ที่สองล่ะคะเชิญไปปั๊มสัญลักษณ์เลยค่ะแถวที่สามละจ๊ะทำอะไรนะคะตัดปะใช่ไหมคะไปหยิบกระดาษที่เป็นภาพอาหารนะลูกนะ

ตบมือตบไหล่และสลับและสลับกันไปและสลับและสลับกันไปตบตักตบไหล่ตบมือตบมือเอามือวางลงค่ะวันนี้เด็กๆ

0: รรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้กี่กิจกรรมคะลูกเท่าไหร่คะ2กิจกรรมตรงตามข้อตกลงกันเลยค่ะแล้ววันนี้เด็กๆได้เข้าเล่นมุมไหมลูกวันนี้เล่นมุมอะไรไปบ้างคะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆนะคะเล่นตามมุมที่คุณครูเปิดให้เล่นนั่นเองและยังสามารถนะคะเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อได้ยินเสียงครูปิ๊งร้องเพลงเก็บของนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งนะคะก็มีผลงานของเพื่อนๆห้องเรียนต้นทางค่ะมาโชว์ให้เพื่อนๆห้องเรียนปลายทางดูด้วยนะคะเดี๋ยวขอเชิญผลงานกิจกรรมใหม่วันนี้ก่อนนะคะน้องมารีค่ะวันนี้น้องมารีนะคะสร้างสรรค์ผลงานตัดปะภาพอาหารใช่ไหมลูก
2: ใช่ค่ะ
0: น้องมารีทำภาพอะไรคะภาพนี้
3: ภาพสเต็ก
0: ภาพสเต็กใช่ไหมคะสเต็กมีสีอะไรคะลูก
3: มีสีน้ำตาล
0: มีสีน้ำตาลไส้กรอก
3: สีแดง
0: สีแดงอะไรข้างบนคะมะเขือ
3: มะเขือเทศ
0: ใช่ค่ะสีอะไรคะ
3: สีแดงเหมือนกัน
0: สีแดงแล้วตรงนี้ล่ะคะอะไรคะ
3: เป็นไฟ
0: เป็นไฟสีอะไรคะ
3: สีเหลือง
0: แล้วมีผักด้วยผักสีอะไรคะลูก
3: สีเขียว
0: โอ้โหสีถูกต้องเลยค่ะคล้ายของจริงเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆน่ารักมากเลยค่ะปรบมือให้มารีหน่อยค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆนะคะใช้จินตนาการของตนเองนะคะและสามารถนะคะใช้สีระบายไม่ออกนอกภาพเลยสวยมากๆเลยค่ะการดีขึ้นนะคะขอเชิญคนปั้นดินน้ำมันค่ะน้องริต้าและน้องอิงฟ้าค่ะริต้าถือของตัวเองอิงฟ้ามาด้านนี้ได้ไหมคะวันนี้ทั้งริต้าและอิงฟ้าค่ะสร้างสรรค์ผลงานโอ้โหเป็นกลมๆคล้ายๆกันเลยค่ะกลมๆของหนูมีอะไรบ้างคะลูก
3: เค้ก
0: มีเค้กมีอะไรอีกคะ
3: ไข
0: ่มีเค้กกับไข่เหรอคะแล้วมีอะไรอีกไหมคะ
3: ไม
0: ่มีแล้วค่ะแต่ว่าปั้นเป็นวงกลมเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมคะแล้วของหนูล่ะคะปั้นวงกลมเป็นอะไรคะลูก
4: ไข่ดาว
0: ไข่ดาวอยู่ในไหนคะ
4: จาน
0: อยู่ในจานแล้วมีอะไรข้างๆคะลูก
4: ช้อนส้อม
0: ช้อนและส้อมด้วยค่ะเพื่อนๆว่าสวยไหมคะหันหน้าไปให้เพื่อนๆดูหน่อยแบบนี้เอียงนิดนึงโอ้โหสวยมากๆเลยกลมๆเหมือนกันแต่ว่าสองคนนะคะมีไข่ดาวกับไข่ดาวเหมือนกันแต่ว่ามีขนาดใหญ่กับขนาดเล็กใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยค่ะวางลงเลยค่ะในการที่เด็กๆนะคะอยากจะออกมาบอกเล่าถึงผลงานของตนเองค่ะก็แสดงว่าเด็กๆนะคะรู้จักชื่นชมในการทำกิจกรรมของตนเองนั่นเองค่ะและอย่าลืมนะคะเมื่อชื่นชมผลงานของตนเองแล้วอย่าลืมหันไปชื่นชมผลงานของเพื่อนๆด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมเกมการศึกษากันค่ะ

ลาวานับ1 2 3เป็นภาพแผ่นใหญ่ค่ะและอีก1ชุดนะคะเป็นภาพแผ่นรองนะคะแผ่นรองจะเป็นสัญลักษณ์ค่ะ

เป็นสัญลักษณ์วันนี้จะเป็นสัญลักษณ์คำเหมือนเดิมกับที่เด็กๆ เคยเล่นเลยแต่ว่าคำเปลี่ยนไปใช่ไหมเอ่ยมะละกอเด็กๆ ก็ต้องดูคำด้านล่างด้วยมะละกอภาพอะไรคะส้มคำด้านล่างก็จะเป็นคำว่าส้มค่ะภาพอะไรลูกกล้วยด้านล่างก็จะเป็นคำว่ากล้วยภาพนี้ล่ะคะแตงโมก็จะเขียนว่าแตงโมและภาพสุดท้ายเงาะภาพด้านล่างก็จะเขียนคำว่าเงาะแล้วเด็กๆก็มาสังเกตสัญลักษณ์ที่เป็นคำต่างๆว่าเอ๊ะคำไหนนะที่เหมือนกันกับคำนี้คำแรกคำว่ามะละกออยู่ตรงไหนเดี๋ยวขอเชิญตัวแทนนะคะ1คนออกมาช่วยคุณครูวางภาพเกมให้ถูกต้องค่ะขอเชิญคนที่นั่งตัวตรงๆยืดตัวขึ้นมาแล้วยกมือค่ะขอเชิญน้องทาร่าค่ะทาร่าลองสังเกตสิคะว่าภาพไหนสัญลักษณ์ใดคะภาพนี้มะละกอสัญลักษณ์ภาพแผ่นไหนคะที่เหมือนกันกับคำว่ามะละกอแบบนี้ค่ะยาวๆเลยวางใต้นี้เลยค่ะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะแต่ว่ายังไม่หมดนะคะคำว่ามะละกอยังมีอีก1คำลองสังเกตอีกคำหนึ่งได้ไหมคะว่าคำว่ามะละกออยู่ตรงไหนอีกใช่ไหมคะเพื่อนๆโอ้โหปรบมือให้ทาร่าหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะเด็กๆนะคะจะสังเกตภาพได้เก่งขึ้นมากๆเลยเพราะว่ารู้จักการสังเกตคำนะคะและภาพที่คุณครูนำมาให้เด็กๆจัดหมวดหมู่นั่นเองเด็กๆอยากทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะถ้าอยากทำกิจกรรมแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะเล่นเกมการศึกษาชุดนี้นะคะกับเพื่อนๆแต่ละกลุ่มค่ะเมื่อเล่นแล้วเด็กๆต้องฟังเสียงสัญญาณครูให้สัญญาณในการเปลี่ยนกลุ่มนะคะเด็กๆต้องเปลี่ยนกลุ่มสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นนะคะกับเกมเดิมที่เด็กๆ เคยเล่นแล้วค่ะและเมื่อได้ยินเสียงคุณครูปิ๊งให้สัญญาณหมดเวลาค่ะเด็กๆก็จะต้องรีบเก็บเกมการศึกษานะคะเข้าที่เดิมทันทีค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

ก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บ

หมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครบไหมคะวางมือที่ตักเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆ เล่นเกมการศึกษากันทำได้ไหมลูกมีภาพกับอะไรคะกับคำใช่ไหมคะลูกแล้วหนูสังเกตคำได้หรือเปล่าเยี่ยมมากๆเลยค่ะวันนี้ได้เล่นเกมนะคะจัดหมวดหมู่นะคะภาพกับสัญลักษณ์สัญลักษณ์ของคุณครูก็จะเป็นคำต่างๆใช่ไหมคะตายภาพก็จะมีคำให้เด็กๆได้สังเกตค่ะถ้าเด็กๆคนไหนนะคะรู้จักการสังเกตก็จะสามารถจับกลุ่มนะคะจัดหมวดหมู่ของภาพได้ถูกต้องนั่นเองค่ะและเด็กๆคะวันนี้กิจกรรมที่เราได้ทำตั้งแต่เช้าเลยมีกิจกรรมอะไรบ้างคะจำได้ไหมสนทนาข่าวและเหตุการณ์วันนี้เด็กๆนะคะได้ออกมาบอกเล่าข่าวเกี่ยวกับอะไรคะการดื่มนมนั้นมีประโยชน์ค่ะและเด็กๆก็นำข่าวต่างๆนะคะที่เด็กๆสนใจค่ะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังได้ในทุกๆวันเลยเป็นการฝึกการใช้ภาษาของเด็กๆนะคะความกล้าพูดกล้าแสดงออกและพูดเป็นประโยคได้ต่อเนื่องนั่นเองค่ะกิจกรรมที่2ล่ะคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้เด็กๆนะคะฟังเสียงสัญญาณจังหวะค่ะจากเครื่องดนตรีที่คุณครูให้เสียงสัญญาณเด็กๆยังสามารถหยุดเคลื่อนไหวได้ในสัญญาณหยุดทันทีเลยค่ะและวันนี้เด็กๆยังได้ใช้ภาพใช่ไหมคะในการเคลื่อนไหวเรียกว่าการเคลื่อนไหวประกอบ

0: อุปกรณ์เด็กๆนะคะสามารถสังเกตภาพค่ะแล้วก็จัดกลุ่มนะคะตนเองเมื่อได้ภาพขนมหวานจับคู่กับภาพขนมหวานหรือว่าคุณครูบอกว่าให้จัดกลุ่มไม่เหมือนกันเด็กๆสังเกตไหมคะ
1: ส
0: ังเกตเช่นเดียวกันค่ะเลยสามารถนะคะจัดกลุ่มได้ถูกต้องนั่นเองค่ะตามอุปกรณ์ที่คุณครูแจกให้นะคะและกิจกรรมที่3ค่ะเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะวันนี้เด็กๆยังเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะลูก
1: อาหารด
0: ีมีประโยชน์และวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรคะมารยาทเด็กๆคุยกันเสียงดังได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้คุยกันขนาดรับประทานอาหารได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้นั่นเองค่ะและเราเรียนเรื่องสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหารด้วยเพราะว่าเด็กๆอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นก่อนล้างมือเด็กๆก็ต้องล้างมือนะคะก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งใช่ไหมคะและเมื่อเด็กๆรับประทานอาหารต้องรับประทานให้ครบกี่หมู่คะ
1: 5
0: หมู่เลยเด็กๆทำได้หรือเปล่าคะเด็กๆทำได้ร่างกายของเราก็จะเป็นยังไงคะแข็งแรงนั่นเองค่ะและกิจกรรมต่อมากิจกรรมที่4ของเราค่ะเป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะวันนี้เด็กๆมีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อะไรบ้างจำได้ไหมลูกกิจกรรมที่1ปั้นดินน้ำมันกิจกรรมที่2
1: วาดภาพ
0: ด้วยสีเทียนและกิจกรรมที่3วันนี้ล่ะคะทำอะไรคะตัดกระดาษแล้วก็ทำอะไรอีกคะติดภาพอะไรคะปะติดภาพอาหารนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถนะคะระบายสีนะคะโดยใช้ตาประสานสัมพันธ์กับมือไม่ว่าจะเป็นการระบายสีการตัดกระดาษค่ะและนำมาทากาวนะคะติดบนจานกระดาษนั่นเองค่ะและเมื่อเสร็จแล้ว2กิจกรรมในการทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เด็กๆยังเลือกเล่นนะคะตามมุมที่คุณครูเปิดให้เล่นด้วยค่ะเด็กๆเล่นร่วมกันแล้วก็เก็บของเล่นเข้าที่ได้เรียบร้อยเลยค่ะคุณครูก็ขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยและกิจกรรมสุดท้ายเมื่อสักครู่เป็นกิจกรรมเกมการศึกษาที่เด็กๆได้เล่นไปแล้วสนุกไหมคะใครสนุกปรบมือเสียงดังๆเลยค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆปลายทางกันก่อนนะคะเพราะตอนนี้หมดเวลาสนุกๆแล้วค่ะเด็กๆยกมือขึ้นมาเลยวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเอ็ดและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: พี่ครับพี่ครับนี่คือตู้บนหมอนนะครับพี
1: ่ไม่ต้องตกใจไม่ต้องตื่นเต้นไปแค่อยากจะถามเฉยๆว่ามีข้อสงสัยอะไรเวลาไปเจอกับคุณหมอมั้งไห
2: มไม่มีค่ะ
1: ไม่มีเลยเหรอนี่ตู้บนหมอนะไม่ต้องเรื่องของเราก็ได้เอาเรื่องของคนรอบตัวก็ได้นะ
2: งั้นฝากบ่นแทนแม่หน่อยแล้วกันนะคะวันก่อนได้ยินคุณแม่แกบ่นมาค่ะว่าแกเนี่ยแก่แล้วเดินทางก็ลำบากแกก็สงสัยอะค่ะว่าทำไมคุณหมอชอบนัดไปหาทุกเดือนเลยแล้วไปทีไรก็ได้แต่ยาแบบเดิมๆแบบนี้ให้แกซื้อยากินเองไม่ได้หรอคะ
1: ฟังแล้วก็รู้สึกสงสารคนแก่ขึ้นมาเลยนะอันนี้เรื่องจริงนะครับแต่เรื่องนี้ให้คุณหมอเป็นคนมาอธิบายเองดีกว่าเชื่อว่าน่าจะมีเหตุผลดีๆแน่ๆครับ
3: คุณหมอเขาคงชอบคุณยายมั้งครับจะได้มาเจอกันบ่อยๆนะครับไม่ใช่หรอกครับก็คือว่าปกตินะในผู้สูงอายุอะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังเนี่ยคุณหมอเขาก็อยากจะมาดูว่าระดับกรดเลือดเป็นยังไงความดันโลหิตเป็นยังไงคือถ้าเกิดว่ามันยังคุมไม่ได้นะครับเขาก็จะมานัดมาดูบ่อยๆเพื่อจะได้ควบคุมให้ได้ภาวะแทรกซ้อนที่ตามมาของพวกโรคเรื้อรังอะที่มันน่ากลัวเลยนะครับอัมพฤกษ์กัมพาตโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดนะครับโรคไตเรื้อรังโอ้น่ากลัวทั้งนั้นเลยปกติถ้าเกิดนัดคนไข้ไม่มาแล้วคนไข้ไปซื้อยาจริงๆก็ไม่แนะนำถามว่าส่งผล

0: เสียอะไรหรือเปล่าเนี่ยครับถ้าเกิดคนไข้สามารถควบคุมระดับน้ำตาลไขมันความดันโลหิตได้อยู่ในเกณฑ์ปกติก็ไม่น่าจะส่งผลเสียอะไรแต่เราก็อยากจะมาดูไหมครับว่ารักษาแล้วมันได้ผลดีจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้ควบคุมระดับความดันหรือว่าน้ำตาลไขมันได้เกณฑ์ปกติแล้วอ่ะผมเชื่อว่าหมอหลายคนก็คงนัดห่างออกไปนะเพราะว่าคงเห็นใจคนไข้ว่าการมาโรงพยาบาลไม่ได้เป็นเรื่องง่ายว่าต้องมาเรื่องของการเดินทางด้วยเรื่องของการรอด้วยเรื่องของการเสียเวลาด้วยนะครับยังไงก็ฝากคุณโบไปบอกน้องเขาด้วยนะครับว่าที่หมอนัดมาบ่อยๆอ่ะเพราะว่าคุณหมอเขาน่าจะเป็นห่วงคุณแม่ของน้องเขานะครับ
1: ขอบคุณครับคุณหมอครับอธิบายได้ชัดเจนมากๆนะครับว่าทำไมเราต้องไปตามที่คุณหมอนัดทุกๆเดือนด้วยยังไงฝากคุณพี่ไปบอกคุณแม่ด้วยนะครับ
2: ได้ค่ะงั้นจะบอกแม่ว่าให้ไปหาทุกเดือนเวลาหมอนัดเลยค่ะ
1: ดีแล้วครับผมแล้วถ้าไปเจอตู้บทหมอแบบนี้ที่ไหนนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวปากกาไปขีดเขียนแล้วสเปรย์ไปพ่นนะครับเข้ามาถามข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพหรืออยากบ่นอะไรคุณหมอเชิญได้เลยครับแต่วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณคุณพี่ด้วยนะครับ
2: ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย
0: ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องละมาชาแนลของเราด้วยนะครับ
3: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สาเหตุที่ทำให้เกิดเป็นนิ่วอะเป็นทุกคนหรือเปล่า
2: บางคนจะกังวลว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นปุ๊บแล้วลูกต้องเป็นนิ่วด้วยสิ่งสำคัญที่สุดมันปวดและทรมานมาก
1: สวัสดีครับเจอกับแคนนะครับตอนนี้เรามาพร้อมกับคอนเทนต์ใหม่ล่าสุดก็คือรามาแชร์ลิงฮะนี่คือรายการที่จะบอกคุณว่าเรื่องสุขภาพที่ดีคือเรื่องของการแบ่งปันนั่นเองครับวันนี้เราจะมีเรื่องราวมาแชร์กันนะครับโรคที่จะชวนคุยกันวันนี้คือโรคนิ่วในไตใครเคยเป็นบ้างเจ็บมากๆแล้ววันนี้เรามีคุณหมอท่านนึงมาคุยกับเรานะครับสวัสดีอาจารย์เบิร์ดครับ
3: สวัสดีครับนิ่วมันคือปัสสาวะของเราที่มันเข้มข้น

0: มากจนกระทั่งฟอร์มตัวเป็นก้อนหินแล้วก็ไปอุดตันทางเดินปัสสาวะทำให้ผู้ป่วยอาจจะมีอาการเจ็บปวดปัสสาวะเป็นเลือดแล้วก็มีผลทำให้ไตวายได้ในอนาคต
1: สาเหตุที่ทำให้เกิดเป็นนิ่วอะเป็นทุกคนหรือเปล่า
0: บางคนจะกังวลว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นปุ๊บแล้วลูกต้องเป็นนิ่วด้วย
1: ไม่ใช่
0: ครับมันเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าอาหารบางอย่างทำให้เป็นนิ่วได้นะครับพวกเกลือพวกโปรตีนสูงหรือผลไม้หรือว่าผักบางอย่างที่มีเฉพาะในภาคใต้ลูกเนียงอะไรอย่างนี้พวกนี้กินเยอะครับมีโอกาสเป็นนิ่วได
1: ้ปัสสาวะเข้มข้น
0: ครับ
1: เราจะรู้ได้ไงว่าปัสสาวะเราเข้มข้น
0: จริงจริงแค่คุณแคนดูในน้ำปัสสาวะครับถ้าเขาเหลืองเข้มมากๆพวกนี้แสดงว่าปัสสาวะมันเข้มข้นเยอะวิธีการจะแก้ปัญหาก็ง่ายดีเดียวคุณแคนดื่มน้ำให้ได้เยอะขึ้นสีมันก็จะใสลง
1: โอเคเพราะฉะนั้นหมายความว่าคนที่จะเป็นนิ่วเนี่ยไม่เกี่ยวกับพันธุกรรมแต่อยู่ที่การใช้ชีวิตมากกว่า
0: จริงๆหลักๆ ก็คืออาการปวดเลยครับจะอุดในทางเดินปัสสาวะทำให้มีอาการปวดนำมาหลังจากนั้นปุ๊บถ้าเป็นเยอะมากๆนะครับคุณแคนอาจจะมีไข้มีติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหรือแม้แต่กระทั่งไตวายก็ได้ซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นอันตรายมากๆครับ
1: มันจะปวดแบบไหนครับหรือปวดมันมีอาการเฉพาะของมันไหม
0: ไตของเราอยู่ที่เอวทั้งสองข้างเวลาปวดมันก็จะปวดที่เอวแล้ววิ่งล้าวลงที่อันทะหรือว่าในบางคนที่เป็นผู้หญิงก็จะล้าวลงช่องคลอด
1: ครับ
0: แต่บางคนก็จะมีฉี่ออกมาเป็นเลือดด้วยบางคนเคยก็จะมีประวัติปัสสาวะออกมาแล้วก็มีเศษนิ่วออกมาด้วยหลังจากฉีดยาก็จะหายเลยถูกไหมครับแต่ว่าหลังจากนั้นปุ๊บก็ต้องมาดูว่านิ่วที่ผู้ป่วยเป็นเนี่ยขนาดเท่าไหร่ถ้าขนาดเล็กๆนิดเดียวพวกนี้สามารถจะขับออกได้ทานน้ำเยอะๆกินยาบางอย่างมันก็ช่วยทำให้นิ่วหลุดออกมาได้นะหรือแม้กระทั่งถ้านิ่วมันขนาดใหญ่ขึ้นมันจะมีเครื่องมือครับปล่อยขึ้นเสียงเข้าไปไปทำให้นิ่วแตกลงเป็นฝุ่นแล้วก็ขับออกไปได้ถ้าเกิดมันใหญ่เกินไปก็อาจจะใช้วิธีการส่องกล้องขึ้นไปใช้เลเซอร์จี้ทำลายหรือแม้กระทั่งการเจาะรูซึ่งปัจจุบันมันดีกว่าเดิมเยอะครับแต่ก่อนเราต้องผ่าตัดเป็นแผลใหญ่ๆเพื่อที่จะเอานิ่วเม็ดเล็กๆออกปัจจุบันมันไม่ต้องทำนะครับ
1: สิ่งง่ายที่สุดเลยก็คือดื่มน้ำเยอะๆเป็นประจำช่วยให้ไม่เสี่ยงต่อการเป็นนิ่วสุขภาพดีด้วยนะครับจะมีรายการไหนนะครับที่สรุปเรื่องนิ่วได้เร็วขนาดนี้นอกจากรามาแชร์ริ่งนะครับเพราะฉะนั้นฝากติดตามกันด้วย
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: สวัสดีครับพบกับผมเจวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนคุ้นเคยกับคำพูดที่เรามักจะได้ยินจากคุณหมอหรือว่าพยาบาลที่พูดประมาณว่าผู้ป่วยรายนี้จำเป็นว่าต้องแอดมิดลองดูซิว่ามันมีเตียงว่างให้เขาหรือไม่หรือบางทีเนี่ยคุณอาจจะได้ยินพยาบาลถามหมอว่าคุณหมอขาคุณหล่อมากขอเบอร์คุณหน่อยเฮ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวพี่ อ่ะเอาตามสคริปต์ก่อนเถอะหรือบางทีคุณอาจจะได้ยินพยาบาลถามหมอว่าเคสนี้คุณหมอจะให้ discharge ไหมคะทีมงานบอกว่าคุณเดวิดต้องเลิกปรับสคริปต์อย่างด่วน โอ้โหงงกันแน่สิว่าคำว่า discharge เนี่ยแปลว่าอะไรกันแน่คือคำว่า admit เนี่ยหมายถึงการรับผู้ป่วยเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลเมื่อผู้ป่วยมีอาการเจ็บป่วยหรือว่าต้องการที่จะรักษาตัวเป็นพิเศษหรือแม้กระทั่งในวันที่เขาต้องการที่จะรักษาตัวแบบละเอียดอ่อนคือในเคสแบบนี้ทุกคนคุณหมอหลายท่านมักจะบอกผู้ป่วยมากมายว่าคุณต้องแอดมิดอย่างด่วนแต่ประเด็นที่มักจะเกิดขึ้นต่อไปก็คือผู้ป่วยมากมายเมื่อแอดมิดแล้วใช่ปะเขาจะเริ่มมีความรู้สึกงงแงมากมายว่าเขาอยากกลับบ้านทันทีคือสิ่งที่ทุกคนจะต้องเข้าใจก่อนก็คือว่าเมื่อคุณหมอให้คุณแอดมิดใช่ปะมันคือเพราะเขาอยากให้คุณหายและคุณกลับบ้านดังนั้นคุณอย่าเพิ่งงงแงอยากออกแต่ถ้าหากคุณหมอสังเกตว่าอาการของคุณเนี่ยดีขึ้นใช่ปะคุณหมอเนี่ยก็จะบอกพยาบาลว่าคุณสามารถ discharge ได้เลยแล้วถามว่าคำว่า discharge แปลว่าอะไรกันแน่เนี่ยก็มันคืออนุญาตจากหมอนี่แหละว่าผู้ป่วยสามารถออกจากโรงพยาบาลได้คือตราบใดที่เธอได้ยินคำว่า discharge ใช่ปะคุณสามารถเตรียมเก็บของเก็บข้าวกลับไปนอนที่บ้านได้เลยนะคำต่อไปทุกคนคือคำว่า refer นั่นแหละเวลาเราอ่านคำนี้ที่รักจ๋าคุณต้องอ่านมันออกเสียงว่า referคือถามว่าคำว่า refer เนี่ยหมายถึงอะไรกันแน่มันคือการที่คุณหมอคนนึงเนี่ยตัดสินใจว่าเขาอยากย้ายผู้ป่วยของเขาไปสู่อีกโรงพยาบาลนึงเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าอีกโรงพยาบาลนึงเนี่ยอาจจะดันมีเครื่องมือหรือว่าแพทย์ที่สามารถรักษาคุณได้ดีกว่าแต่ทุกคนจะต้องเข้าใจสิ่งนี้ก่อนว่าถ้าคุณด้วยตัวเองนะตัดสินใจว่าเฮ้ยเราอยากไปอีกโรงพยาบาลนึงเลยนั่นไม่ใช่การ refer นะทุกคนคือการ refer เนี่ยจะสามารถเกิดขึ้นด้วยคุณหมอของคุณเท่านั้นแล้วมันมี2คำศัพท์ที่พี่อยากจะสอนทุกคนวันนี้นั่นคือคำว่า referin กับคำว่า refer out คือถ้าเป็นการ refer in ใช่ปะมันคือการที่คุณหมอท่านอื่นเนี่ยส่งผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาลของเราแต่ถ้าคุณหมอซึ่งอยู่ในโรงพยาบาลเราเนี่ยตัดสินใจว่าเขาอยากจะส่งผู้ป่วยเข้าไปที่อื่นนั่นคือการ refer outแล้วสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์พรศิริจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วมาพบกับพี่ซึ่งเป็นครูที่รอที่สุดในโลกกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปขออนุญาตใส่ท่าลำเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะทุกคนเพราะคลิปนี้ยังไม่ยาวเพียงพออ่ะมันก็จบ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: มันประจำบ้านตอนมีดบาดลึกไม่ต้องไปหาหมอหรอก
7: เอ้าเล่เข้ามาจ้าลูกค้าเล่เข้ามาเอ้าคุณบ้านวันนี้จะทานอะไรดีคะ
8: สับปะรดดีกว่า
7: โอ้เลือกได้ดีเป็นเด็กเป็นเล่ก็ต้องกินอะไรอย่างนี้แหละ
8: ป้าป้าจะยัง
7: ไงอะไร
8: เจาะเบาๆหน่อยก็ได้ระวังหน่อย
7: ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวได้กิน
8: นั่นไงป้า
7: ตาย
8: ใช่ไหมเนี่ย
7: ตาย
8: โอ้โหเลือด
7: โอ้ยปาเตอร์แปะก็หายใกล้หัวใจเสียเวลาทำมาหากินต้องไปหาหมอ
8: ป้ามันจะดีเหรอผมพาไปก็ได้
7: ไม่เป็นไรเสียเวลา
9: แป๊บเดียวอ่ะดีกว่าเสียนิ้วทั้งนิ้วหรือว่าเสียชีวิตนะป้า
10: พยาบาลคุณสุขมาช่วยแล้ว
9: โอ้โหแผลลึกขนาด

0: นี้ยเห็นกระดูกด้วยอะค่ะสงสัยต้องไปพบแพทย์ค่ะ
1: แปะปัตเตอร์เฉยไม่ได้หรอคะ
0: ไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าแผลเนี่ยลึกขนาดนี้เนี่ยแล้วก็มีเลือดออกเยอะขนาดนี้เนี่ยคงต้องห้ามเลือดก่อนค่ะโดยการที่เราอาจจะต้องใช้ผ้าสะอาดเนี่ยกดไปที่แผลนะคะให้เลือดหยุดไหลแล้วก็ต้องรีบไปพบแพทย์นะคะเพื่อทำแผลเพราะเราไม่รู้เลยนะคะว่าเส้นประสาทเส้นเอ็นหลอดเลือดหรือว่ากล้ามเนื้อเนี่ยบาดเจ็บมากน้อยขนาดไหนอาจจะต้องเย็บแผลนะคะในกรณีนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นการห้ามเลือดด้วยเป็นการทำให้แผลหายเร็วขึ้นด้วยแล้วก็เพื่อความสวยงามด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยเวลาเราเกิดแผลชนิดใหญ่ๆขนาดนี้นะคะต้องรีบไปหาแพทย์แล้วแพทย์เนี่ยก็จะเย็บแผลทันทีเลยค่ะหากปล่อยทิ้งเอาไว้เนี่ยอาจจะเกิดการติดเชื้อได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ควรละเลยเด็ดขาดค่ะอย่างกุ๊กไก่เนี่ยแผลเนี่ยเห็นกระดูกขนาดนี้เนี่ยเป็นแผลใหญ่ค่ะต้องไปหาแพทย์ค่ะ
2: คุณพยาบาลครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าแผลแบบไหนที่แบบเรารักษาเองได้หรือแผลแบบไหนที่ต้องไปพบแพทย์ฮะ
0: อย่างแรกเลยนะคะเราต้องสังเกตบาดแผลก่อนนะคะบางทีเราเห็นว่าเป็นบาดแผลเล็กๆแต่เลือดไม่ยอมหยุดไหลสักทีเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปพบแพทย์นะคะหรือว่าบางกรณีเนี่ยขอบแผลแยกหรือก็ไม่แน่ใจว่ามีสิ่งแปลกปลอมเนี่ยค้างอยู่ในแผลหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปพบแพทย์เช่นเดียวกันค่ะเพื่อให้แพทย์เนี่ยตรวจดูว่าในแผลเนี่ยมีสิ่งแปลกปลอมค้างอยู่หรือเปล่านะคะเพราะการที่มีสิ่งแปลกปลอมค้างอยู่เนี่ยก็จะทำให้แผลเนี่ยหายช้าแล้วก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อด้วยนะคะแต่ถ้าแผลเนี่ยสกปรกเนี่ยนอกจากแพทย์จะทำแผลแล้วนะคะแพทย์อาจจะต้องให้วัคซีนป้องกันบาดทะยักร่วมด้วยนะคะ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวดิฉันจะรีบไปหาหมอเดี๋ยวนี้เลยค่ะ
0: ดีค่ะเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆถ้าดูรายการ
3: สามัญประจำบ้าน
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: จริงหรือไม่คนเป็นโรคเบาหวานห้ามบริจาคเลือดเป็นโรคเบาหวานถ้าคุมน้ำตาลได้ก็หยุดยาเองได้จริงหรือไม่เบาหวานรักษาหายขาดได้หลายๆคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับก็กังวลเพราะว่ามีข้อห้ามหลายๆอย่างมากๆเลยวันนี้มาไขข้อข้องใจกันครับว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างครับมาดูความเชื่อแรกกันครับจริงหรือไม่คนเป็นโรคเบาหวานห้ามบริจาคเลือดความเชื่อนี้ไม่จริงนะครับหลายๆคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยเข้าใจผิดนะครับว่าถ้าเกิดเราบริจาคเลือดไปแล้วคนที่ได้รับเลือดของเราจะกลายเป็นโรคเบาหวานจริงๆแล้วโรคเบาหวานเนี่ยนะครับไม่ติดต่อกันทางเลือดนะครับหากคุณเป็นโรคเบาหวานนะครับแต่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติโดยส่วนใหญ่คุณหมอก็จะแนะนำให้ควบคุมระดับน้ำตาลสะสมให้น้อยกว่า 7% หรือว่าจอดน้ำตาลตอนเช้าก่อนที่จะกินอาหารเช้านะครับไม่เกิน130มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรก็สามารถที่จะบริจาคเลือดได้นะครับแต่สำหรับใครที่น้ำตาลในเลือดสูงมากเลยนะครับยังควบคุมน้ำตาลได้ไม่ดีอันนี้ผมก็ไม่แนะนำให้บริจาคเลือดนะครับมาดูความเชื่อที่2กันครับจริงหรือไม่เบาหวานรักษาหายขาดได้หัวนี้ผมได้ยินมาเยอะมากๆเลยนะครับข้อนี้ไม่จริงนะครับหลายๆคนเข้าใจผิดนะครับว่าเป็นโรคเบาหวานแล้วสามารถรักษาหายขาดได้จริงๆถ้าเกิดเป็นโรคเบาหวานแล้วเนี่ยส่วนใหญ่รักษาไม่หายนะครับแต่เราจะใช้คำว่าคุณสามารถทำให้โรคเบาหวานสงบได้ครับการที่เบาหวานสงบนะครับก็คือสามารถที่จะคงระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเหมือนคนที่ไม่เป็นเบาหวานเลยโดยที่ไม่ต้องกินยาเลยแม้แต่เม็ดเดียวครับวิธีการเดียวเลยครับที่สามารถทำให้เบาหวานสงบได้คือการลดน้ำหนักครับตรงนี้แหละครับทำให้หลายๆคนเข้าใจว่าเอ้ยฉันไม่ต้องกินยาแล้วโรคเบาหวานของฉันหายแล้วแล้วก็ไม่ยอมมาหาหมอแต่อย่าลืมนะครับถ้าปล่อยให้น้ำหนักตัวกลับขึ้นมาใหม่โรคเบาหวานก็กลับมาแน่นอนครับขอเคลียร์อีกครั้งนะครับเบาหวานรักษาไม่หายขาดแต่คุณสามารถกำหนดให้มันสงบได้ครับมาดูความเชื่อต่อไปครับจริงหรือไม่เป็นโรคเบาหวานถ้าคุมน้ำตาลได้ก็หยุดยาเองได้โอ้โหอันนี้ผมก็บอกนะครับว่าไม่จริงไม่จริงไม่จริงมากๆครับ ดยส่วนใหญ่นะครับโรคเบาหวานเนี่ยจำเป็นต้องกินยารักษาแล้วก็ควบคุมระดับน้ำตาลให้อย่างต่อเนื่องนะครับที่เราน้ำตาลดีเนี่ยก็เพราะว่ายาเขาทำงานอยู่การหยุดยาเองโดยที่ไม่ปรึกษาแพทย์นะครับสามารถทำให้น้ำตาลเนี่ยกลับมาสูงขึ้นมากๆบางคนเนี่ยสูงถึง 2-300 นะครับพอน้ำตาลสูงขึ้นเนี่ยร่างกายจะแปรปรวนทั้งร่างกายเลยครับเลือดกลายเป็นกรดหัวใจทำงานไม่ดีตับไตทำงานไม่ดีอันตรายถึงชีวิตครับเพราะฉะนั้นอย่าหยุดยาเองนะครับสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะครับที่ต้องใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็อยู่ร่วมกับโรคเบาหวานนะครับผมมีข้อแนะนำง่ายๆกินยาให้สม่ำเสมอนะครับตรวจระดับน้ำตาลเป็นประจำและมาตรวจติดตามกับคุณหมออย่างต่อเนื่องนะครับเพียงเท่านี้ถึงแม้ว่าเบาหวานจะไม่สามารถรักษาหายได้แต่เราก็สามารถอยู่ร่วมกับเบาหวานได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คุณเคยมีอาการแบบนี้ใช่หรือไม่ปัสสาวะแล้วแสบปัสสาวะขัดปัสสาวะบ่อย
2: ความรุนแรงของกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับอาจจะทำให้การทำงานของกระเพาะปัสสาวะเสียไปหรือในบางรายอาจจะส่งผลไปทำให้เกิดการทำงานของไตผิดปกติได้ครับสาเหตุของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบมีค่อนข้างเยอะนะครับเริ่มต้นอันที่หนึ่งคือตัวน้ำปัสสาวะเองอาจจะมีสารเคมีที่รบกวนทำให้เกิดการอักเสบยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดบางกลุ่มเช่นเคตามีนอันที่สองคือกระเพาะปัสสาวะอักเสบอาจจะเกิดจากความผิดปกติในกระเพาะปัสสาวะเช่นผู้ป่วยบางรายมีนิ่วมีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่มีความผิดปกติในการทำงานของหูรูดก็เช่นผู้ป่วยที่กระเพาะปัสสาวะไม่สามารถบีบตัวได้ตามปกติหรือหูรูดมีความแน่นมากกว่าปกติครับ

0: ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีกระเพาะปัสสาวะอักเสบจะมีอาการปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยปวดปัสสาวะแล้วต้องรีบวิ่งหาห้องน้ำแล้วในบางรายก็อาจจะกั้นปัสสาวะไม่อยู่ครับเบื้องต้นเวลาผู้ป่วยมีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบเราจะมีการซักถามอาการร่วมอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะครั้งที่แล้วมาหาผมด้วยอาการอะไรนะครับ
1: ฉี่บ่อย
0: ครั้งที่แล้วปัสสาวะบ่อยแล้วมีอาการอะไรอีกนะครับ
1: ไม่มี
0: มีแค่ฉี่บ่อยนะครั้งที่แล้วบอกผมด้วยว่ากั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วยใช่ไหม
1: ใช่
2: ปัญหาหลักๆคือผู้ป่วยเขากั้นปัสสาวะไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้เราจะต้องหาดูว่ามีสาเหตุมาจากการอักเสบในกระเพาะปัสสาวะด้วยหรือเปล่าซึ่งเป็นสาเหตุที่เราสามารถแก้ไขได้เบื้องต้นและแก้ไขได้ง่ายหลังจากที่ผู้ป่วยทานยาปฏิชีวนะนะครับตามเชื้อที่ขึ้นจากน้ำปัสสาวะอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้ของผู้ป่วยควรจะดีขึ้นหรือหายไปหลังจากที่เราพยายามกำจัดเชื้อโรคแล้วแล้วพบว่ายังไม่ตอบสนองต่อการรักษาหลักการอย่างแรกคือเรามักจะต้องส่งน้ำปัสสาวะไปเพาะเชื้อเพื่อจะดูว่าตอบสนองต่อยาที่เราให้หรือเปล่าอันที่สองเราจะเริ่มมองหาว่ามีความผิดปกติอื่นๆในการทำงานหรือทางกายภาพของทางเดินปัสสาวะไหมยิ่งผู้ป่วยว่ามีประวัติเคยเป็นซ้ำๆแต่ไม่ได้รับการตรวจรักษาเราควรจะยิ่งหาสาเหตุ
0: คราวนี้เบื้องต้นของการตรวจหาสาเหตุอย่างง่ายที่สุดเราอาจจะทำอัลตราซาวด์ดูว่าไตคุณป้ามีความผิดปกติไหมดูว่ากระเพาะปัสสาวะของคุณป้ามีความผิดปกติไหมนะครับอันนี้เป็นวิธีการตรวจเบื้องต้นที่ง่ายแล้วก็ปลอดภัยนะครับไม่ค่อยมีความเสี่ยงอะไรปัญหาที่เราพบบ่อยในผู้สูงอายุที่เกิดอาการแบบนี้มักจะเกิดจากปัสสาวะมันออกมาไม่หมดมันก็เลยเกิดภาวะอักเสบติดเชื้อได้บ่อยๆแล้วก็เลยกั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วย

โดยส่วนใหญ่กระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับมักจะได้รับการรักษาเบื้องต้นจากที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหลังจากที่ผู้ป่วยหายดีแล้วนะครับไม่เกิดอาการซ้ําแสดงว่าการรักษานั้นประสบความสําเร็จแต่เมื่อไรก็ตามที่ผู้ป่วยเกิดอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบซ้ําอาจจะไม่ใช่กระเพาะปัสสาวะอักเสบธรรมดาแล้วนะครับในบางรายยิ่งผู้สูงอายุอาจจะเกี่ยวเนื่องกับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้ซึ่งอันตรายถึงชีวิตนะครับหากไม่ได้รับการรักษาแต่เบื้องต้น

0: ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
1: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อ
0: เลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆ เยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563

0: ่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
1: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
2: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
1: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
0: แล้วว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
1: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
0: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะ
2: ฮะฮะ
3: ไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
1: พ
3: ่อเอ้ยมา
1: พ่อครับดูนี่สิครับ
3: ไอ้ลูกหมาไอ้ลูกหมาของพ่อ
1: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู่
0: นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4. เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ผู้สร้างทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลย

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะและสวัสดีเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูปิงค์ค่ะเช้านี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกของเราค่ะก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะวันนี้เด็กๆคนไหนเตรียมข่าวออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างนะโอ้โหยกมือกันทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาสวัสดีเพื่อนๆปลายทางด้วยบทเพลงสวัสดีกันก่อนดีไหมคะถ้าอย่างนั้นยกมือขึ้นมาเลยค่ะสวัสดีวันนี้มาพบเธอสวัสดีวันนี้มาพบเธอฉันดีใจจริงนะมาพบเธอสุขใจเธอนั้นอยู่สบายดีหรือไรฉันนั้นอยู่สบายกายและใจมาร้องรำเพลินหรือไทยให้หัวใจสุขสำราญปรบมือกันให้พร้อมเพียงปรบมือกันให้พร้อมเพียงยกมือขึ้นหัวสายเอียงให้พร้อมเพียงตามกันแล้วตบตักพยักหน้ายิ้มให้กันแล้วตบตักพยักหน้ายิ้มให้กันมือสองข้างมาชิดกันก้มหน้าพันสวัสดีสวัสดีค่ะน่ารักมากๆค่ะเช้าวันนี้นะคะเด็กๆเตรียมข่าวออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังหลายคนเลยแต่เดี๋ยวคุณครูปิ๊งขอเลือกเด็กคนไหนที่นั่งตัวตรงๆสวยๆดีนะขอเชิญยกมือค่ะน้องมะลิค่ะเชิญค่ะวันนี้น้องมะลิมีข่าวมาเล่าให้เพื่อนๆฟังหรือเปล่าคะเรื่องอะไรคะลูก
1: ตอนเช้าหนูกินนมมาโรงเรียน
0: ตอนเช้าหนูดื่มนมมาโรงเรียนเหรอคะนมรสอะไรคะ
1: นมรสจืด
0: นมรสจืดแล้วหนูรับประทานอะไรมาอีกคะลูก
1: กินผัก
0: กินผักด้วยหนูรับประทานอะไรที่ใส่ผักมาคะหนูกินข้าวกับผัด

0: ผักเหรอลูก
1: อ๋อแล้วใส่เนื้อสัตว์ไหมคะ
2: ใส่ค่ะ
1: ใส่เนื้ออะไรคะ
2: ใส่เนื้อหมู
1: ใส่เนื้อหมูแสดงว่ากินข้าวกับผัดผักที่มีหมูด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: พอเสร็จแล้วหนูก็ดื่มนมเหรอลูกโอ้โหดีไหมคะเพื่อนๆแล้วตอนเช้าใครมาส่งหนูคะ
2: แม่
1: คุณแม่นั่นเองโอ้โหปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเมื่อเช้าน้องมะลิรับประทานอะไรมาบ้างคะอะไรนะคะผัดผักกับดื่มนมจืดมาด้วยใช่ไหมคะในผัดผักของน้องมะลิใส่เนื้อสัตว์อะไรคะ
3: เน
1: ื้
3: อหม
1: ูนั่นเองเด็กๆตั้งใจฟังดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งคอเรียกตัวแทนอีกก่อนนะคนที่นั่งตัวตรงๆแต่ไรค่ะแต่หูค่ะยกมือค่ะครูปิ๊งขอเชิญน้องทาร่าค่ะเชิญค่ะทาร่าอยากมาเล่าข่าวเรื่องอะไรจ๊ะ
2: ยังกินนม
1: กินนมเหมือนกันเลยกับมะลิเหรอคะแล้วหนูดื่มนมอะไรคะลูก
2: นมจืด
1: นมจืดเหมือนกันเลยเพราะอะไรถึงดื่มนมจืดคะ
2: ร่างกายจะได้แข็งแรง
1: ร่างกายของเราจะได้แข็งแรงเพราะว่านมจืดมีน้ำตาลไหมลูก
2: ไม่มี
1: น้ำตาลฟันหนูจะผุไหมคะ
2: ไม่ผุ
1: แล้วหนูต้องรักษาตัวเองอย่างไรคะถ้าดื่มนมแล้วไม่แปรงฟันได้ไหมคะได้ไหมคะต้องแปรงไหมคะฟัน
2: แปรง
1: ต้องแปรงฟันด้วยเช่นเดียวกันค่ะถึงนมรสจืดนะคะจะไม่มีน้ำตาลแต่เวลาเด็กๆรับประทานอาหารต้องแปรงฟันไหมลูกแปรงฟันแล้วหนูเลือกรับประทานอาหารอะไรอีกคะลูกมีอะไรที่หนูชอบรับประทานอีกคะ
2: ข้าว
1: ข้าวกับอะไรคะมีข้าวกับอะไรที่หนูชอบทาน
2: กุ้ง
1: กุ้งเอาไปทำอะไรคะเอาไปต้มจืดเอาไปต้มยำเอาไปผัดเอาไปทอด
2: เอาไปผัด
1: เอาไปผัดใช่ไหมคะเหมือนกันกับเพื่อนเลยสิแสดงว่าชอบกินเมนูผัดใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาทำกับข้าวนะคะจะมีการทำหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นการต้มการผัดแบบที่น้องมะลิก็รับประทานผัดผักใช่ไหมคะใส่หมูแต่ของทาร่าใส่กุ้งใช่ไหมลูกเก่งมากๆเลยค่ะแล้วหนูคิดว่ากุ้งมีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์ไหมลูก
2: มี
1: ใช่ไหมคะแล้วหนูกินผัดกุ้งใส่กับอะไรคะ
2: ผัก
1: มีผักอะไรทานนะคะที่หนูรับประทานเป็นหนูรับประทานอะไรเป็นมั่งผักอะไร
2: ผักกาด
1: ผักกาดโอ้โหปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะทารัตเก่งมากๆเลยเพราะว่าเลือกรับประทานอาหารเป็นอย่างไรคะ
3: ม
1: ี
3: ประโยชน์
1: นั่นเองค่ะรับประทานอะไรบ้างเมื่อกี้ทารัตรับประทานอะไรบ้างผักอะไรคะผักกาดผัดกับกุ้งใช่ไหมคะแล้วก็รับประทานพร้อมกับข้าวใช่ไหมคะและยังดื่มอะไรด้วยดื่มนมนั่นเองเพื่อนๆปลายทางล่ะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์กันหรือเปล่าคะและออกมาเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ารับประทานอาหารเมนูอะไรกันบ้างมีอะไรใส่ลงไปในเมนูที่เด็กๆรับประทานกันบ้างคะมีประโยชน์หรือไม่นะเดี๋ยวเราให้เด็กๆออกมาสนทนาข่าวกันต่อค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆออกมาสนทนาข่าวกันหลายคนแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูปิ้งขอเชิญอีกสักหนึ่งคนนะเอามือแตะหูแตะหัวยกมือค่ะเชิญน้องสกายค่ะน้องสกายอยากออกมาบอกเล่าเรื่องอะไรครับ
1: หนูชอบกินซุกี้
0: หนูชอบกินซุกี้ทำไมถึงชอบกินซุกี้คะลูก
1: มีประโยชน์
0: มีประโยชน์อย่างไรหนูแน่

0: ไอซุกี้มีอะไรใส่ลงไปบ้างคะ
1: เนื้อสัตว
0: ์มีเนื้อสัตว์มีอะไรคะ
1: ผัก
0: แล้วในซุกี้ที่เป็นเนื้อสัตว์หนูกินเนื้อสัตว์อะไรบ้างคะมีกุ้งไหมมีกุ้งไหมคะ
1: มี
0: ใช่ไหมคะมีเนื้อหมูไหมคะ
1: มี
0: แล้วหนูใส่ไข่ลงไปด้วยไหมคะ
1: ใส่
0: ไข่ด้วยใช่ไหมคะเหมือนกันกับคุณปิ้งเลยและผักล่ะคะหนูรู้จักผักอ้าง
1: บรอกโคลี
0: มีบรอกโคลีด้วยมีอะไรอีกไหมคะ
1: แครอท
0: มีแครอทด้วยใช่ไหมคะมีผักสีเขียวๆไหมคะ
1: มี
0: ใช่ไหมคะผักบุ้งหรือเปล่า
1: ผักบุ้ง
0: ใช่แล้วใช่ไหมคะโอ้โหปรบมือให้เพื่อนเลยค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะอาหารนะคะก็มีหลากหลายเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะก็ชื่นชอบการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดีมากๆเลยเพราะว่าการเลือกรับประทานอาหารเราให้เด็กๆไปพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมใช่แล้วค่ะเด็กๆอยากออกกำลังกายยามเช้าแล้วหรือยังคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องดนตรีนะคะชิ้นนี้ที่จะมาให้เสียงสัญญาณจังหวะค่ะกลับมือนะเสียงอะไรคะเสียงสัญญาณจังหวะช้าค่ะเด็กๆต้องทำอย่างไรลูกเคลื่อนไหวให้ช้าช้าตามเสียงสัญญาณนะคะแล้วถ้าเสียงสัญญาณจังหวะเป็นแบบนี้ล่ะคะแล้วถ้าได้ยิน2ครั้งดังติดกันเด็กๆต้องหยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันทีคิดนะคะเคลื่อนไหวอยู่กับที่กันก่อนค่ะ

0: น้องกรีนทำท่าอะไรอยู่จ๊ะ
1: ว่ายน
0: ้
1: ำ
0: ว่ายน้ำแล้วน้องโอโซล่ะคะทำท่าอะไรอยู่ลูก
2: มาโย
0: กเคลื่อนที่ไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนของเราต่อนะคะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะมีให้เด็กๆทำการเคลื่อนไหวโดยฟังเสียงจากเพลงค่ะเด็กๆอยากฟังเพลงหรือยังคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวประกอบเพลงกันนะคะแก้มก็แดงน่ารักนักนะเป็ดไก่ไข่นมเนื้อหมูปูปลา

กินแล้วแกล้วกล้าเติบโตว่องไวเด็กๆทำท่าอย่างไรดีคะกินผักผลไม้ทำท่าทางยังไงกินท่ากินทำยังไงดีคะเด็กๆคิดท่าทางได้เลยทำได้ไหมคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะร้องเพลงให้ฟังอีก2รอบค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะสามารถคิดท่าทางไม่ต้องเหมือนกันกับเพื่อนก็ได้ทำท่าทางตามจินตนาการของตนเองเลยค่ะพร้อมแล้วฟังเพลงกันเลย

้มก็แดงน่ารักนักนะเป็ดไก่ไข่นมเนื้อหมูปูปลากินแล้วแก้วกล้าเติบว่องไวกินผักผลไม้ทำให้แข็งแรงแก้มก็แดงน่ารักนักนะเป็ดไก่ไข่นมเนื้อหมูปูปลากินแล้วแก้วกล้าเติบโตว่องไวโอ้โหเด็กๆปรบมือแดงเสียงดังๆเลยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวให้กลับเข้าที่เดิมใน10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9

เด็กๆสูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่ะนั่งขัดสมาธิค่ะหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกค่ะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผาอากาศอันบางเบาหลับตาสมาธินะคะตัวตรงๆนะ

เด็กๆค่อยๆลืมตาขึ้นค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสนุกไหมคะวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะตามเสียงสัญญาณจังหวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วหรือสัญญาณหยุดค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งสังเกตว่าเด็กๆนะคะหยุดเคลื่อนไหวได้นิ่งมากๆเลยกายแข็งแรงนะคะทำท่าแบบไหนคะกินผักผลไม้ทำให้แข็งแรงใช่ไหมคะแก้มเป็นยังไงด้วยแก้มก็แดงน่ารักนักนะใช่เด็กๆสามารถคิดท่าทางนะคะประกอบเพลงตามจินตนาการของตนเองนั่นเองค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะหลายคนนะคะก็สามารถทำท่าทางนะคะประกอบเพลงได้ดีขึ้นค่ะคุณครูก็ขอชื่นชมเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะเติมพลังเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาพบกันในช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆแล้ววันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยอะไรคะหน่วยอาหารดีมีประโยชน์นั่นเองค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆเอามือวางที่ตาจับหัวจับหูจับไหล่จับหัวคางหูหัวไหล่จับไว้ไว้จับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือหลังจากที่เด็กๆค่ะไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำมาแล้วเด็กๆอยากเรียนรู้แล้วหรือยังคะอยากเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะวันนี้ค่ะคุณครูปิงก็จะมาบอกเด็กๆนะคะในกิจกรรมนี้ค่ะหน่วยอาหารดีมีประโยชน์นะคะเรื่องวิธีการประกอบอาหารอุ๊ยมีอะไรที่จะประกอบอาหารนะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะว่าวันนี้คุณครูปิ๊งนำอะไรมาฝากเด็กๆเพลงนี้ค่ะเด็กๆน่าจะร้องได้แล้วนะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งร้องให้ฟังก่อนนะคะเพลงนี้มีชื่อว่าเพลงอาหารดีมีประโยชน์ผู้แต่งศรีนวลรัตนสุวรรณค่ะเพลงนี้ร้องแบบนี้นะคะอาหารดีและมีประโยชน์คือผักสดและกุ้งหอยปูปลาเป็ดไก่ไข่นมผลไม้นานามีคุณค่าต่อร่างกายของเราเด็กๆร้องได้หรือยังคะร้องได้แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเราเคยฟังเพลงนี้กันไปแล้วในกิจกรรมเคลื่อนไหวใช่ไหมลูกเด็กๆร้องเพลงตามคุณครูปิ๊งทีละวรรคนะคะพร้อมแล้วร้องพร้อมๆกันเลยค่ะเพลงอาหารดีมีประโยชน์อาหารดีและมีประโยชน์อ
1: าหารดีและมีประโยชน์
0: คือผักสดและกุ้งหอยปูปลา
1: คือผักสดและกุ้งหอยปูปลา
0: เป็ดไก่ไข่นมผลไม้นานาเก่งมากมากเลยครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะในเนื้อเพลงบอกว่ามีอะไรบ้างคะเด็กๆมีอะไรบ้างคะเป็ดไก่ไข่นมแล้วก็มีอะไรอีกคะผลไม้ด้วยแล้วมีอะไรบ้างคะตรงนี้ล่ะคะมีผักอะไรด้วยนะคะผักสดแล้วมีอะไรอีกนะคะกุ้งหอยปูปลาใช่ไหมคะแล้วทำให้ร่างกายเราเป็นอย่างไรคะแข็งแรงเพราะว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายของเรานั่นเองค่ะวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งมีภาพอาหารมาให้เด็กๆได้ดูด้วยนะเด็กๆรู้จักเมนูนี้หรือเปล่านะมีอะไรบ้างคะเด็กๆมีกุ้งมีผักต่างๆมีทั้งบรอกโคลีถั่วลันเตาแครอทกะหล่ำดอกใช่ไหมคะเด็กๆเคยรับประทานไหมแล้วก็เนื้อสัตว์จะมีเป็นกุ้งนั่นเองค่ะเด็กๆคิดว่าเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะอะไรนะลูกเชิญดิต้าค่ะหนูเคยกินเมนูนี้ไหมคะ
2: เคย
0: กินใช่ไหมคะเรียกว่าเมนูอะไรนะคะ
2: ผัดผัก
0: ผัดผักถูกต้องไหมคะเพื่อนๆ

0: ปรบมือให้ริต้าหน่อยค่ะเรียกว่าผัดผักรวมมิตรพูดสิคะ
1: ผัดผักรวมมิตร
0: ผักรวมมิตร
1: ผัดผักรวมมิตร
0: เก่งมากค่ะดูเมนูต่อไปกันเลยค่ะเมนูนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างนะต้มยำกุ้งเพราะว่าเด็กๆเห็นอะไรเอ่ยเห็นกุ้งเห็นอะไรอีกคะมะนาวพริก
1: ผ
0: ักใช่ไหมคะเด็กๆเคยรับประทานไหมคะเคยไหมลูกแต่ว่าต้มยำกุ้งมันเป็นอย่างไรคะเผ็ดเด็กๆอาจจะรับประทานเปรี้ยวนั่นเองค่ะเก่งมากเลยและต่อมานะคะวิอะไรคะปลาทูทอดคนไหนชอบกินปลาบ้างโอ้โหเด็กๆหลายคนยกมือสูงเลยเพราะว่าปลาทูทอดนะคะมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นเดียวกันค่ะเนื้อปลานะคะก็จะทำให้เด็กๆฉลาดด้วยนะเพราะว่ามีไขมันนะคะในเนื้อปลาด้วยค่ะเป็นไขมันดีนั่นเองต่อมาค่ะอุ๊ยอะไรคะเมนูนี้เด็กๆ เคยรับประทานหรือเปล่าเอ่ย
1: ซ
0: ุ
1: กี้
0: อะไรนะคะเรียกว่าซุกี้รวมมิตร
1: ซุกี้รวมมิตร
0: ใช่แล้วค่ะเมนูนี้มีส่วนประกอบอะไรบ้างคะ
1: ก
0: ุ้งหมูเหลืองๆนี่ล่ะคะ
1: ไข
0: ่อะไรคะคือไข่ไก่ค่ะและใสๆนี่ล่ะคะเรียกว่าอะไรคะลูกวุ้นเส้นนั่นเองอุ๊ยและสีเขียวๆล่ะคะมีผักอย่างเดียวหรือเปล่ามีผักอะไรบ้างผักบุ้งยาวๆตรงนี้ตรงนี้ล่ะคะตรงนี้ตรงผักรวมมิตรใช่ไหมคะเมนูที่สองอะไรนะคะ
1: น้ำจ
0: ืดเมนูที่สองแกงจืดอะไรนะลูกเต้าหู้หมูสับเมนูที่สามล่ะคะปลาปลาทูโอ้ไม่ใช่ต้มยำก่อนหรือเปล่าใช่ไหมคะใช่ไหมคะอ๋อต้มยำกุ้งถูกต้องค่ะลูกแล้วเมนูที่สี่เป็นเมนูปลาทูทอดและเมนูที่ห้าเป็นเมนู
1: ซ
0: ุกี้เด็กๆอยากประกอบอาหารไหมคะแล้วเด็กๆอยากทำเมนูไหนดีคะอยากทำอะไรนะลูกอยากทำซุกี้ถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะพาเด็กๆมาเรียนรู้วิธีการทำเมนูซุกี้ค่ะแต่ก่อนอื่นเด็กๆต้องรู้ส่วนประกอบของการทำซุกี้รวมมิตรก่อนนะคะวันนี้ค่ะการประกอบอาหารซุกี้รวมมิตรนะคะจะมีวัตถุดิบดังนี้ค่ะอย่างแรกค่ะอะไรคะเด็กๆวุ้นเส้นค่ะอย่างที่สองล่ะคะ
1: ไข
0: ่ไก่ไข
1: ่
0: เนื้อสัตว์ค่ะมีเนื้อสัตว์หลายอย่างนะคะเด็กๆอยากรับประทานอะไรสามารถใส่ได้หลากหลายเลยค่ะและ
1: น
0: ้
1: ำซ
0: ุปค่ะต่อมาอะไรคะ
1: ผ
0: ักกาดขาวแครอทค่ะผักบุ้งค่ะและขาดไม่ได้คือน้ำจิ้มนั่นเองค่ะน้ำจิ้มของเราก็จะช่วยเพิ่มรสชาติเปรี้ยวหวานใช่ไหมคะเดี๋ยวเด็กๆอยากประกอบอาหารกันหรือยังนะแต่เด็กๆต้องฟังวิธีการประกอบอาหารตอนที่คุณครูนะคะพาเด็กๆประกอบอาหารค่ะเดี๋ยวให้คุณครูปลายทางนะคะพาเด็กๆนะคะเข้าครัวหรือจัดเตรียมพื้นที่ในการประกอบอาหารร่วมกันค่ะเมนูนี้ก็คือเมนู
1: ซุ
0: กี้รวมมิตรค่ะเดี๋ยวเราไปประกอบอาหารกันเลยค่ะและตอนนี้ค่ะคุณครูปิ๊งนะคะก็พาเด็กๆค่ะมาประกอบอาหารเมนูอะไรนะคะ
1: ซ
0: ุกี้รวมมิตรนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าวัสดุอุปกรณ์เราครบแล้วหรือยังอย่างแรกค่ะน้ำซุปค่ะหรือน้ำสต๊อกไก่นะคะคุณครูปิ๊งเทใส่ในหม้อไว้แล้วเรียบร้อยค่ะต่อมาก็จะเป็นเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะวันนี้คุณครูปิ๊งใช้เนื้อหมูและเนื้อไก่ค่ะ าวและแครอทค่ะ

และอย่างสุดท้ายค่ะน้ำจิ้มสุกี้นั่นเองเด็กๆคะวิธีการประกอบอาหารสุกี้รวมมิตรไม่ยากเลยค่ะแค่เด็กๆนะคะตั้งน้ำซุปตั้งที่ไหนคะบนอยู่กับผู้ปกครองเวลาประกอบอาหารใช่แล้วค่ะเมื่อคุณครูนะคะตั้งน้ำซุปเปิดเตาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็รอสัตว์ต่างๆนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าน้ำซุปของครูปิ๊งมีอะไรลอยขึ้นมาคะหอมใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นน้ำซุปไก่ค่ะที่คุณครูปิ๊งนะคะต้มไก่ใส่ไว้แล้วก็ใส่อะไรด้วยเด็กๆลองสังเกตดูสิคะหัวไชเท้าค่ะให้น้ำซุปของเรามีรสหวานขึ้นนั่นเองดีไหมคะหัวไชเท้าก็เป็นผักนะคะชนิดหนึ่งที่ทำให้เด็กๆได้รับวิตามินหรือเกลือแร่นั่นเองค่ะตอนนี้น้ำเดือดหรือยังลูกปุดๆแล้วเห็นยังคะเริ่มเดือดปุดๆขึ้นมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะใส่อะไรนะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆคนไหนที่นั่งตัวตรงเรียบร้อยออกมาช่วยคุณครูปิ๊งใส่เนื้อสัตว์ลงไปในหม้อแต่ว่าวิธีการใส่เด็กๆอย่าลืมนะคะว่าหม้อเป็นอย่างไรร้อนเด็กๆต้องค่อยๆใส่เบาๆทำได้ไหมคะขอเชิญน้องมารีค่ะน้องมารีมาข้างหลังตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวน้องมารีนะคะใช้ทัพพีนะคะตักเนื้อสัตว์นะคะใส่ลงไปในหม้อได้ไหมคะลองตักสิคะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่เนื้อสัตว์ลงไปค่อยๆค่ะโอเคค่ะตอนนี้ใส่เนื้อหมูและเนื้อไก่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวปิ๊งนะคะขอคนให้เนื้อไก่แล้วเนื้อหมูนะคะกระจายกันก่อนตอนนี้เนื้อหมูและเนื้อไก่เริ่มสุกเล็กน้อยแล้วนะคะต่อมาเราจะใส่ผักค่ะเด็กๆว่าใส่ผักอะไรดีก่อนคะไม่เป็นไรค่ะหยิบใส่ลงไปเลยค่ะค่อยๆต้องวางเบาๆนะคะเข้าไปใกล้ๆเข้าไปใกล้ๆน้ำถ้าเราวางสูงๆน้ำมันจะเป็นอย่างไรคะเด็กๆจะกระเด็นนั่นเองค่ะขอบคุณนะคะใส่แครอทสักเล็กน้อยและเดี๋ยวเราใส่อะไรต่ออีกคะผักกาดขาวและผักบุ้งค่ะขอเชิญน้องกรีนค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะหยิบผักใส่ลงไปตอนนี้นะคะใส่ผักครบแล้วหรือยังคะเด็กๆครบแล้วใช่ไหมคะเมื่อใส่ผักแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ส่วนผสมต่อไปคืออะไรนะเด็กๆลองทายสิคะใส่น้ำจิ้มเลยหรอใส่อะไรก่อนนะเด็กๆลองเราเหลืออะไรบ้างคะมีวุ้นเส้นและไข่เด็กๆว่าไข่กับวุ้นเส้นใส่อะไรก่อนดีเราจะใส่วุ้นเส้นก่อนค่ะวุ้นเส้นนะคะจะมีเป็นห่อๆแบบนี้คุณครูแพ็คใส่ห่อไว้เป็นวุ้นเส้นสดนะคะเดี๋ยวเด็กๆนะคะเทจากห่อลงไปได้เลยดีไหมคะขอเชิญน้องเชิญแต้มค่ะเชิญแต้มเทวุ้นเส้นให้คุณครูหน่อยค่ะเบาๆนะลูกค่อยๆลงไปแล้วขยับหน่อยใส่วุ้นเส้นไปแล้วใครชอบรับประทานวุ้นเส้นบ้างคะปรบมือให้เชียร์เต็มหน่อยค่ะขอเชิญอีกสักหนึ่งคนขอเชิญน้องสกายค่ะเทลงไปใกล้ๆนะเยี่ยมมากค่ะขอบคุณค่ะและอย่างสุดท้ายใส่อะไรนะใส่ไข่ด้วยเพราะว่าไข่
มีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์ค่ะเราจะตาโอ้โหน้ำเดือดปุดปุดเลยเราจะใส่ไข่นะคะลงไปตอนน้ำเดือดเดือดแบบนี้เลยค่ะเด็กๆ

ขาตอนนี้เด็กๆเห็นไหมคะว่าไข่เกิดการเปลี่ยนแปลงไหมคะโอ้โหเป็นเส้นๆเลยค่ะน่ารับประทานไหมคะน่ารับประทานมากๆเลยและตอนนี้ผักเริ่มสุกแล้ววุ้นเส้นก็สุกแล้วเช่นกันค่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเมื่อสุกแบบนี้แล้วเราจะทำอย่างไรต่อคะรุ่นเองมีทั้งเนื้ออะไรบ้างคะเนื้อสัตว์มีอะไรบ้างลูกเนื้ออะไรคะเนื้อหมูมีอะไรอีกคะเนื้อไก่แล้วมีอะไรอีกหน้าผักมีอะไรบ้างแครอทเราอยากรับประทานไหมคะตอนนี้ค่ะซุกกี้ของเราเสร็จแล้วแต่ว่าตอนที่เราจะรับประทานเราต้องใส่อะไรนะเด็กๆทราบไหมคะเราจะใส่น้ำจิ้มลงไปนะคะตอน

0: ใส่อะไรลงไปในน้ำซุปเมื่อน้ำซุปเดือดคะ
1: ไก
0: ่เนื้อสัตว์ก็คือไก่ใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกคะ
1: ผัก
0: ใส่แล้วก็ถึงจะใส่ผักใช่ไหมลูกพอใส่ผักเสร็จแล้วใส่อะไรสีใสๆต่อนะที่เราครูปิงเอามาตีๆก่อนอะไรคะอะไรคะ
1: เครด
0: ไม่ใช่ค่ะผักเราใส่ไปแล้วพอใส่ผักแล้วถึงจะใส่วุ้นเส้นแล้วใส่อะไรต่อคะใส่ไข่ใช่ไหมลูกใส่ไข่แล้วเราก็เสร็จเลยพอมีน้ำจิ้มด้วยใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้น้องก้าวหน่อยค่ะแล้วรสชาติของซุกี้ที่เด็กๆได้ทำและรับประทานร่วมกันเป็นอย่างไรคะได้ชิมแล้วอร่อยไหมคะอร่อยใช่ไหมคะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามุมกันแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆคนไหนอยากทำกิจกรรมแล้วบ้างคะเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมนิ้วมือของเรากันก่อนค่ะยกมือขึ้นมาเลยขยับนิ้วหน่อยค่ะขยับเร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็วๆกำแบกำ

0: ก้อยหัวแม่มือบอกลานิ้วก้อยปิงก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาให้เด็กๆได้เลือกทำกันถึงเท่าไหร่คะ3กิจกรรมเช่นเคยเลยค่ะแต่วันนี้กิจกรรมใหม่ของเรานะคะก็จะมีอุปกรณ์ไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะกิจกรรมที่1ของเราเป็นกิจกรรมอะไรจำได้ไหมลูกปั้นนั่นเองค่ะเยี่ยมมากค่ะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างคะดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2ล่ะคะ
1: วาดภาพด้วยสีเทียน
0: วาดภาพด้วยสีเทียนอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะลูก
1: สีเทียน
0: และกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะและกิจกรรมที่3วันนี้ค่ะเป็นกิจกรรมสลัดสีนั่นเองเด็กๆอยากทราบไหมคะว่าทำอย่างไรดูเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์ของครูมีไม่เยอะเลยอย่างแรกนะคะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะกล่องหรือภาชนะสำหรับใส่กระดาษ

ค่ะนำกระดาษใส่ลงไปในไหนคะเด็กๆในกล่องวันนี้ค่ะเด็กๆจะต้องใช้ข้อมือในการสลัดวันนี้เราจะตั้งกระดาษนะคะเป็นแนวตั้งแบบนี้ค่ะและเมื่อใช้สีเวลาเราจะใช้สีน้ำปาดแล้วก็เอียงเป็นนอนๆแบบนี้ไว้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วเอามาใกล้ๆกระดาษของเราที่เราจะใช้เด็กๆใช้มือข้างหนึ่งเด็กๆนะคะสามารถสลัดสีออกไปนะคะแต่เด็กๆต้องค่อยๆทำนะเพราะว่าสีมันทำไมได้คะกระเด็นได้นั่นเองค่ะสลัดออกไปแบบนี้ค่ะเคาะเบาๆตอนนี้เด็กๆได้ภาพผลงานที่ต้องการแล้วเด็กๆก็นำภาพผลงานไปทำอะไรเสียก่อนคะตากให้แห้งเสียก่อนนะคะแล้วถึงจะนำมาบอกเล่าผลงานของตนเองนั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้มีข้อสังเกตค่ะเด็กๆเห็นไหมเวลาเราใช้สีสลัดออกไปสีจะเป็นยังไงคะเป็นยังไงคะลูกกระเด็นได้เด็กๆอย่าลืมใช้อะไรด้วยคะผ้าชุบหมาดแล้วนำมาทำอะไรคะลูกเช็ดสีต่างๆนะคะออกจากโต๊ะด้วยรวมถึงให้เด็กๆนะคะใส่ผ้ากันเปื้อนด้วยได้ไหมคะได้นะคะเก่งมากเลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วค่ะเรามาทบทวนข้อตกลงกันก่อนว่าเรามีข้อตกลงในการทำกิจกรรมอย่างไรคะข้อแรกเด็กๆต้องสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กี่กิจกรรมคะลูก2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะข้อที่2เด็กๆเมื่อสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วต้องนำมาให้คุณครูทำอะไรด้วยจดบันทึกนะคะและทำครบแล้วก็ถึงจะไปเล่นตามมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นได้วันนี้คุณครูปิ๊งนะคะขอเปิดมุมวิทยาศาสตร์ค่ะและมุมบล็อกค่ะเด็กๆอยากทำกิจกรรมแล้วหรือยังนะอยากทำแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆไปทำกิจกรรมกันอย่าลืมฟังเสียงคุณครูด้วยนะว่าถ้าได้ยินเสียงครูปิ๊งร้องเพลงเมื่อไหร่ต้องช่วยกันทำอะไรเอ่ยเก็บของเล่นเข้าที่แล้วกลับมานั่งรอค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

พร้อมแล้วหรือยังคะโต๊ะที่1ทำอะไรคะกับหลังหันเลยครับหยิบอุปกรณ์เลยโต๊ะที่2ล่ะคะปั๊มสัญลักษณ์เลยค่ะและโต๊ะที่3ล่ะคะสลัดสีใช่ไหมคะเดี๋ยวไปปั๊มสัญลักษณ์นะคะ

่อยาวๆเป็นสะพานก็ได้นะคะเด็กๆบางคนค่ะอาจจะต่ออย่างสมมาตรกันทั้งด้านข้างนะคะเด็กๆค่ะจะได้ใช้ความคิดของตนเองในการแก้ไขปัญหาในการต่อบล็อกอย่างไรไม่ให้ล่วงหล่นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราให้เด็กๆเล่นกันต่อนะคะ

0: ก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาจอกจอกจอกนกกระจอกบินมาจิ๊บจิ๊บจิ๊บฉันชื่อจอกจอกจอกนกกระจอกบินไปน่ารักมากค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะมาบอกเล่าผลงานกันหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะวันนี้ค่ะเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันน่ารักมากๆเลยเพราะว่าสร้างสรรค์ภาพอะไรนะลูก
1: คุณแม่กำลังนอนอยู่
0: คุณแม่กำลังนอนอยู่คุณครูก็จดบันทึกให้น้องอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะว่าคุณแม่นอนอยู่เส้นนะคะอันนี้ภูเขาใช่ไหมคะใช่ไหมลูกข้างบนอันนี้อะไรคะภูเขามีพระอาทิตย์อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็คุณแม่ก็กำลังนอนหลับอยู่ใช่ไหมคะลูกโอ้สวยไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้ทาร่าหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะคุณแม่อยู่ในสวนดอกไม้คุณครูก็จดบันทึกคำพูดของน้องให้ด้านล่างแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่ค่ะวันนี้นะคะจะเห็นว่าเด็กๆนะคะสร้างสรรค์ผลงานได้ดีขึ้นมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพคนนะคะมีองค์ประกอบนะคะของศีรษะลำตัวนะคะและยังมีองค์ประกอบต่างตั้งใจทำกิจกรรมดีมากๆเลยและเด็กๆยังเข้าเล่นนะคะตามมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นด้วยค่ะเด็กๆเล่นร่วมกันกับใครคะเพื่อนๆนั่นเองแล้วเก็บของหรือเปล่าเก็บไหมคะเก็บของเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณคุณครูปิ๊งร้องเพลงอะไรเอ่ยเก็บของค่ะเก่งกันมากกันทุกคนเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปพักนะคะล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรม

0: เด็กปลายทางล่ะคะวันนี้อยากจะเล่นเกมการศึกษากันหรือยังคะถ้าอย่างนั้นเรามาดูค่ะว่าวันนี้คุณครูปิ๊งนำเกมอะไรมาให้เด็กๆได้เล่นกันค่ะเกมนี้มีชื่อว่าเกมพื้นฐานการบวก 1-5 ค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพเกมกันนะคะ4และ5ค่ะมีถึงเลขอะไรคะเด็กๆมีถึงเลขจะมีภาพจำนวนนะคะตั้งแต่0 1 2 3 4และ5ค่ะแต่มีจำนวนเยอะแยะเลยให้เด็กๆเลือกกุ้งกี่ตัวคะกี่ตัวก่อนคะ1ตัวใช่ไหมคะมะลิเชิญค่ะมะลิเชิญค่ะมะลิคิดว่าภาพกุ้ง1ตัวจะหยิบแล้วไปวางตรงไหนคะหยิบได้เลยค่ะหยิบภาพกุ้ง1ตัวตอนนี้ขาดเลขอะไรไปนะเลขอะไรคะเลข0เพราะว่า1บวกกับ0ก็ได้เท่ากับ1ใช่ไหมคะเลข0อยู่ไหนคะหยิบขึ้นไปวางคู่กันเลยค่ะตอนนี้ภาพชิ้นส่วนเต็มแล้วหรือยังคะเต็มแล้วเท่ากันแล้วกับช่องด้านบนเช็คต่อไปเลขอะไรคะ
1: เลข2
0: เลข2ขอเชิญน้อง9ค่ะน้อง9คะเราจะบวกเลข2นะคะจำนวน2ต้องหยิบเลขอะไรก่อนเลข2ก่อน2มีอะไรบวกกันได้2อีกไหม
1: 3
0: มีอะไรบวกกันได้2อีกไหม
1: 1
0: เด็กๆบอกว่าหนูเคยเล่นเกมนี้แล้วหรือยังนะลูก
1: เคย
0: เล่นแล้วใช่ไหมคะวันนี้จะให้เด็กๆนะคะสังเกตนะคะจำนวนต่างๆในภาพชิ้นย่อยนะคะเพื่อบวกกันให้เท่ากับภาพชิ้นหลักจำนวนตั้งแต่1 2 3 4 ถึง 5เลยค่ะ

0: นับให้ดังดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มือวางลงที่ตักค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆวันนี้เล่นเกมการศึกษาสนุกไหมคะสนุกมากเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะรู้จักการนับจำนวนดีขึ้นนั่นเองข้าวผัดใช่ไหมคะข้าวกับผัดผักใส่กุ้งด้วยใช่ไหมคะที่เราเล่ากันใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์บางคนก็บอกว่านอกจากอาหารแล้วได้ดื่มอะไรด้วยดื่มนมมาด้วยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะในการสนทนาข่าวเด็กๆจะได้ฝึกเล่าสัญญาณจังหวะช้าเร็วหรือสัญญาณหยุดค่ะและยังได้เคลื่อนไหวประกอบอะไรด้วยประกอบเพลงกินผักผลไม้เด็กๆทำท่าได้หรือเปล่าจ๊ะได้ใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันใช่ไหมคะสามารถคิดท่าทางนะคะตามจินตนาการประกอบเพลงของครูนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่วแล้วก็ว่องไวมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะและวันนี้กิจกรรมที่3ของเราค่ะเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ผักอะไรคะผักกาดขาวแล้วใส่อะไรสีส้มๆนะแครอทด้วยแล้วเด็กๆเห็นไหมว่ามีเส้นใสๆเขาเรียกเส้นอะไรนะ
1: ว
0: ุ้นเส้นนั่นเองค่ะและเด็กๆนะคะรับประทานรสชาติเป็นอย่างไรคะอร่อยมากเลยใช่ไหมคะแล้วเด็กๆได้ใส่น้ำจิ้มหรือเปล่าใส่ใช่ไหมคะเด็กๆสามารถรับประทานอาหารนะคะที่มีประโยชน์ได้จากการที่เด็กจะเป็นวิตามินนะคะจากผักมีอะไรอีกโปรตีนจากอะไรคะเนื้อสัตว์ต่างๆใช่ไหมคะเด็กๆยังได้คาร์โบไฮเดรตจากอะไรด้วยคาร์โบไฮเดรตจากเส้นใช่ไหมคะและเด็กๆรับประทานอะไรลูกผลไม้ใช่ไหมลูกเก่งมากๆเลยค่ะและต่อมาค่ะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆก็ชื่นชอบเช่นเดียวกันค่ะในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้เด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานกี่กิจกรรมคะ3กิจกรรมนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างสลัดสีด้วยแล้วเด็กๆต้องระมัดระวังในการสลัดสีหรือเปล่าระมัดระวังโดยการสวมอะไรคะ
1: สวมผ
0: ้ากันเปื้อนนั่นเองค่ะและวันนี้เด็กๆ เข้าเล่นตามมุมเด็กๆคนไหนแบ่งปันเพื่อนบ้างคะเวลาร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆปลายทางค่ะเด็กๆยกมือขึ้นมาเลยวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอย

0: บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.
1: สาเหตุที่ทำให้เกิดเป็นนิ่วอะเป็นทุกคนหรือเปล่า
2: บางคนจะกังวลว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นปุ๊บแล้วลูกต้องเป็นนิ่วด้วยสิ่งสำคัญที่สุดมันปวดและทรมานมากๆครับ
1: สวัสดีครับเจอกับแคทตอนนี้เรามาพร้อมกับคอนเทนต์ใหม่ล่าสุดก็คือรามาแชร์ลิงฮะนี่คือรายการที่จะบอกคุณว่าเจ็บมากๆแล้ววันนี้เรามีคุณหมอท่านนึงมาคุยกับเรานะครับสวัสดีอาจารย์เบิร์ดครับ
3: สวัสดีครับนิ่วมันคือปัสสาวะของเราที่มันเข้มข้นมากๆจนกระทั่งฟอร์มตัวเป็นก้อนหิน

0: แล้วก็ไปอุดตันทางเดินปัสสาวะทำให้ผู้ป่วยอาจจะมีอาการเจ็บปวดปัสสาวะเป็นเลือดแล้วก็มีผลทำให้ไตวายได้ในอนาคต
1: สาเหตุที่ทำให้เกิดเป็นนิ่วอะเป็นทุกคนหรือเปล่าปัสสาวะเข้มข้น
0: ครับ
1: เราจะรู้ได้ไงว่าปัสสาวะเราเข้มข้น
0: อะจริงๆแค่คุณแคนดูในน้ำปัสสาวะครับถ้าเขาเหลืองเข้มมากๆพวกนี้แสดงว่าปัสสาวะมันเข้มข้นเยอะวิธีการจะแก้ปัญหาก็ง่ายทีเดียวคุณแคนดื่มน้ำให้ได้เยอะขึ้นสีมันก็จะใสลง
1: โอเคเพราะฉะนั้นหมายความว่าคนที่จะเป็นนิ่วเนี่ยไม่เกี่ยวกับพันธุกรรมแต่อยู่ที่การใช้ชีวิตมากกว่าม
0: ีติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหรือแม้แต่กระทั่งไตวายก็ได้ซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นอันตรายมากๆครับ
1: มันจะปวดแบบไหนครับหรือปวดมันมีอาการเฉพาะของมันไหม
0: ไตของเราอยู่ที่เอวทั้งสองข้างเวลาปวดมันก็จะปวดที่เอวแล้ววิ่งล้าวลงที่อัณฑะหรือว่าในบางคนที่เป็นผู้หญิงก็จะล้าวลงช่องคลอด
1: ครับ
0: แต่บางคนก็จะมีฉี่ออกมาเป็นเลือดด้วยหายเลยถูกไหมครับแต่ว่าหลังจากนั้นปุ๊บก็ต้องมาดูว่านิ้วที่ผู้ป่วยเป็นเนี่ยขนาดเท่าไหร่ถ้าขนาดเล็กๆนิดเดียวพวกนี้สามารถจะขับออกได้ทานน้ำเยอะๆกินยาบางอย่างมันก็ช่วยทำให้นิ้วหลุดออกมาได้นะหรือแม้กระทั่งถ้านิ้วมันขนาดใหญ่ขึ้นมันจะมีเครื่องมือครับปล่อยขึ้นเสียงเข้าไปไปทำให้นิ้วแตกลงเป็นฝุ่นแล้วก็ขับออกไปได้ถ้าเกิดมันใหญ่เกินไปก็อาจจะใช้วิธีการส่องกล้องขึ้นไปใช้เลเซอร์จี้ทำลายหรือแม้กระทั่งการเจาะรูซึ่งปัจจุบันมันดีกว่าเดิมเยอะครับแต่ก่อนเราต้องผ่าตัดเป็นแผลใหญ่ๆเพื่อที่จะเอานิ้วเม็ดเล็กๆออกปัจจุบันมันไม่ต้องทำนะครับ
1: สิ่งง่ายที่สุดเลยก็คือดื่มน้ำเยอะๆเป็นประจำช่วยให้ไม่เสี่ยงต่อการเป็นนิ้วสุขภาพดีด้วยนะครับจะมีรายการไหนนะครับที่สรุปเรื่องนิ้วได้เร็วขนาดนี้นอกจากรามาแชร์ริ่งนะครับเพราะฉะนั้นฝากติดตามกันด้วย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: วันนี้เราจะมาทำเมนูกุ้งย่างพริกหวานสลัดกรอบกันเป็นไดเอทฟู้ดซึ่งประกอบด้วยผักผลไม้จำนวนมากแต่จะดีต่อตาอย่างไรนั้นเราไปดูวิธีทำกันก่อนเลยค่ะ

เสร็จแล้วค่ะนี่เป็นโรคเบาหวานก็คือเบาหวานขึ้นตาโรคเบาหวานขึ้นตาคือเลือดคือโรคเบาหวานขึ้นตาผู้ป่วยที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ดีจะทำให้เส้นเลือดขนาดเล็กมีรูรั่วทำให้เกิดจุดเลือดออกบนจอประสาทตาในระยะแรกของโรคที่น่ากลัวคือจะไม่มีอาการแต่จะเริ่มมีอาการเมื่อมีวุ้นในลูกตาเดี๋ยวหมอขออนุญาตไปทานกุ้งย่างพริกหวานสลัดกรอบก่อนนะคะบ๊ายบาย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอน
1: เรามาดูที่สูตรแรกกันนะคะกินยิ่งน้อยยิ่งดีเพราะว่าจะทำให้เราผอมเร็วจริงค่ะถามว่าคำว่ากินยิ่งน้อยหรือว่าให้กินน้อยมากๆเนี่ยมีไหมต้องบอกว่าในชีวิตจริงคุณหมอก็ทำนะคะโดยเฉพาะในคนไข้บางคนที่อ้วนมากๆแล้วก็มีอันตรายสั้นๆเพราะว่าพอเขาลดลงมาแล้วปั๊บเนี่ยเราก็จะต้องปรับให้เขามีอาหารเพิ่มขึ้นเพื่อหวังว่าเขาจะสามารถ

0: เคลียร์มากพอฟังมาหลายๆสูตรแล้วเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงดีนะถ้าเราอยากจะผอมคงไม่มีใครอยากผอม3วันแล้วก็อ้วนอีก5วันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการลดน้ำหนักที่ถูกต้องแล้วเหมาะสมก็คือทำอะไรก็ได้ที่มันจะทำให้เราผอมอยู่ได้ยาวนานอันที่2เหมาะสมเลือกให้ปริมาณน้อยลงแล้วให้มีความหลากหลายสิ่งที่สำคัญนอกจาก
1: รับชมเวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.กิจกรรมส่วนผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.tlb.ac.th

0: ด่วนเลยครับคุณหมอ
1: เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ย
0: ผมรีบมาหาคุณหมอเนี่ยครับแล้วดันไปลื่นครับปวดสะโพกปวดเอวไปเลยครับ
1: โอ้แล้วก็บางทีเนี่ยเขาทำป้ายบอกเลยนะครับว่าห้ามวิ่งระวังหกล้มอะไรเงี้ยนะครับ
0: มันมีการแยกประเภทของกระเพื่อมแบบนี้ด้วยเหรอครับเนี่ยผมเพิ่งรู้เลย
2: ซึ่ง
0: จริ
2: งๆหกล้มไหมคะ
0: ก็มีบ้างนะครับทุกวันนี้ใช้ไม้เท้าอยู่ครับผม
2: บ้านของผู้ป่วยวันนี้ก็เป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุเหมือนกันค่ะก่อนที่เราส่งเยี่ยมบ้านเนี่ยเขาบอก
3: มีธรณีประตูจริงๆค่ะที่เห็นบ่อยๆเลยก็คือจะเป็นตรงหน้าห้องน้ำค่ะบวกกับพรมเข้าไปด้วยก็จะยิ่ง
2: นะคะว่าอันนี้คือนาฬิกาอันนั้นน่ะวงกลมวงกลมมาค่ะเขาจะจำลักษณะว่ามันเป็นวงกลมวงกลมค่ะแล้วบางทีผู้ดูแลก็จะ
3: ด้วยสาเหตุนี้ค่ะเวลาเราเยี่ยมบ้านนะคะเราจะไม่ได้เยี่ยมเฉพาะผู้ป่วยเราจะดูแลไปถึงผู้ดูแลผู้ป่วยด้วยค่ะเพื่อ1เลยให้กำลังใจ2มีปัญหาอะไรไหมเราจะช่วยดูแลแล้วก็ช่วยปรับให้เข้ากับครอบครัวค่ะแล้วก็ดูแลถึงสภาพจิตใจของผู้ดูแลด้วยว่าได้พักผ่อนหรือเปล่าแล้วก
4: ็สวัสดีครับครับวันนี้ทีมเยี่ยมบ้านภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวนะครับโรงพยาบาลรามาธิบดีก็ผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับเราก็คุยกันว่าเคสที่พี่แป๊วได้ดูแลตัวคนไข้คุณลุงของเราเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องการปรับเปลี่ยนแล้วก็ตอนนั้นก็ได้ปรับเปลี่ยนไปบางส่วนอยากให้พี่แป๊วก็แชร์หน่อยว่าตอนนั้นเป็นยังไงบ้าง
5: ก็คือเริ่มแรกที่พี่แป๊วหลังจากที่แฟนแกเสียก็ไม่ยอมแกเหมือนกับแกติดที่ว่าแกเคยนอนอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ยอมมันก็มีโอกาสตกอยู่เรื่อยแต่หลังๆก็คือแกก็เริ่มที่จะเดินไม่ได้พี่แป๊วก็รู้ว่าถ้าเดินไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนปรับที่นอนดีกว่าตอนนี้ก็คือเปลี่ยนจากเตียงก็มา
4: หมอก็คุยกันว่าชั้น2เราผมไม่ได้ให้ขึ้นไปมีผมเช็ดเท้าโดดตรงประตูหน้าเราก็เอาออกไปเนาะแล้วจริงๆมีน้องแมวแต่ว่าน้องแมวเนี่ยน้องแมวอาจจะเป็นตัวสนิทคุณลุงหน่อยอาจจะเอาออกไม่ได้แต่ก็ตักเตือนกันไว้ว่าเออระมัดระวังลมแล้วก็ตอนนี้บ้านเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วก็ที่ชอบนางก็ยังอยู่แถมเป็นตัวอย่างที่น่ารักมากๆเลย
2: ก็ค
4: ือ
2: ว่าเราเนี่ยส่วนมากก็คือคุยกันทางโทรศัพท์เนาะไม่ได้มาที่บ้านสักทีนึงก็คือครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่มาเจอที่บ้านก็บอกว่าดีใจนะที่มาเจอที่บ้าน
6: ค่ะดีจะเสียเดี๋ยว
5: ใช้ปรับกับแกไม่ยากเลยค่ะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อมันต้องทำวิธีนี้นะซึ่งพี่ก็มาบอกกับคนดูแลด้วยเหมือนกันซึ่งพอปรับเขาก็บอกจริงทางคนดูแลเขาก็เหมือนกับดูแลได้ดีขึ้นอ่ะเข้าใจขึ้น
4: แฉจริงๆทีมเยี่ยมบ้านภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
5: ช่วยเหลือพี่แป๊วให้กำลังใจและแนะนำพี่แป๊วแบบขอบคุณคุณหมอแล้วก็คุณแม่มากๆเลยนะคะที่พี่แป๊วได้กำลังใจมาจน

0: ไปไปหาคำตอบกันจะได้เลิกทำคิ้วขมวดแบบนั้นสักที
1: วัดมูลีโลกยาราพุทธศักราช2563
2: ศาสนาเลยใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วในงานบรมราชาภิเษกก็โปรดให้ผู้นำทุกศาสนาเข้าเฝ้าถวายพระพรบ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาหลายวัฒนธรรมมาอยู่รวมกันพระองค์จึงอุปถัมภ์ทุกๆศาสนาเพื่อให้คนไทยอยู่ด้วยกันอย่างสันติอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันคนไทยทุกๆศาสนาเกื้อกูลกันนั่นเพราะพระมหากษัตริย์ของไทยทรงทำนุบำรุงทุกๆศาสนาอาตมาต้องไปทำวัดเย็นก่อนนะ
4: นมัสการค่ะ

0: ื่อกี้เมฆถามปู่ใช่ไหมว่าในหลวงทรงอุปถัมภ์ศาสนายังไงพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเลยละทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
1: เสด็จออกทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
0: ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกทุกศาสนาจริง
2: ๆแบบนี้คนไทยทุกศาสนาคงชื่นใจมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วละ
3: ดีๆกับเขาสักที

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีเด็กๆในห้องเรียนของครูปิ๊งค่ะเช้านี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกของเราก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะกับคุณครูอะไรคะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆนะคะจะได้ปรบมือกันให้พร้อมเพียงปรบมือกันให้พร้อมเพียงยกมือขึ้นหัวสายเอียงให้พร้อมเพียงตามกันแล้วตบตักพยักหน้ายิ้มให้กันแล้วตบตักพยักหน้ายิ้มให้กันแล้วตอนเดินทางมาที่โรงเรียนค่ะพบเจออะไรบ้างไหมคะระหว่างทางมาโรงเรียนนะลูกหรือสภาพอากาศที่บ้านหนูเป็นอย่างไร
1: ฝนตก
0: ฝนตกเล็กน้อยหรอคะโอ้โหแล้วไข่เอาไปผัดค่ะเห็นไหมคะเด็กๆต้องตั้งใจฟังที่เพื่อนออกมาเล่าดีๆนะเด็กๆถึงจะฟังเข้าใจว่าเพื่อนทำอะไรมาบ้างค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเมื่อนำนะคะเรื่องราวต่างๆออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะอย่าลืมนะคะว่าเด็ก
1: ๆ5
0: เป็น5คนเลยค่ะโอ้โหปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนไปไหนมาคะ
2: ไปว
0: ั
2: ดมา
0: ไปทำอะไรคะไปให้อาหารปลาไปกับใครบ้าง
2: ไปพ่อกับแม่
0: คุณพ่อคุณแ

0: ขอเชิญน้องนอตค่ะวันนี้น้องนอตนะคะอยากจะออกมาบอกเล่าข่าวเรื่องอะไรครับ
1: ข่าวแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรครับเป็นอะไรครับทำไมถึงเป็นหวัดเปียกฝนมาหรือเปล่า
0: เปียกฝนใช่ไหม
1: ครับ
2: กินน้ำ
1: ดื่มน้ำเยอะๆใช่ไหมคะจะได้หายป่วยเหรอลูกแล้วหนูรับประทานอาหารมีประโยชน์หรือเปล่าคะรับประทานอะไรบ้างคะ
2: โจ๊ก
1: โจ๊กใส่อะไรบ้างในโจ๊กลูก
2: ไข
1: ่ใส่ไข่ด้วยใช่ไหมคะใส่อะไรอีกคะ
0: มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคะเด็ก
3: ๆ
0: ป่วยใช่ไหมคะไม่สบายเพราะอะไร
3: โดน
0: ละอองฝนใช่ไหมครับเพราะว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงโอ้โหมีฝนฟ้านะคะตกทุกวันเลยเด็กๆ ก็อาจจะโดนละอองฝนได้ใช่ไหมใส่ไข่ใส่อะไร
3: หม
0: ูแล้วก็ใส่ผักเล็กน้อยใช่ไหมคะแล้วน้องนอตบอกว่าต้องรับประทานอะไรด้วยคะดื่มนมดื่มน้ำใช่ไหมคะแล้วก็เด็กๆต้องรับประทานอาหารให้ครบกี่หมู่5 หมู่น้องนอต

และช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมโอ้โหเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมนี้แล้วหรือยังคะเด็กๆปลายทางแล้วคะพร้อมกันหรือยังคะวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งนะคะมีเครื่องให้สัญญาณจังหวะเป็นเครื่องดนตรีชิ้นนี้ค่ะเรียกว่าอะไรคะกลองนั่นเองค่ะคุณครูปิ๊งนะคะก็จะให้เสียงสัญญาณจังหวะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวอยู่กับที่กันก่อนนะคะ

0: ครับ
1: กระโดดขาเดียวน้องกรีนล่ะคะ
2: หัวใจ
1: หัวใจเฮ้น้องมารีล่ะลูก
3: กระต
1: ่
3: าย
1: กระต่ายใช่ไหมคะน้องกุ้ยชายล่ะคะชงกาแฟใช่ไหมคะเยี่ยมมากน้องดินทำท่าทางอะไรอยู่ครับ
4: ย
1: ีราฟด้วยโอ้โหเยี่ยมมากค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งนะคะ

พร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์กันต่อนะคะแล้วนำไว้ที่แขนบางคนก็หนีบไว้ที่ไหนนะเอวคอก็มีโอ้โหเยี่ยมมากค่ะเปลี่ยนที่วางอุปกรณ์ค่ะเด็กๆที่มีลิปบิ้นสีเดียวกันมาจับคู่กันจับคู่กันกี่คนคะ2คนจับคู่กันต้องหันตาของใครยาวกว่าดูสิใครยาวกว่าใครเท่ากันอุ๊ยอุปกรณ์สีเดียวกันขนาดเป็นยังไงคะขนาดเป็นยังไงคะลูกท่องจับคู่คือ2คนจับคู่คือ2คนใครยังไม่หันหน้าไปหาเพื่อน2คนนะจับคู่แค่2คนนะคะใครยังไม่ได้คู่จ๊ะหันหน้าเข้าไปหาเพื่อนสิจ๊ะแล้วเอาเด็กๆปลายทางล่ะคะเชือกของเด็กๆหรือริบบิ้นนะคะยาวมากหรือเปล่าเอ่ยโอ้โหยาวขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยใช่ไหมคะเมื่อเรานำมาต่อกันค่ะลุกขึ้นยืนยาวไปเลยดูสิยาวอย่างไรดูสิ1 2 3จะหมดเวลาแล้วนะต่อให้ยาวๆยาวๆยาวๆนะยาวๆไปต่อท้ายค่ะยาวต้องไปต่อท้ายยาวต้องไปต่อท้ายนะคะแถวนั่งลงเป็นแถวแถวที่ริบบิ้นของตนเองเด็กๆนั่งเป็นแถวหรือยังจ๊ะสีแดงก็นั่งแถวสีแดงไงลูกหนูเดินไปไหนอะครับส่งริบบิ้นไปต่อเลยค่ะส่งตะกร้าไปเก็บริบบิ้นค่ะลูก

0: เด็กๆค่อยๆลืม
1: เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ก็คือลิปบิ้นนั่นเองเด็กๆได้สังเกตอะไรบ้างไหมคะ
2: ส
1: ีต่างๆของลิปบิ้นค่ะเด็กๆปลายทางละคะวันนี้เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ลิปบิ้นฟังเสียงสัญญาณจังหวะได้หรือเปล่าคะและทำลิปบิ้นร่วงหล่นลงพื้นหรือเปล่าคะค่ะ

เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆนะคะไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้พร้อมที่จะทำกิจกรรมกันหรือยังคะฝนใช่ไหมคะจะเป็นหน่วยฝนจริงหรือเปล่าลองดูสังเกตสิคะว่าคุณครูปิงนะคะมีบอร์ดหน่วยการเรียนรู้ใหม่มามีรูปอะไรบ้างคะเด็กทำอะไรอยู่คะใส่ชุดกันฝนเด็กทำอะไรอีกคะเด็กผู้ชายล่ะคะกางร่มอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็สภาพอากาศเป็นอย่างไรคะฝนตกนั่นเองค่ะหน่วยนี้นะคะชื่อว่าหน่วยฤดูฝนหน่วยฤดูฝนเพลงนี้ชื่อว่าเพลงไอน้ำเดี๋ยวคุณครูปิ๊งร้องให้เด็กๆฟังก่อนหนึ่งรอบดีไหมคะคนไหนอยากฟังแล้วบ้างนั่งตัวตรงๆเลยค่ะเพลงนี้ร้องแบบนี้นะคะเพลงไอน้ำไม่ทราบนามผู้แต่งค่ะไอ้น้ำไอ้น้ำไอ้น้ำกว่าจะเป็นละอองไอ้น้ำลัลลาลัลลาลัลลาลัลลาลัลลาลัลลาเด็กๆอยากร้องไหมคะอยากร้องใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆมาร้องเพลงไอ้น้ำอีกหนึ่งรอบค่ะพร้อมกันหรือยังคะเดี๋ยวร้องตามครูปิ๊งทีละวรรคนะคะเพลงนี้ร้องแบบนี้ค่ะ

เด็กๆว่าเพลงนี้บอกว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างบอกว่าอะไรนะคะฝนตกหรือเปล่ามีคำว่าฝนตกไหมคะไม่มีใช่ไหมคะมีคำว่าอะไรไอน้ำไอน้ำขึ้นไปเจอกับอะไรขึ้นไปบนท้องฟ้าไปเจอกับอะไรล่ะอะไรนะลูกดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ให้ความอะไรความร้อนไอมีการทดลองแบบนี้

0: คะมีอะไรอยู่บ้างเด็กๆลองมองสิขอเชิญขอเชิญคนไหนดีนะที่นั่งตัวตรงๆเอามือวางที่ตักค่ะแล้วยกมือค่ะอย่างไรคะด้านนอกมีอะไรอยู่ด้วยคะรูปๆสิคะรูปๆแก้วสิคะเป็นอย่างไรคะ
1: น้ำแข็ง
0: แล้วลองดูคะ
1: มี
0: น้ำที่มือของหนูเป็นหยดหยดน้ำเลยแบมือกว้างๆเลยเห็นไหมคะเพื่อนๆว่าเด็กจะเห็นว่ามีรอยเห็นไหมคะพอคุณครูปิ๊งเช็ดแล้วเป็นยังไงเลยใสเลยใช่ไหมคะจากตอนแรกสีขุ่นๆใช่ไหมคะดูก็จะมีไอน้ำระเหยออกมาจากด้านข้างเช่นเดียวกันแต่ว่าไอน้ำได้ลอยขึ้นข้างบนไหมคะเด็กๆมองสิคะไม่ได้ลอยขึ้นข้างบนแต่ว่าเกาะอยู่ตรงด้านที่มีน้ำใช่ไหมคะและแก้วที่3ล่ะเด็กๆลองสังเกตแก้วที่3ต่อน้องน็อตคะน้องน็อตอยากจับแก้วน้ำร้อนไหมคะอยากจับไหมคะแล้วน้ำร้อนจับได้ไหมคะลองแตะร้อนไหมคะร้อนใช่ไหมคะแตะแล้วน้ำร้อนจริงใช่ไหมลูกแล้วเกิดอะไรขึ้นคะในแก้วน้ำร้อนฟันตรงไหนตรงไหนที่เกาะอยู่รอบๆด้านบนใช่ไหมคะน้องน็อตเห็นใช่ไหมคะลูกแล้วก็เป็นละอองหยดน้ำแล้วค่ะตอนนี้เห็นไหมคะแต่ว่าแก้วน้ำเย็นเกาะอยู่ตรงไหนด้านล่างหรือด้านบนแก้วน้ำเย็นเกาะเพราะว่าน้ำเย็นกับน้ำร้อนแตกต่างกันตรงที่ไอ้น้ำในแก้วน้ำเย็นจะเกาะอยู่ด้านล่างตรงที่มีน้ำส่วนน้ำร้อนจะเกาะอยู่ด้านบนเพราะว่าน้ำนั้นเป็นยังไงระเหยและลอยขึ้นด้านบนเอ๊ะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านอกจากนี้ค่ะคุณครูปิ๊งยังมีการทดลองนะคะมาให้เด็กๆได้สังเกตด้วยค่ะเด็กๆปลายทางคะเด็กๆนอกจากสังเกตแก้วน้ำร้อนน้ำเย็นและน้ำธรรมดาน้ำอุณหภูมิห้องแล้วเดี๋ยวเรามาดูตะแกรงด้านบนก่อนนะคะน้ำนี้เป็นน้ำอุณหภูมิปกตินะคะเด็กๆก็จะมองเห็นยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมคะตอนนี้เดี๋ยวคุณครูปิงก็จะจุดไฟที่ตะเกียงเพื่อให้น้ำเป็นยังไงน้ำร้อนนั่นเองเช่นเดียวกันนะคะเมื่อคุณครูต้มน้ำค่ะเด็กๆสังเกตนะคะอยู่ไกลๆนะคะอย่าเข้าไปใกล้ๆค่ะอาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะตอนนี้เด็กๆจะเห็นว่ามีอะไรขึ้นคะเริ่มมีปฏิกิริยานะคะของน้ำแล้วความร้อนเมื่อเจอกับความร้อนแม่น้ำลำคลองก็จะทำไมร้อนแล้วเป็นยังไงขึ้
1: น
0: ระเหยพูดสิคะระเหยระเหย
1: ระ
0: เหยเป็นอะไรเป็นควันหรือเปล่าเหมือนเพลงที่เราร้องเมื่อกี้ระเหยเป็นอะไรคะเกอร์ของเราดูสิว่าเอ๊มีไอน้ำลอยขึ้นไปจริงๆหรือเปล่าเด็กๆดูนะคะคุณครูปิ๊งวางความปิดลงไปแล้วดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นบนเพจของเราตอนนี้ดูเฮ้ยเรามองไม่เห็นแต
1: ่เ
0: พราะว่าเราเป็นสีขาวใช่เป็นใสๆใช่ไหมลูกเพราะว่าใช่แล้วค่ะเพราะว่าน้ำนะคะมีคุณสมบัติใสมีบางที่ก็มีกลิ่นเล็กน้อยแต่ว่าบางที่ก็มีไม่มีกลิ่นไม่สามารถดมได้เด็กๆคิดว่าน้ำลักษณะของน้ำเป็นอย่างไรคะเป็นของก็เลยมองทำไมคะมองเห็นไหมไม่เห็นค่ะ

แต่ตอนนี้คุณครูปิ๊งนะคะต้มน้ำให้เด็กๆ เพื่อจะทดลองว่าเอไอน้ำลอยขึ้นไปวัดด้านบนจริงหรือเปล่าคุณครูปิ๊งเลยใช้เพจนะคะปิดตอนที่เราต้มน้ำเด็กๆ ก็จะสังเกตว่าตอนนี้ค่ะน้ำก็เป็นแบบนี้เช่นเดียวกันค่ะนะคะคุณครูปิ๊งก็จะให้เด็กๆปลายทางนะคะลองไปสังเกตการทดลองนี้ดูค่ะว่าเอ๊เกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งพาไปดูนะคะเมื่อแม่น้ำที่เด็กๆบอกเช่นทะเลมหาสมุทรแม่น้ำต่างๆนะคะที่อยู่ตามธรรมชาติมาพบเจอกันกับระเหยระเหยเป็นไอเป็นไอน้ำใช่ไหมคะเมื่อระเหยลอยขึ้นไปบนไหนบนอะไรบนท้องฟ้าไปรวมตัวกันเป็นอะไรคะไปรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆค่ะตอนแรกก้อนเล็กๆก็ยังเป็นสีอะไรอยู่ก้อนเล็กๆก็ยังเกินไปก้อนเมฆใหญ่เกินไปก็กลั่นออกมากลายเป็นเม็ดฝนตกลงมาที่ไหนคะที่พื้นดินต่างๆหรือแม้แต่เด็กๆสังเกตโดยการมองตาเปล่ามองเห็นไอน้ำไหมคะไม่เห็นใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูปิ๊งค่ะจะให้เด็กๆปลายทางไปลองสังเกตดูนะคะว่าไอน้ำเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าให้คุณครูปลายทางนะคะสาธิตการทดลองต่างๆค่ะให้เด็กๆอย่างไรค่ะเดี๋ยวเราไปสนทนาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆปลายทางไปทดลองการต้มน้ำแล้วก็น้ำชาเกิดเป็นอะไรคะพอรวมตัวกันเยอะๆเกิดเป็นอะไรคะ
1: ก
0: ้
1: อนเมฆ
0: ก้อนเมฆเมื่อเกิดกลายเป็นก้อนเมฆเยอะเข้าเยอะเข้าก้อนเมฆก็จะเปลี่ยนสีกลายเป็นสีอะไรเลยสีดำๆแล้วฝนก็จะเป็นยังไงตกลงปิงบอกว่าน้ำมีคุณสมบัติอย่างไรนะลูกใสเชิญน้องริต้าค่ะน้ำมีคุณสมบัติอย่างไรคะ
2: ใส
0: ใสมีกลิ่นไหมลูก
2: ไม
0: ่มีกลิ่นมีสีใสแล้วก็ไม่มีกลิ่นสมบัติเป็นของเหลวใสไม่มีกลิ่นนะคะเด็กๆค่ะวันนี้ค่ะเด็กๆได้เรียนรู้ถึงเรื่องคุณสมบัติของน้ำขยับเร็วๆเลย

0: ฝึกมือของเราให้ได้ดังใจว่องไวแข็งแรงผลงานค่ะและกิจกรรมที่3ของเราวันนี้ค่ะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆคุ้นเคยเช่นเดียวกันนะคะวัสดุอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะกระดาษ100ปอนด์ค่ะสีน้ำหรือสีโปสเตอร์ค่ะได้ใช่ไหมคะมีเส้นโค้งได้ไหมได้ไหมคะเส้นโค้งได้เส้นโค้งก็ได้มีเส้นตรงมีเส้นโค้งมีวงกลมอ่ะขอเส้นตรงด้วยเส้นตรงได้ไหมได้ได้ไหมจ๊ะเป็นสามเหลี่ยมก็ได้ได้ไหมคะเป็นครึ่งวงกลมก็ได้หรือจะเป็นวงกลมก็ได้เป็นสี่เหลี่ยมได้ไหมคะเป็นสามเหลี่ยมได้ไหมคะได้ค่ะเด็กๆสามารถนำเส้นต่างๆนะคะมาต่อกันได้จากการวาดภาพนั่นเองค่ะเด็กๆอยากสร้างสรรค์ผลงานหรือยังเอ่ยวันนี้ค่ะเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการวาดภาพด้วยสีน้ำเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมนำไปไหนก่อนนำไปตากให้เรียบร้อยนะคะแล้วถึงจะนำมาบอกเล่าให้ครูจดบันทึกค่ะวันนี้เรามีข้อตกลงในการทำสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างไรบ้างคะทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์2กิจกรรมใน3กิจกรรมและถึงจะไป
1: เล
0: ่นตามมุมที่คุณครูนะคะเปิดให้เล่นได้เด็กๆอย่าลืมนะคะเวลาเด็กๆสามารถเปลี่ยนมุมเล่นได้นะคะโดยนามสัญลักษณ์ที่คุณครูให้นะคะทำข้อตกลงกับเด็กๆแล้วนะคะหนีไว้ที่กระเป๋าเสื้อเสียก่อนค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะได้ยินเสียงคุณครูปิ๊งทำอะไรคะร้องเพลงเก็บของต้องช่วยกันเก็บของเล่นต่างๆนะคะเข้าที่ในมุมเดิมเลยทำได้ไหมคะถ้าทำได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กันเลย

เด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะกลุ่มที่1ทำอะไรคะเชิญกับหลังหันครับกลุ่มที่2ล่ะครับไปปั๊มสัญลักษณ์กระดาษเลยค่ะกลุ่มที่3ทำอะไรจ๊ะทำอะไรจ๊ะวาดภาพด้วยสีน้ำเดี๋ยวต่อแถวเช่นเดียวกันนะคะ

ทดแทนในการเข้ามุมค่ะคุณครูนะคะให้เด็กๆทำข้อตกลงในการเข้ามุมนะคะมีจำนวนแค่5คนหรือว่า6คนในมุมนั้นๆค่ะเมื่อไม้หนีบหมดแล้วเด็กๆจะต้องเปลี่ยนไปเล่นมุมอื่นเสียก่อนค่ะหรือถ้าเด็กๆต้องการจะเปลี่ยนมุมนะคะเด็กๆจะต้องเก็บหนังสือหรือสิ่งของในมุมนั้นๆนะคะเข้าที่ให้เรียบร้อยเสียก่อนค่ะเด็กๆนะคะจะใช้ตาประสานสัมพันธ์กับมือรวมถึงวิธีการเปิด

0: มืออื่นกันต่อค่ะคืนค่ะกระติบข้าวเหนียวค่ะ
1: ขอมะขอม่วง
2: กระติบข้าวเหนียว
0: นะคะเอาข้าวเหนียวไว้กินนะคะ

เก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บ

0: ช่วยกันเก็บเก็บเก็บนั่นนกบินมาลิบลิบนกกระจิบ1 2 3 4 5อีกฝูงบินล่องลอยมา6 7 8 9 10ตัวเอามือวางลงที่ตักค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเก็บของเล่นช่วยกันเก็บหรือเปล่าคะช่วยกันใช่ไหมคะดีมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางแล้วคะพร้อมหรือยังคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูผลงานของเพื่อนๆนะคะห้องเรียนต้นทางกันค่ะว่าวันนี้เพื่อนๆนะคะสร้างสรรค์ผลงานอะไรและอยากออกมานำเสนอผลงานไหนค่ะขอเชิญผลงานสัญลักษณ์สับปะรดของใครคะเชิญค่ะทาร่าวันนี้ทาร่าสร้างสรรค์ผลงานเป็นภาพอะไรคะ
1: ใต้ท้องทะเล
0: ใต้ท้องทะเลมีอะไรบ้างลูก
1: มีหอย
0: ตรงไหนคะหอยชี้สิลูกมีหอยมีอะไรอีกคะ
1: ปู
0: มีปู
1: ปลาม
0: ีปลาแล้วมีใครอยู่ด้านบนมั้งคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้แม่
0: คุณแม่ไปเที่ยวที่ไหนคะแม่กับหนูไปเที่ยวที่ทะเลเหรอลูกโอ้โหเพื่อนๆวาดสวยไหมคะทาร่านะคะมีใช้ทั้งเส้นโค้งเส้นตรงใช่ไหมคะโหหลายเส้นเลยค่ะแล้วก็ใช้สีสันสวยงามมากๆเลยปรบมือให้ทาร่าหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะลูกขอบคุณนะคะเดี๋ยวเชิญด้านในเลยค่ะและขอเชิญผลงานการปั้นที่อยากออกมาโชว์วันนี้ด้วยค่ะของใครบ้างคะของน้องน็อตกับของน้องข้าวตังค่ะเชิญค่ะน้องน็อตกับข้าวตังอยากโชว์ผลงานการปั้นเหรอคะหนูปั้นเป็นอะไรกันบ้างของน้องน็อตปั้นเป็นอะไรครับ
1: ตุ๊กตามาสคอต
0: ตุ๊กตามาสคอตและตรงนี้ล่ะคะ
1: ต้นไม้
0: ต้นไม้ตุ๊กตามาสคอตกับต้นไม้เอาหันไปเพื่อนๆปลายทางดูหน่อยครับสร้างสรรค์ผลงานที่ดีมากๆเลยเพราะว่าใช้จินตนาการความคิดของตนเองใช้มือนะคะบี

0: ภาพเลยมีตั้งแต่จำนวน1 2และ3ค่ะเด็กๆสังเกตนะคะและด้านหลังของภาพนี้ค่ะสัญลักษณ์ด้านหลังวันนี้เป็นสัญลักษณ์ภาพอะไรคะเลข1สังเกตสิคะว่าภาพไหนมีจำนวนแค่1บ้าง
1: ดอกบัวใบไม
0: ้ขอเชิญคนที่นั่งตัวตรงๆแล้วยกมือค่ะขอเชิญน้องใครนั่งตัวตรงๆน่ารักน่ารักนะคนนี้น้องซินค่ะเชิญค่ะน้องซินภาพไหนมีภาพ1คะจำนวนแค่1มีภาพอะไรบ้างภาพอะไรคะวางด้านบนเลยค่ะภาพไหนอีกคะที่มีจำนวน1ลองสังเกตอีกสิคะมีแค่1ค่ะวางชิดๆข้างๆค่ะเพราะว่าจำนวนทำไมกันคะเท่ากันมีอีกไหมคะภาพที่มี1ภาพไหนคะเด็กๆดอกไม้อีกค่ะวางชิดกันเลยค่ะนะคะแบบนี้ค่ะ1หมวดหมู่นะคะจะมี3ภาพค่ะเด็กๆลองนับกันดูนะคะว่าจำนวนไหนนะคะที่เท่ากันบ้างภาพใดนะคะจะนำมาจัดหมวดหมู่กันได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูปลายทางนะคะแบ่งกลุ่มเด็กๆค่ะและสังเกตการเล่นเกมของเด็กๆนะคะเมื่อเด็กๆเวลาค่ะเด็กๆก็ช่วยกันเก็บเกมการศึกษานะคะเข้าที่เดิมให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

่2ตัวนี้นะคะกลุ่มที่3กำลังหันตัวนู้นค่ะลิต้ากลุ่มที่4กำลังหันครับตัวนู้นค่ะ

0: เก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บเห็นเด็กๆนะคะช่วยกันเล่นเกมค่ะได้ดีมากๆเลยแบ่งปันกันเล่นแล้วก็ช่วยกันนับจำนวนนั่นเองค่ะและวันนี้นอกจากการเล่นเกมแล้วเด็กๆได้ทำกิจกรรมอะไรกันบ้างคะตั้งแต่เช้าทำอะไรคะมาตั้งแต่เช้าเด็กๆก็สนทนาริบบินนั่นเองค่ะเด็กๆสังเกตจากอะไรด้วย
1: ส
0: ีของอะไรคะสีของริบบินมีการวัดความยาวของริบบินด้วยแล้วก็นำริบบินนะคะมาต่อกันยาวๆเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถทำได้ไหมคะได้ดูอะไรคะอุปกรณ์ทำอะไรบ้างมีอะไรบ้างลูก
1: ม
0: ี
1: น
0: ้
1: ำเย
0: ็
1: น
0: มีน้ำเย็นมีอะไรอีกมีน้ำร้อนน้ำเย็นมีอะไรอีกคะ
1: น้ำร้อน
0: เพราะว่าเราสังเกตอะไรคะสังเกตอะไรไอ้น้ำที่ลอยขึ้นมาลอยมาจากน้ำอะไรลูก
1: น
0: ้ำที่ร้อนนั่นเองค่ะเช่นเดียวกันกับการเกิดว่าแม่น้ำหรือทะเลไปเจอกับอะไรคะ
1: พระอาท
0: ิตย์หรือว่าดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะเด็กๆก็จะได้เห็นไอ้น้ำนะคะลอยขึ้นมาหรือเปล่าเห็นไหมมองเห็นหรือเปล่าทำไมล่ะคะ
1: สีขาว
0: เพราะว่าน้ำมุมนั่นเองค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมของเราก็มีกิจกรรมที่1ปั้นค่ะเด็กๆก็จะปั้นดินน้ำมันนะคะตามจินตนาการของตนเองค่ะกิจกรรมที่2กิจกรรมอะไรคะวาดภาพด้วยสีเทียนเด็กๆก็ใช้สีเทียนนะคะวาดภาพต่างๆตามจินตนาการแล้วก็นำมาบอกเล่าเช่นเดียวกันมุมค่ะเด็กๆนะคะยังมีข้อตกลงในการใช้สัญลักษณ์ในการเข้ามุมต่างๆนะคะเด็กๆสังเกตนะคะวิธีการทำกิจกรรมต่างๆได้ดีมากขึ้นเด็กๆนะคะยังเก็บของเล่นเข้าที่เดิมได้ถูกต้องด้วยค่ะคุณครูก็ขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยเดี๋ยวเรานะคะ

0: ป่ะน้ำเย็นเจี๊ยบเลยจะได้สดชื่นเพื่อนเอ้ยเพื่อนอ่ะ
1: เออ
2: โอ้ยโอ้ยมันจี๊ด
1: โอ้ย
0: เฮ้ยโปหรือว่าเป็นมะเร็งสมองวะ
2: มะเร็งบ้าเลยวะกินน้ำเย็นแล้วหัวมันจี๊ดเฉย
0: แล้วเรามีวิธีแก้รอแป๊บนึงเราเรียนมาเว้ยนายหลับไงเราตั้งใจเรียน
2: ใช่เหรอ
0: เ
1: ออเอาแล้วนะ1 2มาแล้วเฮ้ย
3: ทำแบบนี้เนี่ยดันเพดานปากเพราะความร้อนของลิ้นเนี่ยก็จะทำให้เส้นเลือดที่อยู่บริเวณเพดานปากเนี่ยคลายตัวหากปฏิบัติ

0: ไม่ได้ผลเนี่ยลองใช้มือเนี่ยนะคะปิดจมูกและปากเพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับบริเวณช่องปากอาจจะนวดขมับช้าๆหรือไม่อย่างนั้นก็ลองเดินไปเดินมาเพื่อให้ร่างกายเนี่ยอบอุ่นมากขึ้นแต่ถ้าทำมาทั้งหมด
1: นาฬิกา30นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา8นาฬิกา25นาทีและ10นาฬิกา55นาทีในเวลา18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อม
2: คำพูดเป็นคำว่ากระดูกสันหลังนี่แหละคือปกติเนี่ยเขามักจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ให้บริการทางด้านสุขภาพรายอื่นและมักจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเมื่อจำเป็นต้องใช้บริการต่อด้วยหมอชนิดสุดท้ายนะทุกคนก็คือหมอเอ็นนั่นแหละแล้วใครที่คิดว่าพี่พูดถึงหมอที่มาเอนเตอร์เทนคุณเนี่ยตั้งทุกคนเราจะต้องเป็นโรคอะไรถึงเราจะต้องไปหาหมอ EMT คำตอบคือว่าคุณอาจจะเป็นไซนัสอักเสบ1หรือว่านอนกรนไม่หยุดอ่อนแล้วก็รวมถึงเจ็บในลำคอและต่อมไทรอยด์ด้วยนะ
3: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลาและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครอง
4: นั่งไม่ได้เลยก็ยังชั่วไม่งั้นลิสีดวงแตกแน
5: ่โอ้พี่
4: สบาย
5: เป็นไรพี
4: ่ตีนิดหน่อยทำเป็นร้องก็ดังเลยเอาทำเป็นเวอร์ทำเป็นเวอร
6: ์ไม่เวอร์หรอกค่ะพี่ออมก็เป็นลิสิตดวงพวาล
7: ป่านี้แตกไปแล้วมั้งคะ
8: พยาบาลผู้สูงมาช่วยแล้ว
4: ยังไม่แตกครับเมื่อกี้ผมเช็คแล้วครับ
9: ว่าแต่ด้วยสบู่อ่อนนะคะจากนั้นเนี่ยซักให้แห้งอันที่5ล้างมือให้สะอาดแล้วก็สวมถุงมือยางก่อนก็ได้นะคะข้อที่6นอนตะแคงข้างที่ถนัดนะคะโดยเอาขาล่างเนี่ยเหยียดตรงส่วนขาบนเนี่ยงอขึ้นเพื่อที่จะเปิดรูทวารหนักเนี่ยให้กว้างมากขึ้นหันด้านหัววานไปเบาๆนะคะดันเข้าไปสักประมาณ1นิ้วเป็นอย่างต่ำนะคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะหนีบแก้มก้นไว้ในท่านอนตะแคงต่อ
1: สักขณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รวมถึงยาครับมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับสามารถใช้ได้ทั้งในสตรีมีครรภ์นะครับเด็กแล้วก็ผู้ป่วยสูงอายุแต่อย่างไรก็ตามครับการใช้ที่ปลอดภัยจริงๆก็คือจะต้องคำนวณตามน้ำหนักนะครับรวมถึงใช้ในระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับคือไม่เกิน 5-7 วันนะครับส่วนคำถามที่ถามว่าร่างกายรู้ได้อย่างไรเกิดขึ้นนะครับกลไกในความปวดนะครับก็จะหลั่งสารตัวนึงออกมานะครับซึ่งเป็นสารการอักเสบที่เกิดขึ้นนะครับจากแผลหรือว่าการหกล้มหรือว่าอาการปวดจากการก็คือจะเข้าไปจับกับสารสื่อประสาทนะครับที่เป็นสารการอักเสบขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้สารก่อการอักเสบณบริเวณที่อาการปวดตรงนั้นนะครับลดน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นความปวดก็จะดีขึ้นภายหลังเรารับประทานยาครับความปวดบางชนิดก็ไม่สามารถใช้พาราเซตามอลได้เพราะฉะนั้นแนะนำนะครับว่าถ้าเกิดรับประทานตัวพาราเซตามอลแล้ว
1: บ๊ายบายนะน้อง
0: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางรามาชาแนลนะครับ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางเริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้น

สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอ

0: พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักคำหนึ่งที่คุณต้องเจอเมื่อคุณไปตรวจเลือดซึ่งวันนี้เราตรงเช่นหมูสามชั้นถึงคุณจะชอบกินมันแค่ไหนก็เถอะน้ำมันหรือว่าเนยเป็นต้นแต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมเธอไม่ว่าคุณหมอจะแนะนำให้หลีกเลี่ยงอาหารพวกนี้แค่ไหนก็เถอะฉันจะต้องขออนุญาตกินมันต่อไปด้วยเช่นกันเช่นปลาแซลมอนทูน่าหรือว่าซาร์ดีนเป็นต้นห้าหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีแป้งน้ำตาลหรือว่าอาหารใดๆที่มีไขมันสูงเช่นไส้กรอกแฮมหรือว่าเค้กเป็นต้นซึ่งขออนุญาตเลยนะนี่คืออาหารทั้งหมดที่ฉันชอบกิน6ลดการกินแอลกอฮอล์แล้วก็เลิกสูบบุหรี่ถ้าเธอสามารถทำตามนี้
1: ใจพลังบวกโพสต์ประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
2: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
3: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
3: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
4: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
1: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
5: เหนื่อยมากค่ะ
6: พยาบาลคุณสุขมาช่วยแล้ว
7: โถที่แท้ก็เป็นโรคอ่ะเนี่ยแล้วก็นึกว่าออมจะแอบชอบเราซะอีก
8: ใครเขาจะไปชอบเธอเมื่อกี้คุณพยาบาลว่าผมมีอาการอะไรนะครับ
5: เขาเรียกว่าภาวะหลังเหงื่อมากค่ะ
8: แล้วมันเป็นยังไงครับคุณพยาบาล
5: ค่ะมันก็จะเป็นภาวะที่เหงื่อออกมากนะคะที่บริเวณมือแล้วก็เท้าโดยไม่สัมพันธ์กับอากาศร้อนไม่สัมพันธ์กับการออกกำลังกายซ้ำยังออกไม่เป็นเวลาด้วยค่ะหาไม่ได้ว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้เหงื่อออกไม่เกี่ยวกับอารมณ์เครียดไม่เกี่ยวกับการตื่นเต้นกังวลไม่มีอาการผิดปกติอะไรร่วมด้วยเลยโดยจุดที่จะมีเหงื่อออกมากๆนะคะก็ได้แก่บริเวณรักแร้ฝ่ามือฝ่าเท้าเป็นส่วนใหญ่แล้วก็บางจุดก็เช่นหูหรือว่าหนังศีรษะหรือบริเวณด้านหลัง
8: แล้ว มันอันตรายไหมครับ
5: จริงๆแล้วภาวะหลังเหงื่อมากเนี่ยนะคะเป็นภาวะที่ไม่รุนแรงนะคะแล้วก็ไม่ทำให้เสียชีวิตนะคะแต่จะทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตลำบากมากขึ้นนะคะ
8: ครับ
5: ดีค่ะเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
9: สามัญประจำบ้าน
10: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac. คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจกันเลยครับเรื่องแรกที่จะพาไปดูเป็นเรื่องที่สร้างความไม่มั่นใจให้กับทุกคนที่เป็นเพราะไม่มีใครอยากมีแผลเป็นอย่างแน่นอนจากนั้นไปดูกันว่าการยกของหนักในท่าที่ผิดเป็นเวลานานๆส่งผลให้เกิดอาการปวดหลังจนบางครั้งอาจปวดร้าวลงขาอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนความผิดปกติอะไรติดตามชมได้ในรายการวันนี้ครับ
1: เป็นมาประมาณ 4-5 เดือนแล้วค่ะแล้วก็ประสบอุบัติเหตุมาค่ะรถมอเตอร์ไซค์ล้มค่ะก็เลยพอล้มแล้วก็เป็นแผลตอนแรก
2: แผลลึกแผลอะไรที่นูนแบบนี้ใช่ไหม
3: ไม่มีค่ะค่ะคือถ้าสังเกตให้ดีๆเนี่ยของคุณอนุสราเนี่ยจะมีแผลเป็น2แบ
2: บ
3: แบบแรกเนี่ยคือเป็นรอยดำๆกระดำกระด่างอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นอยู่ทั่วๆไป
2: อ
3: ีกอันนึงเนี่ยจะเป็นแผลเป็นนูนซึ่งเราเรียกมันว่าคีลอยนะคะ
2: ค
3: ่ะในความเห็นส่วนตัวของหมอเนี่ยกับการฉีดยาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่มาอาจจะมีการทั้งยิงเลเซอร์แล้วก็ฉีดยาเนี่ยร่วมกันไปประสิทธิภาพในการรักษาจะดีขึ้นกว่าการฉีดยาอย่างเดียวหรือยิงเลเซอร์อย่างเดียว
2: ครับรักษาแบบนี้ใช้เลเซอร์ยิง
3: ฮะใช่ค่ะเราใช้เลเซอร์สำหรับรักษาแผลเป็นได้
2: เหมือนกับเลเซอร์ที่ยิงไฟกระ
3: ไม่เหมือนเลยค่ะเป็นเลเซอร์อีกแบบนึงจริงๆเลเซอร์ทำนูนเนี่ยก็จะเรียบขึ้น
2: ครับแล้วจะหายออกมาเหมือนกับไม่เคยรถมอเตอร์ไซค์ล้มมาก่อนอะไรอย่างนี้จะเป็นไปได้ไหมฮะ
3: หมอคิดว่าถ้าเป็นเล็กๆเนี่ยอาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นปื้นยาวๆอาจจะได้ประมาณสีที่ใกล้เคียงกับแบ็คกราวด์คือสีอาจจะกระดำกระด่างอย่างนี้แต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยข้อดีคืออาการคันเจ็บพวกนี้จะไม่ค่อยมีถึงหลังเนี่ยมันอาจจะสลายไปได้บ้างเพราะฉะนั้นพวกนี้มันก็จะนิ่มขึ้นราบลงแต่ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องทำบ่อยส่วนใหญ่เราอาจจะต้องทำถี่ทุกๆ 2-4 สัปดาห์เนี่ยทำไปเรื่อยๆจนกว่าแผลเป็นจะเรียบการที่อยู่คนๆนึงเนี่ยจะขึ้นมาแล้วเป็นแผลเป็นแบบลักษณะอย่างเงี้ยมันมีหลายปัจจัย
2: เพราะอะไรฮะ
3: ปัจจัยอันแรกคืออยู่ที่ผิวของคนไข้เองด้วย คือคนไข้บางคน
2: น้ำจะทำให้เป็นแผลเป็นได้มากกว่าหรือว่าจะเสียหายมากกว่าเป็นไปได้มั้ย
3: คือจริงๆสำหรับแผลถลอกเนี่ยการโดนน้ำหรือไม่โดนน้ำเนี่ยไม่ได้สำคัญมากเท่าการติดเชื้อที่เกิดตามมายิ่งมีการติดเชื้อเกิดตามมาการอักเสบที่ลงลึกขึ้นพวกนี้จะทำให้มีโอกาสที่จะเกิดแผลเป็นนูนมากขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตอนนั้นเนี่ยตรงนี้มันอาจจะมีหนองหรือมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ทำให้เกิด
2: ใช่ไหม
1: เพราะว่าตอนเป็นแผลจะมีเป็นหนองออกมาค่
3: ะตรงตำแหน่งที่นูน
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อก็เลยเห็นชัดเลยนะคือดูอย่างนี้ยังนูนไม่มากนะครับแต่พองอข้อศอกปุ๊บที่นูนก็
3: ใช่ก็จะเห็นชัดขึ้น
2: การใช้เลเซอร์รักษาแบบนี้ครับได้กับแผลลักษณะไหนบ้างหรือว่ามีกรณีไหนที่มารักษาได้อีก
3: คือเลเซอร์ที่กำจัดเส้นเลือดหรือว่าเอาไว้รักษาแผลเป็นพวกนี้ส่วนใหญ่จะใช้ดีกับแผลเป็นนูนที่มีสีแดง
2: เป็นแบบ
3: ใช่หรือบางทีผิวหนังบางทีมันมีการเขาเรียกว่าอะไรมันแข็งตึงตามตำแหน
2: ่
3: ง
2: นี้
3: ดึงรั้งไว้ทำให้ขยับลำบากการใช้เลเซอร์จะช่วยพวกนี้ได
2: ้ครับอย่างบางคนครับพอแผลเริ่มตกสะเก็ดก็จะชอบแก
3: ะ
2: ด้วยความแหมมันคันแล้วก็แกะไปบ้างหรือตั้งใจแกะเพราะเขาคิดว่ารีบแกะแล้วยิ่งดีเดี๋ยวเซลล์ผิวหนังสร้างผิวใหม่มาจะได้เนียนสวยนี่จริงไหมอ
3: ันนี้ทุกอย่าง
2: เหรอฮะ
3: กินไปเลย
2: กินได้ทุกอย่างเลยเหรอครับ
3: กินได้ทุกอย่างใครเคยก็กินไปได้
2: นี่แสลงกับแผลสดกับแผลที่เป็นแผลผ่าตัดเขาจะ
3: ไม่มีหรอกค่ะยิ่งงดอาหารบางทีเราขาดโปรตีนในการจะมาซ่อมแซมส่วนสึกหรอของร่างกายซะอีกนะ
2: ไม่ห้ามอะไรเลยเหรอครับ
3: ไม่ห้ามเลย
2: จริงเหรอครับ
3: กินเลย
2: การรักษาเริ่มจากอะไรดีฮะต
3: ้
2: องฉ
3: ี
2: ดยาชาต้อง
3: เราจะยิงเลเซอร์เลยเพราะเลเซอร์ชนิด
2: หมอครับเครื่องนี้ทำไมต้องใส่แว่นดำแบบนี้ฮะ
4: คือเครื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องเลเซอร์ที่มีสร้างเพื่อจุดประสงค์ในการทำลายเซลล์เม็ดเลือด
2: ค
4: ราวนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าในแสงของมันเองสามารถทำลายเซลล์บางอย่างในจอประสาทตาเราได้เราก็จะต้องใส่แว่นที่ป้องกันเครื่องนี้จริงๆเนี่ยเอาไว้รักษาปานแดงก็ได้แต่ก็ต้องตั้งพลังงานเป็นแบบอื่นถ้าจะรักษาแผลเป็นก็จะเป็นอีกแบบนึง
2: จะเจ็บจะร้อนอะไรอย่าง
4: เงี้ยไม่เลยค่ะคนไข้จะรู้สึกเป็นเหมือนกับเค้าเรียกมีไอเย็นเป่าหมอจะเริ่มแล้วนะคะ
2: คร
4: ับ1 2 3อย่างเงี้ยค่ะเจ็บมั้ยคะจะเห็นว่าเห็นมั้ยคะว่ามันมีสเปรย์พ่นออกมาแล้วก็ต้องทำแหน่งที่เรานูนเราก็จะยิงพวกนี้เนี่ยบางครั้งคนไข้บางคนอาจจะเห็นว่ารอยนูนเนี่ยมันดู

แผลตรงที่นูนทำเลเซอร์ตรงช่วงนี้นะคะก็ยุบลงค่ะที่เป็นรอยขาวๆอะค่ะยุบลงแล้วก็ตรงนี้สีจางลงนะคะสองจุดนี้สีจางลงแล้วก็เริ่มยุบลงแล้วก็ไม่แข็งเหมือนเดิมตอนนี้ไม่คันแล้วค่ะที่ทำไป2สัปดาห์เนี่ยค่ะคันไม่มีแล้วค่ะแล้วก็ตรงนี้ยุบลงเราก็รู้สึกว่าถ้าเราทำกันแล้ว

0: ทีแรกมันปวดเอวครับยกของหนักแล้วมันดังตึกตอนยกแล้วมันก็ปวดแบบแข็งเลยอ่ะเป็นได้สักอาทิตย์กว่าๆแล้วไอ้ตรงบั้นเอวนี่มันหายปวดเลยแต่ทีนี้มันมาปวดลงมาถึงน่องเลยเวลายืนนานๆนี่จะปวดน่องลงไปถึงหลังเท้าเลยเวลาเดินแบบไกลๆมันจะปวดมากเลยประมาณ5เดือนเลย5เดือนกลัวจะเดินไม่ได้แบบปวดแบบนั่งแบบแข็งอย่างนี้เลยครับ
1: หลังแข็งเลยเน
0: า
1: ะ
0: ประมาณสักอาทิตย์กว่าๆแล้วตรงเอวนี่หายปุ๊บยก
2: โอ้ยดึงเข้าตรงนี้เลยครับดังกรอบเลย
0: ครับ
1: แล้วก็ปวดหลังอยู่สัก
0: อาทิตย์กว่า
1: ๆอาทิตย์กว่า
0: เกือบ10วัน
1: แล้วก็หายปวดหลัง
0: ก็หาย
1: พอหายปวดหลังคราวนี้มาย
0: ืนนานๆมาถึง
1: ต้นขาแทน
0: ปั๊บ
1: ปวดปวดแค่ต้นขาแล้วครับ
0: ปวดถ้ายืนนานแล้วก็ลงมาถึงน่อง
1: ถึงน่องตรงไหนตรงไหน
0: เนี่ยครับ
1: ตรงนี้เลยด้านหลังน่อง
0: ปวดเหมือนเป็นหนอง
1: แ
0: บบ
1: แล้วปวดถึงข้อเท้าไหม
0: ถ้าเดินไกลๆจะปวดครับปวดมาถึงหลังเท้า
1: หลังเท้าเป็นอย่างนี้ทุกครั้ง
0: ทุกวันเลยครับ
1: ทุกวัน
0: ถ้าแบบนั่งเฉยๆหรือนอนนี่จะไม่ปวด
1: ครับแล้วยืนได้นานไหม
0: ประมาณ10นาท
2: ีกันไหมครับคุณหมอครับ
1: ครับ
2: ปวดที่หลังตอนนี้วิ่งลงมาที่ขาแล้ว
1: กรณีลักษณะอย่างนี้น่าจะเป็นเหตุเดียวกันคือเริ่มด้วยปวดหลังแล้วก็พอทุเลาปวดหลังปุ๊บคราวนี้กลายเป็นมาปวดขาแทน
0: ลงมาถึงน่อง
1: นะสิ่งที่เราพบกันได้อยู่เนืองๆก็คือหมอนรองกระดูกปริ้นมาส่วนถ้าตามรูปนี้ก็จะเป็นส่วนสีขาว
2: ครับ
1: นะอันนี้คือตัวกระดูกนะครับนี่หมอนรองกระดูกกระดูกหมอนรองกระดูกส่วนใหญ่ทั่วไปก็มักจะเกิดที่2ข้อข้างล่างเนี่ย
2: ที่เกิดบ่อยๆจะเป็น2ข้อนี้
1: 2ข้อล่างนะแล้วเวลาหมอนรองกระดูกปริ้นถ้าปริ้นเข้ามาอยู่ทางด้านหลังเนี่ยเข้ามาข้างในเนี่ยข้างในนี่จะมีพวกเส้นประสาทอยู
2: ่
1: ก็จะไประคายเส้นประสาท
2: สาเหตุที่ลงมาที่ขา
1: อ
2: าจจะปริ้นมาได
1: ้แล้วก็จะมีชาบางคนก็ไม่ชานะบางคนก็มีอ่อนแรงกล้ามเนื้อเท้าไม่ค่อยมีกำลัง
2: แล้วแบบนี้มันหายเองได้ไหมฮะมันรักษาตัวเองได้ไหมครับแบบนี
1: ้ก็ส่วนใหญ่รักษาตัวเองได้ค่อยๆดีค่อยๆดีค่อยๆหายจากที่เจ็บมากกลายเป็นเจ็บน้อย
2: ครับ
1: นะแล้วก็หายเจ็บโดยธรรมชาติดีขึ้นได้โดยการตอบสนองของร่างกายนะฮะ
2: และอย่างของคุณพี่เนี่ยมาด้วยอาการแบบนี้เราสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นหมอนรองกระดูกปลิ้น
1: ครับ
2: ขั้นตอนการรักษาต่อไปนี่คุณหมอจะเช็คยังไงคะจะดูยังไง
1: ก็คือตอนนี้อาการยังคงรบกวนถ้าต้องไปเดินหรือยืนนานเดินเกินครึ่งกิโล
2: ก็อาจจะมีอาการปวด
1: เกิน10นาทีก็ปวดแล้วเวลาปวดทำยังไงถึงทุเราน
0: ั่งลงเลยครับ
1: บีบ
0: ๆแล้วก็บ
1: ีบพวกไม่ว่าจะเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมข้อต่อกระดูกสันหลังเสื่อมพังผืดอะไรที่อยู่ระหว่างกระดูกเนี่ยมีการหนาตัวขึ้นมีกระดูกงอกมีหินปูนเกาะเงี้ย

0: นั่นก็จะเป็นลักษณะว่าช่องทางหรือโพรงกระดูกตีบแคบ
1: ซึ่งนั่นตามวัย
0: อันนั้นตามวัย
1: เป็นปกติ
0: ก็จะมีอาการคล้ายๆอย่างนี้ได้คือยืนเดินไม่ได้ไกลแล้วปวด
1: ครับ
0: อย่างนั้นเราจะเรียกเป็นกระดูกทับเส้น
1: อ๋อนั่นคือกระดูกทับเส้นมันคือกระดูกงอกออกมา
0: คือมีครับทีนี้กลับมาที่คนหน้าเดี๋ยวลองก้มตัวลงสิครับก้มลงนี่ก็ก้มได้คล่องแคล่วดีนะเงยขึ้นมาสิครับเงยก็คล่องแคล่วว่องไวไม่เจ็บนะการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังทำได้ดีไม่เจ็บนะแล้วข้างหลังนี่เจ็บไหมครับที่หมอกดเนี่ยไม่เจ็บนะไม่คนไข้ปวดใหม่ๆไม่น่าจะยกขาได้ขนาดนี
1: ้
0: นะในกรณีที่หมอนรองกระดูกเพิ่งไประคายเส้นประสาทจะยกขาขึ้นมาเพื่อแบบทำมุมฉากกับแนวลำตัว
1: ไม่ได้
0: ถ้าหมอยกขามาอย่างนี้คนไข้โอ้
1: พอจะเจ็บละ
0: เอ็นหลบหนีเลยนะอันนี้สบายนะเหยียดขาได้ตรงแถมก้มมายังได้อีก
1: อย่างนี้ได้นะถือว่าปกติ
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: คือเส้นประสาทไม่ตึง
1: ครับ
0: เส้นประสาทเนี่ยที่ออกมาจากกระดูกแล้วก็มาตามท้อง
1: อันนั้นเรื้อรัง
0: อันนั้นคือเจ็บรุนแรงนะเจ็บรุนแรงก็มักจะเป็นเจ็บช่วงต้นๆนะพอมาตอนนี้ก็คลายแล้วอันนี้ก็ดีคือเส้นประสาทไม่ตึงนะ
1: แสดงว่าที่หมอรองกระดูกของคุณน่านปลิ้นเนี่ยคืออาจจะยังไม่ไปกดเส้นประสาทที่รุนแรงมากนะ
2: ข้างนี้ไม่เป็นไร
0: คือกดได้แต่คราวนี้หมอให้ยืนเขย่งดูก่อนว่ากล้ามเนื้อน่องแข็งแรงไหมเขย่งขึ้นแล้วเดินด้วยปลายเท้าสิครับเดินได้ส้นไม่ตกนะเดินได้ดีแสดงว่ากล้ามเนื้อน่องนี่ยังแข็งแรงดีคราวนี้ทำงี้กระดกปลายเท้าขึ้นแล้วก็เดินบนส้น
1: เดิน
0: ส้นเดินเดินเดินเดินเดินเดินได้ดีกล้ามเนื้อที่กระดกข้อเท้าก็ยังแข็งแรงดีอ่ะเชิญนั่งเลยครับศาสตร์แต่ละเส้นนะกล้ามเนื้อยังแข็งดีนะถึงถ้าเป็นหมอนรองกระดูกไปกดทับเส้นประสาทก็คือไม่ได้ทับจนกระทั่งเส้นประสาทเสียหายเพราะกำลังยังดีนะส่วนอาการชาความรู้สึกอย่างเงี้ยแหลมไหมแหลมไหมฮะแหลมนะอันนี้คือแหลมปกตินะแหลมปกตินะ
1: อ
0: ัน
1: นี้อุปกรณ์อะไรครับค
0: ุ
1: ณหมอคร
0: ับ
1: อ
0: ุปกรณ์ตรวจดูความรู้สึกปัจจุบันปวดนี
2: ่บั้นเอวเลย
0: ครับปวดในนี้ไหมในแก้มก้นปวดไหม
2: ไม่ครับมันจะมาเริ่มตรงเนี้ย
0: มานี่แทน
2: ครับ
0: เดี๋ยวหมอทดลองให้ยกขาขึ้นอย่างเงี้ยเลยครับเอามือกอดเข่าแล้วก้มตัวลงไปมีอาการอะไรครับ
3: ปวดตรงนี้ครับ
0: ตรงไหน
3: ตรงที่
0: ตรงที่ปวด
3: ครับผม
0: ตรงที่เราปวดดีแล้วก็เงยขึ้นนะให้ไปกายบริหารท่านี้อยู่เรื่อยๆนะเพื่อเป็นการยืดคลายถ้าทำแล้วอาการปวดดีขึ้นเดินได้ทนขึ้นเดินได้นะยืนได้นานขึ้นก็ดีทำไปเรื่อยเลย
1: คุณหมอครับการบริหารท่วงท่าแบบนี้มันบ่งบอกอะไรครับถึงการที่เส้นประสาทแต่ละเส้น
0: คืออาการปวดเนี่ยปวดหลังปวดลงขาปวดแก้มก้นปวดขาเนี่ยนะฮะเหตุหลักๆที่เรานึกถึงคือเรื่องของกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกสันหลังอีกเหตุหนึ่งที่เจอกันได้เยอะแต่บางทีเราก็ไม่ได้ไปคิดถึงเขาก็คือกล้ามเนื้อเองมีการตึงมีการเกร็งนะมีการปวดจากกล้ามเนื้อตอนนี้ดูแล้วว่าไม่ได้เป็นเรื่องของเส้นประสาทตึงที่เมื่อกี้เรายกขาแล้วก็ยกได้ดีก
1: ้
0: มตัวได้ดีอย่างเงี้ยแล้วก็การอ่อนแรงก็ไม่ได้มีอย่างชัดเจนมีชาบ้างนิดหน่อยแล้วก็เวลาก้มไปปุ๊บตึงตรงตำแหน่งที่เจ็บเลยเนี่ยนะหมอก็จะแนะนำให้ไปยืดกล้ามเนื้อในส่วนนี้ให้คลายตัวเหตุจากกล้ามเนื้อเนี่ยเราสามารถเยียวยาบำบัดได้ด้วยตัวเองที่ไม่ต้องผ่าตัดถ้าเราทำแล้ว
1: ด้วยท่วงท่าที่คุณหมอแนะนำไป
0: ถ้าทำแล้วอาการสบายขึ้นเป็นที่พอใจใช้ชีวิตไปได้ก็ไม่ต้องผ่าตัดแม้ว่าจะมีอะไรไประคายเส้นประสาทก็ตามก็ไม่ต้องผ่าตัดแน่นอน
1: เพราะฉะนั้นคือไปทีละขั้นตอนนี้คือคุณหมอพยายามแนะนำคุณหน้าให้บริหารอย่างที่บอกก่อนถ้าอาการดีขึ้นก็

0: ต้องผ่าตัด
1: ครับ
0: โดยส่วนตัวคุณหน้าอยากจะผ่าตัดวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็คุณหน้าด้วยนะครับที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการเจ็บป่วยของคุณหน้านะครับขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณคุณหมอนะครับ
2: ครับสวัสดี
3: เกิดจากนั้นไปดูเรื่องโรคเกี่ยวกับดวงตาถ้าวันหนึ่งการมองเห็นของคุณผิดปกติไปจากเคยมองเห็นภาพทุกอย่างชัดกลายเป็นมองเห็นภาพทุกอย่างมัวคุณจะทำอย่างไรติดตามได้ในรายการวันนี้ครับ
4: ท่าเนี้ยทั้งวันแล้วมันก็เหมือนกับมันเอี้ยวอยู่ท่าเนี้ยตลอดเนี้ยค่ะก็เลยคิดว่าน่าที่คิดเองก็น่าจะเกิดจาก2ประเด็นนี้
0: สวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณพี่ระพีพันธ์ครับวันนี้คุณพี่ระพีพันธ์มาด้วยอาการปวดอะไรครับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตหรือว่ายังไงครับ
2: ก็เดี๋ยวต้องสอบถามข้อมูลนะฮะปวดที
5: ่ปวดแถวๆตรงเนี้ย
2: ปวดบริเวณนี้
5: ใช่ค่ะ
2: ปวดตรงกลางหรือปวดด้านข้างครับ
5: ด้านข้างของอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี
2: ้ข้างไหนครับ
5: ทั้ง2ข้างเลยค่ะ
2: ทั้ง2ข้างเลยทั้งซ้ายทั้งขวาเลย
5: ใช่ค่ะ
2: แล้วเวลาปวดนี่ปวดร้าวไปไหนมั้ย
5: เหมือนจะปวดลงข้างล่างมากกว่าข้างบน
2: ลงไปถึงไหนครับ
5: ประมาณแถวๆก้นกบแถวๆเนี้ยค่ะ
2: ก้นกบบริเวณนะ
5: จ้ะ
2: เป็นมานานเท่าไหร
5: ่ที่เป็นมากๆก็คือ1เดือนเนี้ยค่ะ
2: 1เดือนเป็นทุกวันมั้ย
5: เป็นทุกวันค่ะ
2: เป็นเวลาไหนเช้าสายบ่ายค่ำนอนหลับไปแล้วหรือตื่นนอนต้องเคยปวดหลัง
0: แต่อย่างของคุณพี่ระพีพันธ์เนี่ยปวดมานานแล้ว
2: ปวดมาเดือนนึง
0: เดือนนึงปกติการปวดหลังเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าอ่ะกินยาแก้ปวดนะครับพักผ่อนบางวันตื่นขึ้นมาก็หายมันหายไปเองนะคุณหมอครับ
2: หายไปเองก็มี
0: แต่อย่างของคุณพี่ระพีพันธ์ไม่หาย
5: ไม่หาย
2: ครับอันนี้ก็เป็นเหตุที่ต้องมา
0: หาคุณหมอ
2: หาหมอนะด้วยว่าเอ๊ะชักไม่ธรรมดาม
5: ันนาน
2: หรือชักคิดมากแล้วเดี๋ยวเราต้องดูว่าทำงานอะไรนะ
5: ปกติก็ทำงานออฟฟิศก็
2: นั่ง
0: หน้าคอม
2: คอมพิวเตอร์
5: ใช่ค่ะแต่ถ้าถามตัวเองก็รู้สึกมันผิดท่านิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าปกติคนอื่นเขาใช้เขาควรจะมีถาดคีย์บอร์ดนี้ใช่ไหมคะแต่ตัวเองใช้เนี่ยคือ
2: ลอย
5: ต้องเอาตั้งบนนี้เพราะว่า
0: ไ
5: ม่โต๊ะมันไม่มีถาดคีย์บอร์ดไม่มีถาดสไลด์ข้างล่างเงี้ยค่ะก็จะทำแบบนี
0: ้แล้วเก้าอี้ของพี่เป็นยังไงครับเก้าอี้ที่นั่ง
5: เก้าอี้ก็จะเป็นลักษณะ
0: ปกติเลย
5: ใช
0: ่มีผลไหมครับ
2: ไม่มีอาการปวดบ่าปวดแขนปวดสะบัก
5: ปวดบ้างปวดบ้าง
2: หลับไปแล้วปวดไหมคร
5: ับ ไม่ค่ะไม่ตื่น
2: เพราะเช้าเป็นยังไง
5: ตื่นนอนตอนเช้า
2: ลุกขึ้นคล่องแคล่วหรือโอ้ปวด
0: ตึงยังกลมแล้วยังเจ็บเหมือนเดิม
5: ก็ปกตินะคะเช้าตอนตื่นลุกขึ้นใช่ค่ะ
2: มาปวดแล้วช่วงทำงาน
5: น่าจะอย่างนั้นมากกว่า
2: วันหยุดอะ
5: วันหยุดเหรอคะ
0: เกี่ยวข้อไหมครับคุณหมอครับเห็นคุณพี่ระพีพันธ์บอกว่าเขาต้องวางคีย์บอร์ดบนโต๊ะแบบนี้หัวไหล่ก็เหมือนกันจะยกอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวข้องกับการปวดหลังไหมครับ
2: คืออันนั้นน่าจะเป็นส่วนบนถ้าหมายถึงระดับคีย์บอร์ดนะระดับเก้าอี้ที่สูงต่ำและทำให้เราต้อง
0: ยกหัวไหล
2: ่แขนเกร็งอยู่ตลอดเวลาโดนดึงยืดกล้ามเนื้อยืดโดนดึงยืด
0: แสดงว่าการนั่งต้องหลังตรง
2: ก็ตรงบ้างหย่อนบ้างเกร็งบ้างผ่อนบ้าง
0: เป็นไงฮะ
5: เหมือนเป็นคนที่ติดนั่งไขว่ห้างอ่ะพอสมมติไปถึงตรงไหนปุ๊บฉันก็จะนั่ง
0: แล้วเวลานั่งทำงาน
5: แต่นั่งไขว่ห้างไม่แต่ว่าม
2: ัน
5: เกี่ยวไหมเพราะว่าเหมือนกับพอเราได้นั่งมุมสบายเมื่อไหร่ฉันก็จะท่าทีทันที
2: ก็ข้อมูลก็บอกมาแล้วว่านั่งท่านี้ก็ดีก็คือนั่งแล้วสบายนะสบายก็คือไม่เจ็บนะฮะ
0: ก็ฟังดูดีไม่ใช่เหรอครับคุณหมอครับนั่งสบายมันก็น่าจะสบายแต่มันไปปวดหลังได้ยังไงครับเนี่ย
2: แล้วก็ก้มตัวไปเลยเงยมีอาการอะไรไหมครับ
5: เหมือนกับจะมี
0: เส้น
5: เสียบแป๊บ
2: ตึงเอว
5: ใช่ค่ะ
2: ทำแล้วดีไหม
5: ก็ดีเหมือนกันค่ะ
2: ดีทำแล้วดีให้ทำเรื่อยๆ
0: มันช่วยได้เหรอครับคุณหมอครับ
2: ได้
0: เวลาเราต้องทำงานนานๆเนี่ยในยุคนี้เนี่ยคนนั่งทำงานหน้าออฟฟิศที่หน้าคอมนาน
2: ๆครับ
0: แสดงว่าต้องขึ้นมายืดเส้นยืดสายบ้าง
2: ยืดสายแต่ถ้าทางก็แล้วแต่นะ
0: คร
2: ับ ถ้าก้มไปเฉยเส้นนั้นหมายถึงเส้นประสาทเพราะนั้นคำเดียวกันแต่มันหมายความ
0: ต่าง
2: กันนะในที่นี้คือ

0: ใช่เป็นลักษณะกระดูกทับเส้นประสาท
1: และอย่างของคุณพี่ระพีพันธ์เนี่ยเขาทำงานออฟฟิศเป็นไปได้มั้ยอาจจะใส่รองเท้าส้นสูงด้วยในการทำงานยืนเป็นเวลานานๆจากรองเท้าส้นสูงเลยทำให้กล้ามเนื้อหลังปวด
0: ตรงนั้นก็ต้องดูว่าใช่หรือไม่รองเท้าก็จะมีผลได้รองเท้าส้นสูงใส่สูงๆอย่างเนี้ยเราต้องเกร็งแต่คนใส่จะต้องเกร็งเกร็งไปจนถึงกระทั่งเอวแล้วก็ยังทำให้เท้านิ้วหัวแม่เท้าเนี่ยถูกบีบแล้วก็นิ้วเก
1: ครับ
0: ก็เป็นจากรองเท้าก็เป็นเหตุหนึ่งได้เช่นเดียวกัน
1: เพราะฉะนั้นการปวดต้องดูก่อนว่าพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของเราเป็นยังไง
0: ครับทีนี้กลับมาที่กรณีที่ว่าเวลาเราก้มลงไปแล้วเราเจ็บหรือนั่งนานๆแล้วเจ็บหมอก็จะแนะนำการดูแลตัวเองเพิ่มเติมหนึ่งอย่าง
1: ยังไงครับ
0: ด้วยการเกร็งกล้ามเนื้อเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อเอวและกล้ามเนื้อหลัง
1: เกร็งยังไงครับคุณหมอครับ
0: เกร็งยังไงก็
1: เกร็งท้องอ่ะว่างั้นเถอะ
2: เหมือนข้าวแมวพุง
1: เหมือนข้าวแมวพุง
0: นี่คราวนี้ดูพุงหมอเพราะหมอจะมีพุง
1: ครับ
0: นะอันนี้สะดือนะเราก็ขมิ้วท้องให้หน้าท้องแบนราบเลยนะแล้วยืดซี่โครงยืดท้องขึ้นมาตรงๆไม่ต้องยักไหล่นะยืดเนี่ยยืดท้องขึ้นมาแล้วเราเกร็งเอาไว้เกร็งไว้ให้ท้องแข็งเลยเนี่ย
1: คือเหมือนข้าวแมวพุงเข้าไป
0: อันนี้จะช่วยทำให้อันที่หนึ่งกล้ามเนื้อเราเนี่ยได้เกร็งนะเกร็งบ่อยๆมันก็จะแข็งแรงนะเกร็งทั้งท้องเกร็งทั้งเอวและเกร็งทั้งกล้ามเนื้อหลังนะประการที่สองได้ปรับเปลี่ยนอิริยาบถจากที่เรานั่งหย่อนๆนะเราก็ยืดขึ้นมานะมีหย่อนมียืดมีเกร็งมีผ่อนนะเป็นระยะนะ
1: นานไหมฮะต้องทำกี่นาทีประมาณต่อวัน
0: คือแนะนำให้ทำเรื่อยๆทั้งวัน
1: ถ้านึกได้ก็ทำ
0: ครับแล้วพยายามนึกให้ได้นะอีกประการหนึ่งอันนี้คือจะทำให้เราไม่นั่งอยู่ท่าเดียวนานๆพอได้มีการยืดขึ้นมาบ้างได้มีการผ่อนลงไปบ้างเราจะนั่งทำงานเป็นชั่วโมงเราก็ยืดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆหย่อนไปเรื่อยๆท่านี้จะเป็นประโยชน์มากเวลาที่เราจะก้มลงไปหยิบอะไร
1: อยู่ท่าเดียวเป็นเวลานานๆก
0: ็
1: จะเป็นอาการปวดแบบนี้แต่เท่าที่ดูแล้วคุณพี่ระพีพันธ์อาการปวดแบบนี้ก็ไม่ถือว่ารุนแรงถูกต้องไหมครับคุณหมอ
0: ไม่รุนแรงครับไปบริหารก็ดีไม่ต้องรับประทานยา
1: อ๋อแบบนี้ก็ไม่ต้องทานยาด้วย
0: ใช่
1: บางคนนี่นะครับพอปวดหลังหน่อยนึงก็ทานยาแก้ปวดทานยาแก้ปวดปั๊บหายบ้างไม่หายบ้าง
0: เผลอๆได้โรคใหม
1: ่จากยา
3: เป็นต้อกระจกอะค่ะมันมีอาการแบบว่าเหมือนกับมองอะไรนานๆก็จะอาเจียนนั่งรถไปไกลๆก็จะอาเจียนก็เลยต้องมาหาหมอให้คุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นอะไรก็เคยไปหาพวกหูตาคอจมูกมาแล้วอ่ะมันก็ไม่หายก็ต้องสงสัยว่าเป็นที่ตาแล้วเพราะว่าเราหาหลายที่แล้วคิดว่าเราอายุมากแล้วอาจจะมีอาการอะไรที่แปลกๆออกไปใช่ไหมเราก็ไม่รู้เลยต้องมาปรึกษาหมอ
4: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณป้าครับ
4: คุณป้าพรทิพย์เน
3: าะ
4: ค่ะคุณป้าวันนี้เป็นยังไงมานะคะ
3: ต้อกระจกค่ะ
1: คือคุณป้าทราบได้ยังไงครับว่าเราเป็นต้อกระจกครับ
3: ก็ป้าเป็นโรคเบาหวานไม่เป็นค่ะไม่เป็นแต่พอหลังๆมาเนี่ยค่ะคุณหมอมีความรู้สึกว่าพอมองเลยนานๆเนี่ยเราต้องเพ่งอะนะ
4: ค่ะ
3: แล้วพอเสร็จแล้วมันก็จะมีความรู้สึกอยากจะอาเจียน
1: คุณหมอครับอย่างที่คุณป้าเขาเป็นเนี่ยคืออาการอาเจียนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันด้วยเหรอครับ
4: ค่ะก็เกี่ยวข้องเรื่องของการที่ตรงป้าต้องเพ่งใช่ไหมคะ
1: อยากย้ายนี่ยังไง
4: คะก็เป็นลักษณะที่เห็นแสงวาบๆก่อนแล้วกันนะคะเห็นแสงวาบๆเนี่ยเป็นลักษณะของวุ้นตาที่มันเสื่อม
1: ครับ
4: ค่ะคือในตาเราเนี่ยจะมีวุ้นเป็นคอลลาเจนนะคะใสๆเสร็จแล้วเมื่อระยะเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็จะมีความเสื่อมลงไปนะคะก็จะเห็นเหมือนหยักใยค่ะลอยไปลอยมาในตาแล้วก็นอกจากที่มันจะเสื่อมแล้วเห็นเป็นขุ่นๆเป็นหยักใยแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะเหี่ยวลงด้วยนะคะแต่เดิมเนี่ยมันเคยยึดแน่นกับจอตาที่เป็นผนังของลูกตาด้านหลังเราเนี่ยค่ะเวลามันเหี่ยวลงมันก็จะดึงเอาจอตาลงมาด้วยพอดึงปุ๊บกระตุ้นที่จอตาก็จะเห็นเป็นแสงวาบๆก็คือเป็นอาการของวุ้นตาที่เสื่อม
1: ครับ
4: ค่ะ
1: ป้องกันได้ไหมฮะก่อนหน้านั้นไม่อยากจะเป็นต้อกระจกเลยอายุมากแล้วหลับป้องกันได้ไหมครับ
4: จริงๆค่อนข้างยากนะคะ
1: ยากนะ
4: ค่ะนอกจากที่เป็นแบบต้อกระจกที่มันเป็นจากสาเหตุอื่นๆอย่างเช่นพวกม่านตาอักเสบหรืออย่างเงี้ยเรารักษาหรือว่าการใช้สเตียรอยด์เนี่ยแล้วเราไม่ใช้ปัจจัยเหล่านั้นเราตัดปัจจัยเหล่านั้นออกไป

0: องกันไม่ให้เป็นต้อหินได้ไหม
1: อันนี้ก็ต้องมาตรวจอีกเหมือนกันคือถ้าเกิดว่าต้อกระจกเนี่ยเป็นเยอะมากเยอะจนสุกแล้วเนี่ยชิ้นเลนส์มันจะอ้วนขึ้นนะทำให้เกิดเป็นต้อหินแบบมุมปิด
0: อ
1: ันนั้นก็คือจะมีอาการปวดตาแดงได้หรือถ้าเกิดเป็นแบบเรื้อรังเงี้ยค่ะก็จะไม่มีอาการเลยจะค่อยๆมัวลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ได้ค่ะ
2: 6 3 0 2 5 0 4 8 3 6 2 9 4 6หรือ8ไม่รู้ค่ะแล้วก็0นั่นนี่เรือนแล้วค่ะ
3: คุณหมอครับผมสงสัยมากเลยเมื่อกี้เห็นคุณป้าเนี่ยนะครับใส่แว่นอันนี้แล
1: ้
3: วเวลาเราไม่ปิดฟิลเตอร์ตรงนี้นี่ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
3: คุณป้าก็มองไม่ค่อยเห็นแต่พอปิดปั๊บเนี่ยคุณป้าอ่านได้เกือบอีก3บรรทัด
1: มีแสงกวนมาจากแสงด้านข้างเพราะฉะนั้นเราก็จะทำให้มันกลายเป็นรูเล็กๆเพื่อให้แสงที่มาเนี่ยเป็นลำตรงๆที่ไม่ต้องหักเหแล้วตรงเข้าไปที่จอตาเลย
3: คนที่มีปัญหาด้านสายตาที่เป็นต้อกระจก
1: ที่
3: เกี่ยวกับดวงตาเนี่ยพอปิดฟิลเตอร์นี่ปั๊บมันก็จะเห็นชัดขึ้น
1: ใช่ค่ะอะไรก็ตามที่ทำใหการหักเหของแสงมันผิดปกติไปคือมีสายตาสั้นยาวเอียงไม่ว่าจะเกิดจากสายตาสั้นยาวเอียงอยู่เดิมแล้วหรือว่าเป็นจากต้อกระจกที่มากขึ้นมาทำให้เกิดสายตามันเปลี่ยนแปลงไอพินโฮเนี่ยจะทำให้ตัดเอฟเฟกต์เหล่านี้ออก
3: ก็จะมองชัดขึ้น
1: ทุกคนค่ะ
3: เมื่อกี้เราตรวจคร่าวๆไปแล้วในเรื่องของมีปัญหาแน่นอนละในด้านของการวัดสายตาพื้นฐานทีนี้เราก็ต้องเข้าเครื่องอีกทีนึงหรือว่ายังไงครับคุณหมอครับ
1: ต้องตรวจกับเครื่อง
3: ให้รู้ละเอียดอีกทีนึง
1: ใช่ค่ะว่าต้อกระจกนั้นเป็นมากน้อยขนาดไหนต้องทำการผ่าตัดแล้วหรือยังนะคะที่เห็นเป็นเนื้อวุ้นๆนะคะแล้วก็นี่เรามาส่องดูข้างในลักษณะของต้อกระจกเนี่ยมันจะอยู่เป็นเลนตาที่อยู่ข้างหลังม่านตาอยู่ข้างหลังม่านตาม่านตาก็คือตรงที่สีน้ำตาลเนี่ยค่ะแล้วก็มีรูม่านตารอยโค้งข้างในค่ะที่เหมือนเป็นเลนนูนๆขึ้นมาเนี่ยค่ะที่เป็น2เส้นเนี่ยนะคะเส้นขาวกับเส้นเหลืองเนี่ยค่ะจะเป็นความหนาของเลนตาที่อยู่ของคุณป้าเนี่ยจะยังเป็นไม่ได้เยอะมากนะคะคุณป้ายังไม่ได้แข็งมากนะคะแต่ว่าอาจจะรบกวนการมองเห็นของคุณป้าค่อนข้างเยอะได้นะคะข้างนี้ก็ใกล้คมด้วยว่าที่ทำให้คุณป้ามัวนั้นมัวจากต้อกระจกอย่างเดียวหรือไม่นะคะหรือมีโรคอื่นๆอย่างเช่นโรคกับจอตาค่ะจอตาเสื่อมด้วยหรือไม่ถ้าไม่มีเนี่ยสาเหตุอยู่ที่ต้อกระจกอย่างเดียวก็จะต้องคุยกันว่าเราจะรักษามันยังไงเนื่องจากต้อกระจกมันยังไม่เยอะเนี่ยหมอจะยังอยากให้คุณป้าไปลองวัดแว่นดูนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเลนตาเนี่ยมันเปลี่ยนข้างในก็จะแพ็กกันแน่นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วตัวเลนก็จะอ้วนขึ้นเรื่อยๆนึกออกไหมคะเพราะมันพอกออกไปเรื่อยๆเป็นชั้นๆเนี่ยค่ะยิ่งมันแพ็กกันแน่นแล้วก็ไฟเบอร์ที่มันเสื่อมลงตามอายุก็จะทำให้เกิดความขุ่นขึ้นของเนื้อเลนส
3: ์
1: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นแล้วมันต้องเปลี่ยนแว่นตาตามไปเรื่อยๆ
1: ค่ะยิ่งพออายุมากขึ้นเนี่ยมันจะมีการพอกของไฟเบอร์ที่หนาขึ้นเลนส์ก็จะอ้วนมากขึ้นเรื่อยๆก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของการหักเหของแสงในลูกตาได
3: ้
1: เหมือนเลนส์มันเมื่อก่อนมันเคยนูนประมาณนึงมันอาจจะนูนมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นนะคะทำให้สายตามันอาจจะสั้นลงหรือมีเอียงเพราะว่ารูปร่างมันเปลี่ยนไปตามความสามารถในการใช้แล้วแต่มันจะสร้างขึ้นมาคือเป็นเหตุผลนึงที่ว่าการรักษาต้อกระจกเนี่ยบางทีหมออาจจะบอกว่าไปตัดแว่นก่อนนะเพราะมันยังไม่เยอะมากนักนะคะเพราะว่าเลนตาของคนเราเนี่ยปกติแล้วมันจะสามารถที่มันจะโป่งขึ้นได้เวลาเรามองใกล้มันจะมีกล้ามเนื้อที่เชื่อมกับเลนแล้วทำให้หดแล้วก็ให้เลนมันโป่งขึ้นได้เวลาเรามองใกล้ๆขึ้นเหมือนเราต้องใช้เลนนูนในการมองใกล้อันนี้คือความสามารถที่เลนเทียมเนี่ยตอนนี้ยังทำได้ไม่ถึงขนาดเลนธรรมดาของเราก็ลักษณะเนี่ยค่ะอันนี้คือเป็นลูกตาที่ตัดด้านข้างออกมันออกใช่ไหมคะส่วนอันนี้ก็คือม่านตาที่เราเห็นเป็นสีน้ำตาลหรือสีดำเนี่ยคนไทยนะคะฝรั่งก็จะเป็นสีฟ้ามองเข้าไปข้างในเนี่ยตรงนี้ค่ะคือเลนตาลักษณะใช่ค่ะใช่อย่างที่คุณกิ๊ฟบอกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงไม่ใส่แว่นเนี่ยคุณป้าจะมีค่าสายตาที่ผิดปกติอยู่แล้วตามันต้องพยายามเกร็งและเพ่งอยู่แล้วพอใส่แว่นเข้าไปเนี่ยมันแก้ได้ระดับนึงแต่ไม่ทั้งหมดเพราะว่าตอนนี้แว่นมันเริ่มจะไม่พอดีกับต้อกระจกที่เป็นการใช้กล้ามเนื้อตาที่มากๆอะค่ะมันจะส่งผลแน่นอนบรรทัดล่างแต่พอใส่อันนี้ไปปุ๊บคุณป้ามองได้ถึงบรรทัดล่างมันเกิดจากความเคยชินคุณป้าบอกว่ามันไม่มัวอันนี้คือความใจถึงจริงว่ามันมัวละมันมีปัญหาแล้วแหละนะคะ
3: คนทั่วไปเนี่ยจะรู้ได้ยังไงครับจะมีสัญญาณอะไรบอกว่าเราเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาแล้ว
1: จริงๆแล้วอาการหลักๆเลยคือมัวแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชัดเจนอย่างที่คุณป้าบอกเนี่ยค่ะก็มีอาการร่วมอย่างเงี้ยอย่างปวดตานะคะหรือว่าขึ้นไส้อาเจียนก็มาพบได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นมาก

0: ละนะคะคือมองไม่เห็นและใช้แว่นก็ไม่ดีขึ้นแล้วอย่างเงี้ยค่ะเลนส์ธรรมชาติเราแย่ถึงระดับนึงแล้วเนี่ยเราก็ลอกนะคะ
1: ลอกตีมันได
0: ้ก็จะเป็นอะคริลิกนะคะใสๆที่ใส่เข้าไปแทนเลนส์เดิมที่ขุ่น
1: อาการต้อกระจกของคุณป้าที่เห็นตอนนี้เนี่ยต้องรักษายังไงผ่าตัดหรือว่า
0: ก็ถ้าจะให้ไม่ต้องใส่แว่นเลยนะคะคุณป้าก็ต้องผ่าตัดค่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นสาเหตุแน่ๆละที่ทำให้เกิดอาการเวียนหัวการลอกต้อกระจกก็ทำไม่ยากค่ะเดี๋ยวนี้ก็ใช้เวลาแค่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงนึงเท่านั้นแล้วก็สามารถกลับบ้านได้เลยในวันรุ่งขึ้น
1: อ๋อเหรอครึ่งชั่วโมงนี่นะ
0: ค่ะครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงนึง
1: เหมือนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยนะฮะ
0: แป๊บเดียวเท่านั้นเองค่ะ
1: คือแป๊บเดียวไม่ต้องห่วงนะฮะอันนี้ง่ายดีแล้วที่เรามาหาคุณหมอบางคนถ้าเกิดไม่มาหาคุณหมอเนี่ยมันจะลามไปกันใหญ
0: ่
1: อาจจะไปเป็นต้อหินนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับที่มาช่วยวินิจฉัยคุณป้าแล้วก็ต้องขอขอบคุณป้าด้วยนะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องโรคที่เกี่ยวกับตาของเราในวันนี้

0: and Don
1: สวัสดีครับพบกับผมผู้ชายสุวรรณอ่อนและรายการ3 minute talk do and don ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณเคยรู้จักคนที่ไม่เคยฟันผุบ้างไหมครับผมไม่เคยเจอนะครับทำไมคนส่วนใหญ่หรือแทบทุกคนฟันผุน่าคิดนะครับว่าโรคในช่องปากเนี่ยป้องกันไม่ได้เชียวหรือคุณผู้ชมสงสัยเหมือนกับผมไหมครับ
2: องค์การอนามัยโลกคาดว่าเด็กนักเรียนทั่วโลกประมาณ60-90มีอาการฟันผุและในผู้ใหญ่เกือบทุกคนมีฟันผุครับสาเหตุหลักๆก็มาจากการสะสมของคราบพลักจากแบคทีเรียบนฟันและสร้างกรดขึ้นมาเพื่อทำลายเคลือบฟันและหากไม่กำจัดคราบแบคทีเรียจะสะสมตัวจนกลายเป็นคราบหินปูนตามมาด้วยฟันผุครับและหากคราบพลักของแบคทีเรียไปทำลายเนื้อเยื่ออ่อนบริเวณรอบๆขอบเหงือกก็ทำให้เป็นโรคเหงือกเหงือกร่นเหงือกติดเชื้อจนถึงขั้นต้องสูญเสียฟันครับแม้ว่าโรคนี้จะเป็นกันมากแต่เราก็มีทางป้องกันได้นะครับโดยไม่รับประทานอาหารที่เรียกว่าจังฟู้ดหรืออาหารขยะพวกอาหารคาวหวานขนมเครื่องดื่มที่มีปริมาณแป้งน้ำตาลไขมันและเกลือสูงแต่มีโปรตีนและใยอาหารต่ำไม่สูบบุหรี่ทั้งแบบมีควันหรือไม่มีควันเพราะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเหงือกอักเสบโรคฟันผุโรคปริทัศน์และมะเร็งช่องปากครับและต้องมีวินัยในการดูแลสุขภาพภายในช่องปากดังนี้ครับแปรงฟันอย่างถูกวิธีอย่างน้อยวันละ2ครั้งใช้ไหมขัดฟันอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ1ครั้งแปรงฟันหรือบ้วนปากทุกครั้งหลังอาหารเพราะหลังรับประทานอาหารจะมีเศษอาหารขนาดเล็กจำนวนมากติดอยู่ตามซอกฟันในช่องปากซึ่งเป็นสาเหตุของฟันผุได้พบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพฟันทุก6เดือนเพื่อกำจัดคราบแบคทีเรียก่อนที่จะสะสมตัวจนกลายเป็นคราบหินปูนหากมีเลือดออกขณะขัดฟันต้องไปพบแพทย์ทันทีเพราะอาจเป็นสัญญาณของโรคเหงือกอักเสบได้ครับ
3: ในปัจจุบันเรายังไม่พบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดมะเร็งในช่องปากนะคะแต่จากการศึกษาพบว่าผู้ที่สูบบุหรี่จัดหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์จัดมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งในช่องปากได้มาก

0: กว่าปกติสำหรับฟันผุและเหงือกเสพเป็นโรคที่ถ้าเกิดขึ้นแล้วควรที่จะต้องทำการรักษานะคะโรคเหงือกอักเสบเกิดจากแผ่นค่าจุลินทรีย์ที่สะสมบริเวณผิวฟันโดยเฉพาะผิวฟันบริเวณขอบเหงือกหรือว่าตามซอกฟันซึ่งเรากำจัดได้ไม่หมดส่วนฟันผุเนี่ยเกิดจากการที่แบคทีเรียในช่องปากบางชนิดทำปฏิกิริยากับอาหารประเภทแป้งและน้ำตาลที่เรารับประทานเข้าไปแต่อย่างไรก็ตามทั้งโรคฟันผุและเหงือกเสพเราสามารถป้องกันได้ด้วยวิธีการง่ายๆที่เราทำกันอยู่ทุกวันเลยก็คือการแปรงฟันร่วมกับการใช้ไหมขัดฟันหรือว่าแปรงซอกฟันหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลนะคะแล้วการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันเนี่ยเราควรจะทำให้ถูกวิธีแล้วก็สะอาดบดจดทุกซอกทุกมุมเราถึงจะสามารถป้องกันการเกิดโรคฟันผุและเหงือกอักเสบได้ค่ะ
1: และอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคในช่องปากและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
2: 3 minute talk do and don't
3: สามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่เหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

สวัสดีครับรัฐคิวหมอรามามาแล้วนะครับกลับมาพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นนะครับมาพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพของคุณผู้ชมนะตอบทุกคำถามทุกปัญหาที่คุณผู้ชมสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามานะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะทุกช่องทางการรับชมนะสามารถที่จะติดต่อพูดคุยสื่อสารสอบถามปัญหาสุขภาพกันเข้ามาได้ถ้ารับชมเราผ่านทางหน้าจอทีวีนะก็อาจจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ของเราขึ้นอยู่มุมจอด้านล่างนี้เลยนะครับ02นะ354-7105ครับ02 354-7105นี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราและอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้ากันมาเยอะๆเลยนะฮะเข้ามากดไลค์กดแชร์คอนเทนต์ต่างๆดีๆมากมายรออยู่เพียบเลยก็คือเพจ Facebook ของรามา Channel พิมพ์คำว่ารามา Channel เป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับในช่องค้นหาของ Facebook ตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วใครเข้ามาแล้วก็เข้ามาทักทายกันหน่อยนะทักทายกันนะกดไลค์กดแชร์กันแล้วก็สามารถฝากคำถามในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับทุกคำถามที่ฝากเข้ามาขอรายละเอียดสักเล็กน้อยคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนะอายุนามสกุลนะครับชื่อนามสกุลอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะครับตามที่ขึ้นอยู่หน้า

0: จอนี้เลยนะครับชื่อนามสกุลนะอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะครับเรื่องของประวัติแพ้ยารวมทั้งเรื่องของอาการที่อยากจะสอบถามหรือปรึกษาจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามานะครับรายละเอียดนี้สามารถพิมพ์มาในช่องคอมเมนต์ของ Facebook Live ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะฮะก็จะมีคอนเทนต์ดีๆมากมายผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเช่นเคยครับวันนี้นอกจากอยู่กับผมแล้วนะครับยังอยู่กับอาจารย์หมออีก2ท่านที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับขอต้อนรับนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิวดลวงศักดิ์นะครับจากภาควิชาออร์โธปิดิกส์นะฮะหรือว่าอาจารย์ก๊อฟนะครับและอาจารย์อีกท่านอาจารย์นายแพทย์มานะชัยนนท์ภาสโสพลนะครับจากสาขาวิชากระจกตาภาควิชาจักษุวิทยาหรือว่าอาจารย์ทูนะครับทั้ง2ท่านเนี่ยจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับสวัสดีครับอาจารย์ก๊อฟอาจารย์ทูครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับทักทายเข้ามาได้นะคุณผู้ชมนะวันนี้มีหลากหลายคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายตาต่างๆนะก็มาพูดคุยกันนะครับแต่ว่าระหว่างรอคำถามของผู้ชมนะขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันสักเล็กน้อยโดยเฉพาะสำหรับแฟนๆของนิตยสารอีครับแอดรามานะฮะตอนนี้ออกมาเป็นฉบับที่44เรียบร้อยแล้วนะครับโดนๆมากมายเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องยอดฮิตอย่างประเด็นทางสังคมณปัจจุบันก็คือเรื่องของการข้ามถนนตรงทางม้าลายแหมหลายคนบอกว่าแหมทางม้าลายมันก็น่าจะปลอดภัยนะแต่จะข้ามทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนคอนเทนต์ฉบับนี้น่าสนใจมากๆมีเรื่องของการไขคำถามยอดฮิตเนี่ยเด็กอ้วนจำม่ำคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่แหมคอนเทนต์นี้ก็ชวนนึกถึงย้อนวัยหนุ่มๆของผมเหมือนกันนะฮะเรื่องของหน้าร้อนนะฮะหน้าร้อนๆแบบนี้เก็บอาหารอย่างไรให้มีคุณภาพการออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านกันนะฮะรวมถึงเรื่องของการเที่ยวพุทธมณฑลศูนย์กลางพุทธศาสนานะครับคอนเทนต์ต่างๆเหล่านี้อยู่ในแอดรามานะฮะฉบับที่44นะครับสามารถรับชมนิตยสารนี้กันได้นะครับที่ adrama.mahidol.ac.th หรือว่าถ้าเกิดใครมีสมาร์ทโฟนเนี่ยสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้วคลิกนะฮะแอดรามาฉบับที่44แล้วคอนเทนต์ดีๆโดนๆมากมายนะใครสนใจก็เข้ามาแอดแล้วก็เข้าไปอ่านกันได้นะครับสำหรับฉบับของแอดรามาฉบับที่44นะฮะวันนี้ขออนุญาตเริ่มต้นด้วยเรื่องของสายตากันหน่อยเป็นปัญหาสุขภาพดวงตาของคุณตาท่านหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าคุณหมอเนี่ยก็แนะนำแล้วล่ะว่าจริงๆแหมสภาพอาการแบบนี้เนี่ยคุณหมอก็แนะนำให้เข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างเช่นเรื่องของการผ่าตัดแต่หลายท่านนะโดยเฉพาะผู้สูงวัยก็บอกว่าแม้จะผ่าตัดทั้งทีฉันรู้สึกจะไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่เลยจนทำให้อาการเนี่ยเป็นเรื้อรังมาถึง6ปีเคสนี้เป็นยังไงรับชมจาก VTR นี้กันก่อนเลยครับ
3: อายุมากขึ้นจะพบว่าสุขภาพร่างกายได้ทรุดโทรมลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นไม่เว้นแม้แต่ดวงตาโดยปัญหาที่พบมากในผู้สูงอายุคือตาฝ้าฟางการมองเห็นไม่ชัดเหมือนในอดีตตาดำ
4: มันเนี่ยมันรู้สึกมันเคืองเคืองตาแล้วก็ไปหาหมอนะครับหมอตาที่มอนะครับแล้วก็แกก็ตรวจว่ามีเนื้ออยู่ที่ด้านซ้ายนะต่อเนื้ออีกด้านขวาเป็นโต๊ะกระจกก็อยู่เหมือนเดิมครับแต่มันเวลาขับรถอะไรมันมัวบ้างผมก็หมอนัดไปผ่าตัดนะแต่ผมมันไม่กล้าไปก็เลยผิดนัดไปก็ยังอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยครับ
3: คุณตาชูเกียรติพบปัญหากับตาทั้งสองข้างคือตาข้างขวาเป็นต้อกระจกส่วนตาข้างซ้ายเป็นต้อ
4: มันรู้จักมันถ้าปิดต่อเนื้อแล้วมันรู้สึกมันคว้างกว่านะมันพร่าไปกว่าต่อเนื้อนะครับมันไม่ขยายออกเท่าไหร่ครับมันมีเป็นเนื้องอบังตาอยู่นิดหน่อยครับ
3: คุณตาชูเกียรติยอมรับว่าตาด้านขวาที่เป็นต้อกระจกอาการจะรุนแรงกว่าต้อเนื้อเพราะจะมองไม่ชัดตั้งแต่อายุย่างเข้า81ปีสังเกตได้จากเมื่อปิดตาต้อเนื้อตาอีกข้างที่เป็นต้อกระจกจะไม่สามารถทำอาการทางด้านสายตาหนักกว่าที่เป็นอยู่ก็คงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการผ่าตัดได้เหมือนเช่นเคย
0: โอ้เราได้เจอเคสผู้มีปัญหาทางสายตาเยอะพอสมควรนะอาจารย์ฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเราเจอบ่อยหรือเปล่าที่เป็นทั้งเรื่องของต้อเนื้อเป็นทั้งต้อกระจกในค

0: ง่ายว่าเหมือนกับต้นไม้เนาะต้นไม้ตอนเกิดมาตอนแรกๆก็จะตัวแกนมันก็จะยังไม่แข็งใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยแกนตรงกลางก็จะแข็งขึ้นลักษณะก็เหมือนเลนตาครับเลนตาตอนแรกตอนตรงกลางเป็นส่วนที่เรียกว่านิวเคลียสอย่างเงี้ยมันก็จะยังไม่ได้แข็งเนาะแต่เมื่ออายุมากขึ้นมันก็จะมีลักษณะสุดขึ้นก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งทุกคนเป็นหมดนะครับแต่ว่าต้อนเนื้อเนี่ยมันเป็นรอยโรคอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับเป็นรอยโรคของตำแหน่งที่เป็นเนื้อเยื่อเข้ามาอยู่ตรงกลางก็อันนี้ก็จะเริ่มส่งผลต่อการมองนะครับแต่ถ้าเป็นต้อนเนื้อขนาดเล็กๆนะครับก็จะอยู่แค่ขอบๆเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เกิดอาการระคายเคืองเป็นหลักก็อย่างที่คุณตาในรายการบอกอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับ
0: นี้ความเร่งด่วนในการรักษาเอาจริงๆทั้งสองอันก็ไม่ได้เร่งด่วนคู่ยกเว้นว่าต้อกระจกต้อเนื้อที่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆนะครับเช่นต้อกระจกทำให้เกิดต้อหินขึ้นมานะครับหรือว่าต้อกระจกที่ทำให้เกิดหน้าตาเสพอันนี้เราต้องรีบแก้ไขนะครับ
1: mm-hmm.
0: แต่ว่าถ้าเป็นลักษณะเป็นแค่เรื่องการมองเห็นที่มันไม่ค่อยชัดอย่างในรายการที่คุณตาบอกว่าเป็นตั้งแต่อายุ75เนาะแกก็ยังใช้ชีวิตมาได้อยู่ตลอดก็จะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาที่เร่งด่วนอะไรครับแต่ว่าแน่นอนว่า

0: ื่อให้เขามีเหตุและผลในการชั่งน้ำหนักในการตัดสินใจว่าฉันเนี่ยจะเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างเช่นเรื่องของการผ่าตัดดีหรือไม่ดียังไง
1: ครับจริงๆต้องบอกว่าเอาในส่วนของแยกกันแล้วกันนะครับในส่วนของต้อกระจกเนี่ยจริงๆปัจจุบันวิวัฒนาการมันดีมากๆแล้วนะครับใหญ่พักฟื้นแป๊บเดียวก็กลับมามองเห็นได้ดีขึ้นมากแล้วนะครับก็จริงๆส่วนใหญ่ก็จะแนะนำแค่ว่าไม่ได้ต้องกลัวนะครับทำแป๊บเดียวนะครับสักประมาณ 25-30 นาทีส่วนใหญ่ก็จะแนะนำคนแค่ว่าความจำเป็นเนาะส่วนใหญ่คนแค่ก็จะบอกว่าเอ๊ะส่วนใหญ่ทุกคนไม่ได้อยากตัด
0: คร
1: ับ แต่ว่าต้องมักจะบอกว่าแล้วแต่ว่าคนไข้อ่ะมีปัญหาในการมองหรือยังนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยปัญหาไม่เหมือนกันคือคนบางคนอ่ะเลขได้เท่าเลขได้ระดับหนึ่งเขาใช้ชีวิตอยู่ได้นะนะครับ
0: ครับ
1: ก็อาจจะไม่ได้ต้องจำเป็นต้องผ่าตัดอะไรนะครับแต่คนเดียวคนอีกคนนึงนะครับเห็นเท่ากันเลยแต่บ่นแล้วว่าเขาใช้ชีวิตไม่ได้เขาเป็นนักธุรกิจเขาไม่มั่นใจในการขับรถนะครับเห็นเท่ากันแต่ว่าอีกคนนึงมีปัญหาเราก็จะนำมาให้ผ่าตัดนะครับอันนี้ก็คือสำหรับตัวคนไข้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นข้อของชีวิตทางของเรานะครับก็คือต้อกระจกที่เริ่มจะแข็งมากมีโอกาสสูงนะครับถ้าไม่เกิดคอมพลิเคชันภาวะแทรกซ้อนอื่นอันนี้เราก็จะแนะนำให้คนไข้ทำเลยนะครับ
0: อ
1: ันนี้ก็คือส่วนของต้อกระจกนะครับแต่สำหรับต้อเนื้อนะครับต้อเนื้อเนี่ยก็จะเป็นการผ่าตัดอีกแบบนึงนะครับซึ่งส่วนใหญ่อย่างที่ทราบอย่างที่เมื่อกี้บอกนะครับก็คือถ้าต้อเนื้อไม่ได้มาบางตรงกลางนะครับก็อาจจะไม่มีความจำเป็นมากที่จะต้องผ่าตัดนะครับยกเว้นว่าคนไข้มีอาการเคืองบ่อยนะครับต้อเนื้อมันอักเสบบ่อยนะครับรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันอันนี้เราต้องทำผ่าตัดนะครับหรือว่าต้อเนื้อที่ทำให้เกิดความไม่มั่นใจเนาะคนบางคนอายุน้อยๆเป็นผู้หญิงอายุน้อยนะครับมีต้อเนื้อก็อาจจะรู้สึกว่าไม่สวยงามนะครับแล้วก็ไม่มั่นใจอ่ะแล้วมีการอักเสบอย่างเงี้ยเราก็จะต้องคุยกันละว่าเอ๊ะอยากทำหรือเปล่าเนี่ยครับทีนี้การรักษาก็เหมือนกันการผ่าตัดก็ใช้เวลาสักประมาณทั้ง40-45นาทีนะครับก็เสร็จไม่ได้ยุ่งยากอะไร
0: ครับดูเหมือนการผ่าตัดจริงก็ไม่น่าจะเป็นปัญหามากเท่าไหร่ไม่
1: ตัดนี่เล็กมากนะครับก็ขนาดสักประมาณ 2.75 มิลนะครับต่ำไปได้สุดก็ประมาณสัก2มิล 2.5 มิลได้นะครับการผ่าตัดครับ
0: ครับอย่างเคสของคุณตาเขาบอกว่าเป็นมาแล้วตั้ง 5-6 ปีถ้าฉันจะใช้ชีวิตอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆตราบใดที่รู้สึกว่ามันยังขับรถได้ยังมองเห็นไม่ได้กระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันมากนักคุณหมอแนะนำยังไงฮะก็ควรจะใช้ต่อไปหรือว่าควรจะเข้ามาสู่กระบวนการรักษาดีกว่าหรือว่าคุณขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณตาเองฮะ
1: คือก็อย่างที่คุณตาบอกนะครับคือถ้าแกไม่ได้รบกวนการมองเห็นนะคร
0: ับ
1: ไม่เดือดร้อนนะครับก็ใช้ต่อไปได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะแนะนำคุณตาคืออาจจะต้องมาตรวจบ้างนะครับก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าต้อกระจกมันไม่เกิดคอมพลิเคชันได้ถ้ามันสูงนะครับถ้าเป็นต้อกระจกที่แข็งเกินไปทำเริ่มยากขึ้นแทนที่จะเป็นแผลเล็กต้องเป็นแผลใหญ่อย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องเราจะเริ่มแนะนำแล้วว่าให้คนไข้ทำเถอะเพราะว่าถ้าไม่ทำเวลาเราทำแผลใหญ่การพักฟื้นก็จะช้ากว่าเนี่ยนะครับแล้วก็ผลการรักษาก็จะสู้แบบแผลเล็กไม่ได้นะครับถ้าคุณตาไม่อยากทำ follow up ต่อไปได้ครับแต่แนะนำว่าต้องเป็นหน้าขึ้นต่ำไปนะครับแต่ว่าคีย์คือมันเป็นช้าๆนะครับเพราะฉะนั้นมันรอได้นะครับถ้าสมมติว่าคนไข้ไม่มีปัญหาเรารอได้6เดือนปีนึงนี่ไม่มีปัญหานะครับเรารอได้ครับแต่แนะนำว่าก็มาตรวจติดตามบ้างนะครับส่วนใหญ่คุณหมอก็จะนัดไว้บ้างก็จะนัดนะครับ
0: คุณชนกเนี่ยทักทายมาด้วยนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์หมอทั้งสองท่านแล้วก็น้องแจ็คถามไทยสุขภาพผมมาด้วยนะหายดีแล้วนะครับคุณกมลชนกสอบถามมาว่ารบกวนถามอาจารย์หมอก๊อฟหน่อยค่ะว่ากลูโคซามีนรักษาอาการเจ็บเข่านั้นสามารถทานต่อกันได้นานแค่ไหนคะขอบคุณมากค่ะน่าจะเป็นแฟนคลับอาจารย์ก๊อฟฮะ
2: ก็ประมาณ 3-6 เดือนนะครับแล้วก็ลองสังเกตอาการดูครับถ้าอาการดีขึ้นก็หยุดแต่ถ้ายังมีอาการอยู่จะกินต่อเนื่องถึง1ปีก็ได้นะครับ
0: ครับมีข้อแนะนำกลุ่มไหนควรกินกลุ่มไหนไม่ควรกินไหมอาจารย์ฮะสำหรับตัวกลูโคซามิน
2: ก็ส่วนใหญ่ก็รับประทานได้หมดทุกกลุ่มนะฮะยกเว้นกลุ่มที่มีข้อต้องระวังก็คือคนที่เป็นต้อหิตนะครับ

0: ระวังนะครับผม
1: อืม
0: เพราะ
1: น
0: ว่
1: ะ
0: า
1: ฮะ
0: เพราะว่าการทานมันอาจจะไปเพิ่มความดันลูกตาได้นะมีรายงานอยู่ฮะในกลุ่มที่เป็นต้อหินก็ระวังการใช้ยากลุ่มนี้ฮะ
1: อ๋ออันนี้ยาแก้อาการเจ็บเข่ามันไปกระทบกับต้อหินด้วยเหรออาจารย์
0: ครับครับ
1: อืมนะฮะแต่ก็โดยปกติก็สามารถใช้ได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรยาตัวนี้แพทย์ต้องเป็นผู้จ่ายหรือว่าสามารถซื้อหากินเองได้ฮะ
0: ณปัจจุบันซื้อได้ครับตามร้านยา
1: อืมนะครับสำหรับ
0: ครับแต่ว่าถ้าจะเริ่มทานแนะนำนะครับถ้าจะเริ่มทานแนะนำไปพบแพทย์ก่อนนะครับนะครับไปให้คุณหมอตรวจดูก่อนคือยากลูโคซามีนนะครับเป็นยากลุ่มที่เอาไว้รักษาข้อเข่าเสื่อมระยะ2ระยะ3นะครับ
1: ครับ
0: นะครับไม่ได้ป้องกันเสื่อมนะฮะแต่เอาไว้รักษาข้อเสื่อ
1: ม
0: นะครับทั่วไปผมมักจะเห็นคนนู้นบอกให้กินคนนี้บอกให้กินนะครับบางทีท่านยังเข่าไม่เสื่อมเลยนี่ไม่ได้ช่วยนะฮะ
1: อ๋อต้องมีก็คือต้องมีอาการก่อนต้องเข่าเสื่อมก่อนถึงจะกินแต่ไม่ใช่ว่าเอ๊ะฉันยังไม่เป็นอะไรฉันกินเพื่อเสริมให้ดูแลรักษาแข็งแรงอันนี้ไม่ช่วยนะ
0: ใช่กับคนทั่วไปจะรู้ได้ยินว่ามันคือยาบำรุงข้อเนี่ยยาบำรุงข้ออ
1: ืม
0: นะครับพอเป็นยาบำรุงข้อก็คิดว่ามันบำรุงข้อแล้วมันจะป้องกันการเสื่อมนะครับ
1: ครับ
0: นะครับในคนปกติไม่ได้ให้กินนะให้รับประทานคนที่เป็นเข่าเสื่อมระยะ2ระยะ3ก็คือระยะกลางๆซึ่งตรงนี้จะรู้ก็ต้องเอ็กซเรย์ดูนะครับ
1: อ๋อแล้วถ้าเกิดคนไม่มีอาการเขาอยากบำรุงข้อให้แข็งแรงเนี่ยอาจารย์แนะนำเป็นยังไงดีฮะเป็นแคลเซียมเป็นนมเป็นอาหารกลุ่มไหนอะไรเป็นพิเศษไหมฮะ
0: ก็ออกกำลังกายครับออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อต้นขาครับหรือว่าออกกำลังกายประเภทแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์นะครับปั่นจักรยานว่ายน้ำเดินต้านในน้ำพวกนี้มีประโยชน์กับข้อครับ
1: อืมนะการออกกำลังกายก็ได้ช่วยได้นะครับ
0: ครับควบคุมน้ำหนักตัวหลีกเลี่ยงการนั่งงอเข่าเยอะๆนั่งกับพื้นพวกนี้ฮะจะได้หลีกเลี่ยงการเป็นเข่าเสื่อม
1: อืมนะครับครับสำหรับเรื่องของกูโคซามีนนะคุณต่อลาบสอบถามมาฮะอาจารย์ทูฮะต้อกระจกสามารถเกิดกับวัยรุ่นได้ไหมครับ
2: สามารถเกิดได้นะครับคือต้อกระจกที่เมื่อกี้เล่าไปทั้งหมดก็คือเป็นต้อกระจกต่างวัยนะคร
1: ับ
2: แต่ว่าต้อกระจกบางชนิดนะครับก็สามารถทำให้เกิดในคนไข้คนอื่นได้นะครับเช่นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดต้อกระจกเช่นคนไข้ที่ใช้สารสเตียรอยด์นะครับอันนี้มีผลนะครับเจอคนไข้อยู่บ่อยครั้งที่เป็นภูมิแพ้อย่างเงี้ยครับเป็นภูมิแพ้แล้วก็ใช้ยาพ่นจมูกตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับแล้วก็มาด้วยว่าปัญหาว่าอยู่ๆก็ตามมัวลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้อกระจกชนิดนึงนะครับซึ่งเกิดจากการใช้สารสเตียรอยด์พ่นจมูกเรื้อรังนะครับหรือว่าคนไข้ที่เป็นโรคข้อนะครับหรือว่าเป็นโรครูมาตอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่า SLE อย่างเงี้ยครับเราได้กินยาสเตียรอยด์บ่อยๆอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำให้เกิดต้อกระจกได้เร็วกว่าคนทั่วไปนะครับแต่แน่นอนว่าต้อกระจกชนิดนี้มันก็จะเป็นต้อกระจกคนละชนิดกับต้อกระจกที่เกิดขึ้นตามใหม่นะครับลักษณะรอยโรคของต้อกระจกก็จะต่างกันนะครับหรือว่าคนบางคนที่เป็นโรคตาอย่างอื่นนะครับก็อาจจะทำให้เกิดเป็นต้อกระจกได้เร็วเช่นเป็นหน้าตาเสพเรื้อรังแบบนี้นะครับก็อาจจะทำให้เป็นต้อกระจกได้เร็วขึ้นนะครับ
1: อืมนะครับแล้วสาเหตุต่างกันตัวโรคต่างกันการรักษาต่างกันไหมฮะ
2: จริงๆสำหรับตัวต้อกระจกเองวิธีการผ่าตัดเหมือนกันนะครับคือเราผ่าด้วยวิธีเดียวกันนะครับคือใช้เครื่องรักษาสลายต้อแล้วก็ใส่เลนส์เข้าไปนะครับทำกันครับ
1: ครับคุณธีรพงศ์ถามเรื่องของต้อกระจกมาด้วยกันนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตแอดคำถามนี้มาก่อนเลยแล้วกันต้อกระจกอาการอย่างไรถึงเรียกว่าสุกแล้วขอบคุณครับมันมีสุกด้วยใช่ไหมฮะการต้อกระจกเนี่ย
2: ใช่คือต้อกระจกที่สุกเนี่ยหมายความว่าความมันจะขุ่นมากนะครับมันจะมัวมากนะครับก็จะมองเห็นไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะครับถามว่าจะรู้ได้ไงว่าสุกครับส่วนใหญ่ถ้ามันสุกมากๆมันจะเกิดหน้าตาอักเสบด้วยนะครับคนไข้ก็จะมาด้วยไม่ใช่แค่มัวละมันจะเริ่มมีอาการปวดตานะครับมีอาการตาแดงให้เห็นละนะครับคนไข้ก็จะมาหาเราเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าเวลามาหาในระยะนี้เราก็จะรักษาคนไข้กลุ่มนี้ได้ยากขึ้นนะครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดแค่ขุ่นๆที่ควรจะมาหาก่อนที่จะให้ถึงขั้นม่านตาอักเสบมาถึงแสบเคืองตาอะไรอย่างนี้มันจะยิ่งรักษายากกว่า
2: อันนี้ก็เหตุผลว่าถ้าสมมติอายุมากขึ้นนะครับก็แนะนำว่ามาตรวจตาบ้างนะครับถ้าสมมติว่าต้อกระจกเป็นระยะน้อยๆคุณหมอตาก็อาจจะนัดห่างหน่อยอาจจะนัดไม่ใช่ทุกปีอาจจะ2ปีใครก็มาดูนานๆทีได้นะครับ
1: ถ้าเจอเร็วเนี่ยมีวิธีชะลอหรือพยุงอาการให้เกิดช้าขึ้นไหมฮะอาจารย์
2: คือปัจจุบันมันยังไม่มีหลักฐานอะไรที่พูดชัดเจนนะครับว่ามีอะไรที่ช่วยชะลอต้อกระจกนะครับ มันมีความเชื่ออยู่ว่าเช่นการถูแสงแดดนะครับก็พยายามเลี่ยงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นสตรองอยู่ได้เลยเพราะว่าไม่ได้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนนะครับยาหยอดบางตัวก็อาจจะผลิตมาเพื่อชะลอต้อกระจกนะครับแต่ว่าก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนส่วนตัวผมก็ไม่ได้ให้นะครับไม่ได้ให้ยาหยอดเพื่อป้องกันต้อกระจกเพราะว่าคิดว่ามันไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนมากนะครับการสูบบุหรี่ครับการสูบบุหรี่ก็มีผลนะครับเชื่อว่ามีผลบ้างนะครับในคนที่สูบบุหรี่ก็แนะนำว่าพยายามอย่าสูบบุหรี่นะครับก็จะลดโอกาสการเป็นต้อกระจกได้นะครับ
1: นะฮะสูบบุหรี่ก็มีผลกับต้อกระจกเพิ่งทราบเหมือนกันนะฮะเนี่ย
2: มันอาจจะไม่ใช่เป็นหลักฐาน 100% ว่ามันเป็นปัจจัยกระตุ้นหลักนะครับ
1: จ
2: ะเอาจริงปัจจัยกระตุ้นหลักจริงๆก็คือเรื่องอายุเป็นหลักนะครับแต่ว่ามันก็มีหลักฐานบางส่วนที่บอกว่ามันพบว่าคนที่สูบบุหรี่มันเกิดต้อกระจกเร็วขึ้นนะครับ
1: ครับนะฮะคุณภูมิเซชทักทายกันมานะฮะสวัสดีครับป้าติ๋มดอนเมืองนะครับสวัสดีค่ะคุณป้าอายุ65ปีสูง167หนัก75นะฮะเพิ่งทำบายพาสมาได้2อาทิตย์ตอนนี้กลับมาพักที่บ้านแล้วควรทำตัวและร่างกายอย่างไร
0: ถามคุณหมอผู้ผ่าตัดได้เลยครับนะครับเพราะว่ารายละเอียดการทำบายพาสมันมีบายพาสกี่เส้นบายพาสแล้วต้องดูแลตัวเองขนาดไหนจุดเริ่มต้นตอนทำบายพาสโรคเป็นรุนแรงขนาดไหนอันนี้คุณหมอผู้ดูแลท่านจะมีข้อมูลนะครับก็ตอนที่กลับไปพบท่านที่2เดือนไอ้ที่2สัปดาห์หรือเดือนนึงก็ถามท่านได้ว่าท่านจะอนุญาตให้ออกกำลังกายได้เมื่อไหร่และการออกกำลังกายที่ท่านอนุญาตให้เริ่มทำแบบไหนก่อน
1: ครับ
0: นะครับทำเบาๆขนาดไหนหรือว่าออกได้ประมาณใดก็ถามแพทย์ผู้ดูแลได้เลยครับ
1: คือบางทีในฐานะคนเคยเป็นคนไข้อาจารย์บางทีเวลาเจอหมอแล้วตื่นเต้นนึกคำถามไม่ออกแล้วพอคิดถึงบ้านเอ๊ะฉันอยากถามนี่ฉันอยากรู้อย่างนี้อย่างนี้เวลาเราเจอคุณหมอที่เป็นเจ้าของไข้เนี่ยเราควรจะเซตชุดคำถามแล้วควรจะเตรียมอะไรที่เราควรจะรู้บ้างเกี่ยวกับเรื่องของการหลังจากการผ่าตัดบายพาสอาจารย์เช่นเรื่องของการออกกำลังกายอย่างเง
0: ี้ยฮะก็หลังการทำบายพาสหลักๆก็การดูแลแผลใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: การรับประทานยาหลังจากการผ่าตัดใช่ไหมครับเพราะว่าในกลุ่มที่ทำบายพาสก็เชื่อว่าคงมีโรคประจำตัวอยู่ค่อนข้างพอสมควรความดันคอเลสเตอรอลไขมันการทานยาละลายลิ่มเลือดหลังทำบายพาสอันนี้เป็นกลุ่มที่จะต้องถามคุณหมอให้ชัดเจนซึ่งส่วนใหญ่เรื่องยาเนี่ยฮะคุณหมอท่านจะชำนาญอยู่แล้วให้ประจำอยู่แล้วหมอไม่ลืมหรอกกับเรื่องยานะครับอีกกลุ่มอีกเรื่องนึงที่ต้องถามก็คือการใช้ชีวิตทั่วๆไปของเราเนี่ยแหละครับ
1: ครับ
0: นะครับช่วงหลังผ่าตัดหรือจากโรคเองอะไรเองเนี่ยครับมันทำให้การใช้ชีวิตเรายังไม่ได้กลับไปเป็นภาวะปกตินะครับเราก็ค่อยๆถามท่านไปว่าอะไรบ้างที่ท่านให้เริ่มทำได้บ้าง
1: ครับ
0: นะครับชีวิตมันการทำการใช้ชีวิตมันก็เริ่มจากชีวิตในบ้านเดินเหินในบ้านทำตัวรดน้ำต้นไม้เดินขึ้นลงบันไดนะครับใช้ชีวิตในบ้านขนาดนี้คุณหมออนุญาตขนาดไหนภายในบ้านทำได้แล้วเต็มร้อยนะครับก็เป็นชีวิตนอกบ้านแหละ
1: ครับ
0: นะครับชีวิตนอกบ้านการเดินทางไกลๆนะครับการออกกำลังกายนอกบ้านนะครับอันนี้ก็ค่อยๆถามคุณหมอไปเป็นสเต็ปไปนะ
1: อาหารการกินมีผลกับผู้ป่วยที่เพิ่งทำบายพาสไหมฮะ
0: แน่นอนครับมีผลแน่นอนครับอาหารประเภทคอเลสเตอรอลสูงอาหารประเภทเค็มนะครับอาหารมันอาหารอันนี้คุณหมอก็คงให้หลีกเลี่ยงในช่วงแรกหรือหลีกเลี่ยงระยะยาวนะครับเพราะว่าเป็นอาหารที่มีผลต่อตัวโรคอยู่แล้วนะครับ
1: ครับคุณรังสรรค์นะฮะสวัสดีครับผมอายุ44ปีนะฮะใส่แว่นสายตาสั้น200มาแล้ว2ปียังไม่ได้ไปตรวจวัดค่าสายตาใหม่ตอนนี้เนี่ยเวลาดูโทรศัพท์อ่านหนังสือไม่ต้องใส่แว่นแต่เวลามองไกลๆต้องใส่แว่นสัปดาห์ก่อนเนี่ยปวดเบ้าตาน้ำตาไหลด้วยฮะต้องไปตรวจวัดสายตาใหม่หรือไม่หรือว่าต้องไปพบจากสูแพทย์หรือเปล่าครับ
2: ครับก็อันนี้ก็เป็นปัญหาที่เจอบ่อยในคนที่อายุมากกว่า40นะครับเขาก็เรียกว่าสายตายาวตามอายุนะครับก็คือจริงๆคุณลำสันเนาะนะครับก็จริงๆเขามีสายตาสั้นอยู่200ใช่ไหมครับเนี่ยคือการมองไกลเขาอะก็จะมีสายตาสั้นแล้วก็ใส่แว่นก็จะมองไกลชัดถูกไหมครับแต่ว่าคุณลำสันเนี่ยนอกจากมีสายตาสั้นแล้วคุณลำสันอายุ40เนี่ยก็จะเริ่มมีสายตายาวตามอายุละนะครับคำว่าสายตายาวตามอายุหมายความว่าแรงในการโฟกัส

0: นะครับกล้ามเนื้อที่ใช้ในการโฟกัสระยะใกล้เนี่ยมันอ่อนแอลงนะครับมันทําให้โฟกัสไม่ได้นะครับก็เลยทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถมองใกล้ได้ขนาดใส่แว่นเขาไม่มีปัญหานะครับก็ใช้เหมือนเดิมไปนะครับแล้วเวลามองไกลขับรถเดินข้ามถนนเขาใส่แว่นอันนี้ไม่มีปัญหานะครับแต่คนบางคนต้องการใส่แว่นติดตาก็จะต้องเปลี่ยนเลนส์ครับเพราะว่าจะต้องเปลี่ยนเป็นลักษณะเลนส์ที่เป็นลักษณะของไบโฟกัลนะครับความหมายคือถ้าจะเห็นคุณพ่อคุณแม่เคยใส่แว่นที่มี2ชั้น
1: ครับ
0: ชั้นบนก็ไว้ส่วนบนก็ไว้มองไกลครับส่วนล่างก็ไว้มองใกล้ครับหรือว่าแว่นที่เป็นโปรเกรสซีฟของโปรเกรสซีฟนะครับก็คือเอานะครับมองไกลก็ยอมถอดแว่นได้ทั้งคู่นะครับการเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนไม่ได้ทําให้สายตาเสียหรือว่าไม่มีผลนะครับไม่มีผลอะไรก็ช่วยให้ชัดแล้วก็ใช้ชีวิตตามที่ต้องการได้นั่นเอง
1: แล้วในอนาคตค่าสายตามันจะเปลี่ยนไปอีกไหมฮะเช่นอาจจะยาวมากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: แน่นอนนะครับ
1: นะครับมาอีกท่านนะฮะสอบถามเกี่ยวกับกลูโคซามีนต่อนะฮะคุณเล็กนะฮะคุณเล็กบอกว่าตอนนี้กินกลูโคซามีนต่อเนื่องมาหลายปีแล้วมีบ้างที่ปวดตากังวลเรื่องของความดันลูกตาค่ะอยากทราบว่าความดันลูกตาสูงเนี่ยจะมีอาการอย่าง
0: เพราะฉะนั้นคนไข้คนที่มีความเสี่ยงในเรื่องต้อหินนะครับความเสี่ยงคืออะไรความเสี่ยงคือเช่นการใช้ยานะครับก็อย่างยาก็คือกลูโคซามีนนะครับก็มีรายงานว่าทำให้เกิดความลูกตาขึ้นได้นะครับหรือว่าการใช้สารสเตียรอยด์แบบนี้นะครับหรือว่าคนที่มีประวัติทำไมเวลาไปโรงพยาบาลมีแพ็กเกจตรวจตาด้วยอย่างเงี้ยตรวจสุขภาพประจำปีนะครับก็เขาก็ทำมาเพื่อสกินนิ่งโรคพวกนี้นะครับแล้วก็จะทำให้โรคเนี่ยมันแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับบางทีคนไข้ถ้าเดินวอล์กอินมาแล้วเป็นต้อหินน้ำบ่อนร่องมัวเนี่ยแสดงว่ามันเต็มมากนะครับซึ่งหมอตาเราไม่ได้ต้องการให้อยู่ในสเต็ปนะครับโดยสรุปก็คือถ้าสมมติว่ามีสงสัยว่ากินกลูโคซามีนแล้วเริ่มปวดตาครับผมแนะนำครับ
1: จะมีอาการอะไรเป็นพิเศษที่สามารถตั้งข้อสังเกตไหมครับว่าตอนนี้ถ้าเกิดอาการแบบนี้ความดันในลูกตาน่าจะผิดปกติฮะอาจารย
0: ์ถ้ามันสูงไม่มากพอไม่มีอาการครับไม่มีอาการเลยครับ
1: นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทานยาตัวนี้แล้วรู้สึกว่ามีความผิดปกติก็รีบมาปรึกษาหรือมาพบหมอมาตรวจซะหน่อยก็จะอุ่นใจกว่านะฮะ
0: คร
1: ับ ครับคุณอัมพรนะฮะสอบถามมาว่าคุณป้าข้างบ้านอายุ63ปีเนี่ยหมอตรวจพบกระดูกสันหลังคดจากการเอ็กซเรย์หมอไม่ได้ให้ยาแต่แนะนำให้ออกกำลังกายนะฮะแต่ปรากฏว่าคุณป้าบอกว่าคุณป้าเนี่ยจำท่าไม่ได้รบกวนคุณหมอช่วยแนะนำท่าออกกำลังกายให้อีกสักรอบได้ไหมคะคุณหมอนัดติดตามอาการอีกทีโน่นเลยฮะอีก4เดือนฮะก็เลยขออนุญาตมาถามที่รัฐคิวหมอรามาก่อนแล้วกันนะฮะจำท่าออกกำลังกายไม่ได้เรื่องของกระดูกสันหลังคดฮะ
2: ก็คงให้คำตอบได้ไม่ชัดเจนว่าคุณหมอท่านนั้นแนะนำอะไรนะครับผมคงไม่ทราบนะครับแต่ว่าโดยทั่วๆไปถ้าออกกำลังกายให้แข็งแรงก็คือทำให้กล้ามหน้าท้องฮะเขม่าท้องแล้วก็กดหลังให้ชิดพื้นครับเก่งคางไว้ประมาณสัก10วินาทีแล้วก็พักทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นเก่งการออกกำลังกายที่เราเรียกว่าออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวนะครับทางด้านหน้าก็คือด้านกล้ามเนื้อท้องแล้วก็ด้านหลังก็คือกล้ามเนื้อที่ประคองกระดูกสันหลังไว้นะครับนอนหงายเกร็งนะครับการหายใจแล้วก็ดันหลังไปให้ชิดพื้นนะครับค้างไว้อันนี้ก็เป็นการออกกำลังกายบริเวณกล้ามเนื้อหลังครับ
1: ครับพื้นปกติได้เลยหรือต้องเป็นถ้าเป็นเตียงหรือต้องเป็นพื้นนุ่มๆหรือพื้นแข็งๆจะดีกว่าอะไรอย่างนี้มันมีความแตกต่างไหมอาจารย
2: ์ทำได้หมดแล้วครับ
1: ได้หมดเลยนะฮะ
2: ครับ
1: นะฮะก็จะเป็นการออกกำลังกายแกนกลางลำตัวให้มีความแข็งแรงนะฮะอาจารย
2: ์ครับ
1: ครับถ้าแบบนี้คุณหมอนัดอีกที4เดือนเนี่ยเราจะขอไปปรึกษาคุณหมอก่อนได้ไหมฮะว่าดิฉันจำท่าที่คุณหมอบอกไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยขอคำแนะนำเพิ่มเติมระหว่างก่อนถึงนัดอย่างนี้ได้ไหมฮะอาจารย์ผมไม่แน่ใจว่าปกติจะทำได้หรือเปล่า
2: โอ้ผมว่าท่านค้นหา

0: เน็ตมีเยอะครับ
1: ครั
0: ค
1: บ
0: ุณหมอก็มักจะให้ท่านค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้นะครับ
1: นะครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับอาจาร
0: ไ
1: ย์
0: ไปโรงพยาบาลทีนึงในบ้านเรานี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเสียเวลา1 วันนะครับการไปโรงพยาบาล1 ครั้ง
1: ครับ
0: นะครับ
1: นึกถึงตอนตัวเองเป็นเด็กฮะเวลาไปหา
0: ครับ
1: โรงพยาบาลในต่างจังหวัดบางทีต้องไปเช้ามืดเลยนะฮะกว่าจะได้พบหมอก็ใช้เวลานานพอสมควรอยู่นะฮะ
0: ครับแต่ถ้าเป็นอะไรที่ฉุกเฉินมีความจำเป็นต้องไปโรงพยาบาลนี้ไปนะครับอันนี้สำคัญนะครับก็ไป
1: ครับแต่ถ้าเกิดเรื่องของท่าออกกำลังกายเข้าใจว่าน่าจะหาคอนเทนต์เนื้อหาในต่อมไทรอยด์ไม่ใหญ่มากเจาะชิ้นเนื้อแล้วคุณหมอดูผลแล้วบอกว่าก้ำกึ่งไม่ชัดเจนแบบนี้ต้องผ่าตัดหรือเปล่าถ้าเจอแบบนี้ต้องผ่าตัดทุกรายหรือเปล่าคะ
0: ทางคอเลจพาโทโลจิสต์นะครับว่าความก้ำกึ่งนี่มันสงสัยโรคอะไรบ้างนะครับถ้าความก้ำกึ่งมันสงสัยไปทางโรคที่เรื่อยๆถ้ามันไม่ได้ทำอันตรายต่อร่างกายนะครับแต่ถ้าก้อนมีขนาดใหญ่ขึ้นคุณหมอก็อาจจะแนะนำตรวจชิ้นเนื้อซ้ำหรือผ่าตัดเอาชิ้นเนื้อมาดูให้ชัดเจนมากขึ้นแต่ถ้าผลชิ้นเนื้อมันก้ำกึ่งไปทางอะไรที่มันไม่ใช่เนื้องอกธรรมดาเป็นเนื้อลายนะครับอันนั้นก็คงต้องรักษาอีกวิธีหนึ่งครับ
1: นะฮะบ้างมีวิธีรักษาอย่างไรตอนนี้ตามัวมองไม่ตามัวแต่มองเห็นอยู่ฮะ
2: จริงๆถ้าฟังจากที่ข้อมูลที่ให้มานะครับ
1: ครับ
2: จริงๆถ้าเป็นต้อหินจริงควรได้ยาลดความดันลูกตามากกว่านะครับผมว่านะครับก็จะคอนโทรลได้โดยการใช้ยานะครับไม่ถึงจะต้องผ่าตัดนะครับแต่ว่ากรณีคนไข้ที่เป็นมากๆนะการรักษามันก็อาจจะมีวิธีคุมไม่ได้ก็อาจจะต้องได้รับการผ่าตัดนะครับแต่ว่าส่วนมากเราก็จะเริ่มด้วยการใช้ยาก่อนนะครับ
1: ครับอาการของต้อหินเป็นยังไงฮะกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันไหมฮะ
2: อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ครับต้อหินเนี่ยจริงๆปัญหาคือในระยะเริ่มต้นมันไม่มีอาการคนไข้จะไม่รู้ตัวนะครับอาจจะต้องตรวจเพิ่มเติมครับ
1: ครับคำถามของคุณสุจิตเนี่ยผมไม่แน่ใจเข้าใจถูกหรือเปล่าเดี๋ยวจะพยายามอ่านให้ตามคำถามที่ส่งเข้ามาเลยแล้วกันนะฮะคุณสุจิตบอกว่าอายุ72นะฮะตามีอาการแสบเคืองตาตลอดเวลาแล้วเขียนมาว่าแต่เป็นต้อหินตาขวาหนังตาตกเยอะอยากทราบว่าเกิดจากอะไรได้บ้างฮะ
2: จริงเอาเรื่องแสบตาก่อนนะครับอาจจะเป็นคนละปัญหากันนะครับเรื่องแสบตาเนี่ยจริงๆส่วนมากก็จะถ้าเป็นคนอายุเยอะและมีภาวะต้อหินด้วยเนี่ยจริงๆยาต้อหินที่หยอดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะทำให้กระจกตาเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะว่ายาต้อหินทุกตัวเนี่ยแสบตาหมดครับหยอดมันจะมีเขาเรียกว่าสารอิสเทรนนะครับหยอดปุ๊บเนี่ยก็จะทำให้เยื่อบุตาแล้วก็เซลล์กระจกตาเนี่ยถูกทำลายไปเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมีอาการแสบเคืองตาได้หลังจากหยอดยาต้อหินนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการมากผมแนะนำว่าให้คุณหมอปรับยาให้คุณหมอต้อหินบอกกันนิดนึงว่าเอ๊ะแสบตาหยอดตัวนี้แล้วมันมีอาการมากนะครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าต้อหินเนี่ยปัจจุบันมียาเยอะขึ้นกว่าแต่ก่อนมากนะครับเราสามารถปรับยาครับมีการใช้ยาหลายตัวผสมอยู่ในขวดเดียวกันนะครับ2 ตัวผสมในขวดหนึ่งเพื่อลดจำนวนยาหยอดที่ใช้นะครับก็จะอาจจะทำให้ภาวะเคืองตาหลังหยอดยาต้อหินเนี่ยลดลงนะครับส่วนเรื่องหนังตาตกเนี่ยบอกยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าสาเหตุมันมีเยอะมากครับอาจจะเป็นจากวัยก็ได้ครับพออายุมากขึ้นกล้ามเนื้อที่ดึงหนังตาเนี่ยมันหย่อนลงนะครับหรือว่าเคยได้รับการผ่าตัดมาก่อนนะครับกล้ามเนื้อที่ดึงหนังตามันหลุดนะครับก็อาจจะไม่มีหนังตาตกนะครับหรือว่าเป็นลักษณะของรอยโรคจากเส้นประสาทตามีปัญหานะครับก็ทำให้เกิดหนังตาตกได้นะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้ามันตกแบบฉับพลันและตกแบบต่างจากเดิมชัดเจนนะครับต้องไปตรวจเพิ่มเติมนะครับต้องบอกคุณหมอตานิดนึงนะครับให้เขา awareness บางทีหมอตาบางทีตรวจคนไข้เยอะๆเนาะไม่ได้ถามใช้การตรวจเป็นหลักนะครับถ้าคนไม่ได้คนไข้ไม่ได้ฟังเทสก็อาจจะมิสไปนะครับคือบางทีหนังตาตกน้อยๆบางทีเราเห็นกระจกทุกวันเรารู้ว่าเอ๊ะอันนี้หนังตาเราตกอ่ะนะครับแต่ว่าหมอเราไม่ได้เห็นหน้าคนไข้คนนี้ทุกวันก
1: ็
2: อาจจะไม่รู้ว่าความเปลี่ยนแปลงมันคืออะไรนะครับแล้วยิ่งอายุมากแล้วมีหนังตาตกนิดหน่อยแต่ถ้าคนไข้ไม่ได้ฟังเทสม
1: าคู่เดิมทุกๆวันคุณหมอมองตาแต่ละวันนี้น่าจะหลายคู่อยู่นะฮะผัดเปลี่ยนเวียนขึ้นมาเนี่ยคุณวิชิตชัยฮะอายุ61ถามให้ป้องกันต้อหินได้จริงหรือไม่และวิธีและโรคต้อหินมีวิธีป้องกันอย่างไรฮะ นวดแบบนี้ป้องกันได้หรือเปล่าแล้ววิธีป้องกันต้องทำยังไงฮะต้อหิน
2: จริงๆมันมีอยู่ช่วงนึงที่มีข่าวเรื่องกดตาและสักต้อหินใช่ไหมครับ

0: ครับ
1: จริงๆต้องบอกว่าอันนี้เป็นไม่ควรทำนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับนอกจากจะไม่มีประโยชน์แล้วถ้าสมมติว่ากดแรงเกินไปเนี่ยมันอาจจะมีโทษด้วยนะครับอาจจะทำให้เส้นเลือดตาแดงเนี่ยเส้นเลือดที่มันเลี้ยงลูกตาเนี่ยเส้นเลือดแดงสำคัญเนี่ยอุดตันทำให้เกิดภาวะตาบอดได้เลยนะครับอันนี้ไม่ควรทำนะครับ
0: ครับ
1: ถ้าประคบเพื่อให้สบายตาขึ้นไม่ควรออกแรงไม่ควรออกแรงเยอะนะครับ
0: ครับ
1: จุดมุ่งหมายคือให้สบายตาแต่ไม่ได้รักษาต้อหินนะครับไม่มีประโยชน์ไม่ควรทำ
0: ครับ
1: นะครับ
0: แล้ววิธีป้องกันต้อหินมีไหมฮะ
1: ต้องบอกว่าถ้าเป็นต้อหินที่เป็นลักษณะต้อหินที่เป็นลักษณะไทรี่หมายความว่าเกิดด้วยตัวของมันเองเป็นเชื่อว่าเกิดจากพันธุกรรมส่วนหนึ่งอันนี้ป้องกันไม่ได้นะ
0: ครับ
1: แต่ว่าต้อหินที่เกิดจากสาเหตุอื่นเช่นต้อหินที่เกิดจากเป็นต้อกระจกที่สุกแล้วอันนี้ป้องกันได้ทั้งนั้นเพราะถ้าเป็นต้อกระจกเริ่มเป็นต้อกระจกมากขึ้นก็ผ่าก็จะไม่เกิดต้อหินสเตียรอยด์มากครับอย่างนี้นะครับถ้าเราไม่กินสารเสียน้อยก็ไม่เป็นนะครับแต่ถ้าเป็นต้อหินที่เกิดจากตัวเจเนติกตัวพันธุกรรมเองป้องกันไม่ได้นะครับป้องกันไม่ได
0: ้
1: ครับ
0: ครับมาที่คุณตาจันหน่อยนะฮะแจ้งมาว่าอายุ72หนัก61สูง169คุณตาจันบอกว่าตอนนี้ปวดหลังมากฮะไปพบหมอมาด้วยหมอบอกว่ากล้ามเนื้ออักเสบฮะกินยามา3วันแล้วอาการเนี่ยยังไม่ทุเลาเลยฮะอยากทราบว่าถ้าเกิดกล้ามเนื้ออักเสบกี่วันอาการจะดีขึ้นหรือควรไปหาหมออีกครั้งฮะ3วันแล้วยังไม่ดีแบบนี้ผิดปกติไหมอาจารย์ครับฮะ
2: ก็ได้ครับบางคนเป็นสัปดาห์หนึ่งของสัปดาห์ได้นะครับครับก็พักเยอะๆนะครับทานยาต่อนะครับ
0: ครับ
2: แล้วลองดูว่าคุณหมอนัดอีกทีเมื่อไหร่นะครับถ้าอาการไม่ดีขึ้นไปตามนัดนะครับหรือถ้าอาการเป็นรุนแรงเพราะว่าจุดที่เป็นสัมผัสเนี่ยครับมันไม่ใช่ผนังสัมผัสอย่างเดียวนะครับประตูทางเข้าอ่างล้างมือนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแนะนำนะครับก็เหมือนแยกห้องไปเลย1ห้องนะครับมีห้องน้ำด้วยนะครับถ้าทำแบบนี้ได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับ
0: ครับและหลังจากผู้ป่วยหายแล้วเนี่ยการเข้าไปคลีนหรือว่าทำความสะอาดห้องนั้นเนี่ยนะครับ
2: ครับ
0: ครับคุณวิจิตนะฮะอายุ78นะฮะบอกว่ามีอาการฝ่ามือตึงหนักนะฮะจะเป็นหนักๆตอนตื่นนอนตี3ตี4พอยืดฝ่ามือและนิ้วมือออกอาการจะดีขึ้นนะฮะเป็นมา2เดือนแล้วครับรักษายังไงดีฮะฝ่ามือตึงหนักๆนะฮะจะ
2: ตรวจดูครับว่ามันเป็นที่ฝ่ามือหรือเป็นที่นิ้วมือบางคนเป็นที่นิ้วมือนะครับหลังตื่นนอนตอนเช้านิ้วมือตึงอันนี้อาจจะเป็นข้อเสื่อมข้อนิ้วมือเสื่อมได้แต่ถ้าเป็นเฉพาะฝ่ามือแล้วมีอาการชาบริเวณปลายนิ้วลองสังเกตดูครับอันนี้อาจจะเป็นผังผืดทับเส้นประสาทบริเวณฝ่ามือนะครับก็มาตรวจเช็คดู
0: ครับแล้วการเป็นตอนดึกๆดื่นๆตี3ตี4แบบนี้มันเกี่ยวข้องกับอาการอะไรเป็นพิเศษไหมอาจารย์กลางวันไม่เป็น
2: ที่ผมบอกเนี่ยครับและโรคหลายๆโรคเป็นหลังตื่นนอนตอนเช้าครับเวลาเรานอนมันไม่ได้มีการขยับฮะเวลาคนเรานอนเนี่ยครับ
0: ครับอยู่ในสภาพนิ่ง
2: นิ้วมือไม่ได้ขยับกล้ามเนื้อไม่ได้ทำงานกล้ามเนื้อมีแต่การอยู่สภาพนิ่งๆบางทีก็หดตัวมันก็ทำให้เกิดการตึงได้ยิ่งผู้สูงอายุนะครับกล้ามเนื้อเขาจะตึงได้ง่ายเพราะว่าความยืดหยุ่นลดลง
0: ระหว่างที่ดูแลตัวเองเบื้องต้นหรือบริหารมือยังไงได้บ้างไหมฮะ
2: ก็หลังตื่นนอนตอนเช้าก็กำเหยียดเบาๆนะครับหรือว่าแช่ในน้ำอุ่นได้นะครับกำเหยียดในน้ำอุ่นก็จะช่วยคลายกล้ามเนื้อได
0: ้
2: นะครับก่อนนอนก็บริหารนะครับบีบลูกบอลนะครับมันก็เป็นการฝึกกำลังกล้ามเนื้อแล้วก็ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อนะครับถ้าทำได้ทุกวันก็เป็นเรื่องดีอันนี้ก็เป็นวิธีการบริหารนิ้วมือข้อมือนะครับ
0: ครับคุณภูมิ CH นะฮะถามเรื่องผมงอกมาไม่แน่ใจว่าอาจารย์ท่านไหนพอจะให้ข้อมูลได้บ้างเป็นวัยรุ่นอยู่ครับแต่ว่ามีเส้นผมงอกสีขาวขึ้นมาแต่ไม่เยอะฮะเส้น2เส้นอะไรประมาณนี้นะฮะหมายความว่ายังไงฮะมีผลต่อสุขภาพไหมฮะ
2: ผมงอกเส้น2เส้นไม่เป็นไรครับ
0: เป็นเรื่องปกตินะอาจารย
2: ์ครับครับผมงอกมันก็คือเม็ดสีของต่อมผลิตผมเขาไม่ทำงานฮะเป็นเรื่องปกติครับ
0: นะฮะสำหรับคุณภูมินะฮะไม่ต้องกังวลนะเส้น2เส้นผมน่าจะเยอะกว่าเส้น2เส้นไปหลายเลยแล้วฮะยังวัยรุ่นอยู่นะฮะคุณแม้นมาศนะฮะอายุ63หนัก65สอบถามมาบอกว่าเคยเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบหมอเคยให้ยามาทานแต่จำชื่อยาไม่ได้อยากทราบชื่อยาที่สามารถไปหาซื้อได้ตามร้านขายยาค่ะกระเพาะปัสสาวะอักเสบฮะ
2: ครับก็ไปตรวจก่อนนะครับเราไม่แนะนำให้ท่านไปซื้อยาที่ร้านขายยาโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะนะ

0: ครับ
1: อ๋อ
0: ทุกครั้งที่เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบแนะนําให้ไปพบแพทย์ครับเพราะว่าแพทย์จะต้องทําการตรวจปัสสาวะทําการเพาะเชื้อและดูเชื้อโรคนะครับ
1: ไม่ใช่ว่าอาการนี้เคยเป็นแล้วหมอเคยให้ยาตัวนี้มาแล้วไปหาเภสัชบอกว่าเอ้ยฉันเคยได้ยาตัวนี้แล้วไปซื้อกินเองไม่ได้ใช่ไหมอาจารย
0: ์ก็ไม่แนะนํานะครับเพราะว่าท่านอาจจะมีโรคอื่นแอบแฝงอยู่ด้วยนะครับถ้าท่านเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นแล้วเป็นอีกเป็นแล้วเป็นอีกก็ต้องมาเช็คดูนะครับการรับประทานเช็คดูนิ่วในกระเพาะปัสสาวะนิ่วในไตนะครับพวกนี้นะครับพวกนี้ต้องดูแลภายใต้การแพทย์นะครับยาปฏิชีวนะทุกๆชนิดไม่แนะนําให้ซื้อกินเองที่ร้านยานะครับ
1: นะครับ
0: ไม่อย่างนั้นท่านอาจจะเจอยากินยาแล้วดื้อยานะครับพอดื้อยาก็อันตรายเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เพื่อความปลอดภัยกับทุกท่าน
1: นะคุณแม่นมาหรือว่าท่านอื่นๆที่อาจจะอยากจะหาซื้อยาทานเองถ้าเกิดดูว่าเป็นอาการบางอาการหรือว่าเป็นยาปฏิชีวนะแนะนำไปพบหมอดีกว่าให้หมอสั่งจ่ายยานะครับเดี๋ยวจะเป็นเรื่องอื่นซะ
0: ครับยกเว้นเป็นยาลดอักเสบที่ไม่ใช่ยาปฏิชีวนะนะครับหรือว่าสาเหตุของตัวโรคเป็นโรคกับสาเหตุอื่นๆนะครับแล้วคุณหมอบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อต้องทานต่อเนื่องสามารถไปซื้อใกล้บ้านได้อันนี้ก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะครับท่านไปซื้อได้เลยเอาตัวอย่างยาไปให้ทางร้านยาเขาดูนะครับ
1: ครับคุณมนนิธาสอบถามเรื่องต้อหินมาฮะต้อหินนี่สามารถเลเซอร์ได้ใช่ไหมฮะนายสะทัว
2: ในบางชนิดนะครับต้อหินมันก็จะมีแบ่งคร่าวๆว่าจะเป็นมูลเปิดมูลปิดแบบนี้นะครับต้อหินบางชนิดนะครับการรักษาอาจจะต้องใช้เลเซอร์นะครับบางอันก็อาจจะไม่ได้ต้องใช้นะครับขึ้นอยู่กับชนิดครับ
1: ขึ้นอยู่กับชนิดแล้วขึ้นอยู่กับความรุนแรงหรือว่าลักษณะของอาการด้วยไหมฮะ
2: ใช่ครับใช่ครับขึ้นอยู่กับความรุนแรงขึ้นอยู่กับว่าการรักษาหลักนะครับของต้อหินชนิดนั้นเนี่ยมันคือการใช้ยาหรือการใช้เลเซอร์นะครับมันก็ต่างกันนะครับ
1: คุณหมอจะเป็นคนแนะนําเองว่าเคสนี้ควรจะเป็นเลเซอร์เคสนี้ควรเป็นยาหรือเคสนี้ควรจะเป็นการรักษารูปแบบไหนๆใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับใช่ครับจะต่างกันครับ
1: ครับคุณปูฮะอายุ73นะฮะถามว่าทานแคลเซียมกินนมวันละ2กล่องและน้ำเต้าหู้อันไหนจะทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับแคลเซียมมากกว่ากันฮะ
0: ก็ทานทุกอย่างเลยครับที่ท่านบอกมานะครับเพราะว่าแต่ละอย่างนี่แคลเซียมไม่ถึงฮะเขาก็ใช้หลายอย่างร่วมกัน
1: อ๋อไม่ใช่ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งกิน2อย่างเลยดีกว่านะอาจารย์
0: ครับเราแนะนําจากอาหารเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจากอาหารก็นมใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: แต่ว่าพอผู้สูงอายุเนี่ยครับนะครับการดูดซึมแคลเซียมก็ลดลงนะครับแล้วก็ปริมาณแคลเซียมต้องการต่อวันนี้มากขึ้นนะครับนะครับอย่างพิธีกรนี้เราต้องการแคลเซียม900มิลลิกรัมต่อวันนะครับ
1: ครับ
0: คนตั้งครรภ์เราก็ประมาณ 1,200 นะครับผู้สูงอายุก็ 1,200 มิลลิกรัมต่อวันนะครับแคลเซียมเม็ดที่รับประทานเนี่ยครับมันเป็น 1,000 มิลลิกรัมหรือ 1,200 แต่ท่านดูดซึมได้ 30-40% นะฮะจริงๆท่านได้ประมาณ 300-400 เองครับนะครับก็ได้จากนมมาเพิ่มขึ้นฮะนมกล่องหนึ่งก็จะมีประมาณ200มิลลิกรัมใช่ไหมฮะท่านดื่ม2กล่องก็ได้ปิด400รวมกันก็ประมาณ8-900รวมถึงอาหารอย่างอื่นด้วยนะครับปลาตัวเล็กๆกุ้งฝอยปลาป่นนะครับพวกนี้ก็จะมีแคลเซียมเยอะเพราะฉะนั้นการทานแคลเซียมต้องหลายๆอย่างประกอบกันครับนะครับแล้วท่านต้องได้วิตามินดีเพียงพอด้วยนะครับเพื่อดูดซึมแคลเซียมนะครับอย่างนั้นที่ท่านทานมานี่ถูกต้องเลยฮะนมวันละ2กล่องมีแคลเซียมเม็ดสำหรับคนอายุ70กว่าก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับ
1: นะฮะอาจจะหาอย่างอื่นทานประกอบไปหลายอย่างกันนะครับเสริมแคลเซียมให้ร่างกายคุณจำเรืองนะฮะถามมาเกี่ยวกับเรื่องของอาการหูอื้อนะไม่แน่ใจว่าอาจารย์ท่านไหนพอจะให้ข้อมูลได้บ้างอายุ66มีอาการหูอื้อเหมือนมีลมออกหูดังฟู่ฟู่เป็นมานานแล้วมีสาเหตุมาจากอะไรนะพอให้ข้อมูลเบื้องต้นได้ไหมหรือว่าจะเป็นอาจารย์ด้านสดสอนนาซิกอะไรพวกนี้ฮะ
2: จะต้องไปตรวจนะคร
0: ับ ครับก็ไปคือการหูอื้อนี่คงต้องซักประวัตินะครับนะตรวจร่างกายครับก็จะมีที่สองหูนะครับที่สองหูดูหูเนี่ยมีหูชั้นนอกหูชั้นกลางหูชั้นในหลักๆคงต้องส่องดูหูชั้นกลางที่ต่อกับชั้นนอกนะครับตัวแก้วหูมีปัญหาหรือเปล่านะครับถ้าหูชั้นนอกหูชั้นกลางปกติดูแล้วยังมีหูอื้อก็มีการตรวจเพิ
1: ่
0: ม
1: ไปได้วันพรุ่งนี้มาไวๆหน่อยนะสักประมาณ5 โมง นิดๆนะครับกลับมาเจอกันนะฮะวันนี้หมดเวลาของรายการลัคคิวหมอรามานะครับต้องขอบคุณอาจารย์ก๊อฟและอาจารย์ทูนะครับวันนี้เรา3 คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

ป้าหมายสำคัญคือหาวิธีรักษามะเร็งนะฮะเพราะมะเร็งเป็นโรคที่รักษายากที่สุดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถเอาชนะสิ่งนี้ได้นะฮะก็จะช่วยคนได้เยอะมากคนที่ทรมานจากโรคนี้มีเป็นล้านล้านคนทั่วโลกนะฮะการวิจัยของผมนะฮะก็คือหาวิธีรักษามะเร็งนะฮะโดยนำเอาเม็ดเลือดขาวจากร่างกายของคนไข้นะฮะเสร็จแล้วเพาะเลี้ยงในห้องแลบนะฮะใส่สารกระตุ้นต่างๆนะฮะแล้วทำให้มันเก่งขึ้นแข็งแรงขึ้นนะฮะและนอกจากนั้นทำให้มันเพิ่มจำนวนขึ้นนะฮะเสร็จแล้วก็ฉีดกลับให้คนไข้นะแล้วหวังผลให้เม็ดเลือดขาวเราเนี่ยจัดการกับมะเร็งในตัวคนไข้ผลการรักษาเราคาดหวังว่าเคมันจะฆ่าเซลล์มะเร็งได้นะส่วนจะได้มากน้อยแค่ไหนอาจจะต้องดูผลงานวิจัยไปเรื่อยๆก่อนนะครับแต่ว่าที่เราบอกได้แน่ๆก็คือโอเคผลข้างเคียงเนี่ยจะน้อยกว่าพวกยาเคมีบำบัดฮะยาเคมีบำบัดอย่างที่เราทราบหัวจดเท้าเลยผมร่วงขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียแต่ว่าการใช้เม็ดเลือดขาวก็คือธรรมชาติก็คือเม็ดเลือดขาวของตัวคนไข้เองนะแล้วฉีดกลับเข้าไปนะโดยขั้นตอนที่ปลอดเชื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยผลข้างเคียงน้อยมากๆอาจจะมีบ้างอาจจะมีไข้ขึ้นนะฮะซึ่งเป็นอาการที่เกิดจากการทำงานของเม็ดเลือดขาวเท่านั้นเองนะฮะตัวผมเองก็เป็นแพทย์แล้วก็รักษาคนไข้ด้วยนะครับการที่เรารักษาคนไข้แพทย์ในปัจจุบันก็ใช้ตำราแพทย์นะฮะก็สิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดนะฮะเป็นมาตรฐานนะฮะแต่ถามว่ามาตรฐานการรักษาปัจจุบันนะฮะรักษาได้ทุกอย่างในโลกไหมคำตอบคือไม่นะฮะโรคบางอย่างนะฮะเรารักษาไม่ได้เลยนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่มีแพทย์นักวิจัยนะครับเราก็จะอยู่แค่จุดเดิมครับคนที่เป็นโรคนี้ก็ช่วยไม่ได้ก็อยู่คำเดียวก็คือคำว่าช่วยไม่ได้นะฮะซึ่งผมไม่อยากได้ยินคำนี้นะฮะก็ถ้าเราสามารถที่จะเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ได้เองนะฮะก็คือการมาเป็นนักวิจัยเองนะฮะสิ่งที่ท้าทายก็คือถ้าทำสำเร็จนะฮะได้รักษาคนไข้ในโรคที่ว่ากันว่ารักษาที่ยากที่สุดก็คือโรคมะเร็งนะฮะนั้นสิ่งนี้แหละนะสิ่งที่ผมเป้าหมายสำคัญเลยนะฮะแล้วก็คิดหวังว่าถ้าสำเร็จได้นะจะมีความสุขมากเลย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้คุณผู้ชมครับทุกวันนี้ครับเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องของโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยผมเชื่อว่าในขณะที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมกำลังรับชมรับฟังรายการนี้อยู่ก็คงจะรับฟังรับชมจากโทรศัพท์มือถือนั่นแหละหลายๆคนอาจจะมีคำถามว่าใช้สักเท่าไหร่มันถึงจะพอดีและใช้นานขนาดไหนมันจะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าtext neck syndrome ได้วันนี้ครับเราจะมาคุยกันกับอาจารย์มิวอาจารย์นายแพทย์เตชิตจิระวิชิตชัยอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเกี่ยวกับ text neck syndrome ครับสวัสดีครับอาจารย์มิว
2: สวัสดีครับอาจารย์เต้ครับ
1: อันดับแรกเลยครับคำว่า text neck syndrome เนี่ยฟังดูมันเหมือนเป็นคำใหม่หรือเปล่าครับ
2: ต้องบอกว่าไม่ใช่คำใหม่ครับเป็นคำที่ใช้กันมานานค่อนข้างจะนานมากหลายๆปีแล้วครับ ใช่ครับมันก็มาจากคำว่า text neck เลยก็คือ text neck เนี่ยหมายถึงว่าเหมือนคนเราก้มพิมพ์ text หรือว่าพิมพ์พวกพิมพ์นู่นนี่นั่นในมือถือเนี่ยครับแต่ text neck อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องก้มมือถืออย่างเดียวนะครับบางทีเราก้มอ่านหนังสือแบบไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยครับเอาหนังสือวางราบไว้กับโต๊ะแล้วก็ก้มเยอะๆอย่างเงี้ยอ่านไปนานๆเนี่ยก็เป็นอาการของ text neck syndrome ได้เหมือนกันครับ
1: text neck syndrome ได้
2: ใช่ครับ
1: ซึ่ง text neck syndrome เนี่ยมันไปมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์อะไรกับตัว office syndrome ไหมครับ
2: ที่จริงต้องบอกว่ามันเป็นหนึ่งในกลุ่ม office syndrome ได้เลยครับ
1: ครับ
2: ก็คือกลุ่ม office syndrome เนี่ยอาจจะมีรวมตั้งแต่ทางร่างกายเลยนะครับอาจารย์อาจจะเป็นคอบ่าไหล่หลังตรงบริเวณก้นหรือว่าบริเวณกล้ามเนื้อขาด้านหลังลงไปถึงน่องอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยเป็นกลุ่มออฟฟิศซินโดรมได้หมดเลยแต่ว่าเทคนิคที่เราพูดเนี่ยเราจะพูดในแง่ของก้มคอใช่ไหมครับ อาการปวดส่วนมากก็จะเป็นเกี่ยวกับตรงบริเวณคออาจจะมีเอียวบ่ามาด้วยนิดหน่อยได้ครับ
1: ลักษณะการจัดการท่าทางของเราแบบไหนครับที่ทำใหเกิดอาการ text neck syndrome นี้ขึ้นมา
2: ง่ายที่สุดเลยก็คือการก้มเล่นมือถือนี่แหละครับอาจารย์ใช่
1: คร
2: ับ ส่วนใหญ่ก็จะก้มลงจริงไหมครับอาจารย
1: ์
2: เอามือถือไว้ใกล้ๆตัวแต่เอาไว้ระดับพวกระดับอกหรือระดับเอวหรือระดับสะดือนะครับแล้วก็ก้มยิ่งมองเนี้ยยิ่งก้มมากเท่าไหร่นะครับยิ่งเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเขาก็ต้องบอกว่าให้ยกมือถือขึ้นมาใกล้ๆระดับสายตานิดนึงอย่างเงี้ยครับใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่านานจนเกินไปก็ไม่ดีเพราะว่าถ้าเกิดยกขึ้นมาระดับสายตาแต่ยกไว้นานๆเนี่ย
1: ก็มือ
2: แขนปวดแขนใช่ครับเมื่อยแขนแทนอีก
1: เวลาที่ใช้โทรศัพท์มือถือเหล่านี
2: ้ครับ
1: หนึ่งก็คือเรื่องของการจัดการท่าทางซึ่งควรจะต้องมีการปรับ
2: ใช่ครับ
1: รวมทั้งอาจจะเป็นเรื่องระยะเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ถ้างั้นเริ่มจากเรื่องของการจัดการท่าทางของเราก่อน
2: ใช่ได้ครับก็คือท่าทางเนี่ยอันนี้เราจะพูดอิงไปกับออฟฟิศซินโดรมเลยนะครับหลายๆคนส่วนใหญ่เนี่ยจะนั่งทำงานหนึ่งนะครับนั่งทำงานเนี่ยลองสังเกตตัวเองเลยนะครับว่าพอนั่งไปสักพักนึงอ่ะเราห่อไหล่หลังเราค่อมลงหรือเปล่าแล้วเราก็แบบคางเราเนี่ยครับยื่นไปด้านหน้าแบบนี้หรือเปล่าซึ่งผิดหลักสรีระศาสตร
1: ์
2: หรือหลักกายศาสตร์พวกเนี้ยครับ
1: ท่านั่งผมเชื่อว่าตอนที่อาจารย์มิวพูดถึงท่านั่งเนี่ยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่รับชมรายการนี้อยู
2: ่
1: คงจะพยายามที่จะขยับว่าเอ๊ะท่านี้ถูกหรือเปล่านะครับเวลาที่นั่งยืดตัวขึ้นใช่มั้ยฮะ
2: ยืดตัวขึ้นครับไหล่ตรง
1: ไหล่ตรง
2: ไหล่ตรงก็คือไหล่ก้มคอลงไปเพียงแค่นิดเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นงอไปประมาณ15องศาจากแนวดิ่งเนี่ยครับลงมาแค่15องศาเนี่ยแรงจาก5เนี่ยเพิ่มเป็น12โลเลยนะ
1: โอ้ยนั่นมันเกิน1เท่าเลยนะ
2: ใช่ครับเกินเท่านึงไปอีกครับ ยิ่งบางคนถ้าเกิดสมมติอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเล่นมือถือแล้วแบบว่าเอามือถือไว้ระดับตรง
1: ตัวอย่างนี้เลย
2: ตรงตัวตรงสะดือตรงใกล้ๆแบบตรงช่วงท้องเนี่ยครับก็จะก้มเยอะบางทีก้มมากกว่า60องศา
1: โอ
2: ้โหแรงกระทำเกินแบบเกือบ30โลเลยนะครับประมาณ27โลได้เลย
1: ครับแสดงว่าแรงมันจะไปกระทำกับตัวกระดูกสันหลังส่วนคอนี่เยอะขึ้น
2: ใช่ครับแล้วก็หลังนะครับถ้าเป็นไปได้คือนั่งเก้าอี้ให้เต็มก้นนะครับหลังแนบกับพนักเก้าอี้เลยนะครับแล้วก็ตัวถ้าเกิดสมมุติต้องนั่งใช้คอมพิวเตอร์ตรงบริเวณศอกนะครับก็คือจะงอประมาณ90องศาแบบนี้ครับต่อลงมาก็คือตรงช่วงเอวครับ

0: เป็นอยู่ในช่วง90องศาตั้งฉากหรือถ้าเกิดตามตัวเก้าอี้ครับมันอาจจะแอนเอ็นไปได้ถึงประมาณ110องศาอย่างเงี้ยได้ครับ ส่วนในส่วนของเข่าเนี่ยเข่าจะต้องงอประมาณ90องศาจะไม่งอมากกว่านั้นนะครับเพราะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นเข่าเสื่อมแล้วบางคนถ้าเกิดเท้าลอยตัวเล็กอาจจะมีเอาพวกกล่องรองเท้าหรืออะไรมาวางเพื่อให้เท้าวางแนบกับพื้นได้
1: เราจะได้มีที่พักเท้า
0: ใช่ครับ
1: หลายๆท่านก็ตอนนี้นอกจากใช้มือถือก็อาจจะเป็นการใช้แท็บเล็ตหรือว่าโน้ตบุ๊กในการทำงานหรือการเรียนนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งการที่จะยกโน้ตบุ๊กขึ้นมันคงจะไม่ไหวถูกไหมจะปรับยังไงดีครับ
0: อันนี้ดีมากเลยครับอาจารย์เตคือต้องบอกว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยเป็นสิ่งที่ความจริงเขาก็เหมือนชื่อมันนะครับแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กวางบนตักวางบนอะไรมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรใช้นานอยู่แล้วครับอาจารย์แต่บางคนปัจจุบันไม่ใช่บางคนหลายๆคนเลยครับปัจจุบันเนี่ยเราเปลี่ยนมาใช้โน้ตบุ๊กกันเป็นประจำ ถ้าเราใช้โน้ตบุ๊กแล้วเราใช้แบบระยะเวลานานๆ อันนี้ขอย้ำเลยว่าเราควรต้องซื้อคีย์บอร์ดแยกครับใช่ครับอาจารย์คีย์บอร์ดแยกซึ่งปัจจุบันนี้มันไม่ได้แพงมากถ้าเกิดเราซื้อคีย์บอร์ดแยกมาแล้วคีย์บอร์ดเราเนี่ยวางอยู่ในระดับตรงที่มือเราที่บอกว่าข้อ2งอ90องศาแต่ตัวโน้ตบุ๊กที่วางอยู่บนโต๊ะเนี่ยเราต้องก้มเยอะใช่ไหมครับเราปรับเป็นเอาอะไรมารองเอาเป็นกล่องหรืออะไรก็ได้มารองให้โน้ตบุ๊กขึ้นมาแล้วตรงจอมอนิเตอร์เนี่ยตรงกับระดับสายตาเราหรือว่าก้มเราก้มหน้าไม่เยอะมากแค่นิดเดียวแค่ประมาณ 15-20 องศาเงี้ยครับก้มแล้วมองแค่เนี้ยถือว่าดีใช่ครับอันนี้คือเป็นเราสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อคอมตั้งโต๊ะครับเราใช้โน้ตบุ๊กก็ได้ใช่ครับ
1: นอกจากจะมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการที่จะยกโน้ตบุ๊กขึ้นหรือว่าเป็นตัวที่จับมือถือหรือแท็บเล็ตแล้วหลายๆคนก็มันเริ่มค่อยๆแบบค่อยๆค่อมลงไปค่อมลงไปอย่างนี้มันก็ไม่ช่วยเช่นกันถูกไหม
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของการจัดท่าทางการนั่งก็ยังสำคัญที่สุดอยู่ดี
0: สำคัญมากที่สุดอยู่ดีครับ
1: การก้มศีรษะมันจะเป็นการเพิ่มแรงที่กระทำต่อกระดูกสันหลังส่วนคออวัยวะไหนบ้างที่จะได้รับผลกระทบตัวกระดูกสันหลังเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าใครบ้าง
0: เริ่มแรกเลยก็จะเป็นกล้ามเนื้อครับ
1: กล้ามเนื้อ
0: ก็ต้องบอกว่ากล้ามเนื้อของคนเราบริเวณคอเนี่ยมันก็จะมีทั้งคอบ่านะครับมันก็จะมีทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังส่วนใหญ่แล้วเวลาเราก้มเยอะๆครับกล้ามเนื้อด้านหลังเนี่ยครับมันจะถูกยืด
1: กล้ามเนื้อด้านหลังของบริเวณคอของเราใช่ม
0: ั้ยใช่บริเวณกล้ามเนื้อคอด้านหลังกล้ามเนื้อบ่าด้านหลังครับมันจะถูกยืดมา
1: ครับ
0: แต่กล้ามเนื้อด้านหน้ากล้ามเนื้อคอด้านหน้าเนี่ยจะถูกหดให้สั้นลงพอเราก้มอยู่ใช่ก็คือเกิดความไม่สมดุลพอเราทำร้ายมันนานๆ อยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสมนานๆเนี่ยครับ มันจะทำให้เกิดการเกรงซึ่งเราจะบอกไม่ได้หรอกครับว่าเกรงตรงไหนมากกว่ากันไอ้ที่ถูกยืดหรือที่ถูกหดสั้น บางคนครับอยู่ในท่าที่ผิดนานๆเนี่ยบาง คนแบบปวดคอด้านหลังก็คือมีการเกรงของกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านหลังเพราะถูกยืดนานครับมันก็เกิดการเกรงขึ้นบางส่วนหรือบางคนนะครับบางคนปวดคอด้านหน้าเพราะก้มนานๆครับก็เป็นได้เหมือนกล้ามเนื้อมันหดสั้นลงมันก็เกรงบางทีบางจุดแต่ว่าโครงสร้างของคอเราเนี่ยเข้าไปข้างในลึกๆเนี่ยมันไม่ได้มีแค่กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเป็นแค่เหมือนเป็นตัวโปรเทคเป็นโครงสร้างด้านนอกครับแต่ข้างในจริงๆอ่ะก็คือกระดูกสันหลังส่วนคอซึ่งกระดูกสันหลังส่วนคอของคนเราเนี่ยระหว่างกระดูกสันหลังส่วนคอแต่ละข้อเนี่ยครับก็จะมีเขาเรียกว่าหมอนรองกระดูกคอใช่ครับเพื่อเหมือนเป็นการโปรเทคเวลาเราต้องเอียงคอก้มคอหงายคออะไรเงี้ยครับ ไม่ให้กระดูกของแต่ละอันเนี่ยมันมาชนมาเสียดสีกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทำหน้าที่สำคัญมากแต่บางทีถ้าเกิดเราอ่ะก้มคอมากไปนานไปอะไรเงี้ยครับและทำให้เกิดกล้ามเนื้อที่มันมาโปรเทคด้านหลังมันล้าหมอนรองกระดูกเคลื่อนตอนหนึ่งภาพแล้วถ้าเคลื่อนเนี่ยบางทีเคลื่อนนิดหน่อยเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรอาจจะเป็นแค่แบบอ่ะปวดกล้ามเนื้อนิดหน่อยแต่ถ้าทำเป็นประจำนะครับอาจารย์เราเคลื่อนเยอะๆอันเนี้ยรุนแรงได้คือมันอาจจะหลุดไปกดเส้นประสาท
1: โอ้ถ้ามันเป็นอาการที่กล้ามเนื้อเราก็คงจะรู้สึกประมาณไหนครับปวดเกร็งยังไง
0: ถ้าเป็นอาการที่กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเกร็งใช่ไหมครับอาจารย์มันก็จะเป็นรู้สึกแบบปวดล้าๆปวดตึงๆปวดสัมพันธ์กับท่าทางเช่นบางคนปวดกล้ามเนื้อคอแต่ข้างใดข้างหนึ่งมันก็อาจจะสัมพันธ์กับการที่เขาหันคอไปด้านนั้นหรือว่าเอียงคอไปด้านนั้นก็จะรู้สึกโอ๊ยปวดทันทีแต่พอเอียงมาอีกด้านหรือหันมาอีกด้านก็ไม่ได้ปวดเท่ากันอันนี้ก็คือจะบอกได้พอบอกได้ว่าเออเนี่ยน่าจะมีปัญหาที่บริเวณกล้ามเนื้อคอด้านซ้ายประมาณนี้ครับหรือว่าบางคนเนี่ยเวลาอาการปวดแบบคอคำไปแล้วจับแล้วรู้เลยว่าปวดเหมือนเขากดไปนิดนึงเนี่ยครับเจ็บขึ้นมามากเลยอันนี้ก็ต้องก็จะรู้แล้วว่าเนี้ยดูเป็นที่กล้ามเนื้อจริงๆใช่ครับเพราะพวกนี้เนี่ยต้องบอกอาจารย์เต้ว่าหายได้เองอยู่นะครับอาจารย
1: ์
0: ก็คือจะกินเวลาอยู่ในช่วงประมาณ 2-3 วันไปจนถึงอาทิตย์นึงได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดบางคนเป็นนานๆโดยที่เป็นเรื้อรังไปเลยเนี่ยครับแล้วอาการไม่หายเลยอ่ะแต่ว่าเขาไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงอะไรเงี้ยครับอันนี้ต้องรีบไปตรวจแล้วครับ
1: อาจารย์มิวครับผมสนใจเรื่องของอาการทางระบบประสาท

0: เนื่อง
1: ค
0: ม
1: รา ับ
0: จ
1: อ
0: า
1: าก จ
0: อา
1: าก รย
0: า
1: ์
0: รเท็กซ์เน็กซินโดรมเนี่ยค
1: คร
0: ับ
1: รับ
0: อาการมันจะเป็นประมาณไหนถ้าเผื่อกล้ามเนื้อมันก็ชัดเจนว่าอาจจะมีการปวดตรึง
1: คร
0: เก
1: ับ
0: ร็งใช่ไหมฮะ
1: ใช่คร
0: แต
1: ั
0: ่
1: บ
0: ว่าถ้ามันเป็นอาการระบบประสาทเนี่ยเมื่อสักครู่อาจารย์มิวบอกว่าอาจจะมีอาการอ่อนแรงแต่อันนั้นถ้าเผื่อไม่ได้ถูกเช็คโดยผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์เนี่ยก็อาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราอ่อนแรงหรือเปล่าแต่ว่ามันจะมีอาการอะไรบ้างที่เราสามารถจะบอกได้ด้วยตัวเองว่าเฮ้ยมันอาจจะมีอะไรสักอย่างที่ผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาทของเราแล้ว
1: อ่อนแรงเป็นหนึ่งอย่างนะครับ
0: ฮ
1: บา
0: ะ
1: งทีอาจจะไม่จำตอนแรกอาจจะไม่จำเป็นต้องตรวจแต่คนไข้เนี่ยจะรู้ตัวเองเลยว
0: ค
1: ่
0: รา ับ
1: ตัวเองอาจจะอุ๊ยมือหยิบจับของอ่ะมันไม่ถนัดเท่าเดิม
0: อ๋
1: อั
0: อ
1: นนี้เขาอาจจะมาแบบว่าไม่ถนัดแต่บางคนอาจจะมาถึงขนาดแบบอ่อนแรงไปเลยเหมือนหยิบจองเนี่ยเคยหยิบไปพวกเนี้ยหลุดมื
0: หล
1: อ
0: ุดม
1: ง
0: ื
1: ่
0: อ
1: ายๆ
0: อ
1: ใช
0: ื
1: ่ครับ
0: ม
1: อย่างท
0: ค
1: ี
0: ร
1: ่
0: ับ
1: สองเลยอาการทางระบบประสาทนี่มีอีกก็คืออาการปวดแผลบครับอาจารย์
0: ปวดแบบ
1: ปว
0: แ
1: ด
0: ล
1: แผล
0: บ
1: เหมือนบางทีไฟช็อต
0: อื
1: แผล
0: ม
1: ร้าวลงจากที่คอมาที่แขนหรือที่มืออะไรเงี้ยครับ
0: อืม
1: อันนี้การปวดมันเป็นลักษณะเหมือนบางคนก็จะเหมือนไฟช็อตนะครับอาจ
0: อ
1: า
0: ื
1: รย์
0: ม
1: บางคน
0: ค
1: จ
0: ระ ับ
1: เหมือนแบบจี๊ดแป๊บมาเลยอย่าง
0: อ
1: เงี
0: ื
1: ้ย
0: ม
1: ครับอันนี้จะแปลกๆละภาวะคล้ายๆแบบไฟช็อตช
0: อ
1: ัด
0: ืม
1: เจนหรือว่าอีกอย่างหนึ่งคือมีอาการชาครับบางคนตื่นมาจะรู้เลยว่าเฮ้ยปกติเนี่ยแขนข้างนี้ก็ไม่ได้รู้สึกแบบนี้มันรู้สึกเหมือนรู้สึกแปลก
0: อืม
1: ๆใช่
0: สงสัยเรื่องของการอาการแป๊บนะครับ
1: ครับ
0: ต้องแป๊บสักกี่ครั้งหรือทีขนาดไหนถึงจะเอ้ยเราคงจะผิดปกติแล้วล่ะต้องไปหาคุณหมอแล้วล่ะ
1: ถ้าเกิดว่าแป๊บแต่ว่าไม่มีลักษณะการชาร่วมไม่มีอ่อนแรงที่เราสังเกตได้ชัดเจนรอดูก่อนได้ครับถ้าเกิดสมมุติว่าดูแลตัวเองรักษาแล้วหรือว่าอาจจะมีการประคบการยืดเหยียดการอะไรแล้วอาการ

0: อะไรเป็นตัวช่วยได้บ้าง
1: ครับต้องบอกว่าตอนแรกเลยนะครับถ้าเกิดมีการปวดเกร็งกล้ามเนื้อเนี่ยให้เราเช็คดูง่ายๆก่อนเลยก็คืออาจจะใช้หลังมือก็ได้นะครับคลำดูว่ามันมีลักษณะของการปวดบวมแดงร้อนหรือการอักเสบหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นนะครับหรือว่าแค่ขยับนิดเดียวก็โหเจ็บมากแล้วอันนี้ครับแปลว่าใช่ครับแล้วก็เอาผ้าเนี่ยพันสัก 2-3 รอบแล้วก็เอามาประคบค้างไว้ครั้งนึงประมาณ 1-2 นาทีเราก็ดูเลยว่าลักษณะของการปวดบวมแดงร้อนอ่ะมันคงที่หรือมันลดลงไหมถ้าเกิดมันลดลงเนี่ยเราจะเริ่มมาดูแล้วว่าเราอาจจะดูว่าเราขยับได้มากขึ้นไหมถ้าเริ่มดีขึ้นแบบพวกนั้นครับเราจะใช้ประคบอุ่นมาช่วย
0: ประคบอุ่น
1: ใช่
0: ถ้าบอกว่าการประคบเย็นประคบร้อนไม่ใช่เวมียาสำหรับกินไหมครับง่ายดีครับ
1: ได้ครับอาจารย์ต้องบอกว่ายากินเนี่ยเวลาสมมุติว่ามีการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือกล้ามเนื้อหดเกร็งมากๆครับมียากินก็ได้ทั้งยาลดการอักเสบที่เราบอกว่าเรียกว่าหรือว่าเราเรียกเอ็นเซดมันแปลว่าเป็นยาลดการอักเสบแบบไม่มีสเตียรอยด์อันนี้ใช้ได้ครับแต่ต้องดูด้วยว่าเราเนี่ยเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงดีหรือมีโรคประจำตัวเพราะว่าเอ็นเซดเนี่ยมีข้อแม้ในการใช้ถ้าคนที่มีภาวะเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารเช่นเป็นโรคกระเพาะอาหารหรือว่ากระเพาะอาหารเป็นแผลอะไรเงี้ยครับอันนี้ต้องหลีกเลี่ยงอย่างที่สองคนที่มีโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดที่เป็นหนักๆที่คุมไม่ค่อยดีอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยแนะนำให้ใช้เท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่ได้มีภาวะพวกนี้นะครับก็สามารถใช้ได้แต่เราจะไม่ใช้นานและข้อแม้ก็คือให้ใช้หลังอาหารทันทีนะครับบางคนอย่างเช่นกินข้าวเกือบหมดเนี่ยครับกินข้าวไปประมาณ 80-90% กินยาแล้วก็กินข้าวตบอย่างเงี้ยได้แต่ไม่ใช่กินขนมแค่2คำแล้วกินถือว่ากินข้าวนะครับอันนั้นไม่ช่วย
0: อันนั้นไม่ช่วย
1: มันก็กัดกระเพาะเหมือนกันครับ
0: เรื่องของการกินยานะครับจะปรึกษาใครได้ถ้าสมมติว่าไม่ได้ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลหรือคลินิกอันนี้สามารถที่จะสอบถามจากใครได้ครับ
1: ปรึกษาเภสัชกรได้เลยครับที่ร้านยาคุณเภสัชกรเขาก็จะถามด้วยว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ควรกินนะคุณเภสัชกรก็สามารถช่วยได้ครับหรือว่าบางคนรู้สึกว่ามันหายไม่สนิทเราอาจจะต้องดูว่าเราได้ออกกำลังกายยืดเหยียดหรือว่าออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงให้มันอยู่ในภาวะปกติหรือยังหรืออีกอย่างนึงที่สำคัญเลยคือท่าทางเราดีหรือยัง
0: ดีเลยที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายหรือว่าการจัดท่านั่งครับอาจารย์มีเคล็ดวิชาหรือว่าวิธีในการที่จะทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันแข็งแรงหรือว่าช่วยบรรเทาอาการได้บ้างไหมครับ
1: มันต้องบอกว่าการออกกำลังกายมีอยู่2อย่างครับอาจารย
0: ์
1: ถ้าช่วงแรกนะครับที่เขาไม่ได้อักเสบมากแล้วเริ่มหันคอได้เริ่มอะไรอย่างนี้ครับเราจะเริ่มด้วยการยืดเหยียดยืดเหยียดกล้ามเนื้อครับอาจารย์ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยพูดแล้วอาจจะดูเหมือนเอ๊ะแบบไม่มีความรู้หรือว่ายากแต่ที่จริงเนี่ยทุกคนสามารถทำได้นะครับสมมติว่าจะยืดเหยียดข้างซ้ายเนี่ยครับเราจะใช้มือซ้ายของเราเนี่ยครับจับขอบเก้าอี้ไว้
0: จับขอบเก้าอี้ผมชวนให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ทำตาม
1: ลองทำด้วยนะครับ แล้วเอามือเนี่ยครับอ้อมศีรษะขึ้นมาด้านหลังนี่
0: คร
1: ับ บางคนก็ถ้าเกิดปวดคอด้านหลังนะครับก็จะก้มหน้าลงนิดนึงแล้วก็ดึงศีรษะไปอีกด้านนึงก็คือดึงไปด้านขวาอย่างเงี้ยครับอาจารย์รู้สึกตึงไหมครับ
0: รู้สึกคร
1: ับ ใช่ครับมันก็จะตึงให้ค้างไว้จนถึงจุดที่รู้สึกตึงแต่ว่าต้องไม่ปวดมากนะครับอาจารย์ข้อแม้ก็คือตึงแต่ไม่ปวดมากนับ1ถึง20ครั้งไว้นับ1ถึง20เนี่ยถือเป็น1ครั้งควรทำสักกี่เซตดีครับก็คือเซตนึงเนี่ยส่วนใหญ่จะประมาณ5ครั้งก็ถ้านับ1ถึง20เนี่ย1ครั้งทำไป5ครั้งแล้วก็พักแป๊บนึงอาจจะทำวันนึงเนี่ยเช้าสัก2เซตเย็นสัก2เซตก็ได้ใช่ครับอยากให้นับออกมาเลยบางทีพูดออกมาเลยเพราะว่าจะได้ไม่กลั้นหายใจใช่ครับบางคนเนี่ยเวลาทำอะไรพวกนี้ออกกำลังกายพวกนี้กั้นหายใจหนึ่งนะครับกล้ามเนื้อไม่ยืดหยุ่นเพราะกล้ามเนื้อต้องใช้ออกซิเจนในการสันดาบและการยืดหยุ่น
0: ครับ
1: สองบางคนสูงอายุความดันขึ้นเลยครับ
0: เพราะเนื่องจากการกั้นหายใจ
1: ใช่ครับ
0: วิธีนี้คือเป็นวิธีในการยื
1: ดเหยียดครับ
0: ยืดเหยียดซึ่งแนะนำสำหรับผู้ที่มีอาการน้อย
1: ผู้ที่อาจจะเคยมีอาการเยอะแล้วดีขึ้นแล้วกินยาประคบเย็นดีขึ้นกลายเป็นประคบอุ่นแล้วก็อาการดีขึ้นก็หลังประคบอุ่นก็ยืดอย่างนี้ครับอาจารย
0: ์มันมีวิธีในการป้องกันไหมครับ
1: มีครับอาจารย์อย่างที่บอกตอนแรกเป็นออกกำลังกายยืดเหยียดอีกอย่างนึงคือออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรง
0: เพิ่มความแข็งแรง
1: แต่ออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงในที่นี้นะครับเราจะทำในกรณีที่อาการปวดเนี่ยค่อนข้างดีขึ้นละเราจะมีท่าง่ายๆเลยนะครับ4ท่าก็คือ4ด้านตามที่คอเลยก
0: ็คือ
1: เป็นท่าก้มท่าเงยและท่าเอียงแบบหูชิดบ่า2ข้างแต่ข้อแม้

0: แต่ก็คือเราไม่ให้มันขยับเลยนะครับ
1: ฮะ
0: เต้ก็บอกเอ๊ะอาจารย์เต้ก็จะงงว่าจะทำยังไง
1: ใช่อ
0: ย่างเช่นนะครับถ้าเกิดเราจะทำในท่าก้มเราเอามือสองข้างของเราเนี่ยครับประสานแล้วขึ้นมาดันต้านหน้าผากเราไว้นะครับ
1: ครับครับ
0: อาจารย์เต้จะเห็นว่าผมจะไม่ก้มเลยนะครับก็คือต้านจะทำท่าก้มนั่นแหละแต่ว่าก้มต้านต้านกับมือเราไว
1: ้
0: ใช่มันก็จะมีตัวมือต้านไม่ให้เราก้มนะครับนับ1ถึง10ครั้งไว้พูดออกมาก็ได้ครับ
1: 1
0: 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้อาจารย์เต้ก็จะรู้สึกว่าเราต้านไว้แต่เราไม่ได้ก้มเลยนะครับ
1: อัน
0: น
1: ี้
0: จะทำให้กล้ามเนื้อใช่ครับกล้ามเนื้อที่เอาไว้ก้มเนี่ยมันได้ออกแรงโดยที่มันไม่ได้เปลี่ยนความยาวหรือว่าถ้าเกิดเป็นด้านหลังเงยคอใช่ไหมครับเราเอามือประสานประสานที่ด้านหลังนี้นะครับแล้วก็เหมือนเราจะเงยคอไปด้านหลังแต่เราไม่เงยเราต้านมือเราก็จะเป็นการเก่งต้านไว้นับ1ถึง10เหมือนกันครับอันนี้ก็คือ2ท่านะครับอาจารย
1: ์
0: ต่อไปเป็นท่าที่3ก็คือดันไม่ให้หูเราไปชิดบ่าอย่างเงี้ยครับก็คือเอามือนะครับมาดันอาจจะดันเหนือหูนะครับแล้วก็ไม่ให้เก่งลงไปไม่ให้เอียงลงไปนับ1ถึง10เหมือนกันครับด้านซ้ายแล้วก็ทำด้านขวา
1: ครับ
0: ใช่ครับก็คือจะอยู่ในท่าที่ไม่เอียงเลยนะครับอยู่ในท่าปกติแต่ว่าเหมือนต้านไปกำลังจะเอียงเนี่ยจะเห็นได้ว่าง่ายมากสี่ท่านี้ก็คือเหมือนกันเลยครับท่านึงเนี่ยนับ1ถึง10ครั้งไว้นะครับโดยที่ไม่กั้นหายใจนะครับทำท่านึงพูดง่ายคือเช้า10ครั้งเย็น10ครั้งแต่อันนี้เป็นแบบเป็นเบสไลน์นะครับแต่ว่าบางคนอาจจะไปอะแดปต์ได้เช่นบางคนบอกว่าโหไม่มีเวลาตอนเช้าเลยทำตอนช่วงสายๆสัก5ครั้งกลางวัน5ครั้งเย็น5ครั้งก่อนนอน5ครั้งอันนี้ก็ได้เหมือนกันครับ
1: มีข้อควรระวังสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวอะไรบางอย่างไหมฮะสำหรับในการที่จะทำท่าบริหารเราเนี่ยครับ
0: มีครับก็คือถ้าเกิดว่าบางทีมีโรคประจำตัวเช่นพวกกระดูกทับเส้นอยู่แล้วหรือบางคนไม่รู้แต่ถ้าเกิดทำพวกท่ายืดเหยียดอะไรพวกนี้
1: คร
0: ับ แล้วมันแปรบร้าวมากขึ้นอันนี้ควรหยุดทำแล้วก็ควรต้องไปพบแพทย์ครับว่าเราควรยืดท่านั้นได้หรือเปล่า
1: เท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยเราเห็นแล้วล่ะว่าอะไรที่มันเป็นเหตุปัจจัยบ้างของการเกิดอาการ text neck syndrome ถ้าในที่สุดแล้วต้องการที่จะพบแพทย์นะครับ
0: ครับ
1: เราจะไปพบแพทย์ที่เป็นอยู่สาขาไหนหรือว่าคลินิกอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับมีคำแนะนำไหมครับ
0: แนะนำได้ครับก็คือพบแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเลยก็ได้ครับ หรือว่าถ้าบางคนอาจจะพบแพทย์กระดูกและข้อก็ได้หรือถ้าเกิดบางคนเนี่ยครับมีโรคประจำตัวอยู่แล้วมีเจอคุณหมอที่รักษาโรคประจำตัวเราซึ่งอาจจะเป็นคุณหมอทางอายุรกรรมหรือว่าคุณหมอทางด้านอื่นๆครับแล้วถ้าเกิดมีปัญหาเหล่านี้อาจจะแจ้งคุณหมอได้แล้วคุณหมออาจจะส่งปรึกษามาที่แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือกระดูกและข้อก็ได้ครับ
1: อาจารย์อยู่ที่เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่โรงพยาบาลรามาถูกไหมคร
0: ับ ใช่ครับอาจารย
1: ์แอบถามได้ไหมครับว่าตอนนี้เทคโนโลยีในการที่จะรักษาเนี่ยเขาไปถึงไหนกันแล้ว
0: ต้องบอกว่าปัจจุบันนะครับนอกเหนือจากการฝังเข็มเราก็จะมีพวกการที่นักกายภาพบำบัดเขาจะใช้ความร้
1: อ
0: นความร้อนระดับลึกที่ลงไปเลยเช่นอัลตราซาวด
1: ์
0: หรือว่าเป็นช็อตเวฟเป็นคลื่นสั้นที่มันลงได้ลึกอย่างเงี้ยครับแต่ปัจจุบันก็จะมีอีกก็คือพวกช็อคเวฟคลื่นกระแทกเนี่ยครับอาจารย์ก็เอามาช่วยรักษาเกี่ยวกับพวกกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นอักเสบได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงเครื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอันนี้ก็จะเอามาช่วยปัจจุบันเนี่ยก็เป็นตัวที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็เอามาใช้มากขึ้นในการกระตุ้นให้เกิดการหดคลายตัวของกล้ามเนื้ออย่างเร็วแล้วก็อาจจะรักษาได้อาจจะตอบโจทย์ในคนไข้บางคนเช่นคนที่ไม่ชอบฝังเข็มพอเจ็บหรืออะไรพวกนี้ครับก็อาจจะช่วยได้แต่ยังไงก็ตามการที่จะใช้เครื่องเหล่านี้ได้ครับต้องผ่านคุณหมอก่อน
1: ได้เลยครับวันนี้ได้คุยกับอาจารย์มิวนะฮะเราได้ข้อมูลเยอะแยะเลยไม่ใช่เฉพาะเรื่องของtext neck syndrome เท่านั้นยังมีข้อมูลแล้วก็วิธีการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงและที่สำคัญเรื่องของการจัดแจงท่านั่งของเราให้มันเหมาะสมสำหรับการทำงานและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือการที่เราพักเป็นระยะไม่ใช่การอู้งานแต
0: ่
1: เป็นการที่จะช่วยให้กล้ามเนื้อของเราทำงานได้อย่างเต็มที่ได้อย่างยาวนานขึ้นด้วยซ้ำไป
0: ใช่ครับอาจารย
1: ์วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มิวเป็นอย่างมากเลยนะฮะ
0: ยินดีครับ
1: โอกาสหน้าเราคงจะได้คุยกันเพิ่มต่อนะครับอาจารย์
0: ครับยินดีครับอาจารย
1: ์ตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้จนกว่าจะพบกันใหม่รักษาสุขภาพสวัสดีครับ
2: พบกับ well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcastผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel, YouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blockdit. ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดี ชีวิตดี

0: างนี้ครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับพี่ครับมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยพี่ได้สิทธิ์ถามคุณหมอได้ทุกเรื่องเลยนะครับวันนี้มีเรื่องอะไรสงสัยไหมครับ
1: คำถามง่ายๆเลยครับคือผมสงสัยมานานแล้วว่าฉีดยาตรงแขนกับฉีดยาตรงก้นมันต่างกันยังไงเหรอครับเพราะบางทีมันก็โดนตรงแขนบางทีมันก็โดนตรงก้นนะครับ
0: จริงด้วยครับคำถามง่ายๆแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าสงสัยจริงๆผมก็เคยโดนครับทั้งแขนทั้งก้นแล้วมันต่างกันยังไง
2: ก่อนอื่นเลยค่ะจะต้องขอชี้แจงที่มาที่ไปของการฉีดยาก่อนนะคะการฉีดยาเข้าร่างกายนะคะมีอยู่4ช่องทางช่องทางแรกที่เรารู้จักกันดีก็คือผ่านเข้าเส้นเลือดที่เวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วเห็นญาติเราต้องให้ใส่น้ำเกลืออะไรประมาณนั้นที่เหลือก็คือการฉีดเข้าใต้ผิวหนังเข้าที่ผิวหนังแล้วก็เข้าที่กล้ามเนื้อดังนั้นเวลาที่จะเลือกว่าหมอจะให้เราฉีดทางหัวไหล่หรือทางสะโพกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของยาอย่างเช่นสมมติว่าฉีดวัคซีนโควิดที่คิดว่าทุกคนคงเคยฉีดมาแล้วประมาณไม่เกิน1 cc เนี่ยก็มักจะฉีดที่หัวไหล่แต่ถ้าฉีดอย่างเช่นฉีดยาฆ่าเชื้อที่ปริมาณมาก5 cc ก็จะต้องฉีดที่สะโพกแต่มันก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกนะคะว่าจะเลือกฉีดที่หัวไหล่หรือที่สะโพกดีอันแรกเลยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ถูกฉีดนอกจากนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของยายาบางตัวถึงแม้ว่าจะมีปริมาณน้อยแต่มันมีความเข้มข้นมากมันอาจจะทำให้ผู้ถูกฉีดเนี่ยเจ็บแล้วก็ระบมเขาอาจจะขอไปฉีดที่สะโพกก็ได้แต่มีอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะไม่ทันคิดการดูว่าบริเวณที่ฉีดยานั้นมีการอักเสบติดเชื้อหรือเปล่าถ้ามีการอักเสบติดเชื้อตรงนั้นเราก็จะไม่ฉีดบริเวณนั้นอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องการฉีดที่หัวไหล่ซ้ายแต่ถ้าหัวไหล่ซ้ายของเราเนี่ยมีการอักเสบติดเชื้ออาจจะข้ามมาที่หัวไหล่ขวาหรือแม้ทั้งหัวไหล่ซ้ายและขวามีการอักเสบติดเชื้อมีอาการแสดงก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองหรือเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างเช่นที่แขนสองข้างกล้ามเนื้อก็ฝ่อรีบด้วยแล้วก็ยังอ่อนแรงอีกก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเหตุผลในการเลือกว่าจะฉีดที่สะโพกดีหรือฉีดที่หัวไหล่ดีนั่นเองนะคะคำตอบทั้งหมดเนี่ยคุณโบเข้าใจแล้วนะคะ
0: เข้าใจมากๆเลยนะครับผมมาถึงวันนี้ผมเพิ่งเข้าใจได้แบบกระจ่างแจ้งแบบนี้นี่แหละคุณพี่เคลียร์นะครับ
1: เคลียร์ครับ
0: ทีนี้จะเป็นที่แขนหรือที่ก้นเนี่ยก็อยู่ที่ความสะดวกของเราด้วยแหละนะครับผมและนี่คือตู้บนหมอนะครับคุณเจอตู้บนหมอที่ไหนเนี่ยถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพได้ทุกเรื่องไม่ต้องหนีไปไหนเข้ามาได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับพี
1: ่ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางรามาชาแนลนะคะ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: เป็นคำถามโลกแตกเลยนะครับคือสาเหตุของมะเร็งเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามะเร็งเกิดจากอะไรฮะมันเกิดขึ้นจาก1เซลล์ที่ผิดปกติในระดับเขาเรียกว่าสารพันธุกรรมหรือที่เรียก DNA นะครับพวกเราอ่ะมีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นทุกๆวันนะครับไม่ใช่ว่าวันดีคืนดีเกิดขึ้นนะครับเขาสันนิษฐานว่าวันนึงเกิดเป็นพันๆเซลล์เลยนะครับในตัวเรานี่แหละจะถามว่าทำไมเราถึงไม่เป็นมะเร็งนะฮะนั่นก็เพราะว่าเม็ดเลือดขาวในตัวเราเนี่ยสามารถเข้าไปจัดการได้ 100% นะครับถ้าวันใดวันหนึ่งเม็ดเลือดขาวทำงานได้สัก 99% เมื่อไหร่นั่นหมายความว่ามีเซลล์มะเร็งเหลือรอดอยู่แล้วเซลล์มะเร็งตัวนั้นแหละก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นและกลายเป็นก้อนมะเร็งในที่สุดมะเร็งเนี่ยก็เกิดง่ายๆจากปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในก็คือมาแต่กำเนิดคือเราเกิดมาจากที่มันผิดปกติแต่แรกเกิดแล้วอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่สองปัจจัยภายนอกเรานำเข้ามานะเช่นสารก่อมะเร็งต่างๆชัดที่สุดบุหรี่นะฮะ สารก่อมะเร็งเป็นร้อยเลยนะฮะพวกนี้ก็จะทำให้พันธุกรรมในเซลล์เปลี่ยนแปลงและจะทำให้เซลล์นั้นกลายเป็นเซลล์มะเร็งนะครับสิ่งที่แนะนำคือเป็นการหลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็งนะฮะสองก็คือทำอะไรก็ได้ให้ร่างกายเราแข็งแรงนะฮะให้เม็ดเลือดขาวสามารถจัดการมะเร็งได้ดียิ่งขึ้นก็จะลดโอกาสการเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งนะครับ

0: แล้ววันนี้โทรเข้ามาหาพี่บันมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือคะ
1: หนูออกหาค่ะพี่บัน
0: พี่ว่าอย่างหนึ่งที่เราจะต้องมีก็คือความสามารถในการมองคนออกนะคะ

0: จบไปแล้วนะคะกับเพลงเพราะๆต่อไปเข้าสู่ช่วงจุดชนวนหัวใจเดี๋ยวดีเจบานจะเปิดรับสายให้ท่านผู้ฟังโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาชีวิตได้เลยนะคะมาแล้วนะคะสายแรกสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่บาน
0: สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
1: ชื่อน้องบีค่ะ
0: น้องบีน้องบีบ้านอยู่ไหนคะ
1: บ้านอยู่อ่อนนุชค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อค่ะแล้ววันนี้โทรเข้ามาหาพี่บานมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือคะ
1: หนูอกหักค่ะพี่บาน
0: ไหนเล่ามาสิคะว่าเกิดอะไรขึ้น
1: คือว่าหนูคบกับรุ่นพี่ปี2ค่ะพอคบกันมาก็ประมาณปีนึงค่ะหนูว่าเอาโจ๊กอะซื้อไปแขวนที่หน้าประตูหอเขาทุกวันเลยนะคะแต่ว่าอยู่ดีๆค่ะไม่นานมานี้หนูก็รู้สึกว่าเขาไม่เหมือนเดิมมันมีอะไรเปลี่ยนไปค่ะ
0: เกิดอะไรขึ้นคะ
1: เขาชอบบอกหนูว่าเขาจะไปติวหนังสือสอบกับเพื่อนๆที่ข้างนอกอะค่ะหนูก็ให้เขาไปอะค่ะแต่หนูก็สงสัยเพราะว่าจริงๆช่วงนั้นมันไม่ใช่ช่วงสอบอะค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าเขาแปลกๆอะค่ะเมื่อก่อนเขาก็ให้หนูเล่นมือถือเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าบางทีหนูก็ยืมเอามาถ่ายรูปมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลังๆเขาไม่ยอมให้หนูแตะต้องโทรศัพท์เขาเลย
0: น้องบีคะพี่ขอพูดตรงๆนะคะว่าหนูกำลังโดนหลอกแล้วล่ะค่ะ
1: ยังไงนะคะ
0: ผู้ชายแบบนี้นะคะเท่าที่พี่ฟังเนี่ยเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวของหนูเลยค่ะเป็นเวลา1ปีใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะพี่
0: แล้วเขาเคยพูดขอบคุณเราบ้างไหมคะ
1: ไม่เคยเลยค่ะเขาไม่เคยขอบคุณหนูเลยค่ะเขาบอกหนูว่าเขาจะไปทำโครงการงานกลุ่มอะไรสักอย่างหนูก็ตามเขาไปค่ะพี่ตอนที่หนูไปหนูก็เจอเขาว่าจริงๆเขาไม่ได้ไปทำงานแล้วก็คนที่เขาไปหาค่ะเป็นเพื่อนรักของหนูเองค่ะพี่คือแบบว่าหนูไม่ไหวแล้วอะ
0: น้องบีคะในชีวิตคนเราพี่ว่าอย่างนึงที่เราจะต้องมีก็คือความสามารถในการมองคนออกนะคะ
1: หนูไม่เป็นนะคะทำไม่ได
0: ้พี่ฟังดูแล้วผู้ชายน้องบีคะ say no more ค่ะน้องบีจะต้องยอมรับความจริงเขาไม่ให้เกียรติน้องบีและความสัมพันธ์ของน้องบีกับเพื่อนและเพื่อนของน้องบีเองก็ไม่ใช่เพื่อนของน้องบีต่อไปแล้วค่ะ
1: พี่บ้าใจเย็น
0: ไม่ค่ะน้องบีจะต้องเข้มแข็งและบอกความในใจของเรากับผู้ชายและเพื่อนของเราไปนะคะว่าสิ่งที่เขาทำกับเราไม่ถูกต้องเราได้บอกเขาบ้างไหมคะ
1: ไม่กล้าบอกค่ะหนูไม่กล้าบอก
0: บอกค่ะเราต้องกล้าบอกนะคะเราจะต้องกล้าพูดนะคะต้องบอกค่ะไม่เดี๋ยวพี่บันช่วยนะคะเบอร์เขาเบอร์อะไรคะ
1: พี่บันคะจะเอาเบอร์เขาไปทำอะไร
0: ค่ะบอกมาเลยค่ะเขาชื่ออะไรคะบอกเบอร์มาหรือบอกเบอร์เพื่อนของเราด้วยค่ะ
2: จะ
0: เบอร์อะไรนะคะ
2: ค่ะใจเย็นค่ะ
0: เด
2: ี๋
0: ยวพี่จะช่วยจุดชนวนหัวใจให้เองค่ะ
2: หนูว่าไม่เป็นไรแล้วดีกว่าค่ะหนู
0: ไม่เป็นไรค่ะพี่ถนัดเรื่องนี้มากเลยค่ะ
2: ไม่เป็นไรจริงๆค่ะ
0: น้องบี
2: เด
0: ี๋
2: ยวหนูโทรหารายการอื่นดีกว่า
0: น้องบีฟังพี่
2: ค่ะค่ะไม่กลัวแล้วค่ะ
0: น้องบีโ
3: อ้คุณผู้ชมคะเหตุการณ์เมื่อกี้นี้นะคะคิดว่าหลายๆคนก็เคยประสบเหมือนกันก็คือเวลาที่เราอกหักไม่สบายใจกำลังเสียใจมากเนี่ยนะคะเราโทรไปปรึกษาไประบายให้คนอื่นฟังไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทหรือจะเป็นพ่อแม่พี่น้องของเรานะคะจนกระทั่งคนเหล่านี้เนี่ยเขาอินกับเรื่องของเรามากกว่าตัวเราอีกรวมไปถึงโทษว่าเป็นเพราะเธอผิดเองหรือเปล่าหรือว่าคนนั้นมันชั่วมากใช่ไหมเรามาหาวิธีวางแผนแก้แค้นเขากันให้สาสมไปไปมาเรื่องเลยบานปลายไปกันใหญ่เลยค่ะทำไมภาวะอกหักหัวใจสลายถึงทำให้เราทุกข์ใจได้มากขนาดนี้วันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจจะพาคุณผู้ชมไปดำดิ่งสำรวจกันค่ะว่าอาการอกหักมันนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรภายในเราบ้างแล้วมันมีสาเหตุมาจากอะไรจะมีวิธีการรักษาเยียวยาซ่อมแซมหัวใจของเราให้กลับมาเข้มแข็งอีกทีได้ไหมต้องทำยังไงบ้างอย่างนี้เราต้องไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนักวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอกหักอาบันก็เลยเตรียมเรื่องประสบการณ์จริงของอาบันมาแชร์ค่ะการอกหักครั้งแรกของอาบันเนี่ยตอนนั้นอาบันอยู่อนุบาล2ค่ะจำได้ว่าตอนนั้นแบบมีเด็กผู้ชายคนนึงอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งอยู่ข้างๆกันพอเป็นแฟนกันก็คือวาดรูปด้วยกันเอาแบบว่าดินสอสีมาแชร์ให้อาบันวาดอะค่ะแต่แล้ววันนึงอยู่ดีๆอ่ะเขาก็ไม่ยอมวาดรูปกับอาบันแล้วแล้วก็เอากล่องสีเนี่ยไปแบ่งให้เพื่อนคนอื่นทำแทนตอนนั้นอาบันเสียใจมากเสียใจนานมากเลยค่ะนานประมาณ5นาทีแล้วเราก็ลืมไปเลยค่ะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปอายุ20กว่าเนี่ย
0: เริ่มมีแฟนแบบจริงจังเป็นตัวเป็นตนคราวนี้พออกหักอีกทีค่ะมันเจ็บแบบเจียนตายคือแบบมันไม่ใช่แบบตอนเด็กๆที่แบบแค่5นาที10นาทีแล้วก็ลืมไปเล่นกับเพื่อนอะไรต่อนี่คืออบันเจ็บแบบเป็นปีเลยค่ะอบันก็เลยสงสัยว่ามันมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่าระหว่างระดับความเจ็บปวดกับอายุของเราอะค่ะแบบยิ่งโตยิ่งเจ็บง่ายยิ่งเจ็บมาก
4: จริงๆมันขึ้นอยู่กับการให้คุณค่าหรือว่าเป็นเรื่องของความยาวนานในความสัมพันธ
0: ์ค่ะ
4: มีตัวแปรหลายอย่างนะคะอย่างเช่นผูกพันกันเยอะก็อาจจะมีความเจ็บหรือว่ามีความรู้สึกมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
0: ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของการสูญเสียความสัมพันธ์นะคะพอเรามีความรักแล้วเราสูญเสียความสัมพันธ์นั้นไปมันทำให้เรารู้สึกจมดิ่งแล้วก็เศร้ามากจนเหมือนกับเนี้ยค่ะ
4: อย่างอันดับแรกเลยที่อาจจะเจอบ่อยที่เฉพาะเป็นเรื่องของการปรับตัวกับความผิดหวังหรือเรื่องที่มากระทบจิตใจก็คือเป็นภาวะการปรับตัวที่ผิดปกติก
0: ็
4: คือบางคนจากเดิมที่เคยทำงานได้หรือว่าไปเรียนได
0: ้
4: พอมีเรื่องกระทบจิตใจแล้วอาจจะไม่สามารถเรียนหรือทำงานได้เป็นปกติเหมือนเดิมและเกิดขึ้นภายในช่วงเวลาสัก3เดือนหลังจากมีเกิดเหตุกระทบกระเทือนจิตใจตรงนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นภาวะการปรับตัวที่ผิดปกติแต่ถ้ามันมีอาการที่เหมือนกับว่ามากเกินการปรับตัวแล้วนะคะอย่างบางคนอาจจะมีอาการอย่างอื่น

0: วมอย่างเช่นเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไรนอกจากอารมณ์เศร้านะคะแล้วก็อาจจะมีกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือบางทีคิดไม่อยากอยู่หรือว่าถึงขั้นหมดคุณค่าในตัวเองอันนี้อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้ค่ะ
1: ที่คุณหมอพูดคำสำคัญมาว่าเขารู้สึกสูญเสียคุณค่า
0: ใน
1: ตัวของเขาอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลที่ทำให้เขารู้สึกแย่แล้วก็มีอาการทางโรคต่างๆใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทำไมคนเราถึงชอบไปผูกคุณค่าของตัวเองในขณะที่มีความสัมพันธ์นะคะ
0: เป็นธรรมชาตินะคะคนเรามักจะเหมือนกับว่ามองคุณค่าของตัวเองผ่านคนอื่นเหมือนให้คนอื่นเป็นกระจกสะท้อนเราเดินมาจากในเรื่องของการดูแลตั้งแต่วัยเด็กพ่อแม่เหมือนเป็นกระจกสะท้อนของลูกที่จะให้คุณค่ากับลูกในการที่จะสั่งสอนเขาว่าอันไหนดีไม่ดีใช่ไหมคะถ้าพื้นฐานเขาดีก็สามารถปรับตัวได้เป็นปกติแต่พอเวลาที่มีความผิดหวังเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะไปผูกเรื่องของคุณค่าของตัวเองกับคนอื่นคนที่เขารู้สึกดีอยากให้คนนั้นชื่นชมเขาอยากให้ได้รับความรู้สึกดีเขาก็จะให้คุณค่ากับคนอื่นแล้วก็เหมือนกลับมาตัดสินคุณค่าของตัวเองอีกที
1: คุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยจริงๆมันควรที่จะเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกับเป็นพลังเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขทำไมความสัมพันธ์เนี่ยพอมันล้มเหลวปุ๊บมันกลับกลายเป็นพลังทำลายล้างที่มีอนุภาพร้ายแรงมากเลยอะคะ
0: มันขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นประเด็นไหนที่กลับมาทำลายนะคะมีทฤษฎีหนึ่งนะคะของคุณซาเทียนักทำจิตบำบัดของต่างประเทศนะคะ
1: ค่ะ
0: นั่นก็จะเปรียบเทียบว่าจิตใจคนเราเนี่ยเหมือนภูเขาน้ำแข็งเป็นส่วนที่เราเห็นเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยเป็นส่วนบนของภูเขาน้ำแข็ง
1: ค่ะ
0: แต่ภายใต้ภูเขาน้ำแข็งลงมาก็จะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความคิดกับตัวเองการรับรู้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของความคาดหวังแล้วก็มีเรื่องของความต้องการที่อยู่ลึกภายในแล้วถึงมาเป็นตัวตนที่มันอยู่ภายในส่วนที่ลึกที่สุดนะคะ
1: ค
0: ือเราบางทีจะมองโลกเนี่ยผ่านมุมมองต่างๆเนี่ยจนถึงคนภายนอกเห็นก็คือจะเป็นพฤติกรรมแต่จริงแล้วภายในเรายังมีสิ่งที่อยู่ในใจเยอะเหมือนก้อนภูเขาน้ำแข็งที่ทำให้เรือไททานิกจมเนา
1: ะ
0: แต่ว่าคือจริงก็คือเห็นอยู่ภายนอกแค่ตรงส่วนบนนิดเดียวนะคะ
1: จริงๆข้างในมีเยอะเลยแล้วก็เป็นองค์ประกอบที่นำพาไปสู่พฤติกรรมต่างๆเห็น
0: ใช่ไหมคะถ้าลงมาจากชั้นภูเขาน้ำแข็งต่อจากพฤติกรรมก็คือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็มีเรื่องของความคิดที่มันเชิงเป็นการรับรู้อย่างเช่นอาจจะรับรู้ว่าตัวเราดีไม่ดีซึ่งจริงมันคือเป็นมุมมองความคิดนึงนะคะ
1: แต
0: ่เรามักจะเชื่อความคิดนี้แล้วไปตัดสินตัวเองต่อว่าอ๋อเราไม่ดีเขาไม่อยู่กับเราแล้วเราไม่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: เกณฑ์การตัดสินการรับรู้คุณค่าของตัวเองเนี่ยเราไปผูกอยู่กับเรื่องของความสัมพันธ
0: ์ใช่ค่ะ
1: ถ้าความสัมพันธ์นั้นไม่เป็นอย่างที่เราต้องการไม่เป็นดั่งใจเราผิดหวังเราก็เลยมองตีความมองคุณค่าของเราว่าลดลงหรือว่าหายไป
0: ใช่เลยค่ะตรงชั้นเรื่องของการรับรู้หรือการตีความเนี่ยค่ะมันก็เลยจะมีผลกับอารมณ์เยอะเพราะมันอยู่ต่อกันแล้วก็ทำให้อารมณ์เศร้าเนี่ยเป็นมากขึ้น
1: ค่ะ
0: แต่จริงถ้ามองลึกลงไปอีกชั้นนึงก็คือเรื่องของความคาดหวังบางคนคาดหวังความสัมพันธ์ว่าอยากให้ความสัมพันธ์ดีไปผูกกับอีกคนนึงแต่จริงภายในใต้ลึกที่เป็นเรื่องของความต้องการขั้นพื้นฐานของคนเราคนเราต้องการความรัก
1: ค่ะ
0: อันนี้ค่ะจริงๆแล้วคือสิ่งที่เราต้องการคือความรักเพียงแต่ว่าบางทีเขาไปผูกกับคนอีกคนนึงเขาก็เลยเหมือนรู้สึกว่าคนนั้นเนี่ยให้ความรักเขาแต่จริงความรักเนี่ยมันมีอยู่รอบตัวเราถ้าเราจะรับรู้แล้วรับความรักจากผู้อื่นที่เขาก็ยังรู้สึกดีกับเราหรือว่ากับความรักกับตัวเองนั่นก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะได้เติมอาหารใจให้กับตัวเองเราก็จะเปรียบเทียบคล้ายๆกับว่าเราต้องการความรักเนี่ยเหมือนเราชอบกินอาหารรสชาติอร่อย
1: ค่ะ
0: แต่ว่าจะมีกุ๊กคนนึงเนี่ยที่เขาฝีมือดีแล้วทำให้เราแบบถูกใจโอ้ติดใจรสชาตินี
1: ้
0: ใช่ใช่ค่ะแต่พอกุ๊กคนนี้เขาไม่ทำให้เราแล้วเขาย้ายร้านหนีไปไหนแล้วไม่รู้ไปเปิดที่ใหม่แต่เราหิวเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราก็ยังต้องการความรักเราก็ยังต้องการอาหารเราจะเริ่มทำยังไงจะเริ่มมองหาร้านใหม่คนใกล้ตัวนะคะหรือว่าพื้นฐานอะไรนะคนที่ทำให้ตั้งแต่ในอดีตพ่อแม่ก็ยังเป็นคนสำคัญรวมทั้งตัวเราเองก็เริ่มหัดทำอาหารอร่อยๆให้ตัวเองกินได้นะคะ
1: โอ้ค่ะสุดท้ายเราไม่ต้องงอกุ๊กแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: เราแกะสูตรเราทำกินเองได้เลยต่อไปนี้เราไม่ต้องงอเขาแล้ว
0: ใช่
1: แต่ถ้าวันนึงเราเจอกุ๊กที่ทำอาหารอร่อยอีกเราก็อ่านก็ดี
0: ใช่
1: แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่สามารถกินอาหารอร่อยได้อีกถ้าไม่มีคนคนนั้น
0: ใช่
1: เพราะเราทำอาหารเองเป็นแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: คือเราเปรียบเทียบแบบนี้นี่ถ้าเป็นเรื่องของกินนี่อามันเข้าใจทันทีเลยค่ะ
0: ในความเป็นการพื้นฐานก็เหมือนอาหารใจแบบนึงค่ะ

0: เราจะสามารถประยุกต์เอาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเสถียรโมเดลอะค่ะมาใช้ดูแลคนที่อกหักอย่างไรได้บ้างอะค่ะ
1: ก็คือในฐานะคนใกล้ตัวแล้วก็กับคนที่อยู่ในสภาวะอกหักแยกกันได้นะคะ
0: ค่ะ
1: จริงถ้าคนใกล้ตัวเนี่ยคืออันดับแรกก็คืออาจจะเข้าใจคนที่อยู่ตรงหน้าก่อนอย่างสมมติว่าคนที่อกหักมาปรึกษานะคะคนใกล้ตัวเนี่ยจริงๆแล้วค่ะจะมีมุมมองที่สามารถมองในมุมต่างๆได้ง่ายกว่าเจ้าตัวเองนะคะก็อาจจะให้เขาเห็นถึงความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาคิดรวมถึงความคาดหวังแล้วก็เรื่องของตัวความต้องการภายในพื้นฐานอาจจะใช้วิธีใช้คำถามหรือว่าให้จับจากคำพูดเขาก็ได้ที่เขาจะพูดว่าเออเนี่ยไม่มีใครรักฉันอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะเห็นว่าอ๋อจริงๆสิ่งที่เขาต้องการคือความรักก็จะสะท้อนถึงความต้องการภายในให้เขารับรู้ได้ด้วย
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็คือมุมที่คนที่เป็นผู้ฟังนะคะที่จะรับรู้ตรงนี้และสะท้อนให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบได้
0: เหมือนกับเราทำหน้าที่เป็นกระจก
1: ใช่
0: สะท้อนให้เขาเห็นตัวเขาเองถูกไหมคะแต่เราไม่ได้เป็นคนเอาคำตอบว่ามาเดี๋ยวฉันจะวิเคราะห์ให้เธอน
1: ะ
0: ต้องการแบบนี้เธอคาดหวังแบบนี
1: ้
0: แต่เราแค่เหมือนกับใช้วิธีการรับฟังพูดคุยสอบถามโดยที่มีโมเดลตัวนี้เกี่ยวกับเรื่องหัวข้อต่างๆประเด็นต่าง
1: ๆใช่ค่ะ
0: แล้วก็ถามเขาเพื่อที่สุดท้ายพอเขาตอบคำถามเองเขาก็ได้เจอคำตอบเองว่าเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่ค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่เราเข้าถึงความต้องการภายในพื้นฐานเนี่ยมันจะเหมือนกับเชื่อมกับความรู้สึกถึงพลังชีวิตบางคนก็จะรู้สึกอ๋อเขาเริ่มเห็นประเด็นที่เขาต้องการจริงๆแล้วมันก็สามารถตอบสนองกับเองได้จริง
0: ๆพอคุณหมอใช้สเตียโมเดลตัวนี้ค่ะแล้วถามอาบันไปปุ๊บคุณหมอค้นพบว่าอาบันเนี่ยต้องการความรักแล้วพออาบันเนี่ยได้รับคำตอบโดยการที่สะท้อนผ่านคำถามของคุณหมอเข้าใจว่าอ๋อฉันต้องการที่แท้ฉันต้องการเป็นที่ยอมรับต้องการเป็นคนสำคัญต้องการถูกรักแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยอาบันได้อย่างไรต่อไปหรอคะ
1: การเข้าใจตัวเองผ่านความรู้สึกตรงนี้ค่ะจริงๆการที่พูดคุยเนี่ยมันเหมือนเป็นคำพูดนะคะแต่จริงมันจะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ในนี้ด้วยอย่างเช่นเวลาที่เราสัมผัสความรักได้เนี่ยบางทีมันจะมีความรู้สึกที่ผ่านร่างกายอย่างถ้าถามคุณอาบันตอนที่รู้สึกว่าเอ๊ะนึกถึงความรัก
0: ค่ะอ
1: ย่างเราอาจจะรักใครหรือเป็นความรักความรู้สึกดีกับตัวเองมันมีความรู้สึกผ่านร่างกายที่รับรู้ยังไงได้บ้างนะคะ
0: มันจะมีความรักหลายแบบค่ะถ้ามันเป็นช่วงหวือหวาอย่างเงี้ยค่ะก็จะสึกกระชุ่มกระชวยอาจจะเหงื่อแตกตื่นเต้นมือสั่นใช่ไหมคะไปเดทก็อาจจะแบบพูดผิดพูดถูกแบบหายใจรัวๆอย่างเงี้ยใช
1: ่
0: ไหมคะแต่ประเภทที่สองมันจะเป็นภาษาทางกายของอาบันคืออาบันรู้สึกเหมือนเรามีพลังอะค่
1: ะ
0: แล้วเราจะแต่พลังนั้นมันไม่ได้มาพร้อมกับความรุ่มร้อนอะไรมันจะมาพร้อมความเย็นๆสงบมั่นใจเชื่อมั่นมั่นคงเหมือนมีพลังอำนาจในการทำสิ่งต่างๆเพราะเราเชื่อในตัวเองอะค่ะแต่การเชื่อในตัวเองมันก็คือนำมาสู่การรักตัวเองนั่นคืออาบันจะรู้สึกมันจะเป็นความรักความรู้สึกทางกายที่ต่างกัน
1: ใช่ค่ะบางทีอย่างแรกมันอาจจะมีคล้ายๆความคาดหวังอยู่ด้วยแบบเขาจะมองเรายังไงนะเหมือนตอนแรกที่คบกันแล้วมีเรื่องของการ
0: เขาจะประทับใจไหมถ้าเรากินข้าวเยอะหลายขนาดนี้เนี่ยกินเป็นเยอะเหลือเกิน
1: ใช่ค่ะแต่ตอนที่รู้สึกสัมผัสความรักแบบเย็นๆรู้สึกอบอุ่นใจ
0: แ
1: ค่มันมีพลังงานอะไรบางอย่างอันนี้ค่ะที่มันอยู่ในตัวคุณอาบันเองอยู่แล้วและจริงเราแค่สัมผัสสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเองแต่ตอนแรกมันเหมือนเขาเป็นคนช่วยให้เกิดความรู้สึกนี
0: ้
1: แต่จริงความรู้สึกนี้อยู่ในตัวคนทุกคนอยู่แล้ว
0: อ๋อทุกคนมีความรู้สึกนี้อยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าอย่างคุณหมอหรือว่าของคนอื่นที่ใช้สเตียโมเดลเนี่ยค่ะคือจริงๆใช้คำว่าโมเดลเนี่ยแต่จริงๆไม่จำเป็นที่จะต้องใช้โมเดลแบบนี้เป๊ะๆแต่ว่าเป็นรูปแบบคำถามหรือความเจตนาดีปรารถนาดีในการช่วยเขาให้สะท้อนให้รู้จักตัวเองมากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: มันก็จะดึงสิ่งที่คุณหมอบอกว่าเขามีความรักความรู้สึกแบบนี้อยู่แล้วให้ปรากฏออกมา
1: ใช่ค่ะแต่จริงๆถ้าให้คนที่มีประสบการณ์ตรงนี้สามารถดูแลตัวเองได้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดมันจะมีที่สอนเกี่ยวกับทางด้านนี้โดยตรงก็อาจจะเหมือนคล้ายๆเข้าไปให้คำแนะนำตรงนั้นได้อย่างมีแนวทางที่ถูกต้องแต่ถ้าในพื้นฐานของคนที่ช่วยเบื้องต้นเนี่ยหวังคิดว่าการรับฟังก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญแล้วยังไม่ต้องไปคาดหวังตัวเองเยอะได้แต่อันนี้ที่คุยเหมือนว่าอาจจะในสถานที่คนที่เขาจะเรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเองเขาก็จะเหมือนกับพอสัมผัสตรงเนี้ยเขาก็จะเห็นว่าอ๋อมันมีสิ่งที่สำคัญซ่อนอยู่ในใจเขาเองอยู่แล้ว
0: เหมือนที่คุณหมอบอกว่าเป็นภูเขาน้ำแข็งที่เป็นปลายโผล่ยอดออกมาจากทะเลเนี่ยตอนแรกถ้าเราเห็นแค่นี้เราจะไม่เข้าใจแต่การที่เราได้ทำความเข้าใจเบื้องลึกของเราทั้งหมดเนี่ยทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมที่มาของเราด้วย
1: ใช่
0: พอเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยมันสามารถทำให้เราปรับพฤติกรรมที่โผล่ขึ้นมากันได้ไหมคะ
1: จริงๆอันดับแรกที่อยากให้ใช้คือการเข้าใจตัวเองแล้วเราค่อยๆเห็นแต่ละชั้นของสิ่งที่อยู่ภายในใจเราเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะคะเริ่มต้นจากภูเขาน้ำแข็งของตัวเองก่อนนะคะอย่างเช่นเห็นอารมณ์ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายในจริงอารมณ์ของเราจะมีหลายอย่างเวลาที่อกหักก็อาจจะมีทั้งเสียใจน้อยใจโกรธหรืออะไรที่อยู่ภายในนะคะถ้าค่อยๆสำรวจหลายๆอารมณ์แล้วก็จะสัมผัสอารมณ์ที่อยู่ภายในได้บางคนก็จะมีอารมณ์ที่มีผลกับอารมณ์อย่างบางคนเสียใจก็รู้สึกไม่ดีที่ตัวเองเสียใจอีกมันก็จะมีอารมณ์เข้ามาซ้อนใช่ค่ะคือถ้าทันอารมณ์ที่มันซ่อนอยู่หลายๆตัวก็จะเหมือนค่อยๆคลี่คลายอารมณ์ที่อยู่ภายในได้แล้วก็อาจจะมาดูที่กระบวนการความคิดการตีความอาจจะตีความตัวเองอ๋อมีเรื่องอกหักอ๋อแสดงว่าเขาไม่มีคุณค่าแล้วก็จะมีเรื่องของความคาดหวังของเขาอาจจะคาดหวังให้แฟนกลับมาดูแลความสัมพันธ์ดีเหมือนเดิมแต่แฟนก็อาจจะไม่อยู่แล้วจะทำให้เขากลับมาให้เห็นความต้องการของตัวเองอย่างเช่นความต้องการของตัวเองอย่างเป็นเรื่องของการอยากได้รับความรักนะคะก็คือเหมือนสัมผัสความต้องการภายในของตัวเองได้มันก็จะสัมผัสถึงว่าเอ๊ะจริงเมื่อไหร่ที่เขารักตัวเองได้เขาก็จะรู้สึกถึงพลังงานภายในที่เป็นตัวตนอยู่ภายในเนี่ยได้รับอาหารใจตรงนั้นด้วยนะคะ
0: คุณหมอคะเมื่อกี้เนี่ยคือพูดถึงคนที่มีการอกหักไปแล้วคือกำลังอกหักอยู่แล้วก็ต้องการการเยียวยาทีนี้ในสำหรับคนที่เขายังไม่ได้อกหักค่ะคือเขาอยู่ในความสัมพันธ์แล้วคุณหมอมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะที่จะทำให้เขามีความเข้มแข็งในจิตใจของตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้อ่อนไหวหรือว่าหวั่นไหวง่ายต่อความไม่เป็นดั่งใจในความสัมพันธ์นะคะ
1: จริงๆความรักเนี่ยโดยพื้นฐานก็ทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจนะคะเพียงแต่เมื่อไหร่ที่ความรักจะเป็นทุกข์ก็คือมีการยึดติดแล้วสิ่งที่คิดว่าจะได้รับมันไม่ได้รับอีกนะคะที่ทำให้เกิดเรื่องของการอกหักอาจจะทำในที่คบกันแล้วก็รู้สึกว่ายังดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ไม่ได้ยกความรู้สึกรับผิดชอบความสุขของเราให้ฝ่ายหนึ่งดูแลทั้งหมด
0: ใช่เลยค่ะเราไม่ได้ยกความสุขของเราให้กลายเป็นความรับผิดชอบของคนอื่นโดยทั้งหมด
1: ใช่ค่ะ
0: เราเองก็มีหน้าที่ที่จะคอยปกปักดูแลความรู้สึกและความสุขของเราด้วยเช่นเดียวกัน
1: ใช่เลยค่ะตัวนี้เป็นประเด็นสำคัญที่จะทำให้ยังสามารถรักผู้อื่นแล้วเราก็รักตัวเองร่วมกันไปด้วยทั้งสองด้าน
0: ค่ะไม่ได้แบบว่าเลิกรักตัวเองเพราะไปรักคนอื่นหมดเลย
1: ใช่ค่ะและการรักเขาก็ไม่ได้ว่าจะเสียเราไปหรือว่าจะต้องรักเขาหมดนะคะแต่เราก็ยังรักทั้งตัวเองและรักเขาได้เราก็ยังรู้สึกปรารถนาดีกับเขาอยากให้เขามีความสุขไม่อยากให้เขามีความทุกข์เหมือนกับที่เราปรารถนาดีกับตัวเองแล้วอยากให้เรามีความทุกข์เหมือนกัน
0: อวันจะเห็นสังเกตอยู่หลายครั้งว่าคนที่เขารู้สึกไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ไหนก็ตามเนี่ยเขาจะแทบแบบพบกับความสุขที่สมบูรณ์แบบได้ยากมากนั่นเป็นเพราะว่าเขาคาดหวังว่าอ่ะถ้าคุณเป็นแฟนหรือคุณเป็นสามีหรือเป็นภรรยาของเราแล้วเนี่ยเรามอบหมายแล้วนะชีวิตของเราอยู่ในมือของคุณทำให้เรามีความสุขแล้วทำให้ความสุขเนี่ยเราก็มีความคาดหวังมีเช็คลิสต์มาเลย1 2 3 4ต้องทำแบบนี้ต้องไม่ทำแบบนี้แต่ขณะเดียวกันเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนที่เราเองก็ไม่ได้มีใครที่จะสามารถมาคาดหวังบังคับให้เป็นดั่งใจได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วรู้ว่าเราไม่สามารถที่จะยกหน้าที่ของการที่ทำให้ตัวเรามีความสุขเนี่ยอยู่ในมือคนอื่นได้อย่างเดียวม
1: ัน
0: ก็จะทำให้เราเขาเรียกว่ามีโอกาสตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะอกหักหรือว่าเสียใจหรือผิดหวังได้น้อยลง
1: ใช่ค่ะก็กลับมาดูแลตัวเอง
0: ค่ะคุณหมอคะอาบานสงสัยว่านอกเหนือจากโรคซึมเศร้าอะค่ะคนที่เขาอกหักเนี่ยเขามีโอกาสที่จะเป็นโรคทางจิตเวชอย่างอื่นได้ด้วยไหมคะจากการอกหักเนี่ยค่ะ
1: ค่ะก็คือถ้าพื้นฐานเขาอาจจะเคยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนหรือว่าอาจจะมีลักษณะที่สารสื่อประสาทแปรปรวนแล้วพอมีเรื่องกระทบจิตใจเนี่ยก็อาจจะไปกระตุ้นทำให้เกิดโรคได้นะคะอย่างเช่นโรคซึมเศร้าที่จะมีเกณฑ์การวินิจฉัยที่จะมีอาการหลายๆอาการอย่างเช่นเศร้าเบื่อหน่ายแล้วก็นอนไม่หลับทานไม่ได้รู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองอันนี้ค่ะก็คือจะทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นและรวมถึงบางคนก็อาจจะมีกลุ่มอาการอีกขั้วหนึ่งที่ของด้านโรคซึมเศร้าก็อาจจะมีอารมณ์สองขั้วได้บางคนผิดหวังเสียใจแต่ก็อาจจะมีการพยายามปรับตัวแล้วไปใช้เงินเยอะขึ้น
0: ช้อปปิ้งใช้เงิน
1: พยายามหาความสุขหรือว่าคล้ายๆว่าพยายามปรับใจตัวเองแต่กลายเป็นว่ารู้สึกมั่นใจตัวเองหรือรู้สึกดีกับตัวเองมากเกินไปจนกลายเป็นเกิดผลเสียนะคะอย่างมั่นใจว่าตัวเองจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้แต่ว่าจริงก็ใช้เงินเกินตัวและเกิดปัญหาตามมา แล้วก็ส่วนนึงถ้าเขามีแนวโน้มที่จะสานสื่อประสาทแปรปรวนเนี่ยมันเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์หรือกระตุ้นเป็นเรื่องของภาวะโรคทางอารมณ์ก็คือโรคซึมเศร้าแล้วก็โรคอารมณ์สองขั้วค่ะ
0: เป็นไปได้ไหมคะว่าคนๆนึงที่เขาไม่ได้มีปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของสารสื่อประสาทที่บกพร่องหรือทำงานผิดอะไรเลยแต่สามารถที่จะเป็น

0: คจิตเวชได้จากการอกหักอะค่ะอย่างเดียวเพียวๆเลยคือไม่ได้มีปัจจัยทางพันธุกรรมไม่ได้มีปัจจัยอื่นคือแค่อกหักมากก็เลยเป็นโรคจิตเวชเนี่ยค
1: ่
0: ะ
1: ก็ขึ้นอยู่กระบวนการการปรับตัวคือถ้าบางคนอาจจะให้คุณค่ากับความสัมพันธ์เยอะเหมือนคล้ายๆเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตสำหรับเขามันก็คือเหมือนผลกระทบที่รุนแรงมาก
0: อ
1: ันนี้ค่ะมีการแปลความหรือให้คุณค่าเยอะก็จะมีโอกาสได้เหมือนกันก็เพราะว่าถ้าไม่ได้มีพื้นฐานที่จะเจ็บป่วยมาก่อนแต่ว่าเขารู้สึกถึงความหนักหน่วงหรือรุนแรงของสถานการณ์นั้นก็อาจจะทำให้เกิดโรคได้นะคะแต่นี่ก็เป็นแต่ละบุคคลนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของสุขภาพด้วยที่อาจจะมีแนวโน้มที่จะคิดในแง่ลบก็อาจจะทำให้มีเสริมจากบุคลิกภาพที่เป็นมุมมองความคิดการปรับตัวของตัวเองจากในอดีตแล้วก็มีผลกับเวลามีปัญหาเยอะๆแล้วก็ทำให้เกิดอาการในปัจจุบันได้นะคะ
0: อาบันเชื่อว่าตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตอนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมมากๆเลยนะคะเพราะว่าได้ทั้งคำแนะนำได้ทั้งรู้เรื่องของการที่จะตระหนักรู้เท่าทันความรู้สึกของตัวเองถึงแม้ว่าคนทั่วไปอย่างเช่นอาบันเนี่ยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอาจจะไม่เข้าใจเรื่องของการเอาสเตียโมเดลมาใช้แต่ละข้อเลยแต่ว่าคนทั่วไปอย่างอาบันก็สามารถที่จะถอดใจความได้ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันคือเรื่องของการทำความเข้าใจตัวเอง
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะเมื่อเราเข้าใจตัวเองเราก็จะเข้าใจถึงที่มาของพฤติกรรมที่เป็นเสมือนยอดภูเขาน้ำแข็ง
1: ใช่ค่ะ
0: ที่โผล่ขึ้นมาว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไร
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตรงนี้มันพอเราเข้าใจปุ๊บเราก็จะสามารถกลับไปแก้ที่ต้นตอได้หรืออย่างน้อยมีความพยายามในการที่จะปรับรีแอคชั่นของเราต่อปัจจัยที่มากระตุ้นเราต่างๆได้ด้วย
1: ใช่ค่ะแล้วก็อย่างไรก็ตามนะคะถ้ารู้สึกว่าพยายามจะเข้าใจตัวเองแล้วแต่รู้สึกติดขัดหรือว่ายังเกิดคำถามหรือกลายเป็นความคิดวนๆไม่แน่ใจจะหาทางออกยังไงก็สามารถมาปรึกษาแพทย์ที่จะช่วยกันมองประเด็นตรงนี้ได้นะคะ
0: ก็คือตอนนี้ไม่ต้องกังวลไปแล้วว่าโอ้เราไม่รู้จะต้องคิดยังไงเพราะว่าเราอ่อนแออยู่ตอนนี้คิดโมเดลคิดอะไรไม่ออกจริงๆก็คือมาหาจิตแพทย์นะจิตแพทย์ก็คือจะเป็นผู้ทำหน้าที่คอยช่วยเราในการซักถามทำให้เราเข้าใจตัวเรามากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: ก็บรรเทาอาการอกหักเจ็บปวดของเราได
1: ้ใช่เลยค่ะ
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนคราวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะแต่ว่าตอนหน้าเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมานำเสนอท่านผู้ชมอีกอย่าลืมติดตามรายการปลดชนวนป่วนใจสำหรับวันนี้เราสองคนก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ในมะเร็งตับเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพบมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่านะครับนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตเราบอกเออเป็นเพราะว่าผู้ชายไปดื่มเหล้าเมายาเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าก็มีความจริงเป็นส่วนหนึ่งก็คือว่าการดื่มสุราก็จะเสริมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ BC มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเรามาค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ได้มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่มตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50

ก็เพราะว่าในอายุ50แล้วก็คาดว่าอยู่ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเท่ากับผู้ชาย

สำหรับมะเร็งในเด็กในการรักษาเบื้องต้นด้วยยาเคมบำบัดผ่าตัดใช้แสงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยประมาณเกือบ3ใน4ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งหายค่ะอีกประมาณ1ใน4พวกเนี้ยพอหลังจากที่หยุดการรักษาแล้วติดตามการรักษาไปสักพักนึงก็อาจจะมีโรคกลับนะครับซึ่งพวกนี้จะต้องมีวิธีการทําการรักษาอย่างอื่นต่อไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยโอกาสที่โรคกลับเนี่ยมีไม่เยอะเท่ากับผู้ใหญ่ก็มีคนถามว่าวิธีการปฏิบัติตัวเนี่ยไม่ให้โรคกลับเนี่ยเป็นอย่างทําอย่างไรคําตอบคือไม่มีนะครับเพราะทุกอย่างพอหลังจากรักษาแล้วก็ต้องมาเฝ้าระวังการตรวจเป็นระยะครับ

0: สวยๆเก๋ๆโอ้โหที่นั่นมีฝรั่งเยอะด้วย
1: แน่ๆแน่แน่ตื่นเต้นเยอะนะตื่นเต้นขนาดนี้เดี๋ยวความดันขึ้นเป็นลมเหมือนอย่างวันนั้นหรอ
0: โอ้ยเนี่ยหนูหายแล้วป้าไม่ต้องห่วงจ้า
1: ฉันไม่ได้เป็นห่วงแกฉันเป็นห่วงตัวเองกลัวว่าจะแบกแกไปโรงพยาบาลไม่ไหว
0: เดี๋ยวตอนนี้คือพักเรื่องเครียดพักเรื่องทุกอย่างก่อนนี่ป้าหนูนี่ชุดสวยไหม
1: ไม่เลิศเนาะแต่มันจะเหมาะกับฉันไหมอ่ะฉันใส่แล้วมันจะดูดีไหมอ่ะไม่มั่นใจเลยอ่ะ
0: โอ้โหไม่มั่นใจชุดที่ป้าใส่วันนี้และสีปากวันนี้ป้ามากกว่าคนที่มั่นใจอีกนะ
1: เดินขึ้นรถเมย์มานะโอ้โหคนมองทั้งรถเลยนี่จะบอกให้นะว่าเอาติ้งครั้งนี้เนี่ยนะไม่ใช่ว่าไปแค่บริษัทเราบริษัทเดียวนะบริษัทของคุณตันก็ไปด้วยผู้ชายนี่งานดีทั้งนั้นหล่อๆล่ำๆแถมมีชาวต่างชาติด้วย
2: โอ้ยยิ้มเงียบหน่อยได้ไหมเนี่ยคุยอะไรกันเกรงใจคนทำงานบ้างเบื่อเว้ย
0: นี่พี่พักเนี้ยพี่เครียดอะไรหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหดูหงุดหงิดจังเลย
1: ถามไม่ตอบเพื่อนมันไม่ได้ยิน
0: เงียบซะด้วย
1: ฉันว่านะต้องมีอะไร

0: ูดกับใครมา 2-3 วันแล้วเป็นอะไรหรือเปล่าบอกผมได้นะน้องเป็นห่วง
1: ปวดหัวตอนนี้ปวดหัวมากเลยไม่รู้เป็นอะไรแล้วยิ่งได้ยินคนคุยกันเยอะๆนะรำคาญมากได้กินอะไรแปลกๆนี่นะปวดหัวจี๊ดขึ้นมาเลยแล้วนี่มีอะไรเนี่ย
2: เย้อะไรเรื่องหวั่นกันก่อนมา
1: โอ้โหทรงผมบนโลกนี้มีเป็นร้อยเป็นล้านทรงก็ไปตัดทรงอะไรอุบาท
0: โอ้ยก็ผมเห็นพี่หล่อผมก็อยากหล่อแบบพี่บ้างอ
1: ่
0: ะ
1: นะ
0: พี่ที่บอกว่าปวดหัวผมว่าพี่ใช้สมองมากเกินไปเปล่าผมว่าพี่ควรจะพักออกไปหาอะไรกินให้มันผ่อนคลายหรือไม่ก็ไปสูดอากาศข้างนอกออฟฟิศบ้างหรือว่าจะได้หายนะเป็นห่วงมากเลยพี่ชายคนนี้นะ
1: โอ้โห
3: เฮ้ยจีอะไรกันสองคนนะ
4: โอ้โหทำอะไรมึงเนี่ย
0: เคแบบปากเขาไง
4: ไม่กลัวปวดหัวพี่เขาเหรอไม่ไรปวดหัวเหรอ
1: ไมเกรนขึ้น
4: ไมเกรนขึ้นอีกแล้วคราวนี้นอนไม่หลับหรือว่าตั้งใจทำงานหนักเกินไปจนไม่ได้พักได้ผ่อนแล้วเนี่ยฮะ
0: พี่ไอ้ไมเกรนอ่ะมันเกิดขึ้นเพราะว่าเรานอนไม่หลับหรือว่าอดนอนอ่ะ
4: ทั้งสองอย่างนั่นแหละจริงๆแล้วทั้งสองอย่างนี้เนี่ยมันมีผลโดยตรงกับเรื่องของโรคไมเกรนเลยนะการปวดหัวเนี่ยมันก็จะหนักขึ้นเป็นผลอย่างหนักเลยแหละดูดิปวดหัวไมเกรนขึ้นหน้ายับไปหมดแล้วเนี่ย
0: โอ
1: ้
0: โหพี่นี่ทั้งหล่อทั้งความรู้เยอะยอดครับพี
4: ่เฮ้ยเป็นเรื่องธรรมดาเพื่อนพี่เป็นกันเยอะพี่เห็นมาหมดแล้วบางคนนะมีอาการแบบว่าปวดหัวหนักมากแล้วก็มีอาเจียนอ้วกแล้วก็มีมึนหัวแล้วรู้สึกแบบหน้ามืดเขาก็เลยมีสักการณ์สันนิษฐานว่าพี่ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเขาท้องหรือเปล่าวะเครียดเลยแต่ที่ใส่ที่ไหนได้ไม่มีอะไรไม่เป็น
2: ท้องเมื่อกี้ได้ยินว่าท้องใคร
0: แกมั้ง
2: ไม่น่าทุกวันนี้ดูหิวแบบหนักมากเลย
1: โอ้ยเขาคุยกันเรื่องไมเกรนอยู่ไอ้อ้วน
4: นี่ก็ขี้รำคาญใช่ไหมนี่เอาจริงนะเว้ยไอ้เรื่องของไมเกรนเนี่ยมันมีสิ่งกระตุ้นเยอะมากเหมือนกันนะต้องระวังให้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเครียดจากการทำงานเรื่องของอารมณ์ฉุนเฉียวเนี่ยเป็นบ่อยเลือกเกินเป็นบ่อยเลือกเกินอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหขึ้นลงแล้วก็เรื่องของการกินการพักผ่อนการดูแลสุขภาพทุกอย่างมันสำคัญหมดเลยถ้าเกิดว่าเราดูแลไม่ดีนะสุขภาพร่างกายไม่ดีมันก็ส่งผลได้กันหมดอ่ะเกิดความเครียดขึ้นมาครั้งนึงก็ปวดหัวไมเกรนละและที่สำคัญนะพี่ต้องออกกำลังกายบ้างชีวิตจะได้มีความสุขขึ้นหัดไปหาออกกำลังกายทำนู่นทำนี่บ้าง
1: อย่าพึ่งอะไรเลยช่วงนี้เนี่ยมันปวดหัวมากเลยนะปวดแบบไม่มีสมาธิในการทำงานเลยปวดตุ๊บแบบปวดจนแบบอยากจะร้องไห้เลยนะจริงๆอ่ะโอ้โห
4: ไม่ไหวใช่ไหม
1: โอ้มันหนักมาก
4: เฮ้ยอย่าไปเล่นหัวพี่เขาดิไม่เอาดิ
1: ครับขอบคุณมาก
4: พี่คืออย่างนี้พี่ครับถ้าเกิดว่ามันปวดไม่ไหวขนาดนี้เดี๋ยวผมว่าไปหาหมอไหม
1: โอ้ก็น่าจะดี
4: ผมว่าพี่ควรพักผ่อนแล้วล่ะแล้วก็ระวังด้วยนะอีกอย่างนึงที่มันเป็นสิ่งกระตุ้นมากๆเนี่ยก็คือพวกของที่มันกลิ่นแรงๆอ่ะพี
1: ่
4: ไปดมอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยอย่างเช่นพวกทุเรียนเงี้ยช่วงนี้หน้าทุเรียนด้วย
2: ใช่พี่เนี่ยอ้วนนะทุกวันนี้ที่เห็นทุเรียนนะอ้วนหยุดเลย
0: น่าเชื่อ
4: หยุดเดิน
2: หยุดกินไม่ได้เลย
0: จะว่าไปพี่ป้าก็ทำตามที่การบอกนะ
4: ใช่
0: พี่ป้าห่วงใย
4: ฟังมากเวลาบอกอ่ะ
0: เขาเป็นห่วงพี่ความห่วงใยของเขาอะจะได้ไม่เป็นหมันเหมือนกับ
5: อ่ะ
0: มือดันเนื้อขี้อยู่ก็เดิน
5: เลยโอ้ยนินทาอยู่สิทำหน้าทำตาอย่างเง
0: ี้
5: ย
0: ใช่ก็แอบนินทาเรื่องที่คุณน้ำตาเนี่ยสวยก็สวยแต่ทำไมไม่มีแฟนสักทีนะ
5: ขนาดนั้นเชียวพูดจาดีเนี่ยเดี๋ยวมีโบนัสให้อ่ะแล้วนี่เป็นอะไรคะเนี่ยพี่ปางอื่นทำไมหน้าตาเศร้าหม่นหมองอะไรขนาดนี้มีอะไรน้ำตาลช่วยนี่บอกได้นะคะ
4: เนี่ยทำไมไม่มีใครทักผมบ้างเลยคุณน้ำตาลครับเข้ามาก็หัดทักผมบ้างสิครับหน้าตาผมก็หมองเศร้าเหมือนกันนะแล้วที่สำคัญนะคุณน้ำตาลครับผมจะบอกให้เลยครับผมหน้าผมเนี่ยมีไว้ให้ทักแต่ถ้าความรักมีไว้ให้คุณครับ
1: โอ้ยจะอ้วก
4: จะอ้วกเพราะไมเกรนเหรอ
1: จะอ้วกเพราะอาการหยอดของลุงพี่นี่แหละเห็นหยอดทุกวันหยอดทุกวันก็ยังแห้วอยู่ดีเนี่ย
5: อย่าไปว่าพี่กันเขาเลยค่ะก็หยอดได้ก็หยอดไปเด
4: ี๋
5: ยววันนึงน้ำตาลใจอ่อนก็จีบเองแหละ
4: เอาไลน์มาก่อนเลยอันดับแรกเอาไลน์มาก่อนเลย
5: ใจแรงอ
1: ่
5: ะ
1: โอ้โหเราทำไมเกรนหาย
4: อ้าวนี่ทุกคนหายป่วยเป็นสุขภาพปกติดีกันหมดแล้วอ้าวงั้นกลับไปทำงานดิ

0: เดี๋ยวอยู่ทำไมอ่ะ
1: เหมือนพี่เขินเหมือนจะเขิน
0: เขินอะไรเขินอะไรทำงานต่อดิทำงานต่อดิรออยู่เนี่ย
1: รอยังไงยังไงเดี๋ยวดูแลตัวเองได
2: ้เอาถอดดี
1: โอ้เอาไปกันใหญ่เอาไปเร็วไปตรงเลยนะ

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้แหละฮะผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยเจอครับวิตกกังวลเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องครอบครัวเรื่องการเงินเรื่องหนี้สินโอ้สารพัดเรื่องครับวันนี้มีโรคหนึ่งมันแนะนำกันนั่นคือโรควิตกกังวลเคยได้ยินชื่อโรคนี้ไหมล่ะครับถ้ายังไม่เคยวันนี้มาพูดคุยกับคุณหมอครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาควิโรภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพันธ์
0: วันนี้พบกันอีกแล้ว
1: ค
0: ุณหมอถามเลยโรควิตกกังวลตอนนั้นเราคุยกันโรคเครียดนี่วิตกกังวลมันเป็นพี่น้องกันไหมหรือเป็นญาติกันไหม
1: จริงๆพูดว่าเป็นอาการก่อนก็ได้นะ
0: เป็นอาการนะครับ
1: ก็คืออย่างอาการเครียดเนี่ยมันคล้ายๆว่ามีแรงกดดัน อย่างเช่นมีความโกรธแล้วไม่สามารถแสดงออกได
0: ้อาการที่เราจะวิเคราะห์หรือรู้ว่าเราเริ่มจะเป็นโรควิตกกังวลเนี่ยมันมีอะไรส่งสัญญาณบ้างครับคุณหมอ
1: ก็เนี่ยแหละค่ะเริ่มจากการสังเกตความคิดตัวเอง
0: ความคิดของเรา
1: ใช่ค่ะจริงๆคนเราเนี่ยโดยธรรมชาติก็จะคิดไปเรื่อยๆนะคะ
0: คิดไปเรื่อยเปื่อย
1: ใช่ค่ะแต่ถ้ามันมีเริ่มมีเรื่องที่คิดโดยเฉพาะเจาะจงอาจจะเช่นเป็นห่วงในแง่ลบอย่างเช่นเอ๊ะอนาคตจะเป็นยังไงพรุ่งนี้จะเป็นยังไงโอ้ยเดี๋ยวงานจะเป็นยังไงไปข้างหน้า
0: ทั้งที่ยังไม่เกิดเราจะได้แต่งงานไหมอะไรเงี้ยคุณหมอ
1: มีลักษณะของความคิดไปล่วงหน้าแล้วก็ไปห่วงถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น
0: คุณหมอครับโรควิตกกังวลเนี่ยมักจะเกิดกับวัยไหนหรืออายุประมาณไหนที่ก็จะเป็นกันเยอะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเจอเป็นช่วงวัยทำงานนะคะที
0: ่คนวัยทำงานสำคัญ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าจะเจอเป็นช่วงที่ต้องมีการใช้ชีวิตการตัดสินใจมีความรับผิดชอบเยอะนะคะเพราะว่าต้องทำงานและต้องหารายได้ของตัวเองนะคะซึ่งก็ตรงนี้ค่ะที่อาจจะทำให้เกิดความคิดไปข้างหน้าเงินจะพอใช่ไหมอนาคตจะเป็นยังไงงานจะรุ่งไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะไปต่อเรื่อยๆนะคะ
0: คุณหมอครับแล้วเราจะสังเกตหรือพยายามจะแก้ไขไม่ให้เกิดโรคหรือกลุ่มโรควิตกกังวลเนี่ยทำไงครับคุณหมออ
1: ันดับแรกก็คือการรู้ทันความคิดก่อนนะ
0: รู้ทันความคิด
1: ใช่ค่ะค
0: ือ
1: ปกติคนเราจะเชื่อความคิดเป็นอัตโนมัติอย่างเชื่อว่าจะเกิดเหตุร้ายเนี่ยโอ้มันมีโอกาสจะเกิดแน่ๆอะไรเงี้ยนะคะมันจะมีความเชื่ออยู่แต่จริงๆแล้วหลายคนพอถึงเวลาจริงๆก็จะรู้สึกเอ๊ะมันก็ไม่ใช่นี่
0: ก็ยังไม่เกิด
1: ใช่ค่ะ
0: คิดไปก่อน
1: ใช่ค่ะถ้ามันมีหลายๆเรื่องนะคะแล้วรบกวนการใช้ชีวิตเนี่ยค่ะที่คิดว่าอาจจะเป็นถึงขั้นเป็นโรคได้แล้วก็คือถ้ามีเรื่องของความคิดตรงเนี้ยค่ะแล้วมันส่งผลกับเรื่องของอาการทางร่างกายเช่นพอคิดแล้วรู้สึกปวดตึงกล้ามเนื้อมีเรื่องของการนอนไม่หลับมีอ่อนเพลียง่ายกว่าปกตินะคะบางคนก็ใจสั่นเหนื่อยง่ายอะไรพวกเนี้ยค่ะก็จะทำให้มีเรื่องเป็นตัวโรคขึ้นมารบกวนได้ใช่ค่ะ
0: เห็นมีบางคนที่ก็บอกว่าบางคนเกิดจากความกลัวกลัวที่แคบกลัวความมืดกลัวสิ่งต่างๆ อันนี้ก็อยู่ในกลุ่มของโรควิตกกังวลไหมฮะ
1: ใช่ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโรคกลัวหรือว่าโฟเบียใช่ค่ะ
0: เคยได้ยินคำนี
1: ้โฟเบียใช่ค่ะคือโฟเบียเนี่ยก็เป็นชื่อโรคนึงที่อยู่ในกลุ่มวิตกกังวลกลุ่มโรควิตกกังวลนี้นะคะก็คือโฟเบียเนี่ยเขาก็จะแยกเป็นสเปซิฟิกโฟเบียกับเป็นโซเชียลโฟเบียหรือว่าจริงๆเขาจะมีคำเรียกว่าโซเชียลแอนไซตี้หรืออะไรตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นเรื่องของความกลัวในบางเรื่องหรือว่าเฉพาะบางสิ่งเช่นบางคนกลัวแมลงสาบกล
0: ั
1: วความสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอเห็นตรงนั้นแล้วก็จะตกใจกลัวคือมันเป็นความกลัวที่เกิน
0: ความกลัวที่ทำให้เกิดวิตกกังวล
1: แต่ความกลัวอันนี้ค่ะบางคนก็จะเกิดอาการทางร่างกายด้วยก็จะใจสั่นแล้วก็จะ

0: หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้กลัวแต่ถ้าเป็นอย่างตรงนี้ยังพอหลีกเลี่ยงได้แต่อย่างบางคนกลัวความสูงแต่ว่าอาจจะต้องไปทำงานที่ต้องอยู่กับความสูงอย่างเช่นต้องทำความสะอาดบนตึกสูงนะคะแล้วก็อันนี้ยังเปลี่ยนงานไม่ได้
1: คือเลี่ยงไม่ได้

0: ว่าจริงไม่ได้จำเป็นต้องรักษา
1: คุณหมอครับอย่างเรากลัวบางสิ่งบางอย่างเช่นเพื่อนผมเขากลัวกบอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทุกครั้งที่เห็นหรือว่าแค่มีคนพูดว่ามีกบเนี่ย
0: ค่ะ
1: เขาก็จะเกิดอาการกลัวเงี้ย
0: ค่ะ
1: นานๆไปเนี่ยเขาต้องรักษาไหมหรือว่ามันก็ไม่ต้องรักษาหรือมันจะทำให้เขาเครียดมากขึ้นไหมมีตัวกังวลมากขึ้นไหม
0: ส่วนใหญ่ถ้าเป็นอาการของโฟเบียหรือโรคกลัวเนี่ยค่ะจะมีลักษณะใจสั่นหรือว่าคล้ายๆระบบประสาทอัตโนมัติเริ่มทำงานไม่ปกตินะคะ
1: อ
0: ันนั้นก็คือพอเขามีอาการตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะพยายามหลีกเลี่ยงใช่ไหมคะถ้าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้เนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรนะคะบางคนก็รู้สึกว่าก็ใช้ชีวิตได้ปกติชีวิตนี้ไม่ได้เจอ
1: เ
0: รื่องนี
1: ้ถ้าเจอก็กลัวธรรมดา
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าบางคนเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได
1: ้ต้องเผชิญ
0: ใช่ค่ะอย่างเช่นกลัวเลือดจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์
1: ครับ
0: แล้วต้องเข้าห้องผ่าตัดอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีวิธีดูแลรักษาที่จะให้เหมือนกับคุ้นชินแล้วก็อยู่กับความกลัวได้นะคะ
1: นะฮะอีกเรื่องนึงคุณหมอย้ำคิดย้ำทำเนี่ยจะก่อให้เกิดไปสู่กลุ่มโรคไม่ต้องกังวลไหมบางคนแบบว่าผมก็เป็นบางทีออกจากบ้านเนี่ยต้องไปดูปลั๊กไฟมือไปลูบว่าเราดึงปลั๊กออกแล้วนะเป็นอย่างเงี้ย 2-3 ครั้งก่อนออกจากบ้านได้เพราะเราเป็นคนสุดท้ายที่ออกจากบ้านเงี้ยอย่างเงี้ยถือว่าผมเป็นโรคไม่ต้องกังวลไหมฮะ
0: โรคไม่ต้องกังวลอันนั้นที่เขาเรียกว่าโรคย้ำคิดย้ำทำนะคะหรือ obsessive compulsive disorder อันนี้จะมีอยู่2อาการหลักสำคัญ
1: ก
0: ็คืออาการย้ำคิดกับย้ำทำนะคะคือย้ำคิดเนี่ยบางท่านก็จะรู้สึกเหมือนคล้ายๆกับว่ามีความคิดผุดขึ้นมาโดยจริงๆก็รู้ว่าไม่สมเหตุสมผล
1: ครับ
0: อย่างเช่นคิดว่าเดี๋ยวไม่ได้ถอดปลั๊ก
1: หรือเปล่าเน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวจะไฟไหม้อะไรเงี้ย
1: บ้านเราจะไม่มีที่อยู่
0: ใช่ค่ะก็คืออาจจะมีความคิดไปล่วงหน้าตรงนี้ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็รู้ว่าไม่สมเหตุสมผลแต่ว่ามันจะห้ามการทำซ้ำไม่ได้ก็คือมีอาการทำซ้ำด้วยก็คือต้องกลับไปเช็คบ่อยๆบ่อยๆนี่คือมากกว่า 2-3 ครั้งขึ้นไป
1: ใช่คุณหมอบางที 3-4 ครั้งไปรูปผมไปรูปปลั๊กผมไปรูปแบบรูปแล้วนะแล้วก็พูดตัวเองว่าฉักดึงปลั๊กแล้วนะถอดปลั๊กเรียบร้อยแล้วปลั๊กเตารีดน้ำปิดแล้วนะแล้วออกจากบ้านเสร็จเข้าไปอีกปิดแล้วนะดึงปลั๊กแล้วนะ
0: อันนี้ต้องแยกก่อนว่าไม่ได้เกิดจากความไม่แน่ใจหรือว่าบางคนอาจจะคล้ายๆเผลอสติไปชั่วคราวไม่แน่ใจว่าทำหรือยังอันนี้ไปเช็คได้แต่ว่าถ้าเขารู้ว่าแน่ใจว่าก็น่าจะปิดแล้วเนาะ
1: ใช่แล้วก็ทำ
0: แต่ว่าเหมือนมันยังค้างใจเดี๋ยวขอไปเช็คอีกอะไร
1: ไม่แน่ใจ
0: อันนี้ค่ะที่หลายๆครั้งนะคะอันนี้ก็คือมีทั้งย้ำคิดและย้ำทำอันนี้ก็จะถือว่าเป็นโรคและรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันอย่างบางคนก็เลยมาทำงานสายหรืออะไรเพราะว่าใช้เวลากับตรงนี้เยอะนะคะ
1: แล้วอย่างนี้คนที่เป็นลักษณะนี้มีวิธีแก้ไขหรือว่ายังไงไหมคุณหมอที่แบบจะทำให้เรารู้สึกลดอาการย้ำคิดย้ำทำลงได้บ้างเนี่ย
0: ก็คือการเผชิญกับความกลัวเนี่ยค่ะอย่างเช่นตอนแรกก็คืออาจจะต้องมีวิธีพฤติกรรมบำบัดนะคะก
1: ็
0: คือเหมือนกับว่าต้องรู้ว่าอันเนี้ยเป็นความคิดก่อนส่วนใหญ่คนที่เป็นโรคเนี่ยค่ะก็รู้ความคิดก็ไม่สมเหตุสมผลนะคะแต่ว่าเขาเหมือนเขาควบคุมไม่ได
1: ้
0: อันนี้ค่ะอาจจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าความคิดเนี่ยเป็นจากตัวโรคไม่ใช่เราตั้งใจคิดนะคะแล้วให้คล้ายๆอยู่กับความคิดนี้โดยที่ยังไม่ย้ำทำก็คือเหมือนกับว่าอาจจะมีความคิดผุดขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไรยังไม่ต้องทำ
1: แล้วขั้นไหนควรจะมาพบคุณหมอเพราะบางครั้งผมเชื่อว่าบางคนพอจะมาพบคุณหมอก็กลัวเพื่อนๆหรือว่าเฮ้ยมันโรคประสาทหรือเปล่าจะเป็นกลัวแบบกลัวเหมือนเป็นป่วยร้ายแรงต้องพบคุณหมออะไรเงี้ยขั้นไหนควรจะมาหาหมออ
0: ันดับแรกก็คือดูเรื่องของการกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันแล้วดูว่าเป็นระยะเวลานานต่อเนื่องนานแค่ไหน
1: มีผลตอบชีวิตประจำวันขนาดไหน
0: ใช่ค่ะคือแต่ละโรคเนี่ยมันอาจจะมีเกณฑ์การวินิจฉัย
1: ครับ
0: อย่างเช่นโรคนึงที่อยู่ในกลุ่มโรควิตกกังวล นี้นะคะแต่เป็นกลุ่มทางด้านเรื่องของระบบประสาทอัตโนมัติทำงานผิดปกติหรือว่าเรียกว่าโรคแพนิคดิสออเดอร
1: ์ครับ
0: โรคแพนิคอันนี้ค่ะคือถ้าสมมติว่าเป็นระยะเวลานานเกิน1เดือนแล้วก็มีเรื่องของตัวอาการที่แพนิคหรือระบบประสาทอัตโนมัติอย่างเช่นใจสั่นเหงื่อแตกไปมือไปเท้าชาร ู้สึกตกใจมากๆอยู่สักประมาณ10กว่านาทีแล้วค่อยๆหายไปเนี่ยแต่เขารู้สึกมันรบกวนมากกว่ามีมากกว่าครั้งหนึ่งนะคะก็คืออย่างน้อย2ครั้งขึ้นไปในช่วงเวลา1เดือนเนี่ยอันนี้ก็จะรบกวนการทำงานแล้วก็บางทีก็อันนี้อาจจะจำเป็นต้องมารักษา
1: ครับผมแล้วคนทำงานวัยทำงานทั่วไปเราจะป้องกันตัวเองอะไรไหมให้เกิดอาการหรือเกิดกลุ่มโรควิตกกังวลนี่ฮะ
0: นั่นแหละค่ะเนื่องจากวิตกกังวลคือความคิดที่ไปล่วงหน้าก็คือคอยอยู่กับปัจจุบันขนาด
1: อยู่กับปัจจุบันหนึ่งนะฮะ
0: ใช่ค่ะ

0: ก็คือสื่อกับปัจจุบันบางคนมองภาพได้ยากแต่จริงๆการคือรู้ตัวรู้เนื้อรู้ตัวขณะที่กำลังทำอะไรอยู่กำลังนั่งก็รู้ว่านั่งรับรู้สัมผัสร่างกายผ่านการเคลื่อนไหวหรืออยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะคะพวกนี้ก็คือการกลับมารู้เนื้อรู้ตัวบางทีความคิดมันจะเบาลงนะคะแต่ว่าคิดก็คิดได้นะคะเพียงแต่อย่างที่บอกว่าบางทีถ้าความคิดที่ไม่สมเหตุสมผลบางทีเราก็ไม่ได้จำเป็นต้องเชื่อความคิดหรืออาจจะเป็นความคิดจากตัวโรคอย่างที่ยกตัวอย่างโรคการคิดการทำไปแล้วนะคะ
1: แล้วกิจกรรมอย่างอื่นช่วยได้ไหมคะอย่างเช่นการออกกำลังกายการท่องเที่ยวอะไรพวกนี้คุณหมออ
0: ๋อใช่ค่ะนั่นก็เป็นเรื่องของการผ่อนคลายอาจจะช่วยได้ในบางสาเหตุที่เกิดจากความเครียดหรือมีความวิตกกังวลที่เหมือนกับร่างกายเพลียเหนื่อยนะคะการได้พักก็ทำให้ร่างกายมีพลังแล้วก็อาจจะสามารถทำให้จิตใจก็ได้ผ่อนคลายแล้วก็ป้องกันตัวเองจากโรควิตกกังวลตรงนี้ได้
1: ครับเอ้าท้ายนี้อยากคุณหมอได้บอกอะไรกับคนวัยทำงานหน่อย
0: ค่ะอันดับแรกก็คือรู้ทันความคิดนะคะที่เริ่มไปแล้วนะคะแล้วก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันทำร่างกายให้แข็งแรงไว้เสมอนะคะเนื่องจากโรคเนี่ยอาจจะส่งผลกับร่างกายระบบอัตโนมัติกล้ามเนื้ออะไรต่างๆออกกำลังกายนะคะมีเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอก็จะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงจิตใจผ่อนคลายสดชื่นป้องกันตัวโรคได้นะคะ
1: นะวันนี้เชื่อว่าเป็นประโยชน์กับทุกท่านอย่างมากเลยนะครับต้องขอขอบพระคุณครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาควิโรภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: โรควิตกกังวลโรควิตกกังวลส่วนใหญ่เกิดกับวัยทำงาน 90% ซึ่งการวิตกกังวลเกิดได้หลายสาเหตุเกิดจากอาการเครียดมีแรงกดดันเช่นมีความโกรธแล้วไม่สามารถแสดงออกได้และมีอาการย้ำคิดย้ำทำซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันเริ่มจากการสังเกตความคิดของตัวเองคิดเฉพาะเจาะจงคิดไปล่วงหน้าเช่นงานจะเสร็จทันไหมแล้วถ้างานไม่เสร็จจะโดนดุหรือเปล่าคิดในเรื่องอนาคตที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจนส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตถ้าเริ่มมีความคิดวิตกกังวลก็จะส่งผลกับอาการทางร่างกายเช่นปวดตึงกล้ามเนื้อนอนไม่ค่อยหลับอ่อนเพลียง่ายใจสั่นเหนื่อยง่ายส่งผลกับการเกิดโรคได้ค่ะโรควิตกกังวลยังเกิดจากความกลัวหรือโรคโฟเบียความกลัวในบางเรื่องเช่นกลัวแมลงสาบกลัวความสูงกลัวที่แคบก็ทำให้เกิดความวิตกกังวลออกกำลังกายทำกิจกรรมให้ผ่อนคลายความเครียดสามารถลดความวิตกกังวลได้หากมีอาการและส่งผลกับการใช้ชีวิตเป็นระยะเวลานานควรมาพบแพทย์เพื่อปรึกษาถึงสาเหตุของการเกิดโรคควรรู้ทันความคิดตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันทำร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอจะทำให้จิตใจผ่อนคลายก็จะสามารถป้องกันโรคได้
1: เนี่ยค่ะช่วงนี้น้ำตาลอ่ะพยายามเดินขึ้นเดินลงบันไดบ่อยๆค่ะคุณหมอเพราะว่าอยากออกกำลังกายค่ะเพื่อที่หุ่นจะได้สวยๆใช่ไหมคะแต่ว่าพอกลับไปบ้านที่ไรเนี่ยโอ้โหปวดเข่าทุกทีเลยค่ะ
2: เหมือนกันเลยช่วงนี้พี่ป้าก็ขึ้นลงขึ้นลงบันไดบ่อย
1: ออกกำลังกายใช่ไหมพี
2: ่ลิฟต์พัง
1: ได้เล่นแล้วเน
2: า
1: ะ
2: ใจนั่นแหละครับปัญหาของคนที่อยากออกกำลังกายแต่บางทีเนี่ยมันเป็นเอฟเฟกต์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเลย
1: หรือว่าอาจจะแบบเป็นเพราะว่าผิดวิธีอะไรอย่างนี้แน่เลย
3: ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเราไม่ได้วอร์มอัพร่างกายดีๆร่างกายเราไม่พร้อมไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อตึงตัวไม่ได้ยืดวอร์มกล้ามเนื้อก่อนแล้วก็รวมถึงกล้ามเนื้อต้นขาไม่แข็งแรงพอแล้วไปต้องใช้แรงเยอะๆเดินขึ้นลงบันไดเยอะๆเนี่ยก็ทำให้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดเข่าตามมา
1: แล้วเรามีวิธียังไงบ้างคะให้มันแบบถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ปวด
3: เริ่มแรกเลยก็คือว่าออกกำลังกายให้ต้นขาแข็งแรงที่ง่ายสุดเลยก็คือเอาเป็นท่าสควอตติ้งเลยยืนกลางขากลางขาเท่ากับหัวไหล่ตัวเองแล้วก็ย่อหย่อนก้นลงเหมือนคิดเหมือนจะนั่งเก้าอี้อะค่ะแต่ว่าไม่มีเก้าอี้อยู่จริงใช่ที่สำคัญก็คือว่าขาจะต้องไม่แบะแล้วก็ใช่แล้วก็เวลาย่อเข่าลงเนี่ยก็คือเข่าไม่

0: เกินปลายนิ้วโป้งเท้าตัวเองก็ย่อค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนหรือใครทำได้นานก็แล้วแต่เลยทำก็จะได้มันจะเมื่อยต้นขาแต่ว่าก็คือว่ามันก็จะเป็นท่าที่เหมาะที่จะบริหารให้กล้ามเนื้อต้นขาได้แข็งแรงพอกล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงปุ๊บมันก็จะไปช่วยพยุงไม่ให้แรงกดลงที่ข้อเข่ามากเกินไปก็ทำให้อาการปวดเข่าลดลงหลังจากที่ออกกำลังกายเราก็ต้องยืดกล้ามเนื้อต่อเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อเนี่ยใช้งานมากเกินไปก็จะเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายนะคะนี่กล้ามเนื้อด้านหน้าก่อนต้นขาด้านหน้าก็คือพับขาลงก็มีแผลใช่
1: ทำให้ดีกว่า
0: ใช่หมอเป็นกระโปรงนะ
2: หรือพับ
0: นี้เนาะใช่ก็ยืดให้ก็จะตรงตึงตรงหน้าขาใช่ไหมคะ
1: คือเราต้องยกให้ถึงก้นเลยไหมคะให้ต้น
0: ก็คือถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อเราไม่ตึงมากก็จะยกถึงก้นได้แต่บางคนที่แบบตึงมากๆเนี่ยอาจจะยกไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเอาแค่พอเราตึงไม่ได้ก็คือเอาแค่พอให้เราสึกตึงๆไม่ต้องฝืนไม่ต้องฝืนร่างกายตัวเองเพราะแต่ละคนความยืดหยุ่นไม่เท่ากัน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เนาะ
2: แล้วก็เปลี่ยนข้าง
0: แล้วก็สักกันอีกข้างนึงเหมือนกันนับครั้งไว้นับ1ถึง10นับเป็น1ครั้งนะคะทำอย่างเงี้ย10ครั้งโอเคใช่ก็จะได้กล้ามเนื้อด้านหน้าต่อมาเป็นกล้ามเนื้อด้านหลังกล้ามเนื้อสะโพกด้านหลังก็คือเหยียดขาไปแล้วก็มือแตะปลายเท้าใช่โอ้โห
2: ได้เลยอ่ะ
0: ก็คือให้เรารู้สึกว่าตึงตรงข้อพับเข่าด้านหลัง
2: แล้วฝั่งนี้ต้องตึงด้วยใช่ไหมคะหรือว่า
0: ไม่เป็นไรเราโฟกัสที่ตรงข้อนี้ใช่เหมือนการยืดค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนทำ10ครั้งเหมือนกันใช่ก็จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อที่เราออกกำลังกายไปเมื่อตะกี้พวกข้อเข่าเวลาที่เราจะขยับเคลื่อนไหวเนี่ยมันอยู่ได้ด้วยกล้ามเนื้อรอบๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดกล้ามเนื้อรอบๆแข็งแรงเนี่ยก็จะทำให้แรงที่มากดที่ตรงข้อเข่าเนี่ยมันน้อยลงทำให้กระดูกเข่าเนี่ยเสื่อมน้อยลงแล้วก็เสื่อมช้าลงไปด้วย
1: นี่คราวนี้ก็ถ้าเราทำแบบนี้ประจำการขึ้นลงบันไดก็จะเป็นเรื่องง่าย
0: ใช่
1: แล้วก็จะไม่มีการเจ็บปวดอักเสบต่อออกมาหลังจากที่ออกกำลังกายด้วยการขึ้นลงบันได
0: ค่ะ
1: ได้เลย
2: ค่ะก็วันนี้นะคะได้ไปอีก1เซตแล้วค่ะสำหรับการบริหารข้อเข่านะคะก็เอาไปฝึกกันได้นะคะ
1: แล้วก็ติดตามต่อนะครับว่าท่าอื่นๆที่เราจะมาทำให้ทุกคนแข็งแรงมีอะไรบ้างครับ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: ความเสี่ยงที่จะเกิดเป็นมะเร็งตับเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามอายุแต่ตลอดชีวิตของคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีเพียงประมาณ15%-25%ที่จะเสียชีวิตก่อนวัยสมควรจากการที่มีตับแข็งหรือมะเร็งตับเกิดขึ้นงั้นคนที่เป็นไวรัสบีส่วนใหญ่ 75-80 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็มีชีวิตเป็นปกติถ้าท่านมีไวรัสตับอักเสบบีหรือมีคนรู้จักที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยอันที่หนึ่งอย่าเข้าใจว่าไม่มีอาการคือเป็นพาหะเพราะโรคไวรัสตับอักเสบบีไม่มีอาการนะครับอันที่สองก็คือว่าควรต้องได้รับการตรวจเป็นระยะเพราะว่าต่อให้การตรวจครั้งหนึ่งไม่มีการอักเสบหรือการตรวจครั้งหนึ่งไปตรวจแล้วไวรัสน้อยนะครับมันเหมือนน้ำขึ้นน้ำลงมันอาจจะเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะครับและอันที่3ก็คือดูแลสุขภาพตัวเองนะครับการรักษาไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยไม่ใช่ว่าเพียงแต่กินยาเท่านั้นแต่ว่าการดูแลสุขภาพโดยองค์รวมเนี่ยก็มีส่วนที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ท่านมีชีวิตเป็นปกติถึงแม้ว่าท่านมีไวรัสบีอยู่เป็นเพื่อนกันเนี่ย ็ไม่ได้ทำให้เกิดปัญหากับสุขภาพของท่าน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Remind กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ชมครับหลายท่านคงจะได้ยินคำว่าสมาธิสั้นแล้วก็มักจะใช้คำนี้บ่อยๆกับลูกกับหลานของเราที่เขาซนยุกยิกอยู่ตลอดเวลาอยู่ไม่นิ่งอยู่ไม่สุขแต่หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าสมาธิสั้นเนี่ยมันเป็นโรคหรืออาการที่มันอาจจะเป็นสิ่งที่น่ากังวลและอาจจะต้องนำไปสู่การรักษาเลยครับจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขครับในปี2561เนี่ยมีเด็กไทยมากกว่าล้านคนเลยนะครับที่เป็นโรคสมาธิสั้นในวันนี้ครับเราจะมาคุยกับคุณหมอหลิวผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์ฮทัยอยู่สุขอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลในหัวข้อสมาธิสั้นกันครับคุณหมอริวอันดับแรกเลยสมาธิสั้นเนี่ยมันคืออะไร
3: โรคสมาธิสั้นถ้าเอาง่ายๆเลยเป็นโรคของสมองซึ่งมันเป็นเกี่ยวกับพัฒนาการทางสมองบกพร่องหรือภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า neurodevelopmental disorder นะครับอาจารย์มันจะแบ่งเป็น2ด้านหลักๆนะครับด้านแรกคือเหม่อและด้านที่2จะประกอบด้วย2ด้านย่อยนะครับอาจารย์ครับคืออยู่ไม่นิ่งกับในเรื่องของหุนหันพลันแล่นบางทีบอกยากว่าเด็กคนนี้เป็นสมาธิสั้นแบบไหนไม่ใช่หน้าที่ของผู้ปกครองของคนทั่วไป อยากให้เป็นคุณหมอ
2: ครับ
3: เป็นจิตแพทย์เด็กจิตแพทย์ทั่วไปเป็นกุมารแพทย์กุมารแพทย์พัฒนาการเด็กจะเป็นคนบอกว่าเด็กคนนี้เป็นโรคสมาธิสั้นหรือไม่เป็นเพราะมันต้องมีเกณฑ์วินิจฉัยโอ้โหยุบยับมหาศาลเลยแล้วก็ความสำคัญของโรคนี้คือเมื่อมีอาการต่างๆแล้วมันมีผลกระทบตามมามากมายวันนี้ทางรายการเราจะมาคุยกันเรื่องนี้ครับอาจารย
2: ์ดีเลยครับพอพูดถึงโรคสมาธิสั้นมักจะนึกถึงเด็ก
3: ครับ
2: จริงๆแล้วพบได้ในวัยอื่นไหมครับวัยรุ่นผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ
3: สมาธิสั้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นโรคที่ต้องเกิดตั้งแต่เด็ก
2: ย้อนกลับไปถึงตอนเด็กเลยใช่ไหม
3: ใช่เพราะมันเป็นโรคของพัฒนาการสมองเนี่ยครับอาจารย
2: ์ครับ

0: ดังนั้นมันจะมาพึ่งมาเป็นตอนผู้ใหญ่แล้วตอนเด็กไม่เคยเป็นเลยเนี่ยมันไม่ได
1: ้
0: มันต้องถอยไปในตอนนั้นแต่ว่าพอเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยอาการมันยังหลงเหลืออยู่ได้แต่มันจะมีอาการตอนเด็กอ่ะที่เคยเป็นอ่ะซึ่งบางทีตัวเด็กอ่ะไม่รู
1: ้
0: ต้องไปถามผู้ปกครองซึ่งดูแลเข้ามาหรือว่าคุณครูที่โรงเรียนครับ
1: ถ้าบอกว่าโรคสมาธิสั้นเกิดเนื่องจากความผิดปกติของการพัฒนาการของสมองน
0: ั่
1: นแปลว่าเราไม่มีโอกาสที่จะป้องกันเลยใช่ไหมครับ
0: มันมีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้แต่ป้องกันได้ไหมเนี่ยผมคิดว่ามาชวนมองกันนี่ดีว่าเราจะเข้าใจมันยังไงดีวะเพราะว่าบางทีป้องกันก็ทำได้ค่อนข้างยากแต่ว่าการที่เราเข้าใจมันแล้วรู้จักมันแล้วรีบรักษามันผมคิดว่าอันนี้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่เราทำได้ในปัจจุบันนี้ครับอาจารย์
1: เมื่อสักครู่คุณหมอเลียวพูดถึงว่าอาการสำคัญของโรคสมาธิสั้นก็จะมีเมอกับอยู่ไม่นิ่ง
0: ครับ
1: หุนหันพลันแล่น
0: ครับ
1: ถ้าเราเป็นผู้ปกครองเราเป็นครูที่ดูแลเด็กคนนี้อยู
0: ่ครับผม
1: เราจะมีวิธีในการที่จะสังเกตอาการเหล่านี้ยังไงดีครับ
0: ถ้าพูดถึงว่าเป็นเกณฑ์วินิจฉัยโรคโดยแบ่งเป็น2ด้านหลักๆแบบนี้มาดูง่ายๆก็ได้นะครับอาจารย
1: ์
0: ผมแบบบรีฟสั้นๆง่ายๆถ้าเราบอกว่าเป็นด้านเมอเนี่ยก็อาจจะเป็นเด็กที่สะเพร่าทำอะไรตกหล่นๆลืมขีดเส้นใต้ลืมใส่สระวัฒนศาสตร์ไทยเรามีสระมีเต็มไปหมดเลยเนาะหรือว่าแสดงวิธีทำเลขก็งงๆสะเพร่าหรือบางทีจะเป็นลักษณะขี้ลืมครับสั่งให้ทำไป3อย่างทำกลับมาได้อย่างเดียวแถมรายละเอียดไม่ค่อยดีด้วยขี้ลืมทำของหายวางไว้ตรงไหนแล้วก็เอ๊ะลืมไปแล้วนะครับอันที่3ก็คือว่าพอลืมเพราะก็บางทีก็ทำของหายบ่อยเด็กเนี่ยบางทีถ้าไปโรงเรียนปกติดินสอยังลบไม้บรรทัดปากกาเครื่องเขียนหายแล้วเปลี่ยนใหม่มากเปลี่ยนใหม่บ่อยๆหรือบางทีพี่ลืมทำของหายบ่อยก็บางทีจะส่งผลต่อเรื่องของว่าเรียนแล้วก็ผลการเรียนก็อาจจะไม่ค่อยดีส่วนเกณฑ์ด้านที่2ที่จะบอกว่าเป็นของโรคสมาธิสั้นเนี่ยเป็นเรื่องของอยู่ไม่นิ่งกับหุนหันพลันแล่นนะครับอาจารย์อยู่ไม่นิ่งหุนหันพลันแล่นก็ตรงไปตรงมาเลยอยู่ไม่ค่อยนิ่งปรูดปราดเขาบอกว่าเหมือนแบบมีเครื่องยนต์ติดอยู่ในตัวตลอดเวลานั่งนิ่งเราไม่ได้อะเด็กจะบอกว่าแบบมันอึดอัดมันต้องวิ่งมันจะต้องไปมันเหมือนต้องเดินทางตลอดเวลาแล้วก็หุนหันพลันแล่นที่ว่าเช่นบอกให้รอก็รอไม่ได้จังหวะมันไม่ค่อยดีผู้ใหญ่พูดอยู่ก็แทรกขึ้นมาบางทีกลับกลายว่าดูเหมือนเป็นเด็กที่แบบไม่มีมารยาทแต่จริงๆเป็นเพราะว่าเขารอไม่ได้เขาเลยต้องแทรกนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นภาพที่โรงเรียนอาจจะเป็นว่าพอต้องไปเข้าคิวซื้อของอะไรบางอย่างเช่นซื้ออาหารที่โรงอาหารหรือเข้าคิวเพื่อจะเล่นกิจกรรมกับเพื่อนเนี่ยเธอไม่เคยรอเลยหรือบางทีไอ้ความหุนหันพลันแล่นเนี่ยส่งผลต่อสัมพันธภาพกับเพื่อนในโรงเรียนเล่นแล้วสนุกเกินแล้วเพลินยั้งตัวเองไม่อยู่เล่นแรงจนคนอื่นเจ็บตัวเล่นแรงจนตัวเองเจ็บตัวเนี่ยนะครับก็เป็นเกณฑ์ที่จะบอกว่าเป็นสมาธิสั้นได้ซึ่งอย่างที่ผมบอกครับว่า18ข้อที่ว่าอย่างละ9ข้อให้คุณหมอเขาเป็นคนดูเป็นคนบอกแต่ว่าถ้าผู้ชมทั่วไปคนทางบ้านลองดูว่ามันมีอาการเหล่านี้ไหมมันอาจจะมีอย่างนี้อย่างหน่อยถ้าไม่แน่ใจก็พามาพบแพทย์แต่ที่สำคัญคืออาการทั้งหมดอย่างที่ผมบอกเลยครับว่ามันเป็นเรื่องของพัฒนาการสมองดังนั้นทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นก่อนอายุ12ปีก่อน12ปีในขณะเดียวกันไม่ได้เป็นเฉพาะที่ใดที่หนึ่ง
1: ไปถึงยังไงครับ
0: ไม่ได้เป็นเฉพาะที่บ้านไม่ได้เป็นเฉพาะที่โรงเรียนไม่ได้เป็นเฉพาะที่ห้างสรรพสินค้าถ้าเป็นโรคมันก็ต้องเป็นทุกที่ใช่ไหม
1: คุณหมอครับมันจะมีฝั่งที่เมอกับฝั่งที่ไฮเปอร์สุดๆใช่ไหมครับคุณพ่อคุณแม่บางคนครับก็เนี่ยลูกรู้สึกไฮเปอร์เอ๊ะลูกซนหรือว่าลูกของเราเป็นโรคสมาธิสั้นกันแน
0: ่
1: มันจะแยกยังไงระหว่างซนเฉย
0: ๆ
1: ยุกยิกยุกยิกยุกยิกกับสมาธิสั้น
0: ครับอย่างแรกต้องดูก่อนว่าช่วงวัยของเด็กเป็นช่วงวัยไหน
1: ครับ
0: เช่นถ้าเขาเป็นเด็กวัยเนสเซอรี่วัยก่อนเรียนวัยอนุบาลพ่อแม่ต้องรู้ว่าพัฒนาการลูกในช่วงวัยนั้นควรทำอะไรได้ควรคงสมาธิได้นานแค่ไหนควรจะอยู่นิ่งได้มากแค่ไหนบางทีอาจจะต้องปรึกษาคุณครูที่โรงเรียนเหมือนกันเพราะว่าคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยมักจะเจอเด็กมาเยอะเขามักจะพอรู้ว่าออกกิจกรรมประมาณเด็กประมาณสัก 80% ทำได้แต่ลูกคุณแม่เนี่ยทำไม่ได้ไม่แน่ใจนะว่าจะมีเรื่องของอยู่ไม่นิ่งแบบสมาธิสั้นหรือเปล่า
1: ครับ
0: แล้วแรกครับอาจารย์ซนตามวัยอันที่2คือ

0: เขาควรจะทำอะไรได้ในช่วงวัยนี้เช่นสมมุติว่าอยู่ป.สามเด็กควรจะท่องสูตรคูณได้ถึงแม่อะไรแล้วแต่กลับกลายเป็นว่าเด็กทำไม่ได้เพราะว่าท่องแล้วลืมหรือว่าเวลาทำแสดงวิธีทำแล้วแบบสับเพร่าจากรายละเอียดแล้วก็ทำไม่ได้เอออันเนี้ยก็ต้องน่าสงสัยแล้วว่าลูกอาจจะเป็นสมาธิสั้นไห
1: ม
0: แต่ต้องบอกอาจารย์นี้ครับว่าถ้าเป็นกลุ่มเด็กเล็กก่อนวัยเรียนหรือว่าอนุบาลอะไรพวกนี้นะที่เราเจอเยอะเนี่ยคือจะเป็นกลุ่มของยุกยิกอยู่ไม่นิ่งหุนหันพลันแล่นเสียมากกว่าแต่พอเขาเริ่มโตขึ้นมาสู่ประมาณป.4 เราจะเจอกลุ่มของเหม่อเยอะกว่า
1: อ๋อโรคนี้มีโอกาสหายเองไหมครับ
0: โชคดีหายเองได้เพราะว่าโรคสมาธิสั้นเป็นโรคของสมองส่วนหน้าซึ่งมันเกี่ยวข้องกับสารเคมีในสมองที่เป็นโรคสมาธิสั้นซึ่งสมองส่วนหน้าเนี่ยจะเจริญเติบโตเต็มที่อยู่สักประมาณ 20-25 ของมนุษย์ดังนั้นถ้าเราจะรู้ว่าโรคนี้หายไม่หายไปดูตอน20หรือ25
1: โอ้โหรอนานขนาดนั้น
0: ใช่ดังนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่วันหนึ่งลูกหลานของคุณพ่อคุณแม่ถูกวินิจฉัยเป็นสมาธิสั้นใช้เวลารักษานะครับไม่ใช่ว่าแบบ2เดือน3เดือนหรือแป๊บๆเหมือนหวัดเหมือนอะไรหายไม่หายนะรักษาแล้วรักษากันไปยาวๆดูกันไปยาวๆประมาณสัก1ใน3ของเด็กที่เป็นสมาธิสั้นพอเป็นผู้ใหญ่แล้วโรคหาย
1: ครับ
0: อีกประมาณ2ใน3ยังคงเป็นต่
1: อ
0: จนถึงวัยผู้ใหญ่ครับอาจารย
1: ์โอ้โหตัวโรคสมาธิสั้นเนี่ยครับมันจะมีผลกับตัวเด็กไหมในแง่ของการใช้ชีวิตของเขาทั้งที่บ้านทั้งที่โรงเรียนทั้งเรื่องของพัฒนาการของเขาอย่างเง
0: ี้ยโรคสมาธิสั้นเนี่ยผมจะบอกอยู่เสมอว่าอาการมันก็มีนะแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวมันคือผลกระทบอาจารย์ลองคิดดูครับว่าถ้าเด็กเล็กคนหนึ่งเป็นสมาธิสั้นเล่นอะไรก็ไม่ระวังนะวิ่งปรูดปราดโดนพ่อแม่ดุตลอดโดนตำหนิว่าทำไมซนขนาดนี
1: ้
0: บอกอะไรก็ไม่ฟังดื้อเถียงต่อต้านหงุดหงิดง่ายโกรธง่ายเขาก็จะถูกบอกว่าเป็นเด็กดื้อเด็กไม่ดีแล้วถ้าเราคุยกันมาหลายเทปแล้วครับอาจารย์ว่าแบบเด็กที่ถูกบอกซ้ำๆว่าฉันเป็นยังไงฉันเป็นยังไงเขาก็จะเป็นเด็กแบบนั้นเขาจะกลายเป็นเด็กดื้อแบบที่พ่อแม่บอกตลอดส่งผลกระทบต่อเรื่องของความภาคภูมิใจในตัวเองหรือเราเรียกว่าเซลล์เอสติ
1: ม
0: ที่มีน้อยเซลล์เอสตีมที่มีน้อยน่ากลัวมากๆเพราะว่าเซลล์เอสตีมที่น้อยเนี่ยมันเป็นเหมือนความรู้สึกว่าฉันไม่รู้ว่าฉันจะอยู่ไปทำไมฉ
1: ัน
0: ไม่รู้ว่าคุณค่าของฉันอยู่ที่ไหนฉันไม่รู้ว่าฉันเก่งอะไรฉันไม่รู้ว่าฉันดียังไงมันก็ตั้งคำถามกับตัวเองซ้ำๆมันจะนำไปสู่ความรู้สึกไร้คุณค่าจนวันนึงถ้าเกิดว่ามันมีอะไรมากระแทกเขาแรงๆก็ไม่ต้องอยู่ก็ไม่อยากอยู
1: ่ผมไม่เคยนึกมาก่อนนะว่าสมาธิสั้นจะนำไปสู่ความรู้สึกที่ low self esteem และอาจจะนำไปสู่โรคอื่นๆได
0: ้มันมีทั้งที่เป็นสาเหตุแล้วมันก็เกิดร่วมกันเด็กสมาธิสั้นบางคนเนี่ยก็คือจะเป็นรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าฉันทำถูกไหมไม่แน่ใจว่าฉันทำดีไหมแล้วก็จะแบบกังวลกับการเข้าสังคมกังวลกับการทำอะไรอะไรแล้วก็เป็นโรควิตกกังวลซึ่งเป็นอีกกลุ่มโรคนึงซึ่งจริงๆเราก็เจอได้เยอะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้พูดตรงนี้เป็นหลักเท่านั้นเองแต่กลุ่มที่เป็นโรคร่วมครับอาจารย์ครับโรคร่วมที่เกิดเยอะกับสมาธิสั้นนะครับอาจารย์ที่เราเรียกว่าภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้เฉพาะด้านหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าโรค LD หรือ SLD นะครับซึ่งถ้าเป็นคุณครูฟังอยู่คุณครูรู้จักกันเยอะอยู่แล้วล่ะนะครับจะมีด้านการอ่านการสะกดคำแล้วก็การคำนวณ นะครับเด็ก LD เนี่ยก็อาจจะแบบเรียนไม่ดี IQ ดีสมองดีแหละแต่เรียนได้ไม่ดีซ้ำกันอีกนะว่าเรียนไม่ดีเซลล์เอสตีมก็ไม่ดีใช่ไหมครับหรืออาจจะพบร่วมกับกลุ่มเรื่องของสติปัญญาบกพร่องที่มี IQ ต่ำนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มเรื่องของอาการออทิสติกก็จะพบร่วมกับสมาธิสั้นได้เยอะหรือโรคทางกายอื่นก็ได้ครับอาจารย์เช่นโรคลมชักเช่นเดียวกันหรือว่าพัฒนาการล่าช้าด้านอื่นๆนอกจากโรคร่วมหรือความน่ากลัวของพวกนี้แล้วเนี่ยในวัยถ้าเป็นช่วงวัยโตๆขึ้นไปครับอาจารย์อย่างที่บอกว่าถ้าเขาเรียนไม่ดีเซลฟ์เอสติมเขาก็ต่ำเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นเด็กที่ไม่โอเคในตัวเองเขาไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ต้องการของคุณครูของเพื่อนแล้วอาจารย์จะเห็นว่าถ้าเซลฟ์เอสติมน้อยเนี่ยพอเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าฉันทำอะไรก็ไม่สำเร็จ ใช่ไหม
1: ครับ
0: ทำอะไรก็ไม่สำเร็จมันก็จะนำมาสู่ภาวะซึมเศร้าไปที่ผมบอกหรือแบบที่รู้สึกว่าฉันอ้างว้างฉันเปล่าเปลี่ยวไม่ประสบความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงานของตัวเองอื่นๆตามมาอีกมากมายนอกจากนั้นแล้วพบว่าอย่างนี้ครับอาจารย์ครับนอกจากเด็กกลุ่มนี้จะมีโรคร่วมแบบที่ผมบอกแล้วเขามีความเสี่ยงจากตัวโรคเองที่เขาจะหุนหันพลันแล่นที่เขาจะอารมณ์รุนแรงทำให้เกิดพวกคดีความเยอะ

0: พบเจอว่ามีงานวิจัยที่ไปทำในสถานพินิจเนี่ยในไทยและต่างประเทศตัวเลขจะวิ่งอยู่ที่มันสัก 15-25% ที่พบว่ามีเด็กในสถานพินิจเป็นสมาธิสั้นแล้วเขากระทำผิดแล้วมีการกระทำผิดซ้ำด้วยซ้ำแล้วจะลองคิดดูว่าเด็กที่กระทำผิดบางทีเขาก็อาจจะมีสภาพสังคมที่ไม่เหมาะสมการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมส่งผลต่อความภูมิใจส่งผลต่อการที่บอกซ้ำๆว่าทำอะไรไม่ได้หรอกทำอะไรไม่ได้หรอกซ้ำๆย้ำๆพอโตขึ้นก็ทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมมีพฤติกรรมที่ไม่ดีมีพฤติกรรมเสพติดต่างๆนานามากมายไปอาจจะมียกพวกตีกันอาจจะมีขับรถเร็วมีเรื่องของขโมยมีเรื่องของการพนัน
1: โรคสมาธิสั้นมันก็จะต้องพบแพทย์ในการที่จะรักษาในฐานะที่เราเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะดูแลลูกของเราเนี่ยครับเราจะปฏิบัติตัวยังไงเราจะดูแลลูกของเรายังไงดีครับ
0: อย่างแรกครับอาจารย์ครับถ้าสงสัยสงสัยก่อนนะว่าลูกเป็นเนี่ยผมคิดว่าปรึกษากันในพ่อกับแม่ก่อนถ้าเห็นด้วยเป็นทางเดียวกันเนี่ยมันจะดีมากเลยนะในการทำงานร่วมกันแบบหนึ่งเรื่องบางทีถ้าเห็นขัดแย้งกันโอ้โหพาไปหาหมอครับมีคนไม่เห็นด้วยปรึกษากันก่อนแล้วพอเห็นด้วยจุงมือกันพาไปหาหมอที่เชี่ยวชาญเรื่อง
1: จุงลูกด้วย
0: จุงมือกันจุงลูกด้วยไปหาหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้บอกว่าเห็นลูกช่วงนี้สนอะไรก็ว่าไปให้คุณหมอเขาเป็นคนตรวจวินิจฉัยเถอะครับหลายๆที่เนี่ยบางทีการไม่พามาทำให้การรักษามันถูกยืดเวลาออกไปหรือว่าดีเลย์เรื่องของทรีทเมนต์ออกไปมันทำให้การดูแลบางอย่างมันจะยากขึ้นถ้าใช่แบบที่บอกก็รักษากันไปถ้าไม่ใช่ก็โอเคสบายใจก็ใช้ชีวิตต่ออันถัดมาคือถ้าหมอแนะนำว่าในเรื่องของการทานยานะเพราะว่าผมจะบอกงี้เลยครับอาจารย์ว่าโรคสมาธิสั้นเนี่ยโอ้โหยาได้ผลมากจริงๆต้องบอกว่ายาสมาธิสั้นเนี่ยปลอดภัยนะครับคุณพ่อคุณแม่ปลอดภัยผลิตมาโอ้โห80ปีเกือบ100ปีแล้วแหละมาพร้อมๆกับยาปฏิชีวนะตัวแรกๆของโลกเลยทดลองมีงานวิจัยเป็นหมื่นเป็นแสนชิ้นแล้วดังนั้นเชื่อหมอเถอะครับเชื่อหมอเถอะว่ายามันปลอดภัยนะแล้วก็ผลข้างเคียงอะไรต่างๆนานาผมคิดว่าพ่อแม่วิพากษ์แลกเปลี่ยนกับคุณหมอเลยว่าเป็นห่วงเรื่องอะไรกังวลอะไรคุณหมอเขาจะยินดีมากๆเลยในการตอบในการแนะนำผมเองเนี่ยผมมีความสุขมากเวลาที่คุณพ่อคุณแม่กังวลเรื่องการรักษาแล้วถามตรงๆอ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกครับอาจารย์เราต้องทำงานกันจนลูกโตดังนั้นถ้าอะไรที่บางอย่างเก็บไว้ไม่แน่ใจเราไม่ถามเนี่ยบางทีมันก็ลำบากใจเนาะบางทีพ่อแม่ไปหาเองในสื่อหรือในอินเทอร์เน็ตที่ถ้าเป็นสื่อที่แบบไม่ถูกต้องอ่ะมันจะไปเจอความรู้บางอย่างที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนแล้วโอ้โหความน่ากลัวคือบางคนก็จะไปเชื่อ นั้นมากกว่าเชื่อแพทย
1: ์นั่นน่ะน่ากลัวแล้วอาจจะไปถึงขนาดไปหาซื้อยาให้ลูกเองอันนี้เวลาที่จะได้รับยานี่ต้องแพทย์เป็นผู้สั่งเท่านั้นถูกไหม
0: ยารักษาสมาธิสั้นเป็นยาที่ควบคุมโดยองค์การอาหารและยาครับอาจารย
1: ์
0: ดังนั้นจ่ายได้เฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้นไม่มีขายนอกโรงพยาบาลนะครับบางอย่างก็จะมีที่โฆษณาในเรื่องของวิตามินหรืออาหารเสริมที่บอกว่าช่วยควบคุมสมาธิ
1: เหรอฮะ
0: แต่จากหลักฐานการศึกษาวิจัยปัจจุบันเรายังไม่พบเจอนะครับอาจารย
1: ์
0: อาจจะบอกได้แค่ว่าเป็นอาหารเสริมเพื่อคุมสมาธิเท่านั้นแหละแต่ว่าไม่ได้รักษาสมาธิสั้นดังนั้นไม่แน่ใจกินตัวนี้ได้ไหมอะไรได้ไหมปรึกษาคุณหมอเถอะ
1: แพทย
0: ์มาถามเถอะว่าใช่ไม่ใช่แล้วถ้ายังไม่เคยหาหมอก็มาหาเถอะเพราะว่าผมคิดว่าพ่อแม่ทุกคนรักลูกแล้วก็อยากให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกและเหมาะสมที่สุดทั้งนั้นแหละอันถัดมาครับอาจารย์นอกจากในเรื่องของการดูแลเรื่องของการกินยาครับอาจารย์คุณหมอเขาอาจจะมีคำแนะนำเพิ่มเติมเช่นต้องตรวจประเมินบางอย่างเพิ่มเติมปรึกษาแพทย์บางด้านเพิ่มเติมหรือส่งฝึกกับนักกิจกรรมบำบัดนะครับนักฝึกพูดนักจิตวิทยาพัฒนาการเด็กพวกนี้ก็ไปตามที่คุณหมอเขาแนะนำพูดคุยกันเถอะแลกเปลี่ยนเหมือนกันอะไรติดขัดค่าใช้จ่ายเวลาเราอยากรู้ว่าตรงพ่อแม่ไปได้หรือไปไม่ได้นะครับแล้วก็จะได้ดูแลเด็กได้อย่างเหมาะสมนะครับวิธีการดูแลลูกที่เป็นสมาธิสั้นมันก็จะมีวิธีการเฉพาะเช่นวิธีการสื่อสารกับลูกวิธีการในเรื่องของการให้งานลูกทำให้ลูกมีความรับผิดชอบฝึกวินัยต่างๆต้องทำยังไงแต่อย่างไรก็ตามพื้นฐานคือความรักความหวังดีในแบบที่พอดีที่สมดุลกับเรื่องของกฎระเบียบไม่หย่อนไม่มากไปในเรื่องบางเรื่องให้คุณหมอเขาเป็นคนแนะนำเพิ่มเติมได้เช่นกันนะครับผมมักจะชอบโดนคำถามนี้ครับอาจารย์ว่า แล้วเป็นสมาร์ทสั้นให้ลูกดูมือถือได้ไหม
1: นั่นน่ะสิกำลังจะถามเลย
0: ให้ลูกดูมือถือได้ไหมเป็นสมาร์ทสั้นเพราะเขาบอกดูยิ่งดูยิ่งสนยิ่งดูยิ่งเป็นสมาร์ทสั้นมือถือการดูสื่อเยอะไม่ได้ทำให้เด็กคนหนึ่งจากที่ไม่เป็นสมาร์ทสั้นเรามาเป็นแต่ทำให้คนที่เป็นโรคอะโรคแย่ลงได้
1: อ้าว
0: นี่ออกไหมในขณะเดียวกันคนที่ไม่เป็นโรคอะอาจจะมีอาการที่ดูเหมือนคนเป็นสมาธิสั้นเพราะอาจจะเช่นแบบใจร้อนไม่รีดใช่ไหมเอากดซ้ำๆๆๆ
1: เป็นเหมือนกัน
0: ก็เหมือนคนเป็นสมาธิสั้นแต่ไม่ได้เป็นโรคสมาธิสั้นดังนั้นกลับมาที่เดิมถ้าสงสัยก็หาหมอนะครับแล้วก็การดูมือถืออาจจะทำให้ดูสมาธิดูแย่ลงอันถัดมาคือพ่อแม่อาจจะต้องสื่อสารและติดต่อกับโรงเรียนเป็นระยะถ้าเป็นลูกอยู่ในวัยประถมเนี่ยเพราะว่างานบางอย่างเด็กอ่ะต้องใช้สมาธิเยอะแล้วบางอย่างเนี่ยครูเขาก็ต้องการรู้ครับครูอาจารย์ที่โรงเรียนก็ต้องการรู้ว่าตกลงลูกเป็นโรคอะไรเด็กคนนี้เป็นโรคอะไรทำไมถึงต้องกินยาทุกทำไมต้องกินยาเช้าเที่ยงเย็นแล้วโรงเรียนจะดูแลยังไงจะมอบหมายยังไงมอบหมายงานยังไงทำไมทำงานไม่เสร็จส่วนนี้ครับพ่อแม่อาจจะต้องเป็นการสื่อสารกับทางโรงเรียนหรือบางคนพ่อแม่ก็จะบอกว่าขอใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลไปให้โรงเรียนด้วยคุณหมอก็จะติดต่อสื่อสารและประสานงานกันครับ
1: ถ้าเด็กเป็นโรคสมาธิสั้น
0: ครับ
1: พอเห็นคำว่าสมาธิสั้นคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านอาจจะทั้งนั้นก็ฝึกให้เด็กนั่งสมาธิเลย มันจะช่วยไหม
0: จากงานวิจัยปัจจุบันไม่ได้พบว่าช่วยครับอาจารย์ครับ
1: ครับ
0: คือคำว่าสมาธิที่เราจะได้เพิ่มจากการนั่งสมาธิกับสมาธิในคำว่าสมาธิสั้นในโรคนี้มันคนละคำกันมันคนละเรื่องกัน
1: ครับ
0: ขี้อย่างนี้ดีกว่าอาจารย์ครับถ้ากิจกรรมไหนที่เด็กทำแล้วเด็กเขาก็ชอบไม่อันตรายพ่อแม่เห็นว่าเด็กทำแล้วพฤติกรรมดีขึ้นแต่ก็ต้องบาลานซ์สมดุลกับเรื่องของการเรียนเรื่องของเวลาครอบครัวเขานะเรื่องของหน้าที่กิจวัตรประจำวันของเขานะ
1: วันนี้เราได้พูดคุยกันในเรื่องของโรคสมาธิสั้นกันค่อนข้างจะยาวเลยอ่ะอันดับแรกรู้เลยแล้วว่ามันเป็นโรคซึ่งมันเกิดจากการผิดปกติของการพัฒนาของสมองถูกวินิจฉัยได้เร็วการรักษาก็จะออกมาในเชิงบวกเร็วขึ้นแล้วก็สามารถจะควบคุมได้อย่างเร็วขึ้นในช่วงสุดท้ายนี้ผมจะชวนให้คุณหมอหลิวได้พูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองในเรื่องของโรคสมาธิสั้นครับ
0: โรคสมาธิสั้นนะครับเป็นโรคสมองที่อาจารย์เต้บอกแล้วก็ถ้าสงสัยมาหาหมอเถอะครับปรึกษาคุณหมอที่ฉีดวัคซีนประจำก็ได้ปรึกษาคุณครูที่โรงเรียนก็ได้แล้วก็เข้ามาสู่ระบบกระบวนการรักษาถ้าใช่ก็รักษาไม่ใช่ก็สบายใจกันไปนะครับเดียวกันความน่าเป็นห่วงของโรคสมาธิสั้นไม่ใช่ตัวอาการเพียงอย่างเดียวครับแต่มันคือผลกระทบของโรคที่ไม่ใช่เกิดเพียงระยะสั้นแต่ยังส่งผลต่อตอนเป็นผู้ใหญ่ได้ดังนั้นส่งผลต่อทั้งชีวิตนะครับถ้าใครสงสัยหรือว่าพ่อแม่ท่านไหนมีปัญหาอะไรก็เข้ามาปรึกษากับคุณหมอแต่ละโรงพยาบาลได้เลยครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้คุยกับคุณหมอหลิวในเรื่องของโรคสมาธิสั้นในเด็กและวัยรุ่นนะครับเราได้ข้อมูลเยอะเลยในโอกาสต่อไปคงจะได้พูดคุยกับคุณหมอหลิวอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ครับรายการใหม่ๆต้องขอบคุณคุณหมอหลิวครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์ฮทัยอยู่สุขอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับในโอกาสต่อไปครับเราคงจะได้กลับมาพบกันใหม่แล้วก็พูดคุยกับคุณหมอหลิวในหัวข้อที่น่าสนใจในหัวข้ออื่นๆนะฮะคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการรีมายได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นทางมหิดล Channel ครับในวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับรายการรีมายรู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit Joox Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ได้เวลาหมอขอบ่นครับใครที่เป็นสายเกมเมอร์ยกมือขึ้นครับผมด้วยฮะเกมเมอร์เหมือนกัน
3: วันนี้คุณหมอจะมาบ่นสายเกมเมอร์ครับที่ชอบเล่นกันอย่างจริงจังทั้งวันไม่หลับไม่นอนคุณหมอครับโทรโข่งเชิญบ่นได้เลยครับ
4: หมอขอบ่นได้ถือโทรโข่งสักทีนะครับหมอขอบ่นคนไข้สักทีนึงนะฮะหมอแล้วนะครับเจอคนไข้ที่มีการปวดข้อมือทุกวันเลยนะฮะในสมัยนี้เล่นมือถือกันสุดๆเลยนะฮะเนี่ยเตือนกันให้ฟังเลยนะครับอันนี้หมอเหนื่อยใจมากๆเป็นห่วงคนไข้มากๆนะฮะกลัวโดนผ่าตัดข้อมือนะครับเคสนี้นะฮะคนไข้มาหาผมเนี่ยด้วยการปวดข้อมือนะครับปวดตรงโคนนิ้วโป้งตรงนี้นะฮะกำของหยิบมือถือเปิดขวดน้ำทำงานบ้านมีการปวดตลอดนะครับอันนี้เป็นอาการที่ผมบอกว่าปอกคุ้มเอ็นที่ข้อมือเนี่ยอักเสบแล้วนะฮะการรักษานะฮะเคสนี้ก็คืออันแรกสั่งที่ประคองข้อมือของเขาก่อนนะฮะอย่าให้มือขยับเยอะนะครับอันที่สองก็คือทำกายภาพบำบัดครับการแช่พาราฟินนะฮะอันต่อมาคือการทำอัลตราซาวด์ร่วมกับการทำเลเซอร์จ่ายยาแก้ปวดเพื่อลดอาการอักเสบยาทั้งหมดการรักษาของหมอทั้งหมดเนี่ยเป็นการรักษาที่ปลายเหตุนะฮะแต่ต้นเหตุเนี่ยเกิดจากการทำงานซ้ำไปซ้ำมามีการเกรงมือตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าไม่หยุดเกรงยังไงหมอรักษาให้ตายเนี่ยก็ไม่ดีขึ้นนะฮะก็แนะนำให้เขาไปพักมือนะฮะเมื่อตรวจเสร็จแล้วนะครับคนไข้ของหมอคนนี้ก็รับที่ประคองข้อมือไปนะฮะ

0: พราะเห็นคนไข้นะครับซีดเลยฮะพอคนไข้มาบอกว่าหมอรักษาไม่ดีครับออกมานอกห้องตรวจนะฮะก็ยังเล่นเหมือนเดิมนะฮะเรื่องนี้การเจ็บเมื่อไหร่จะหายสักทีนั่นแหละครับปลอกคุ้มเอ็นอักเสบนะครับสามารถหายได้เองด้วยการพักและการทำกายภาพบำบัดนะครับแต่ว่าถ้ายังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมซ้ำๆอีกเนี่ยก็ต้องผ่าตัดแต่อย่าคิดว่าผ่าตัดแล้วจะหายนะฮะผ่าตัดแล้วถ้ายังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมก็มีอาการปวดได้เหมือนเดิมนะครับผ่าตัดซ้ำไปซ้ำมานะฮะหมอเตือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยป้องกันไว้ก่อนนะครับพักมือไว้ก่อนดีกว่าต้องไปฉีดยาหรือว่าผ่าตัดทีหลังนะครับถ้าไม่เชื่อหมอวันนี้เนี่ยข้อมือคุณพังไม่รู้ตัวนะฮะ
1: คุณหมอเตือนแล้วนะครับผมใครที่ใช้ข้อมือหนักๆหักโหมเนี่ยก็ต้องควรพักแล้วก็ดูแลให้ดีนะฮะถ้าไม่เชื่อหมอวันนี้นะครับเดี๋ยวข้อมือเนี่ยจะพังเอานะครับโอ้โหต้องพักบ้างแล้ว
2: หมอพอบน
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ที่ทุกเวลาของช่อง DLTVผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: มาแล้วครับ
1: อารมณ์ไหนคะเนี่ยเข้าครัวทำอาหาร
0: นี่ฝีมือผมเองเลยนะครับพี่หมวย
1: ไม่ได้ซื้อมาแล้วก็แกะแล้วก็เท
0: ก็เป็นฝีมือที่ผมแกะแล้วก็เทพี่หมวยจะผิดผมอีกแล้วอ่ะ
1: เราเล่นเราเล่น
0: คือจริงๆแล้วเรื่องอาหารเป็นเรื่องสำคัญไงครับพี่หมวยผมก็อยากจะทำด้วยตัวเองถึงแม้จะเป็นแค่การแกะใส่จานแล้วก็เทลงไปอย่างน้อยก็ทำให้รู้ว่าจะได้กินอะไรถูกไหมครับเพราะถ้าเกิดเราออกไปกินข้างนอกเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยว่าเขาใส่อะไรมาให้เราบ้างถูกไหมครับไอ้ยิ่งเดี๋ยวนี้พวกเครื่องปรุงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีพวกโซเดียมมีเกลือเยอะซึ่งมันไม่ดีต่อไตของเราเลยครับ
1: นี่ไม่ได้หล่ออย่างเดียวนะหลักการก็เป๊ะ
0: แน่นอนครับ
1: เฮลตี้มากๆ
0: แน่นอนครับ
1: ว่าแต่เดี๋ยวมีแขกมาบ้านด้วยทำไมมีแค่สองจานนะคะเสียงกริ่งดังพอดีเลยมาแล้วแน่ๆ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวผมไปรับเขาก่อนครับ
1: ดีๆครับ
0: ครับพี่พาดครับพี่พาดอยู่ไหนอ่ะพี่พาดกูพี่พาดพี่พาดครับอ้าวพี่พาดไม่ยืนอะไรอยู่นี้พี
2: ่ทำไมมาทางนี้อ่ะนี่ไม่ใช่หน้าบ้านเหรอ
0: ไม่ใช่ที่บ้านคนอื่นนู่นบ้านผมอยู่นู่นมานี่เร็วเร็วมันจะโอ้ยจะตกกระจายอะไรมานี่นี่เคาะประตูเขายังครับเนี่ย
2: ฉันเคาะนานมาก
0: เหรอ
2: เขาไม่เอาลูกซองออกมายิงก็บุญแล้ว
0: ไปเถอะครับปาพี่หมวยรออยู
2: ่ขาแข็งไปหมดแล้วพี
0: ่ไปแล้วพี่อะไรทำอะไรของพี่เนี่ย
2: ฆ่าเราไม่พิมพ์

0: หารการกินผมเตรียมพร้อมสำหรับพี่ผัด
1: พี่ผัดไทยสวัสดีค่ะ
2: หมวยด็อกเรียกหมวยไม่ได้แล้วค่ะ
1: ทำไมเรียกได้
2: ด็อกเตอร์หมวย
1: โอ้ดีใจได้เจอ
2: มีคนกอดฉันด้วยอยู่บ้านมีแต่ยามกอด
1: เชิญค่ะเชิญค่ะ
2: เอ๊ะเก้าอี้เป็นอย่าง
0: น
2: ี้เหรอคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
2: โอ้ไม่ชินค่ะพอดีปกตินั่งวีลแชร์

0: อย่างเหนียวพิพัฒน์เนี่ยมีสภาวะโรคไตเสื่อมมานานยังไงคร
1: ับ นานแล้วค่ะ
0: นานขนาด
1: แต่พี่ไม่แน่ใจว่าไตพี่เสื่อมก่อนสมองหรือสมองพี่เสื่อมก่อนไต
0: อาจจะพร้อมๆกัน
1: นานแล้วค่ะพี่เปิดเจอว่าเป็นไตเนี่ยตอนอายุประมาณ23ค่ะ
2: แล้วที่เจอตอนอายุ
1: 23คือตอนนั้นน่ะพี่เป็นคนไม่ค่อยนอนเนาะจะไฮเปอร์แบบนอนน้อยมากแล้วก็มีช่วงนั้นน่ะปัสสาวะเป็นสีนี่แหละสีเนี้ย
0: สีแดง
2: เลือดออกเหรอคะ
1: ใช่นึกว่าเรากินซอสมะเขือเทศเยอะไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จากโรคนี
0: ้ที่แบบว่า
1: คิดดีคิดบวกคิดบวกไง
0: ก็ถือว่าเป็นการคิดบวก
1: คิดบวกนี่ไม่ได้มุกนะคิดจริงๆเพราะชอบกินซอสมะเขือเทศซึ่งจะเป็นที่มาของบางทีเป็นไตด้วยเพราะมันมีเค็มคุณแม่ชอบซอสมะเขือเทศอย่างมากกับเค็มๆอ่ะชอบเค็มๆก็ไปโรงพยาบาลนึงก็ตรวจเสร็จเขาก็บอกว่าพี่เป็น IgA ก็คือ Acute Glomerulonephritis ก็คือมันไตมันมีปัญหาแล้วค่ะก็คือโรคไตนั่นแหละ
2: จริงๆแล้วก็เริ่มตั้งแต่ตอนที่พี่ผัดบอกว่าปัสสาวะเป็นสีเลือด
1: ค่ะ
2: ใช่มั้ยคะที่ตอนนั้นเริ่มที่จะเอะใจว่ามันไม่ปกติแล้ว
1: ใช่
2: ค่ะตอนนั้นก็คือไปหาคุณหมอเลยมั้ยคะ
1: ไปเลยค่ะโอ้แล้วอีกอย่างนึงพี่ดื่มน้ำน้อยมากวันหนึ่งยังไม่ถึง2แก้วนะคะพี่ไม่หิวน้ำแบบ
2: ทางเกลียดเข้าห้องน้ำเหรอคะ
1: อันนั้นเป็นเหตุผลที่ตามมาเฉยๆปัจจุบันก็เลยต้องเอาขวดลิตรครึ่งอะค่ะวางไว้แล้วก็ทำยอดให้ได้ถ้าช่วย2ลิตรก็จะดี
2: อาการหนักสุดของพี่ผักเนี่ยค่ะเป็นยังไงคะ
1: คือเลือดเหลือ21พอลงไป21ก็เลยแอดมิดไตก็พังอีกเพราะว่าพอเลือดไม่พอไปเลี้ยงไตไปเลี้ยงหน่วยงานอื่นนะคะปวดหัวคืออะไรไม่รู้มาหมดเลยอันนี้ต้องแอดมิดด่วนพร้อมกันนั้นโซเดียมต่ำก็คือเกลือต่ำมากอะค่ะจะเหมือนจะหัวใจจะวายอะ
0: แล้วคุณหมอเขารักษาไงอีกครับคือนอกจากนั้นผมยังเคยได้ยินว่าสมมติว่าคนเป็นโรคไตต้องฟอกไตด้วย
1: อ๋อคือจริงๆอะพี่อะคุมไตได้อยู่ที่ประมาณ 2.2 เขาเรียกค่า BUN นะคะแต่ตอนที่ซีดมากๆเนี่ยมันขึ้นไป 4.5 เลยอ่ะ oh. ซึ่งอยู่ไม่ได้แล้วมันโดดมากอะค่ะ ก็อีกนิดนึงคงต้องฟอกแล้วอะค่ะ ก็เลยต้องแอดมิดนั่นแหละอย่างที่บอก ให้เลือดต้องช่วยสุดฤทธิ์ก็ลงมาเวลาเนี้ยไตกลับคืนมาที่ประมาณ 3.2
2: เท่าที่ฟังดูเนี่ยหลังจากที่พี่ปัทไทยทราบว่าตัวเองเป็นโรคภาวะไตเสื่อมชีวิตก็เปลี่ยนไปเยอะ ดูแลตัวเองดีขึ้น
0: โอ้โหนี่ก็ต้องเรียกว่าพี่ปัทไทยเจออะไรมาเยอะมากๆเลยนะครับ
1: สำหรับโรคใช่ไหมคะ
0: สำหรับโรค
1: จ้ะเยอะเยอะ
0: แต่ก็ยังรักษาตัวเองด้วยดี
2: หลังจากที่พี่ผัดไทยได้อยู่กับโรคมาแล้วเนี่ยค่ะถ้าให้สรุปว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเจอกับภาวะไตเสื่อม
1: สาเหตุคือตัวพี่เองพี่ว่าโรคทุกอย่างสาเหตุคือเจ้าตัวนั่นแหละทำให้เป็นเองโดยหนึ่งไม่รู้ผิดโดยไม่รู้กินผิดทำผิดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่รู้ไงฮะตั้งแต่เด็กไม่มีคนบอกกับอีกอย่างนึงรู้แต่ไม่ทำ
2: ที่พี่ผัดบอกว่าสาเหตุมาจากตัวเองเป็นหลักเนี่ยค่ะรวมถึงการทานเค็มด้วยไหมคะ
1: ทานเค็มก็เป็นเรื่องนึงเนาะแต่ที่พูดว่าสาเหตุจากตัวเองเป็นหลักคือไม่หาความรู้อย่างน้อยข้อมูลดิบอ่
2: ะ
1: เราควรรู้อะค่ะควรไม่ควร
3: พูดถึงความรู้นี่ดีเลยครับเพราะอะไรรู้ไหมครับบ้านหลังนี้เป็นขับสุขภาพซึ่งจะมีคุณหมอแวะเวียนมาโดยตลอดครับพี่ผัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีคุณหมอมาคุยด้วย
1: ต้องเปลี่ยนชุดไหมคะ
3: เปลี่ยนอะไรครับ
1: เอาเป็นคลับเนี่ยแบบปาร์ตี้
2: ไม่ใช่ค่ะปาร์ตี้เดี๋ยวค่าไตขึ้นนะ
3: โอเคงั้นเดี๋ยวมาคุยกับคุณหมอกันครับ
1: โอเคค่ะ
2: และคุณหมอโรคไตที่อยู่กับเราวันนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวศิริอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาโรคไตภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
4: สวัสดีครับอาจารย์
5: สวัสดีครับ
2: งั้นเริ่มตั้งแต่สาเหตุดีไหมคะว่าสาเหตุของโรคไตเสื่อมเนี่ยค่ะเกิดจากอะไรคะ
4: คือโรคไตเสื่อมมักจะเป็นจากตามหลังโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงพบบ่อยนะแล้วก็เป็นจากยาซื้อยาทานเองบ้างยาที่มีพิษต่อไตบ้างเช่นยาแก้ปวดแก้อักเสบยาสมุนไพรยาชุดยาหม้อยาที่กินแล้วแก้ปวดไขข้อต่างๆพวกนี้ถ้ากินติดต่อกันเป็นเดือนเป็นปีส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุนะก็จะทำให้เกิดโรคไตเสื่
2: อม
4: ในบางคนก็จะเป็นจากโรคอย่างที่คุณครับเป็นนะครับก็จะเป็นพวก IgA บ้างโรคที่ภูมิต้านทานต่อตัวเองบ้างอย่างเช่น SLE บ้างนะครับหรือว่าบางคนก็เป็นจากโรคเกาต์โรคอ้วนนี่ก็จะเป็นสาเหตุที่ดองรองลงมา
1: แล้วของผัดไทยเป็นจากอะไรคะคุณหมอ
4: เป็นจากโรค IgA ส่วนใหญ่ก็เป็นจากติดเชื้อนะฮะพอติด

0: เชื้อเช่นทางเดินหายใจทางเดินอาหารพอติดเชื้อแล้วสร้างภูมิต้านทานแล้วก็ไปกระทบกับไตของตัวเองภูมิต้านทานมากเกินไม่มากเกินแล้วถ้าเกิดติดเชื้อบ่อยๆโรคไตก็กำเริบบ่อยๆมันก็ทำให้เกิดไตเสื่อมไตวายได้เหมือนกัน
1: เราจะสังเกตอาการไงครับจากคนปกติธรรมดาอยู่จะรู้ได้ไงว่าเป็นโรค
0: ครับคือบางคนมีอาการเตือนก็โชคดีไปบางคนไม่มีอาการเตือนบางทีเป็นภัยเงียบอาการเตือนอย่างเช่นปัสสาวะสีเข้มปัสสาวะแดงปัสสาวะเป็นสีชาแก่นะฮะอันนั้นก็จะเป็นจากการที่มีเลือดออกทางเดินปัสสาวะนะครับแล้วก็ถ้าเป็นบางคนก็จะมีอาการบวมบวมตาบวมเท้าต่างๆนะครับโดยเฉพาะตื่นมาตอนเช้าบวมหน้าบวมตาตอนสายๆบวมที่เท้าบางคนก็มาด้วยความดันโลหิตสูงก็เป็นจากโรคไตได้เหมือนกันนะครับแล้วคนบางคนเป็นมากๆก็โลหิตจางหรือว่าโรคซีดแล้วก็อาจจะมีคันตามตัวผมร่วงนะฮะถ้าเป็นมากๆก็น้ำท่วมปอดหายใจลำบากนะครับอันนั้นก็จะเป็นอาการมากแล้ว
1: ทำไมถึงมีคันตามตัวด้วยครับ
0: ก็ของเสียในร่างกายมันสูงนะฮะเพราะว่าปกติไตต้องทำหน้าที่กับของเสียซึ่งแต่ปัสสาวะมีกรดต่างๆเนี่ยพอของเสียมันข้างค้างมันก็ทำให้เซลล์ต่างๆเช่นเซลล์ผิวหนังเนี่ยมันเหี่ยวไปมันทำให้เกิดอาการคันหรือผิวแห้งเขาเรียกว่าผิวแห้ง
2: แต่แล้วระดับมีวิธีการรักษาแตกต่างกันยังไงคะคุณหมอ
0: คือถ้าระยะ1-4เป็นระยะที่รักษาด้วยการควบคุมอาหารรักษาด้วยยาได้แต่พอระยะที่5แล้วส่วนใหญ่มันจะต้องเริ่มเตรียมตัวจะล้างไตแล้วต้องฟอกเลือดล้างทางช่องท้องหรือปลูกถ่ายไตใหม่ นั่นก็เป็นระยะที่5ระยะสุดท้ายส่วนใหญ่เราก็ไม่อยากให้โรคเป็นมากขึ้นจาก1มา2มา3มา4จน15ก็พยายามสต็อปหรือชะลอความเสื่อมของโรคไตไว้นะครับโดยการควบคุมอาหารโดยการกินยาต่างๆรักษาที่สาเหตุบ้างนะครับถ้ามียาที่เป็นพิษอย่างไปกินยาชุดยาสมุนไพรยาแก้ปวดแก้อักเสบก็หยุดไตก็จะฟื้นขึ้นมาได
1: ้หมอครับเวลาที่เราได้ยินคนบอกว่าเป็นโรคไตเนี่ยหลายๆคนเขาจะชอบคิดว่าเอ๊ะเพราะว่ากินเค็มเกินไปหรือเปล่า
0: ใช่เพราะว่ากินอาหารกินเค็มก็คือเรียกว่าตัวโซเดียมนะโซเดียมเป็นสารที่ปกติเราต้องการพอสมควรแต่ปัจจุบันเรากินมากเกินไปมากกว่าความต้องการ2เท่าถึงบอกว่าต้องกินลดเค็มลงครึ่งนึงเพื่อจะให้พอเหมาะพอเหมาะทำยังไงเช่นน้ำปลาเคยเติมช้อนนึงให้เติมสักครึ่งช้อนเคยเกลือสัก 1.4 ช้อนก็เหลือ 1.8 อย่างเงี้ยก็จะเรียกลดครึ่งหนึ่งก็จะกำลังพอดีนะครับหรือว่าเราพยายามหลีกเลี่ยงของที่มันมีความเค็มหรือว่ามีการที่เติมเกลือเพื่อถนอมอาหารอย่างเช่นปลาเค็มปลาร้าอย่างเงี้ยทานได้แต่ทานน้อยลงหน่อยได้ไหมนะครับก็จะทำให้ได้รับเกลือส่วนเกินน้อยลงเพราะมีเกลือเข้าไปเนี่ยร่างกายเกลือก็จะเรียกว่าอมน้ำถูกไหมก็จะดึงน้ำเข้ามาในหลอดเลือดเวลาที่เลือดจะไปเลี้ยงส่วนต่างๆเนี่ยส่วนต่างๆของร่างกายมันต้องมีน้ำเกลือพาเม็ดเลือดไปแต่ถ้าเกิดมีน้ำเกลือมากเนี่ยปริมาณหลอดน้ำในหลอดเลือดก็จะเยอะแรงดันในหลอดเลือดก็จะสูงเมื่อหลอดเลือดเป็นสิ่งที่รับแรงดันทุ่งสูงอยู่นานๆมันก็จะเสื่อมก็จะตีบตันหรือบางคนก็แตกเลย
2: ย้อนไปเมื่อกี้ค่ะที่อาการของโรคไตมีหลายระดับแต่ละระดับเนี่ยค่ะที่คุณหมออธิบายว่าวิธีการรักษาก็ต่างกันแล้วอาการมันต่างกันไหมคะ
0: ระยะที่1ระยะที่3เป็นระยะต้นมักจะไม่มีอาการก็น่ากลัวตรงจุดเนี่ยบางคนไม่รู้ตัวเลยว่าเป็นโรคไตแต่ถ้ามีอาการอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วปัสสาวะเปลี่ยนสีบ้างมีอาการบวมบ้างอันนั้นก็มีอาการเตือนแต่บางคนไม่มีไปถึงระยะ 4-5 ถึงจะรู้ตัวอาการที่ 4-5 มันจะเริ่มมีคันเริ่มมีอ่อนเพลียมากขึ้นแล้วการรักษาเนี่ยต้องรักษาที่สาเหตุก่อนอย่างเช่นเป็นเบาหวานความดันต้องกินยาเบาหวานต้องกินยาความดันหรือปฏิบัติตัวปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่กินอาหารที่ไม่รสชาติจัดเกินไปก็จะทำให้โรคไตนั้นไม่กำเริบนะครับแล้วก็เบาหวานความดันให้น้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะความดันอย่าให้เกิน130คุมให้ดีเลยไม่ว่าจะคุมด้วยวิธีออกกำลังกายคุมด้วยการควบคุมอาหารหรือควบคุมด้วยยาก็ตามต้องวัดความดันด้วยไม่ใช่ว่าหายไป6เดือนแล้วค่อยกลับมาหาหมอเนี่ยไม่ใช่ต้องวัดความดันอย่างน้อยสักเดือนนั้น1-2ครั้งดูความดันปกติหรือยังนะครับถ้าความดันปกติแล้วก็โอเคอาจจะไม่ทานยาได
1: ้อย่างอาจารย์แนะนำคนไข้ยังไงว่าวิธีการลดความเค็มในอาหารลงเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันแบบเป็นธรรมชาติมากที่สุด
0: ตอนที่1ก็ต้องให้เขาเข้าใจก่อนว่าทานเค็มเนี่ยมันมีผลเสียแม่บ้านเราจะทำกับข้าวให้สามีภรรยาลูกทานเนี่ยนะเราลดน้ำปลาลง 10% เนี่ยสามีไม่รู
3: ้
0: ไม่มีคนรู้แล้วอีก2เดือนหรือเดือนนึงลดอีก 10% ก็ไม่รู้อีกภายใน3เดือนจะลดได้ 30%
1: ถ้วยน้ำปลายังวางอยู่บนโต๊ะ
0: อันนี้ก็เป็นอีกทริคนึงก็คือว่าทริคนึงคือว่าพยายามหลีกเลี่ยงเอาเครื่องปรุงวางบนโต๊ะก็ถ้าเกิดเขาขอเขาหยิบมาให้อันนั้นก็เป็นอีกวิธีนึงนะครับอันที่สองคือพวกของที่มีความเค็มแล้วเนี่ยอย่าซื้อมาเช่นพวกของที่หมักดองปลาเค็มปลาร้าต่างๆนะครับหรือว่าขนมกรุบกรอบของเด็กถ้าเด็กทานเค็มวันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ที่ทานเค็มในวันข้างหน้าเพราะมันติด
2: ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเราเนี่ยทานเค็ม มากกว่าคนปกติทั่วไป
0: ถ้าเทียบกันระหว่างคนสองคนนั่งกินข้าวด้วยกันเนี่ยบางทีบอกยากว่าคนไหนกินเค็มไม่กินเค็มแต่ว่าลิ้นเราเนี่ยเป็นตัวที่บอกแต่ส่วนใหญ่เราก็บอกว่าให้กินอาหารตามสั่งถ้ากินแบบอาหารข้าวแกงปรับไม่ได้อาหารตามสั่งหมายถึงว่าไปบอกแม่ค้าเนี่ยของผมนะไม่เอาผงชูรสนะเอาเค็มน้อยนะอย่างเงี้ยเขาจะ

0: ช่วยเรื่องโรคไตได้จริงไหมครับ
1: กินข้าวต้มกับไข่ขาวดิบมันช่วยเรื่องโรคไตได้จริงไหมครับ
2: ครับก็คือข้าวต้มกับไข่ดิบเนี่ยก็เป็นสารอาหารอย่างหนึ่งก็จะมีโปรตีนมีวิตามินมีเกลือแร่มีคอเลสเตอรอลซึ่งก็ดีต่อสุขภาพแต่ว่าจะรักษาโรคไตให้หายเนี่ยคงไม่ได้อย่างมากก็คือสร้างซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอไปนะครับมันก็ทำให้เป็นร่างกายดีขึ้นแต่แน่นอนไม่ได้รักษาโรคไตแน่นอน
3: ยังมีอีกคำถามนึงค่ะคุณหมอไปฟังคำถามกันค่ะ
4: มีทางเลือกอื่นนอกจากแผนปัจจุบันไหมคะ
1: เป็นคำถามที่ฮิตมากนะครับมีไหมครับทางเลือกอื่นนอกจากแพทย์แผนปัจจุบันครับ
2: ไม่ว่าจะเป็นยาไทยยาจีนยาชุดยาหม้อยาสมุนไพรเนี่ยยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าได้ผลนะครับเพราะฉะนั้นแพทย์ก็จะไม่แนะนําแนะนําว่าการปฏิบัติตัวเรื่องอาหารที่เหมาะสมหรือการปฏิบัติตัวออกกำลังกายไม่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่อันนี้แน่นอนนะว่าดีได้ประโยชน์แน่นอนชัดเจนแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพด้วยใช่ไหมถ้ากินอาหารที่ดีต่อสุขภาพไม่กินอาหารที่มันมีเป็นโทษเป็นต้องห้ามนะครับถ้าเรากินเค็มมากเกินไปหรือกินหวานมากเกินไปมันจะกลับเป็นโทษมากกว่า
3: สุดท้ายอยากให้คุณหมอสรุปนะคะวิธีการป้องกันไม่ให้เราเป็นโรคไตเสื่อม
2: ครับจริงๆไม่ยากเพราะว่าพฤติกรรมอยู่ที่พฤติกรรมการบริโภคอาหารถ้าเราไม่ทานเค็มจัดไม่ทานหวานจัดนะครับหรือมันจัดนะครับแล้วก็ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอให้สุขภาพดีเราดื่มน้ำวันละ8แก้วนะครับแล้วก็ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่ซื้อยาทานเองโดยที่ไม่จำเป็นต่างๆเหล่านี้ก็จะป้องกันโรคไตได้เพราะถ้าเราไม่กินเค็มแล้วไม่กินหวานเราก็จะไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นความดันถูกไหมครับออกกำลังกายสม่ำเสมอหัวใจก็ดีความดันเราก็ปกติถูกไหมถ้าดื่มน้ำมากเราก็ไม่จะเกิดโรคนิ่วในไตไม่เกิดทางเดินปัสสาวะอักเสบบางคนดื่มน้ำน้อยเกินไปเราไม่กั้นปัสสาวะอย่างนี้นะครับ
3: จากนี้ไปจะทำตามคำแนะนำของคุณหมอนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอนะคะขอบคุณพี่ผัดด้วยที่มาเยี่ยมบ้านของเราแล้วก็ทำให้เราสองคนได้รู้จักโรคไตเสื่อมมากขึ้นด้วย
1: ค่
3: ะขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณค่ะ
6: ดีครับ
1: และในช่วงหน้านะครับแพลวจะพาเราไปที่ไหนไปติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรั้วรามาครับ
3: ช่วงรอบรั้วรามาค่ะช่วงนี้เจอกับน้องแห้วนะคะว่าแต่ไปไหนมาพี่ผัดเพิ่งจะกลับไปเมื่อกี้นี่เองสวนกันนิดเดียว
1: เป็นแผนแน่เลยครับไม่อยากคุยกับพี่ผัด
7: ไม่ผมเป็นแฟนรายการพี่ผัดไทยตั้งแต่ตอนเด็กๆอยากเจออยู่ใช่ครับ
3: เนี่ยเราดั้งคุยกันตั้งนานรอน้องแห้วอยู่ไม่มาสักที
7: แล้วคุยรู้เรื่องไหมครับพี่
3: รู้เรื่องสิ
1: พลาดแล้วนะแต่พลาดเพราะว่าไปไหนมา
7: ไปนครนายกมาครับสดๆร้อนๆเพิ่งกลับมาเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมเอาเรื่องคิดว่าเป็นประสบการณ์ดีๆละกันที่ได้ไปถึงจังหวัดนครนายกแล้วก็จริงๆมันไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับพี่หมวยและที่ผมไปเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยครับ
1: น่าสนใจมากเลยครับ
7: ก่อนหน้าเนี่ยพื้นที่ตรงนี้จะอยู่ข้างๆเขื่อนขุนด่านปราการชนตอนนี้ก็อยู่ที่เดิม แต่ว่าเมื่อก่อนจะเป็นพื้นที่แห้งแล้ง จะมีหินอะไรอย่างเงี้ยแบบเยอะแยะมากมายเหมือนทะเลทรายเลยไม่มีความชุ่มชื้นให้เห็นเลยแต่วันนี้ภาพนั้นเปลี่ยนไปแล้วครับจะเป็นยังไงอยากเห็นไหมครับ
3: อยากเห็นครับ
7: ไปเที่ยวด้วยกันครับใครบอกว่าผมหนีเที่ยวไม่จริงครับพี่หมวยกับพี่บีมไม่เคยมีเลยครับผมก็เลยต้องอาสาพาคุณผู้ชมนะครับมาเที่ยวที่นี่ครับศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติจังหวัดนครนายกข้างในมีอะไรที่น่าสนใจบ้างตามผมไปเลยครับ

0: พี่อ้อครับจริงไหมครับที่เขาบอกว่าที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ที่เปิดตลอด24ชั่วโมงมาได้ทุกวันเลย
1: ใช่ค่ะที่บอกว่าเป็น24ชั่วโมงนี่คือที่นี่เราไม่มีรั้วแต่ตอนกลางคืนไม่มีคนพาเดินแค่นั้นเอง
0: ที่มาที่ไปของศูนย์ภูมิรักธรรมชาติที่นี่เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: อ๋อที่ดินผืนนี้เป็นที่ดินของในหลวงรัชกาลที่9ที่พระองค์ท่านใช้ทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อเมื่อปีพ.ศ.2519พระองค์ท่านก็มองเห็นว่าจังหวัดนครนายกอยู่ไม่ไกลกรุงเทพและเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตข้างหน้าเนี่ยพอพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยคนจะลืมธรรมชาติที่มีอยู่เดิมก็เลยมีรับสั่งว่าช่วยมาหาซื้อที่ดินให้หน่อยเพื่อที่จะทำเป็นจุดแสดงแนวคิดของพระองค์ท่านในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อม
0: ครับ
1: ค่ะจากนั้นเนี่ยทางสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธก็ขออนุญาตเข้ามาพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ค่ะ
0: ครับจากผืนดินที่แห้งแล้งนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพี่อ้อนะครับจะพาพวกเราไปดูนะครับว่าผืนดินที่เคยแห้งแล้งเนี่ยปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเราเริ่มกันเลยได้ใช่ไหม
1: ได้เลยค่ะเชิญด้านนี้แล้วค่ะ

0: การที่จะมาที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเน้นในเรื่องของ4อย่างด้วยกันนั่นก็คือดูดมชิ
1: ม
0: ดื่มดมเดี๋ยวจะพาไปดมชิมเดี๋ยวจะพาไปชิมแล้วก็ไปดื่มสุดท้ายเลย
1: โอ้โหได้เลย
0: ดูดม
1: ดม
0: ชิมด้วย
1: ดมด้วยอุ้ยทำไมกลิ่นเขาซ่าๆจังเลยครับ
0: กลิ่นซ่าๆนะคะถ้าเราเอาใบเขาขึ้นอย่างนี้ปุ๊บมันจะมีรูถ้าเราลองชิมมันจะรสชาติ
1: โอ้โหกลิ่นซ่ามากเลยอะ
0: รสชาติหวานซ่าๆหวานชุ่มคออ
1: ืมโอ้ยมันคือใบอะไรครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าใบโปร่งฟ้าทีนี้เนี่ยรสชาติมันจะหวานมันจะสรรพคุณของเขาก็คือทำให้ชุ่มคอลดอัลไซเมอร์สำหรับคนไหนที่อยากเลิกบุหรี่ก็ได้เหมือนกันก็ให้เคี้ยวใบนี
1: ้ครับผม
0: ค่ะ
1: ได้ดูแล้วได้ดมแล้ว
0: ได้ชิมแล้ว
1: ได้ชิมแล้ว
0: เหลืออีกอย่างนึงคือดื่ม
1: ไปดื่ม
0: ถูกต้องค่ะ
1: ไปดื่มอะไรดีนะ
0: สมุนไพรค่ะทีนี้เราจะเน้นสมุนไพรเป็นหลัก
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: นี่ครับตอนนี้เราจะมาชิมกันครับ
0: ชิมแบบไม่ต้องแบบสุขภาพก่อน
1: ชิมแบบสุขภาพก่อน
0: สุขภาพ
1: คือ
0: ไม่ต้องเติมน้ำแข็ง
1: เปิดก๊อกแล้วดื่มได้เลย
0: ดื่มได้เลย
1: อันนี้สีแดง
0: สีแดง
1: ก็คือน้ำจากฝางใช่ไหมคร
0: ับ แก่นฝางค่ะแก่นฝางเป็นแก่นไม้เป็นต้นไม้ชนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันขึ้นได้ทั่วประเทศ
1: อย่างข้าวที่สีออกมาก็จะไม่ใช่เป็นข้าวขาวเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะนี่เป็นข้าวกล้องค่ะเป็นข้าวที่ไม่ผ่านการขัดสีนะคะดังนั้นเนี่ยข้าวกล้องก็คือเป็นข้าวที่มีสารอาหารค่อนข้างที่จะเยอะ
1: มีคุณค่าทางอาหารสูงด้วย
0: ใช่ค่ะ
2: อันนี้เป็นถ่านไร้ควันนะครับ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเราคล้ายๆกับเราควบแน่นเกิดจากการควบแน่นการอบถ่านเป็นหลักก่อน
1: อ๋อ
0: ค่ะ

0: าวพี่อ้อครับเมื่อกี้เห็นมีลูกสมุนหายไปไหนแล้วล่ะครับ
1: ไปแล้วค่ะ
0: ไปแล้ว
1: ไปเล่นแล้วค่ะ
0: ไปเล่นแล้ว
1: ตามสเต็ปใช่ค่ะ
0: โอ้อันนี้กำลังกวนอะไรอยู่ครับเนี่ย
1: อันนี้กำลังทำสบู่เหลว
0: เราทำสบู่เหลวที่เป็นน้ำสมุนไพรด้วย
1: ใช่ค่ะแต่เราต้องเลือกสมุนไพรให้มันเข้ากับสภาพผิวของตัวเองนิดนึง
0: ครับ
1: หลักๆเลยจะมีอยู่3กลุ่มกลุ่มที่1สมุนไพรที่มีรสชาติขมฝาดเฝื่อนจะมีสารแทนนินช่วยยับยั้งเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียกลุ่มที่2สมุนไพรที่มีสารเมือกมันจะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรา
0: ครับ
1: กลุ่มที่3เนี่ยจะมีกรดซิตริกแอซิดจะช่วยลอกเซลล์ที่ตายและเผยผิวใหม่ให้กระจ่างใส
0: อย่างน้ำอันนี้ก็คืออ
1: ันนี้จะเป็นน้ำชาโคล
0: นอกจากคาร์บอนนี้เราก็ยังใส่น้ำสมุนไพรแบบอื่นได้เหมือนกันใช่ไหมคร
1: ับ ได้ค่ะ
0: ต้องคน
1: พอกวนเสร็จแล้วมันก็จะเข้ากันเรียบร้อยแล้ว
0: มันก็จะไม่ได้หนืดเท่าเดิมแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะเมื่อกี้หนืด
1: คล้ายๆเราเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วเติมน้ำหอมต้องหอมไปแล้วก็ใส่บรรจุภัณฑ์แล้วแต่เราค่ะเราก็ไปหาซื้อขวดที่มันสวยๆเป็นขวดหัวปั๊มหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกัน
0: เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่ครับสบู่เหลวที่ทำได้ด้วยตัวเองครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าสิ่งแวดล้อมดีนะครับสุขภาวะของร่างกายแล้วก็จิตใจก็จะดีตามครับเหมือนกับที่ศูนย์ภูมิรักธรรมชาติแห่งนี้ให้กับพวกเรานั่นเองครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อ้อมากๆเลยนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ไม่ไกลจากกรุงเทพครับอย่าลืมหาเวลามานะครับ
2: โอ้โหน้องแห้วพี่ไม่เห็นว่ามันจะแห้งล้างเป็นทะเลทรายเป็นโขดหินอะไรอย่างที่น้องแห้วบอกเลยน
3: ี่
2: มันป่าที่ชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะเนี่ย
3: นี่คือมันเหมือนพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ
0: ใช่ครับเพราะว่าเป็นทฤษฎีที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคอยสอนประชาชนอยู่เสมอนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรที่ต้องทำงานด้านนี้โดยเฉพาะอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมก็เลยทำให้พื้นที่ที่แห้งแล้งเนี่ยเป็นภาพอย่างที่เราเห็นในวันนี้นะครับ
2: ดูร่มรื่นมาก
3: ใช่อ
2: ยากไปบ้างอ่ะน้องบีม
3: ผมก็อยากไปครับไปวันนี้เลยไหมฮะพี่หมวย
2: เราอยู่คลอง4อีกนิดเดียวก็นครนายกแล้ว
0: จะไปกันเมื่อไหร่ครับ
3: ไปวันนี้เดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวเก็บเนี่ยขึ้นรถไปเลย
0: ผมเพิ่งกลับมา
2: ก็พี่ยังไม่ได้ไปอ่ะ
3: ไปคนเดียวผมได้ความสุขคนเดียว
0: อ้าวมีงี้ด้วยครับ
3: อย่างนี้แหละครับมันก็อย่างนี้แหละครับงั้นเราไปกันเลยฮะ
2: เดี๋ยวน้องบีม
3: ครับ
2: ลาท่านชมก่อนค่ะ
3: โอ้ลืมตลอดผมลืมทุกอาทิตย
2: ์ค่ะขอบคุณน้องแห้วนะคะที่พาเราไปเที่ยวแล้วเดี๋ยวกำลังจะพาไปอีก
0: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวพาไปครับ
2: แล้วกลับมาพบกับพวกเรา3คนได้ใหม่นะคะใน Healthy Village ค่ะ
3: รายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวครับ
2: ค่ะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ไปคร
2: ับ ไปเลย
0: ไป

0: สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศของวันนี้นะคะบริเวณที่เป็นด้านรับมรสุมทางด้านเหนือภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีโอกาสมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นทางด้านตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ค่ะและจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนส่วนมากจะเป็นช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะสำหรับคลื่นลมในวันนี้นะคะจะเน้นทางด้านทะเลอันดามันตอนบนค่ะโดยตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะและเนื่องจากว่ามีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในทะเลค่อนข้างเยอะชาวเรือยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะบริเวณที่มีพื้นที่ฝนตกหนักยังมีได้ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะและตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่3กรกฎาคมบริเวณประเทศไทยจะมีเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศออกมาฉบับล่าสุดเป็นฉบับที่2เราไปติดตามประกาศฉบับล่าสุดกันค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่2ในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยและตั้งแต่ในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมจะมีพื้นที่เสี่ยงภัยเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้ค่ะ
1: วันที่28มิถุนายนและวันที่29มิถุนายนวันที่30มิถุนายนและวันที่1กรกฎาคมวันที่2กรกฎาคมและวันที่3กรกฎาคมค่ะ
0: ไปดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด33-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด31-35 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขนอะไรกันเข้ามาล่ะนั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม
4: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521

0: รถไฟไปไหนเนี่ย
1: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
2: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
1: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
2: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
1: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
3: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
1: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
2: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
3: ผมไปที่แพร่ครับ
1: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
3: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
1: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
3: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
1: โอ้โหดีลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
2: อุ้ยไม่เป็นไรครับลุง
1: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงทนานะเร็ว
3: ได้ครับขอบคุณมากๆนะครับ
1: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
4: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
0: หืมดีจังเลยนะครับ
5: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ลบหน่อยนักซิ่งกำลังมา
1: เฮ้ย
0: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
1: ่นี่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
1: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

ผมเป็นผู้เชี่ยวชาญนะทางด้านคลื่นไฟฟ้าสมองนะครับแล้วก็เราจะทำนะครับเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมนะฮะทุกอย่างนะครับที่ใช้คลื่นสมองนะเพื่อช่วยเหลือผู้พิการนะครับช่วยเหลือผู้ป่วยมาพึ่งอัมพาตถ้าคุณคิดว่าคุณไม่สามารถที่จะกลับมาหายได้แล้วจากการอัมพาตนะครับคุณคิดผิดนะฮะผมจะทำทุกวิถีทางนะครับให้โรคอัมพาตไม่ใช่โรคที่น่ากลัวอีกต่อไปครับผม

มยศนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับก็ตอนนี้เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์นะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโดยปกติแล้วเนี่ยอวัยวะที่สำคัญในร่างกายเราเนี่ยที่เราพูดถึงกันเยอะแล้วก็ถ้าไม่มีไม่ได้นะหรือว่าถ้าขาดหรือเสียอะไรไปปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้หัวใจนะฮะและสมองคราวนี้ในส่วนตัวคนเราเนี่ยเวลาจะทำอะไรนะเราอยากเก่งอะไรเนี่ยมันก็คงมุ่งไปสักทางหนึ่งเราก็มาถามตัวเองแล้วว่าเอ๊ะระหว่างหัวใจกับสมองเนี่ยเรามีความรู้สึกที่ท้าทายแล้วก็ตื่นเต้นกันตรงไหนมากกว่ากันเราก็ไปนึกถึงในลักษณะของการทำหัวใจเทียมนะฮะเอ๊ะหัวใจห้องนี้เนี่ยมีปัญหาปุ๊บเราสามารถสร้างหัวใจอีกห้องนึงขึ้นมานะฮะหรือว่าเราสามารถสร้างหลอดเลือดเทียมในการที่จะเบี่ยงเบนหัวใจแล้วก็ช่วยปั๊มได้สำคัญนะฮะแต่ในขณะเดียวกันปุ๊บนะเรามองอีกแง่นึงเอ๊ะแล้วสมองเราทำอย่างนั้นได้หรือเปล่าพอตอบไม่ได้ปุ๊บนี่โดนใจนะฮะก็คือว่าอ้าวคราวนี้แสดงว่าโลกเรามันไม่ได้นิ่งอยู่แค่นี้ละเรามีความรู้สึกว่าถ้าเซลล์สมองจุดเดียวกันของคนคนเดียวกันเสียหายเนี่ยอาการแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะนั่นแสดงว่าเรายังรู้ไม่จริงละเกี่ยวกับเรื่องของสมองสัญญาณสมองเปลี่ยนแปลงคน2คนมีสัญญาณสมองที่ไม่เหมือนกันเอ๊ะแต่เขามีนิสัยใจคอเหมือนกันเราตีเขาเจ็บเหมือนกันเกิดขึ้นได้ยังไงนะตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการที่เราเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในลักษณะของวิศวกรรมชีวการแพทย์เพราะว่านะเราอยากที่จะทำให้คนคนเราเนี่ยสามารถที่จะจำลองสมองการทำงานของสมองได้นะสมองเสียหายไปส่วนไหนตรงไหนเป็นยังไงบ้างปุ๊บเนี่ยวิศวกรสามารถที่จะซ่อมแซมได้นะฮะและนั่นคือจุดมุ่งหมายของเราเลยนะครับมาถึงแล้วครับนี่ห้องทำงานผมนะครับ BCI Lab นะครับตรงนี้นะครับถ้าจะสังเกตนะฮะ B นะฮะย่อมาจาก brain ก็คือสมองนะครับตัว C เนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วก็ตัว I เนี่ยเรียกว่า interface ก็คือการเชื่อมต่อนะฮะทำยังไงเราถึงจะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้นะฮะด้วยสมองนะฮะอันนี้คือเป้าหมายนะครับของงานวิจัยของเราตรงนี้นะครับเราออกแบบนะฮะให้เป็นโซนที่ใช้สำหรับทดลองในลักษณะทั้งพวกวีลแชร์นะครับที่ควบคุมด้วยสัญญาณสมองซึ่งบางครั้งเนี่ยต้องใช้พื้นที่นะฮะในขณะเราทำปุ๊บเนี่ยนะก็จะมีการทดลองเยอะแยะเลยนะครับทั้งเกี่ยวกับทางด้านแขนกลนะฮะตรงนี้เราเรียกว่าโซนเอ็กซ์เพร์เมนต์นะครับเรามาดูโซนข้างในนะครับซึ่งโซนข้างในเนี่ยนะจะเป็นโซนที่เราจำลองนะฮะให้เสมือนกับนะฮะเป็นบ้านของคนพิการนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเป็นสถานการณ์จริงๆนะครับที่เขาอยู่ในโรงพยาบาลนะครับเขาสามารถที่จะควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างต่างๆได้รวมไปถึงโซนที่เราจะทดสอบในลักษณะของเรื่องต้นแบบของเรานะซึ่งตรงนี้อาจจะต้องอาศัยอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะแยะพอสมควรเลยนะฮะน้องๆนักศึกษานะครับจึงจำเป็นนะครับที่จะต้องมีโต๊ะนะครับมีโซนของตัวเองนะครับเพื่อที่จะทำการทดลองตรงนี้ให้เหมือนกับสภาพความเป็นจริงให้มากที่สุดการทำงานของเบนคอมพิวเตอร์อินเทอร์เฟซเนี่ยนะการที่เราสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับสมองได้เนี่ยนะอะไรคือประโยชน์ของมันนะฮะซึ่งอันนี้เองนะฮะจะนำไปสู่นะสิ่งที่ผมจะพาทุกๆคนไปดูนะครับในเทคโนโลยีที่ตื่นเต้นที่เราพัฒนาขึ้นมานะฮะหนึ่งนะฮะเราจะเรียกว่าเทคโนโลยีอุปกรณ์ฟื้นฟูนะครับและอุปกรณ์ช่วยนะครับหรือ rehabilitation and assistive technology นะครับโซนที่2นะครับคือโซนทรีทเมนต์นะครับหรือว่าโซนที่เกี่ยวกับการใช้คลื่นสมองเนี่ยไปรักษาโรคนะฮะแล้วก็โซนที่3โซนสุดท้ายนะครับก็คือเกี่ยวกับในเรื่องว่า preventive technology ทำยังไงนะชีวิตเราถึงจะไม่เกิดอุบัติเหตุได้เลยนะฮะคราวนี้เรามาดูในเรื่องเกี่ยวกับ rehabilitation นะฮะหรือว่าอุปกรณ์ฟื้นฟูกันก่อนนะครับกลุ่มแรกนะครับคือกลุ่มใหญ่วิศวกรรมฟื้นฟูนะครับแล้วก็อุปกรณ์อำนวยความสะดวกซึ่งกลุ่มนี้นะก็โดยลักษณะส่วนมากจะเป็นกลุ่มคนพิการซึ่งคนพิการที่ต้องการใช้การสั่งงานทางด้านสมองเนี่ยคือคนพิการตั้งแต่คอลงมานะครับที่ไม่สามารถที่จะขยับเคลื่อนไหวได้เลยบางคนดีหน่อยเรียกว่า spinal cord injury ยังสามารถที่จะพูดได้ลองนึกภาพนะครับถ้าคนเราไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวร่างกายได้เลยตั้งแต่ต้นคอลงมาเนี่ยสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้คือเขาสามารถที่จะยังใช้สมองนะครับส่วนหัวนะครับส่วนตั้งแต่คอเป็นต้นไปซึ่ง2 ส่วนนะมีทั้งส่วนของคลื่นสมองแล้วก็ส่วนเกี่ยวกับไบโอโลจีนะครับเชิงการเคลื่อนไหวของลูกตา
ซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ชิ้นเอกเลยนะครับที่เราสามารถทำให้คนที่ไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวร่างกายแขนขาของเขาได้แล้วนะครับให้สามารถที่จะไปที่ไหนนะฮะได้ตามที่เขาต้องการเดี๋ยวผมจะให้รถวีลแชร์นะครับเลี้ยวมาหาผมนะทางด้านขวานะครับมาปุ๊บนะฮะแล้วก็ตรงเข้ามาหาผมนะฮะรถวีลแชร์ก็จะตรงเข้ามานะฮะคราวนี้หลักการทำงานง่ายๆนะฮะของรถวีลแชร์ตัวเนี้ยนะฮะปกติแล้วเนี่ยการที่เขาจะตรงมาข้างหน้าได้เนี่ยนะเราจะใช้วิธีคิดนะคิดว่าคนเราจะเดินพอเราคิดว่าคนเราจะเดินปุ๊บเนี่ยสัญญาณซ้ายสัญญาณขวาเนี่ยเราจะมารวมกันด้วยสมการคณิตศาสตร์นะครับเพื่อตัดสินใจว่าตอนนี้เป็นการคิดที่จะเดินไปข้างหน้าหลังจากนั้นเนี่ยการที่จะเดินทางไปซ้ายหรือไปขวาเนี่ยนะตรงนี้เราจะใช้สัญญาณไฟฟ้าจากลูกตาถ้าเขากรอกตาไปทางซ้ายปุ๊บเนี่ยขั้วบวกกับขั้วบวกจะไปเจอกันสัญญาณประจุไฟฟ้าก็จะเยอะขึ้นคอมพิวเตอร์ตัดสินใจละว่าให้ไปด้านซ้ายหรือไปด้านขวาตัวเซ็นเซอร์เองเนี่ยนะจะสัมผัสนะกับหนังศีรษะเนี่ยตัวนี้เราเรียกว่าเจลนะฮะเหมือนกาวที่สามารถนำไฟฟ้าได้นะฮะตัวนี้จะเป็นวัสดุนะที่ทำด้วยเงินหรือด้วยทองนะครับผมเวลาเราติดเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะติดเข้าไปแค่นี้เองนะตอนนี้ขึ้นสมองคนเราเนี่ยนะจะเกิดจากการทำงานของสมองแต่ละส่วนสมองแต่ละส่วนทำงานแตกต่างกันนะฮะสมองส่วนกลางตัวนี้เป็นส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวส่วนตรงนี้นะครับเป็นช่องลบนะฮะเราเรียกว่า reference ในความเป็นจริงเนี่ยส่วนตรงนี้เราจะไปติดที่ไหนก็ได้ซึ่งไม่ใช่สมองส่วนกลางนะเพราะว่าความจริงเราอยากได้หน้าของการทำงานของสัญญาณสมองสองส่วนที่แตกต่างกันการที่จะใช้เครื่องนี้ได้นะครับจำเป็นต้องมีสมาธิหรือเปล่าคนเราเวลามีสมาธิเราเรียกว่า attention ความตั้งใจปุ๊บเนี่ยส่วนมากลักษณะการทำงานจะอยู่ที่สมองส่วนหน้านะโดยมากแต่ทีเนี้ยเรามาติดที่ส่วนกลางนะจำเป็นต้องมีความรู้สึกในลักษณะของการที่เราอยากจะคิดว่าอยากจะเดินเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่ได้ต้องมีความตั้งใจมากถึงขั้นว่าเราไม่สามารถที่จะคิดหรือจะทำอย่างอื่นได้เลยนะครับเพราะเป็นการทำงานของสมองแต่ละส่วนกันตรงนี้เองนะฮะที่เวลาเราติดเซ็นเซอร์มาตรงนี้เราสามารถที่จะเห็นคลื่นสมองที่ต่ำอย่างเช่นว่าเราสามารถหลับตาหรือว่ารีแลกซ์นะซึ่งตัวนี้คลื่นสมองต่ำเนี่ยเราก็นำตรงนี้นะฮะมาเป็นอีกคอมมานด์นึงในการที่จะทำให้รถวีลแชร์สามารถที่จะถอยหลังได้ถ้าเราจำลองว่าเซลล์เนี่ยนะเซลล์เป็นเหมือนกับถ่านไฟฉายแล้วกันเราเอาเซลล์เอาถ่านไฟฉายหลายๆก้อนมาต่อกันก็ได้คลื่นไฟฟ้าที่เยอะขึ้นแล้วนั่นก็คือการทำงานของเซลล์ในสมองนี่เองมองง่ายๆว่าเราอยากจะเคลื่อนไหวแขนเนี่ยสมองส่วนกลางนะเซลล์ต้องเริ่มคุยกันแล้วว่าเฮ้ยมีการสั่งงานไปแล้วนะให้เคลื่อนไหวแขนมอเตอร์แพนนิ่งนะสมองส่วนค่อนไปทางหน้าเนี่ยจะสั่งการสมองส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวละว่าเฮ้ยคุณต้องยกแขนพอคุณยกแขนเนี่ยแสดงว่ากลุ่มเซลล์กลุ่มนั้นเนี่ยทำงานเยอะกลุ่มเซลล์กลุ่มนั้นทำงานเยอะคลื่นสมองเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่เรารู้สึกว่าเอ๊ะคลื่นสมองเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่านะฮะคลื่นสมองเล็กขนาดไหนนะถ้าเอามือจับเนี่ยถ้ามันมีไฟฟ้าจริงทำไมไม่ช็อตเรานั่นแปลว่าความจริงมีนะฮะแต่ว่าคลื่นไฟฟ้าเนี่ยต้องผ่านชั้นกะโหลกนะชั้นกะโหลกเนี่ยเหมือนตัวด้านฐานละจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นคลื่นที่ออกมาเนี่ยเล็กมากๆนะเราต้องขยายประมาณตั้งแต่10,000ถึง100,000เท่าซึ่งประมาณเรียกว่า10^6นะฮะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยขึ้นสมองเนี่ยที่ถูกขยายเนี่ยอันนี้ก็ไม่ง่ายนะฮะปกติถ้าเราบอกเอ๊ะถ้าอย่างนั้นใครก็ทำได้เพราะเราเห็นไอ้เรื่องแอมในเครื่องเสียงนะฮะใช่มั้ยพวกเนี้ยเอ๊ะขยายได้หมดเลยแต่ว่าไม่ใช่ละขึ้นสมองนะมีความถี่นะครับเราเรียกว่าแบนด์วิดท์เนี่ยอยู่ที่ช่วงที่ประมาณสัก 2-3 เฮิรตซ์เนี่ยมาถึงประมาณ 70-80 เฮิรตซ์เพราะฉะนั้นถ้าเราจะขยายจำเป็นต้องขยายเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นถ้าไม่งั้นกลายเป็นว่าเราจะไม่ได้ขึ้นสมองละอาจจะไม่ได้สัญญาณรบกวนจากสิ่งอื่นขึ้นมานะอันนั้นก็คือปริศนาของการทำงานของขึ้นสมองนะตอนนี้นะน้องเขาได้ใส่ตัวบวกนะครับเพื่อที่จะวัดสัญญาณสมองนะครับเพื่อที่จะสัญญาณสมองเนี่ยมาเชื่อมต่อกับการที่ละคนเราสามารถที่จะยกแขนได้นะครับเดี๋ยวจะให้น้องเขาทำการควบคุมการเคลื่อนไหวนะครับของแขนนะครับจากตัวมอเตอร์คอร์เทกซ์นะครับสมองส่วนกลางนะครับเพื่อที่จะนำมาใช้ในการทานข้าวนะครับผมในแต่ละสเต็ปนะของการที่เขาจะควบคุมการทำงานของแขนขึ้นมาทีละจอยนะทีละครั้งเนี่ยเขาก็จะต้อง

0: คิดนะเพื่อให้มอเตอร์คอร์เทกซ์สมองนะครับส่วนขวาเนี่ยทำงานขึ้นมาให้ได้นะฮะปุ๊บเนี่ยการคิดทีหนึ่งนะครับก็จะแอคทีเวตจอยหนึ่งนะขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะหลังจากนั้นปุ๊บนะเขาสามารถที่จะนะผลิตสัญญาณสมองส่วนที่เป็นแอคทีเวชันอัลฟาเนี่ยเพื่อที่จะเปลี่ยนจอยนะพอเขาเปลี่ยนจอยมาเนี่ยมันจะเป็นการควบคุมในอีกเชิงหนึ่งนะตรงนี้นะครับเป็นโซนที่เราทำนะครับเพื่อจำลองเสมือนกับสถานที่ในโรงพยาบาลหรือว่าสถานที่ในบ้านนะของผู้ป่วยอุปกรณ์ตรงนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าอุปกรณ์สื่อสารเสมือนประสาทนะครับเรามีชื่อย่อชื่อเล่นนะครับว่า iThink2 หลักการทำงานนะครับลองนึกภาพนะครับเมื่อกี้เราสามารถที่จะควบคุมรถวีลแชร์เนี่ยให้สามารถที่จะเคลื่อนไหวไปมาได้แต่คราวนี้ถ้าเรานอนอยู่ที่เตียงเราอยากที่จะดูทีวีเราอยากที่จะเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเราร้อนเราอยากจะเปิดพัดลมลองคิดดูถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราไม่มีมือนะครับเราไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้นะทุกครั้งที่อยากจะทำอะไรปุ๊บเนี่ยจำเป็นต้องใช้ผู้ช่วยซึ่งบางครั้งเราไม่สามารถสื่อสารกับเขาได้สะดวกนักนะฮะบางคนมีปัญหาเรื่องการพูดด้วยนะฮะอุปกรณ์ตรงนี้นะเป็นอุปกรณ์หนึ่งนะที่ผมว่ามันเปลี่ยนชีวิตคนได้เลยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเครื่องนี้ทำงานยังไงนะครับตอนนี้สมมุติเป็นสถานการณ์ลักษณะที่ว่าเขาต้องการที่จะเปิดไฟนะครับเขาสามารถที่จะทำให้ขึ้นกระตุ้นนะครับหรือสวิตช์ตรงนี้ทำงานขึ้นมาได้นะครับโดยการผลิตกระแสไฟฟ้าความถี่ต่ำขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยขึ้นความถี่ตรงนี้นะฮะก็จะกระพริบด้วยความถี่แตกต่างกันนะตอนนี้จะให้น้องเขาเปิดไฟนะครับนะตอนนี้พอไฟเปิดขึ้นมาปุ๊บเขาอยากที่จะดูทีวีต่อพอเขาอยากเปิดทีวีปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมองมาที่สวิตช์การทำงานของการเปิดทีวีนะครับนี่นะครับก็คือการทำงานนะครับของอุปกรณ์นะครับสื่อสารเสมือนประสาทนะครับหลักการทำงานของสวิตช์การเปิดปิดก็จะเป็นเหมือนกับเรากดติดกดดับถ้าเปิดอยู่แล้วนะมันก็จะปิดแล้วปิดอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเปิดมันก็จะเหมือนกับลักษณะนะถึงที่น้องก็ทำงานเมื่อสักครู่นี้แล้วเราจะสังเกตว่าข้อดีของอุปกรณ์ตัวนี้นะเราสามารถที่จะเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ทั้งทีวีทั้งพัดลมอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างในบ้านได้นะโดยที่เราไม่จำเป็นนะครับต้องไปซื้ออุปกรณ์เฉพาะทางมานะครับเพราะเราสามารถที่จะเชื่อมต่อเข้าไปกับตัวสวิตช์ของอุปกรณ์ไฟฟ้าเองได้เลยนะครับสำหรับจุดเด่นนะครับของอุปกรณ์ตรงนี้นะครับที่ไม่เหมือนกับอุปกรณ์ทั่วไปนะครับในต่างประเทศปุ๊บเนี่ยนะมีอยู่2ส่วนส่วนแรกเนี่ยคือตัวสวิตช์เนี่ยผู้ใช้เนี่ยเขาสามารถที่จะเลือกลักษณะของการเปิดปิดสวิตช์ได้เองนะโดยไม่ต้องมีคนเดินมาเปิดสวิตช์ตรงนี้ให้ตัวนี้จะเกิดจากขึ้นสมองส่วนหลังของเขานะครับที่เขาสามารถทำให้สมองเนี่ยมีความถี่ต่ำหรือความถี่สูงได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองดูเนี่ยเรากระตุ้นจากตานะครับเขาสามารถมองไปที่สวิตช์ได้นะปุ๊บเนี่ยจากตาเนี่ยจะเป็นการทำงานของสมองสมองที่ใช้งานกับตาเนี่ยเป็นสมองส่วนหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะวัดสัญญาณสมองจากส่วนหลังตรงนี้เป็นหลักนะเข้าไปสู่ตัวจอควบคุมนะครับซึ่งเป็นตัวทัชสกรีนนะครับที่เราออกแบบขึ้นมาเองนะฮะอุปกรณ์นี้ใช้งานง่ายก็แค่เปิดสวิตช์ปุ๊บแล้วก็ขึ้นมาที่โปรแกรมนี้เลยนะฮะเขาก็สามารถที่จะเซตอัพครั้งเดียวตอนเช้านะครับหลังจากนั้นทั้งวันเนี่ยเขาสามารถที่ใช้อุปกรณ์ตรงนี้นะได้ด้วยตัวเองเลยนะครับนั่นก็จะเป็นลักษณะของความแตกต่างของบอลตัวนี้นะครับกับอุปกรณ์ที่นักวิจัยต่างๆในต่างประเทศเนี่ยทำนะครับก็ส่งผลให้เราได้รับสิทธิบัตรนานาชาตินะครับจากอุปกรณ์ตัวนี้ด้วยครับผมกลุ่มที่2เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มเราเรียกว่าใช้สัญญาณสมองเนี่ยไปช่วยรักษานะสิ่งที่เราทำคือจะทำให้เขาเล่นเกมอะไรสักอย่างนึงเพื่อที่จะทำให้สัญญาณสมองส่วนที่เขาที่ไม่ normal ในทางที่มากเกินหรือน้อยเกินเนี่ยกลับมาเหมือนกับทั่วไป
1: อุปกรณ์ชิ้นนี้ทำออกมาในรูปแบบของการใช้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์โดยใช้คลื่นสมองสั่งการในรูปแบบการเล่นเกมผู้ป่วยที่เคลื่อนไหวแขนไม่ได้จะเสมือนกำลังเล่นกีฬาบาสเกตบอลอยู่ขณะที่กำลังคิดว่าจะชูลูกบาสแขนกลก็สามารถเคลื่อนที่ตามที่คลื่นสมองสั่งการได้
0: ถ้าจะสังเกตนะครับถ้าเกิดว่าลูกบาสเนี่ยนะมาที่แขนปุ๊บเนี่ยแล้วเขาสามารถคิดถูกต้องปุ๊บเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยก็จะยกขึ้นมาแล้วก็ลูกบาสก็จะถูกชูตกลับไปที่แป้นแต่ในขณะเดียวกันนะถ้าเขาเลือกผิดปุ๊บเนี่ยแขนจะถูกยกขึ้นมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาจะรู้สึกแล้วว่าเขาเนี่ย เลือกด้านนี้แต่แค่ว่าลูกบาสเนี่ยจะไม่ได้ถูกชูตกลับไปที่แป้นแค่นั้นเองแค่จุดเนี้ยจุดเดียวนะแต่เป็นจุดที่ทำให้ลักษณะของไซโคโลจีกับการคิดของเขาเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อกับอวัยวะนะแล้วก็กับอุปกรณ์ของเราได้เองค่อนข้างที่จะต่อเนื่องนะตรงนี้จะสามารถทำให้เขามีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเขาคิดที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแขนเขาสามารถยกขึ้นมาได้นะครับจะเป็นการ close loop ของการทำกายภาพนะ
1: และกลุ่มสุดท้ายคือการใช้คลื่นสมองกับคนธรรมดาปกติอาจารย์ยชนันได้คิดวิจัยคลื่นต้นแบบที่จะสามารถเตือนเมื่อผู้ขับขี่เกิดอาการง่วงนอนในขณะที่ขับรถเพื่อที่จะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนจะเห็นได้ว่าการนำคลื่นสมองมาใช้นั้นมีประโยชน์อย่างแท้จริง
0: ตั้งแต่ตอนเด็กเลยเราอยากที่จะทำอะไรเอาไว้สำหรับช่วยเหลือคนในช่วงเด็กเนี่ยนะก็จะมันจะมีน้าอยู่คนหนึ่งปกติแล้วเนี่ยทางที่บ้านเนี่ยก็จะขอยืมเงินเขาตลอดนะฮะคือเวลาทำนั่นทำนี่ไม่พอปุ๊บหรือว่าจะลงทุนทำอะไรขาดอะไรปุ๊บมาละค่าเทอมลูกไม่พออ่ะยืมก็ให้ยืมมาจนวันหนึ่งเขาเป็นเรื่องของเส้นเลือดในสมองแตกเขายังมีสติพอพูดได้บ้างเล็กน้อยอาจจะลืมอะไรบางอย่างไปบ้างแต่ว่ายังพอสามารถที่จะมีช่วงเวลาที่เขาสามารถที่จะเหมือนกับจำอะไรได้อะฮะแต่ว่าพูดออกมาแล้วมันคือเสียงเขาจะเจาะคอนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สามารถพูดออกมาเป็นคำออกมาได้นะว่าจะเป็นเสียงเหมือนเป็นลักษณะการสั่นนะเอ๊ะแต่เราก็มีความรู้สึกว่าทำไมพยาบาลที่ช่วยเหลือเขาเนี่ยบางครั้งฟังออกเราก็รู้สึกแล้วเอ๊ะแต่ทำไมเราฟังไม่ออกนะณขณะเดียวกันแสดงว่าแกพูดรู้เรื่องนะยังพอมีบางส่วนอยู่เราก็อยากทำอะไรที่เหมือนลักษณะว่าเป็นไมโครโฟนนะครับถ้าเราไปวางไว้ปุ๊บเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะบอกได้ว่าพูดอะไรบ้างอยากได้อะไรนะตรงนี้ปุ๊บท่านอยากได้อย่างนี้หรือเปล่าด้วยความที่ตอนนั้นอยู่ประมาณม.1 เองเทคโนโลยีเราทำได้แค่ไมโครโฟนธรรมดาทั่วไปเราเขียนโปรแกรมไม่เป็นก็ทำแต่มันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แล้วก็เราก็มีความรู้สึกว่าถ้าได้มีโอกาสเรียนขึ้นไปก็อยากที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะว่าไม่ใช่แค่ว่าป้าเราเป็นคนเดียวนะตรงนี้เวลาเราไปโรงพยาบาลเราเห็นแล้วคือมีคนอย่างนี้เยอะพอสมควรก็ตั้งเป้าแล้วนะตอนนั้นอยากจะเรียนตรงนี้แหละนะแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรวิชาอะไรไม่รู้หรือที่เราต้องการคือหมอหรือที่เราต้องการคือวิศวะกันแน่นะเพราะว่าถ้าเราต้องการที่จะช่วยใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันไม่แน่นะหมอหรือเปล่าหมอสามารถคิดค้นเครื่องมือได้ไหมเพราะว่าเวลาเราไปอ่านประวัติศาสตร์มาเนี่ยคนที่คิดเครื่องมือบางอย่างเดี๋ยวก็เป็นนักฟิสิกส์บ้างล่ะเดี๋ยวก็เป็นหมอบ้างมีเอดิสันนี่แหวกแนวมาเป็นวิศวะเขาทำ GE นะก็จะเป็นลักษณะของเครื่องมือเยอะแยะเลย
1: อาจารย์ยชนันได้เรียนด้านวิศวกรรมการแพทย์ดังที่ตั้งใจไว้และได้เรียนจนจบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากประเทศสหรัฐอเมริกาและได้กลับมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลในปีพ.ศ. 2551ปัจจุบันนี้มีทีมงานที่ทำการวิจัยทั้งนักศึกษาปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีร่วมวิจัยค้นคว้านวัตกรรมของคลื่นสมองจนได้รับรางวัลมามากมาย
2: ก็หลังจากได้สัมผัสกับคลื่นสมองมาก็สมองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากแค่ขนาดสมองนิดเดียวแต่มันทำงานได้เขาเรียกว่ายูนิเวอร์แซลมากครับคือมันกว้างแล้วก็มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะ
1: ทุกครั้งที่ร่วมกันสร้างหรือพัฒนางานวิจัยแต่ละอย่างแน่นอนว่าการประดิษฐ์นวัตกรรมขึ้นมาแต่ละชิ้นนั้นต้องคำนึงถึงกลุ่มผู้ใช้เป็นหลักว่ามีความต้องการหรือไม่และเหมาะสมกับความต้องการเพียงใดและสุดแล้วเพื่อให้งานวิจัยมีความน่าเชื่อถือก็ต้องได้รับการรับรองจากแพทย์อีกด้วย
0: พูดถึงในแง่มุมของความสำเร็จนะครับในการพัฒนานวัตกรรมนะทางการแพทย์เนี่ยตัวแพทย์เองตัววิศวกรเองถึงคุณทำยังไงก็แล้วแต่เหอะตามทฤษฎีมาแล้วคุณคิดว่ามันใช่มันถูกต้องแล้วมันเหมาะสมเนี่ยมันยังขาดอยู่ก็คือคนที่เขาต้องนำไปใช้สำคัญเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์ทุกอันของเราเนี่ยนะพอเรามั่นใจแล้วว่าตัวนี้ปลอดภัยตัวนี้ได้ผลที่ดีเราจะนำไปให้คนที่เขาเดือดร้อนจริงๆนะฮะใช้ตรงนี้ด้วยความสมัครใจ
1: และแล้วก็ถึงเวลาที่จะทดสอบอุปกรณ์หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยในการพัฒนาด้านกายภาพของผู้ป่วย วันนี้เรามีผู้ป่วยซึ่งเป็นคุณครูชื่อคุณ

0: ครูนิชนันซึ่งมีอาการอัมพฤกษ์ครึ่งซีกด้านขวาสาเหตุมาจากเส้นเลือดในสมองด้านซ้ายแตกทำให้เซลล์สมองบางส่วนถูกทำลายไปทุกวันนี้คุณครูรอความหวังที่จะกลับไปสอนหนังสืออีกครั้งด้วยการตั้งใจกายภาพบำบัด
1: ตอนนี้จะให้พี่เขาทำการเทรนในตัวลักษณะการคิดที่จะยกแขนซ้ายนะแล้วก็คิดที่ยกแขนขวาขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำการเทรนคิดยกแขนซ้ายเนี่ยทั้งหมด6นาทีแล้วก็คิดที่จะยกแขนขวาเนี่ย6นาทีซึ่งตรงนี้เนี่ยหลังจากนั้นโปรแกรมเนี่ยจะเก็บข้อมูลตรงนี้เอาไว้นะครับเพื่อเดี๋ยวเวลาเราทำการกายภาพจริงๆแล้วเนี่ยนะเราจะมาดูว่าตอนเนี้ยเขาคิดไปทางซ้ายหรือว่าคิดที่จะยกแขนทางขวาปกติก็นึกเหมือนว่าเราอยากเขียนหนังสือนะฮะ
2: ใช่
1: เราอยากเขียนหนังสือปุ๊บเราก็คิดว่าเราจะยกแขนมาเขียนหนังสือ นะถ้าคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคราวนี้มันก็เป็นลักษณะที่ว่าคือเราอยากทำอะไรด้วยแขนข้างนี้นะเราก็นึกเลย
2: นึกเลย
1: ปกติแล้วเนี่ยเราจะดูว่าข้อมูลที่เทรนมาเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยมันจะมีจุดสีแดงกับจุดสีขาวนะมันต้องเห็นเลยว่าแยกกันค่อนข้างชัดอันนี้คือเทรนมาโอเคแล้วเวลาเล่นเกมมันจะดีเมื่อก่อนเล่นบาสบ่อยไหมครับ
2: ไม่บ่อย
1: นะไม่บ่อยนะไม่เป็นไรเล่นเป็นไหม
2: ไม่เป็น
1: แต่ว่าที่ผมสอนให้ครับนี
2: ่ชอบครับแกก็ชอบ
3: นะเล่นได
2: ้ไหมคิดว่าเล่นได
3: ้ได้เ
1: นาะเดี๋ยวทำแป๊บนึงเล่นได้เลย
3: รับให้ได้นะ
2: ทำ
3: เ
2: ล
3: ยทันไหม
1: เข้ามาแล้ว
3: ห
1: าย
3: ลุ้นลุ้นลุ้นทันไหมทันไหมทันทันเอียง
4: อาจารย์เนี่ยเขาออกจากโรงพยาบาลมาใหม่ๆเนี่ยเขาเครียดที่ว่าแขนเขายกไม่ได้คือทางพี่ก็พยายามช่วยเขาหาวิธีว่าจะทำให้เขาฝึกยังไงอะไรยังไงนะให้เขาช่วยกรรมอะไรอย่างเงี้ยทุกวันก็คอยจะคอยให้กำลังใจเขาแล้วก็ช่วยฝึกซึ่งเขาก็ออกแรงปุ๊บเนี่ยพี่ก็กลัวความดันเขาขึ้นแต่ถ้ามีเครื่องนี้มาช่วยเนี่ยพี่ว่าดีนะมันจะแบบค่อยเป็นค่อยไปอ่ะมันจะเข้าสู่กระบวนการคิดแล้วก็ให้เขาค่อยๆขยับค่อยๆทำ
3: ร
4: ับ
3: ไม่ได
0: ้สิ่งสำคัญของการกายภาพด้วยคลื่นสมองในครั้งนี้คือการทำให้สมองซีกซ้ายที่ได้รับความเสียหายจากเส้นเลือดในสมองแตกได้รับการกระตุ้นจากการคิดเพื่อสั่งการให้แขนขวาทำงานเมื่อมีการกายภาพบำบัดเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอจะทำให้สมองและอวัยวะกลับมาทำงานสัมพันธ์กันได้อีกครั้ง
5: ครับที่มาทดสอบวันนี้รู้สึกไงบ้างครับ
2: รู้สึกดีและมีประโยชน
5: ์แล้วเครื่องที่เล่นเกมนะสนุกไหมครับ
2: สนุกค่ะแล้วก็บาดได้ความรู้เป็นพิเศษความอย่างตัวเองอยากแทงแตกได้มือที่ไม่รู้จะเข็น
5: มือที่อยากได้มือกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง
2: ใช่ใช่ใช
5: ่แล้วถ้ามือกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งอยากจะทำอะไรที่สุดครับ
2: อยากไปสอนหนังสือมากที่สุดคิดถึงคุณสิทธิ์มากๆตอนนี้
6: โดยปกติแล้วเนี่ยการทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูคนไข้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของความคิดก็คือมักจะมีนักกายภาพกระตุ้นให้มีการขยับแขนขาแต่ความคิดของคนไข้เนี่ยมันไม่สามารถจับต้องออกมาเป็นรูปธรรมแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีอุปกรณ์มีนวัตกรรมมีซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยมันสามารถช่วยทำให้เราเนี่ยได้รับทราบถึงว่าคลื่นสมองของเราเนี่ยมันมีการเรียนรู้หรือเปล่าแล้วก็สามารถที่จะเห็นว่าการเรียนรู้เนี่ยสามารถเอามาใช้เพื่อเอามาฝึกเป็นทักษะในการฝึกต่อไปแล้วก็ข้อดีของเครื่องนี้ก็คือมีการออกแบบมาเป็นเกมนะคะก็คือจะทำให้ผู้ป่วยที่มาฝึกเนี่ยรู้สึกมีความสนุกสนานในการฝึกไม่มีความเบื่อแล้วก็ไม่จำเจเหมือนการฝึกกายภาพทั่วไป
0: คุณครูนิชนันยังถือโอกาสทดลองเครื่องต้นแบบวีลแชร์สั่งการด้วยคลื่นสมองเพื่อพัฒนาระบบโปรแกรมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

0: ต่อไปเป็นขั้นตอนการสั่งงานของรถวีลแชร์ก็คือเราจะใช้การกรอกตาไปทางซ้ายเพื่อให้รถวีลแชร์เลี้ยวซ้ายได้แล้วก็กรอกตาไปทางขวาเพื่อให้รถวีลแชร์เลี้ยวขวาแล้วถ้าอยากจะให้รถไปข้างหน้าก็คือให้คิดทำการคิดว่าเราจะเดินไปข้างหน้าเราจะเดินไปข้างหน้าถอยหลังก็คือเขาจะผ่อนคลายแล้วก็หลับตาหลับตาจะถอยหลังอย่างนี้นะครับเวลาเราจะสั่งให้แขนหรือตัวเราเลื่อนอย่างเงี้ยมันจะมีปรากฏการณ์ที่สมองจะมีสัญญาณที่เปลี่ยนไปนิดนึงซึ่งทางการแพทย์เราวิเคราะห์ว่ามันมีอย่างนี้เกิดขึ้นเราเลยเอาตัวนี้มาใช้ให้เขาคิดเพื่อจะให้วีลแชร์มันขึ้นที่ไปข้างหน้า
1: ทางไหนทางไหนตรงมาอันนี้สั่งให้อะไรเนี่ย
2: ตรงไป
1: เดี๋ยวจะชนแล้วนะชนแล้วเอาจะชนแล้วทำไง
3: ชนแล้วหลับตาครับ
1: โอเค
4: เชนถ้ามองเป็นภาษาไทยคือการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณอยากทำอะไรคุณอยากเปลี่ยนอะไรไม่ต้องไปมองคนอื่นเลยเปลี่ยนตัวเองทำตัวเองให้ดีที่สุดทำตัวเองให้มีความลึกซึ้งกับสิ่งที่ตัวเองหลงไหลสิ่งที่เองชอบสิ่งที่เองต้องการนะแค่นั้นเองนะความเปลี่ยนแปลงหรือเชนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับคนรอบตัวเราแล้วก็เกิดขึ้นกับโลกได้

สวัสดีค่ะอยู่กับข้าวตูนะคะในรายการ Healthy Friday ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าสมัยนี้เนี่ยคนทั่วไปเนี่ยหันมาห่วงใยในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นค่ะผู้ประกอบการหรือว่าผู้ผลิตเนี่ยเขาก็เลยใช้สีเขียวขึ้นมาเป็นตัวแทนของการอนุรักษ์พลังงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดการใช้สารเคมีลดพวกขยะแล้วก็น้ำเสียต่างๆค่ะจึงเป็นที่มาของเรื่องของ Green Product หรือว่าผลิตภัณฑ์สีเขียว

แต่ก็ยังมีข้อสงสัยหรือว่าความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่อนข้างมากเลยค่ะอย่างข้อตัวเองเนี่ยก็เข้าใจว่ากรีนโปรดักต์คงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสิ่งแวดล้อมแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะไปทำความรู้จักกับกรีนโปรดักต์ให้มากยิ่งขึ้นกับอาจารย์ภัทราวุฒิภุสิงห์ค่ะอาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ

0: อาจารย์ค่ะก่อนอื่นเลยค่ะต้องถามว่า Green Product เนี่ยคืออะไรอะคะอาจารย
1: ์ Green Product หรือว่าผลิตภัณฑ์สีเขียวเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าที่ผลิตขึ้นนะครับโดยมีแนวคิดแล้วก็กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรของชีวิตของผลิตภัณฑ์นั้นไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการออกแบบไปจนถึงกระบวนการผลิตการขนส่งการจัดจำหน่ายการไปใช้งานแล้วก็การกำจัดซากของผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการใช้งานดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียวหรือ Green Product เนี่ยจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความพิเศษกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆทั่วไปในท้องตลาดเพราะว่าเขามีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกันเขาก็มีความเป็นมิตรต่อผู้บริโภค
0: งั้นให้อาจารย์อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนต่างๆหน่อยค่ะว่าเริ่มเราต้องมีการเริ่มเกี่ยวกับการทำ Green Product ยังไงบ้าง
1: การออกแบบเนี่ยก็จะพยายามใช้ทรัพยากรนะครับแล้วก็พลังงานในกระบวนการผลิตเนี่ยที่น้อยแล้วก็คุ้มค่าใช้กระบวนการผลิตที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยใช้ระบบการขนส่งที่เป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดกว่าเดิมมีการให้ความสำคัญกับระบบการให้บริการหลังการขายผู้ผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะต้องมีระบบการเรียกคืนหรือรับคืนสินค้าแล้วเมื่อนำทรัพยากรมาใช้แล้วก็ต้องพยายามใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงที่สุดนอกจากนี้ก็จะมีการออกแบบให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเพื่อที่จะได้ไม่กลายเป็นขยะในเวลาอันรวดเร็วนะครับส่วนตัวบรรจุภัณฑ์เองเนี่ยก็พยายามออกแบบให้บรรจุภัณฑ์นั้นไม่ฟุ่มเฟือยจะยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆนะครับปัจจุบันในท้องตลาดเนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์บางอย่างที่เช่นถุงขนมบรรจุขนมบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกเล็กๆหลังจากนั้นก็จะมีถุงพลาสติกเล็กๆหลายๆอันที่รวมอยู่ในถุงพลาสติกใบใหญ่ใช่ไหมครับหลังจากนั้นถุงพลาสติกใบใหญ่จะถูกบรรจุอยู่ในกล่องกระดาษแล้วกล่องกระดาษก็จะถูกห่อด้วยพลาสติกอีกครั้งหนึ่งนะคะผลิตภัณฑ์แบบนี้อาจจะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เรียกว่าฟุ่มเฟือยเพราะว่าพอเราซื้อมาใช้ปุ๊บเนี่ยหรือซื้อมาบริโภคแล้วเนี่ยสุดท้ายเราก็จะได้ขยะจากการบริโภคผลิตภัณฑ์นั้นเยอะมากใช่ไหมคะ
0: บอกเป็นกองพลาสติกกองกระดาษซึ่งจริงๆแล้วเราต้องการแค่ผลิตภัณฑ์ข้างในแต่ว่าเหมือนเราไปใส่หีบห่อให้มันจนมากเกินไป
1: ใช่ครับอีโคดีไซน์โดยสรุปก็คือก็จะมีหลักการสำคัญ 4R แรกก็คือ reduce ก็คือการลดใช้วัตถุดิบลดใช้พลังงานให้ได้มากที่สุด2ก็คือ reuse ผลิตภัณฑ์บางอย่างพอผลิตไปแล้ววัตถุดิบนั้นอาจจะนำกลับมาใช้ในการผลิตใหม่ R ต่อมาก็คือ R recycle นะครับ recycle ก็คือการเอาของเสียหรือวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิตหรือเป็นซากของผลิตภัณฑ์เนี่ยกลับไปแปรใช้ใหม่อันสุดท้ายก็คือรีแพร์ก็คือการพยายามซ่อมบำรุงนะครับเพื่อที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์นี้มีอายุการใช้งานที่ยืนยาวมากขึ้น
0: อันนี้ก็คืออีโคดีไซน์กับหลัก 4R
1: ค่ะ
0: นี่คือเรื่องของการออกแบบ
1: ค่ะ
0: ขั้นตอนต่อไปล่ะคะอาจารย
1: ์คราวนี้เรามาถึงขั้นตอนของกระบวนการผลิตแล้วนะครับกระบวนการผลิตก็จะต้องใช้กระบวนการผลิตที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยโดยปกติแล้วเนี่ยกระบวนการผลิตเนี่ยก็จะก่อให้เกิดของเสียแล้วก็มลพิษต่อสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับคราวนี้ผลิตภัณฑ์สีเขียวก็จะพยายามเอาเทคโนโลยีที่สะอาดกว่าเดิมคือมีระบบในการดักจับมลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตแล้วก็เอารวบรวมมลพิษที่เกิดขึ้นเหล่านั้นไปบำบัดหรือปรับปรุงคุณภาพเพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดการรั่วไหลหรือปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
0: ขั้นตอนต่อไปอะค่ะอาจารย
1: ์ต่อไปก็คือเราก็จะต้องมีกระบวนการขนส่งในการขนส่งเนี่ยก็ต้องพยายามใช้ระบบการขนส่งที่เป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดกว่าเดิมยานพาหนะที่เราใช้อยู่ส่วนใหญ่เราใช้น้ำมันถูกไหมคะซึ่งน้ำมันเนี่ยพอเผาไหม้แล้วเนี่ยก็จะก่อให้เกิดแก๊สมลพิษขึ้นนะครับดังนั้นก็อาจจะเลือกใช้เชื้อเพลิงที่สะอาดขึ้นเช่นใช้แก๊สธรรมชาซึ่งสะอาดกว่าน้ำมันนอกจากนี้การขนส่งเนี่ยก็ควรเป็นไปแค่ระยะทางที่ไม่ไกลมากนักนะคะไม่ใช่เราผลิตจากประเทศซึ่งอยู่ซีกโลกนึงแล้วส่งสินค้านั้นไปขายอีกซีกโลกนึงซึ่งนั้นก็ต้องใช้พลังงานในการขนส่งเป็นจำนวนมากซึ่งการใช้เชื้อเพลิงมากก็หมายความว่าจะต้องมีแก๊สมลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยนะครับแล้วสุดท้ายกระบวนการจัดซื้อเนี่ยก็ควรจะนำเอาระบบของการจัดซื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ให้มากขึ้น
0: การจัดซื้อแบบอิเล็กทรอนิกส
1: ์เราอาจจะสั่งซื้อสินค้าผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต
0: อ๋อเป็นแบบสินค้าออนไลน์
1: ใช่ครับแทนที่เราจะต้องขับรถไปที่ร้านค้าเพื่อไปซื้อเราก็ต้องใช้เชื้อเพลิงในการเดินทางไปถูกไหมครับแล้วบางครั้งการสั่งซื้อก็มีเอกสารมีกระดาษจำนวนมากถ้าเราเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ก็จะช่วยลดทั้
0: ง
1: กระดาษ
0: ล
1: ดเชื้อเพลิงลงได้นะครับนี่คือเรื่องของกระบวนการขนส่งแล้วก็จัดจำหน่ายพอขายแล้วปุ๊บก็ไปถึงขั้นตอนของการที่สินค้าไปถึงมือของผู้บริโภคก็คือการใช้งาน
0: การใช้งาน
1: ในการใช้งานเนี่ยผู้ผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะมีการให้ความสำคัญกับระบบการให้บริการหลังการขาย
0: มีเซอร์วิสหลังการขายด้วย
1: รวมถึงการเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น
0: เหมือนการซ่อมแซมอย่างนี้นะคะอาจารย์
1: เพราะว่าถ้า มีระบบอันนี้ดีเนี่ยก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์นั้นไปโดยอัตโนมัติถูกไหมครับเมื่อมีการยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ไปก็ทำให้ไม่เกิดของเสียเร็วขึ้นนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการทิ้งผลิตภัณฑ์เดิมแล้วก็ไปซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเน
0: าะค่ะแล้วพอใช้เสร็จสุดท้ายแล้วเป็นวิธีการ
1: สุดท้ายก็จะเหลือซากสมมติเราใช้ไปสักระยะหนึ่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นหมดอายุการใช้งานแล้วมันก็จะกลายเป็นซากแล้วก็เป็นขยะนะครับดังนั้นผู้ผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะต้องมีระบบการเรียกคืนหรือรับคืนสินค้าเพื่อที่จะเอาซากของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยกลับไปแปรใช้ใหม่เข้าสู่กระบวนการเป็นวัตถุดิบใหม่นะครับหรือว่าเอาไปกำจัดอย่างถูกวิธี
0: แล้วในบ้านเราล่ะคะอาจารย์กระแสเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สีเขียวเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
1: กระแสผลิตภัณฑ์สีเขียวเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่ากำลังมาแรงนะครับปัจจุบันทั่วโลกเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมาก

ขึ้นสนใจสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับเขาคาดการณ์ว่าตลาดของสินค้าแล้วก็การบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะขยายตัวมากขึ้นเกือบ3เท่า

0: ผลิตเองเนี่ยก็ควรจะต้องเริ่มให้ความสนใจกับกระบวนการผลิตสินค้าที่เป็นสินค้าสีเขียวหรือสินค้าที่คำนึงต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องนี้จะทำให้ผู้ผลิตเองมีอำนาจในการแข่งขันทางการตลาดมากขึ้นตามไปด้วยล่าสุดนะครับที่สหภาพยุโรปประกาศเตือนประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องของการทำประมงที่ผิดกฎหมายหรือที่เราได้ยินในข่าวที่เขาเรียกกันสั้นๆว่า IUU fishing ซึ่งแบบนี้ก็จะกลายเป็นข้อที่เขาใช้ในการปฏิเสธหรือตีกลับหร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าก
1: ิ
0: จการทางการค้าของเรานะครับก็จะก่อให้เกิดผลกระทบตามมาอีกหลายอย่างเลยดังนั้นถ้าเราให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเสียตั้งแต่ต้นนะครับก็จะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ลงไปได้นะครับ
1: ค่ะแต่วันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาพูดคุยกับอาจารย์อย่างเดียวนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวฟาร์มออร์แกนิกกันค่ะซึ่งเรียกว่าเป็นฟาร์มออร์แกนิกน้องใหม่เลยอยู่ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะที่ไม่ได้มีแต่กรีนโปรดักต์อย่างเดียวนะคะแต่ว่าเราจะพาไปทำกิจกรรมด้วยจะเป็นกิจกรรมอะไรเดี๋ยวเราออกเดินทางไปกันเลยดีกว่าค่ะ

ที่สวนผึ้งแล้วค่ะโหแบบบรรยากาศดีสุดๆเลยนะคะแล้วตอนนี้ก็ตัวอยู่ที่คอร์ฟิลค่ะไลฟ์สไตล์ฟาร์มแห่งใหม่ที่มีบรรยากาศน่ารักสุดๆไปเลยเรียกได้ว่าทุกขั้นตอนการผลิตนะคะใส่ใจทั้งผู้บริโภคแล้วก็สิ่งแวดล้อมได้ละค่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ

0: อกจากเรื่องของความอร่อยแล้วนะคะสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของความปลอดภัยแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าผลิตภัณฑ์ที่เรารับประทานกันอยู่เนี่ยมีความปลอดภัยกับตัวเราแล้วก็สิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะข้าตัวจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ Green Product หรือว่าผลิตภัณฑ์สีเขียวให้ดีมากยิ่งขึ้นกับ2พี่น้องผู้ก่อตั้งฟาร์มแห่งนี้ค่ะ Chlorophyll ค่ะอยู่กับ2พี่น้องผู้ก่อตั้งโคโรฟิลค่ะคุณพอดมิตรนายและคุณพีทพันธนายสถาวรมณีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยข้าตูอยากรู้ว่าโคโรฟิลนี้มีที่มาจากอะไรคะ
2: สาเหตุหลักๆที่พวกเรา2พี่น้องเนี่ยตัดสินใจมาทำธุรกิจโคโรฟิลเนี่ยเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยเราอยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกหลานเกษตรกรที่ไม่คิดจะทำการเกษตรแล้วอยากทำงานออฟฟิศหรือว่าโรงงานเดียวว่าเฮ้ยถ้าคุณเอาไอเดียเจ๋งๆนะครับมาใส่เข้าไปในคำว่าเกษตรมันสามารถเป็นอาชีพที่คุณภาคภูมิใจได้แล้วก็เป็นอาชีพที่สามารถ1ทำเงินได้2เท่อีกนะครับแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของประเทศเกษตรกรรมของประเทศไทยในอนาคตนี่คือ1ในเหตุผลหลักของเราครับ
3: ใช่ผลนึงนะครับ คือต้องบอกว่าเราก็เป็นคนรุ่นใหม่เนอะแล้วเราก็รู้ว่าปัญหาของคนรุ่นใหม่เป็นอะไรกันอยู่ทำงานที่เร่งรีบเหมือนกันที่กรุงเทพเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนเหมือนจะลืมความหมายของชีวิตไป
0: ใช้ชีวิตกันรีบไปหมดเลย
3: ผมเชื่อนะว่าธรรมชาติคือคำตอบที่ดีที่สุดนะครับคำว่าโคโรเนี่ยแปลว่าเวลาในภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วคำว่าฟิลเนี่ยสื่อถึงอิสรภาพคำว่าฟิลเป็นภาษาอังกฤษนะแปลว่าสนามกว้างสีเขียวคือโคโรฟิลก็คือสนามกว้างที่ทำให้เวลาคุณเดินช้าลง
0: เท่อะแบบแนวคิดเจ๋งมาก
3: คือเราก็อยากให้คนรุ่นใหม่ที่ชีวิตเร่งรีบเนี่ยให้เขาได้ appreciate เวลาของเขามากขึ้นนะครับมองเห็นสิ่งเรียบง่ายที่อยู่รอบตัวเขามากขึ้นก็เป็นที่มาของโคโรฟิลคืออยากให้คน back to nature back to basic อีกครั้งหนึ่ง
0: เรียกว่าที่นี่ไม่ได้เป็นแค่ฟาร์ม
3: ใช่ครับเราเป็นจะเป็นเหมือนไลฟ์สไตล์นิดๆคลิปๆนิดหน่อย
0: โหแค่ฟังแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วนะคะอยากให้พี่สองคนพาไปเที่ยวข้างล่างได้ไหม
2: ได้ครับยินดีครับ
0: โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันเลยดีกว่า
2: ครับ

0: รามาอยู่กันที่ไหนล่ะคะเนี่ยพี่พอส
1: ก็ที่นี่คือโคโรเฮาส์ใช่ครับ
0: โคโรเฮาส์
1: โคโรเฮาส์คือบ้านของต้นไม้ของเรา
0: บ้านของต้นไม้อยากเข้าไปดูข้างในได้ไหม
1: ได้คร
0: ับ
1: เชิญครับ
0: โอเคเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าโอเค
1: เชิญครับโคโรเฮาส์โซนนี้เราจะเรียกว่าเป็นเยลโล่โซนข้างนอกก่อนเราเข้ามาเนี่ยจะชื่อเรดโซนเรดโซนเยลโล่โซนแล้วกรีนโซน
0: พี่คะรู้ไหมว่าเขาอธิบายเหมือนจะห้องผ่าตัดเลยนะ
1: โอเค
0: น่ารักจังเลย
1: โอเคครับทีนี้

0: เมื่อทุกคนพร้อมแล้วนะครับนี่ต้อนรับทุกท่านสู่โคโรเฮาส์ครับ
1: ครับ
2: เป็น
1: คร
2: ับถึงได้เข้ามาแล้วที่คอที่นี่ปลูกอะไรเหรอคะ
0: เราปลูกต้นโทมิเมลอน
2: โทมิ
0: เมลอนเป็นเมลอนสายพันธุ์ฮอกไกโดมาจากญี่ปุ่นครับนะครับลักษณะของลูกเขาเมื่อโตและเก็บเกี่ยวเนี่ยจะเป็นผิวสีทองเนื้อสีเขียวแล้วกลิ่นจะหอมมากครับผมหนึ่งในสิ่งที่เราแตกต่างจากที่อื่นของการเพาะปลูกที่นี่เนี่ยอย่างหนึ่งเชื่อไหมครับว่าฟาร์มโคโรฟิลของเราเนี่ยเราใช้น้ำแร่ในการปลูก
2: น้ำแร
0: ่พืชทุกต้นนะครับที่อยู่ในฟาร์มโคโรฟิลเนี่ยถูกเลี้ยงด้วยน้ำแร่หมด
2: โอ
0: ้ครับผม
2: คือต้องใช้น้ำแร่ในการแบบปลูกทั้งหมดนี้เลย
0: เป็นความโชคดีของทางฟาร์มเราด้วยครับว่าตอนแรกนี่เราเริ่มจากการขุดหาน้ำบาดาลแล้วพอน้ำบาดาลแล้วขุดลงไปเนี่ยน้ำบาดาลนี้เนี่ยพอดูดขึ้นมาใช้ปุ๊บมันกลายเป็นน้ำแร่ข้อที่สองเนี่ยพืชที่นี่ผมจะเปิดเพลงโมซาร์ท
2: ให้ต้นไม้ฟังเพลงโมซาร์ทให้ฟังด้วย
0: ใช่ครับ
2: พี่คอยเหมือนเลี้ยงลูกเลยเน
0: า
2: ะ
0: ง่ายๆเลยนะครับต้นเมลอนเนี่ยเขาจะเปรียบเสมือนคุณแม่นะครับลูกเมลอนเนี่ยเปรียบเสมือนลูกส่วนพวกเราเนี่ยคนสวนที่คอยดูแลเนี่ยเปรียบเสมือนคุณพ
2: ่
0: อหน้าที่คุณพ่อคือต้องคอยเล่านิทานอ่านนิทานให้ลูกฟังคอยวิ่งออกไปซื้อนมมาให้คุณแม่ทานหน้าที่ของเราคืออย่างนั้นอย่างที่นี่คนสวนนี่เรามีกฎเหล็กอยู่หนึ่งข้อนะครับว่าห้ามเรียกต้นไม้ทุกชนิดในฟาร์มคือว่ามันเด็ดขาดถ้าเกิดเรียกว่ามันนี่เรื่องใหญ่นะครับต้นไม้ต้นเรียกว่าเขาเท่านั้น
2: มันก็ว่าเขามีชีวิตเราเลี้ยงเขาเหมือนแบบ
0: ต้นไม้ต้นเป็นสิ่งมีชีวิตครับ
2: มีสิ่งมีชีวิตจริง
0: หนึ่งในสิ่งที่เราต้องการให้คนที่เข้ามาที่นี่สัมผัสได้ว่าเมื่อคุณมองสิ่งต่างๆเป็นสิ่งมีชีวิตคุณจะเริ่มเห็นคุณค่าของเขาเมื่อคุณเริ่มเห็นคุณค่าของอะไรบางอย่างเนี่ยคุณจะเริ่มทำหรือว่าทรีตสิ่งนั้นแตกต่างออกไปจากที่คุณเคยทรีตมา
2: แล้วก็จะเริ่มใส่ใจกับสิ่งต่างๆ
0: รอบตัว
2: เรามากขึ้น
3: เกษตรอินทรีย์ก็คือกระบวนการทำการเกษตรที่คำนึงถึงความสมดุลของระบบนิเวศเกษตรนะคะให้ความใส่ใจต่อความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่การบำรุงรักษาดินอย่างถูกวิธีนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีนะคะไม่ว่าจะเป็นสารกำจัดศัตรูพืชหรือว่าสารปรับแมลงต่างๆนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้พืชหรือว่าสัตว์ที่เกิดจากการตัดแต่งพันธุกรรมนะครับ
2: ก็ต้องสังเกตเห็นมันมีพวกแบบเป็นเรียกอะไรคะลูกโลกมันคือสลิงคืออะไรคะพ
0: ี่
2: พอร์ตมันคืออะไรคะ
0: จะบอกว่านี่ครับคือหนึ่งในตัวอย่างที่ผมบอกในข้อ3ไปข้างนอกว
2: ่
0: า
2: เทคโนโลยีของการ
0: คือระบบการจัดการครับ
2: ค่ะ
0: เราดึงเมลอนขึ้นรอกอย่างนี้เราดึงเพื่อให้1เซฟพื้นที
2: ่
0: ในการทำงานแทนที่เราใช้พื้นที่แค่นี้แล้วเราปลูกได้แค่ไม่กี่ต้นพอดึงขึ้นตรงอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถคอนโทรลได้แล้วประหยัดพื้นที่ในการทำงาน
2: ประหยัดพื้นที่ในการทำงานได้ด้วย
0: ต้นเมลอน1ต้นเนี่ยจะมีอายุประมาณ3เดือนตอนแรกเราจะผสมเกสรไว้ลูกของเราทั้งหมด5ครับเพราะเราจะเก็บลูกให้ดีที่สุดเพียงลู
2: กเด
0: ีย
2: วแล้วลูกที่เหลือค่ะ
0: ที่เหลือเราก็ต้องตัดทิ้งเลยครับเพื่อให้ลูกเนี้ยเป็นลูกที
2: ่สมบูรณ์ที่สุด
0: สมบูรณ์ที่สุดใช่ครับ
2: โอ้โหคือมีการควบคุมการผลิตที่แบบว่าค่อนข้างเป็นมาตรฐานมากๆและอย่างตอนต้นที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือประมาณกี่เดือนแล้วอะคะ
0: ต้นนี้กำลังจะเข้าสู่2เดือนครับถ้าเกิดสังเกตตามแต่ละต้นเนี่ยจะเริ่มเห็น
2: มีดอก
0: ลูกเมลอนตัวอย่างเช่นเมลอนนี่กำลังจะโตเป็นลูกเมลอน
2: แอบจับมั่ง
0: จับได้ครับนี่ครับ
2: มีขนอ่อนๆ
0: ใช่ครับนี่ต้นนี้เขาจะเซนซิทีฟมากที่คือเพิ่งผ่านการงานผสมเกสรมา
2: อ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูโซนไหนอีกคะ
0: เดี๋ยวผมจะพาไปดูโซนของต้นเมลอนที่อายุได้2เดือนครึ่งเชิญครับ
2: ป่ะ

0: ครับทีนี้เราเชิญพาไปดูเมลอนอายุ2เดือนครึ่งเชิญครับ
1: น่ารักยังเป็นสีเหลืองๆอยู่เลย
0: นี่คือโทมิเมลอนเป็นพันธุ์เดียวกันกับ
1: ที่เมื่อกี้ที่เรา
0: เมื่อสักครู่ใช่ครับ
1: แต่ว่านี่เป็นเขายังโตไม่เต็มที
0: ่ยังไม่ได้แต่ใกล้แล้วครับใกล้มากๆ
1: แล้วคือผลเขาจริงๆจะสีนี้ไหมคะพี่พอส
0: ใช่ครับพันธุ์นี้ของเราข้อดีของเขาคือผิวเขาจะเป็นสีทอง
1: ตอนนี้มีกลิ่นไหมคะ
0: ลองดมดูไหมครับ
1: อยากลองดม
0: นี่ลองดมอันนี้ดูครับว่ามีกลิ่นหรือยังกลิ่นยังไม่ค่อยออก
1: ใช่ไหมครับยังไม่ค่อยออก
0: ต้องรออีก
1: เพราะว่าผิวเขาสวยสวยอ
0: ันนี้อีก13วันแล้วก็จะเก็บเกี่ยวแล้วครับ
1: อ๋อ13วัน
0: ใช่ครับ
1: อยากชิมจังเลย
0: เค้าตูสงสัยไหมครับว่าที่นี่เรามีการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานยังไงบ้าง
1: ใช่เขาตรวจมาตามหากรีนโปรดักต์อย่างเรื่องประหยัดน้ำอย่างนี้แหละค่ะ
0: อันนี้เนี่ยระบบการให้น้ำทั้งหมดของโซนนี้เราใช้ระบบน้ำหยดทั้งหมดนะครับ
1: น้ำหยดแปลว่าท่อเนี้ยคือจะมี
0: เราจะมีการคอนโทรลไว้หมดเรียบร้อยว่าใช่ครับมันจะมีรูแล้วจะมีการคอนโทรลไว้เรียบร้อย

0: เพราะว่
1: าข้างใต้
0: ใช่ครับว่า1ชั่วโมงน้ำจะออกมาทั้งหมดกี่คิวซึ่งน้ำปริมาณน้ำที่ต้นเมลอนสายพันธุ์แบบโทมิสจะได้รับประทานเนี่ยของแต่ละช่วงอายุก็จะไม่เท่ากันอีกที่นี่ใช่ครับอ
1: ันนี้เรื่องของประหยัดน้ำ
0: ครับ
1: แล้วมีเรื่องประหยัดอะไรคะ
0: ประหยัดอีกอย่างนึงก็คือประหยัดพลังงานสังเกตไหมครับว่าโรงเรือนที่เนี่ยเราจะไม่ได้ติดแอร
1: ์ใช่
0: สังเกตไหมครับ
1: ใช่แบบไม่มีพัดลมไม่มีแอร์ไม่มีอะไรข้างในเลย
0: เพราะอะไรรู้ไหมครับ
1: เพราะว
0: ่าโครงสร้างอันนี้เราเอาขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์เดียวเท่านั้นคือเพื่อใช้ป้องกันแมลง
1: อ๋อเราสร้างเพื่อป้องกันแมลง
0: เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเมลอนพืชที่มันเป็นพืชสายพันธุ์นี้เนี่ยข้อเสียของเขาอย่างนึงคือเขาเหมือนเป็นพันธุ์เป็นผลไม้ที่มีความหอมหวนรันจวนใจกับแมลงมาก
1: จะดึงดูดแมลงให้เข้ามาแบบว่ากัดกินเขา
0: แล้วพอแมลงเข้ามาแมลงเป็นพาหะนำโรคมีแมลงที่ไหนเกิดโรคที่นั่นพอเกิดโรคปุ๊บก็ต้องฉีดยามุ้งอันนี้มีไว้เพื่อป้องกันก่อนเหตุจะเกิดทุกๆเช้าเนี่ยคนสวยเนี่ยจะเข้ามาดูต้นเมลอนทีละต้นว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมาจากเมื่อวานไหมถ้าเกิดเจอปุ๊บเราจะจัดการทรีตเขาก่อนที่มันจะสายเกินไปนี่คือหลักการของคนที่ต้องที่ชอบทำแบบเกษตรออร์แกนิก
2: บางคนอาจจะมีคำถามนะคะว่าถ้าไม่ให้ใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชแล้วเนี่ยเกิดมีศัตรูพืชขึ้นมาจะทำยังไงนะคะเกษตรกรก็สามารถเลือกใช้สารสกัดจากพืชที่มีกลิ่นฉุนเช่นอาจจะเป็นดอกดาวเรืองหรือเป็นตะไคร้ในการไล่แมลงศัตรูพืชก็ได้นะครับคราวนี้เมื่อกระบวนการผลิตเนี่ยทางการเกษตรมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมันหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีแล้วมันก็จะเป็นผลดีต่อทั้งสิ่งแวดล้อมเองแล้วก็เป็นผลดีต่อผู้บริโภคอันนี้ก็เป็นข้อดีที่เกิดขึ้น
1: แล้วมีโซนอื่นๆอีกไหมคะพี่พอช
0: เข้าตูถ้าเป็นเหยียบพืชอยากดูมะเขือเทศเชอรี่ฮอลแลนด์ไหมครับ
1: อยากดู
0: เดี๋ยวผมพาไปดูเลย
1: โอเคให้พี่พอชนำไปดูค่ะ
0: เชิญครับ

0: คโซนต่อไปเลยค่ะ
1: โซนถัดไปเชิญครับระวังหัวนะครับ
0: เชิญครับขอบค
1: ุ
0: ณค่ะ
1: เป็นไงบ้างครับ
0: มะเขือเทศลูกจิ๋ว
1: ใช่แล้วครับ
0: เต็มเลย
1: เชิญทางนี้ครับอันนี้จะเป็นพาร์ติชันที่เราใช้ในการปลูกมะเขือเทศเชอร์รี่สายพันธุ์จากประเทศฮอลแลนด์นะครับอันนี้น่าจะมีการปลูกมะเขือเทศอยู่2สายพันธุ์นะครับสายพันธุ์แรกจะเป็นเหลืองๆแบบนี้ชื่อเยลโล่โทเมโตตั้งชื่อง่ายๆเลย
0: เยลโล่โทเมโต
1: ป่ะจริงๆชื่อของเขาคือฮอลแลนด์เยลโล่เชอร์รี่โทเมโตส่วนนี้คือเป็นพันธุ์เรดเชอร์รี่โทเมโตนะครับเช็ดนิดนึงลองทานดูมั้ยครับ
0: เพราะว่าเราไม่มี
1: อันนี้ของเราปลอดสารสารเคมีทุกอย่างครับ
0: อร่อย
1: ครับ
0: นี่มันอร่อยกว่ามะเขือเทศปกติจริงด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าเกิดอย่างพี่พอคือแบบคัดเฉพาะแบบลูกดีๆแล้วลูกที่มันไม่ได้รูปทรงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเอาไปทำอะไรอะคะพี่พอ
1: ปกติเราจะเอาไปแปรรูปในห้องครัวครับเป็นหนึ่งคือเป็นอาหารที่ใช้ในคาเฟ
0: ่
1: สองคือจะเป็นแปรรูปต่างๆเช่นพวกสลัดเดรสซิ่งกับทานกับน้ำมาสลัดหรือว่าถ้าเกิดใช้ไม่หมดจริงๆก็จะถูกโยกไปทำเป็นวัตถุดิบของการผลิตปุ๋ยเลย
0: อ๋อขั้นตอนแรกคือต้องผ่านจากห้องครัวก่อนถ้าเกิดว่าทำเป็นแปรรูปเป็นอาหารไม่ได้แล้วสุดท้ายจึงเอาไปทำเป็นปุ๋ย
1: ใช่ครับ
0: ก็คือเราก็แทบจะไม่เสียผลผลิต
1: เราพยายามทำให้สารที่แห่งนี้หมดเป็น zero waste ครับ
0: เป็น zero waste เข้ากับ green product ที่สุด
2: เกษตรอินทรีย์เนี่ยยังช่วยสิ่งแวดล้อมได้อีกนะครับโดยบางครั้งเนี่ยผลผลิตทางการเกษตรอาจจะออกมาเยอะมากจนอาจจะขายไม่หมดในครั้งเดียวดังนั้นเพื่อไม่ให้มันกลายไปเป็นขยะหรือของเสียก็อาจจะมีการปรับหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้นะครับหรือผลิตภัณฑ์การเกษตรบางอย่างมีรูปร่างที่ไม่สวยงามหรือว่ามีขนาดที่ไม่เข้าเกณฑ์ที่จะเอาไปขายได้ราคาก็อาจจะปรับเปลี่ยนเช่นไปทำแยมหรือไปทำไวน์นะครับไปทำสินค้าแปรรูปในลักษณะอื่นๆซึ่งก็จะเป็นการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่เราได้มาอย่างคุ้มค่าแล้วก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเป็นอีกตัวด้วยนะคะ
3: สำหรับตอน Green Product มีทั้งหมด2ตอนค่ะโดยในตอนต่อไปเราจะนำผักผลไม้เกษตรอินทรีย์ที่มั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัยมาทำเป็นอาหารกันค่ะแต่จะเป็นอาหารอะไรอร่อยขนาดไหนต้องติดตามชมในสัปดาห์หน้าค่ะ
4: 1 2 3 4
5: ค่ะ
6: เดี๋ยว
5: นี้ยกเดี๋ยวค่ะ

0: อ๋อเฮ้ยเป็นไรของบวยเนี่ยเอ้ยมันมีอะไรเปล่าเนี่ยโอเคเฮ้ยไปดูหน่อยดีกว่าเฮ้ยเป็นไรบวยเป็นห่วงเป็นห่วง
1: พี่ตันรู
0: ้รู
1: ้พี่ตันรู้ว่าน้องรู้สึก
0: เป็นไรเป็นไรเป็นไรพี่ตรงนี้เป็นไรเห็นดูปกติเล่นเวทเนี่ยโอ้โหดูมีชีวิตชีวาวันนี้เป็นไร
1: ทำซึ้งหน่อยก็ไม่ได้จับมือจับมือหน่อยก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ไม่ได้
2: เซ็งเนี่ยเซ็ง
0: เออทำไมอ่ะ
1: ก็ปกติ
0: ชอบเล่นเวทอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ
1: ก็ชอบอ่ะแต่ว่ามันยังไงมันรู้สึกแบบมันไม่เหมือนเดิมอ่ะมันไม่ใช่อ่ะความต้องการบวยเปลี่ยนไปอ่ะแต่ก่อนต้องการกล้ามเนื้อแข็งแรงอย่างเดียวตอนนี้กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วอ่ะอยากไปต่อมันถึงทางตันมันก็เลยเซ็งอ่ะ
0: โอเคถ้างั้นบวยเจอถูกคนแล้ว
1: ทำไมอ่ะพี่
0: พี่สามารถจัดให้ได้เบื่อเรื่องเวทแล้วใช่ไหมถ้ามีตัวอื่นที่มาเพิ่มเติมกับเวทอ่ะ
1: ผมต้องการคาร์ดิโอด้วยแล้วก็แฟตเบิร์นด้วยต้องการวิ่งแบบเร็วที่สุด
0: ใช่แล้วเคยเห็นที่มันเต้นใช่ไหมพวกเต้น
1: เฮ้ย
0: เออ
1: เฮ้ยสุดยอดเฮ้ยเอาน่าสนใจมากแต่ว่ามีข้อแม้นิดหนึ่งได้ไหมอ
0: ่
1: ะ
0: ได
1: ้คือรักพี่นะแต่ก็ยังเสียดายน้องอยู่อ่ะอยากให้มีดัมเบลเข้ามาด้วยเพราะผมชอบเวทเทรนนิ่ง
0: จะไปยากอะไรก็เต้นด้วยแล้วถือเวทด้วย
1: ทำได้เหรอพี
0: ่ทำได
1: ้เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเฮลตี้ไฟเดย์ของเราจะออกกำลังกายไปด้วยโดยใช้แอโรบิก
0: ใช่
1: แล้วก็ผสมเวทเทรนนิ่งด้วย
0: ใช่เราจะใช้ดัมเบล
1: ด้วยนะครับทำได้นะโอเคดีล
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับกับแขกรับเชิญของเราด้วยเป็นสาวชอบเต้นเอะเต้นตลอดไม่มีเพลงเฉยๆยังเต้น
0: แต่แรง
1: ท
0: ั้
1: ง
0: จ้า
1: ก็แล้วแต่เขาแต่เขาชอบเต้นมากเดี๋ยวดูซิว่าเธอชอบออกกำลังกายแอโรบิกแบบใช้ดัมเบลด้วยหรือไม
0: ่โอเค
1: อ่ะไปพบแขกรับเชิญครับแขกรับเชิญของเรามาแล้วครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: น้องฟังชัดสวัสดีค่ะน้องฝ้าย
3: ใช่ค่ะ
1: ชื่อจริงๆคือพจมานดูจากปีแล้วน่าจะใช่พจมานสว่างวงไม่ใช่ใช่ไหมครับ
3: ไม่ใช่ค่ะพี
1: ่น้องฝ้ายชอบเต้น
3: ใช่
1: จริงป่ะเนี่ย
3: ใช่
1: ชอบเต้นอะไรบ้างครับ
3: ชอบเต้นสไตล์เป็นบอดี้แจมซุมบ้าอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: โชว์สเต็ปเต้นหน่อย1 2 3 4
3: สนุกไหมคะ
1: สนุกค่ะรอเลยค่ะ
3: แล้วก็พี่บวย
1: เป็นไงคะ
3: ท่านี้ท่านี้ค่ะสไตล์ซุมบ้าค่ะ
1: เหรอ
3: ยกด้วยค่ะ
1: โอ้โห
3: อย่างนี้ค่ะอาจารย์
1: ใช่ไหม
3: ยกน
1: ี้ชอบ
3: ยกนี้ค่ะ
1: ใช่โอ้เลิศสนุกอ่ะวันนี้เราไม่ต้องออกกำลังกายอย่างอื่นให้ฝ่ายสอนสนุกไหมเอ้ยฝ้ายดูเต้นแล้วดูเหมาะกับฝ้ายมากเลยดูมีชีวิตชีวารู้ไหมครับวันนี้โจทย์ของเราคืออะไร
3: แอโรบิกกับดัมเบลแล้วเป็นยังไงอะ
1: คิดว่ามันเป็นไปได้ไหมเคยเห็นไหม
3: ไม่เคยเลยเพราะว่าในฟิตเนสนี่ก็ส่วนใหญ่ก็แอโรบิกก็แอโรบิก
1: อยู่ในห้องเลย
3: ธรรมดา
1: แล้วดัมเบล
3: ดัมเบลก็ตามพวกคนละหล่อ
1: เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะบริหารร่างกายโดยการแอโรบิกกับดัมเบลมารวมกันมันคืออะไรครับพี่ต้น
0: โอเคจริงๆตัวชื่อคลาสตรงนี้มันเป็นเรื่องของ New Body New Body ก็คือต้องการให้เหมือนกับสร้างร่างกายที่ใหม่ขึ้นมาใช่ไหมซึ่งมันก็ผสมผสานของตัวแอโรบิกแดนซ์กับเรื่องของตัวใช้ดัมเบลหลักการก็จะคล้ายกับการเต้นทักษะการเคลื่อนไหวก็เหมือนกับการเต้นที่เป็นแอโรบิกนะครับจะไม่ใช่เต้นแบบซุมบ้าหรือว่าบอดี้แจมเมื่อสักครู่นี้เพราะเนื่องจากว่าตัวท่ามันอาจจะต้องให้เป็นท่าที่ไม่ซับซ้อนมากให้ง่ายๆพื้นฐาน
1: ประโยชน์ของ New Body คืออะไรครับ
0: ถ้าปกติเวลาที่เราเต้นเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของตัวระบบหัวใจใช่มั้ยครับเรื่องของการเบิร์นเอาท์โดยตรงแต่บางทีเราลืมมองข้ามเรื่องของตัวกล้ามเนื้อบางทีถ้าเราเต้นเงี้ยอย่างฝ่ายเต้นเงี้ยบางทีถ้าโอเคคนที่เป็นปุ๊บมันจะเกร็งกล้ามเนื้อจะออกแรงแต่ถ้าเราเต้นเราปล่อยสเปซสปะเราไม่ได้ใช้แรงเลยนะมันเค้าเลยหาวิธีทำไงถึ

0: จะทำให้ส่วนของกล้ามเนื้อมีการใช้แรงมากขึ้นก็เลยด้วยการเพิ่มด้วยการใช้เวทเข้ามาใช้ดัมเบลเข้ามา
1: แฟตเบิร์นไหม
0: แฟตเบิร์นแน่นอนอยู่แล้วถ้าเกิน3 นาที
1: 3 นาที
0: มันก็เป็นรูปแบบของการใช้ในเรื่องในการเผาผลาญมากขึ้นอยู่แล้ว
1: ฝ่ายสนใจไหม
2: สนใจค่ะ
1: แฟตเบิร์นด้วยแอโรบิกด้วยอย่างที่เราชอบด้วย
0: กล้ามเน
1: ื้อด้วยได้เต้นด้วยแถมได้กล้ามเนื้อเพิ่มด้วย
2: ใช่
1: เริ่มต้นอย่างแรกก็คือเรามีดัมเบลเข้ามาเพราะฉะนั้นเรามีดัมเบลอยู่ข้างหลังนะคร
0: ับ มาดู
1: นะครับดัมเบลนี่คือเป็นชุดดัมเบลสำหรับออกกำลังกายแบบนิวบอดี
0: ้ใช่ครับ
1: นี่นะครับสีแตกต่างกันไปแต่ละสี
0: ก็มีน้ำหนัก
1: น่าจะเป็นความหนักที่แตกต่างกันไ
0: ป
1: วิธีการเลือกที่เหมาะสมเป็นยังไงพี่ต้น
0: ก็ง่ายๆก็คือว่าส่วนใหญ่พวกนี้เขาจะให้เล่นอยู่ที่ 1-2 กิโล
1: การเล่นนิวบอดี้ทำไมถึงเล่นน้อยสมมติผมบ้าพลังอยากใช้ดัมเบล20ปอนด์ได้ไหมครับ
0: ไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่านิวบอดี้มันก็เหมือนเต้นแอโรบิก1คลาสใช่ไหมฮะมันก็คือเต้นต่อเนื่อง 4-5 นาทีถึงชั่วโมงนึงบวยคงไม่สามารถที่จะยกและถือดัมเบลไปตลอด1ชั่วโมงได้ใช
1: ่หนักไปไฟยิ้มอะคะอ๋อแต่ว่าหนักไปใช่ป่ะ
0: ใช่นะ
1: บ้าพลังไม่ได้เสี่ยงต่อการบาดเจ
0: ็
1: บ
0: ใช่
1: ถ้าเราไม่ประมาณตัวเองเสี่ยงต่อการบาดเจ็บโอเคงั้นผมคุณเลือกแบบไหนพี่ต้น
0: โอเคถ้าอย่างของบ๊วยเนี่ยก็คงต้องแบบนี้
2: อุ้ย
1: ดีเลยชอบ
2: เล็กไม่ไหม
1: ขอสีเขียวแล้วกันกลาง
0: ๆเฮ้ยของบ๊วยประมาณนี้เนี่ยต้องของพี่นี่ล่ะ
2: อันนี้ของ ป้าย
0: นะฮะ
1: แต่ถ้าคุณผู้ชมถ้าเกิดไม่มีดัมเบลแบบนี้ผมแนะนำครับขวดน้ำที่บ้าน
0: เราเคย
1: ขวดน้ำที่บ้าน
0: เราเคยนำเสนอไปแล้ว
1: ใช่ขวดน้ำมาถือได้รับรองว่าได้เหมือนกันเพราะมันอยู่ที่น้ำหนักไม่ได้เกี่ยวกับอุปกรณ์
0: ใช่ครับ
1: โอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มออกกำลังกายกันครับท่าแรกครับ
0: ครับ
1: เริ่มต้นยังไงคร
0: ับ แล้วก็ผสมผสาน2 อย่างใช่ไหมครับพื้นฐานของขาในเรื่องของท่าแอโรบิกแล้วก็พื้นฐานในเรื่องของแขนในเรื่องของการใช้เวทเริ่มจากเท้าขวานะครับเดินด้านหน้า1 2 3แตะ
1: แล้วมือ
0: 1 2 3แตะใจเย็นๆ1 2 3แตะ1 2เอาแขนขึ้นลงขึ้นลงเดินด้วยใช่ดี1 2 3แตะ1 2
1: มันจะเริ่มเหนื่อยกับต่อเมื่อเราทำต่อเนื่องไปเรื่อย
0: 1 2 3แตะตอนนี้ส่วนขาแล้วก็เน้นแล้วนะครับส่วนแขนส่วนบนเราก็เริ่มใช้ของกล้ามเนื้อหัวไหล่มาก
1: เดี๋ยวพี่อันนี้คือท่าแบบนี้ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่
1: ผมสงสัยคือเหนื่อยด้วยแหละ
2: ก
1: ็เลยสงสัยได
0: ้ว่า
1: เวลาผมเล่นเวทมันต้องแบบตั้งใจคอนเซนเทรตมันโฟกัสเป็นส่วนๆ
0: ใช่
1: จริงๆมันโฟกัสยากดิ
0: ดูเหมือนกับโฟกัสยากแต่จริงๆแล้วง่ายนะครับแล้วมันเป็นการเขาเรียกว่าฝึกแบบเรื่องของการใช้งานจริงๆใช้งานจริงนั่นคือสัมพันธ์กันเวลาที่เราเดินกับเคลื่อนที่นะเรามักจะไม่ทำตรงข้ามกันไม่ใช่ว่าบางทีมันจะเป็นไปตามธรรมชาติเลยการเคลื่อนที่นะเราก้าวแขนก็จะเหยียดไปนะไล่สลับไปโดยธรรมชาติซึ่งตรงนั้นมันทำให้เราโฟกัสในเรื่องของแขนและก็ขา
1: แสดงว่าเราลองทำก่อนเดี๋ยวเราจะโฟกัสได้เอง
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็เวลาเรา
0: ประเด็นคือทั้งบนและล่างเพราะอย่างบวยทำฮะถ้าบวยเล่นเวทบวยทำแค่นี้หัวข้างบวยก็จะเน้นที่เฮ้ยไหล่ต้นแขนแต่ตัวนี้มันจะแขนด้วยขาด้วย
1: อ๋อได้ทั้งบนและล่างเลยผมดีมากเลยผมรู้สึกว่าเราได้ฝึกประสาทสัมผัสเราเพิ่มมากขึ้นอันนี้คือนับเป็นครั้งหรือว่านับเป็นนาทีครับ
0: ถ้าในตัวของเพลงเนี่ยส่วนใหญ่เราจะนับเป็นจำนวนครั้งซึ่งใน1จังหวะของเพลง1 2 3 4 5 6 7 8เนี่ยเราจะนับ 4 8แล้วเราค่อยเปลี่ยน
1: 4 8
3: ฮะ
1: พี่นับ
0: 1 2 3
1: พี่อย่าเข้าใจคนเดียวดิ
0: 5 6
1: พี่4 8
0: 8 8 8 4เรียก4 8 4รอบเดินใหม่ดู1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 3 4 5 6 7 2 1 2 3 4 5 6 7 3 1 2 3 4 5 6 7ค่อยเปลี่ยนท่า
1: โอ้4 8อย่างนี้นับเป็น1
0: ใช่
1: อย่างนี้ทำกี่ครั้ง
0: ถ้าใหม่ๆก็อาจจะวน 1-2 รอบ
1: ท่าที่สองครับ
0: 9ชิ้นหรือว่าเราเรียกว่าสเต็ปทัชใช่ไหม9ชิ้นก็คือง่ายๆก็คือ9แล้วก็แตะนะครับ9แตะทุกครั้งเราย่อขาช่วยนะครับพอได้ใช่ไหมครับอันนี้เราก็แขนดึงนะครับไล่สลับดึงย่อขานะครับดึงนะครับย่อดึงย่อดึง
1: นี่84เหมือนกัน
0: ใช่84เหมือนกันผ่านมาแล้ว18นะครับโอเคนะครับได้แล้วนะแล้วก็ผสม1 2รวมกัน
1: โอเคก็ทำแบบนี้2เซตเหมือนกัน
0: 2เซตเหมือนเดิม
1: 8 4 2เซต
0: ใช่
1: นั่นคือท่าที่2
0: ท่าที่2ถ้าเราดูใช่มั้ยครับการก้าวย่อที่ออกด้านข้างเนี่ยมันก็จะเน้นในส่วนของต ้นขาด้านข้างมากขึ้นสะโพกมากขึ้น
1: ใช่ด้านข้างนะครับ
0: ใช่แล้วก็ทุกครั้งที่เราจะเหมือนกับมีการเขย่งหน่อยๆเพราะงั้นมันก็เลยมีส่วนใช้ในเรื่องของตัวน่องด้วยนะครับ
1: สิ่งที่ดีของการด้านข้างคือมันไม่ค่อยเป็นการเคลื่อนไหวที่เราทำ
0: ใช่เพราะเรา
1: ในชีวิตประจำวัน
0: ไปด้านหน้า
1: เราจะไปด้านหน้าอย่างเดียวการที่เรามาเสริมด้านข้างมันทำให้กล้ามเนื้อข้างๆแข็งแรงด้วย
0: ใช่ครับแล้วต่อไปก็คือในเรื่องของตัวแขนใช่ไหมทุกครั้งที่เราดึงนะครับในเรื่องของการบริหารส่วนของหลังส่วนของต้นแขนด้านหน้านะครับดึงเข้ามานะครับทุกครั้งดึง
1: ถ้าเราเพิ่มอย่างนี้ได้ไหมครับพี
0: ่ได้สองข้างก็ได้นะครับได้เหมือนกันได้เหมือนกันเราจะมาเพิ่มเราจะเปลี่ยนมุมแนวแรงได้หมดนะคร
1: ับ ข้างหน้าได้หมดได้พอแล้วท่าที่3ครับ
0: เมื่อสักครู่ฝ้ายบอกว่าต้องการเน้นบริหารต้นแขนด้านหลัง
3: ครับผมไตรเซตไตรเซต
0: จัดต้นแขนด้านหลังให้แต่พอต้นแขนด้านหลังเราก็มาเบสิกของขาก่อน
1: ครับ
0: คือแท็บด้านข้างนะครับใช้แตะด้านข้างแตะด้านข้างนะไปเท้าแตะนะครับด้านข้างไปเท้ายังชี้ตรงไปด้านหน้านะครับถ่ายน้ำหนักแตะกับแตะกับนะครับแตะกับ
1: จริงๆแล้วถ้าเราติดตามรายการของเราที่มีการออกแบบแบบเองเนี่ยเราสามารถออกแบบเองได้เหมือนกันตามความถนัด
0: เพราะมันจะเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเพราะขาเราไปด้านข้างนะครับโดยธรรมชาติส่วนใหญ่แขนเราก็มักจะต้องไปด้านข้างฮะออกด้านข้างไล่นี่ก็คือต้นแขนด้านหลังละ
1: เฮ้ยแต่เวลามีดัมเบลมันหนักขึ้นนะมันต้องแบบ
0: พยายามให้เราต้องบังคับให้เราต้องใช้แรง
1: มือให้มันเร็วเท่าแขนเนี่ย
0: ใช่
1: มันหนักขึ้นเลยนะเนี่ย
0: ไม่ได้ไล่ไป
2: ใช้แรงเยอะมากขึ้น
0: ไล่ไป
1: จริงเนี่ยมือไม่ถืออะไรเลยแต่มันดูเหมือนหอบเลยอ่ะเหนื่อยใช้ได้เลยอ่ะ
0: นะครับ
1: ท่าที่3ได้กันในส่วนไหนครับ
0: ก็ถ้าส่วนขาก็จะต้นขาด้านนอกด้านในเพราะที่เรากางแยกหุบนะครับกางแยกหุบพวกนี้นั่นเป็นเรื่องของต้นขาด้านนอกด้านในนะครับสะโพกทุกครั้งที่เราถ่ายน้ำหนักไปส่วนใหญ่เรามักต้องย่อนะครับรับน้ำหนักน่องก็ต้องรับน้ำหนักนะฮะโอเคส่วนของแขนที่เราเน้นเลยก็คือต้นแขนด้านหลังใช่ไหมเราเหยียดยืดต้นแขนด้านหลังนะครับ
1: น่าจะมีใบเสร็จด้วยพี่นะ
0: ใบเสร็จได้ใบเสร็จได้
1: เพราะมันด้านตรงข้ามกัน
0: นะครับ
1: ใบเสร็จเพราะว่าที่เราปึ๊บได้ใบเสร็จเข้ามา
0: แล้วเราก็งอกลับ
1: ใบเสร็จใบเสร็จ
0: นะครับงอเหยียดงอเหยียดนะฮะ
1: ไม่หรอกอยากลองทำสักเซตไหม
2: ค่ะ
1: 84สัก84 2เซตว่าน้องนับเอง1 2 3
2: 1 2 3หนึ่งหนึ่งสองสามสองหนึ่งสองไปเหนื่อยสาม
0: สามหนึ่งสองสาม
2: สี่รู้สึกว่า
0: สอง
2: เกร็งแขน
0: สาม
2: เจ็ด
0: หนึ่ง
2: สอง
0: สาม
2: แ
0: ปดเป็นไง
2: ค่ะโอเค
1: 16ครั้งนะใช่ป่ะ16ครั้ง
2: ก็แต่แบบว่าเมื่อกี้เนี่ยแบบเซตสุดท้ายเริ่มตึงๆ
0: ต้องแ
2: ข็งเริ่มแบบตึงค่ะตึงแล้วก
1: ็มันดูเหมือนไม่หนักนะจริง
0: แต่พอไปนาน
1: ๆอย่าดูถูกนะครับ
0: ครับ
1: ต่อไปท่าที่4ครับ
0: ครับท่าที่4นะครับท่าที่4เราทำเหมือนตัว V นะครับตัว V นะครับก้าวขึ้น
1: ทำขาใช่มั้ยครับ
0: V ใช่เป็นตัว Vนะครับขึ้นนะครับเวลาขึ้นให้เท่ากันขึ้นย่อเข่านะครับถ่ายน้ำหนักกลับนะครับเหยียดขึ้นย่อกลับขึ้นย่อกลับนะขึ้นย่อกลับโอเคคราวนี้เราเพิ่มนะครับส่วนแขนนะครับเรามาสลับลงสลับลงนะครับสลับนะขวาซ้ายซ้ายขวาสลับลงสลับ
1: ต้องเร็ว
0: สลับลงขวาซ้ายแขนทำด้วยขวาซ้ายแขนทำด้วยขวาซ้ายแขนทำด้วยได้แล้วพอเราได้คราวนี้เราลองไปทำข้างซ้ายนะครับซ้ายนะครับซ้ายขวาเหมือนกันซ้ายขวาเหมือนกันซ
1: ้
0: าย
1: ขวา
0: เหมือนกันซ้ายขวาเหมือนกัน ซ้ายบนซ้ายล่างซ้ายบนซ้ายล่างใช่ซ้ายบนซ้ายล่างย่อเข่าตลอดมาดีครับย่อได้แล้วใช่ไหมอันนี้เราลองขวาสลับซ้ายมา
2: ขวาสลับซ้าย
0: ขวาอ้าวซ้ายครับอ้าวขวาซ้ายบนก่อนขวาบนก่อนซ้ายบนก่อนอีกรอบหนึ่งขวาบนก่อนซ้ายบนก่อนโอเค
1: เก็บแรงไว้เล่น3นาทีไหม
0: ใช่นี่คือต้องการให้เดี๋ยวลองถามฟ้ายว่าฟ้ายรู้สึกยังไง
1: นี่แอโรบิกแล้วน่าต่อเนื่องนะเมื่อกี้เป็นไงคะ
2: รู้สึกคือ1ต้องมีสมาธิในการออกกำลังกายค่ะท่านี้มาก
1: เราเพิ่มประสาทสัมผัส
2: ใช่แล้วก็เหนื่อยมากขึ้นค่ะ
1: อย่างนี้ประมาณ60นะผมว่าเนี่ยคุยได้ประมาณ60 ห้าเบรกเป็น 60%
2: แล้วก็ได้ส่วนตรงนี้เพราะว่ามี
0: ขาขามากขึ้น
2: ใช่ย่อย่อแล้วก็ฉีด
0: ต่อแยกเท้า
2: ใช่ค่ะ
1: กล้ามเนื้อมัดใหญ่คือขา
2: แล้วก็ได้ตรงนี้
0: ส่วนบนคืออกเพราะเราเข้ามาเห็นที่ที่มันเหมือนที่เราเล่นใช่ไหม
1: เราเล่นฟลาย
0: ใช่
1: จังหวะฟลายแต่ว่านี่
0: อาจจะมีลายส่วนหน้าลายส่วนหน้าเข้ามาช่วยเยอะเพราะว่าเราในแนว
1: เฉียงแบบนี้
0: ใช่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเมื่อสักครู่ตอนแรกที่อาจารย์ให้ทำใช่ไหมให้ทำทีละข้างทำทีข้างเราจะสังเกตว่าเราทำข้างที่ถนัดเราจะโอเคกว่าพอข้างที่ไม่ถนัดเริ่มไม่โอเคละยิ่งพอความผสมสลับกันโอ้โหไอ้นั่น
2: ปวดหัวเลย
1: งงสักตัวเลย
0: ใช
1: ่
0: ไหมใช่เพราะมันได้ฝึก
1: ไม่ต้องแปลกใจนะครับเป็นเรื่องธรรมดา
0: ค
1: ือการเริ่มต้นมันเป็นแบบนี้แหละครับเดี๋ยวลองถามผู้ที่เชี่ยวชาญพี่ต้นเห็นสเต็ปเทพแบบนี
0: ้
1: ทำแบบนี้มากี่ปีแล้วครับ
0: จำความได้นี่ก็คงเกิน20ปีขึ้นมาแล้วที่สอนใช่ไหม
1: 20ปี
0: เพราะมันก็คือทำ
1: ไม่ต้องแปลกใจเราเทียบไม่ได้นะเวลาเราเปรียบเทียบปุ๊บเรามีความทุกข์ทันทีนะให้มั่นใจได้วันแรกเป็นไงพี
0: ่วันแรกก็งงเหมือนกัน
1: เคยโดนอาจารย์ว่าไหม
0: ไม่เคยพอรู้ไปฟังก่อนพอรู้ว่าทำผิดปุ๊บอยู่ทันทีเขาเลยว่าไม่ได
1: ้เทคนิคทำไงเทคนิคสุดยอด
0: โอ้โหมี
1: เทคนิคยังไงสมมติทำไม่ทันเนี่ยยังไงบอกคุณผู้ชม
0: เราพยายามดึงให้ช้าลงจริงๆแล้วยิ่งถ้าเราเร็วปุ๊บใช่ไหม
1: จะมั่ว
0: ใช่ก็ยิ่งงงใหญ่เลยเราก็พยายามดึงให้ช้าลงนะเขาทำอย่างเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับถ้าเราไล่ทำนะครับเราไล่ทำเงี้ยนะถ้าเราคิดว่าเรายังไม่ได้เราก็ใจเย็นนะครับได้ใจเย็น
1: ทำ
0: ได
1: ้ช้าก่อน
0: ใจเย็น
1: มาถึงท่านี้ครับท่าสุดท้าย
0: ครับ
1: มันคือท่าอะไรครับพี่ต้น
0: ท่าเอาใจแขกรับเชิญของเราหน่อย
1: ว้าว
2: ยังไงคะ
1: เอาใจน้องฝ้ายคือ
0: ต้องมีบิดสะโพกโยกย้ายเอว
1: จริงปะเนี่ย
0: จริง
1: ไหนๆคิดว่ายังไงคิดว่าไงหนึ่งสองสามนะ
2: มีปะยังไงวะ
1: บิดสะโพกโยกย้ายเอวไปพี่ทากับบ้าน
2: ใช่ไหม
1: ไม่ใช่
2: ใกล้เคียงใกล้เคียง
1: ทำ
2: ยัง
1: ไง
2: กันเนาะ
1: 1 2ใช
0: ่ป่ะใกล้เคียง
1: ใช่ป่ะ
0: ต้องอย่างนี้ด้วยฮะ
1: มันคืออะไรครับพี่ต้น
0: มันคือจับเสาก่อน
2: จับเสา
0: เราไล่สลับ
1: ค่อยคีดูแ
0: ลดูไม่ชัดใช่ไหมดูน้องฟ้าดีกว่า
1: ดูพี่ต้นนี่แหละ
0: ไล่จับนะครับไล่สลับแขนด้วยใช่แล้วแต่ละส้นเท้าบี
1: บแค่นี้เหร
0: อขวาซ้ายแค่นั้นเอง
1: เหนื่อยนะ
0: เราก็ต้องทำซ้ำนะขึ้นลงนะครับได้ซ้ำขึ้นลงแค่นั้นเอง
1: ก็84เหมือนกัน
0: ใช
2: ่นับยังไงนะคะ
0: 84อันนี้ไปครับ1 2 3 4 7 1 2 3 4 6 7 2ย่อ
2: ยิ่งย่อยิ่งหนัก
0: ย่อขึ้นลงแค่ไหนโอ้ยไม่ทำเลยอ่ะ
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะรวบรวมการออกกำลังกาย5ท่าที่เราเพิ่งแสดงไปเมื่อกี
0: ้
1: มารวมกันออกกำลังกายพร้อมกันภายใน3นาทีถ้าพร้อมแล้วนะครับเตรียมอุปกรณ์ไม้พร้อมนะครับดัมเบลหรือขวดน้ำก็ได้มาถือในมือแบบนี้แล้วเริ่มไปด้วยกันถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
0: มาเราเริ่มเลยครับมาเดิน1 2 3ได้อ้าวก้าวหน่อยก้าวยาวแขนดันขึ้นบุ้ยมาขึ้นลงขึ้นลงใช่มาทำอีก1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 9เดินดันหน่อยขออีกรอบหนึ่งโอเค9ชิดว่าท่าที่2ย่อเข่าแขนดึงไปข้างไหนแขนนั้นดึงใช่ใช่ย่อเข่ามากมากดึง
1: ตัวต้องด้านข้าง
0: ดึง
1: เข่าที่หลุมๆขึ้นเลย
0: มาสองแขนดึงเอ้า
1: เขียนให้ได้หลังนะครับวันนี
0: ้ดึงเน้นสองผ่านตัวไปย่อเข่าน
1: ี่หนักกว่าเดิมละ
0: ใช่มาดึงหน่อยดึงอีกดึงอีกสามสองเท้าขวาก้าวแตะแตะแตะส ศอกเหยียดดีครับก้าวเท้าให้ไกลขึ้นให้ยาวขึ้นศอกเหยียดให้มากขึ้นหายใจด้วยอย่าลืมหายใจมา
4: เฮ้ยเดียวเฮ้ย
0: พึ่งผ่านไปนิดเดียว
4: ผ่านแล้ว
0: เร็ว
4: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
0: ยังไม่พอ
4: เฮ้ย
0: ยังไม่พอสองอ้าวตัววีขวาขวาซ้ายซ้ายซ้ายซ้ายขวาขวาขวาขวาซ้ายซ้ายซ้ายซ้ายขวาขวาว่าว่าซ้ายขึ้นก่อนขวาขึ้นก่อนบุ้ยอย่าหลอกว่าขวาขวาซ้ายซ้ายพี่ขวาขวาว่าซ้ายซ้ายอ่ะขวาขวาย่อนิดนึงย่อมาขึ้นย่อมาขึ้นย่อย่อย่อย่อย่อย่อตัวตรงไว้ใกล้แล้วใกล้แล้วนิดเดียวสาม
4: เย้
0: สอง
4: เย
0: ้โอเคมือมามาเร็วหน่อยเร็วหน่อยขวาซ้ายขวาซ้ายเท้ามาปึ๊บหนึ่งแขน
4: เฮ้ย
0: มาขึ้น
4: เฮ
0: ้ยขึ้น
4: เฮ้ย
0: ขึ้นขึ้นสี่สามยังไม่จบนะสองขอ2จังหวะเอ้า2 2กลับกลับ2 2กลับกลับ5 2 2กลับกลับเอ้า2 2รอบนึงจังหวะเดียว7 6ไปหน่อย
4: 5ไปหน่อยเตรียม
0: 4 3
2: มากค่ะ
0: 2
4: 1
0: โอเค
4: ว้าว
5: โอเคครับ
2: ค่ะ
6: อันนี้เขาเรียกว่าฮาร์ทเรทเกิน 60%
5: ใช
6: ่พอพูดเรื่องไม่รู้เรื่องแล้ว
5: ไม่ได้แล้ว
1: ที่เมื่อกี้ประตูโกนผมมันมากมาจากท่าสุดท้ายหรือไง
2: ใช่ค่ะบิดเอวรู้สึกมันได้มากท่าโปรดของหนูเลย
1: ไปท่าช่อใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: สมมติเราวันนี้เรามาซ้อมแบบนี้อนาคตฝ้ายจะเป็นยังไงครับ
2: คงกลับไปทำทุกวันเพราะว่ามันจะได้เผาผลาญไขมันด้วยแล้วก็ทำใหกล้ามเนื
5: ้อ
2: กระชับขึ้นหุ่นฝ้ายอาจจะเฟิร์มขึ้นก็ได้
1: ไม่ต้องไม่ก็ได้เฟิร์มขึ้นแน่นอนพี่มั่นใจ 100%
2: ค่ะ
1: ขอบคุณน้องฝ้ายมากครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมครับติดตามสัปดาห์หน้านะครับกับรายการที่ยอดเยี่ยมแบบนี้นะครับออกกำลังกายทุกๆอาทิตย์แล้วคุณจะมีสุขภาพที่ดีสุขภาพที่ดีเพื่อเตรียมรับโชคดีในชีวิตนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: Happy Friday

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับคุณพี่ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับตอนนี้คุณพี่อยู่ในพื้นที่ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่เซฟโซนนะครับนี่คือตู้บ่นหมอครับคุณพี่มีเรื่องอะไรที่สงสัยเกี่ยวกับสุขภาพหรือมีเรื่องอะไรที่อยากจะถามคุณหมอบ้างไหมครับ
1: มีค่ะตั้งแต่เด็กๆเนี่ยพี่ไม่เคยแพ้อะไรเลยล่าสุดนะคะพี่ไปกินกุ้งแล้วมีผื่นขึ้นคุณหมอบอกว่าพี่แพ้กุ้งพี่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะก็ไม่เคยเป็นอะไรเลยอยู่ๆคุณหมอบอกว่าพี่มาแพ้ตอนโตเนี่ยนะมันจะเป็นได้เหรอคะ
0: นั่นน่ะสิครับผมเองก็ไม่เคยแพ้กุ้งเหมือนกันเอาไปว่าเดี๋ยวถามคุณหมอมาให้นะครับ
2: จริงๆการแพ้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะการแพ้เมื่อเป็นแล้วนะคะมันมักจะไม่หายค่ะมันจะอยู่กับเราแล้วก็ถ้าเราได้ไปกินหรือว่าสิ่งนั้นๆที่เราแพ้อีกนะคะมักจะเป็นอาการที่รุนแรงมากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราเติบโตขึ้นนะคะเราก็อาจจะได้รับวัคซีนต่างๆหรือว่าการกินอาหารการออกกำลังกายที่ต่างกันการดูแลสุขภาพนะคะรวมถึงสิ่งแวดล้อมนะคะการได้รับฝุ่นหรือว่าการได้รับ PM ในทุกๆวันนะคะก็ทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะการแพ้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแล้วการแพ้เนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกหรือว่าครั้งต่อๆไปเนี่ยอาจจะมีความรุนแรงได้แตกต่างกันนะคะบางคนเนี่ยแพ้ครั้งแรกก็เป็นแบบแพ้แบบรุนแรงเลยก็ได้นะคะเช่นมีอาการความดันโลหิตตกนะคะหรือว่ามีการหอบเหนื่อยร่วมด้วยกับการมีผื่นขึ้นอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นแพ้แบบรุนแรงได้เลยนะคะหรือบางคนเนี่ยกินกุ้งครั้งแรกแล้วเกิดอาการแพ้แบบแค่ผื่นขึ้นก็มีนะคะซึ่งแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเกิดการแพ้แล้วหลีกเลี่ยงนะคะอาหารเหล่านั้นนะคะเป็นสิ่งสำคัญเนาะเช่นถ้าเกิดเป็นพวกกุ้งอาหารทะเลเราก็ควรหลีกเลี่ยงพวกอาหารทะเลอื่นเช่นปูนะคะหอยต่างๆด้วยนะคะสำหรับคนที่แพ้แล้วอยากทราบว่าตัวเองแพ้อะไรบ้างนะคะก็คือเราจะมีแผนกที่ตรวจนะคะแล้วก็สิ่งที่ตรวจเรียกว่าสกินเทสนะคะก็คือเราสามารถไปตรวจได้ที่แผนกของอัลเลอร์จีหรือว่าคุณหมอโรคภูมิแพ้นะคะมีทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยนะคะซึ่งการที่เราจะมาตรวจเนี่ยก็พยายามที่จะให้หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้นะคะโดยที่เราไม่มีการแพ้กำเริบมาก่อนนะคะรวมถึงหยุดของยาแก้แพ้ทั้งหมดประมาณ7วันนะคะก่อนที่จะมาตรวจกับคุณหมอค่ะเราจะได้รู้ว่าตัวเองแพ้อะไรแล้วก็จะได้หลีกเลี่ยงสิ่งนั้นนะคะค่ะดังนั้นนะคะการแพ้เนี่ยมีตั้งแต่ระดับที่เป็นผื่นทั่วไปเนาะหรือว่าเป็นคันเล็กๆน้อยๆนะคะไปจนถึงการแพ้แบบรุนแรงจนถึงความดันโลหิตตกนะคะหรือช็อกหอบเหนื่อยหายใจไม่ออกลำบากได้จนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดการแพ้นะคะเคลียร์นะคะคุณโบ
0: เคลียร์มากๆครับผมขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับผมเห็นแล้วนะครับว่ามีคนที่แพ้กุ้งแพ้อาหารทะเลนี่เยอะมากๆยังไงดูแลสุขภาพกันเยอะๆด้วยนะครับคุณพี่เข้าใจแล้วนะครับ
1: ค่ะเข้าใจมากเลยค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
0: ครับผมส่วนคุณผู้ชมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนอย่าลืมนะครับมีข้อสงสัยอะไรอยากถามคุณหมอเชิญได้เลยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางLama Channelนะคะ
3: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงนึงก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหรออ
0: ืมทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโยก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
2: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
1: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันนะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
2: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
1: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
1: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
2: เย้ สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
1: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
2: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
1: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
2: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกิน ถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
1: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
2: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งเนี่ยแหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: อย่าลืมสัญญานะครับแม
1: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
2: เย้ ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
0: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
2: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
1: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
2: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
1: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
2: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
1: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถ ล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
3: ๆรับทราบครับแม
0: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
1: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
2: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
2: แล้วไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
4: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
2: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

0: โรคข้อเข่าเสื่อมนะครับก็คือตัวกระดูกอ่อนผิวข้อมันสึกลงนอกจากการสึกของผิวข้อแล้วนักกายพยายามจะซ่อมแซมตัวเองครับโดยการสร้างกระดูกขึ้นมาใหม่แต่จะเป็นการสร้างตำแหน่งที่มันไม่ควรจะสร้างข้อเข่าเสื่อมที่เป็นระยะเยอะๆเนี่ยสามารถเห็นว่าเข่าเนี่ยมันโตขึ้นผิดรูปมากขึ้นนะครับเราแบ่งใหญ่ๆเป็น2ชนิดคือชนิดปฐมภูมิกับชนิดทุติยภูมิปฐมภูมิก็คือไม่มีสาเหตุคือเป็นตามความเสื่อมตามอายุเราเนี่ยครับส่วนทุติยภูมิเนี่ยเป็นข้อเข่าเสื่อมที่มีสาเหตุครับเช่นคนไข้ที่มีข้ออักเสบหลายข้อมาก่อนเช่นรูมาตอยหรือเป็นโรคข้อ SLE ครับหรือเป็นข้ออักเสบจากเกาต์ที่เป็นเวลานานหรือคนไข้ที่เกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับบริเวณกระดูกหักบริเวณข้อเข่ามาก่อนนะครับพบได้ตั้งแต่อายุ40ขึ้นไปแต่ก็จะพบมากขึ้นในช่วง50-60อันนี้เป็นอะไรมาครับ
1: ก็เข่ามา
0: เป็นข้างไหนนะครับ
1: ข้างไหนสองข้างนะครับ
0: ข้างไหนเป็น
1: เรื่องข้างนี
0: ้ค่ะข้างนี้เนาะเป็นมากี่ปีแล้วครับ
1: กับปีแล้วค่ะ
0: แล้วแรกๆอาจจะเจ็บเฉพาะเวลาเดินขึ้นลงบันไดต่อมาอาจจะมีการเจ็บเวลาพักครับในรายที่มีการอักเสบเฉียบพลันร่วมด้วยกันจะทำให้มีการบวมของข้อเป็นหายๆได้ครับโรคข้อเข่าเสื่อมถ้าเป็นระยะที่เป็นเยอะขึ้นก็อาจจะทำให้มีการผิดรูปของข้อเข่าครับโดยมากเป็นการผิดรูปในลักษณะขาโก่งขอตรวจเข่านิดนึงนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณป้าเหยียดขาได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: เหยียดสุดเลยครับ
1: สุดแล้วเนี่ยค่ะ
0: สุดแล้วแค่นี้เนาะขาโก่งเนาะ
1: ค่ะ
0: เวลาเดินโก่งเนี่ยนะครับการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับอย่างแรกเราจะรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับเช่นการลดน้ำหนักแนะนำให้หลีกเลี่ยงการงอเข่าเยอะการขึ้นลงบันไดโดยไม่จำเป็นการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมถัดมานะครับก็คือการใช้ยาครับยาก็มีตั้งแต่ยาแก้ปวดยาต้านการอักเสบแล้วก็มียาฉีดเข้าข้อครับซึ่งเป็นยาเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงเข่าซึ่งสามารถลองใช้ได้ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะแรกๆครับผมโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะที่เป็นเยอะแล้วและรักษาโดยการใช้ยาไม่ดีขึ้นหรือมีการโก่งของข้อเข่ามากแล้วการรักษาเพื่อที่จะให้หายอาการปวดเนี่ยก็แนะนำเป็นการรักษาโดยการผ่าตัดคุณป้าเป็นข้อเข่าเสื่อมเนาะเบื้องต้น

0: ปวดเข่าเรื้อรังเป็นเวลานานๆเป็นเวลาหลายปีก็จะต้องพึ่งการใช้ยาแก้ปวดการซื้อยาทานเองบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะไตวายครับหรือเกิดแผลในกระเพาะอาหารครับโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับสามารถป้องกันได้นะครับ1ครับโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่ใช้ในการรักษาครับก็คือการควบคุมน้ำหนักการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าแข็งแรงหลีกเลี่ยงการขึ้นลงบันไดบ่อยๆโดยไม่จำเป็นหรือหลีกเลี่ยงการนั่งพับเพียบขัดสมาธินั่งยองๆครับถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นาทีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
0: โรคความดันโลหิตสูงถ้าไม่ได้รับการรักษาครับจะทำให้เกิดโรคต่างๆตามมามากมายนะครับตั้งแต่โรคหลอดเลือดสมองเส้นเลือดหัวใจตีบไตวายจอประสาทตาเสื่อมความดันโลหิตสูงครับก็คือภาวะที่เรามีความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวมากกว่าหรือเท่ากับ140มิลลิเมตรประหลอดและหรือความดันขณะหัวใจคลายตัวมากกว่า90มิลลิเมตรประหลอดถ้าคนเราแข็งแรงดีนะครับความดันปกติก็คืออยู่ในช่วง90 60ถึง140 90ครับกลุ่มเสี่ยงในการเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับก็คือผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่40 50ขึ้นไปนะครับก็จะเริ่มมีภาวะความดันโลหิตสูงแล้วนะครับกลุ่มเสี่ยงอีกกลุ่มนึงก็คือคนไข้ที่มีน้ำหนักเกินมีโรคประจำตัวอื่นเช่นโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูง
2: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: เป็นอะไรมาครับวันนี
3: ้ปวดหัวหรือวิงเวียนหัวครับ
0: มีอาการอย่างอื่นไหมครับ
3: หรือว่าเดินสักพักอะไรนี่มันก็จะเหนื่อยผิดปกติครับ
0: รู้สึกว่าช่วงนี้เหนื่อยง่ายกว่าปกติอาการของโรคความดันโลหิตสูงนะครับส่วนมากเลยนะครับก็คือไม่มีอาการแสดงครับถ้ามีอาการก็คืออาจจะมีอาการปวดศีรษะมีอาการวิงเวียนศีรษะมีอาการเหนื่อยง่ายเจ็บแน่นหน้าอกตาพร่ามัวครับวัดความดันคุณสุพิชได้ในเกณฑ์สูงนะครับ
3: ครับผม
0: ไม่เคยวัดความดันมาก่อนเนาะ
3: เคยวัดอยู่ครับแต่มันก็ปกติครับตอนนั้น
0: ตอนนี้เหนื่อยอยู่ไหมครับ
3: ก็มีเหนื่อยอยู่ครับ
0: การรักษาโรคความดันโลหิตสูงนะครับอันดับแรกคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงอาหารเค็มอาหารที่มีโซเดียมปริมาณมากการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกต่อมาคือการใช้ยาซึ่งเป็นการรักษาหลักการรักษาโดยการใช้ยาเนี่ยควรเริ่มและมีการรักษาต่อเนื่องและควบคุมโดยแพทย์นะครับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วไม่ควรปรับยาหรือหยุดยาเองไม่ควรซื้อยาทานเองยาที่หมอจะให้ไปเนี่ยผมแนะนำให้ทานต่อเนื่องไม่หยุดเองถ้าทานแล้วมีอาการข้างเคียงอะไรให้กลับมาหาหมอไม่ควรจะหยุดเองนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูงเช่นโรคหัวใจเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดสมองโรคไตโรคจอประสาทตานะครับยาความดันโลหิตสูงทานเยอะๆแล้วจะเป็นโรคไต ันนี้ไม่จริงนะครับยาความดันโลหิตสูงเป็นการควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติทำให้หลอดเลือดที่ไตเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงเป็นการ

0: รอการเสื่อมของไตด้วยซ้ำครับผู้ป่วยที่ได้รับการวิจัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วควรได้รับการรักษากับแพทย์อย่างต่อเนื่องครับทานยาอย่างสม่ำเสมอไม่หยุดยาหรือปรับยาเองหลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มนะครับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอลดการดื่มสุราแอลกอฮอล์นะครับงดสูบบุหรี่แล้วก็ควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกิดภาวะอ้วนครับถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารพันหรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันนี้เสนอเป็นตอนที่3

ระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งนับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศในทวีปยุโรปอย่างเป็นทางการหรือ State Visit เป็นครั้งแรกนับแต่เสด็จขึ้นครองราชและเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศในโอกาสครบ340ปีการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามฝรั่งเศสปีพุทธศักราช2568และครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสปีพุทธศักราช2569ประเทศไทยและฝรั่งเศสมีการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ในด้านต่างๆมาโดยตลอดโดยประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้เคยเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่29ในฐานะแขกพิเศษของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2565ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานปารีสออลีกรุงปารีสในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ในวันรุ่งขึ้นจะมีพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเตลเดแซงวาลิสหรือโอเตลนาซียอนานเดแซงวาลิสซึ่งเป็นกลุ่มอาคารประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ในกรุงปารีสสร้างขึ้นในคริสตศตวรรษที่17สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14เพื่อเชิดชูเกียรติและดูแลทหารผ่านศึกปัจจุบันเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และการทหารของฝรั่งเศสภายในประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การทหารของประเทศทั้งนี้นายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีและภริยาจะรอเฝ้ารับเสด็จจากนั้นจะทรงพบกับนายเอมมานูเอลมาครงและภริยาณทำเนียบประธานาธิบดีซึ่งจะได้ถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการในวันที่30มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณที่ฝังศพทหารนิรนามบริเวณอาร์กโรทียองเดอเลตวนหรือประตูชัยซึ่งสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่1ทรงมีพระบัญชาให้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2349ภายหลังทรงรับชัยชนะในการรบที่อัลสเตอร์ลิทเพื่อเชิดชูเกียรติและสดุดีความกล้าหาญของทหารฝรั่งเศสและจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกเทศมนตรีกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและส่งรับฟังการบรรยายสรุป

0: เกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนก่อนจะประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งล่องแม่น้ำแซนเพื่อทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมของกรุงปารีสเพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเมืองสู่ความเป็นปารีสยุคใหม่รวมถึงรักแม่น้ำแซนทั้งนี้กรุงปารีสได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นหนึ่งในเมืองต้นแบบด้านการพัฒนาเมืองสีเขียวและการปรับพื้นที่เมืองเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและในวันเดียวกันนี้จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลหรือ La Most en Majesté Royal Tri-Dress from Tradition to Modernity ซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ชั้นสูงณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในวันที่1กรกฎาคม2569จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสทางตอนใต้ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัท Airbus ซึ่งเป็นบริษัทอุตสาหกรรมการบินและอวกาศชั้นนำของยุโรปและเป็นหนึ่งในบริษัทด้านอากาศยานที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกตั้งอยู่ณเมืองลายักในเขตปริมณฑลเมืองตูลูสซึ่งมีภารกิจหลักในการบริหารและควบคุมกระบวนการผลิตอากาศยานพาณิชย์โดยอากาศยานใหม่จะผ่านขั้นตอนการประกอบขั้นสุดท้ายการทดสอบระบบการบินทดสอบก่อนส่งมอบแก่สายการบินทั่วโลกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในครั้งนี้นับเป็นการฉลองในโอกาสครบ340ปีแห่งการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามกับฝรั่งเศสและในโอกาสครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสซึ่งนอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในระดับรัฐแล้วยังเป็นการส่งเสริมความเข้าใจอันดีสะท้อนถึงมิตรภาพและความร่วมมือในทุกมิติระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศที่มีมายาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหมู่บ้านเมืองเดนสไตน์หมู่บ้านโบราณขนาดเล็กสมัยกลางในหุบเขาวาเขาที่องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี2543โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่24มิถุนายน2569เวลา14นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิตส์นางซูซานเนอร์ซานซิงเออร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพิพิธภัณฑ์อยู่ในปราสาทแอลลาฮอฟตั้งแต่ศตวรรษที่13ถึงพ.ศ. 2346อดีตเลขานุการเทศบาลผู้สืบเชื้อสายมาจากตระกูลค้าไม้ในสปิตส์ได้รวบรวมเครื่องมือแผนผังภาพถ่ายและบันทึกคำสาปเฉพาะของชาวเรือไว้เพื่อไม่ให้สูญหายปัจจุบันพิพิธภัณฑ์บริหารจัดการในรูปแบบสมาคมปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางด้านการเดินเรือในแม่น้ำแบบไม่ใช้เครื่องยนต์เพียงแห่งเดียวในยุโรปกลางใช้ศึกษาประวัติศาสตร์เทคโนโลยีหลักฐานทางโบราณคดีถึงใจคือการจัดแสดงซากเรือไม้โบราณที่ค้นพบในปี2518ถือเป็นซากเรือไม้ที่เก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบในแม่น้ำดานูบตอนบนจัดแสดงแบบจำลองขนาดเท่าของจริงของขบวนลากเรือด้วยกำลังของฝูงม้าพร้อมอุปกรณ์บังคับม้าโบราณแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาการขนส่งสินค้าขึ้นเหนือน้ำในยุคก่อนที่จะมีเรือกลไฟซึ่งใช้กำลังม้าถึง60ตัวในการลากจูงนอกจากนี้มีโมเดลเรือมาตราส่วน1ต่อ20ผลงานของศาสตราจารย์ดร.เคิร์ตชาเอแฟร์สถาปนิกผู้สร้างสรรค์โมเดลเรือไม้และแพที่ใช้สัญจรบนแม่น้ำดานูบชิ้นงานนี้แสดงถึงสถาปัตยกรรมการต่อเรือโบราณ

0: มีนิทรรศการที่ให้ความรู้เฉพาะทางเรื่องช่างต่อเรือและช่างทำเชือกรวมถึงตาประทับของนายท้ายเรือและสิทธิบัตรการเดินเรือโบราณมีออร์แกนของกลุ่มชาวเรือในยุคบาโรกเป็นวัตถุทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนวัฒนธรรมของชุมชนสัญจรทางน้ำจะแสดงเรือโบราณที่มีความสำคัญทางโบราณคดีเช่นเรือไม้โบราณที่พบในลุ่มน้ำดานูบและแสดงพัฒนาการของเทคโนโลยีการต่อเรือพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิตส์แสดงให้เห็นว่าคนสามารถปรับตัวและต่อสู้กับธรรมชาติยังนำธรรมชาติมาใช้ในการทำมาหากินสร้างรายได้การต่อเรือทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าความรู้ความคิดและวัฒนธรรมระหว่างกันจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปหมู่บ้านเดือนสไตน์หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านโบราณขนาดเล็กสมัยกลางในหุบเขาวาเคาริมแม่น้ำดานูบของออสเตรียได้รับการขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งหุบเขาวาเคาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองนี้ได้แก่โบสถ์เดือนสไตน์ที่สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.1915ด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อกที่โดดเด่นด้วยสีฟ้าและขาวมองเห็นได้ชัดเจนจากอีกฝั่งของแม่น้ำและซากปราสาทโบราณเดือนสไตน์นี้บนยอดเขาตั้งอยู่เหนือหมู่บ้านที่ถูกกองทัพสวีเดนทำลายจนเหลือเพียงซากปรักหักพังปราสาทเดอร์สไตน์เป็นที่รู้จักเนื่องจากเคยเป็นสถานที่คุมขังพระเจ้าริชาร์ดใจสิงหรือพระเจ้าริชาร์ดที่1กษัตริย์แห่งอังกฤษหลังจากได้รับชัยชนะจากการรบในสงครามครูเสดพระเจ้าริชาร์ดได้ฉีกธงชาติออสเตรียและปฏิเสธการแบ่งสินสงครามกับเจ้าชายเลโอโปลที่5ในยุคแห่งออสเตรียต่อมาพระเจ้าริชาร์ดจะเสด็จกลับอังกฤษทรงปลอมพระองค์ในช่วงที่ข้ามดินแดนออสเตรียในยุคเลโอโปลได้จับกลุ่มพระเจ้าริชาร์ดและขังไว้ที่ปราสาทเดือนสไตน์ก่อนจะปล่อยตัวโดยแลกกับเงินค่าไถ่จำนวน 150,000 เหรียญเงินมาร์กเงินค่าไถ่ส่วนหนึ่งนำไปเป็นทุนก่อตั้งโรงกษาปณ์สร้างและขยายกำแพงเมืองเวียนนาปัจจุบันเมืองเดือนสไตน์เป็นจุดหมายหลักของนักท่องเที่ยวเพื่อไปเยือนหุบเขาวาเคาสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนชิมเหล้าองุ่นท้องถิ่นและเป็นเส้นทางเดินเขาเพื่อชมทัศนียภาพหุบเขาวาเคาบนโค้งแม่น้ำดานูบและไร่องุ่นหุบเขาวาเคามีไร่องุ่นแบบขั้นบันไดโบราณที่งดงามอาคารบ้านเรือนเก่าแก่และปราสาทโบราณบนยอดเขาในสมัยยุคกลางบนสองฝั่งแม่น้ำดานูบทำให้หุบเขาวาเคาเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายและมีคุณค่าทางสุนทรียภาพและวัฒนธรรมสูงองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี2543ผลการศึกษาค้นคว้าทางโบราณคดีพบว่าหุบเขาวาเคาเป็นแหล่งตั้งถิ่นฐานสำคัญมาตั้งแต่สมัยยุคหินเนื่องจากมีลักษณะทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกเวลา 18 นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปภัตตาคารลอยเนอร์ฮอฟนายฮาราลิงค์ประธานกรรมการบริหารบริษัทบีกริมพาวเวอร์ตั้งพระกรยาหารเย็นถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรีย
1: กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีทรงเปิดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai ณสหพันธรัฐมาเลเซีย

0: วันที่26มิถุนายน2569เวลา 15:50 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธรัฐมาเลเซียซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลไอซิตี้เมืองชาอัลลัมรัสลังงอสหพันธรัฐมาเลเซียโดยมีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงเปิดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกลุ่มเซ็นทรัลร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28มิถุนายน2569เพื่อนำเสนอจุดเด่นในเรื่องวัฒนธรรมอาหารของประเทศไทยเชื่อมโยงระหว่างวัตถุดิบกับวิถีชีวิตสะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของภูมิภาคต่างๆอันเป็นการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยและภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้แก่ชาวมาเลเซียและนักท่องเที่ยวในพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจให้ชาวมาเลเซียออกเดินทางมาสัมผัสเสน่ห์อาหารไทยด้วยตนเองในประเทศไทยในงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Amazing Thailand Food Festival World Tour เพื่อนำเสนอเสน่ห์อาหารไทยควบคู่ประสบการณ์ท่องเที่ยวไทยเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยและช่วงชิงโอกาสทางการตลาดท่องเที่ยวเชิงอาหาร Gastronomy Tourism ซึ่งกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องในกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพระดับพรีเมียมและ Luxuryโดยจัดมาแล้วหลายประเทศเช่นสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประเทศญี่ปุ่นราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และในครั้งนี้ที่สหพันธรัฐมาเลเซียเพื่อเดินหน้ากลยุทธ์การตลาดเชิงรุกในการดึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เกิดการเดินทางจริงมายังประเทศไทยขยายฐานนักท่องเที่ยวคุณภาพและตอกย้ำจุดยืนของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่ประสานคุณค่าวัฒนธรรมและประสบการณ์ระดับโลกได้อย่างลงตัวโอกาสนี้ทรงสาธิตการทำอาหารไทยทั้งคาวและหวานได้แก่ข้าวเกรียบปากหม้อและสาคูไส้กุ้งอาหารไทยโบราณที่นำเสนอรสชาติความเป็นไทยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพผ่านวัตถุดิบที่โชว์เอกลักษณ์ความเป็นไทยมีสรรพคุณทางยาเช่นรากผักชีกระเทียมพริกไทยสะท้อนถึงเสน่ห์ของวัตถุดิบไทยและกรรมวิธีการปรุงอาหารที่สืบทอดมาอย่างยาวนานและขนมถั่วแปบขนมไทยโบราณสะท้อนการผสมผสานวัตถุดิบพื้นบ้านของไทยได้อย่างลงตัวโดยได้พระราชทานแก่ผู้มาร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ลิ้มลองรสชาติของความเป็นไทยตลาดมาเลเซียเป็นตลาดระยะใกล้ที่มีศักยภาพสูงและเป็นหนึ่งในตลาดนักท่องเที่ยวหลักของประเทศจากสถิติตลาดนักท่องเที่ยวมาเลเซียติดอันดับ2ของประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยมากที่สุดรองจากสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจเช่นร้านอาหารไทยผลิตภัณฑ์อาหารไทยและนวดแผนไทยเพื่อเปิดมุมมองใหม่ให้ชาวมาเลเซียได้สัมผัสศักยภาพของประเทศไทยในหลากหลายมิติในปี2569ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง22มิถุนายน2569นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วจำนวน 2,211 คนและมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยกว่า 21,000 บาทต่อคนต่อทริปสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับผ่อนทั้งในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ Weekend Destination และวันหยุดยาวของชาวมาเลเซียด้วยความสะดวกในการเดินทางประกอบกับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะ One Stop Destination ที่ตอบโจทย์ทั้งการท่องเที่ยวช้อปปิ้งอาหารและวัฒนธรรมอีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมทั้งชุมชนมุสลิมขนาดใหญ่และมัสยิดที่สามารถประกอบศาสนกิจรวมถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัยความสะอาดคุณภาพการบริการและการสื่อสารที่เอื้อต่อการเดินทางโดยเฉพาะในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายนซึ่งตรงกับช่วงปิดภาคเรียนของสหพันธรัฐมาเลเซียส่งผลให้ความต้องการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: อนุวงศ์เสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา วันนี้ณพระที่นั่งพิบาลรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.นายอัธนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลในงานทดแทนคุณแผ่นดินวันนี้เวลา 19:06 น.ณมณฑลพิธีหน้าองค์พระศรีศักยทศพลยานพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพร้อมทั้งพระราชทานผ้าไตรจำนวน12ไตรในงานทดแทนคุณแผ่นดินซึ่งวัดป่าภูริตะปฏิปทารามร่วมกับจังหวัดนครปฐมและภาคีเครือข่ายพร้อมใจกันจัดขึ้นระหว่างที่27ถึง28มิถุนายน2569อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์จำนวน109รูปเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์นอกจากนี้มีการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความรักความสามัคคีและน้อมรำลึกในพระคุณของสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.จังหวัดอุบลราชธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเนินพระจังหวัดระยองวัดฉลอจังหวัดนนทบุรีวัดไพรบึงวัดอาวอยวัดโคกตาลวัดบ่อแก้ววัดปรือคันวัดมหาพุทธารามวัดเจียงอีศรีมงคลวรารามจังหวัดศรีสะเกษและวัดป่าหนองสุ่มจังหวัดอุบลราชธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระ ต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสตาไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทชิวกัวกงจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบางยี่ขันวัดน้อยนางหงวัดดาวดึงสารามวัดประยุรวงศารามและวัดโสมนัสวิหารสดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ครอบครัวนิปรางสมาคมธนาคารไทยและบริษัทสานติบรรจุภัณฑ์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโพย่อยวัดนายาววัดป่าสนวน

วัดช่างหินวัดประชาสมนึกวัดโคกไม้แดงวัดสวายตางวนวัดประชาสามัคคีวัดเมืองโพจังหวัดบุรีรัมย์และวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทสุวพีธรรมวัฒนะจำกัดและมูลนิธิตลาดยิ่งเจริญได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมสี่รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนทับกริดพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลสำคัญและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้เวลา 9:00 น.ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนายทองสวรรค์พรมวิหารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยนางวาสนาพรมวิหารภริยารองนายกรัฐมนตรีเลขานุการรองนายกรัฐมนตรีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยและคณะในฐานะผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววางพวงมาลาถวายสักการะหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาจากนั้นเดินทางไปลงนามในสมุดหลวงถวายความอาลัยในการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังสะท้อนถึงสายใยทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานสำหรับวันนี้เป็นวันแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลสนวนอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์เทศบาลตำบลปะทิวอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรเทศบาลหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีและครอบครัวเตี่ยตระกูลด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาและเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาดังนี้เปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.แบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.เวลา 11:30 น.ถึง 16:00 น.และเวลา 20:00 น.ถึง 21:00 น.ต้องผ่านจุดคัดกรอง

0: และรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจุดคัดกรองปิดในเวลา20นาฬิกาเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ติดตามการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบรคติยราชนารีจังหวัดสมุทรสงครามวันนี้ณโรงแรมริเวอร์ตันจังหวัดสมุทรสงครามสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบรคติยราชนารีโปรดให้นายเปี่ยมศักดิ์มิลินทจินดารองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ติดตามการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบรคติยราชนารีในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามได้ทรงมุ่งมั่นให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยโดยดำเนินงานบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนภายใต้หลักสุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้สอดคล้องกับพันธสัญญาขององค์การอนามัยโลกโดยในวันนี้จังหวัดสมุทรสงครามคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า120คนกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบรรยายทางวิชาการเกี่ยวกับความก้าวหน้าโครงการและข้อกฎหมายเกณฑ์การประเมินพื้นที่ปลอดโรคและการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นตลอดจนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้แอปพลิเคชันป้องกันโรคในโรงเรียนและชุมชนรวมถึงกิจกรรมฐานการเรียนรู้4ฐานได้แก่การเรียนรู้กฎหมายควบคุมโรคผ่านเว็บแอปพลิเคชัน Eduraการสาธิตปฐมพยาบาลเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดการป้องกันโรคผ่านเกมตอบคำถามและการระดมสมองเพื่อประเมินความพร้อมสู่การเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: ไปที่แพร่ครับ
2: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
1: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
2: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
1: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
2: โอ้โหดีๆลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
3: อุ้ยไม่เป็นไรครับลุง
2: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงเถอะนะนะเร็ว
1: ได้ครับขอบคุณมากๆนะครับ
2: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
4: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
5: หืมดีจังเลยนะครับ
6: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ลบหน่อยนักซิ่งกำลังมา
1: เฮ้ย
0: เอาผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
1: ่นี่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
1: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

0: พบหมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามาอยู่กับผมแคนอติรุธนะฮะเราเจอกันเย็นวันศุกร์แบบนี้ 5:00 น. ถึง 6:00 น.มาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็โรคต่างๆนะครับวันนี้สำคัญมากๆครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินคำว่า stroke นะฮะมันฟังดูน่ากลัวมากเลยแล้วคนที่เป็นเนี่ยก็รู้สึกว่ามีผลกระทบกับชีวิตมากๆสิ่งสำคัญคือมันมักจะเป็นแบบไม่รู้ตัวแล้วหลังจากนั้นชีวิตก็เปลี่ยนไปเลยนะครับวันนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละครับหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองนะครับเป็นยังไงไปดูกันเลยครับวันนี้แขกก็เลยชวนคุณหมอที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะมาพูดคุยกันในรายการนะครับวันนี้ต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พีรพงษ์เหลืองอาภาพงษ์ครับสาขาวิชาประสาทสัญญาศาสตร์ภาควิชาสัญญาศาสตร์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์อั้นนะครับเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการผมถามอาจารย์อั้นว่าอาจารย์ได้มาพบหมอรามาไหมครับอาจารย์มาล่าสุดนี่กี่ปีแล้วนะ
1: น่าจะประมาณสัก8ปีที่แล้วครับ
0: 8ปีพวกเธอ8ปีไม่ใช่วันนี้ต้องรีบฟังกันนะฮะวันนี้เมื่อกี้ผมเกริ่นไปแล้วว่าเกี่ยวกับเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองหรือว่า strokeมันเป็นโรคที่ผมกลัวมากที่สุดในชีวิตเลยอาจารย
1: ์ครับ
0: จริงโรคนี้มันน่ากลัวขนาดนั้นจริงไหม
1: ก็กลัวก็น่าจะถูกต้องนะครับเพราะว่ามันเป็นโรคที่ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีเขาเรียกว่าภาวะที่อาจจะติดเตียงอาจจะหรือเสียชีวิตได้ค่อนข้างง่ายครับ
0: ครับแล้วถามสั้นๆก่อนที่เราจะเริ่มเข้าข่าวนะครับว่าจริงๆโรคนี้เราสามารถตรวจสอบก่อนได้ไหมว่าเราเสี่ยงหรือเปล่า
1: เราอาจจะใช้คำว่าดูจากปัจจัยเสี่ยงมากกว่านะครับผมว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างให้ยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีโรคความดันสูงนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นเบาหวานอาจจะมีไขมันในเลือดสูงพวกนี้ครับพวกนี้เราก็จะพอรู้ว่ากลุ่มคนเนี้ยก็จะมีปัจจัยเสี่ยงแล้วก็ที่เราอาจจะใช้คำว่าทำตัวเองก็เช่นว่าเราอาจจะสูบบุหรี
0: ่
1: อะไรเงี้ยครับเนาะก็จะทำให้เพิ่มความเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะ
0: ครับ
1: แต่ในแง่ของการที่จะตรวจล่วงหน้าเนี่ยส่วนใหญ่มักจะตรวจไม่ได้หรือว่าอาจจะตรวจแล้วไม่พบเพราะว่าเนื่องจากว่าโรคเนี่ยพวกนี้มันค่อนข้างเฉียบพลันนะคร
0: ับ
1: เพราะฉะนั้นตรวจล่วงหน้าบางทีก็อาจจะไม่ทราบอยู่ดี
0: อ๋อเหรอครับ
1: ครับ
0: มันก็อยู่กับความไม่แน่นอนกับชีวิตตลอดเวลาเงี้ยอาจารย
1: ์ก็
0: ใช่ไหม
1: จะใช้คำว่าเราก็ดูตามปัจจัยเสี่ยงแล้วเราก็พยายามควบคุมปัจจัยเสี่ยง
0: ครับถามอาจารย์หน่อยฮะว่าทำไมอาจารย์ถึงเลือกที่จะศึกษาทางด้านเนี่ยประสาทไสยศาสตร์อาจารย์มันไม่ค่อยคุ้นเลยอาจารย
1: ์ก็หลักๆ ก็อาจจะเป็นความชอบส่วนตัวของหมอที่เลือกเรียนนะฮะเนาะผมว่าเรื่องของประสาทสัญญาศาสตร์ก็คือการผ่าตัดเกี่ยวระบบประสาทสมองนะครับผมคิดว่ามันโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบที่จะทำอะไรให้มันมีเอฟเฟกต
0: ์
1: ค่อนข้างมากแต่ว่าในแง่ของการที่ว่าเรารักษาคนไข้ไปแล้วอาจจะเช่นจากที่เขากำลังจะเสียชีวิตแล้วให้เขารอดชีวิตได้อย่างเงี้ยผมคิดว่าก็เป็นความท้าทายที่เราอยากทำนะครับก็เลยเลือกเรียนครับ
0: โอเคครับสัญญาศาสตร์นี่คือผ่าตัดเกี่ยวกับระบบประสาท
1: ใช่ครับ
0: นั่นหมายความว่าด้านในมันก็ต้องแบบเชื่อมเส้นประสาทเชื่อมอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ผมคิดถูกไหมผมมองภาพถูกไหม
1: แต่จริงๆแล้วการเชื่อมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้อยมากนะครับเราแทบจะไม่เคยเชื่อมเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าส่วนใหญ่ระบบประสาทเราถ้าเสียแล้วเนี่ยมันมักจะเสียไปเลยแต่ว่าเราอาจจะเป็นลักษณะของการผ่าตัดเพื่อที่จะลดการกดทับนะฮะสมองหรือว่าเส้นประสาทมากกว่ายกตัวอย่างเช่นสโตรกเนี่ยเช่นถ้ามีเลือดออกขนาดใหญ่นะฮะเราก็ผ่าเอาออกเพื่อที่จะทำให้สมองเนี่ยไม่เกิดความเสียหายหรือว่าคนไข้เสียชีวิต
0: โอเคเดี๋ยวเราได้ลงลึกกันแน่นอนนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยสโตรกเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงกันแน่แล้วเป็นยังไงกันแน่นะครับ เดี๋ยวติดตามกันช่วงนี้นะครับกับหยิบข่าวมาเล่าครับในข่าวทันโรคครับมากันต่อนะครับวันนี้ทีมข่าวของเราก็เตรียมข่าวมาพอสมควรนะครับเริ่มต้นเรื่องแรกครับนักวิทยาศาสตร์การแพทย์จีนคว้ารางวัลด้านโรคหลอดเลือดสมองนะครับมีนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชาวจีนครับกลายเป็นคนเอเชียคนแรกในรอบ34ปีที่คว้ารางวัลความเป็นเลิศด้านการรักษาโรคหลอดเลือดสมองก็คือหวังหยงจุนนะฮะนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชาวจีนคนนี้คว้ารางวัลนะฮะในสาขาความเป็นเลิศด้านโรคหลอดเลือดสมองในการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองปี68นี้นะครับก็จัดขึ้นที่ลอสแอนเจลิสของสหรัฐโดยถือว่าเป็นชาวเอเชียคนแรกครับที่ได้รับรางวัลนี้ในรอบ34ปีจากคุณูปการในการค้นคว้าวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองครับ แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองที่ทีมนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ของหวังหยงจุนเนี่ยพลิกโฉมการรักษาโรคหลอดเลือดสมองก็คือเขาได้ใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายและก็ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ขยายกรอบเวลาในการสลายลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำอย่างปลอดภัยและก็มีประสิทธิภาพจาก4ชั่วโมงครึ่งนะครับเป็น24ชั่วโมงทำให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน 90% มีโอกาสได้รับการบำบัดด้วยการสลายลิ่มเลือดช่วยลดอัตราความพิการของผู้ป่วยลงร้อยละ 8.8 นะครับโดยไม่เพิ่มความเสี่ยงของการตกเลือดในกะโหลกศีรษะทีมนี้ครับของหวังหยงจุนเนี่ยยังพบว่าการใช้ยาเกล็ดเลือด2ชนิดร่วมกันได้แก่แอสไพรินแล้วก็โคพิโดเกลนะครับช่วยลดอาการกลับมาเป็นซ้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันจากร้อยละ 11ให้เหลือร้อยละ6ช่วยลดการเกิดโรคซ้ำครับของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเกือบ1ล้านคนในประเทศจีนก็เลยได้รับรางวัลในปีนี้ไปนะครับนั่นหมายความว่าไอ้โรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์มายาวนานแล้วเหรอครับอาจารย์
1: ใช่ครับก็น่าจะอยู่คู่กับมนุษยชาติมาตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่ามันก็เป็นความเสี่ยงที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันเกิดขึ้นได
0: ้
1: ตลอดนะครับ
0: ครับคราวนี้โรคหลอดเลือดสมองหรือว่า stroke เนี่ยถ้าเกิดให้อธิบายเป็นกระบวนการง่ายๆนะ
1: ครับ
0: มันเกิดจากอะไรกันแน
1: ่กลุ่มเนี้ยก็คือเป็นโรคที่สมองเนี่ยเกิดความเสียหายนะคร
0: ับ
1: เนาะซึ่งเราจะนิยามว่าคือเกิดจากการที่หลอดเลือดแดงนะครับมีการอุดตันหรือว่าแตกนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้ไม่ว่าจะอุดตันหรือแตกเนี่ยมันคือสิ่งที่ทำให้สมองเนี่ยเสียหายอย่างเฉียบพลันแล้วก็อย่างที่เราทราบกันก็คือว่าสมองเนี่ยพอเกิดการขาดเลือดหรือว่าเสียหายนะครับมันก็จะมีอาการอย่างเช่นอัมพาตนะคร
0: ับ
1: อาจจะไม่ได้สติเนี่ยแล้วก็ถ้าเราช่วยไม่ทันเนี่ยสมองก็จะเสียหายอย่างถาวรนะครับแล้วก็จะเป็นกลุ่มที่alert ว่า1ก็คือเกิดเฉียบพลัน2ก็คือว่า alert ว่าเราต้องรีบให้การรักษาอย่างรวดเร็วที่สุด
0: ครับ
1: ครับ
0: คือผมเข้าใจว่าในสมองเนี่ยมันต้องมีเลือดเพื่อไปเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาใช่มั้ยครับ
1: ใช
0: ่แล้วเวลามันอุดตันเนี่ยมันอุดตรงไหนครับ
1: โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะอุดที่หลอดเลือดภายในสมอง
0: อยู่ด้านในเลย
1: ใช่ครับใช่ครับก็ไม่ว่าจะเกิดจากเช่นลิ่มเลือดปลิวจากที่อื่นไปอุดอย่างเช่นจากหัวใจที่คนมีเต้นหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับหรือแม้กระทั่งว่ามีพวกที่เราเรียกว่าไขมันเกาะตามเส้นเลือดเนี่ยพวกนี้อาจจะมีโอกาสแตกแล้วก็ปลิวไปอุดเส้นเลือดในสมองได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับ
0: หมายถึงว่ามันมีอยู่ส่วนอื่นของร่างกายอย่างเงี้ยเหรอคร
1: ับ ใช่ครับ
0: แล้วพอมันไอ้พวกริมเลือดนั้นหลุดมันปลิวไปอย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เฮ้ยแล้วปกติไอ้ตรงสมองเนี่ยตัวหลอดเลือดของมันเนี่ยมันมีการเกิดไขมันเองไหมหรือว่า
1: อันนั้นก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงก็คือเกิดจากการที่มีเราเรียกว่าพลาคนะฮะก็คือเป็นการที่หลอดเลือดนี่มีก็คือเราเรียกไขมันอุดตันแล้วกันเนาะจะได้เข้าใจง่ายนะฮะก็คือสะส
0: ม
1: แล้วก็ค่อยๆตีบลงเรื่อยๆจนกระทั่งเล็กมากแล้วสุดท้ายก็ตันนะครับกรณีนั้นก็มีแต่ก็อาจจะเขาเรียกว่าไม่ได้เจอเป็นหลักเป็นส่วนใหญ่นะครับ
0: ใครที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นอะไรอย่างนี้ได้บ้างครับอาจารย
1: ์ก็เหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้เนาะก็คือหลักๆก็เป็นโรคประจำตัวนะครับก็เป็นโรคความดันสูงเนี่ยอันนี้จะเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างมีผลเยอะนะครับพวกเบาหวานพวกไขมันในเลือดสูงนะครับเนาะแล้วก็อาจจะมีโรคทางด้านพันธุกรรมบางอย่างนะฮะเช่นว่าอาจจะมีโรคทางเกี่ยวกับเขาเรียกเมตาบอลิกก็คือทำให้เกิดพวกไขมันอุดตันเนี่ยได้ง่ายนะครับหรืออาจจะมีโรคมะเร็งนะครับเนาะส่วนเรื่องปัจจัยภายนอกที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวร่างกายโดยตรงเช่นสูบบุหรี่หรือว่าดื่มแอลกอฮอล์เป็นปริมาณค่อนข้างมากนะครับอาจจะใช้ยาสารเสพติดพวกนี้ครับก็จะทำให้มีปัจจัยเสี่ยงมากขึ้นครับ

0: และสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือปัจจัยเสี่ยงที่เราอาจจะใช้คำว่าเราทำอะไรไม่ได้ก็คืออายุ
1: ทำไมอายุมีผลด้วยเหรอครับ
0: ก็หลอดเลือดครับเวลาเราใช้ไปนานๆมันก็มีความเสื่อมสภาพครับแล้วบางครั้งก็จะโป่งขึ้นบางครั้งอาจจะมีเปราะบางนะครับพวกนี้ก็ทำให้

0: อาจจะค่อนข้างซับซ้อนนะฮะแต่ว่าโดยหลักก็คือว่าไม่ว่าจะทำให้เกิดการพอกของพวกplaque ที่อยู่ตามเส้นเลือดแล้วเนี่ยก็ทำให้หลอดเลือดมันเปราะบางขึ้น
1: ค่าสูบบุหรี่เนี่ยเหรอครับ
0: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับสูบบุหรี่ด้วยครับ
1: ครับโอเคเพราะฉะนั้นเบื้องต้นก่อนเลยถ้าเกิดลดตรงนี้ได้ก็ถือว่าลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกได้ส่วนหนึ่ง
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แต่บางคนก็ไม่เป็นใช่ไหมอาจารย
0: ์
1: สูบบุหรี่ยันตายก็ไม่เป็น
0: เหมือนที่บอกฮะคือพวกนี้มันไม่ใช่ว่าแน่นอนว่าจะเกิดมันเป็นแค่การเพิ่มอัตราเสี่ยงนะครับเช่นว่าถ้าจากคนปกติจากโอกาสเกิดสักประมาณ 4% นะฮะต่อปีนะครับในผู้สูงอายุเนี่ย
1: ครับ
0: อาจจะถ้ามีปัจจัยเสี่ยงพวกนี้มาก็จะเพิ่มเป็น 8% เป็น 10% แต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องเกิดนะครับบางทีเราอาจจะมีข้ออ้างว่าเห็นคนอื่นสูบก
1: ็
0: ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนะแต่ว่าในรายที่เกิดเรื่องก็เยอะเหมือนกัน
1: ก็เยอะเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้ามันเพิ่มความเสี่ยงก็ปวดจงเข้าใจว่าถ้าเกิดโอเคคนเรามันเสี่ยงอยู่แล้วที่อาจารย์บอกถ้าเกิดมีปัจจัยภายนอกสูตรนี้ไปเสี่ยงอีกเนี่ยก็เหมือนเพิ่มอัตราความเสี่ยงให้กับตัวเอง
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็เลือกได้ก็เลือกใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ทั้งบุหรี่ทั้งเหล้าด้วยนะครับแล้วก็อันนี้มาถึงปัจจัยที่มันเกิดขึ้นด้านไหนบ้างที่อาจารย์บอกว่าความดันไขมันเบาหวาน
0: ครับ
1: ไอตัวไขมันผมพอเข้าใจได้อย่างที่อาจารย์บอกว่าเวลาเรามีไขมันในเลือดสูงเนี่ยไขมันมันจะอยู่ตามหลอดเลือดใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วมันอาจจะปลิวไปด้านบนก็เป็นไปได้แล้วเบาหวานเกี่ยวอะไรครับอาจารย์
0: จริงเบาหวานเนี่ยก็อาจจะเป็นภาวะที่เราเรียกว่ากลุ่มของเมตาบอลิกดีซีสคือหมายความว่ามีระบบของพวกสารต่างๆในเลือดเนี่ยที่อาจจะผิดปกติพวกนี้ก็จะอาจจะมีผลในระยะยาวก็คือทำให้หลอดเลือดเนี่ยมันเปราะบางขึ้นได้ครับแล้วก็จะเกิดเขาเรียกว่าไขมันเกาะอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับพวกนี้เหมือนก็เป็นปัจจัยที่เสริมเฉยๆนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่โดยตรงคร
1: ับโอเคอันนี้เสริมเลยแต่ว่าก็มีความเสี่ยงแล้วความดันนะจ๊ะ
0: ความดันเนี่ยแบ่งเป็น2 อย่างนะฮะ1ก็คือว่าในระยะยาวๆเนี่ยถ้าความดันสูงเนี่ยหลอดเลือดเราเนี่ยจะสร้างความแข็งความแข็งหนาตัวขึ้นเพื่อที่จะรับแรงดันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่หนาตัวขึ้นเนี่ยก็จะทำให้หลอดเลือดตีบลง
1: มันไม่อาจจะไม่ได้ขยายด้านนอกไงมันอาจจะหนาขึ้นแล้วก็บีบอะไรด้วย
0: ครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลระยะยาวแต่ในระยะสั้นๆเนี่ยก็คือว่าแน่นอนล่ะถ้าเราอายุเยอะขึ้นหรืออาจจะมีเส้นเลือดเปราะบางเนี่ยความดันสูงมันก็แตกง่าย
1: ครับ
0: อย่างคนไข้หลายๆคนเนี่ยที่ผมมีประสบการณ์พบเจอมาเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าปล่อยให้ความดันสูงสักประมาณ5ปีเนี่ยก็มักจะมีปัญหาว่าหลอดเลือดแตกนะครับก็คือหมายความอาจจะเกิดสโตรกค่อนข้างง่ายประวัติก็คือเช่นไม่ยอมทานยาความดันอะไรเงี้ยติดต่อกันสักประมาณ5ปีโดยประมาณนะฮะก็มักจะเกิดเรื่องนะครับหรือบางคนอาจจะไม่ได้ความดันสูงตลอดแต่ว่าอาจจะมีภาวะเช่นเบ่งอุจจาระท้องผูกครับแล้วก็
1: เบ่งนี้อาจารย
0: ์ใช่ครับแล้วก็พวกนี้มันจะสร้างแรงดันสูงขึ้นในเฉียบพลันแล้วก็ถ้าเรามีจุดเปราะบางเนี่ยก็จะแตกได้ง่ายครับพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะให้ความรู้ไว้นะครับเนาะ
1: ครับมันเป็นสิ่งที่เราดูควบคุมยากมากเลยครับอาจารย์ ใช่ไหมฮะไอ้เรื่องเหล่านี้แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยโอเคผมเคยได้ยินมา2คำครับก็คือหลอดเลือดตีบกับหลอดเลือดแตก
0: ครับ
1: 2อันเนี้ยมันโอเคพอเห็นภาพแต่มันส่งผลต่างกันยังไง
0: โดยอาการคนไข้เนี่ยจริงๆแล้วแทบจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่ามันก็เกิดความเสียหายของสมองเหมือนกันนะครับแต่ว่าในแง่ของเค้าเรียกว่าอัตราการเสียชีวิตหรือว่าการอักเสบที่เกิดในสมองเนี่ยในกลไกอาจจะต่างกันเช่นถ้าเกิดมีหลอดเลือดแตกเนี่ยก็อาจจะมีสมองที่อักเสบค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อาจจะฟื้นตัวได้ลำบากหน่อยอะไรเงี้ยคร
1: ับ
0: แต่ว่าโดยรวมๆแล้วจริงๆแล้วตามงานวิจัยเนี่ยอาการที่แสดงออกมาให้เราเห็นเนี่ยจริงๆแทบจะไม่ต่างกันเลยครับไม่ต่างกันเลยครับ
1: แล้วอย่างนี้ตีบไม่ดีกว่าแตกอาจารย์เพราะมันแบบแตกมันดูกระจายอะอาจารย
0: ์
1: แต่ตีบมันเหมือนกับว่าเราถ่างมันได้จริงๆมันดีกว่าไหมครับหรือว่าพอๆกัน
0: ก็ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยไหนเหมือนที่เรียนฮะคือมันขึ้นอยู่กับระดับความเสียหายมากกว่าสมมติถ้าเกิดตีบเป็นบริเวณกว้างเนี่ยก็มีการเสียชีวิตที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเลือดออกก็เหมือนกันครับถ้าเกิดใหญ่ตามก็ตามขนาดเลือดเลยคือถ้าใหญ่ยังไงก็มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตสูง
1: ครับเพราะว่ามันไม่ได้บอกเนี่ยว่ามันเกิดกับหลอดไหนใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับ
1: บางทีหลอดใหญ่หลอดเล็กแล้วแต
0: ่
1: ความเสียหายมันพอจะมีอาการเตือนเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองมีบ้างไหมครับเราจะสังเกตตัวเองหรือว่าคนรอบข้างเราได้ยังไงบ้าง
0: ครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเกิดเฉียบพลันเกือบทั้งหมดนะฮะเนาะแต่ว่าก็จะมีบางรายที่อาจจะมีสัญญาณเตือนเช่นอาจจะเริ่มมีอาการทางสมองเป็นหายๆนะครับอาจจะมีตาพร่าหรือว่าตามืดไปนะครับ เนาะแล้วก็อาจจะกลับมาดีขึ้นนะฮะหรือว่าบางทีอาจจะมีอ่อนแรงหรือชาเนี่ยครึ่ง

0: ซีกนะครับแล้วก็พอพักผ่อนก็ดีขึ้นนะครับในกรณีแบบนี้คนไข้หลายๆคนเนี่ยมักจะพลาดก็คือว่าพักผ่อนแล้วดีขึ้นก็เลยไม่ได้มาตรวจนะครับแต่อันนี้เป็นสัญญาณว่าอาจจะมีเลือดไปเลี้ยงสมองที่ไม่พอแล้วนะฮะแต่ว่าร่างกายอาจจะยังพอที่จะเขาเรียกว่าปรับตัวขึ้นมาได้นะครับพวกนี้ก็อาจจะเป็นตัวช่วยที่ว่าโอเคถ้ามีแบบนี้ถือว่าสำคัญมากเลยนะฮะคือถ้ามาตรวจรักษาเนี่ยเราเรียกว่าส่วนใหญ่เลยเราก็รักษาได้แล้วก็กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับแต่ว่าในกรณีที่ไม่มีสัญญาณเตือนเลยเนี่ยเช่นเส้นเลือดเปราะบางเราก็ไม่ทราบหรอกครับว่าเส้นเลือดเราเปราะหรือไม่เปราะใช่ไหมฮะแต่ว่าอยู่ดีๆมันแตกเนี่ยพวกนี้ก็อาจจะต้องเรียนตรงๆว่าคงจะไม่สามารถที่จะมีสัญญาณเตือนหรือว่าตรวจก่อนได้ครับ
1: ฟังแล้วก็ดูน่ากลัวก็จังมันดูแบบหมดความหวังจังเลยนะ เพราะว่าสัญญาณเตือนผมเคยได้ยินมาว่าบางทีพอจะจับสัญญาณได้จากการที่คนคนนั้นพูดไม่รู้เรื่อง
0: ครับ
1: เกี่ยวด้วยไหมอาจารย์
0: ก็นี่ก็เป็นสัญญาณคล้ายๆกับที่เรียนครับก็คล้ายๆเหมือนเราอ่อนแรงอัมพาตนะครับถ้ามีสัญญาณเตือนแบบเนี้ยเรื่องการพูดจาที่ไม่รู้เรื่องอาจจะนึกคำไม่ออกพ
1: ู
0: ดอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าเลือดอาจจะเริ่มไปเลี้ยงไม่พอแล้วนะครับแล้วก็ควรจะต้องรีบตรวจอย่างเร่งด่วนเลยครับ
1: อันนี้เป็นสัญญาณมาแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ในกรณีที่เราพบเห็นคนที่ยังไม่ได้เฉียบพลันขนาดนั้นก็คือเห็นว่ามีสัญญาณมาอย่างที่อาจารย์บอกคนที่อยู่รอบข้างควรจะต้องทำยังไงครับหรือแม้แต่ตัวเขาเอง
0: ครับก็หลักๆ ก็คงต้องรีบพาไปโรงพยาบาลเลยนะฮะพวกนี้อาจจะไม่ใช่แบบว่ารอเดี๋ยวรอดูสักวัน2วันอะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าการทางสมองที่ชัดเจนเนาะใช้คำว่าที่ชัดเจนเนี่ยแสดงว่าต้องมีปัญหาแน่นอนนะครับผมเนาะแล้วก็อาจจะถ้าระมัดระวังก็อาจจะต้องเค้าเรียกฮะก็พาไปโดยที่อาจจะต้องมีคนดูแลด้วยหรือก็ให้เขาทำกิจกรรมมากเช่นเดินสมมุติว่าจะไปโรงพยาบาลก็ไม่ใช่ให้เดินจนเหนื่อยแล้วก็ไปถึงโรงพยาบาลเลยครับเพราะว่าอาจจะทำให้ขาดเลือดไปก่อนได้
1: ครับเรื่องของการนอนน้อยมีผลความเสี่ยงไหมครับอาจารย
0: ์
1: ผมนอนค่อนข้างนอนน้อยผมก็หลอนกลัวมากเลยนะ
0: ครับก็อันนี้งานวิจัยก็ค่อนข้างเยอะนะฮะในกรณีที่เรานอนไม่พอหรือว่าแม้กระทั่งบางคนเป็นโรคนอนกรนที่เคยได้ยินว่าอาจจะทำให้ออกซิเจนไม่พอนะครับพวกนี้ก็จะมีเราจะเรียกว่าเป็นพวกสารอนุมูลอิสระแล้วกันเนาะก็คือพวกนี้มันจะทำให้เกิดของเสียที่สะสมอยู่ตามเซลล์ของสมองแล้วก็หลอดเลือดนะฮะพวกนี้โดยตรงเลยครับคือทำให้หลอดเลือดเนี่ยเปราะบาง
1: ถูกต้องแล้ว
0: ครับเปราะบางอันนี้เป็นเหมือนเขาเรียกว่าก็คล้ายๆว่าเราอาจจะเป็นเรื่องที่เราภายนอกเนาะคือมันไม่ใช่เกิดจากโรคอะไรบางอย่างแต่เราไปอบนอนเองหรืออะไรเองเนี่ยก็จะมีผลในระยะยาวแน่นอนคือมีแน่นอนแต่ว่าในคนอายุน้อยเนี่ยเนื่องจากว่าเราก็ยังแข็งแรงอยู่เนาะแล้วก็หลอดเลือดเราก็ยังแข็งแรงอยู่ก็มักจะไม่ค่อยเกิดปัญหาครับแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบแล้วคนที่นอนน้อยกับคนที่นอนได้เยอะปกติเนี่ยคนนอนน้อยเนี่ยก็จะมีโอกาสเกิดสโตรกเนี่ยมากกว่าคนปกติมากเลยครับหลายเท่าตัว
1: หลายเท่าตัวด้วย
0: ใช่ครับ
1: โอ้ตายแล้วอันนี้กลัวมาก คือตั้งแต่ทำรายการเกี่ยวกับการสัมภาษณ์คุณหมอเนี่ยผมรู้สึกว่าหลอนหลายเรื่องเหมือนกันเพราะว่าเหมือนเขาบอกว่าของการนอนเนี่ยคุณผู้ชมเป็นช่วงเวลาที่เราจะกำจัดสารพิษใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ยิ่งถ้าเกิดนอนถูกช่วงเวลาเนี่ยแล้วพอเรานอนน้อยเนี่ยไอ้การกำจัดมันก็ยังไม่เกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นเหมือนที่อาจารย์บอกใช่ไหมครับว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะทำให้มันสะสมแล้วทำให้หลอดเลือดมันเปราะ
0: ใช่ครับ
1: เรามียาเคลือบหลอดเลือดไหมครับอาจารย์แบบที่แบบช่วยให้อันเนี้ยมันทำให้หลอดเลือดเราแข็งแรง
0: อ๋อครับคงจะไม่ได้มีขนาดนั้นนะฮะ แต่ว่าในแง่ของยาเหมือนที่งานวิจัยตอนแรกที่เขาที่เขาของคนจีนเนี่ยเขาก็บอกว่ามีการใช้ยาละลายริ่มเลือ ดนะฮะก็พวกนี้ก็จะทำให้เลือดเนี่ยไหลเวียนได้ดีขึ้นเช
1: ่
0: นถ้าเรามีหลอดเลือดตีบอยู่เนี่ยมันก็อาจจะอุดตันได้ยากนะครับหรือว่าในแง่ของยาลดไขมันเนี่ยเขาก็มีข้อมูลว่าทำให้ผนังหลอดเลือดเนี่ยแข็งแรงขึ้นได้ครับผมก็จะพอช่วยได้แต่ว่าอาจจะไม่ถึงขั้นแบบว่าทำให้ป้องกันแบบไปเลยขนาดนั้นครับ
1: คือผมทุกวันนี้พอเริ่มหลอนนะครับอาจารย์แล้วผมก็ตรวจสุขภาพแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมเนี่ยน่าจะเป็นจากพันธุกรรมก็คือไขมันตัว LDL อะครับมันพุ่งไปประมาณ200ครับอาจารย
0: ์โอ้ครับ
1: ซึ่งสูงมากๆหมอเขาก็เลยแนะนำว่าให้กินยา
0: ครับ
1: เพราะเหมือนกับว่าเขาก็มีกราฟเปรียบเทียบมาให้ดูว่าถ้าเกิดเนี่ยไอตัว LDL ขนาดเนี้ยมีความเสี่ยงในการที่จะเป็นสโตรกมากขนาดไหนแต่ถ้าเกิดกินยาเนี่ยความเสี่ยงมันจะน้อยลงอันนี้จริงใช่มั้ยฮะเพราะผมกินต้องกินตลอดชีวิตใช่มั้ยอาจารย์
0: จริงไขมันเนี่ยถ้ากินแล้วไขมันลดลงนะครับก็อาจจะมีคําแนะนําว่าอาจจะหยุดยาได้นะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็พบว่าผู้ป่วยก็อาจจะไม่ได้ไปปรับพฤติกรรมจริงจังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยไขมันเนี่ยอยู่เป็นเรื่อยๆอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ผมก็อาจจะใช้คำว่าเราก็ทานยาพวกนี้ไปเถอะครับทานไปจนกว่ามันอาจจะมียาที่ดีกว่านี้
1: อ
0: ๋
1: อใช่ใช่ใช่เดี๋ยวอาจจะมีดีกว่านี้
0: ใช่ครับ
1: กินเดือนละครั้ง
0: อะไรเงี้ยครับ
1: โอ้ใครมันไม่สูงไม่เข้าใจหรอกมันต้องกินทุกวันจริงๆเพราะว่ามันสูงแล้วมันเป็นตัวเลวร้ายเนี่ยมันน่ากลัวมากๆนะครับเอาละครับรู้จักประมาณหนึ่งเดี๋ยวไปกันต่อเพราะว่าข่าวต่อไปจะนำไปสู่ว่าการรักษาต้องทำยังไงบ้างนะครับเรื่องต่อมาเป็นเหตุการณ์สุดซึ้งของหนุ่มป่วยเส้นเลือดสมองแตก9เดือนแต่ว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะกลับมาวิ่งได้ครั้งแรกด้วยกำลังใจจากครอบครัวนะครับเหตุการณ์นี้เป็นหนุ่มคนนี้ครับป่วยด้วยเส้นเลือดสมองแตก9เดือนละกลับมาวิ่งได้ครั้งแรกด้วยกำลังใจจากครอบครัวแล้วก็ภรรยาที่คอยดูแลนะครับผู้ใช้ TikTok ท่านหนึ่งนะครับได้โพสต์คลิปของผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังฝึกวิ่งอีกครั้งหลังจากที่ป่วยมานานกว่า9เดือนโดยมีภรรยาคอยจูงพยุงอยู่ข้างๆพร้อมกับมีคำอธิบายบรรยายคลิปนะครับว่าวันนี้วิ่งครั้งแรกหลังจากป่วยเส้นเลือดสมองแตก9เดือนกายภาพทุกวันแล้วก็กำลังใจล้วนๆจนมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ส่งกำลังใจกันเป็นจำนวนมากนะครับทางคุณตาลเจ้าของโพสต์เนี่ยบอกว่านะฮะคุณฮาร์ทซึ่งเป็นสามีเขานั่นแหละกำลังฝึกวิ่งก็เปิดใจกับทีมข่าวบอกว่าคุณฮาร์ทเนี่ยเริ่มเป็นผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองแตกจากนั้นก็ต้องกายภาพทุกวันเรื่อยมานะครับแต่เขายังไม่เคยวิ่งได้เลยอยู่มาวันนึงเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะวิ่งตนก็เลยจับท้ายรถแล้วก็ให้ฝึกลุกนั่งยกขานะฮะก็อัดคลิปตอนฝึกกายภาพมาด้วยทำเก็บไว้เพื่อดูพัฒนาการก่อนหน้านี้คุณฮาร์ทชอบปั่นจักรยานแต่มีอาการป่วยเนื่องจากความดันสูงแล้วก็ไม่กินยาจนเกิดเส้นเลือดในสมองแตกร่างกายครึ่งหนึ่งเนี่ยถือว่าป่วยติดเตียงไปเลยมีอาการปากเบี้ยวมือขาใช้งานไม่ได้ครับต้องนอนเนี่ยโอ้โหเช็ดอุจจาระปัสสาวะเป็นเดือนเลยนะฮะกว่าจะเริ่มลุกนั่งแล้วก็ทำกายภาพจนเริ่มกระดิกมือกระดิกขาได้เริ่มทรงตัวก็พัฒนาการค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากป่วยช่วงแรกๆเขาก็มีอาการซึมเศร้าแพนิคเครียดวิตกกังวลกลัวว่าจะไม่หายนะครับก็ต้องส่งกำลังใจกันต่อเนื่องก็ฝากถึงผู้ป่วยทุกคนว่าอย่าท้อให้ทำกายภาพทุกวันทำให้ได้มากที่สุดแล้วก็คิดในแง่บวกเสมอเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะเข้ามาและคนรอบข้างเนี่ยสำคัญมากๆก็คือต้องส่งกำลังใจแล้วก็อย่าไปใส่พวกความคิดแง่ลบหรือว่าอย่าไปใส่ใจของความคิดแง่ลบของคนอื่นเข้ามาก็จะช่วยส่งกำลังใจกันได้นะครับนี่แหละฮะสิ่งนึงที่น่ากลัวมากๆสำหรับคนป่วยเนี่ยผมว่าก็เป็นเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าพอร่างกายที่เคยขยับได้ปกติกลายเป็นภาระของครอบครัวประมาณนั้นขึ้นมาเนี่ยก็จะรู้สึกแย่อันนี้เราคุยเรื่องของปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองกันไปบ้างละก็คือเท่าที่ฟังมาเสี่ยงทุกอย่างเลยถามว่าใครเป็นกลุ่มเสี่ยงก็แทบจะทุกคนเลยใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่
1: มันเกี่ยวกับพันธุกรรมไหม
0: พันธุกรรมก็มีส่วนครับมีส่วนครับ
1: ครับ
0: ใช่ครับก็เรื่องของความแข็งแรงของหลอดเลือดเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของพันธุกรรมเหมือนกันนะครับบางคนอาจจะมีโรคอ้างได้ไม่ดีเนี่ยมันก็จะโป่งง่ายอาจจะบางง่ายซึ่งก็เราอาจจะพบในผู้ป่วยอายุน้อยนะฮะที่เอ๊ะทำไมเส้นเลือดเขาโป่งขึ้นทำไมเขาดูแตกมีการแตกได้ง่ายนะครับก็พวกนี้ก็เป็นปัจจัยที่เป็นตั้งแต่กำเนิดได
1: ้ครับครับคราวนี้คนที่ป่วยเป็นสโตรกครับอาจารย์พอจะแบ่งได้ไหมครับว่าในการเข้ามาเจอเนี่ยมันมีระดับไหนบ้าง
0: อันนี้แล้วแต่เลยว่าความเสียหายอย่างที่บอกครับว่าสโตรกเนี่ยหมายถึงว่าสมองมีเกิดความเสียหายนะครับก็แล้วแต่ว่าเกิดความเสียหายอยู่ในระดับไหนนะครับแต่ว่าถ้าเอาเป็นว่าโดยส่วนใหญ่แล้วกันเนาะส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะมีเรื่องของแขนขาเนี่ยที่อ่อนแรงครึ่งซี
1: ่ครับ
0: นะครับถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะค่อนข้างเยอะแล้วกันเนาะที่อาจจะมีอ่อนแรงครึ่งซี่ที่อยู่ในระดับค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับผมเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ฟื้นได้นะครับเหมือนที่เห็นในข่าวเนี่ยก็คือว่าเขาก็สามารถที่จะกายภาพได้แล้วก็กลับมาเดินได้นะครับพวกนี้ก็ถือว่าเป็นเคสที่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างบ่อยนะครับ
1: มีคนที่เป็นสโตรกแล้วรู้ตัวทันแล้วรักษาทันแล้วกลายเป็นปกติเลยไหมครับอาจารย
0: ์เราจะพูดถึงอาจจะกรณีที่เกิดไม่ได้เสียหายโดยตรงมากๆนะครับเช่นสมมุติอาจจะมีเลือดออก
1: ครับ
0: แต่ว่าอาจจะไปแค่ไปกดเบียดสมองนะครับแต่ไม่ได้ถึงการทำให้สมองแบบเสียไปเลยแบบเสียหายกลับไม่ได้หรืออีกกรณีนึงที่เราอาจจะเคยได้ยินก็คือการลากลิ่มเลือดในกรณีที่เส้นเลือดอุดตันนะครับหรือว่าการให้ยาที่งานวิจัยเนี่ยสามารถให้ยาละลายเลือดเนี่ยและหลอดเลือดกลับมาเปิดได
1: ้
0: พวกนี้ถ้ามาทันนะฮะก็อาจจะกลับมาเป็นปกติ 100% เลยก็ได้ครับ
1: แต่ฟังเท่าที่ฟังอาจารย์ดูเหมือนไม่เยอะ
0: อาจจะเป็นส่วนน้อยแล้วกันนะฮะที่อาจจะ 100% แต่ว่าจากประสบการณ์ที่เรารักษากันมาเนี่ยถ้าคนไข้มาเร็วนะฮะถึงแม้กลับมาไม่ได้ 100% ก็ได้สัก 80-90% ครับก็ถือว่าค่อนข้างดีครับ
1: เพราะฉะนั้น

0: สิ่งสำคัญเนี่ยผมว่าคนที่ไม่ใช่เฉพาะคนที่มีความเสี่ยงเพราะว่าคนรอบข้างตัวผู้ป่วยเองหรือว่าแม้แต่เราทุกคนเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวเราคนไหนตอนไหนคือถ้าเกิดจับสังเกตอาการได้แล้วก็รีบพาไปหาคุณหมอได้เร็วที่สุดเท่าไหร่เนี่ยการที่จะสามารถกลับมาปกติได้มากเท่านั้นก็จะเกิดขึ้นใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วถ้าเกิดเสียหายเยอะจริงๆก็คือไม่กลับมาก็มี
1: ใช่ครับก็โดยเฉพาะตำแหน่งที่อาจจะอันตรายมากๆเนาะเช่นก้านสมองสมมุตินะครับก้านสมองเนี่ยอาจารย์ผมก็จะสอนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับไม่ว่าเราจะผ่าตัดเขาก็เสียชีวิตอยู่ดีหรือเราไม่ทำอะไรเขาก็เสียชีวิตอยู่ดี
0: ก้านสมองมันทำหน้าที่อะไรครับ
1: ก้านสมองก็อันที่สำคัญที่สุดก็เกี่ยวกับการตื่นของมนุษย์เรา
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับถ้าสมมติเสียหายปุ๊บเนี่ยก็แปลว่าเขา
0: ไม่ตื่น
1: ใช่ครับแล้วก็นอกนั้นเขาก็จะควบคุมร่างกายแทบจะทั้งหมดเลยยกตัวอย่างเช่นหัวใจนะฮะการหายใจพวกนี้ครับก็จะควบคุมทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเสียหายปุ๊บก็แปลว่าเดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยหัวใจก็จะล้มเหลวนะครับมันก็อาจจะเรียกว่าช่วยเขาไม่ได้อยู่ดีต่อให้เรามาเร็วแค่ไหนก็ตาม
0: ก็คือถ้าเกิดมันไปเสียหายที่ก้านสมองนี่คือแทบจะไม่มีความหวังเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่ก็บอกไม่ได้อีกว่าไอ้ที่เสียหายมันจะเป็นส่วนไหนของสมองใช่ไหมครับคราวนี้ถ้าเกิดเป็นโรคหลอดเลือดสมองแล้วเนี่ยการรักษาทุกอย่างอาจารย์มีวิธีการรักษายังไงบ้าง
1: ครับก็คงต้องแบ่งเป็นว่ามีเลือดเป็นเลือดออกในสมองกับเป็นอุดตันนะฮะในกรณีที่เจอบ่อยที่สุดจริงๆก็เป็นเรื่องของเส้นเลือดอุดตัน
0: อุดตันก็คือเลือดมันไม่ไปเลี้ยงสมองละ
1: ใช่ครับโดยหลักแล้วเนี่ยเบื้องต้นก็คือเป็นเรื่องของการให้ยาละลายลิ่มเลือดนะก็คือฉีดยานี่แหละเข้าไปทางเส้นเลือดดำแล้วก็ยาก็กระจายไปที่สมองแล้วก็ไปละลายทำให้หลอดเลือดเนี่ยเปิดขึ้นนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นยาที่เราใช้กันมาค่อนข้างนานแล้วนะครับเนาะส่วนอันที่อาจจะใหม่หน่อยนะในรอบสัก10ปีเนี้ยนะฮะก็เป็นเรื่องของการใส่สายสวนเข้าไปนะครับทางขาหนีบนะฮะ
0: สวนในหลอดเลือดเนี่ยนะ
1: ใช่ครับใช่ครับก็จะเป็นท่อเล็กๆที่สวนเข้าไปนะฮะก็เราก็จะไปตามท่อหลอดเลือดขึ้นไปตามช่องอก
0: ครับ
1: ตามในหลอดเลือดนะฮะแล้วก็ขึ้นไปถึงสมองแล้วก็อาจจะไปดูดเอาลิ่มเลือดเนี่ยออกมาหรืออาจจะไปตัวใช้สเตนต์เขาเรียกสเตนต์ก็คือเหมือนเป็นตะแกรงเนี่ยไปลากลิ่มเลือดมันออกมาไปถาง
0: อ๋อถางใช่มั้ยฮะ
1: แล้วก็ลากออกมาก็ทำให้ริมเลือดนี่หลุดออกมาได้
0: เหมือนผมเคยเห็นสเตนต์อยู่มันเข้าไปแล้วมันก็แบบห่างออกมาเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ครับ
0: นั่นแปลว่าหลอดเลือดมันใหญ่อาจารย์สามารถแบบตั้งแต่ขาหนีบไปถึงสมองได
1: ้หลอดเลือดในสมองก็ขนาดก็ประมาณสัก2 มิลลิเมตรใช่ครับ
0: แล้วถึงที่เราสอดเข้าไปก็ต้องเล็กกว่านั้นดิ
1: ใช่คร
0: ับ แล้วก็ส่องกล้องดูอย่างเงี้ยเหรอครับ
1: ไม่ใช่ฮะเราก็ใช้ภาพเอ็กซเรย์หมายความว่าเราระหว่างเราทำเราก็ฉายเอ็กซเรย์ดู
0: เห็นเลยว่าไปถึงไหนแล้ว
1: ไปทางไหนใช่ครับอันนี้ก็เป็นการรักษาที่ถือว่าค่อนข้างใหม่หน่อยในวงการแพทย์แต่ก็ไม่ได้ถึงกับใหม่มากนะครับแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยเราก็มีการผลิตแพทย์ทางด้านนี
0: ้
1: นะครับมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ในปัจจุบันนี้จากที่ผมอยู่ในวงการนี้ก็จะเห็นว่าโรงพยาบาลเรียกว่าใหญ่ๆแทบจะทุกที่เลยเดี๋ยวนี้ทำได้แล้วทั้งที่สมัยก่อนเนี่ยตอนที่อาจจะสักเปรียบเทียบสักประมาณ5 ปีหรือ 10 ปีที่แล้วเนี่ยโอ้จำนวนที่ทำได้ลงมาที่ทำได้ค่อนข้างน้อยมากนะถ้าเทียบกับในกรุงเทพอาจจะแค่ไม่ถึงสัก5 โรงพยาบาลหรือ10 โรงพยาบาลนะครับแต่ปัจจุบันนี้ทำได้เกือบเยอะแล้วนะในโรงพยาบาลค่อนข้างใหญ
0: ่ครับก็คือ2 วิธีหลักๆตอนนี้
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดมาอุดตันอยู่ตรงนี้ครับมีเวลามากขนาดไหนที่สมองจะยังไม่เสียหายหรือว่าเสียหายน้อยที่สุด
1: ครับถ้าถามว่าแม็กซิมัมเลยที่เขาหมายความมากที่สุดที่เขาทำกันในโลกนี้นะก็คือประมาณ24 ชั่วโมงครับก็คือภายใน24 ชั่วโมงเนี่ยเรายังพอมีลุ้นนะครับที่จะรักษาได้แล้วก็อาจจะกลับมาเป็นปกติได
0: ้
1: นะครับแต่ว่าอันเนี้ยขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าขึ้นอยู่กับบุญแต่ละคนเลยสมมติว่าถ้าเกิดเขามีเส้นเลือดอุดตันแต่เขามีหลอดเลือดอื่นเนี่ยที่เป็นเขาเรียกว่าชาแนลเสริมเป็นมาช่วยเลี้ยงประคับประคองไปก่อน
0: ยังเลี้ยงจุดนั้นได้อยู
1: ่ยังพอประคับประคองไปก่อนได้เนี่ยก็จะทำให้การที่การรักษาเนี่ยเราสามารถที่จะดีเลย์ได้หรือเขามาช้าหน่อยแล้วก็ยังรักษาได้แต่ถ้าเกิดเขาไม่มีหลอดเลือดมาเสริมเลยเนี่ยพวกนี้สมองเขาจะตายค่อนข้างเร็วเพราะบางทีก็อาจจะช่วยไปก็อาจจะไม่ได้ฟื้นกลับมาครับ
0: หลอดเลือดที่มันไปเลี้ยงสมองอาจารย์มันมีเยอะไหมครับ
1: หลักก็มี4 เส้นนะฮะ
0: มีแค่4เส้นเองเหรอครับอาจารย์มันโอกาสมันน้อยจังอาจารย์4 เส้น
1: ก็จริงๆ
0: ผมฟังตอนแรกผมนึกว่าจะมีสักแบบเยอะแยะหน่อยเผื่อเป็นตัวช่วยกันได้มี4 เส้นหลัก
1: หลักก็คือ4 เส้นเหมือนเสาบ้านนะฮะก็มี4 เสาขึ้นไปก็คือขึ้นไปทางด้านหน้าตรงบริเวณคอเนี่ย2 เส้นนะฮะแล้วก็ด้านหลังที่บริเวณกระดูกสันหลังเราเนี่ย ขึ้นอีก2เส้นแต่ว่าก็เล็กกว่า
0: ส่วนใหญ่จะตันตรงไหนเยอะ
1: ส่วนใหญ่จะตันบริเวณสมองส่วนหน้าครับ
0: อ๋อหน้า
1: ใช่ครับที่เจอเยอะ
0: โอเคครับโอเคมี2วิธีแล้วมีเวลา24ชั่วโมงนี่คือที่สุดละ
1: ใช่
0: ถ้าเกินกว่านี้เสียหายเยอะแน่นอน
1: ใช่ครับ
0: ไอยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยครับเวลาฉีดเข้าไปในร่างกายมันมีผลกระทบอะไรกับร่างกายไหมครับ
1: มันทำให้ตัวริ่มเลือดเนี่ยมันละลาย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงที่จะไปเลือดออกที่อื่นนะฮะซึ่งอันนี้เป็นอันที่เรากลัวกันพอสมควรยกตัวอย่างเช่นถ้าคนจะมีการผ่าตัดสมมติมีการผ่าตัดมาใหม่ๆเนี่ยเราก็ให้ยาไม่ได
0: ้
1: เพราะว่าไม่งั้นเลือดก็จะออกที่อื่นนะครับหรือว่าแม้กระทั่งตัวสมองเองครับถ้าสมองเริ่มมีความเสียหายเช่นขาดเลือดมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วแล้วมีเนื้อตายแล้วทีนี้ถ้าเราให้ยาไปปุ๊บเนี่ยไอ้ส่วนที่เนื้อตายเนี่ยครับก็จะกลายเป็นเลือดออกแทนนะครับมันก็จะเป็นความเสี่ยงในการให้ยา
0: ครับคือผมกำลังคิดขี้โกงไงว่าในเมื่อเรามียาลายริ่มเลือดทำไมเราไม่ฉีดทีละครั้งเลยยาลายริ่มเลือดใช่ไหมให้มันแบบถ้าเกิดมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วละลายไปก่อนอะไรอย่างเง
1: ี
0: ้ยแต่ถ้าเกิดมันมีแผลก็นั้นอีกนี่อาจารย์
1: ใช่ครับ
0: มีคนคิดทำอะไรอย่างงี้ไหมครับอาจารย
1: ์คิดว่าไม่น่าจะมีเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่ยาป้องกันการอุดตันนะฮะหมายความว่ามันเป็นการที่จะไปเปิดเส้นเลือดที่มันตันไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันความแรงมันแรงมากมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าที่คุณแคนพูดเนี่ยหมายถึงว่าอาจจะเป็นยาอย่างเช่นแอสไพรินที่ในข่าวนะฮะหรือว่าเป็นยาตัวอื่นเนี่ยเขาเรียกว่ายาต้านเกล็ดเลือดพวกนี้ก็จะทำให้การอุดตันยากก็น่าจะเข้ากับที่ต้องการก็คือว่าป้องกันไม่ให้มันอุดตันได้ง่าย
0: เราสามารถเดินไปหาหมอขอฉีดได้ไหมครับอาจารย
1: ์ก็ปกติแล้วเราก็จะเป็นตามเขาเรียกข้อบ่งชี้นะฮะคือถ้าเราไม่มีความเสี่ยงเนี่ยเราก็ไม่ควรใช้นะครับก็เช่นถ้ามีเส้นเลือดอุดตันแล้วหรืออาจจะมีเส้นเลือดตีบเนี่ยครับก็มีข้อบ่งชี้ครับในกรณีที่ไม่มีข้อบ่งชี้แล้วเราไปใช้เนี่ยแปลว่าเราอาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงเช่นสมมุติว่าเราอาจจะหกล้มศีรษะฟาดพื้นแทนที่จะมีเลือดออกเล็กน้อยก็จะกลายเป็นออกมาก
0: เพราะมันไปช่วยทำให้เลือดมันแบบออกง่ายขึ้นอย่างเงี้ยอาจารย
1: ์ทำให้เลือดแข็งตัวยากขึ้น
0: แข็งตัวยากขึ้นโอเคแข็งตัวยากขึ้นแผลก็จะหายยากขึ้น
1: ใช่ครับแล้วถ้าออกก็จะออกมากกว่าคนปกติ
0: โอเคครับมีคนที่เคยเป็นสโตรกไปแล้วรักษาไปแล้วแล้วกลับมาเป็นซ้ำอีกไหมครับ
1: ก็แน่นอนครับคนที่มีเกิดภาวะสโตรกไปแล้วเนี่ยก็แปลว่าเขามีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นการที่จะเกิดจุดอื่นได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราเข้าใจกันอยู่ว่าโอเคมันก็ความเสี่ยงก็จะมากกว่าคนปกตินะครับแต่ว่าถ้าจากประสบการณ์ที่เห็นมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพอเราเป็นแล้วเนี่ยเราก็จะตอบเขาเรียกว่าดูแลตัวเองค่อนข้างดีกินยาค่อนข้างครบและทีนี้นะฮะแล้วก็ครอบครัวก็จะดูแลลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆเนี่ยก็กลับพบว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ค่อยเจอว่าเกิดซ้ำนะครับใช่ครับ
0: โอเคครับอาจารย์พอจะสรุปวิธีที่เราจะสามารถป้องกันได้มากที่สุดไหมครับณทุกวันนี้สำหรับใครที่ดูอยู่แล้วกลัวเหมือนแคนมาก
1: ๆครับก็ผมคิดว่ามีอยู่2ประเด็นแล้วกันนะฮะเนาะประเด็นที่1ก็คือเราต้องลดความเสี่ยงของเรานะครับอย่างที่เรากล่าวมาแล้วอย่างง่ายๆแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าผมอาจจะเน้นเรื่องของบุหรี
0: ่
1: นะครับเนื่องจากว่าเราพบว่ามีปัจจัยตัวนี้มีผลมากนะครับมากๆเลยในการที่จะเกิดสโตรกนะครับหรือว่าอีกอันนึงที่มีผลมากสุดๆก็คือเรื่องความดันเพราะว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยคนมักจะไม่ค่อยมีอาการบางคนก็บอกว่าไม่กินยาก็ไม่เห็นเป็นอะไร
0: นะฮะน่ากลัวมาก
1: ใช่ครับแต่ว่าในแง่ของอย่างที่พูดไปก็คือว่าในระยะยาวเนี่ยยังไงก็จะมีผลค่อนข้างแน่นอน
0: ครับ
1: นะครับผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราอาจจะแก้ได้ไม่ยากนะครับเนาะแล้วก็ดูแลแล้วก็ลดความเสี่ยงได้เยอะนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของการที่มาโรงพยาบาลหลายๆคนเหมือนที่กล่าวเนี่ยบางทีเป็นแป๊บเดียวแล้วก็หายก็ไม่อยากไปเพราะว่าผมก็เข้าใจว่าทุกคนคงไม่อยากไปโรงพยาบาลนะครับแต่อาจจะต้องเรียนว่าทางสมองเองเนี่ยครับโดยเฉพาะอาการที่ชัดเจนนะชัดเจนคือเช่นตามืดไปเลยนะครับอาจจะมีแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกมีปากเปี้ยวพวกนี้ครับเป็นอาการที่เกิดจากภายในสมองค่อนข้างแน่นอนเลยคือมันไม่ใช่ว่าเกิดจากเส้นประสาทรอบนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ถ้าเรามาได้เร็วเนี่ยก็มีโอกาสสูงมากๆเลยที่เราจะรักษาได้แล้วก็จะไม่ได้เกิดสโตรกหรือไม่เป็นอัมพาตได
0: ้สิ่งสำคัญอย่างนึงที่เราดูจากข่าวเคสเมื่อกี้ก็คือถ้าเกิดเรามีโรคประจำตัวอะไรอยู่ไม่ควรขาดยาใช่ไหมอาจารย์บางทีเกิดความเคยชินว่าไม่กินก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่อยากคิดอย่างนั้นเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าทุกอย่างมันมีความเสี่ยงหมดเลยจริงๆเกี่ยวกับโรคนี้แล้วก็เป็นโรคที่น่ากลัวจริงน่ากลัวมากเนาะไม่อยากเป็นนี่หลอนมากเลยทุกวันนี้อาจารย์แต่หลอนเกินไปก็ไม่ดีนะต้องดูดีๆดูแลสุขภาพครับ ผู้ชมครับมาเรื่องต่อมาเปลี่ยนกันหน่อยดีกว่าคราวนี้เกี่ยวกับเนื้องอกนะฮะในสมองกันหน่อยมีเคสหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของโลกนะครับก็เป็นทีมแพทย์นะฮะจาก Leeds Teaching Hospital NHS Trust นะครับกับการผ่าตัดเนื้องอกสมองผ่านทางเบ้าตาโดยอาศัยอุปกรณ์ที่เรียกว่ากล้องเอนโดสโคปนะครับร่วมกับอุปกรณ์ท่อที่มีความยืดหยุ่นลอดช่องว่างขนาดเล็กบริเวณเบ้าตาและเปลือกตาเพื่อนำเนื้องอกในสมองออกมาได้สำเร็จครับผู้ป่วยในครั้งนี้ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเนื้องอกในสมองตอนปี2023ผลการตรวจเนี่ยพบว่ามีเนื้องอกสมองนะครับซึ่งเป็นเนื้องอกในเยื่อหุ้มสมองด้านหลังบริเวณใกล้ตาซ้ายนำไปสู่การกดทับเส้นประสาทรอบดวงตานำไปสู่อาการปวดหัวเรื้อรังอย่างรุนแรงเป็นปีครับตามปกติแล้วเนื้องอกในบริเวณนี้จะรักษาได้ยากเพราะว่ามันอยู่ลึกเป็นตำแหน่งที่เข้าถึงได้ยากผ่านวิธีการปกติและอาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงจากอาการแทรกซ้อนเหตุนี้พวกเขาจึงเปลี่ยนแนวทางการผ่าตัดมาเป็นผ่าตัดผ่านเบ้าตาโดยอาศัยช่องว่างตำแหน่งเปลือกตาประมาณ 1.5 เซนติเมตรในการส่งเครื่องมือเข้าไปขั้นตอนการผ่าตัดเริ่มจากการสแกนใบหน้าผู้ป่วยเป็นรูปแบบ3มิติเพื่อกำหนดตำแหน่งเนื้องอกที่ทำการผ่าตัดช่วยให้สามารถเตรียมตัวล่วงหน้าแล้วก็ดำเนินการผ่าตัดได้อย่างแม่นยำเมื่อถึงเวลาครับศัลยแพทย์ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดนำเนื้องอกออกมาแล้วก็ช่วยผู้ป่วยได้สำเร็จนะครับอันเนี้ยเป็นเทคโนโลยีใหม่กับนวัตกรรมใหม่ๆที่เขาสามารถทำได้แต่ที่จะชวนคุยกันวันนี้เนี่ยเราจะชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของเนื้องอกในสมองผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเคยได้ยินมาอยู่แล้วแล้วก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่กลัวเหมือนกันเพราะเวลาเนื้องอกในสมองทีไรมันชอบแบบชอบไม่ปกติอ่ะอยู่ดีๆไม่ว่าจะเป็นมะเร็งหรือว่าเป็นเกี่ยวกับอื่นๆที่ทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับอาการเนื้องอกในสมองมีอะไรบ้างครับแล้วแพทย์จะรู้ได้ยังไงว่ามีเนื้องอกในสมอง
1: ครับอันดับแรกเลยเนี่ยก็ก้อนอยู่ในสมองเนี่ยแล้วไปเบียดสมองค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเราก็อาจจะปวดขึ้นมาได้นะครับเนาะแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะทุกคนก็คงจะทราบว่าการปวดศีรษะส่วนใหญ่ของมนุษย์เราเนี่ยก็มักจะไม่ได้เกิดปัญหาในสมองทุกครั้งไป
0: ค
1: ือหมายความว่าอาจจะไม่ได้มีก้อนจริงๆไม่ได้อาจจะมีโรคจริงๆนะครับเนาะก็อาจจะต้องแยกว่าปวดศีรษะแบบไหนที่มันสงสัย
0: อันนี้ผมว่าเป็นปัญหาโรคแตกมากเหมือนกันผมพยายามหาคำตอบครับอาจารย์เพราะว่ามันจะมีสองอย่างคุณผู้ชมเป็นเหมือนกันไหมปวดหัวกับปวดท้องเราจะไม่รู้ว่าตกลงเราเป็นอะไรกันแน่โดยเฉพาะการปวดหัวเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่กินได้อย่างเดียวคือพารามันพอจะแยกได้ไหมครับว่าปวดหัวแบบไหนเป็นอะไรกันแน่มีความเสี่ยงไงบ้างอาจารย
1: ์ผมคิดว่าเรื่องนี้ถ้าสมมติว่าตอบแบบให้ค่อนข้าง
0: ชัดเจนมันยาก
1: ชัดเจนเลยเนี่ยน่าจะยากเพราะว่าอาการปวดหัวมีได้หลายอย่างหรือแม้กระทั่งอาการทางสมองเองเนี่ยก็อาจจะแสดงออกมาว่าการปวดเนี่ยอาจจะไม่ได้มากหลายนะแต่ทีเนี้ยเราอาจจะมีจุดสังเกตแล้วกันนะฮะใช้คำว่าจุดสังเกตเช่นปวดที่มันผิดปกติมากๆเลยเช่นสมมติว่าอยู่ดีๆเรานั่งกินข้าวอยู่แล้วปวดขึ้นมาแบบเฉียบพลันปวดแบบรุนแรงสุด
0: ๆ
1: นะครับเนาะอันนี้ก็มันก็ไม่ใช่การปวดหัวที่เกิดจากความเครียดหรือว่าเกิดจากการพักผ่อนน้อยอะไรโดยที่แบบนั้นนะครับเนาะหรืออาจจะปวดที่เวลากลางคืน
0: ครับ
1: เช่นสมมติเรานอนหลับไปแล้วเราปวดจนต้องตื่นขึ้นมา
0: อ
1: ันนี้มันก็เป็นสัญญาณแล้วว่าโอ้มันต้องมีปัญหาแน่นอน
0: เพราะปกติปวดหัวนอนมันต้องหาย
1: ใช่ครับครับหรืออาจจะปวดในลักษณะของการปวดเรื้อรังที่เขาเรียกว่า progressive ก็คือปวดมากขึ้นเรื่อยๆเป็นขั้นบันไดหมายว่าเมื่อ 2-3 วันที่แล้วปวดเท่านี้วันถัดไปก็ปวดมากขึ้นเรื่อยๆเป็นขั้นบันไดพวกนี้แสดงว่าน่าจะมีสิ่งที่ขยายตัวอยู่ในสมองนะครับแล้วก็อีกกรณีนึงที่อาจจะเป็นจุดสังเกตคือในคนที่อายุเยอะหน่อยนะครับอยู่ดีๆกลายเป็นว่ามาปวดหัวเรื้อรังทั้งที่ตอนเด็กๆเนี่ยไม่เคยเป็นโรคปวดหัวเลยนะครับพวกนี้ก็มักจะตรวจพบความผิดปกติค่อนข้างแน่นอนครับ
0: คือถ้าเกิดปวดหัวนานผิดปกติใช่ไหมครับหมายถึงว่าปวดแบบไม่หายเลย
1: ใช่ครับ
0: ปวดตอนอันนี้ผิดปกติแน่นอน
1: ใช่ครับ
0: หรือบางทีถ้าเกิดอยู่ดีๆจี๊ดขึ้นมาอันนี้ก็แปลก
1: ใช่ครับ
0: ลองสังเกตดูเพราะถ้าเกิดปวดหัวแบบบางทีปวดหัวทั่วไปปวดหัวจากการเมาบางสิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความปวดเรื่อยๆอย่างของผมเนี่ยไม่น่าเชื่อว่ามีความปวดหัวแบบต่อเนื่องมากๆสุดท้ายแล้วมันเกิดจากกล้ามเนื้อบริเวณหลัง
1: อ
0: ันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันพอกดถูกจุดก้อนหายไปหายปวดหัว
1: ครับ
0: โอเคเพราะฉะนั้นลองสังเกตจากการปวดหัวก่อนนอกจากการปวดหัวมันมีวิธีสังเกตอื่นๆอีกไหมครับอาจารย
1: ์จริงๆก็คล้ายๆกับโรคสโตรกนะครับก็คือขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งที่เนื้องอกเนี่ยไปกดทับนะครับโดยหลักแล้วก็

0: ออกเหมือนเดิมครับถ้าชัดเจนมากๆเลยก็เช่นอาจจะกดทับแล้วก็เกิดแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกอันนี้ถ้าครึ่งซีกเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นจากในสมองนะครับเนาะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของพวกเส้นประสาทที่โดนกดทับนะครับเช่นอาจจะมีหน้าเบี้ยวหน้าชานะฮะอาจจะมีเห็นภาพซ้อนหรือว่าตาเนี่ยมัวลงเรื่อยๆนะครับพวกนี้ก็เป็นอาการที่แสดงออกมาแล้วแต่ตำแหน่งครับ
1: เพราะฉะนั้นเวลาเนื้องอกในสมองเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวเฉพาะการที่จะเป็นมะเร็งอย่างเดียวแต่ว่าบางทีตัวเนื้องอกไปกดทับประสาทบางส่วนก็น่ากลัวเหมือนกัน
0: ใช่ครับก็จะทำให้เกิดความเสียหายในถาวรได้นะครับ
1: แต่มันอยู่ตรงสมองครับอาจารย์คราวนี้เราจะตรวจมันได้ยังไงฮะ
0: ในปัจจุบันนี้ถ้าเราสงสัยในกรณีเป็นเนื้องอกเนาะเราก็จะทำเป็น MRI นะฮะหรือว่าเขาเรียกว่าเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กพวกนี้ก็ให้ความละเอียดค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เทคโนโลยีปัจจุบันนี้ก็มีภาพที่ค่อนข้างเรียกว่าชัดแบบระดับแบบว่าเล็กมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องมือใหม่ๆเนี่ยก็จะตรวจพบได้ค่อนข้างดีมากแล้วก็แทบจะเรียกว่าไม่หลุดนะฮะไม่ได้พลาดในการตรวจค่อนข้างน้อยครับ
1: พอเราตรวจเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเจอจริงๆเป็นก้อนเนื้องอกอยู่ในสมองคราวนี้การรักษาทำยังไงได้บ้างครับ
0: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเนื้องอกโดยส่วนใหญ่ก็มักจะต้องผ่าตัดออกนะฮะโดยส่วนใหญ่นะครับแต่ก็จะมีบางกรณีที่ภาพชัดเจนว่าโอเคการวินิจฉัยค่อนข้างชัดเจนจากภาพเอ็กซเรย์แล้วว่าเป็นเนื้องอกชนิดไหน บางครั้งเราก็อาจจะใช้วิธีการติดตามไปก่อนได้เพราะว่าเราทราบดีว่าเนื้องอกบางชนิดเนี่ยโตช้ามากนะฮะมากขนาดไหนคือขนาดว่ากว่าจะมีปัญหากระทบเราเนี่ยอาจจะเป็น10ปี20ปีก็ได้นะครับเนาะหรือกรณีที่มันมีขนาดพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่จำเป็นต้องผ่าตัดเช่นเราอาจจะใช้วิธีการฉายรังสีนะครับก็ได้เหมือนกันครับ
1: ซึ่งอ๋อหมายถึงว่าการตรวจโดยที่ยังไม่ต้องผ่าตอนแรกเนี่ยมันมีทุกวันนี้มันมีเทคโนโลยีที่พอจะรู้แล้วว่ามันเป็นแบบไหนเลยเหรอครับ
0: ก็ให้ความแม่นยำสูงขึ้นเรื่อยๆจนบางครั้งเนี่ยเราอาจจะแทบไม่ต้องผ่าเข้าไปตรวจเลยว่าเป็นชนิดไหนเราก็พอจะวินิจฉัยได้แล้วครับ
1: คราวนี้การผ่าตัดนะครับอาจารย์มันสมัยนี้มันยังเหมือนภาพที่ผมคิดไว้ไหมว่ามันจะต้องแบบโอเคโกนหัวผ่าเป็นวงกลมอะไรอย่างเงี้ยไอตัวนั้นอ่ะมันการผ่าตัดมันมีสองกล้องไหมครับอาจารย
0: ์ครับก็เรียนว่าคงยังมีทุกมีการเปิดผ่าตัดแบบใหญ่อยู
1: ่
0: พอสมควรนะครับแต่ว่าอาจจะให้เห็นภาพว่าปัจจุบันนี้ทางการแพทย์เราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะพัฒนาไปเยอะเนาะแล้วก็ทางทีมแพทย์ทั้งประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าเราก็มีการไปดูงานทั่วโลกมาเยอะการผ่าตัดเราจะค่อนข้างเล็กลงเรื่อยๆนะฮะใช้คำว่าเราเปิดผ่าตัดเท่าที่จำเป็นเหมือนในนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องเลือกเคสที่เหมาะส
1: ม
0: นะครับท่านจะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะใช้คำว่าเราก็เปิดใหญ่หมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเคสไหนก็ตามแต่เดี๋ยวนี้เราก็จะเลือกวิธีที่เรียกว่าเกิดความบาดเจ็บคนไข้ให้น้อยที่สุดนะครับผมแล้วก็ตรงประเด็นคือตรงเข้าไปหาเนื้องอกให้ได้ระยะทางที่สั้นที่สุดนะครับก็เรียนว่าอาจจะไม่ได้ถึงกับว่าไม่มีการผ่าตัดใหญ่แล้วแต่ว่าในขนาดแผลผ่าตัดหรือว่าความเสียหายเนี่ยก็น้อยลงเรื่อยๆครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ในการที่การรักษาเนี่ยเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆคร
1: ับคราวนี้หลังจากที่ผ่าตัดแล้วครับส่วนใหญ่ผู้ป่วยอย่างเช่นที่อาจารย์บอกว่าเนื้องอกไปกดทับเส้นประสาทเนี่ยมันกดทับนั่นหมายความว่ามันยังไม่ได้ทำลายใช่ไหมครับมันถ้าเกิดเอาออกมาแล้วเนี่ยมันจะกลับมาเป็นปกติไหมครับ
0: ใช่ครับก็คือเราอาจจะแยกก่อนเนาะหนึ่งก็คือว่าเนื้องอกมีทั้งชนิดที่แค่ไปกดทับเฉย
1: ๆครับ
0: หรือว่าอาจจะมีการทำให้เส้นประสาทเนี่ยเสียไปเลยคือเนื้องอกมันเขาเรียกว่ามันกัดกินเข้าไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วกันนะโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นเส้นประสาทเนี่ยมักจะเป็นแค่การกดทับ
1: ครับ
0: ดังนั้นการที่เราเอาเนื้องอกออกเนี่ยเส้นประสาทก็มักจะกลับมาทำงานได้ค่อนข้างดีแต่ยกเว้นเส้นประสาทบางชนิดที่เปราะบางเช่นเส้นประสาทการได้ยินนะฮะการได้ยินเนี่ยจะใช้คำว่าสำออยก็ได้คืออาจจะโดนกดทับนิดหน่อยหรือว่าเราอาจจะไปกระทบนิดหน่อยเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยฟื้นกลับมาอะไรเงี้ยครับ
1: ทุกวันนี้เราได้รู้จากเส้นประสาทสำออยมาแล้วเนาะคือมันเบาบางเงี้ยเหรอจ๊ะ
0: ใช้คำว่ามันฟื้นตัวยากแล้วก็เสียหายง่ายแล้วกันครับ
1: โอเคครับคราวนี้ผมค่อนข้างสนใจเรื่องของเส้นประสาทมากๆครับอาจารย์มาดูเป็นนามธรรมมากๆสำหรับคนทั่วไปจริงๆแล้วเส้นประสาทในร่างกายของมนุษย์เอาแค่เฉพาะหัวก็ได้มันเยอะขนาดไหนครับ
0: เราอาจจะแบ่งเป็น12เส้นแล้วกันนะฮะเนาะ12เส้นก็จะมีตามตำราที่เราเรียนจริงๆก็อาจจะมีเรียนในตำราของม.ปลายก็เรียนก็คือมี12เส้นที่ควบคุมส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่เกี่ยวกับบริเวณ

0: ศีรษะเรานะฮะใบหน้าเราเป็นหลักเลยนะครับไม่ว่าการกรอกตาการมองเห็นการดมกลิ่นการปากเบี้ยวที่การขยับปากการกลืนพวกนี้ครับก็จะเรียกว่าเส้นประสาทสมองก็มีทั้งหมด12คู่ก็คือมี2ข้างนะครับแต่จริงๆแล้วในแต่ละเส้นเนี่ยมันก็จะแตกแขนงไปอีกนะฮะก็จะแยกย่อยไปอีกครับเช่นเส้นประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณใบหน้าการขยับหน้าก็มีขยับปากขยับตาหรือแม้กระทั่งขยับข้างในรูหูเราก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะอาจจะมียิบย่อยขึ้นลงไปอีก
1: ครับ
0: ครับ
1: ทุกวันนี้เรามีเส้นประสาทเทียมไหมครับอาจารย์
0: เส้นประสาทเทียมเนี่ยเท่าที่ผมทราบยังไม่มีนะครับแต่ว่าเราใช้เส้นประสาทของเราเองเนี่ยมาต่อได
1: ้โอเค
0: ครับ
1: ครับผมเคยไปฉีดแบบฉีดสลายแฟตอาจารย
0: ์อ๋อครับ
1: ฉีดเข้าหน้าหมอก็จิ้มเร็วมากเลย
0: ครับ
1: จิ้มจิ้มจิ้มจิ้มเสร็จปุ๊บจิ้มเสร็จปากเบี้ยวอาจารย
0: ์ครับ
1: แต่เขาบอกว่ามันแป๊บเดียวแล้วก็หายแล้วมันก็หายจริงๆนะมันเกิดจากอะไรเขาไปจิ้มโดนเส้นประสาทผมหรือว่าไง
0: คาดว่าน่าจะโดนนะครับแล้วก็ในกรณีที่เป็นการบาดเจ็บเล็กน้อยอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นแค่เข็มเนี่ยเส้นประสาทก็อาจจะแค่ช้ำนะฮะแล้วก็ฟื้นตัวได้นะครับ
1: โอเคครับระวังนะบางทีหมอก็จะบอกว่ามันเป็นปกติมันไม่ปกติคือเขาจิ้มพลาดใช่ไหมครับ
0: โอ้จะใช้คำว่าพลาดคงไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเส้นประสาทเรามันฝังอยู่ใน
1: มันเยอะมากไง
0: ทีนี้เรามองไม่เห็นคร
1: ับ
0: แล้วก็อาจจะใช้คำว่าเป็นความเสี่ยงที่เราอาจจะต้องรับทราบเวลาไปทำครับ
1: ได้ครับน่าจะได้อีกสักหนึ่งข่าวนะครับเรื่องนี้เป็นผู้ป่วยรายที่3ที่ฝังชิปสมอง Neuralink สำเร็จนะครับคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันหน่อยมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์นะครับเปิดเผยว่าขณะนี้เนี่ยผู้ป่วยรายที่3ที่ได้ปลูกถ่ายชิปฝังสมองจาก Neuralink บริษัทเทคโนโลยีระบบประสาทของเขาเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับมัสก์เนี่ยบอกว่าตอนนี้เรามีมนุษย์3คนที่ใช้ Neuralink และทุกชิ้นทำงานได้ดีเขาไม่ได้ให้รายละเอียดนะครับเกี่ยวกับผู้ป่วยรายล่าสุดแต่ว่ามีการอัปเดตเกี่ยวกับอาการผู้ป่วย2รายก่อนหน้านี้ผู้ป่วยรายที่2ซึ่งได้รับการบาดเจ็บที่ไขสันหลังแล้วก็ได้รับการฝังอุปกรณ์เมื่อฤดูร้อนปีที่แล้วก็เป็นภาพตอนกำลังเล่นวิดีโอเกมด้วยความช่วยเหลือของอุปกรณ์ดังกล่าวและเรียนรู้วิธีใช้ซอฟต์แวร์การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างวัตถุ3มิติส่วนผู้ป่วยรายแรกซึ่งเป็นอัมพาตจากการบาดเจ็บที่ไขสันหลังเช่นกันก็ได้สาธิตการใช้อุปกรณ์นี้ด้วยการเล่นวิดีโอเกมแล้วก็หมากรุกชิปฝังสมองของ Neuralink นั้นมีขนาดประมาณเหรียญ นะครับสามารถช่วยให้ผู้ป่วยอัมพาตสามารถใช้เครื่องมือดิจิตอลได้ด้วยความคิดทั้งสามารถเล่นเกมท่องอินเทอร์เน็ตแล้วก็โพสต์บนโซเชียลมีเดียและเลื่อนเคอร์เซอร์บนแล็ปท็อปได้นับตั้งแต่การปลูกถ่ายสมองให้กับผู้ป่วยรายแรกเมื่อ1ปีก่อนมัสบอกว่าตอนนี้บริษัทอัปเกรดอุปกรณ์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์นะครับมากยิ่งขึ้นด้วยอิเล็กโทรดนะครับแล้วก็แบนด์วิดท์ที่สูงขึ้นและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ที่ยาวนานแล้วก็บอกว่า Neuralink หวังว่าจะปลูกถ่ายอุปกรณ์นี้ให้กับผู้คนอีก 20-30 คนในปีนี้ซึ่งนอกจาก Neuralink ของมัดแล้วก็ยังมีบริษัทและกลุ่มวิจัยอื่นๆที่กำลังดำเนินโครงการที่คล้ายคลึงกันไอ้ตัวนี้เหมือนผมจะได้อ่านข่าวเมื่อปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดนะฮะมันก็คือสิ่งที่ฝังเข้าไปแล้วทำให้คนที่เป็นอัมพาตสามารถสั่งการจากสมองได้เลยใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: อย่างเคสเนี้ยผู้ป่วยได้รับการฝัง Neuralink เป็นผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากไขสันหลังนะครับผมได้ยินบ่อยมากไอ้เกี่ยวกับไขสันหลังหรือแม้แต่การอะไรเกี่ยวกับไขสันหลังเยอะแยะมากมายนะฮะไขสันหลังมันมีบทบาทสำคัญกับระบบประสาทของร่างกายยังไงบ้าง
0: ครับไขสันหลังเนี่ยถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนอาจจะเป็นสายไฟเมนใหญ่ที่ออกจากสมองนะครับในกรณีที่สมองเราสั่งงานเนี่ยเราก็ต้องผ่านไขสันหลังเป็นส่วนใหญ
1: ่ไขสันหลังเป็นอะไรเป็นของเหลวครับ
0: ไขสันหลังนี่เป็นเส้นประสาทเป็นจะใช้คำว่าเป็นเส้นประสาทใหญ่แล้วกันนะครับแล้วก็คืออาจจะเห็นภาพง่ายคือเหมือนเป็นสายไฟขนาดใหญ
1: ่
0: ที่รวม
1: สายเมนอยู่นี่เลย
0: แล้วก็ออกมาแล้วก็กระจายมาเลี้ยงตามส่วนของร่างกายนะครับเป็นแต่ละระดับไปนะฮะเช่นง่ายๆก็คือแขนนะครับก็จะเป็นไขสันหลังส่วนคอเนี่ยที่จะมีสายไฟสายเส้นประสาทออกมาเลี้ยงบริเวณแขนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นลำตัวเป็นขาเป็นอวัยวะภายในของเราครับ
1: อ๋อลองคิดภาพตามผมเข้าใจถูกไหมว่าโอเคสมองอยู่ตรงนี้แล้วมีเส้นหลักไหลไปตามหลังเนี่ยแล้วหลักเส้นหลักเนี่ยเป็นสายที่กระจายไปอวัยวะต่างๆ
0: ใช่ครับถูกครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเกิดผลกระทบกับตรงนี้มันก็เสียหายหมดเลยใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ก็ระดับตั้งแต่ระดับนั้นลงไปเช่นถ้าเกิดเราไขสันหลังส่วนกลางหลัง
1: ครับ
0: ก็จะอัมพาตตั้งแต่ครึ่งตัวลงไปเพราะว่าเส้นประสาทมันก็วิ่งจากด้านบนลงมาข้างล่างคร
1: ับ
0: ถ้าเกิดเสียหายตรงไหนก็จะเสียตั้งแต่ตรงนั้นลงไป
1: ความเสียหายไขสันหลังเกิดจากอะไรได้บ้างครับอาจารย
0: ์ จริงๆที่เจอบ่อยๆเลยเนี่ยบ่อยสุดๆเลยก็อาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ถ้ากรณีที่เป็นพวกกระดูกสันหลังเสื่อมเนี่ยก็อาจจะกดทับไปถึงไขสันหลังได้แต่ก็มักจะเป็นส่วนน้อยนะฮะส่วนใหญ่มักจะกดแค่เส้นประสาทก่อนนะครับเพราะว่าเส้นประสาทอาจจะไปอยู่ที่บริเวณรูของพวกกระดูกสันหลังที่อาจจะมีการเคลื่อนหรือว่ามีการตีบได
1: ้
0: นะครับ
1: อย่างนี้คนที่โดนฟาดหลังมีผลไหมครับบางทีแบบโดนโจมตีด้านหลังอย่างเดียวอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: หลังหัก
0: ถ้าเป็นการทำร้ายร่างกายเนี่ยพบค่อนข้างน้อยครับที่จะมีปัญหานะครับส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นอุบัติเหตุที่แรงเช่นอุบัติเหตุทางรถยนต์เนี่ยก็จะเจอบ่อยนะครับเช่นกระดูกมันเคลื่อนแล้วกดทับไขสันหลังจนทำให้เกิดอัมพฤกษ์อัมพาต
1: อ้าวโอเคผมนึกออกละอาจารย์รู้จัก X-Men ไหมครับ
0: ครับใช่
1: ชาวเซอร์เวีย
0: อ๋อครับ
1: ชาวเซอร์เวียเนี่ยโดนกระสุนเข้าที่ไขสันหลัง
0: ครับ
1: เขาก็เลยนั่งรถเข็น
0: ใช่ครับ
1: ผมก็จะถูกป่ะครับ
0: ใช่ครับถูกครับ
1: เออนี่มันเกิดขึ้นอย่างนี้ดูท่าทีฉันตื่นเต้นคนเดียวที่นึกออกใช่ไหมฮะอันนี้แล้วถ้าเกิดสมมติเราบาดเจ็บที่ไขสันหลังนะครับอาจารย
0: ์ครับ
1: มันมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้าง
0: ครับก็โดยหลักการก็คือทางแพทย์เนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการที่จะเอาสิ่งที่กดทับออกเท่านั้นเองนะครับก็คือไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุกระดูกกดทับหรือว่าแม้กระทั่งเป็นการเสื่อมของตัวไขสันหลังเองนะครับแล้วก็มีการกดทับเนี่ยแล้วก็ออกแต่ทีนี้เนี่ยไขสันหลังก็อาจจะไม่ได้ถึงการฟื้นตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้ลำบากมากเหมือนสมองอาจจะพอที่ฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีกว่าคือหมายความว่าถ้าเราเอากดสิ่งที่กดทับออกแล้วเนี่ยการฟื้นตัวก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดี
1: ครับ
0: ค่อนข้างดีครับ
1: ก็คือหมายความว่าสมมติถ้าเกิดเราเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตจากไขสันหลังเนี่ยมันพอจะมีความเป็นไปได้ในการกลับมาปกติง่ายกว่าสมอง
0: ก็จะว่าอย่างนั้นก็ใช่
1: เพราะว่าสมองยังไม่เสียแค่สายเมนมันพัง
0: ในแง่ของเส้นประสาทนะครับมันไม่ใช่เซลล์ที่เป็นเซลล์สมองโดยตรงเพราะฉะนั้นเน
1: ี่
0: ยการฟื้นตัวเนี่ยอาจจะถือว่าดีกว่าสมองแต่ว่าถ้ากรณีที่เกิดการเขาเรียกว่าฉีกขาดหรือว่าตัดไปเลยอ่ะนะฮะพวกนี้ยังไงมันก็อาจจะคล้ายๆกันก็คือว่ามันก็ไม่สามารถที่จะฟื้นตัวได้ครับแต่กรณีนั้นก็เจอค่อนข้างน้อยมากนะฮะที่จะถึงขั้นนั้นครับ
1: โอเคนั่นหมายความว่าผมว่าจะถูกไหมว่าถ้าเกิดไอ้ตัวไขสันหลังเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะเป็นจากอุบัติเหตุจากภายนอกแต่ว่าไม่ได้เกิดจากการพวกความดันพวกอะไรอย่างนี้มันกับสมองคนละแบบกัน
0: ใช่ครับคนละแบบครับ
1: แต่การรักษาคือต้องผ่าตัดเหมือนกันในการที่จะเอาจุดที่กดทับออกอย่างเงี้ยนะครับอาจารย
0: ์ครับก็ถ้ามีการกดทับที่ชัดเจนนะแล้วก็มีอาการที่ชัดเจนว่าเช่นเริ่มมีอ่อนแรงแล้วเริ่มเดินลำบากแล้วเนี่ยก็อาจจะหลีกเลี่ยงการผ่าตัดค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าก็เรียนให้ทราบว่าจริงๆแล้วโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันไม่ได้ถึงกับกดทับรุนแรงทุกรายไปเพราะบางเคสเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องผ่าแล้วก็แค่อาจจะมีการดูแลทำกายภาพเสริมกล้ามเนื้อเนี่ยการทำงานของไขสันหลังก็กลับมาปกติได้เหมือนกัน
1: ครับผมขอแอบถามเรื่องเกี่ยวกับกายภาพสักนิดนึงครับอาจารย
0: ์ครับ
1: กายภาพเนี่ยมันในเมื่อมันเสียไปแล้วครับในเมื่ออย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นสมองก็ตามหรือว่าตรงจุดไขสันหลังก็ตาม
0: ครับ
1: แล้วถ้ามันเสียไปแล้วการทำกายภาพมันมีผลทำให้หายได้ยังไงครับ
0: กายภาพเนี่ยอาจจะเป็นตัวเสริมเช่นสมมุติว่าถ้าเกิดระบบประสาทมันเริ่มกลับมาสั่งงานได้ในกรณีที่เราอาจจะรักษาแล้วก็เริ่มกลับมาสั่งงานเนี่ยถ้าเราไม่มีการกายภาพเลยเนี่ยกล้ามเนื้อบริเวณนั้นเนี่ยมันก็ไม่เกิดการกระตุ้นนะฮะแล้วก็ไม่เกิดการเขาเรียกว่าเมนเทนกล้ามเนื้อคือทำให้กล้ามเนื้อยังสามารถที่จะทำงานอยู่ได้นะครับงั้นกายภาพเนี่ยจะเป็นส่วนที่อาจจะใช้คำว่าไม่ได้เป็นตัวตั้งต้นในการฟื้นตัวก็จริงแต่ว่าก็เป็นส่วนสำคัญนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราพบอย่างเช่นในคลิปวิดีโอที่โชว์ไปว่ามีคนไข้ที่เป็นสโตรกแล้วกลับมาวิ่งได
1: ้ครับ
0: อันเนี้ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมีปัจจัยหนึ่งก็คือว่ากล้ามเนื้อของเราในเวลาที่เสียหายจากระบบประสาทนะครับ
1: ครับ
0: มักจะไม่ได้เสีย
1: 100%
0: สมมุติว่าเราเสียไปสัก 50%
1: ครับ
0: แต่ถ้าเราไปฝึกอีก 50% ที่เหลือเนี่ยให้แข็งแรงขึ้นงั้นมันก็จะมาชดเชยส่วนที่เสียไปได้ก็ทำให้เขากลับมาวิ่งได
1: ้
0: นะครับทั้งที่จริงๆแล้วสมองอาจจะฟื้นตัวได้แค่ 50%
1: ครับ
0: เท่านั้นเองครับ
1: เพราะฉะนั้นกายภาพก็ยังคงเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆที่ต้องทำต่อเนื่องอยู่นะครับ
0: ครับ
1: โอเควันนี้น่าจะได้ประมาณนี้ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดสมองหรือว่าไขสันหลังมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้ว่าเราควรจะคิดเรื่องนี้อยู่ในหัวตลอดว่าทุกวันในการใช้ชีวิตเนี่ยความเสี่ยงเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันส่งผลกระทบในอนาคตได้หมดเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองได้ดีขนาดไหนมันก็จะลดความเสี่ยงได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับเปิดโลกมากๆของเราขอบคุณมากครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: หมดเวลาแล้วนะครับครั้งหน้าจะเชิญคุณมาพูดคุยรอติดตามกับรายการพบหมอรามาวันนี้สวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: โบว์ลิ่งอาจจะเป็นกีฬาที่ตอนนี้ซบเซาลงเยอะซึ่งถ้าจะยึดเป็นอาชีพก็มันจะยากนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นเป้าหมายนึงที่เด็กรุ่นใหม่ๆที่พวกผมอยากที่จะทำอยากให้โบว์ลิ่งกลับมามีชีวิตชีวาก่อนที่พวกผมจะเกิดผมได้ยินพวกพี่ๆเขาเล่ากันว่าแบบทุกอาทิตย์มีเงินรางวัลเงินแสนให้แข่งอยากจะให้โบว์ลิ่งกลับมาเป็นอย่างนั้นอีกครั้ง
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: จริงๆคือก่อนนี้คือผมเคยเล่นโบว์ลิ่ง
3: ครับผม
2: ตั้งแต่เด็กเคยเรียนอะไรแต่ว่าก็ห่างหายไปนานเพราะตรงขึ้นก็คือแบบหยุดเล่นไปอะไรเงี้ยในช่วงหลังจากโบว์ลิ่งเป็นเหมือนแบบเป็นกิจกรรม
3: บันเทิง
2: แบบฆ่าเวลาเล่นแบบแฮงเอาท์สนุกสนานกับเพื่อนเพราะจริงๆผมไม่เคยรู้ว่าจริงๆพอเป็นนักกีฬาจริงๆครับ
3: ครับผม
2: วิธีการฝึกหรือว่า mindset หรืออะไรพวกนี้มันแตกต่างกันมากขนาดไหนหรือมันมีแบบรูปแบบการฝึกยังไงอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้ผมเลยแบบอยากมารู้ก็เลยวันนี้เดี๋ยวจะมาขอแบบฝึกด้วยอยากรู้ว่าแบบจริงๆแล้วแบบโปรแกรมการฝึกหรือวิธีการ
3: เป็นยังไง
2: ใช่คร
3: ับ ก็ลองดูก่อนก็ได้ครับอันนี้เดี๋ยวผมแนะนำพี่จ๋าอันนี้คือน้องชาญเป็นนักกีฬาเยาวชนรุ่น21ปีอันดับแรกเลยเราเรื่องเล่นลูกโบลิ่งก่อนครับผมลูกโบลิ่งก็จะมีเคยโยนนี่เราโยนประมาณกี่ปอนด์
2: ตอนนั้นโหตอนนั้นเด็กประมาณ8
3: โห8ตอนนี้ไม่ได้ถ้าอย่างนี้ก็ต้องประมาณน่าจะประมาณ10ยิ่งหนักมันจะยิ่งปะทะพินดีขึ้นเพราะตอนนั้นตามอายุเรายังเด็กอยู่เราโยนแล้วมันจะมีการคอนโทรลยากแต่พอเรามีกล้ามเนื้ออะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปอาจจะต้อง10-11เลยก็ได้ครับเพราะว่าด้วยกล้ามเนื้อเราค่อนข้างแข็งแรงแล้วเดี๋ยวลองหาดู
2: อาจจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่ได้ไหม
1: นิ้วโป้งไม่เจ็บ
2: ไม่เจ็บคร
3: ับ อันดับแรกผมขอดูเบสิกก่อน
2: เบสิก
3: ใช่ว่าต้องแก้อะไรยังไง
2: ได้ครับลอง
3: ผมไม่ต้องสอนอะไรแล้วมั้งไง
2: ปวดเลย
3: จริงๆเบื้องต้นนี้คือดูก็เหมือนมีเบสิกมาแล้ว
1: เดินโอเคพ
3: ี่เดินโอเคหลักการปล่อยบอลโอเคเบสิกว่าโอเคคือโดยทั่วไปคนเขาจะยืนบางคนเราถนัดขวาบางคนก็จะเอาขาขวานำแล้วโยนไปอย่างเงี้ยมันจะเนี้ยแต่อย่างเงี้ยโอเคแล้วมีเบสิกมาเบื้องต้น
2: สมมติว่าถ้าแบบจริงๆอย่างผมว่าผมเป็นคนธรรมดาเลยที่แบบเอ้ยเราเริ่มเล่นจากความชอบแบบจากการแบบมาแฮงเอาท์กับเพื่อนจนแบบเรารู้สึกว่าวันนึงเหมือนเราอยากพัฒนาไปสู่จุดที่เป็นนักกีฬา
3: เป็นนักกีฬาขึ้นมาใช่ไหมครับ
2: จุดที่ก่อนเราจะไปถึงจุดนั้นได้มันต้องทำยังไง
3: หลักๆแล้วเนี่ยการที่เราจะพัฒนาขึ้นไปเนี่ยเราอันดับแรกเราต้องชอบ
2: ครับ
3: ชอบแล้วมันต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วโบว์ลิ่งอ่ะมันจะมองว่าเป็นกีฬาเพื่อความบันเทิง
2: ครับ
3: แต่จริงๆแล้วมันมีการแข่งขันทั้งซีเกมเอเชียนเกมแต่โอลิมปิกยังไม่มีก็พยายามผัดแมนกันอยู่แต่ตอนนี้ถ้าเราอยากศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโยนโบว์ลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงก็คืออันดับแรกเลยเราจะมีการโยนหลายรูปแบบซึ่งมันจะมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาอย่างเมื่อก่อนมันจะมีการโยนบอลให้เคยเห็นที่เขาโยนกันแล้วลูกมันจะเลี้ยวใช่ไหมครับ
2: สปิน
3: มันจะเลี้ยวเขาเรียกเป็นลูกเคิร์ฟแต่เมื่อก่อนจะมีสปินเนอร
2: ์ครับ
3: สปินเนอร์คือบอลจะหมุนเป็นเฮลิคอปเตอร์ลูกค้าแต่ตอนนี้มันเริ่มไม่ค่อยได้รับความนิยมแล้วเดี๋ยวลองดูก็ได้ครับหลักๆแค่ดันมันออกมาแล้วก็เทินขึ้นมาลองเดี่ยงน้ำมา
2: ครับโอเค
3: มันโดนยากหน่อยหลักๆเลยเบสิกเลยมันต้องเดินให้ช้าลง
2: มันเดินให้ช้า
3: อย่างที่นี้เราเดินเร็วไปเราก็พยายามเดินให้ช้าลงเพื่อที่เราจะได้โฟกัสกับสัมผัสแต่ละครั้งที่เราเดินโยนลงไปเวลาเราเร็วไปอย่างเงี้ยเราไม่ได้โฟกัสเลยมันโฟกัสไม่ทันเราต้องทำให้ช้าลงเรื่อย
2: ๆแต่อย่างแบบสมมติถ้าแบบการเป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยมันก็คือการฝึกแบบพัฒนาดีเทลหรือเทคนิค
3: ใช่ครับ
2: ม
3: า
2: เรื่อยๆ
3: อันดับแรกเลยทุกคนจะโยนเพื่อยังไงก็ได้เพื่อไม่ให้ตกรางข้างๆแล้วตอนนี้เราจะเป็นสเต็ปทำยังไงก็ได้ให้มันสไตล์
2: หรือถ้าไม่สไตล์ก็คือเก็บยังไง
3: ใช่เราก็ต้องมีเก็บสแปร์อีกเราก็ต้องมีเทคนิคอย่างในเลนเนี่ยครับมันจะมี
2: ไอโร
3: ่ครับ
2: หรือไอโร่ตรงกลางใช่ไหมคร
3: ับมันก็จะเป็นเป้าหมายเป็นมาร์คที่เราให้เราได้โยนออกไปให้มันผ่านตรงนั้นมันจะสามารถคอนโทรลให้ไปโดนพื้นได้ เบสิกแรกๆทุกคนจะมองที่เราจะปะทะเลยพินที่เราจะปะทะแต่นักกีฬาที่ฝึกซ้อมแล้วเขาจะไม่ได้มองพินเขาจะมองลงมา
2: ใช่
3: จุดแอนโรที่เราจะปล่อยผ่านประมาณนี้
2: อุปกรณ์ก็มีผล
3: อุปกรณ์มีผลมากเลยครับช่วงนี้เพราะว่าเทคโนโลยีมันพัฒนาแล้วทีนี้อุปกรณ์มันก็พัฒนาเพื่อซัพพอร์ตมนุษย์มากขึ้น
2: อย่างยกตัวอย่างถ้าพูดถึงลูกนะครับอุปกรณ์ที่มันมีผลคือบางทีลูกที่มันสำเร็จลูกมันก็จะมีลูกที่พิมพ์มาแล้วแต่ของเราบางทีอาจจะแบบ
3: สั้นไปยาวไปใช่ครับอย่างนี้ครับถ้าเป็นง่ายก็มันจะก็จะยาวกว่า
2: ครับ
3: รายละเอียดคือเขาจะใส่แค่ข้อมือเดียวข้อนิ้วเดียวแล้วก็ดึงลงมาใช่ลองใส่ดูได้ลงไปข้อหนึ่งแล้วก็ดึงลงมาครับเนี่ยครับมันก็จะรู้สึกตึงอย่างใบเนี้ยมันจะประมาณ15ปอนด์อันนี้10ปอนด์แต่พอเราถ้าเป็นนิ้วเราแล้วความมันจะรู้สึกว่าพอมันกระชับอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกเบาขึ้น
2: แล้วอย่างนักกีฬานี่ซ้อมกันทุกวันเลยครับ
3: อย่างนักกีฬาตอนนี้ก็จะมีรายการแข่งที่จะไปแข่งที่สวีเดนก็คือทุกวันนี้ก็ซ้อมทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสวันศุกร์จะเป็นฟิตเนสแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็อาจจะมีถ้ามุดถ้าต้องการเพิ่มเติมอะไรก็อาจจะมีบางเก็บรายละเอียดนิดหน่อยก่อนผมก็จะต้องยอมรับว่าค่าใช้จ่ายในการโยนทีมันสูงใช่แต่อย่างนี้ก็ยังดีเพราะเรายังได้รับการสนับสนุนจากทางเมเจอร์ลูกเบลลิ่งลูกหนึ่งเนี่ยครับมันสามารถโยนได้ประมาณ 30-40 เกมก็หมดแล้วหมดสภาพ
2: แล้วต้องเปลี่ยน
3: ไม่ใช่ว่าโยนไม่ได้ครับโยนได้แต่มันประสิทธิภาพมันก็น้อยลงก็จะต้องเปลี่ยน
2: งั้นเดี๋ยวเราขอลอง
3: ได้ครับลองโยนไปเรื่อยๆครับผมไกด์อีกทีนึงคือพยายามเล็งที่แอโร่ก่อนตรงกลางซ้ายขวาได้นิดหน่อยใช่ครับแสดงว่าซ้อมบ่อยอยู่แล้วถ้าคนที่ไม่ได้โยมานานเลยกลับมาโยอาจจะมีแกว่งบ้างแต่นี่คือผมดูแล้วค่อนข้างตรงแล้วก็อาจจะปรับต้องเพิ่มความรู้ความเข้าใจแล้วก็ความช้าลงนิดนึงอันนี้ลองเก็บสแปร์ดูก็ได้ครับอันนี้เขาเรียกสแปร์ครับถ้าเก็บหมดมันก็จะมีแต้มจะทำให้แต้มเราขยับขึ้นอีกสแปร์นี่สำคัญพอๆกับสไปร์เลย
2: เพราะว่ามันก็มีสิทธิ์ช่วย
3: ใช่ครับมันมีสิทธิ์ช่วยทำให้คะแนนเราสูงขึ้นครับอันนี้มีความสนใจจะเล่นทีมชาติใช่ไหม
2: แต่มันก็พอบังคับให้เร็วได้นิดหน่อย
3: ได้ครับบางจังหวะเราถ้าเราค่อนข้างชำนาญแล้วมันสามารถทำได้เริ่มตึงเราพยายามยกบอลไปแค่ข้างหน้าข้างหลังเพราะโบลิ่งมันไม่มีออกซ้ายออกขวาอยู่แล้วครับมีแค่ไปหน้ากับหลังถ้าอยากให้แล้วแค่เราหมุนข้อมือ
2: ใช่
3: โดนดีเลยนะเนี่ยคือว่าเป็นตัวแทนได
2: ้หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เริ่มลองโยนนะครับซึ่งผมก็พยายามงัดกระบวนท่าทุกอย่างที่เคยเรียนมานะครับในการแบบปล่อยลูกออกไปอะไรเงี้ยแรกๆมันก็แบบมันเหมือนมันยังท่ามันยังอยู่ในตัวเราอยู่เรายังจำแบบสเต็ปที่แบบเราเคยเรียนตอนเด็กๆหรือตอนที่เราโยนได้อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างไปได้ด้วยดีโค้ชแบงก์ก็บอกดูแบบมีโซนแต่อย่างวันนึงถ้าแบบอย่างนักกีฬาซ้อมกี่เกมครับหรือว
3: ่
2: าแล้วแต่เลย
3: หลักๆนักกีฬาถ้าระดับแข่งขันจริงๆอ่ะเราจะแข่งขันประมาณ6เกมมันจะมีเป็นรายการอ่ะครับสมมติมันจะมีซิงแข่งเดี่ยวบ้างแข่งคู่

0: แต่ละอีเวนต์อ่ะมันจะประมาณ6เกม
1: ครับ
0: แต่เวลาเราซ้อมเนี่ยเราก็จะพยายามซ้อมเกินไว้ก่อนเพื่อที่ว่าร่างกายเราจะได้
1: แบบพอไปเล่นจริง
0: ไม่พอไปแข่งจริงมันจะได้ไม่หมดก่อนถ้าเราคนไหนที่ใช้เทคนิคอะไรเพิ่มเติมเราก็จะลองให้เขาทำค่อยๆเติมหลักๆมันก็จะประมาณนี้ครับถ้าการฝึกซ้อมแต่ด้วยระยะเวลาซ้อมเราก็ไม่อยากจะให้ซ้อมนานจนเกินไปก็จะอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงแล้วก็อาจจะมีชั่วโมงครึ่งเบรกแล้วก็ซ้อมอีกชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเราซ้อมแล้วเราหลุดสมาธิเราหลุดไปหลุดโฟกัสไปเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนเราโยนเปล่าๆไม่ได้แบบโฟกัสอะไรว่าเราจะแก้ไขตรงไหนอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีประสิทธิภาพสู้เราซ้อมน้อยแล้วโฟกัสทุกลูกดีกว่า
1: แต่ผมว่าจริงนะมันเหมือนแบบบางทีเคยโยนแบบบุฟเฟ่อะ
0: ใช่แล้วก็โยนเอามันโยนให้มันเยอะเกมไว
1: ้สองแรกใช่เกมสองเกมแรกที่เหลือก็คือแบบเอาให้คุ้ม
0: แ
1: ต่ว่าไม่ได
0: ้ถ้าเราอยากพัฒนามาแล้วเราแข่งขันยังไงมันก็ต้องรู้ว่าเราต้อง
1: พัฒนา
0: ตรงไหนจุดไหนพัฒนาเพื่ออะไรอะไรประมาณเนี
1: ้
0: ย
1: แล้วอย่างเงี้ยมันเหมือนแต่ละคนก็ต้องหาแบบเรียกว่าเป็นไม้ปลายของตัวเองหรือจุดเด่นอย่างเงี้ยครับ
0: มันจะมีสไตล์แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะโยนทางขวาได้ดีบางคนอาจจะโยนทางซ้ายได้ดีกว่าแต่ถ้าเราระดับแข่งขันแล้วมันควรจะ
1: ได้ทั้งหมดเลย
0: แต่ถ้าเราถนัดอันไหนพอไปถึงจุดนั้นอ่ะเราก็สามารถทำสกอร์ได้เยอะกว่ามาตรฐานแต้มเราจะได้สูงกว่าคนทั่วไปอะไรเงี้ย
1: เมื่อกี้จริงๆได้ซ้อมไปสักระยะหนึ่งแล้วก็เหมือนรื้อฟื้นก็ยังรู้สึกว่าเป็นกีฬาที่แบบเรายังเล่นกี่ทีเราก็ยังชอบอยู่ดีมันมีความแบบสนุกมีความตื่นเต้นมีความแบบต้องใช้สมาธิอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่ามันทำให้เราแบบเหมือนพักจากความวุ่นวายเวลาแบบมีเรื่องเครียดอะไรเงี้ยดิตะกี้ซ้อมไปก็เจ็บนิดนึงเพราะว่าลูกมันแบบมันไม่ได้พอดีกับมือเราขนาดนั้นอะไรเงี้ยกับนิ้วมันก็เลยแบบเกิดอาการบาดแต่เดี๋ยวก็มารอลุ้นกันว่าวันนี้แข่งกับน้องชาจะเป็นยังไงทีมชาตินะครับก็หวังว่าอย่างน้อยถ้ากอก็ขอให้มันไม่น่าเกลียดจนเกินไปแล้วกันไม่ต้องเอาชนะเขาหรอกชนะไม่ได้แล้ว
0: ดูครับกติกาหลักๆโบลิ่งคือถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนนี้มันเป็นสถานการณ์ถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าสไปร์หรือว่าสแปร์เราจะตีมือกัน
1: อ๋อแต่
0: ตอนนี้ก็เป็นเราไม่สามารถสแปร์ได้เพราะนี่เป็นการแบบชนหมัดก็คือเป็นการแบบว่า
2: หลุดสแปร์
0: อะไรเงี้ยมันแต่ถ้าเราประสบความสำเร็จในการทำสไตล์หรือสแปร์เราก็ตีมือเป็นธรรมเนียมใช่เป็นธรรมเนียมของโบลิ่ง
2: โอเคคร
0: ับ ส่วนใหญ่ตามใครจะมีชนศอกบ้าง
2: นิดหน่อย
0: ลุยครับ
1: ครับ

ำไมลูกนี้ยังไม่นับนะอันนี้คือลูกแรกของจริงรอก่อนอันนี้มันคือการแข่งเวลาแข่งเราจะตื่นเต้นลูกแรกมันจะไม่ดีเดี๋ยวรอดู

0: สนามจริงถึงสนามซ้อมอยู่นี
1: ่ตอนนี้นะครับโยนไป2ลูกนะครับชานแปรไป2ลูก
2: 17แต้ม
1: ของผมได
2: ้10แต้ม
1: เต้าเลย

ตอนนี้5ลูกนะครับห่างกันค่อนข้างเยอะเรียกได้ว่าทานเขาสแปร์ทุกลูกนะของผมก็ได้บ้างไม่ได้บ้างสไตล์ขอสไตล์สักลูกนะ

0: แย่แล้วยังไม่มีทริคในการแบบเก็บให้ได้
1: ต้องโดนพินฝั่งขวาครับให้มันเด้งไปผมจะลองดูเก็บไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้
1: ยากเกิน

การคะแนนผมเลเทมากไปแล้วแรงเริ่มหมดแล้ว

ซึ่งวันนี้น้องชาก็คือแบบตอนที่เราดูเขาเล่นคือฟอร์มเขาแบบโหดีมากนี่ขนาดตอนที่เขามาแข่งกับผมคือเขาซ้อมมาตั้งแต่บ่ายโมงครับจนแบบตอนนี้ประมาณแบบเกือบทุ่มนึงก็คือเล่นมาทั้งวันแล้วก็เพิ่งมาแข่งกันก็เรียกได้ว่าเอาจริงคือแรงแล้วแต่ว่าฟอร์มเขาก็ยังแบบโหดเหมือนเดิมคือก็สมกับเป็นทีมชาติแหละครับที่จริงๆแล้วเขาแบบซ้อมมาเยอะเขาซ้อมหนักแล้วก็ทุกลูกคือเราเห็นฟอร์มเขาเห็นท่าที่เขาโยนไปเห็นเทคนิคเห็นความใจเย็นแล้วเรารู้สึกว่าโอเคมันไม่ใช่คนที่มาเล่นเพื่อสนุกมันคือคนที่เขาตั้งใจแล้วก็พยายามแล้วก็มีเป้าหมายว่าเขาอยากจะเป็นนักกีฬาโบว์ลิ่งอาชีพจริงๆถึงจะทำแบบนี้ได้นั่นแหละครับสุดท้ายผลลัพธ์ก็คืออย่างที่เห็นว่าระหว่างที่เล่นไปก็ผมก็ทำคะแนนได้ไม่ค่อยได้ช่วงแรกๆนี่คือเลเทะเลยเพราะว่าลูกสองลูกแรกคือเหมือนเราพอเป็น

0: แข่งปุ๊บเหมือนเราจะกดดันละเราจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันไม่เหมือนที่เราซ้อมเมื่อกี้มันไม่มีความกดดันช่วงแรกก็เป็นแบบนั้นจนแบบโอเคเราเสียเริ่มเยอะแล้วเรารู้สึกว่าอย่างน้อยเราก็ต้องทำให้ตัวเองไม่อับอายก็พอก็เลยเหมือนแบบค่อยๆดึงสติตัวเองกลับมานะครับแล้วก็ค่อยๆกลับมาโยนได้ทำแต้มได้มากขึ้นแล้วก็เริ่มนิ่งขึ้นเก็บสเปร์ได้มีสไตล์บ้างนะครับจบเกมก็ได้คะแนนแบบถือว่าไม่แย่ได้คะแนน1-1-1นะครับพอได้มาแข่งกับชาญก็รู้สึกว่านี่แหละมันคือความต่างของคนที่เขาตั้งใจแล้วก็พัฒนาตัวเองจนเป็นนักกีฬาเป็นไงครับชาญ1-1-1พอได้ไหมแซม
1: เลขสวยเลยครับ
0: แต่วันนี้ดีนะรู้สึกว่าแบบเหมือนพอได้กลับมาแบบเล่นโบลิ่งแล้วมันเหมือนมันความรู้สึกมันเหมือนตอนที่เล่นตอนเป็นเด็กเลย
1: ใช
0: ่ที่แบบว่าเล่นยังไงมันก็แบบสนุกอ่ะ
1: จะค่อนข้างบันเทิงนิดนึงสถานที
0: ่
1: ด้านกีฬาก็จะมีความกดดันแล้วก็สนุกในอีกรูปแบบ
2: เป็นอันนี้เป็นปกติของการโยนเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้อุปกรณ์ของเราส่วนตัวเองมันจะมีเกิดการบาดเจ็บได
0: ้
2: เพราะว่ามันไม่พอดีกับร่างกายเรา
0: โค้ชแบงค์ถึงบอกว่าอุปกรณ์สำคัญ
2: ใช่ครับอุปกรณ์สำคัญมากผมว่าเกือบทุกๆกีฬาเลยนะครับเพราะถ้ามีอุปกรณ์ส่วนตัวเองมันจะทำให้การพัฒนาฝีมือมันไปได้เร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพในการแข่งขันมากขึ้น
0: แล้วอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบอยากไปเป็นนักกีฬา
1: โดยส่วนตัวผมชอบลูกกีฬาแบบกีฬาที่ใช้ลูกคมๆเนี่ยปิงปองเทนนิสบาสอะไรเงี้ยผมก็จะถนัดเฉพาะแบบกีฬาเดี่ยวมากกว่าโบลิ่งก็เป็นกีฬาเดี่ยวแล้วก็ยิงอยู่ในแอร์ด้วยครับไม่ค่อยร้อน
2: อย่างระดับแข่งขันกับระดับเล่นเพื่อเอนเตอร์เทนเนี่ยมันจะฝึกซ้อมคนละอย่างแข่งขันเนี่ยมันก็คือจริงจังแล้วเริ่มจริงจังเริ่มมีความมีระเบียบวินัยเข้ามามีกฎกติกาในการแข่งขันเข้ามาเราต้องเรียนรู้เทคนิคต่างๆมากขึ้นทีนี้มันก็จะเริ่มต้องมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น
0: ก่อนเล่นก่อนแข่งกับน้องชาญแล้วที่ยังไม่มีสกอร์ขึ้นแล้วซ้อมเป็นลูกๆผมรู
2: ้
0: สึกว่าผมโฟกัส
2: ง่ายกว่า
0: เยอะเลย
2: ใช่เพราะว่าเมื่อกี้ผมสังเกตดูด้านหลังคือพอมีสกอร์ขึ้นมาเนี่ยเราจะเริ่มโยนไม่ตรงมันจะเริ่มมีความ
0: กังวลอะไร
2: กังวลเราต้องอย่าตกรางนะเราต้องโยนอะไรให้มันให้แต้มดีผมถึงบอกว่าพอเวลาเราฝึกซ้อมมาเราไม่ค่อยอยากเปิดแต้มเพราะว่านักกีฬาจะไปโฟกัสที่แต้มมากกว่าการฝึกซ้อมที่เราจะต้องแก้ไข
1: ถ้าอย่างที่ผมทุ่มเทจนได้ผลงานก็จะมีแชมป์ตอน18อายุ18ปีรุ่น18ปีเพราะนั้นก็ผมยังเปิดเทอมยังเรียนมัธยมซึ่งหลังเลิกเรียนเนี่ยผมก็ต้องขึ้นรถมาซ้อมหรือว่าขึ้นรถเมล์มาต่อ BTS อะไรเงี้ยมาลงที่ราชโยธิน
0: ก็คือต้องทุ่มเทซ้อมหนักกว่าอย่างถ้าแบบชาญมองแบบว่าซีนอนาคตแบบของนักกีฬาโบลิ่งเนี่ยมันจะไปต่อยังไงได้บ้างไม่ดีว่าบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันการเป็นนักกีฬาโบลิ่งอ่ะมันสามารถที่จะแบบเซอร์ไวอยู่ในฐานะแบบอาชีพนักกีฬาได้จริงไหม
1: โบลิ่งอาจจะเป็นกีฬาที่ตอนนี้ซบเซาลงเยอะครับผมซึ่งถ้าจะยึดเป็นอาชีพก็คงจะยากนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นเป้าหมายนึงที่เด็กรุ่นใหม่ๆที่พวกผมอยากที่จะทําครับอยากให้โบลิ่งกลับมามีชีวิตชีวาเหมือนก่อนที่พวกผมจะเกิดผมได้ยินพวกพี่ๆเค้าเล่ากันมาว่าแบบทุกอาทิตย์มีเงินรางวัลเงินแสนให้แข่งอยากจะให้โบลิ่งกลับมาเป็นอย่างนั้นอีกครั้งซึ่งตอนนี้พวกผมก็พยายามจะศึกษาซ้อมไปแข่งให้มันได้ผลงานมากขึ้นให้คนได้เห็นมากขึ้นว่าในประเทศไทยยังมีโบลิ่งเหลือลงเหลืออยู่เท่าไหร
2: ่ผมก็อยากจะพัฒนานักกีฬาเยาวชนขึ้นมาให้มีการเป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะตอนนี้โบลิ่งมันไม่ค่อยเป็นที่รู้จักแต่รู้จักในสังคมเล็กๆมากกว่าม
0: ันจริงๆมันเป็นเรื่องของแบบเป็นเรื่องของธุรกิจด้วยถ
2: ู
0: กไหม
2: ใช่ครับผมมองว่าตอนนี้ที่อยู่ได้จริงต้องเป็นที่ของเขาเองโบลิ่งที่ปิดไปส่วนมากผมมองว่ามันไปโดนค่าเช่าที่การโฆษณาการเชิญชวนอะไรอย่างเงี้ยมันน้อยทุกคนจะมองโบลิ่งว่าเป็นกีฬาที่เอนเตอร์เทนสนุกสนานมากกว่ามาเล่นกับเพื่อนมากกว่าแต่ก็อยากแบบให้ทุกคนลองมาสนใจโบลิ่งมากขึ้นในเรื่องว่าเราสามารถพัฒนาไปในลักษณะเป็นโบลิ่งอาชีพก็มีส่งแข่งต่างประเทศเราก็มีอะไรเงี้ยครับ
0: อย่างตอนนี้ครับถ้าในประเทศไทยครับเรามีนักกีฬาที่ส่งต่อไปแข่งต่างประเทศเยอะครับ
2: ประเทศเราก็จะมีการแข่งขันในประเทศก็คือ Thailand Open
0: ครับ
2: นักกีฬาแต่ละประเทศเค้าจะส่งมาเรื่อยๆมาแข่งทุกประเทศในโซนบ้านเราหรือว่าแม้แต่ยุโรปหรือว่าโซนอื่นๆเขาก็ส่งมาด้วยชุดใหญ่ก็จะมีไปแข่งที่กาตาร์ก็จะเป็นกาตาร์โอเพ่นจริงๆประเทศไทยนี่คือจะเป็นประตูสู่การมาเป็นนักกีฬาทีมชาติเลยเพราะว่าจริงๆประเทศไทยจะเป็นเกณฑ์ในการวัดว่าคุณเหมาะสมที่จะมาเป็นนักกีฬาในโครงการหรือว่านักกีฬาทีมชาติเพื่อที่จะไปแข่งในระดับชาติคือ SEA Games เอเชียนเกม
1: ถ้าใกล้สุดเลยก็คือ โวลด์แชมเปี้ยนรุ่นอายุ21ปีครับเป็นชิงแชมป์โลกรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีที่ประเทศสวีเดนครับซึ่งสนามจริงก็จะต่างจากสนามนี้เหมือนกันเพราะว่าด้วยตัวเลนด้วยสภาพอากาศจะไม่เหมือนกัน
0: อย่างถ้าคนทั่วไปที่เขามาเล่นแล้วเขาแบบเริ่มสนใจที่อยากจะพัฒนาตัวเองจริงๆวันนี้มันสามารถที่จะไปเรียนหรือว่าไปเริ่มต้น
2: จริงๆจริงๆอ่ะที่แต่ละสถานที่ครับแต่ละสนามมีคนที่สามารถสอนได้เพราะว่าทางสมาคมก็มีการอบรมอยู่เรื่อยๆครับ
0: สุดท้ายอยากรู้ว่าแบบถ้าให้พูดเสน่ห์แบบชัดๆของโบลิ่งสำหรับชาเลยคืออะไร
1: มันทำให้ผมได้อยู่กับตัวเองได้ง่ายกว่าสิ่งอื่น
0: โอเควันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากมันมากวันนี
1: ้ขอบคุณครับ
0: ยิ่งได้คุยกับโค้ชแบงค์เราก็ยิ่งเห็นว่าจริงๆแล้วเส้นทางอาชีพของการเป็นนักกีฬาโบลิ่งอาชีพอ่ะมันมีหนทางอยู่ถึงแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์โบลิ่งในประเทศไทยมันอาจจะซบเซาลงจากเมื่อก่อนมากๆแต่ว่ามันยังมีหนทางอยู่มันยังมีสิ่งที่คนกลุ่มที่เขารักโบลิ่งเขาเป็นนักกีฬาเนี่ยเขาพยายามที่จะผลักดันต่อไปให้มันเกิดขึ้นให้โบลิ่งมันกลับมาเป็นกีฬาที่คึกคักขึ้นมีคนรู้จักมากขึ้นแล้วก็มีพื้นที่ให้คนสามารถที่จะได้เล่นโบลิ่งมากขึ้นเราเห็นแพชชั่นในตัวพวกเขาทุกคนที่อยากจะพากีฬาเนี้ยกลับมาเป็นที่รู้จักแล้วก็อยากที่จะทำให้มันมีคนมาเล่นมากขึ้นมาจอยมากขึ้นรวมถึงมีนักกีฬาที่เข้ามาเป็นมากขึ้นนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่สนุกแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ต่อให้ผ่านไปยังไงกลับมาเล่นยังไงก็สนุกเหมือนเดิมนั่นแหละครับโบลิ่งสำหรับวันนี้ก็สุดยอด

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจกันเลยครับเรื่องแรกที่จะพาไปดูเป็นเรื่องที่สร้างความไม่มั่นใจให้กับทุกคนที่เป็นเพราะไม่มีใครอยากมีแผลเป็นอย่างแน่นอนจากนั้นไปดูกันว่าการยกของหนักในท่าที่ผิดเป็นเวลานานๆส่งผลให้เกิดอาการปวดหลังจนบางครั้งอาจปวดร้าวลงขาอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนความผิดปกติอะไรติดตามชมได้ในรายการวันนี้ครับ
1: แผลนี้เป็นมาประมาณ 4-5 เดือนแล้วค่ะแล้วก็ประสบอุบัติเหตุมาค่ะรถมอเตอร์ไซค์ล้มค่ะก็เลยพอล้มแล้วก็เป็นแผลตอนแรกเป็นแผลสดก่อนแล้วก็ไม่มีเป็นนูนๆอย่างเงี้ยค่ะไม่มีเป็นนูนๆแบบนี้แต่พอผ่านไปสัก2เดือนแผลเริ่มแห้งแล้วก็เริ่มจะหายแล้วก็มันก็เลยนูนขึ้นมาค่ะแล้วก็ไม่อยู่แผลเป็นมันคันๆค่ะแล้วก็ตรงแผลเนี่ยที่เป็นนูนๆมันเจ็บคือที่กังวลนะคะก็กลัวมันก็คือแขนมันไม่สวยด้วยค่ะพี่แล้วก็คือกลัวมันแบบอนาคตมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นก้อนเป็นอะไรข้างในหรือเปล่า
2: คุณอนุสรานะ
3: คะ
2: วันนี้อยากจะให้หมอดูแลเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะ
3: อ๋อเป็นแผลเป็นมาค่ะที่แขน
2: ค่ะแผลอันเนี้ยมันเคยนูนกว่านี้แล้วราบลงไหมคะหรือว่ามาเนี้ยก็เท่านี้แล้วค่อยๆโตขึ้น
3: ตอนแรกก็เป็นราบๆอะค่ะแล้วก็ค่อยๆโตขึ้นจนนูนอย่างเงี้ยค่ะ
2: ได้เคยรักษาวิธีไหนยังไงมาบ้างไหมคะ
3: เคยทาเป็นพวกผลิตภัณฑ์นะคะก็มันก็แค่ช่วยทำให้นูนแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้หายไปค่ะ
4: เหมือนตรงนี้เป็นถลอกด้วยไหมฮะ
3: ค่ะใช่ค่ะยาวถึงตรงน
4: ี้อ๋อยาวถึงนู่นเลยแต่ว่าไม่ได้มีเป็นแผลลึกแผลอะไรที่นูนแบบนี้ใช่ไหม
3: ไม่มีค่ะ
2: ค่ะคือถ้าสังเกตให้ดีๆเนี่ยของปลาเนี่ยจะมีแผลเป็น2แบ
4: บ
2: แบบแรกเนี่ยคือเป็นรอยดำๆกระดำกระด่างอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นอยู่ทั่วๆไปอีกอันนึงเนี่ยจะเป็นแผลเป็นนูนซึ่งเราเรียกมันว่าคีลอยด์นะคะในความเห็นส่วนตัวของหมอเนี่ยคือรอยดำพวกนี้มีสิทธิ์ที่จะจางไปได้เวลาที่มันผ่านไปนานๆโดยเฉพาะเวลาที่สมมุติว่าอาจจะเป็นปีๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณไม่ได้กังวลหรือเดือดร้อนกับมันมากหมอคิดว่าพวกนี้รอได้แต่อันที่หมอคิดว่าจะทำให้เกิดปัญหากับคุณมากคือพวกอย่างเงี้ยแผลเป็นนูนๆเพราะพวกนี้บางทีมันจะมีอาการเจ็บคันหรือถ้าสมมุติว่ามันเป็นเยอะหรือใหญ่บางทีแล้วอยู่ตามข้อมันจะทำให้เวลาเราขยับข้อเนี่ยลำบากแล้วก็เจ็บอย่างเงี้ยค่ะ
4: มีอาการแบบนี้บ้างไหมครับคุณ
3: สมีค่ะ
4: เป็นยังไงบ้างฮะ
3: คือผิวหนังมันจะตึงกว่าปกติค่ะก่อนที่จะเกิดแผลนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็บางทีก็คันนะคะคันขึ้นมา
2: เราต้องคุยกันก่อนที่จะเริ่มรักษาก็คือว่าอย่างนี้นะคะคือพวกนี้ยิ่งแผลเป็นที่มันเป็นใหม่ๆอ่ะตอบสนองดีกว่าแผลเป็นที่ทิ้งเอาไว้นาน
4: รักษาหายง่ายกว่าร
2: ักษาหายง่ายกว่าจริงๆอันนี้สัก 4-5 เดือนก็ยังพอโอเค 2-3 เดือนถ้ารีบมาก็จะยิ่งดีขึ้น
4: ควรจะรีบมาเร็วที่สุดเมื่อไหร่
2: ใช่ค่ะก็ส่วนใหญ่เนี่ยพอแผลแห้งหรือบางทีถ้าเป็นแผลที่มีการเย็บเนี่ยหลังตัดใหม่ก็มายิงเลเซอร์ได้แล้วค่ะแต่คราวนี้การยิงเลเซอร์แบบเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอเราอาจจะต้องใช้เป็นร่วมกันกับการฉีดยาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่มาอาจจะมีการทั้งยิงเลเซอร์แล้วก็ฉีดยาเนี่ยร่วมกันไปประสิทธิภาพในการรักษาจะดีขึ้นกว่าการฉีดยาอย่างเดียวหรือยิงเลเซอร์อย่างเดียว
4: ครับรักษาแบบนี้ใช้เลเซอร์ยิง
2: ค่ะใช่ค่ะเราใช้เลเซอร์สำหรับรักษาแผลเป็นได้
4: เหมือนกับเลเซอร์ที่ยิงไฟกระ
2: ไม่เหมือนเลยค่ะเป็นเลเซอร์อีกแบบนึงจริงๆเลเซอร์สำหรับการรักษาแผลเป็นพวกเนี้ยที่เป็นนูนแดงๆอย่างเงี้ยเราใช้เลเซอร์ที่มีผลต่อการทำลายเส้นเลือด
4: ครับ
2: เป็นหลักเพราะฉะนั้นจะเป็นเลเซอร์ชิ้นเดียวกันกับที่เราเอาไว้รักษาปานแดงค่ะ
4: คือการยิงไปอย่างไรฮะไอ้ที่เป็นคีลอยนูนๆขึ้นมามันจะเรียบ
2: ลงไปได้สีแดงก็จะแดงน้อยลง
4: อ๋อเหรอครับ
2: คืออันที่จะเห็นก่อนเนี่ยคืออย่างสมมติถ้ามันแดงเนี่ยสีมันจะเริ่มกลายเป็นสีผิวปกติก่อนหรืออาจจะขาวๆดำๆแล้วก็รอยความเรียบความนูนเนี่ยก็จะเรียบขึ้น
4: ครับแล้วจะหายออกมาเหมือนกับไม่เคยรถมอเตอร์ไซค์ล้มมาก่อนอะไรอย่างนี้จะเป็นไปได้ไหมฮะ
2: หมอคิดว่าถ้าเป็นเล็กๆเนี่ยอาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นปื้นยาวๆอาจจะได้ประมาณสีที่ใกล้เคียงกับแบ็คกราวด์คือสีอาจจะกระดำกระด่างอย่างนี้แต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยข้อดีคืออาการคันเจ็บพวกนี้จะไม่ค่อยมี
4: อ๋อ อันนี้มีทางเลือกไหมฮะหรือว่านี่เป็นวิธีเดียวที่รักษาได้
2: หมอคิดว่านี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะรักษาเพราะพวกยาทาหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ผลมันจะมีแผ่นแปะบางอันที่อาจจะพอช่วยได้แต่พวกนี้เนี่ยจะต้องปิดเอาไว้นานมากต่อวันแล้วก็จะต้องปิดเกือบตลอดเวลาบางทีก็อาจจะเอามาร่วมกันกับวิธีพวกอย่างนี้ก็ได้เพราะการรักษาแผลเป็นในความเป็นจริงเนี่ยเป็นอะไรที่ยากแล้วก็ต้องทำอย่างต่อเนื่อง
4: แล้วอย่างการฉีดยาที่คุณหมอว่าต้องใช้ฉีดร่วมด้วยฉีดยาไปช่วยยังไงฮะ
2: พวกยาที่ฉีดไปเนี่ยจะเป็นยาที่เราเรียกว่ากลุ่มสเตียรอยด
4: ์
2: ค่ะพวกนี้เขาเชื่อว่ามันจะไปเหมือนกับทำให้เนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่มันเป็นแผลหดดึงรั้งเนี่ยมันอาจจะสลายไปได้บ้างค่ะเพราะฉะนั้นพวกนี้มันก็จะนิ่มขึ้นราบลงแต่ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องทำบ่อยส่วนใหญ่เราอาจจะต้องทำถี่ทุกๆ2ถึง4สัปดาห์เนี่ยทำไปเรื่อยๆจนกว่าแผลเป็นจะเรียบการที่อยู่คนคนหนึ่งเนี่ยจะขึ้นมาแล้วเป็นแผลเป็นแบบลักษณะอย่างเงี้ยมันมีหลายปัจจัย
4: เพราะอะไรฮะ
2: ปัจจัยอันแรกคืออยู่ที่ผิวของคนไข้เองด้วย คือคนไข้บางคนเนี่ยการหายของแผลก็จะไม่นูนแต่อาจจะเป็นแผลได
4: ้
2: คนที่มีแนวโน้มจะมีแผลเป็นนูนอย่างสมมติเวลาของคุณอนุสราอาจจะแผลที่อื่นก็นูนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เป็นแผลก็จะโอกาสที่จะเกิดแผลเป็นนูนมากกว่าคนอื่น
4: mm-hmm.
2: อันที่สองคือเป็นในตำแหน่งที่ขยับมาก แผลยิ่งขยับมากยิ่งหายไม่ค่อยดีถ้าสังเกตดูจริงๆเนี่ย คุณอนุชาเป็นแผลถลอกตลอดแนวนี่แหละค่ะ แต่ตรงตำแหน่งข้อสองนูนกว่าตรงอื่นเป็นเพราะเราขยับมาก แถวนี้จะไม่ค่อยเกิด อย่างเงี้ยค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการเกิดแผลเป็นจะเป็นลักษณะแบบไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างแต่แน่นอนตรงข้อศอกเนี่ยจะบังคับให้คนไข้ไม่ขยับเนี่ยมันก็ทำไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็การรักษาอื่นๆที่มาช่วยร่วมด้วยก็จะช่วยทำให้แผลตรงนี้มันราบลงแล้วก็ดีขึ้นได
4: ้แผลแบบนี้ที่โดนน้ำจะทำให้เป็นแผลเป็นได้มากกว่าหรือว่าจะเสียหายมากกว่าเป็นไปได้ไหม
2: คือจริงๆสำหรับแผลถลอกเนี่ยการโดนน้ำหรือไม่โดนน้ำเนี่ยไม่ได้สำคัญมากเท่าการติดเชื้อที่เกิดตามมา
4: oh.
2: ยิ่งมีการติดเชื้อเกิดตามมาการอักเสบที่ลงลึกขึ้นพวกนี้จะทำให้มีโอกาสที่จะเกิดแผลเป็นนูนมากขึ้น ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตอนนั้นนี่ตรงนี้มันอาจจะมีหนองหรือมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ทำให้เกิด
4: ใช่ไหม
3: เพราะว่าตอนเป็นแผลจะมีเป็นหนองออกมาค่ะ
2: ตรงตำแหน่งที่นูน
3: ใช
4: ่
3: ค่ะ
4: อ๋อก็เลยเห็นชัดเลยนะคือดูอย่างนี้ยังนูนไม่มากนะครับแต่พองอข้อศอกปุ๊บที่นูนก็
2: ใหญ่ขึ้น
4: การใช้เลเซอร์รักษาแบบนี้ครับได้กับแผลลักษณะไหนบ้างหรือว่ามีกรณีไหนที่จะมารักษาได้อีก
2: คือเลเซอร์ที่กำจัดเส้นเลือดหรือว่าเอาไว้รักษาแผลเป็นพวกนี้ส่วนใหญ่จะใช้ดีกับแผลเป็นนูนที่มีสีแดงนะคะบางทีผิวหนังบางทีมันมีการเขาเรียกว่าอะไรมันแข็งตึงตามตำแหน
4: ่
2: ง
4: นี้
2: ดึงรั้งไว้ทำให้ขยับลำบากการใช้เลเซอร์จะช่วยพวกนี้ได
4: ้ครับอย่างบางคนครับพอแผลเริ่มตกสะเก็ดก็จะชอบแก
2: ะ
4: ด้วยความแหมมันคันแล้วก็แกะไปบ้างหรือตั้งใจแกะเพราะเขาคิดว่ารีบแกะแล้วยิ่งดีเดี๋ยวเซลล์ผิวหนังสร้างผิวใหม่มาจะได้เนียนสวยนี่จริงไหมอ
2: ันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดเลยยิ่งแกะมันยิ่งไปยุ่งรบกวนการหายแผลยิ่งหายช้าหนักกว่าเดิมปล่อยให้ร่างกายเนี่ยค่อยๆสะเก็ดค่อยๆหลุดด้วยตัวของมันเอง
4: จะดีกว่า
2: จะดีกว่าเพราะแสดงว่าผิวข้างล่างเนี่ยพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งแวดล้อมแล้วสะเก็ดมันถึงได้หลุด
4: คุณยุสราแกะไหมอ๋อ
3: ไม่ได้แกะ
4: ไม่แกะใช่ไหม
3: แต่ว่าเหมือนแบบผู้ใหญ่ชอบบอกว่าช่วงเป็นแผลใหม่ๆอะค่ะอย่าทานไข่มากนะเดี๋ยวมันไม่หายอะค่ะอยากจะถามอาจารย์
2: ไม่จริงเลย
3: ไม่จริง
2: ได้ทุกอย่าง
4: เลย
2: กินไปเลย
4: กินได้ทุกอย่างเลยเหรอครับ
2: กินได้ทุกอย่างไข่เคยก็กินไปได้
4: นี่แสลงกับแผลสดกับแผลที่เป็นแผลผ่าตัดเขาจะ
2: ไม่มีหรอกค่ะยิ่งงดอาหารบางทีเราขาดโปรตีนในการจะมาซ่อมแซมส่วนสึกหรอของร่างกายซะอีกนะ
4: ไม่ห้ามอะไรเลยเหรอครับ
2: ไม่ห้ามเลย
4: จริงเหรอครับ
2: กินเลย
4: การรักษาเริ่มจากอะไรดีฮะต้องฉีดยาชาต้องอะไร
2: ยิงเลเซอร์เลยเพราะเลเซอร์ชนิดนี้เป็นเลเซอร์ที่ไม่เจ็บแล้วก็ไม่มีแผลนะคะไม่ต้องหลบแดดใช้ชีวิตตามปกติได้เลยค่ะเรายิงเลเซอร์เสร็จปุ๊บหมอจะฉีดยารักษาแผลเป็นตามลงไปแล้วเราก็จะทำอย่างเงี้ยไปทุกๆครั้ง
4: ต้องใส่เสื้อแขนยาวคลุมเวลา
2: ไม่จำเป็นเลยค่ะ
4: ไม่ต้องด้วยเหรอ
2: ค่ะ
4: โอ้เยี่ยมหมอครับเครื่องนี้ทำไมต้องใส่แว่นดำแบบนี้
5: คือเครื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องเลเซอร์ที่มีสร้างเพื่อจุดประสงค์ในการทำลายเซลล์เม็ดเลือดคราวนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่ามันอะในแสงของมันเองสามารถทำลายเซลล์บางอย่างในจอประสาทตาเราได้เราก็จะต้องใส่แว่นที่ป้องกันเครื่องนี้จริงๆเนี่ยเอาไว้รักษาปานแดงก็ได้แต่ก็ต้องตั้งพลังงานเป็นแบบอื่นถ้าจะรักษาแผลเป็นก็จะเป็นอีกแบบนึง
4: จะเจ็บจะร้อนอะไร
5: ไม่เลยค่ะคนไข้จะรู้สึกเป็นเหมือนกับเขาเรียกมีไอเย็นเป่าหมอจะเริ่มแล้วนะคะ1 2 3เนี้ยค่ะเจ็บไหมคะจะเห็นว่าเห็นไหมคะว่ามันมีสเปรย์พ่นออกมาแล้วก็ตรงตำแหน่งที่เรานูนเราก็จะยิง ี่ยบางครั้งคนไข้บางคนอาจจะเห็นว่ารอยนูนเนี่ยมันดูสีเข้มขึ้นนิดนึงเพราะว่ามันเหมือนกับไปทำให้เส้นเลือดมันแตกออกนะคะแต่ว่าสักพักหนึ่งผ่านไปใกล้ๆ1เดือนก็จะค่อยๆราบลงเดี๋ยวหมอถอดแว่นให้คุณก่อนนะคะเจ็บไหมคะค่ะต่อไปเราจะฉีดยากันนะคะหลังจากที่เราเลเซอร์เสร็จเราก็จะฉีดยาย
4: ังนูนอยู่ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เลย
5: พวกนี้ใช้เวลาเป็นเดือนกว่าจะเริ่มเห็นผลค่ะหมอจะขออนุญาตทายาฆ่าเชื้อนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะฉีดนะคะเทคนิคการฉีดของแผลเป็นพวกนี้คือ

0: ดูนิดเดียวอันนี้ค่อนข้างตื้นละเลเซอร์อย่างเดียวน่าจะพอก็ไม่จำเป็นจะต้องยิงจะต้องฉีดนะคะ
1: คร
0: ับค่ะแค่นี้ก็เสร็จละแล้วก็นัดคนไข้กลับมาได้ประมาณเดือนนึงมายิงเลเซอร์แล้วก็มาฉีดซ้ำ

แผลตรงที่นูนทำเลเซอร์ตรงช่วงนี้นะคะก็ยุบลงค่ะที่เป็นรอยขาวๆอะค่ะยุบลงแล้วก็ตรงนี้สีจางลงนะคะสองจุดนี้สีจางลงแล้วก็เริ่มยุบลงแล้วก็ไม่แข็งเหมือนเดิมตอนนี้ไม่คันแล้วค่ะที่ทำไป2สัปดาห์เนี่ยค่ะคันไม่มีแล้วค่ะแล้วก็ตรงนี้ยุบลงเราก็รู้สึกว่าถ้าเราทำการรักษาต่อไปเรื่อยๆนะคะก็อาจจะทำให้ตรงเนี้ยมันยุบลงไปแล้วก็ดีค่ะ

0: ทีแรกมันปวดเอวครับยกของหนักแล้วมันดังตึกตอนยกแล้วมันก็ปวดแบบแข็งเลยอ่ะเป็นได้สักอาทิตย์กว่าๆแล้วไอ้ตรงบั้นเอวนี่มันหายปวดเลยแต่ทีนี้มันมาปวดลงมาถึงน่องเลยเวลายืนนานๆมันจะปวดถึงน่องลงไปถึงหลังเท้าเลยเวลาเดินแบบไกลๆมันจะปวดมากเลยประมาณ5เดือนแล้ว5เดือนกลัวจะเดินไม่ได้พอเป็นนานๆแล้วผมถึงกลัวมันจะเดินไม่ได้เพราะว่าเคยได้ยินเพื่อนพูดมาเป็นหนักๆก็พิการอย่างเงี้ย
1: สวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: วันนี้คุณพี่มาด้วยอาการ
0: ปวดขาไม่หายครับ
1: เอาปวดขานะครับ
0: ครับเริ่มต้นที่แรกคือผมยกของหนัก
2: ครับ
0: ยกแบบผิดท่ายกขึ้นมามันก็ดังก๊อกตรงนี
1: ้โอ้ดังเลย
0: ครับปวดแบบนั่งแบบแข็งอย่างนี้เลยครับ
2: หลังแข็งเลยเน
0: า
2: ะ
0: ประมาณสักอาทิตย์กว่าๆแล้วตรงเอวนี่หายปวด
2: ครับ
0: ทีนี้มันมาลงครับยกย้ายของ
1: ตอนนั้นยกอะไรฮะตอนนั้นคุณพี่ยกอะไร
0: ยกเป็นลังใส่ของน้ำหนัก
1: แล้วท่าแบบไหนฮะยกแบบ
0: คืออย่างเงี้ย
1: อย่างนี้เลยฮะ
0: ยก
1: เอาดึงขึ้นตรงนี้เลย
0: ครับ
1: ดังกรอบเลย
0: คร
2: ับ แล้วก็ปวดหลังอยู่สัก
0: อาทิตย์กว่า
2: อาทิตย์กว่า
0: เกือบ10วัน
2: แล้วก็หายปวดหลัง
0: ก็หาย
2: พอหายปวดหลังคราวนี้มาย
0: ืนนานๆมาถึงต้น
2: ขาแทน
0: ครับ
2: ปวดปวดแค่ต้นขาแล้วครับ
0: ปวดถ้ายืนนานแล้วก็ลงมาถึงน่อง
2: ถึงน่องตรงไหนตรงไหน
0: เนี่ยครับ
2: ตรงนี้เลยด้านหลังน่อง
0: ปวดเหมือนเป็นหนอง
2: นะ
0: คร
2: ับแล้วปวดถึงข้อเท้าไหม
0: ถ้าเดินไกลๆจะปวดครับปวดหลังเท้า
2: หลังเท้าเป็นอย่างนี้ทุกครั้ง
0: ทุกวันเลยครับ
2: ทุกวัน
0: ถ้าแบบนั่งเฉยๆหรือนอนนี่จะไม่ปวด
2: ถ้ายืนได้นานไหม
0: ประมาณ10นาทีจะรู้สึกปวด
1: แสดงว่าวันนี้คุณพี่ยกของหนักก็ไม่ได้แล้วตอนนี้ยกแล้วมีแบบยกแล้ว
0: ยก
1: เจ็บอีกทีไหมฮะ
0: ถ้ายกปุ๊บจะมีอาการตรงเอว
1: ยังอาการที่ปวดที่เอวยังมีอยู่
0: เครื่อง
1: มันเกี่ยวข้องกันไหมครับคุณหมอครับ จากปวดที่หลังตอนนี้วิ่งลงมาที่ขาแล้ว
2: กรณีลักษณะอย่างนี้น่าจะเป็นเหตุเดียวกันคือเริ่มด้วยปวดหลังแล้วก็พอทุเลาปวดหลังปุ๊บคราวนี้กลายเป็นมาปวดขาแทน
0: ลงมาถึงน่อง
2: นะสิ่งที่เราพบกันได้อยู่เนืองๆก็คือหมอนรองกระดูกปริ้นมาทับเส้นประสาทคือเรื่องเสียงดังนี่ก็อาจจะเป็นอีกเรื่องนึง
1: เอาคนละเรื่องกัน
2: นะเสียงดังนี่อาจจะเป็นเอ็นกล้ามเนื้อหรือข้อต่อมันลั่นเหมือนเราหักนิ้วอย่างเงี้ยแล้วก็มีเสียงดังป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกนะฮะหรือบางทีเราบิดเอวก็ดังกรับกรับกรับกรับกรับนะขยับคอก็ดังกรับกรับกรับกรับอันนั้นก็ อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของหมอนรองกระดูกที่มันแตกหรอกนะแต่ว่าอาการปวดหลัง

0: รุนแรงแล้วก็พอทุเราปวดหลังก็กลายมาเป็นปวดขาแทนเนี่ยอันนี้ก็เป็นอาการที่ช่วยบอกว่าเหตุที่เราต้องนึกถึงอันดับต้นๆก็คือหมอนรองกระดูก
1: หมอนรองกระดูกนี่มันอยู่ในตำแหน่งไหนครับคุณหมอ
0: หมอนรองกระดูกสันหลังก็คือส่วนถ้าตามรูปนี้ก็จะเป็นส่วนสีขาว
1: ครับ
0: นะอันนี้คือตัวกระดูกนะครับนี่หมอนรองกระดูกกระดูกหมอนรองกระดูกส่วนใหญ่ทั่วไปก็มักจะเกิดที่2ข้อข้างล่างเนี่ย
1: ที่เกิดบ่อยๆจะเป็น2ข้อนี้
0: 2ข้อล่างนะแล้วเวลาหมอนรองกระดูกปลิ้นถ้าปลิ้นเข้ามาอยู่ทางด้านหลังเนี่ยเข้ามาข้างในเนี่ยข้างในนี่จะมีพวกเส้นประสาทอยู
1: ่
0: ก็จะไประคายเส้นประสาท
1: สาเหตุที่ลงมาที่ขา
0: อ
1: าจจะปลิ้นมาด้านใน
0: ปลิ้นมาด้านหลังเนี่ยเข้าไประคายเส้นประสาทก็ทำให้ปูวัดลงไปตามแนวของเส้นประสาทเส้นนั้นๆนะฮะแล้วก็จะมีชาบางคนก็ไม่ชานะบางคนก็มีอ่อนแรงกล้ามเนื้อเท้าไม่ค่อยมีกำลัง
1: แล้วแบบนี้มันหายเองได้ไหมฮะมันรักษาตัวเองได้ไหมครับแบบนี
0: ้ก็ส่วนใหญ่รักษาตัวเองได้ค่อยๆดีค่อยๆดีค่อยๆหายจากที่เจ็บมากกลายเป็นเจ็บน้อย
1: ครับ
0: นะแล้วก็หายเจ็บโดยธรรมชาติดีขึ้นได้โดยการตอบสนองของร่างกาย
1: ครับ
0: นะ
1: ฮะและอย่างของคุณพี่เนี่ยมาด้วยอาการแบบนี้เราสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นหมอนรองกระดูกปลิ้น
0: ครับ
1: ขั้นตอนการรักษาต่อไปนี่คุณหมอจะเช็คยังไงฮะจะดูยังไง
0: ก็คือตอนนี้อาการยังคงรบกวนถ้าต้องไปเดินหรือยืนนาน
1: ครับ
0: เดินเกินครึ่งกิโล
1: ก็อาจจะมีอาการปวด
0: นานเกิน10นาทีก็ปวดแล้วเวลาปวดทำยังไงถึงทุเราน
2: ั่งลงเลยครับ
0: บีบ
2: ๆแล้วก็บีบ
0: คนบีบบีบบีบ
2: แล้วก็หาย
0: ก็หายเดินต่อได้นะครับอายุ35เงี้ยก็ยังอยู่ในวัยซึ่งกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกไม่ใช่จะเป็นลักษณะเหมือนคนสูงวัย50กว่า60 70อย่างนั้นอันนั้นจะเป็นอีกกลุ่มนึงกลุ่มนั้นคือกระดูกเสื่อมโดยภาพรวม
1: ครับ
0: นะพวกเมื่อจะเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมข้อต่อกระดูกสันหลังเสื่อมพังผืดอะไรที่อยู่ระหว่างกระดูกเนี่ยมีการหนาตัวขึ้นมีกระดูกงอกมีหินปูนเกาะอย่างเงี้ยอันนั้นก็จะเป็นลักษณะว่าช่องทางหรือโพรงกระดูกตีบแคบ
1: ซึ่งนั้นตามวัย
0: อันนั้นตามวัย
1: เป็นปกติ
0: ก็จะมีอาการคล้ายๆอย่างงี้ได้คือยืนเดินไม่ได้ไกลแล้วปวด
1: ครับ
0: อย่างนั้นเราจะเรียกเป็นกระดูกทับเส้น
1: อ๋อนี่คือกระดูกทับเส้นมันคือกระดูกงอกออกมา
0: คือมีหินปูนมาเกาะโดยชาวบ้านเรียกกระดูกงอก
1: นั่นคืออายุมากจะเป็น
0: ได้
1: มีวิธีป้องกันไหมฮะเราไม่อยากจะกระดูกงอกเลย
0: คือเรื่องการเสื่อมการเปลี่ยนแปลงตามพันธุ์เนี่ยเราควบคุมบังคับเขายังไม่ได
1: ้ครับต่อให้แข็งแรงขนาดไหนก็ต้องเป็นแบบนี
0: ้ครับส่วนจะมีอาการไม่มีอาการอีกเรื่องนะครับทีนี้กลับมาที่คนหน้าเดี๋ยวลองก้มตัวลงสิครับก้มลงนี่ก็ก้มได้คล่องแคล่วดีนะเงยขึ้นมาสิครับเงยก็คล่องแคล่วว่องไวไม่เจ็บนะการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังทำได้ดีไม่เจ็บนะแล้วข้างหลังนี่เจ็บไหมครับที่หมอกดเนี่ยไม่เจ็บนะ ครับเดี๋ยวหันหน้ามาทางนี้สิครับเราก็จะดูว่ามีความตึงตัวของเส้นประสาทหรือของกล้ามเนื้อหรือไม่คนไข้ปวดใหม่ๆไม่น่าจะยกขาได้ขนาดนี
1: ้
0: นะในกรณีที่หมอนรองกระดูกเพิ่งไประคายเส้นประสาทจะยกขาขึ้นมาเพื่อแบบทำมุมฉากกับแนวลำตัว
1: ไม่ได้
0: ถ้าหมอยกขามาอย่างนี้คนไข้โอ้
1: จะเจ็บละ
0: เอ็นหลบหนีเลยนะอันนี้สบายนะเหยียดขาได้ตรงแถมก้มมายังได้อีก
1: อย่างนี้ได้นะถือว่าปกติ
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: คือเส้นประสาทไม่ตึง
1: ครับ
0: เส้นประสาทเนี่ยที่ออกมาจากกระดูกแล้วก็มาตามท้องขาเนี่ยไม่ตึงแล้วการอักเสบรุนแรงได้คลายตัวไปแล้วแต่บางรายยกไม่ขึ้นเลยนะอาจจะยกนอนอยู่ยกขาขึ้นมาได้แค่สัก30-40องศาก็ปวดทรมาน
1: แล้วอันนั้นเรื้อรัง
0: อันนั้นคือเจ็บรุนแรงนะเจ็บรุนแรงก็มักจะเป็นเจ็บช่วงต้นนะพอมาตอนนี้ก็คลายแล้วตอนนี้ก็ดีคือเส้นประสาทไม่ตึงนะ
1: แสดงว่าที่หมอนรองกระดูกของคุณน่านปลิ้นเนี่ยคืออาจจะยังไม่ไปกดเส้นประสาทที่รุนแรงมากนะ
2: ข้างนี้ไม่เป็นไร
0: คือกดได้แต่การอักเสบ
1: ไม่มาก
0: ลดลงแล้วนะคราวนี้เรามาดูเรื่องกำลังของกล้ามเนื้อถอดรองเท้าออกสิครับคราวนี้หมอให้ยืนเขย่งดูก่อนว่ากล้ามเนื้อน่องแข็งแรงไหมเขย่งขึ้นแล้วเดินด้วยปลายเท้าสิครับเดินได้ส้นไม่ตกนะเดินได้ดีแสดงว่ากล้ามเนื้อน่องนี่ยังแข็งแรงดีตอนนี้ทำงี้กระดกปลายเท้าขึ้นแล้วก็เดินบนส้น
1: เดิน
0: เดิน

0: เดินเดินเดินเดินเดินได้ดีกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อที่กระดกข้อเท้าก็ยังแข็งแรงดีเชิญนั่งเลยครับเหยียดขาที่ครับเหยียดขาที่ละข้างเตะขึ้นมาเหยียดขึ้นมาเกรงไว้สู้กันสู้หมอสู้เต็มที่นะกล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงดีข้างนี้เกรงเหยียดเต็มที่แข็งแรงดีเอาขาไว้อย่างนี้ที่ครับกระดกข้อเท้าขึ้นทีละข้างกระดกขึ้นมาสู้กันข้างนี้กระดกสู้กันวางลงกระดกนิ้วหัวแม่เท้าขึ้นกระดกขึ้นสู้กันต้านหมอไว้ข้างนี้
1: อันนี้คือกำลังทดสอบอะไรครับคุณหมอ
0: กำลังของกล้ามเนื้อนะเพราะมันจะเป็นตัวที่ช่วยบอกถึงการทำงานของเส้นประสาทแต่ละเส้นนะกล้ามเนื้อยังแข็งแรงดีนะถึงถ้าเป็นหมอนรองกระดูกไปกดทับเส้นประสาทก็คือไม่ได้ทับจนกระทั่งเส้นประสาทเสียหายเพราะกำลังอย่างดีนะส่วนอาการชาความรู้สึกอย่างเงี้ยแหลมไหมแหลมไหมฮะแหลมนะอันนี้คือแหลมปกตินะแหลมปกตินะ
1: อ
0: ัน
1: นี้อุปกรณ์อะไรครับคุณหมอคร
0: ับ อุปกรณ์ตรวจดูความรู้สึกรับความรู้สึกแหลม

0: ็กำลังกล้ามเนื้ออยู่ในเกณฑ์ดีความรู้สึกอาจจะลดลงไปบ้างนิดหน่อย
1: ซึ่งเป็นผลปกติของการเกิดการหมอนรองกระดูกกลิ้นแบบนี้เป็นปกติใช่ไหมความรู้สึกแบบนี้
0: เป็นได้เป็นไปได้คือยังมีการไม่ปกติหลงเหลืออยู่แต่ดีขึ้นแล้วฉันทดสอบเรื่องการตึงๆปกติตอนนี้เวลาปวดเนี่ยปวดตรงไหนฮะปัจจุบันปวดนี
2: ่บั้นเอวเลย
0: ครับปวดในนี้ไหมในแก้มก้นปวดไหม
2: ไม่ครับมันจะมาเริ่มตรงนี
0: ้มานี่แทน
2: ครับ
0: เดี๋ยวหมอทดลองให้ยกขาขึ้นอย่างนี้เลยครับเอามือกอดเข่าแล้วก้มตัวลงไปมีอาการอะไรครับ
2: ปวดตรงนี้ครับ
0: ตรงไหน
2: ตรงที่
0: ตรงที่ที่ปวด
2: ครับผม
0: ตรงที่เราปวดเองใช่ไหม
2: ครับผม
0: ท่านี้เคยทำไหม
2: ไม่
0: เคยทำหมอแนะนำว่าให้กลับไปทำก้มเอาไว้นับ1ถึง10 10วินาทีแล้วก็เงยขึ้นนะให้ไปกายบริหารท่านี้อยู่เรื่อยๆนะเพื่อเป็นการยืดคลายถ้าทำแล้วอาการปวดดีขึ้นเดินได้ทนขึ้นเดินได้นะยืนได้นานขึ้นก็ดีทำไปเรื่อยเลย
1: คุณหมอครับการบริหารท่วงท่าแบบนี้มันบ่งบอกอะไรครับถึงการ ที่เส้นประสาทแต่ละเส้น
0: คืออาการปวดเนี่ยปวดหลังปวดลงขาปวดแก้มก้นปวดขาเนี่ยนะฮะเหตุหลักๆที่เรานึกถึงคือเรื่องของกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกสันหลังอีกเหตุหนึ่งที่เจอกันได้เยอะแต่บางทีเราก็ไม่ได้ไปคิดถึงเขาก็คือกล้ามเนื้อเองมีการตึงมีการเกร็งนะมีการปวดจากกล้ามเนื้อตอนนี้ดูแล้วว่าไม่ได้เป็นเรื่องของเส้นประสาทตึงที่เมื่อกี้เรายกขาแล้วก็ยกได
1: ้
0: ด
1: ี
0: ก้มตัวได้ดีอย่างเงี้ยแล้วก็การอ่อนแรงก็ไม่ได้มีอย่างชัดเจนมีชาบ้างนิดหน่อยแล้วก็เวลาก้มไปปุ๊บตึงตรงตำแหน่งที่เจ็บเลยเนี่ยนะหมอก็จะแนะนำให้ไปยืดกล้ามเนื้อในส่วนนี้ให้คลายตัวเหตุจากกล้ามเนื้อเนี่ยเราสามารถเยียวยาบำบัดได้ด้วยตัวเองที่ไม่ต้องผ่าตัดถ้าเราทำแล้ว
1: ด้วยท่วงท่าที่คุณหมอแนะนำไป
0: ถ้าทำแล้วอาการสบายขึ้นเป็นที่พอใจใช้ชีวิตไปได้ก็ไม่ต้องผ่าตัดแม้ว่าจะมีอะไรไประคายเส้นประสาทก็ตามก็ไม่ต้องผ่าตัดแน่นอน
1: เพราะฉะนั้นคือไปทีละขั้นตอนนี้คือคุณหมอพยายามแนะนำคุณหน้าให้บริหารอย่างที่บอกก่อนถ้าอาการดีขึ้นก็ไม่ต้องผ่าตัด
2: ครับ
1: โดยส่วนตัวคุณหน้าอยากจะผ่าตัดไหมครับ
0: ไม่อยาก
2: ไม่
1: อยากถ้าอย่างนั้นลองบริหารอย่างที่บอกก่อนนะครับเพราะว่าทิศทางของอาการของคุณหน้าเนี่ยก็เริ่มดีขึ้น
0: ดีขึ้นแล้ว
1: 5เดือนที่ผ่านมาดีขึ้นนะครับ
0: เดี๋ยวอีกสัก2เดือนมาพบกันดีไหม
1: ครับผมแต่2เดือนนี้ก็ต้องทำอย่างที่คุณหมอบอก
0: หมอมีวิตามินไปให้รับประทานหน่อยนะ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็คุณหน้าด้วยนะครับที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการเจ็บป่วยของคุณหน้านะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณหมอนะครับ
0: ครับสวัสดีครับ

เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจเรื่องแรกหนุ่มสาวออฟฟิศทั้งหลายที่นั่งทำงานในท่าเดิมๆเป็นเวลานานๆต้องระวังอาการปวดที่ไม่อยากให้เกิดเพราะมันกำลังจะเกิดจากนั้นไปดูเรื่องโรคเกี่ยวกับดวงตาถ้าวันหนึ่งการมองเห็นของคุณผิดปกติไปจากเคยมองเห็นภาพทุกอย่างชัดกลายเป็นมองเห็นภาพทุกอย่างมัวคุณจะทำอย่างไรติดตามได้ในรายการวันนี้ครับ

0: ี้ที่มาหาหมอเพราะว่ามีอาการปวดหลังอะค่ะปวดมาประมาณ1เดือนแล้วคือก่อนหน้านี้คือจะเป็นหายๆคือมันจะดีขึ้นแต่ว่าครั้งนี้คือทั้งเดือนเนี่ยค่ะจะปวดแล้วก็ไม่ดีขึ้นนะคะแล้วก็จะปวดเวลาที่เหมือนว่าเราก้มลงไปเพื่อจะหยิบอะไรเงี้ยค่ะแล้วจังหวะที่จะเงยขึ้นมาค่ะก็จะปวดมากมันเหมือนกับมันจะแปรบขึ้นมาเลยแต่ตอนแรกที่คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราชอบนั่งไขว่ห้างหรือเปล่าเพราะติดอะค่ะติดพอนั่งปุ๊บต้องไขว่ห้างเลยยังคิดว่าการนั่งไขว่ห้างของเราอาจจะทำให้กระดูกคดหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยอาจจะทำให้ปวดหลังได้คิดไปที่ประเด็นนี้มากกว่าแล้วก็อาจจะเป็นจากการทำงานในชีวิตประจำวันเราที่เหมือนเราอยู่ท่านี้ทั้งวันแล้วมันก็เหมือนกับมันเอี้ยวอยู่ท่านี้ตลอดเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าน่าที่คิดเองก็น่าจะเกิดจากสองประเด็นนี้
1: สวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณพี่ระพีพันธ์ครับวันนี้คุณพี่ระพีพันธ์มาด้วยอาการปวดอะไรครับ
0: ปวดหลังค่ะปวดมาประมาณ1เดือนแล้วค่ะ
1: 1เดือน
0: คือก่อนหน้านี้คือจะปวดแล้ววันนี้ก็หายหรือบางทีปวดแค่ช่วงมีประจำเดือนนะคะมันก็จะหายแต่ว่าหลังจากตั้งแต่ประมาณปลายเดือนที่แล้วจนถึงวันเนี้ยคือมันปวดแล้วถ้าก้มไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะจังหวะที่จะต้องเหมือนกับจะขึ้นนะคะมันจะเหมือนปวดมาก
1: บริเวณไหนครับของหลังเราเนี่ย
0: แถวตรงเนี้ยค่ะเกือบจะเอวอะค่ะหมอ
1: คือเป็นไปได้ไหมครับคุณหมอครับที่อาการปวดแบบนี้เกิดจากการที่คุณพี่เขาพฤติกรรมในการทำงานพฤติกรรมในการใช้ชีวิตหรือว่ายังไงครับ
2: ก็เดี๋ยวต้องสอบถามข้อมูลนะฮะปวดที
0: ่ปวดแถวๆตรงเนี้ย
2: ปวดบริเวณนี้
0: ใช่ค่ะ
2: ปวดตรงกลางหรือปวดด้านข้างครับ
0: ด้านข้างของอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้
2: ข้างไหนครับ
0: ทั้งสองข้างเลยค่ะ
2: ทั้งสองข้างเลยทั้งซ้ายทั้งขวาเลย
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วเวลาปวดในปวดร้าวไปไหนไหม
0: เหมือนจะปวดลงข้างล่างมากกว่าข้างบน
2: ลงไปถึงไหนครับ
0: ประมาณแถวๆก้นกบแถวๆนี้ค่ะ
2: ก้นกบบริเวณนะ
0: จ้ะ
2: เป็นมานานเท่าไหร
0: ่ที่เป็นมากๆก็คือ1เดือนเนี่ยค่ะ
2: 1เดือนเป็นทุกวันนะ
0: เป็นทุกวันค่ะ
2: เป็นเวลาไหนเช้าสายบ่ายค่ำนอนหลับไปแล้วหรือตื่นนอน
0: อย่างเงี้ยก็ปวดแต่นิดหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดมีการก้มหรือว่าลงไปนั่งกับพื้นหรือนั่งยองๆอะไรเงี้ยแล้วจังหวะที่จะขึ้นอย่างเง
1: ี้
0: ยก
1: ็
0: จะยิ่ง
1: ก
0: ับอริยบทตรงนั้นด้วย
1: ว่าเราทำอะไรอยู
0: ่ใช่
1: แล้วอย่างของคุณพี่เขาเนี่ยถือว่าปกติไหมฮะกับการปวดอาการแบบนี้ซึ่งคนทั่วไปดูแล้วก็น่าจะปวดแบบนี้ได
2: ้ครับก็เรื่องปวดหลังนี่เราก็เจอได้ในคนทั่วไปนะประชาชนทั่วไปในช่วงชีวิตหนึ่งก็เกิน 80% ต้องเคยปวดหลัง
1: แต่อย่างของคุณพี่ระพีพันธ์เนี่ยปวดมานานแล้ว
2: ปวดมาเดือนนึง
1: เดือนนึงปกติการปวดหลังเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าอ่ะกินยาแก้ปวดนะครับพักผ่อนบางวันตื่นขึ้นมาก็หายมันหายไปเองนะคุณหมอครับ
2: หายไปเองก็มี
1: แต่อย่างของคุณพี่ระพีพันธ์ไม่หาย
0: ไม่หาย
2: ครับอันนี้ก็เป็นเหตุที่ต้องมา
1: หาคุณหมอ
2: หาหมอ
0: ใช่
2: นะด้วยว่าเอ๊ะชักไม่ธรรมดาม
0: ันนาน
2: หรือชักคิดมากแล้วเราเดี๋ยวเราต้องดูว่าทำงานอะไรนะ
0: ปกติก็ทำงานออฟฟิศก็นั่ง
2: ทำ
1: คอม
2: คอมพิวเตอร์
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าถามตัวเองก็รู้สึกมันผิดท่านิดนึงเพราะอย่างที่บอกว่าปกติคนอื่นเขาใช้เขาควรจะมีถาดคีย์บอร์ดนี้ใช่ไหมคะแต่ตัวเองใช้เนี่ยคือ
2: ลอย
0: ต้องเอาตั้งบนนี้เพราะว่า
1: ไ
0: ม่
1: โต๊ะ
0: มันไม่มีถาดคีย์บอร์ดไม่มีถาดสไลด์ข้างล่างเงี้ยค่ะก็จะทำแบบนี
1: ้แล้วเก้าอี้ของพี่เป็นยังไงครับเก้าอี้ที่นั่ง
0: เก้าอี้ก็จะเป็นลักษณะ
1: ปกติเลย
0: ใช่
1: มีผลไหมครับ
2: ไม่มีอาการปวดบ่าปวดแขนปวดสะบัก
0: ปวดบ่าก็มีบ้างแต่เหมือนบ่าบางทีเราก็จะแบบยืดเอาบริหารเอามันก็เหมือนกับมันก็จะดีขึ้นนะ
1: แต่หลังนี่มันไม่ดีขึ้นเลย
0: ไม่ดีขึ้นเลย
2: เป็นเวลาที่ลงไปนั่งกับพื้น
0: ใช่เหมือนบางทีเราก้มเพื่อจะหยิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจังหวะที่มันจะต้องขึ้น
1: อ
0: ่ะมันจะเหมือนกับว่ามันจะเจ็บมาก
2: แล้วจะเงยตัว
0: ใช่ใช่
2: เงยขึ้นมาแล้วถ้าเดินไปเดินมาเจ็บไหม
0: ไม่เจ็บค่ะแต่หมายถึงว่ามันก็รู้สึกปวดนิดๆแต่ว่ามันทนได้แต่ว่าถ้าเป็นจังหวะที่เราต้องก้มหรืออะไรเงี้ยมันจะเหมือนกับม
2: ัน
0: เหมือนคนแก
1: ่ปีดขึ้นมาเลย
0: ใช่
2: นั่งนานปวด
0: ค่ะ
2: ก้มหลังลงไปจะยกหยิบของ
0: อย่างเงี้ยค่ะปวดใช่ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วก็เข้านอนปวดไหมครับ
0: บางทีก็มีบ้างปวดบ้าง
2: หลับไปแล้วปวดไหมคร
0: ับ ไม่ค่ะไม่ตื่นเพราะ
2: ตอนเช้าเป็นยังไง
0: ตื่นนอนตอนเช้า
2: ลุกขึ้นคล่องแคล่วหรือโอ้ปวด
1: ยังก้มแล้วยังเจ็บเหมือนเดิม
0: ก็ปกตินะคะเช้าตอนตื่นลุกขึ้นใช่ค่ะ
2: มาปวดแล้วช่วงทำงาน
0: น่าจะอย่างนั้นมาก
2: แล้ววันหยุดอ่ะ
0: วันหยุดเหรอคะ
2: ทำงานบ้าน
0: ก็ทำงานบ้าน
2: ผ้า
0: ก็ยิ่งมีกิจกรรมที่ต้องก้มๆเงยๆเยอะขึ้นกว่าเดิมใช
2: ่ปวด
1: ถ้านั่งในการทำงานเกี่ยวข้องไหมครับคุณหมอครับเห็นคุณพี่ระพีพันธ์บอกว่าเขาต้องวางคีย์บอร์ดบนโต๊ะแบบนี้ หัวไหล่ก็เหมือนกับจะยกอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวข้องกับการปวดหลังไหมครับ
2: คืออันนั้นน่าจะเป็นส่วนบนถ้าหมายถึงระดับคีย์บอร์ดนะระดับเก้าอี้ที่สูงต่ำและทำให้เราต้อง
1: ยกหัวไหล
2: ่แขนเกร็งอยู่ตลอดเวลานะทำให้กล้ามเนื้อแถวเนี้ยแถวบ่าแถวสะบักแถวต้นแขนเราไม่สบาย
1: ไม่เกี่ยวกับหลัง
2: หลังนี่โดยทั่วไปจะเป็นเรื่องเอเรียบทท่านั่งความสูงของเก้าอี้บางคนนั่งหลังโก่งนะ
1: หลังคอมเงี้ย
2: หลังคอมอย่างเงี้ยทำงาน
1: ปวดหลังได้เหรอครับ
2: อ้าวก็กล้ามเนื้อมันโดนดึงยืดกล้ามเนื้อยืดโดนดึงยืดโก่ง
1: แสดงว่าการนั่งที่ต้องหลังตรง
2: ก็ตรงบ้างหย่อนบ้างเกร็งบ้างผ่อนบ้าง
1: โอ้แต่บางคนพอนั่งหลังคอมนานๆมันรู้สึกสบายผ่านไปหลายชั่วโมงอาจจะปวดได้
2: ใช่
3: บางทีนั่งไขว่ห้าง
2: ไขว่ห้างแล้วเป็นยังไง
1: ยังไงฮะ
3: เหมือนเป็นคนที่ติดนั่งไขว่ห้างอ่ะพอสมมติไปถึงตรงไหนปุ๊บฉันก็จะนั่ง
1: แล้วเวลานั่งทำงาน
3: แต่นั่งไขว่ห้างไม่แต่ว่ามันเกี่ยวไหมเพราะว่าเหมือนกับพอเราได้นั่งมุมสบายเมื่อไหร่ฉันก็จะท่าทีทันที
2: ก็ข้อมูลก็บอกมาแล้วว่านั่งท่านี้ก็ดีก็คือนั่งแล้วสบายนะสบายก็คือไม่เจ็บนะฮะ
1: ก็ฟังดูดีไม่ใช่เหรอครับคุณหมอครับนั่งสบายมันก็น่าจะสบายแต่มันไปปวดหลังได้ยังไงครับเนี่ยงงไปหมดละ
2: ก็คือปัญหาก็คือเวลานั่งนานหลายชั่วโมงกับเวลาที่ไปก้มยกของจะยกจะเงยขึ้นมาแล้วเจ็บนะไม่มีอาการปวดลงไปที่ขา
3: ไม่ค่ะ
2: ไม่มีอาการชาขา
3: ไม่ค่ะ
2: มีแค่ปวดว่าแถวเอวลงมาแถวก้นกบ
3: ใช่ค่ะ
2: กระเบนเน็บ
3: ใช่ค่ะ
2: เดี๋ยวหันหน้าไปทางนี้สิครับแล้วก็ก้มตัวไปเลยเงยมีอาการอะไรไหมครับ
3: เหมือนกับจะมี
1: เส้น
3: เสียบแป๊บแป๊บ
2: แถวแล้วเคยไปตรวจที่ไหนบ้างหรือยัง
3: ยังค่ะ
2: ยังแล้วบำบัดตัวเองอย่างไรบ้างบำบัดรักษาตัวเองอย่างไรบ้าง
3: คือถ้ามีเวลาก็จะเหมือนตื่นนอนก็จะยืดเส้นยืดสายเหมือนโยคะแต่แบบมันไม่ได้ถึงกับโยคะเหมือนกับยืดมันมากกว่า
2: ในยืดยังไงลองยืดให้หมอดู
3: สมมติว่าถ้านั่งอยู่ที่พื้นเงี้ยค่ะ
2: นั่งอยู่ที่พื้นนั่งแล้ว
3: หนูก็จะทำอย่างนี
2: ้ทำแล้วเป็นยังไง
3: มันก็จะตึง
2: ตึงขา
3: ใช่
2: และ
3: ก็ตึงหลังนิดนึงค่ะครั้งนี
2: ้ตึงเอว
3: ใช่ค่ะ
2: ทำแล้วดีไหม
3: ก็ดีเหมือนกันค่ะ
2: ดีทำแล้วดีให้ทำเรื่อยๆ
1: มันช่วยได้เหรอครับคุณหมอครับ
2: ได้
1: เวลาเราต้องทำงานนานๆเนี่ยในยุคนี้เนี่ยคนนั่งทำงานหน้าออฟฟิศที่เขาหน้าคอมนาน
2: ๆครับ
1: แสดงว่าต้องขึ้นมายืดเส้นยืดสายบ้าง
2: ยืดเส้นยืดสายแต่ถ้าทางก็แล้วแต่นะ
1: คร
2: ับ แต่ถ้าก้มไปเฉยๆก้มไปเฉยๆก็จะเป็นด้านหลังกับต้นขาก็ยืดเส้นยืดสายไปเวลาเราก้มแล้วเราจะเงยขึ้นมาเนี่ยแล้วมันเจ็บบ้างเป็นบางเวลาคือดูแล้วตอนนี้ไม่ได้เป็นเรื่องกระดูกทับเส้นนะแต่ว่ากล้ามเนื้อตึงเส้นตึงเส้นในภาษาชาวบ้านคือกล้ามเนื้อ
1: ครับ
2: แต่ถ้าพูดถึงกระดูกทับเส้นเส้นนั้นหมายถึงเส้นประสาทเพราะนั้นคำเดียวกันแต่มันหมายความต่างกันนะในที่นี้คือไม่ใช่เป็นลักษณะกระดูกทับเส้นประสาท
1: แล้วอย่างของคุณพี่ระพีพันธ์เนี่ยเขาทำงานออฟฟิศเป็นไปได้ไหมอาจจะใส่รองเท้าส้นสูงด้วยในการทำงานยืนเป็นเวลานานๆจากรองเท้าส้นสูงเลยทำให้กล้ามเนื้อหลังปวด
2: ตรงนั้นก็ต้องดูว่าใช่หรือไม
1: ่
2: รองเท้าก็จะมีผลได้รองเท้าส้นสูงใส่สูงๆอย่างเนี้ยเราต้องเกร็งแต่คนใส่จะต้องเกร็งเกร็งไปจนถึงกระทั่งเอวแล้วก็ยังทำให้เท้านิ้วหัวแม่เท้าเนี่ยถูกบีบแล้วก็นิ้วเก
1: ย
2: ์ก็เป็นจากรองเท้าก็เป็นเหตุหนึ่งได้เช่นเดียวกัน
1: เพราะฉะนั้นการปวดต้องดูก่อนว่าพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของเราเป็นยังไง
2: ครับทีนี้กลับมาที่กรณีที่ว่าเวลาเราก้มลงไปแล้วเราเจ็บหรือนั่งนานๆแล้วเจ็บหมอก็จะแนะนำการดูแลตัวเองเพิ่มเติมหนึ่งอย่าง
1: ยังไงครับ
2: ด้วยการเกร็งกล้ามเนื้อเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อเอวและกล้ามเนื้อหลัง
1: เกร็งยังไงครับคุณหมอครับ
2: เกร็งยังไงก็
1: เกร็งท้องอ่ะว่างั้น
2: เถอะ
3: เหมือนข้าวแมวพุง
1: ไม่ใช่แมวพุง
2: นี่คราวนี้ดูพุงหมอเพราะหมอจะมีพุง
1: ครับ
2: นะอันนี้สะดือนะเราก็ขมแมวท้องให้หน้าท้องแบนราบเลยนะแล้วยืดซี่โครงยืดท้องขึ้นมาตรงๆไม่ต้องยักไหล่นะยืดเนี่ยยืดท้องขึ้นมาแล้วเราเกรงเอาไว้เกรงไว้ให้ท้องแข็งเลยเนี่ย
1: คือเหมือนข้าวแมวพุงเข้าไป
2: อันนี้จะช่วยทำให้ อันที่หนึ่งกล้ามเนื้อเราเนี่ยได้เกร็งนะเกร็งบ่อยๆมันก็จะแข็งแรงนะเกร็งทั้งท้องเกร็งทั้งเอวและเกร็งทั้งกล้ามเนื้อหลังนะประการที่สองได้ปรับเปลี่ยนอิริยาบถจากที่เรานั่งหย่อนๆนะเราก็ยืดขึ้นมานะมีหย่อนมียืดมีเกร็งมีผ่อนนะเป็นระยะนะ
1: นานไหมฮะต้องทำกี่นาทีประมาณต่อวัน
2: คือแนะนำให้ทำเรื่อยๆทั้งวัน
1: ถ้านึกได้ก็ทำ
2: ครับแล้วพยายามนึกให้ได้นะอีกประการหนึ่งอันนี้คือจะทำให้เราไม่นั่งอยู่ท่าเดียวนานๆพอได้มีการยืดขึ้นมาบ้างได้มีการผ่อนลงไปบ้างเราจะนั่งทำงานเป็นชั่วโมงเราก็ยืดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆหย่อนไปเรื่อยๆท่าเนี้ยจะเป็นประโยชน์มากเวลาที่เราจะก้มลงไปหยิบอะไร
1: อยู่ท่าเดียวเป็นเวลานาน
2: ๆ
1: ก
2: ็
1: จะเป็นอาการปวดแบบนี้แต่เท่าที่ดูแล้วคุณพี่ระพีพันธ์อาการปวดแบบนี้ก็ไม่ถือว่ารุนแรงถูกต้องไหมครับคุณหมอ
2: ไม่รุนแรงครับไปบริหารก็ดีไม่ต้องรับประทานยา
1: อ๋อแบบนี้ก็ไม่ต้องทานยาด้วย
2: ใช่
1: บางคนนี่นะครับพอปวดหลังหน่อยนึงก็ทานยาแก้ปวด
2: ครับ
1: ทานยาแก้ปวดปั๊บหายบ้างไม่หายบ้าง
2: เผลอๆได้โรคใหม
1: ่จากยา
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้คุณพี่ระพีพันธ์ก็ถือว่าสบายแล้วไม่ต้องทานยาด้วยเป็นยังไงบ้างพี่วันนี้สบายใจมั้ย
3: สบายตอนแรกเหมือนกังวลเหมือนกันว่ามันจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าใช่อ
1: ยู่ที่การบริหารของเรา
3: ใช่
1: นะครับง่ายๆเลยวันนี้นะฮะวันนี้คุณหมอมีวิธีแนะนำในการทำให้เราไม่ปวดหลังด้วยนะครับขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะครับวันนี้ครับขอบพระคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะ
4: เป็นต้อกระจกอะค่ะมันมีอาการแบบว่าเหมือนกับมองอะไรนานๆก็จะอาเจียนนั่งรถไปไกลๆก็จะอาเจียนก็เลยต้องมาหาหมอให้คุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นอะไรก็เคยไปหาพวกหูตาคอจมูกมาแล้วอ่ะมันก็ไม่หายก็ต้องสงสัยว่าเป็นที่ตาแล้วเพราะว่าหลายที่แล้วคิดว่าเรายุบมากแล้วอาจจะมีอาการอะไรที่แปลกๆออกไปใช่ไหมเราก็ไม่รู้เลยต้องมาปรึกษาหมอสวัสดีค่ะ
1: สว
4: ั
1: สดีครับคุณป้าครับ
5: คุณป้าพรทิพย์เนาะ
4: ค่ะ
5: ค่ะคุณป้าวันนี้เป็นยังไงมานะคะ
4: ต้อกระจกค่ะ
1: คือคุณป้าทราบได้ยังไงครับว่าเราเป็นต้อกระจกครับ
4: ก็ป้าเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลทางโรงพยาบาลก็ให้ตรวจตาเสร็จแล้วก็บอกว่าป้าเป็นตัวต้อกระจก
1: ก่อนหน้านั้นมีอาการไหมครับว่าตาเราน้ำตาไหลเคือง
4: ไม่เป็นค่ะไม่เป็นแต่พอหลังๆมาเนี่ยคุณหมอมีความรู้สึกว่าพอมองเลยนานๆเนี่ยเราต้องเพ่งนะ
5: ค่ะ
4: แล้วพอเสร็จแล้วมันก็จะมีความรู้สึกอยากจะอาเจียน
1: คุณหมอครับอย่างที่คุณป้าเขาเป็นเนี่ยคืออาการอาเจียนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันด้วยเหรอครับ
5: ค่ะก็เกี่ยวข้องเรื่องของการที่คุณป้าต้องเพ่งมากขึ้นว่าการมองมันจะมัวลงจากต้อกระจกนะคะทีนี้จะบอกว่าเป็นมากเป็นน้อยเนี่ยอาจจะดูไม่ได้จากการอาการนะคะต้องดูจากการตรวจแต่ละอย่างโดยที่จะบอกว่าคุณป้าเนี่ยเป็นมากในระดับไหนต้องเลือกการรักษาแบบไหนแต่ว่าต้อกระจกเนี่ยเป็นลักษณะที่แบบเหมือนว่ามัวคุณป้าก็จะแบบมีเวียนหัวขึ้นไส้อย่างเงี้ยมีได้นะคะหรือว่าต้องเปลี่ยนแว่นบ่อยคือคนที่เคยใส่แว่นมาเนี่ยสายตามก็จะเปลี่ยนไปเพราะว่าเริ่มมีต้อกระจกมันก็จะทำให้ความโค้งความหนาของเลนส์เนี่ยเปลี่ยนแปลงโดยส่วนใหญ่แล้วเกิดจากอายุที่มากขึ้นเป็นเหมือนเราผมหงอกอย่างเงี้ยแก่ขึ้นผมหงอกแก่ขึ้นก็มีต้อกระจก
1: แสดงว่าทุกคนก็มีโอกาสเป็นต้อกระจกหมด
5: ค่ะมีหมดทุกคน
4: แล้วเวลาที่เป็นเนี่ยความรู้สึกว่าเรามองอะไรแวบแวบแวบแวบเนี่ยมันคือการผิดปกติไหมคะ
5: เป็นแสงเห็นวาบๆขึ้นมาเหมือนแสงแฟลชกล้องนี้ใช่ไหมคะคุณป้าเป็นอย่างนี้มานานหรือยังคะ
4: ไม่นาน
5: นะนอกจากแสงวาบๆคุณป้าเห็นเหมือนหยักย่อยอยู่ในตาไหมคะ
4: บางครั้ง
5: ก็เห็นใช่ไหมคะ
1: หยักย่อยนี่ยังไง
5: คะค่ะก็เป็นลักษณะที่เห็นแสงวาบๆก่อนแล้วกันนะ
4: คะ
5: เห็นแสงวาบๆเนี่ยเป็นลักษณะของวุ้นตาที่มันเสื่อม
1: คร
5: ับ ค่ะคือในตาเราเนี่ยจะมีวุ้นเป็นคอลลาเจนนะคะใสๆเสร็จแล้วเมื่อระยะเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็จะมีความเสื่อมลงไปนะคะก็จะเห็นเหมือนหยักย่อยค่ะลอยไปลอยมาในตาแล้วก็นอกจากที่มันจะเสื่อมแล้วเห็นเป็นขุ่นๆเป็นหยักย่อยแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะเหี่ยวลงด้วยนะคะแต่เดิมเนี่ยมันเคยยึดแน่นกับจอตาที่เป็นผนังของพวกตาด้านหลังเราเนี่ยค่ะเวลามันเหี่ยวลงมันก็จะดึงเอาจอตาลงมาด้วยพอดึงปุ๊บกระตุ้นที่จอตาก็จะเห็นเป็นแสงวาบๆก็คือเป็นอาการของวุ้นตาที่เสื่อม
1: คร
5: ับค่ะ
1: ป้องกันได้ไหมฮะก่อนหน้านั้นไม่อยากจะเป็นต้อกระจกเลยอายุมากแล้วสำหรับป้องกันได้ไหมครับ
5: จริงๆค่อนข้างยากนะคะ
1: ยากนะ
5: ค่ะนอกจากที่เป็นแบบต้อกระจกที่มันเป็นจากสาเหตุอื่นๆอย่างเช่นพวก ม่านตาอักเสบหรือถ้าเกิดเรารักษาหรือว่าการใช้สเตียรอยเนี่ยแล้วเราไม่ใช้ปัจจัยเหล่านั้นเราตัดปัจจัยเหล่านั้นออกไปเนี่ยก็จะช่วยป้องกันได้แต่ถ้าเกิดต้อกระจกที่เกิดตามวัยมันก็ป้องกันได้ค่อนข้างยากค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดสมมติเป็นแล้วไม่มารักษา
5: ค่ะ
1: มันจะเป็นยังไงท้ายที่สุด
5: พวกนี้ก็คือจะตามัวลงเรื่อยๆจนมันถ้าเกิดมีต้อหินแทรกซ้อนขึ้นมาเนี่ยก็จะยิ่งลำบาก
1: ครับ
5: เพราะถ้าเป็นต้อกระจกอย่างเดียวเนี่ย ก็แค่เอาเลนตาออกก็จะชัดขึ้นละ
4: แล้วเป็นต้อกระจกมีโอกาสเป็นตาบอดไหมคะ
5: ตาบอดก็คือการที่เรามองไม่เห็นในระดับหนึ่งเราก็จะเรียกว่าคนนี้ตาบอดแต่ว่ามันก็จะมีตาบอดที่มันสามารถแก้ไขให้มันกลับมาเห็นได้กับตาบอดที่มันไม่สามารถแก้ไขได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นต้อกระจกเนี่ยค่ะมันจะเป็นเหมือนกับเลนมันขุ่นขึ้นเรื่อยๆ
1: เปลี่ยนเลนได
5: ้ค่ะเราก็แค่เอาเลนที่ขุ่นออกแล้วก็ใส่เลนใสเข้าไป
4: แล้วอย่างสมมติคนเป็นต้อกระจกเนี่ยโอกาสที่จะป้องกันไม่ให้เป็นต้อหินได้ไหม
5: อันนี้ก็ต้องมาตรวจอีกเหมือนกันคือถ้าเกิดว่าต้อกระจกเนี่ยเป็นเยอะมากเยอะจนสุกแล้วเนี่ยชิ้นเลนมันจะอ้วนขึ้นนะทำให้เกิดเป็นต้อหินแบบมุมปิด
4: อ
5: ันนั้นก็คือจะมีอาการปวดตาแดงได้หรือถ้าเกิดเป็นแบบเรื้อรังเงี้ยค่ะก็จะไม่มีอาการเลยมัวลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะมาตรวจก่อนที่ต้อกระจกมันจะสุก
1: ถ้างั้นเดี๋ยวให้คุณป้าตรวจเลยไหมฮะ
5: ค่ะ
1: ด
5: ีไหมคะตรวจเลยแล้วกันนะคะก็จะให้คนไข้นั่งแล้วก็อ่านคุณป้าก็จะอ่านตัวเลขนะคะที่อยู่บนชาร์ตนะคะป้าลองอ่านตั้งแต่แถวบนเลยค่ะ
4: 9 4 6 0 5 2 8 3 9 4 5 3 2 6 9 3 4 5 5 6อันนี้เลือนแล้วค่ะเลือนละ
5: ทั้งบรรทัดนี้เห็นแค่ตั
4: วสามแล้วตัวหน้าก็ไม่มั่นใจ
5: ก็เดี๋ยวลองมองผ่าน
1: ลองปิดนี่นะฮะ
5: ใช่ค่ะอันนี้เรียกว่าลือเข็มเดี๋ยวคุณป้าลองอ่านบรรทัดนี้ก็ได้ค่ะ
4: 6 3 0 2 5 0 4 8 3 6 2 9 4 6หรือ8ไม่รู้ค่ะแล้วก็0นั่นนี่เรือนแล้วค่ะ
1: คุณหมอครับผมสงสัยมากเลยเมื่อกี้เห็นคุณป้าเนี่ยนะครับใส่แว่นอันนี้แล
5: ้
1: วเวลาเราไม่ปิดฟิลเตอร์ตรงนี้นี่ใช่ไหมครับ
5: ค่ะ
1: คุณป้าก็มองไม่ค่อยเห็นแต่พอปิดปั๊บเนี่ยคุณป้าอ่านได้เกือบอีก3บรรทัดทำไมคุณป้าถึงพอปิดปั๊บอ่านได้เยอะขึ้นฮะ
5: ใช่ค่ะคือตัวนี้มันมีหลักการอยู่ตรงว่าไอ้ตรงรูเข็มเนี่ยนะคะมันจะทำให้แสงที่เข้ามาเนี่ยเป็นแสงดำเล็กๆ
1: ครับ
5: นะเพราะว่าเวลาแสงที่มันตกอยู่ด้านข้างของเลนออกไปยิ่งห่างไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งหักเหมากยิ่งคนไข้มีลักษณะของสายตาสั้นยาวหรือเอียงเนี่ยมันก็จะมีแสงกวนมาจากแสงด้านข้างเพราะฉะนั้นเราก็จะทำให้มันกลายเป็นรูเล็กๆเพื่อให้แสงที่มาเนี่ยเป็นลำตรงๆที่ไม่ต้องหักเหแล้วตรงเข้าไปที่จอตาเลย
1: คนที่มีปัญหาด้านสายตาที่เป็นต้อกระจก
5: ที่
1: เกี่ยวกับดวงตาเนี่ยพอปิดฟิลเตอร์นี่ปั๊บมันก็จะเห็นชัดขึ้น
5: ใช่ค่ะอะไรก็ตามที่ทำให้การหักเหของแสงมันผิดปกติไปคือมีสายตาสั้นยาวเอียงไม่ว่าจะเกิดจากสายตาสั้นยาวเอียงอยู่เดิมแล้วหรือว่าเป็นจากต้อกระจกที่มากขึ้นมาทำให้เกิดสายตามันเปลี่ยนแปลงไอ้พินโฮเนี่ยจะทำให้ตัดเอฟเฟกต์เหล่านี้ออกไป
1: ก็จะมองชัดขึ้น
5: ทุกคนค่ะ
1: เมื่อกี้เราตรวจคร่าวๆไปแล้วในเรื่องของมีปัญหาแน่นอนละในด้านของการวัดสายตาพื้นฐานทีนี้เราก็ต้องเข้าเครื่องอีกทีนึงหรือว่ายังไงครับคุณหมอครับ
5: ต้องตรวจกับเครื่อง
1: ให้รู้ละเอียดอีกทีนึง
5: ใช่ค่ะว่าต้อกระจกมันเป็นมากน้อยขนาดไหนต้องทำการผ่าตัดแล้วหรือยังนะคะก็จะเห็นว่าของคุณป้าก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นต้อลมเล็กน้อยนะคะต้อลมตรงตาขาวที่เห็นเป็นเนื้อวุ้นๆ นะคะแล้วก็นี่เรามาส่องดูข้างในลักษณะของต้อกระจกเนี่ยมันจะอยู่เป็นเลนตาที่อยู่ข้างหลังม่านตาอยู่ข้างหลังม่านตาม่านตาก็คือตรงที่สีน้ำตาลเนี่ยค่ะ
1: ค
5: แล้วก็มีรูม่านตาปลอยโค้งข้างในค่ะที่เหมือนเป็นเลนนูนๆขึ้นมาเนี่ยค่ะที่เป็น2เส้นเนี่ยนะคะเส้นขาวกับเส้นเหลืองเนี่ย

0: เหลืองสุดนั่นน่ะนะอยู่ตรงหลังของผิวเลนส์นะคะนอกจากที่เราจะดูแล้วค่ะว่ามันมีความอ่อนความแข็งยังไงนะคะอาจจะต้องดูโรคร่วมด้วยว่าที่ทำให้คุณป้ามัวนั้นมัวจากต้อกระจกอย่างเดียวหรือไม่นะคะหรือมีโรคอื่นๆอย่างเช่นโรคกับจอตาค่ะจอตาเสื่อมด้วยหรือไม่ถ้าไม่มีเนี่ยสาเหตุอยู่ที่ต้อกระจกอย่างเดียวก็จะต้องคุยกันว่าเราจะรักษามันยังไงเนื่องจากต้อกระจกมันยังไม่เยอะเนี่ยหมอจะยังอยากให้คุณป้าไปลองวัดแว่นดูนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเลนตาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปทำให้สายตาคุณป้าแล้วแว่นคุณป้าไม่ได้เปลี่ยนมานานแล้วเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นตัวนึงที่ช่วยคุณป้าให้มองเห็นชัดขึ้นได้แล้วไม่มึนศีรษะ
1: คุณหมอครับเดี๋ยวก่อนผมสงสัยเมื่อกี้คุณหมอพูดว่าเลนของตาเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้มันไม่ใช่แบบโตมาเลนเป็นยังไงมันก็เป็นแบบนั้นไปตลอดชีวิตไม่ใช่เหรอครับ
0: มันเปลี่ยนแปลงไปได้ค่ะเพราะว่าไฟเบอร์ของเลนเนี่ยค่ะจะต้องนึกถึงภาพหัวหอมมันจะถูกสร้างอยู่ด้านนอกหุ้มมันเรื่อยๆค่ะแล้วข้างในก็จะแพ็กกันแน่นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วตัวเลนก็จะอ้วนขึ้นเรื่อยๆนึกออกไหมคะเพราะมันพอกออกไปเรื่อยๆเป็นชั้นๆเนี่ยค่ะยิ่งมันแพ็กกันแน่นแล้วก็ไฟเบอร์ที่มันเสื่อมลงตามอายุก็จะทำให้เกิดความขุ่นขึ้นของเนื้อเลนค่ะ
1: เพราะฉะนั้นแล้วมันต้องเปลี่ยนแว่นตาตามไปเรื่อยๆ
0: ค่ะยิ่งพออายุมากขึ้นเนี่ยมันจะมีการพอกของไฟเบอร์ที่หนาขึ้นเลนก็จะอ้วนมากขึ้นเรื่อยๆก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของการหักเหของแสงในลูกตาได้เหมือนเลนมันเมื่อก่อนมันเคยนูนประมาณนึงมันอาจจะนูนมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นนะคะทำให้สายตามันอาจจะสั้นลงหรือมีเอียงเพราะว่ารูปร่างมันเปลี่ยนไปตามความสามารถในการใช้แล้วแต่มันจะสร้างขึ้นมาคือเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าการรักษาต้อกระจกเนี่ยบางทีหมออาจจะบอกว่าไปตัดแว่นก่อนนะเพราะมันยังไม่เยอะมากนักนะคะเพราะว่าเลนตาของคนเราเนี่ยปกติแล้วมันจะสามารถที่มันจะโป่งขึ้นได้เวลาเรามองใกล้มันจะมีกล้ามเนื้อที่เชื่อมกับเลนแล้วทำให้หดแล้วก็ให้เลนมันโป่งขึ้นได้เวลาเรามองใกล้ๆขึ้นเหมือนเราต้องใช้เลนนูนในการมองใกล้อันนี้คือความสามารถที่เลนเทียมเนี่ยตอนนี้ยังทำได้ไม่ถึงขนาดเลนธรรมดาของเราก็ลักษณะเนี่ยค่ะอันนี้คือเป็นลูกตาที่ตัดด้านข้างออกมันออกใช่ไหมคะส่วนอันนี้ก็คือม่านตาที่เราเห็นเป็นสีน้ำตาลหรือสีดำเนี่ยคนไทยนะคะฝรั่งก็จะเป็นสีฟ้ามองเข้าไปข้างในเนี่ยตรงนี้ค่ะคือเลนตาลักษณะเหมือนเลนนูนใช่ไหมคะเพราะมันจะต้องรวมแสงเพื่อโฟกัสลงไปลงบนจอตาด้านหลังนะคะที่บอกว่าเป็นเหมือนหัวหอมเห็นไหมคะเห็นไฟเบอร์ไหมคะเล็กๆนะคะมันจะสร้างเป็นวงขึ้นมาหุ้มจากด้านนอกนะคะโรคของต้อกระจกก็คือเกิดกับเลนเนี้ยแหละค่ะถึงจะเรียกว่าต้อกระจกนะคะ
2: คุณหมอแล้วอย่างเราไม่ได้ใส่แว่นน่ะเรามองอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกปวดแล้วอยากจะอาเจียนมันไม่เบลอนะคะ
0: ค่ะไม่เบลอเลย
2: แต่ว่ามันไม่ใส่แว่นก็เป็นนอกจากว่าบางครั้งความรู้สึกมันเหมือนกับมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นน่ะ
1: เป็นไปได้ไหมว่าเพราะว่าแว่นคุณป้าคือแว่นนี้ใส่มานานแล้วตัดมานานแล้วแล้วอาการของต้อกระจกก็เพิ่งมาเกิดในช่วงหลังๆนี่เอง
0: ใช่ค่ะใช่อย่างที่คุณกิจบอกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงไม่ใส่แว่นเนี่ยคุณป้าจะมีค่าสายตาที่ผิดปกติอยู่แล้วตามันต้องพยายามเกร็งและเพ่งอยู่แล้วพอใส่แว่นเข้าไปเนี่ยมันแก้ได้ระดับนึงแต่ไม่ทั้งหมดเพราะว่าตอนนี้แว่นมันเริ่มจะไม่พอดีกับต้อกระจกที่เป็นการใช้กล้ามเนื้อตาที่มากๆอะค่ะมันจะส่งผลแน่นอนอยู่แล้วคืออาจจะต้องดูว่าหลายๆสาเหตุด้วยค่ะเรื่องการเวียนหัวอะไรเงี้ยค่ะตาอย่างนึงแล้วก็ต้องดูเรื่องของร่างกายอื่นโดยรวมด้วยว่าเป็นยังไง
2: เข้าใจว่าหูตาคอจมูกมันจะอยู่ในส่วนเดียวกันใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
2: ก็เลยเข้าใจว่าที่ว่าเป็นอาการอาเจียนเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับตา
0: ค่ะ
2: เพราะอย่างอื่นไม่เป็นอะไรเลย
0: ใช่คืออย่างที่บอกคือสายตาพวกนี้มันจะค่อยๆมัวลงเรื่อยๆคุณป้าจะไม่รู้ตัวจนกระทั่งคุณป้ามาวัดเนี่ยคุณป้าถึงได้รู้ว่าคุณป้าเนี่ยอ่านได้แค่ไม่ถึงบรรทัดล่างแต่พอใส่อันนี้ไปปุ๊บคุณป้ามองได้ถึงบรรทัดล่างมันเกิดจากความเคยชินคุณป้าบอกว่ามันไม่มัวอันนี้คือความใจจริงจริงว่ามันมัวละมันมีปัญหาแล้วแหละนะคะ
1: คนทั่วไปเนี่ยจะรู้ได้ยังไงครับจะมีสัญญาณอะไรบอกว่าเราเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาแล้ว
0: จริงๆแล้วอาการหลักๆเลยคือมัวแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชัดเจนอย่างที่คุณป้าบอกเนี่ยค่ะก็มีอาการร่วมอย่างเงี้ยอย่างปวดตานะคะหรือว่าคลื่นไส้อาเจียนก็มาพบได้แต่เมื่อไรก็ตามที่มันเป็นมากแล้วนะคะคือมองไม่เห็นและใช้แว่นก็ไม่ดีขึ้นแล้วอย่างเงี้ยค่ะเลนธรรมชาติเราแย่ถึงระดับนึงแล้วเนี่ยเราก็ลอกนะคะ
1: ลอกเปลี่ยนมันได
0: ้ก็จะเป็นอะคริลิกนะคะใสๆที่ใสเข้าไปแทนเลนเดิมที่ขุ่น
1: อาการต้อกระจกของคุณป้าที่เห็นตอนนี้เนี่ยต้องรักษายังไงผ่าตัด
0: ก็ถ้าจะให้ไม่ต้องใส่แว่นเลยนะคะคุณป้าก็ต้องผ่าตัดค่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นสาเหตุแน่ๆละที่ทำให้เกิดอาการเวียนหัวการลอกต้อกระจกก็ทำไม่ยากค่ะเดี๋ยวนี้ก็ใช้เวลาแค่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงนึงเท่านั้นแล้วก็สามารถกลับบ้านได้เลยในวันรุ่งขึ้น
1: อ๋อเหรอครึ่งชั่วโมงนี่นะ
0: ค่ะครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงนึง
1: เหมือน เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยนะฮะ
0: แป๊บเดียวเท่านั้นเองค่ะ

0: คือแป๊บเดียวไม่ต้องห่วงนะฮะอันนี้ง่าย
1: ค่ะ
0: ดีแล้วที่เรามาหาคุณหมอ
1: ค่ะ
0: บางคนถ้าเกิดไม่มาหาคุณหมอเนี่ยมันจะลามไปกันใหญ
1: ่ค่ะ
0: อาจจะไปเป็นต้อหินนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับที่มาช่วยวินิจฉัยคุณป้าแล้วก็ต้องขอขอบคุณป้าด้วยนะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องโรคที่เกี่ยวกับตาของเราในวันนี้นะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณนะครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ถ้าเทียบระหว่างคนที่เป็นเบาหวานกับไม่เป็นเบาหวานเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานจะมีโอกาสเกิดไตเสื่อมเยอะกว่ามากเลยค่ะจริงๆผู้ป่วยในประเทศเนี่ยที่เราเห็นว่าเขาไปล้างไตกันนะคะเกินครึ่งเลยค่ะเกิดจากเบาหวานนะคะ
2: หร
3: สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรามาแชร์ริ่งนะครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะฮะวันนี้เราจะคุยเรื่องเกี่ยวกับเบาหวานนะครับแต่เบาหวานปกติเราจะไม่คุยกันอันนี้มันเป็นเบาหวานที่เกี่ยวกับไตด้วยนะครับวันจันทร์ฉัตรครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: เราเชื่อว่าทุกคนรู้จักโรคเบาหวานเพราะว่าหลายคนพูดถึงเยอะใช่ไหมครับแต่คราวนี้เขาบอกว่าเบาหวานทำให้ไตเสื่อมมันเกี่ยวพันกันเหรอครับ
1: ถ้าเทียบระหว่างคนที่เป็นเบาหวานกับไม่เป็นเบาหวานเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานจะมีโอกาสเกิดไตเสื่อมเยอะกว่ามากเลยค่ะเบาหวานนะคะพอน้ำตาลในเลือดขึ้นไปสูงนะคะมันจะทำให้เส้นเลือดต่างๆในร่างกายเราเสียไปส่วนหนึ่งก็เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่ไตค่ะมันจะทำให้เสื่อมความดันสูงขึ้นแล้วก็เกิดไตเสื่อมได้ตามมาค่ะอาการนะคะช่วงแรกเนี่ยจะยังไม่ค่อยมีอาการอะไรนะคะต้องเจาะเลือดดูผู้ป่วยนะคะถ้าตรวจปัสสาวะเนี่ยจะเริ่มมีโปรตีนรั่วจะเริ่มสังเกตว่าปัสสาวะเป็นฟอง
3: ฮะปัสสาวะเป็นฟอง
1: เป็นฟองค่ะ
3: คือมันเป็นฟองแบบเหมือนน้ำอัดลมเลยป่ะฮะ
1: เวลาเราตีไข่เจียวตีแล้วฟองมันจะค้างอยู่อันนี้ค่ะเป็นลักษณะของฟองถัดมาเนี่ยผู้ป่วยก็จะมีอาการปัสสาวะน้อยลงนะคะจะเริ่มมีอาการบวมที่ขานะคะเป็นไปได้นะคะ
3: สมมุติว่าเบาหวานเนี่ยทำให้มีภาวะกับไตเนี่ยครับอันตรายสุดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างครับ
1: ไตวายค่ะต้องล้างไต
3: หรอจากการที่เป็นเบาหวานมาเนี่ยนะคร
1: ับ ก็จริงๆผู้ป่วยในประเทศเนี่ยที่เราเห็นว่าเขาไปล้างไตกันนะคะเกินครึ่งเลยค่ะเกิดจากเบาหวานนะคะจริงๆแล้วมันร่วมกันค่ะเพราะว่าไตจะเสื่อมได้เนี่ยถ้ามีเบาหวานนะคะแล้วก็มีความดันสูงอันนี้ก็เป็น2ปัจจัยที่ทำให้ไตเราเสื่อมเร็วขึ้น
3: ครับ
1: จริงๆแล้วเบาหวานมันเป็นฆาตกรเงียบนะคะไม่มีอาการในช่วงแรกดังนั้นเนี่ยเราต้องไปตรวจคัดกรองเบาหวานโดยการเจาะเลือดนะคะถ้าอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยเราก็ควรจะไปตรวจคัดกรองแล้วก็ถ้าเราอ้วนเราไม่ออกกำลังกายเรามีความดันสูงไขมันสูงแล้วมีคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราควรต้องไปตรวจคัดกรองโดยที่ไม่ต้องรอให้มีอาการค่ะ
3: ครับคราวนี้ถ้าเกิดคนที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วครับเขาไม่อยากจะมีภาวะที่เกิดไตวายมันมีวิธีป้องกันไหมครับ
1: ก็มีค่ะก็คือ1ควบคุมเบาหวานให้ดีนะคะ2ควบคุมความให้ดันให้ดีพวกเนี้ยจะลดหรือจะชะลอการเกิดโรคไตได้ค่ะ
3: โอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องของเบาหวานที่มันเกี่ยวกับไตผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับอย่างแรกสิ่งที่ดีที่สุดดูแลตัวเองไม่ให้เป็นเบาหวานแล้วถ้าเกิดมันเป็นจริงๆหลังจากนั้นก็สังเกตอาการตัวเองได้อย่างที่อาจารย์บอกว่าการไปตรวจสุขภาพในเวลาที่เหมาะสมอายุที่เหมาะสมเนี่ยเรารู้ก่อนแล้วก็ป้องกันได้ก่อนนะฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ชัดครับขอบค
1: ุ
3: ณ
1: ครับสวัสดีค่ะ
3: เพราะฉะนั้นฝากติดตามกันด้วยนะครับคอนเทนต์ดีๆแบบนี้กับรามา Channel ของเราครับ
0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

สวัสดีครับและคิวหมอรามามาแล้วนะครับกลับมาพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นนะครับมาพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพของคุณผู้ชมนะตอบทุกคำถามทุกปัญหาที่คุณผู้ชมสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามานะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะทุกช่องทางการรับชมนะสามารถที่จะติดต่อพูดคุยสื่อสารสอบถามปัญหาสุขภาพกันเข้ามาได้ถ้ารับชมเราผ่านทางหน้าจอทีวีนะก็อาจจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ของเราขึ้นอยู่มุมจอด้านล่างนี้เลยนะครับ02นะ354-7105ครับ02-354-7105นี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราและอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้ากันมาเยอะๆเลยนะฮะเข้ามากดไลค์กดแชร์คอนเทนต์ต่างๆดีๆมากมายรออยู่เพียบเลยก็คือเพจ Facebook ของรามา Channel พิมพ์คำว่ารามา Channel เป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับในช่องค้นหาของ Facebook ตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วใครเข้ามาแล้วก็เข้ามาทักทายกันหน่อยนะทักทายกันนะกดไลค์กดแชร์กันแล้วก็สามารถฝากคำถามในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับทุกคำถามที่ฝากเข้ามาขอรายละเอียดสักเล็กน้อยคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนะอายุนามสกุลนะครับชื่อนามสกุลอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะครับตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยนะครับชื่อนามสกุลนะอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะครับเรื่องของประวัติแพ้ยารวมทั้งเรื่องของอาการที่อยากจะสอบถามหรือปรึกษาจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามานะครับรายละเอียดนี้สามารถพิมพ์มาในช่องคอมเมนต์ของ Facebook Live ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะฮะก็จะมีคอนเทนต์ดีๆมากมายผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเช่นเคยครับวันนี้

0: นอกจากอยู่กับผมแล้วนะครับยังอยู่กับอาจารย์หมออีก2ท่านที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับขอต้อนรับนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิวดลวงศักดิ์นะครับจากภาควิชาออร์โธปิดิกส์นะฮะหรือว่าอาจารย์ก๊อฟนะครับและอาจารย์อีกท่านอาจารย์นายแพทย์มานะชัยนนท์ภาสโสพลนะครับจากสาขาวิชากระจกตาภาควิชาจักษุวิทยาหรือว่าอาจารย์ทูนะครับทั้ง2ท่านเนี่ยจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับสวัสดีครับอาจารย์ก๊อฟอาจารย์ทูครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับ
0: ถ้าทายเข้ามาได้นะคุณผู้ชมนะวันนี้มีหลากหลายคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายตาต่างๆนะก็มาพูดคุยกันนะครับแต่ว่าระหว่างรอคำถามของผู้ชมนะขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันสักเล็กน้อยโดยเฉพาะสำหรับแฟนๆของนิตยสารอีบุ๊กนะครับแอดรามานะฮะตอนนี้ออกมาเป็นฉบับที่44เรียบร้อยแล้วนะครับนิตยสารแอดรามาฉบับที่44มาแล้วนะฮะมุ่งหวังให้คนไทยได้มีสุขภาพที่ดีนะครับสำหรับเรื่องนี้ฉบับนี้เนี่ยมีคอนเทนต์เด่นๆโดนๆมากมายเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องยอดฮิตอย่างประเด็นทางสังคมณปัจจุบันก็คือเรื่องของการข้ามถนนตรงทางม้าลายแหมหลายคนบอกว่าแหมทางม้าลายมันก็น่าจะปลอดภัยนะแต่จะข้ามทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนคอนเทนต์ฉบับนี้น่าสนใจมากๆมีเรื่องของการไขคำถามยอดฮิตเนี่ยเด็กอ้วนจำม่ำคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่แหมคอนเทนต์นี้ก็ชวนนึกถึงย้อนวัยหนุ่มๆของผมเหมือนกันนะฮะเรื่องของหน้าร้อนนะฮะหน้าร้อนๆแบบนี้เก็บอาหารอย่างไรให้มีคุณภาพการออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านกันนะฮะรวมถึงเรื่องของการเที่ยวพุทธมณฑลศูนย์กลางพุทธศาสนานะครับคอนเทนต์ต่างๆเหล่านี้อยู่ในแอดรามานะฮะฉบับที่44นะครับสามารถรับชมนิตยสารนี้กันได้นะครับที่ adrama.mahidol.ac.th หรือว่าถ้าเกิดใครมีสมาร์ทโฟนเนี่ยสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้วคลิกนะฮะแอดรามาฉบับที่44แล้วคอนเทนต์ดีๆโดนๆมากมายนะใครสนใจก็เข้ามาแอดแล้วก็เข้าไปอ่านกันได้นะครับสำหรับฉบับของแอดรามาฉบับที่44นะฮะวันนี้ขออนุญาตเริ่มต้นด้วยเรื่องของสายตากันหน่อยเป็นปัญหาสุขภาพดวงตาของคุณตาท่านหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าคุณหมอเนี่ยก็แนะนำแล้วล่ะว่าจริงๆแหมสภาพอาการแบบนี้เนี่ยคุณหมอก็แนะนำให้เข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างเช่นเรื่องของการผ่าตัดแต่หลายท่านนะโดยเฉพาะผู้สูงวัยก็บอกว่าแม้จะผ่าตัดทั้งทีฉันรู้สึกจะไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่เลยจนทำให้อาการเนี่ยเป็นเรื้อรังมาถึง6ปีเคสนี้เป็นยังไงรับชมจาก VTR นี้กันก่อนเลยครับ
3: อายุมากขึ้นจะพบว่าสุขภาพร่างกายได้ทรุดโทรมลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นไม่เว้นแม้แต่ดวงตาโดยปัญหาที่พบมากในผู้สูงอายุคือตาฝ้าฟางการมองเห็นไม่ชัดเหมือนในอดีตคุณตาชูเกียรติสุกาเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดสงขลาในวัย81ปีก็เป็นอีกหนึ่งในผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องการมองเห็นไม่ชัดคุณตาเล่าว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสายตามาตั้งแต่6ปีที่ผ่านมาโดยตาจะพร่ามัวเวลาอ่านหนังสือตัวเล็กๆจะอ่านไม่ได้เลยกลางคืนก็ขับรถไม่ได้ยกเว้นในช่วงกลางวันที่ยังคงขับได้ตามปกติพร้อมกันนั้นยังสังเกตว่าตาข้างซ้ายจะเหมือนมีเยื่อตาขาวยื่นเข้าไปในตาดำ
4: มันเนี่ยมันรู้สึกมันเคืองๆตาแล้วก็ไปหาหมอนะครับหมอตาที่มอนะครับแล้วก็แกก็ตรวจว่ามีเนื้ออยู่ที่ด้านซ้ายอะนะต้อเนื้ออีกด้านขวาเป็นต้อกระจกก็อยู่เหมือนเดิมครับแต่มันบางทีมันก็เคืองๆตาบ้างแบบนั้นมันไม่ค่อยชัดอ่านหนังสืออะไรมันไม่ค่อยชัดบางทีนะไปหาหมอโบราณอยู่บ้างนะมันไม่รุนแรงอะไรมันอยู่เหมือนเดิมครับมันไม่อันตรายเลยพออายุขึ้นมา80เนี่ยมันเริ่มไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับตอน75 70กว่านะครับเกือบถึง80ยังชัดอยู่ครับก็เห็นอยู่ครับเห็นชัดอยู่เห็นไม่ชัดมันมัวบ้างนะครับเวลาขับรถอะไรมันมัวบ้างผมก็หมอนัดให้ไปผ่าตัดนะแต่ผมมันไม่กล้าไปก็เลยผิดนัดไปก็ยังอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยครับ
3: คุณตาชูเกียรติพบปัญหากับตาทั้งสองข้างคือตาข้างขวาเป็นต้อกระจกส่วนตาข้างซ้ายเป็นต้อเนื้อแต่ความที่คุณตากลัวไม่กล้าผ่าตัดคุณตาจึงใช้ชีวิตแบบพยายามหลีกเลี่ยงการใช้สายตามาถึง5ปีโดยจะใส่แว่นสายตาช่วยเมื่อต้องอ่านหนังสือตัวเล็กๆและไม่ขับรถในช่วงกลางคืนส่ว วนกิจวัตรอย่างอื่นยังคงทำได้ตามปกติสามารถทำสวนทำไร่ได้เหมือนที่ผ่านมา
4: ตอนนี้มันยังไม่มีอะไรที่ว่ามันน่าจะหงาอยู่ครับเลยไม่ได้ไปหงายังเห็นอยู่ยังทำงานได้อยู่ขับรถอะไรก็ยังได้ถ้าแบบหนังสือพิมพ์

0: ตัวเล็กเนี่ยหานไม่ค่อยได้แล้วแต่ถ้าตัวที่ใหญ่หน่อยตัวที่มันไม่เล็กเกินอ่ะก็พอหานได้ครับกลางคืนแล้วไม่ค่อยไปไหนนะครับแต่กลางวันออกอยู่ขับรถอยู่ประจำเกือบทุกวันตาต้อกระจกของมันรู้จักมันถ้าปิดต้อเนื้อแล้วมันรู้สึกมันคว้ามกว่านะมันพร่าไปกว่าต้อเนื้อนะครับมันไม่ขยายออกเท่าไหร่ครับมันมีเป็นเนื้องอกบังตาอยู่นิดหน่อยครับ
1: คุณตาชูเกียรติยอมรับว่าตาด้านขวาที่เป็นต้อกระจกอาการจะรุนแรงกว่าต้อเนื้อเพราะจะมองไม่ชัดตั้งแต่อายุย่างเข้า81ปีสังเกตได้จากเมื่อปิดตาต้อเนื้อตาอีกข้างที่เป็นต้อกระจกจะไม่สามารถที่จะมีประสิทธิภาพส่วนปัญหาของต้อเนื้อมีเพียงแค่รบกวนการมองเห็นบ้างแต่ยังคงใช้ชีวิตได้ตามปกติอย่างไรก็ตามอาการทางด้านสายตาหนักกว่าที่เป็นอยู่ก็คงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการผ่าตัดได้เหมือนเช่นเคย
2: โอ้เราได้เจอเคสผู้มีปัญหาทางสายตาเยอะพอสมควรนะอาจารย์ฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเราเจอบ่อยหรือเปล่าที่เป็นทั้งเรื่องของต้อเนื้อเป็นทั้งต้อกระจกในคนเดียวกันแบบนี้อาจารย์ถูกเจอบ่อยไหมฮะ
3: จริงๆต้องบอกว่าจริงๆก็เจอได้บ่อยครับโดยเฉพาะในประเทศแถวที่แสงแดดเยอะนะครับแต่เอาจริงๆตาต้อกระจกเนี่ยจริงๆพออายุมากขึ้นทุกคนเนี่ยจะเป็นทุกคน
2: ครับ
3: มากน้อยก็แล้วแต่คนนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจำเป็นทุกคนว่าจะเป็นนะครับปัจจัยเสี่ยงหลักๆก็คือแสงแดดนะครับเพราะฉะนั้นประเทศในแถวเส้นศูนย์สูตรนะคร
2: ับ
3: แถว tropical area เนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงในการเกิดต้อเนื้อได้มากขึ้นนะครับ
2: ครับสองต้อนี้มีความแตกต่างกันยังไงฮะต้อกระจกกับต้อเนื้อเน
3: ี่ยจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นคนละโรคกันนะครับจริงๆต้อกระจกเนี่ยมันลักษณะรอยโรคเนี่ยคือเป็นที่เลนตานะครับแอสซูเนียว่าเหมือนกับต้นไม้เนาะต้นไม้ตอนเกิดมาตอนแรกๆก็จะตัวแกนมันก็จะยังไม่แข็งใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: แต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยแกนตรงกลางก็จะแข็งขึ้นลักษณะก็เหมือนเลนตาครับเลนตาตอนแรกตรงกลางเป็นส่วนที่เรียกว่านิวเคลียสเนี่ยมันก็จะยังไม่ได้แข็งเนาะแต่เมื่ออายุมากขึ้นมันก็จะมีลักษณะขุ่นขึ้นก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งทุกคนเป็นหมดนะครับแต่ว่าต้อเนื้อเนี่ยมันเป็นรอยโรคอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับเป็นรอยโรคตรงตำแหน่งที่เป็นเนื้อเยื่อตรงบริเวณเยื่อบุตาแถวตำแหน่งที่เรียกว่าทีนอนนะครับก็คือบริเวณตาขาแล้วมันก็หลังเข้ามาตรงตาจะเป็นคนละส่วนกันนะครับต้อเนื้อก็จะเป็นบริเวณตาส่วนนอกนะครับแต่ว่าต้อกระจกก็จะเป็นบริเวณเลนตาซึ่งอยู่ด้านในครับ
2: ถ้าเกิดคุณตามาหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะแนะนำให้รักษาอันไรก่อนดีฮะต้อกระจกกับต้อเนื้อเนี่ยอันไหนอันตรายมากกว่ากันฮะ
3: จริงๆมันทำให้เกิดปัญหาต่างกันใช่ไหมว่าขึ้นอยู่ว่าคนไข้เนี่ยมีปัญหาอะไรมาหาเรานะครับคือถ้าสมมติว่าต้อกระจกเนี่ยแน่นอนว่าปัญหาคือเรื่องการมองเห็นนะครับส่วนต้อเนื้อเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับขนาดของมันแน่นอนว่าเวลาถ้าสมมติต้อเนื้อขนาดเล็กๆนะครับก็จะไม่ได้บทบาทการมองเห็นดูง่ายๆครับว่าถ้าต้อเนื้อขนาดใหญ่นะครับว่ามันเริ่มมาบังตรงกลางตาดำแล้วก็จะบ่งบอกว่าเฮ้ยมันน่าจะบังแสงที่เข้ามาอยู่ตรงกลางก็อันนี้ก็จะเริ่มส่งผลต่อการมองนะครับแต่ถ้าเป็นต้อเนื้อขนาดเล็กๆนะครับก็จะอยู่แค่ขอบๆเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เกิดระดับระคายเคืองเป็นหลักก็อย่างที่คุณตาในรายการบอกอย่างเงี้ยนะครับนี้ความเร่งด่วนในการรักษาเอาจริงๆทั้งสองอันก็ไม่ได้เร่งด่วนคู่นะครับยกเว้นว่าต้อกระจกหรือว่าต้อเนื้อที่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆนะครับเช่นต้อกระจกทำให้เกิดต้อหินขึ้นมานะครับหรือว่าต้อกระจกที่ทำให้เกิดหน้าตาอักเสบอันนี้เราต้องรีบแก้ไขนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นลักษณะเป็นแค่เรื่องการมองเห็นที่มันไม่ค่อยชัดอย่างในรายการที่คุณตาบอกว่าเป็นตั้งแต่อายุ75เนาะ แกก็ยังใช้ชีวิตมาได้อยู่ตลอดก็จะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาที่เล่นดุอะไรครับแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้รักษามันไม่มียาหยอกที่ทำให้หายได้
2: ครับ
3: มันจะต้องได้รับการผ่าตัดถึงจะได้ดีขึ้นเองนะครับ
2: ทั้งสองต้อนี้คือต้องผ่าตัดเท่านั้นใช่ไหมฮะในการรักษา
3: ใช่ครับถ้าจะให้โรคหายเนี่ยอาจจะต้องได้รับการผ่าตัดทั้งคู่ครับ
2: เข้าใจว่ารุ่นใหญ่หรือว่าพี่ๆสวหลายท่านอาจจะกังวลเพราะจริงๆเขาผ่าตัดคล้ายๆคุณตาท่านนี้รู้สึกว่าแหมต้องผ่าตัดเนี่ยมันดูเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตเราจะแนะนำยังไงดีฮะเพื่อให้เขาเหตุและผลในการชั่งน้ำหนักในการตัดสินใจว่าฉันเนี่ยจะเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างเช่นเรื่องของการผ่าตัดดีหรือไม่ดียังไง
3: ครับจริงๆต้องบอกว่า

0: เอาในส่วนของแยกกันแล้วกันนะครับในส่วนของต้อกระจกในจริงปัจจุบันวิวัฒนาการมันดีมากๆละนะครับการรักษาเนี่ยก็ได้ผลค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเจ็บนะครับแผลผ่าตัดก็จะเล็กมากนะครับส่วนใหญ่พักฟื้นแป๊บเดียวก็กลับมามองเห็นได้ดีขึ้นมากละนะครับก็จริงๆส่วนใหญ่ก็จะแนะนำแค่ว่าไม่ได้ต้องกลัวนะครับทำแป๊บเดียวนะครับสักประมาณ 25-30 นาทีก็เสร็จนี่นะครับแล้วก็ไม่ได้ต้องหลบยาสลบอะไรนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ฉีดยาชาทำหรือว่าหยอดยาชาทำกันแบบนี้นะครับนี้สำหรับต้อกระจกก็ขึ้นอยู่กับว่าส่วนใหญ่ก็จะแนะนำคนไข้ว่าความจำเป็นเนาะส่วนใหญ่คนไข้ก็จะบอกว่าส่วนใหญ่ทุกคนนะไม่ได้อยากผ่าตัดนะครับแต่ว่าต้องมาจะบอกว่าแล้วแต่ว่าคนไข้มีปัญหาในการมองหรือยังนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยปัญหาไม่เหมือนกันคือคนบางคนอ่ะเลขได้เท่าเลขได้ระดับหนึ่งเขาใช้ชีวิตอยู่ได้นะนะครับก
1: ็
0: อาจจะไม่ได้ต้องจำเป็นต้องผ่าตัดอะไรนะครับแต่คนเดียวคนอีกคนนึงนะครับเห็นเท่ากันเลยแต่บ่นแล้วว่าเขาใช้ชีวิตไม่ได้เขาเป็นนักธุรกิจเขาไม่มั่นใจในการขับรถนะครับเห็นเท่ากันแต่ว่าอีกคนนึงมีปัญหาเราก็จะนำมาให้ผ่าตัดนะครับอันนี้ก็คือสำหรับตัวคนไข้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นข้อของชีวิตทางของเรานะครับก็คือต้อกระจกที่เริ่มจะแข็งมากมีโอกาสสูงนะครับถ้าไม่เกิดคอมพลิเคชันภาวะแทรกซ้อนอื่นอันนี้เราก็จะแนะนำให้คนไข้ทำเลยนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็คือส่วนของต้อกระจกนะครับแต่สำหรับต้อเนื้อนะครับต้อเนื้อเนี่ยก็จะเป็นการผ่าตัดอีกแบบนึงนะครับซึ่งส่วนใหญ่อย่างที่ทราบอย่างที่เมื่อกี้บอกนะครับก็คือถ้าต้อเนื้อไม่ได้มาบางตรงกลางนะครับก็อาจจะไม่มีความจำเป็นมากที่จะต้องผ่าตัดนะครับโดยเฉพาะว่าคนไข้มีอาการเคืองบ่อยนะครับต้อนเนื้อมันอักเสบไวนะครับรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันอันนี้เราค่อนข้างผ่าตัดครับหรือว่าต้อนเนื้อที่ทำให้เกิดความไม่มั่นใจเนาะคนบางคนอายุน้อยๆเป็นผู้หญิงอายุน้อยนะครับมีต้อนเนื้อก็อาจจะรู้สึกว่าไม่สวยงามนะครับแล้วก็แบบไม่มั่นใจอ่ะก็มีการอักเสบไวอย่างเงี้ยเราก็จะต้องคุยกันละว่าจะทำหรือเปล่าเนี่ยนะครับทีนี้การรักษาก็เหมือนกันการผ่าตัดก็ใช้เวลาสักประมาณทั้ง40-45นาทีนะครับก็เสร็จไม่ได้ยุ่งยากอะไร
1: ครับดูเหมือนการผ่าตัดจริงก็ไม่น่าจะเป็นปัญหามากเท่าไหร่ไม่น่ากลัวพูดง่ายๆไม่เจ็บมากนักใช้เวลาก็ไม่เยอะแล้วก็การรักษาหลังจากการผ่าตัดก็ไม่น่าจะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นจนแบบว่ากระทบกับการใช้ชีวิตสักเท่าไหร่นะอาจารย์นะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ปัจจุบันต้องบอกว่าจริงๆทั้งต้อกระจกแล้วก็ต้อเนื้อวิวัฒนาการมันดีมากโดยเฉพาะต้อกระจกนี่แผลผ่าตัดนี่เล็กมากนะครับก็ขนาดสักประมาณ 2.75 มิลนะครับต่ำไปได้สุดก็ประมาณสัก2มิล 2.25 มิลได้นะครับแผลผ่าตัดคร
1: ับอย่างเคสของคุณตาเขาบอกว่าเป็นมาแล้วตั้ง 5-6 ปีถ้าฉันจะใช้ชีวิตอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆตราบใดที่รู้สึกว่ามันยังขับรถได้ยังมองเห็นไม่ได้กระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันมากนักคุณหมอแนะนำยังไงฮะก็ควรจะใช้ต่อไปหรือว่าควรจะเข้ามาสู่กระบวนการรักษาดีกว่าหรือว่าคุณขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณตาเองฮะ
0: คือก็อย่างที่คุณตาบอกนะครับคือถ้าแกไม่ได้รบกวนการมองเห็นนะครับไม่เดือดร้อนนะครับก็ใช้ต่อไปได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะแนะนำคุณตาก็คืออาจจะต้องมาตรวจบ้างนะครับก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าต้อกระจกมันไม่เกิดคอมพลิเคชันได้ถ้ามันสุดนะครับถ้าเป็นต้อกระจกที่แข็งเกินไปทำเริ่มยากขึ้นแทนที่จะเป็นแผลเล็กต้องเป็นแผลใหญ่อย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องเราจะเริ่มแนะนำแล้วว่าให้คนไข้ทำเถอะเพราะว่าถ้าไม่ทำเวลาเราทำแผลใหญ่การพักฟื้นก็จะช้ากว่าเนี่ยนะครับแล้วก็ผลการรักษาก็จะสู้แบบแผลเล็กไม่ได้นะครับถ้าคุณตาไม่อยากทำ follow up ต่อไปได้ครับแต่แนะนำว่าอย่าหายไปนะครับให้มาตรวจติดตามอาการบ้างนะครับอาจจะปีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คงเป็นพอครับ
1: ถ้าระยะยาวยังไม่เข้ารับการผ่าตัดมันจะรุนแรงหนักกว่านี้ไหมอาการ
0: ต้อจบต้องบอกจริงๆว่ามันเหมือนต้นไม้เนาะที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าต้นไม้ทุกวันถ้าสมมติว่าเวลาผ่านไปต้นไม้มันก็จะโตขึ้นแกนกลางมันก็จะแข็งขึ้นใช่ไหมครับต้อกระจกก็เหมือนกันเมื่ออายุมากขึ้นนะครับแน่นอนต้อกระจกก็จะต้องเป็นมากขึ้นต่ำไปนะครับแต่ว่าคีย์คือมันเป็นช้าๆนะครับเพราะฉะนั้นมันรอได้นะครับถ้าสมมติว่าคนไข้ไม่มีปัญหาเรารอได้6เดือนปีนึงนี่ไม่มีปัญหานะครับต้องรอได้ครับแต่แนะนำว่าก็มาตรวจติดตามบ้างนะครับส่วนใหญ่คุณหมอก็จะนัดไว้บ้างก็จะนัดนะครับแต่คนไข้บางทีก็จะรอ follow up ไป
1: ครับนะของคุณตาเนี่ยถ้าเกิดยังรู้สึกว่ายังไม่อยากเข้ารับการผ่าตัดก็อย่างน้อยๆก็ไปพบหมอตามที่หมอนัดสักหน่อยก็ยังดีนะครับก็จะช่วย

0: ให้คุณหมอได้ติดตามอาการถ้าเกิดวันนึงมันเป็นอะไรที่มากขึ้นมานะก็จะได้รักษากันอย่างทันท่วงทีนะครับถ้าเกิดต้องผ่าตัดแผลก็จะได้ไม่ต้องใหญ่มากการฟื้นตัวก็น่าจะเร็วขึ้นนะก็สำหรับเรื่องของสายตามีหลายท่านสอบถามกันเข้ามานะทักทายผู้ชมทาง Facebook กันหน่อยนะคุณรังสรรค์คุณ I am ปอนะฮะคุณนิ่มนวลแสงนะฮะคุณซามูเอล Love you นะฮะคุณประมวลนะฮะคุณต่อลาบนะฮะคุณเพนซูนี่โอ้วันนี้คึกคักพอสมควรคุณกมลชนกเนี่ยทักทายมาด้วยนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะอาจารย์หมอทั้ง2ท่านแล้วก็น้องแจ็คถามถ่ายสุขภาพผมมาด้วยนะหายดีแล้วนะครับคุณกมลชนกสอบถามมาว่ารบกวนถามอาจารย์หมอก๊อฟหน่อยค่ะว่ากลูโคซามีนรักษาอาการเจ็บเข่านั้นสามารถทานต่อกันได้นานแค่ไหนคะขอบคุณมากค่ะน่าจะเป็นแฟนคลับอาจารย์ก๊อฟฮะ
1: ครับก็ประมาณ 3-6 เดือนนะครับแล้วก็ลองสังเกตอาการดูครับถ้าอาการดีขึ้นก็หยุดแต่ถ้ายังมีอาการอยู่จะกินต่อเนื่องถึง1ปีก็ได้นะครับ
0: ครับมีข้อแนะนำกลุ่มไหนควรกินกลุ่มไหนไม่ควรกินไหมอาจารย์ฮะสำหรับตัวกูโคซามิน
1: ก็ส่วนใหญ่ก็รับประทานได้หมดทุกกลุ่มฮะยกเว้นกลุ่มที่มีข้อต้องระวังก็คือคนที่เป็นต้อหิดนะครับอันนี้ระวังนะครับผมเพราะว่าการทานมันอาจจะไปเพิ่มความดันลูกตาได้นะมีรายงานอยู่ฮะในกลุ่มที่เป็นต้อหินก็ระวังการใช้ยากลุ่มนี
0: ้ฮะอ๋ออันนี้ยาแก้อาการเจ็บเข่ามันไปกระทบกับต้อหินด้วยเหรออาจารย
1: ์ครับครับ
0: นะฮะแต่ก็โดยปกติก็สามารถใช้ได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรยาตัวนี้แพทย์ต้องเป็นผู้จ่ายหรือว่าสามารถซื้อหากินเองได้ฮะ
1: ณปัจจุบันซื้อได้ครับตามร้านยาน
0: ะครับสำหรับ
1: แต่ว่าถ้าจะเริ่มทานแนะนำนะครับถ้าจะเริ่มทานแนะนำไปพบแพทย์ก่อนนะครับนะครับไปให้คุณหมอตรวจดูก่อนคือยากลูโคซามีนนะครับเป็นยากลุ่มที่เอาไว้รักษาข้อเข่าเสื่อมระยะ2ระยะ3นะครับ
0: ครับ
1: นะครับไม่ได้ป้องกันการเสื่อมนะฮะแต่เอาไว้รักษาข้อเสื่อมนะครับทั่วไปผมมักจะเห็นคนนู้นบอกให้กินคนนี้บอกให้กินนะครับบางทีท่านเข่าไม่เสื่อมเลยนี่ไม่ได้ช่วยนะฮะ
0: อ๋อต้องมีอาการก่อนต้องเข่าเสื่อมก่อนถึงจะกินแต่ไม่ใช่ว่าเอ๊ะฉันยังไม่เป็นอะไรฉันกินเพื่อเสริมให้ดูแลรักษาแข็งแรงอันนี้ไม่ช่วยนะ
1: ใช่กับคนทั่วไปจะรู้ได้ยินว่ามันคือยาบำรุงข้อเงี้ยยาบำรุงข
0: ้อ
1: นะครับพอเป็นยาบำรุงข้อก็คิดว่ามันบำรุงข้อแล้วมันจะป้องกันการเสื่อมนะครับนะ
0: ครับ
1: ในคนปกติไม่ได้ให้กินนะให้รับประทานคนที่เป็นเขาเสื่อมระยะ2ระยะ3ก็คือระยะกลางๆซึ่งตรงนี้จะรู้ก็ต้องเอ็กซเรย์ดูนะครับ
0: อ๋อแล้วถ้าเกิดคนไม่มีอาการเขาอยากบำรุงข้อให้แข็งแรงเนี่ยอาจารย์แนะนำเป็นยังไงดีฮะเป็นแคลเซียมเป็นนมเป็นอาหารกลุ่มไหนอะไรเป็นพิเศษไหมฮะ
1: ก็ออกกำลังกายครับออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อต้นขาครับหรือว่าออกกำลังกายประเภทแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับปั่นจักรยานว่ายน้ำเดินต้านในน้ำผู้ประโยชน์กับข้อครับ
0: นะการออกกำลังกายก็ได้ช่วยได้นะครับ
1: ครับควบคุมน้ำหนักตัวหลีกเลี่ยงการนั่งงอเข่าเยอะๆนั่งกับพื้นพวกนี้ฮะจะได้หลีกเลี่ยงการเป็นเข่าเสื่อม
0: นะครับครับสำหรับเรื่องของกูโคซามีนนะคุณต่อลาบสอบถามมาฮะอาจารย์ทูฮะต้อกระจกสามารถเกิดกับวัยรุ่นได้ไหมครับ
2: สามารถเกิดได้นะครับคือต้อกระจกที่เมื่อกี้เล่าไปทั้งหมดก็คือเป็นต้อกระจกต่างวัยนะคร
0: ับ
2: แต่ว่าต้อกระจกบางชนิดนะครับก็สามารถทำให้เกิดในคนไข้คนอื่นได้นะครับเช่นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดต้อกระจกเช่นคนไข้ที่ใช้สารสเตียรอยด์นะครับ อันนี้มีผลนะครับเจอคนไข้อยู่บ่อยครั้งที่เป็นภูมิแพ้อย่างเงี้ยครับเป็นภูมิแพ้แล้วก็ใช้ยาพ่นจมูกตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับแล้วก็มาด้วยว่าปัญหาว่าอยู่ๆก็ตามมัวลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้อกระจกชนิดนึงนะครับซึ่งเกิดจากการใช้สารสเตียรอยด์พ่นจมูกเรื้อรังนะครับหรือว่าคนไข้ที่เป็นโรคข้อนะครับหรือว่าเป็นโรครูมาตอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่า SLE อย่างเงี้ยครับเราได้กินยาสเตียรอยด์บ่อยๆอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำให้เกิดต้อกระจกได้เร็วกว่าคนทั่วไปนะครับแต่แน่นอนว่าต้อกระจกชนิดนี้มันก็จะเป็นต้อกระจกคนละชนิดกับต้อกระจกที่เกิดขึ้นตามใหม่นะครับลักษณะรอยโรคของต้อกระจกก็จะต่างกันนะครับหรือว่าคนบางคนที่เป็นโรคตาอย่างอื่นนะครับก็อาจจะทำให้เกิดเป็นต้อกระจกได้เร็วเช่นเป็นหน้าตาเสื่อมแบบนี้นะครับก็อาจจะทำให้เป็นต้อกระจกได้เร็วขึ้นนะครับ
0: นะครับแล้วสาเหตุต่างกันตัวโรคต่างกันการรักษาต่างกันไหมฮะ
2: จริงๆสำหรับตัวต้อกระจกเองวิธีการผ่าตัดเหมือนกันนะครับคือเราผ่าด้วยวิธีเดียวกันนะครับคือใช้เครื่องรักษาสลายต้อแล้วก็ใส่เลนส์เข้าไปนะครับทำกันครับ
0: ครับคุณธีรพงศ์ถามเรื่องของต้อกระจกมาด้วยกันนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตแอดคำถามนี้มาก่อนเลยแล้วกันต้อกระจก อาการอย่างไรถึงเรียกว่าสุกแล้วขอบคุณครับมันมีสุกด้วยใช่ไหมฮะอาจารย์ต้อกระจกเนี่ย
2: ใช่ใช่ครับคือต้อกระจกที่สุกเนี่ยหมายความว่าความมันจะขุ่นมากนะครับมันจะมัวมากนะครับก็จะมองเห็นไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะครับถามว่าจะรู้ได้ไงว่าสุกครับส่วนใหญ่ถ้ามันสุกมากๆมันจะเกิดหน้าตาอักเสบด้วยนะครับคนไข้ก็จะมาด้วยไม่ใช่แค่มัวละมันจะเริ่มมีอาการปวดตานะครับมีอาการตาแดงให้เห็นละนะครับคนไข้ก็จะมาหาเราเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าเวลามาหาในระยะนี้เราก็จะรักษาคนไข้กลุ่มนี้ได้ยากขึ้นนะครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดแค่คุณที่ควรจะมาหาก่อนที่จะให้ถึงขั้นม่านตาอักเสบมาถึงแสบเคืองตาอะไรอย่างนี้มันจะยิ่งรักษายากกว่า
2: อันนี้ก็เหตุผลว่าถ้าสมมติอายุมากขึ้นนะครับก็แนะนำว่ามาตรวจตาบ้างนะครับถ้าสมมติว่าต้องกระจกไประยะน้อยๆคุณหมอตาก็อาจจะนัดห่างหน่อยอาจจะนัดไม่ใช่ทุกปีอาจจะ2ปีครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็มาดูนานๆทีได้นะครับ
0: ถ้าเจอเร็วเนี่ยมีวิธีชะลอหรือพยุงอาการให้เกิดช้าขึ้นไหมฮะอาจารย์
2: คือปัจจุบันมันยังไม่มีหลักฐานอะไรที่พูดชัดเจนนะครับว่ามีอะไรที่ช่วยชะลอต้อกระจกนะครับมันมีความเชื่ออยู่บ้างเช่นการถูแสงแดดนะครับก็พยายามเลี่ยงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นสตรองอีกแล้วนะครับไม่ได้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนนะครับยาหยอดบางตัวก็อาจจะผลิตมาเพื่อชะลอต้อกระจกนะครับแต่ว่าก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนส่วนตัวผมก็ไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ยาหยอดเพื่อป้องกันต้อกระจกเพราะว่าคิดว่ามันไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนนะครับการสูบบุหรี่ครับการสูบบุหรี่ก็มีผลนะครับเชื่อว่ามีผลบ้างนะครับในคนที่สูบบุหรี่ก็แนะนำว่าพยายามอย่าสูบบุหรี่นะครับก็จะลดโอกาสการเป็นต้อกระจกนะครับ
0: นะฮะสูบบุหรี่ก็มีผลกับต้อกระจกเพิ่งทราบเหมือนกันนะฮะเนี่ย
2: มันอาจจะไม่ใช่เป็นหลักฐาน 100% ว่ามันเป็นปัจจัยกระตุ้นหลักนะครับ
0: จ
2: ะเอาจริงปัจจัยกระตุ้นหลักจริงๆก็คือเรื่องอายุเป็นหลักนะครับแต่ว่ามันก็มีหลักฐานบางส่วนที่บอกว่ามันพบว่าคนที่สูบบุหรี่มันเกิดต้อกระจกเร็วขึ้นนะคร
0: ับ ครับนะฮะคุณภูมิเซชทักทายกันมานะฮะสวัสดีครับป้าติ๋มดอนเมืองนะครับสวัสดีค่ะคุณป้าอายุ65ปีสูง167หนัก75นะฮะเพิ่งทำบายพาสมาได้2อาทิตย์ตอนนี้กลับมาพักที่บ้านแล้วควรทำตัวและร่างกายอย่างไรต้องออกกำลังกายหรือไม่อย่างไรนะฮะขอบคุณคุณหมอทั้งสองท่านและพิธีกรด้วยนะครับนะเคสนี้ป้าติ๋มต้องทำยังไงดีฮะอาจารย์ก๊อฟ
1: นี่ถามคุณหมอผู้ผ่าตัดได้เลยครับนะครับเพราะว่ารายละเอียดการทำบายพาสมันมีบายพาสกี่เส้นบายพาสแล้วต้องดูแลตัวเองขนาดไหนจุดเริ่มต้นตอนทำบายพาสโรคเป็นรุนแรงขนาดไหนอันนี้คุณหมอผู้ดูแลท่านจะมีข้อมูลนะครับก็ตอนที่กลับไปพบท่านที่2เดือนไอ้ที่2สัปดาห์หรือเดือนนึงก็ถามท่านได้ว่าท่านจะอนุญาตให้ออกกำลังกายได้เมื่อไหร่และการออกกำลังกายที่ท่านอนุญาตให้เริ่มทำแบบไหนก่อน
0: ครับ
1: นะครับทำเบาๆขนาดไหนหรือว่าออกได้ประมาณใดก็ถามแพทย์ผู้ดูแลได้เลยครับ
0: คือบางทีในฐานะคนเคยเป็นคนไข้อาจารย์บางทีเวลาเจอหมอแล้วตื่นเต้นนึกคำถามไม่ออกแล้วพอถึงบ้านเอ๊ะฉันอยากถามนี่ฉันอยากรู้อย่างนี้อย่างนี้เวลาเราเจอคุณหมอที่เป็นเจ้าของไข้เนี่ยเราควรจะเซตชุดคำถามแล้วควรจะเตรียมอะไรที่เราควรจะรู้บ้างเกี่ยวกับเรื่องของการหลังจากการผ่าตัดบายพาสอาจารย์เช่นเรื่องของการออกกำลังกายอย่างเง
1: ี้ยฮะก็หลังการทำบายพาสหลักๆก็การดูแลแผลใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: การรับประทานยาหลังจากการผ่าตัดใช่ไหมครับเพราะว่าในกลุ่มที่ทำบายพาสก็เชื่อว่าคงมีโรคประจำตัวอยู่ค่อนข้างพอสมควรความดันคอเลสเตอรอลไขมันการทานยาละลายริ่มเลือดหลังทำบายพาสอันนี้เป็นกลุ่มที่จะต้องถามคุณหมอให้ชัดเจนซึ่งส่วนใหญ่เรื่องยาเนี่ยฮะคุณหมอท่านจะชำนาญอยู่แล้วให้ประจำอยู่แล้วหมอไม่ลืมหรอกครับเรื่องยานะครับอีกกลุ่มอีกเรื่องนึงที่ต้องถามก็คือการใช้ชีวิตทั่วๆไปของเราเนี่ยแหละครับ
0: ครับ
1: นะครับช่วงหลังผ่าตัดหรือจากโรคเองอะไรเองเนี่ยครับมันทำให้การใช้ชีวิตเรายังไม่ได้กลับไปเป็นภาวะปกตินะครับเราก็ค่อยๆถามท่านไปว่าอะไรบ้างที่ท่านให้เริ่มทำได้บ้าง
0: ครับ
1: นะครับชีวิตการทำการใช้ชีวิตมันก็เริ่มจากชีวิตในบ้านเดินเหินในบ้านทำตัวรดน้ำต้นไม้เดินขึ้นลงบันไดนะครับใช้ชีวิตในบ้านขนาดนี้คุณหมออนุญาตขนาดไหนถ้าในบ้านทำได้แล้วเต็มร้อยนะครับก็เป็นชีวิตนอกบ้านแหละ
0: คร
1: ับนะครับชีวิตนอกบ้านการเดินทางไกลๆนะครับการออกกำลังกายนอกบ้านนะครับอันนี้ก็ค่อยๆถามคุณหมอไปเป็นสเต็ปไปนะ
0: อาหารการกินมีผลกับผู้ป่วยที่เพิ่งทำบายพาสไหมฮะ
1: แน่นอนครับมีผลแน่นอนครับ อาหารประเภทคอเลสเตอรอลสูงอาหารประเภทเค็มนะครับอาหารมันอาหารหวานอันนี้คุณหมอก็คงให้หลีกเลี่ยงในช่วงแรกหรือหลีกเลี่ยงระยะยาวนะครับเพราะว่าเป็นอาหารที่มีผลต่อตัวโรคอยู่แล้วนะครับ
0: ครับคุณรังสรรค์นะฮะสวัสดีครับผมอายุ44ปีนะฮะใส่แว่นสายตาสั้น200มาแล้ว2ปียังไม่ได้ไปตรวจวัดค่าสายตาใหม่ตอนนี้เนี่ยเวลาดูโทรศัพท์อ่านหนังสือไม่ต้องใส่แว่นแต่เวลามองไกลๆต้องใส่แว่นสัปดาห์ก่อนเนี่ยปวดเบ้าตาน้ำตาไหลด้วยฮะต้องไปตรวจวัดสายตาใหม่หรือไม่หรือว่าต้องไปพบจักษุแพทย์หรือเปล่าครับ
2: ครับก็อันนี้ก็เป็นปัญหาที่เจอบ่อยในคนที่อายุมากกว่า40นะครับเขาก็เรียกว่าสายตายาวตามอายุนะครับก็คือจริงๆคุณลำสันเนาะนะคร
0: ับ
2: ก็จริงๆก็มีสายตาสั้นอยู่200ใช่ไหมครับเนี่ยคือการมองไกลเขาอ่ะก็จะมีสายตาสั้นแล้วก็ใส่แว่นก็จะมองไกลชัดถูกไหมครับแต่ว่าคุณลำสันเนี่ยนอกจากมีสายตาสั้นแล้วคุณลำสันอายุ40เนี่ยก็จะเริ่มมีสายตายาวตามอายุละนะครับคำว่าสายตายาวตามอายุหมายความว่าแรงในการโฟกัสนะครับกล้ามเนื้อที่ใช้ในการโฟกัสระยะใกล้เนี่ยมันอ่อนแอลงนะครับมันทำให้โฟกัสไม่ได้นะครับก็เลยทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถมองใกล้ได้ขนาดใส่แว่นนะครับวิธีแก้ไขที่คนเราพยายามแอดตัวเองโดยที่ไม่มีความรู้เลยนะครับก็เขาก็จะมักจะลองถอดแว่นนะครับปรากฏว่าลองถอดแว่นเสร็จเนี่ยก็จะเห็นชัดขึ้นนะครับเพราะว่าสายตาสั้นนะครับที่มีเนี่ยมันทดกับสายตายาวที่เกิดขึ้นนะครับสายตายาวตามอายุที่เกิดขึ้นเนี่ยพอดีนะครับก็เลยทำให้แกเนี่ยสามารถอ่านหนังสือได้นะครับ
0: แบบนี้ต้องไปตัดแว่นใหม่ไหมครับ
2: ต้องถามว่ามันรบกวนชีวิตเขาไหมนะครับคือคนเราจริงๆแว่นมันเป็น just replacement คือถ้าสมมติว่าคนไข้เขามีปัญหานะครับความหมายคือถ้าเขาไม่วอรี่กับการที่ว่าเขาต้องใส่สายถอดถอดนะครับเขาถอดแว่นแล้วเขาอ่านหนังสือสบายเขาไม่มีปัญหานะครับก็ใช้เหมือนเดิมไปนะครับแล้วเวลามองไกลขับรถเดินข้ามถนนเขาใส่แว่นอันนี้ไม่มีปัญหานะครับแต่คนบางคนต้องการใส่แว่นติดตาก็จะต้องเปลี่ยนเลนส์ครับเพราะว่าจะต้องเปลี่ยนเป็นลักษณะเลนส์ที่เป็นลักษณะของไบโฟคัลนะครับความหมายคือถ้าจะเห็นคุณพ่อคุณแม่เคยใส่แว่นที่มี2ชั้น
0: ครับ
2: ชั้นบนก็ไว้ส่วนบนก็ไว้มองไกลครับส่วนล่างก็ไว้มองไกลนะครับหรือว่าแว่นที่เป็นโปรเกรสซีฟของโปรเกรสซีฟนะครับก็คือแว่นที่เป็นในเลนส์อันเดียวกันเนี่ยมันโฟกัสได้หลายระยะนะครับเราเรียกว่าเลนส์โปรเกรสซีฟก็ได้นะครับโดยสรุปคือถ้าคุณลองสั่งจะเปลี่ยนแว่นก็คือเพื่อว่าจะใส่แว่นตลอดเวลาไม่ใส่เข้าใส่นอกนะครับแต่ถ้าไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับก็คือเลือกที่ว่ามองไกลก็ใส่แว่นเอานะครับมองไกลก็ยอมถอดแว่นเอาได้ทั้งคู่นะครับการเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนไม่ได้ทำให้สายตาเสียหรือว่าไม่มีผลนะครับไม่มีผลอะไรก็ช่วยให้ชาร์จแล้วก็ใช้ชีวิตตามที่ต้องการได้แค่นั้นเอง
0: แล้วในอนาคตค่าสายตามันจะเปลี่ยนไปอีกไหมฮะเช่นอาจจะยาวมากขึ้นหรืออะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: แน่นอนครับคือสายตายาวเราถึงใช้คำว่าสายตายาวตามอายุนะครับก็คือโดยอายุ40จะเริ่มมีสายตายาวตามอายุแล้วนะครับมันจะมาจะเปลี่ยนแปลงทุก5ปีนะครับ5ปีก็จะเปลี่ยนทีนึงแล้วก็จะไปสิ้นสุดที่60ก็จะสายตายาวตามอายุก็จะเดินเท่านั้นละนะครับก็จะเปลี่ยนตามอายุไปนะครับ
0: นะครับมาอีกท่านนะฮะสอบถามเกี่ยวกับกลูโคซามีนต่อนะฮะคุณเล็กนะฮะคุณเล็กบอกว่าตอนนี้กินกลูโคซามีนต่อเนื่องมาหลายปีแล้วมีบ้างที่ปวดตากังวลเรื่องของความดันลูกตาค่ะอยากทราบว่าความดันลูกตาสูงเนี่ยจะมีอาการอย่างไรบ้างคะไม่แน่ใจอาจารย์ถูอาจารย์ก๊อฟเนี่ย
2: คร
0: ับ
2: ได้ส่วนของผมนะพี่ก๊อฟ
0: ครับ
1: อาจารย์ถูเลย
2: คืออาการของความดันลูกตาสูงเนี่ยคือถ้ามันสูงไม่มากมันไม่มีอาการนะครับคือมันจะต้องสูงระดับนึงถึงจะเริ่มมีอาการนะครับอันนี้ก็คือต้อหินเนี่ยมันถือว่าเป็นไทเมียมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้คนที่มีความเสี่ยงในเรื่องต้อหินนะครับความเสี่ยงคืออะไรความเสี่ยงคือเช่นการใช้ยานะครับก็อย่างยาที่เราคือกลูโคซามีนนะครับก็มีรายงานว่าทำให้เกิดความลูกตาขึ้นได้นะครับหรือว่าการใช้สารสเตียรอยด์แบบนี้นะครับหรือว่าคนที่มีประวัติครอบครัวเป็นต้อหินแบบนี้นะครับก็แนะนำว่าต้องมาตรวจสกรีนนิดหน่อยนะครับก็คือมาตรวจความดันลูกตาบ้างนะครับดังนั้นจะเห็นว่าบางทีเอ๊ะ ทำไมเวลาไปโรงพยาบาลมีหน้าเก็บ

0: ตรวจตาด้วยอย่างเงี้ยตรวจสุขภาพประจำปีนะครับก็เขาก็ทำมาเพื่อสกรีนนิ่งโรคพวกนี้ว่าถ้าเป็นต้อหินแล้วความดันลูกตามันสูงไม่มากมันไม่มีอันตรายนะครับแต่ประเด็นคือความดันลูกตาที่สูงเนี่ยมันจะทำให้พวกสัตว์ตามันตายไปนะครับแล้วก็จะทำให้โรคเนี่ยมันแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับบางทีคนไข้ถ้าเดินวอล์กอินมาแล้วเป็นต้อหินน้ำบ่อนว่ามัวเนี่ยจะว่ามันเป็นมากนะครับซึ่งหมอตาเราไม่ได้ต้องการให้อยู่ในสเตตนะโดยสรุปก็คือถ้าสมมติว่ามีสงสัยว่ากินโคซามีนแล้วเริ่มปวดตาครับผมแนะนำว่าให้มาตรวจตาซะนะครับมาวัดความดันนะครับมันอาจจะไม่ใช่สาเหตุจากความดันลูกตาที่ขึ้นก็ได้นะครับแต่ว่าควรมาวัดเพราะว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงครับ
1: จะมีอาการอะไรเป็นพิเศษที่สามารถตั้งข้อสังเกตไหมครับว่าตอนนี้ถ้าเกิดอาการแบบนี้ความดันในลูกตาน่าจะผิดปกติครับอาจารย
0: ์ถ้ามันสูงไม่มากพอไม่มีอาการครับไม่มีอาการเลยครับ
1: นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทานยาตัวนี้แล้วรู้สึกว่ามีความผิดปกติก็รีบมาปรึกษาหรือมาพบหมอมาตรวจซะหน่อยก็จะอุ่นใจกว่านะฮะ
0: คร
1: ับ ครับคุณอัมพรนะฮะสอบถามมาว่าคุณป้าข้างบ้านอายุ63ปีเนี่ยหมอตรวจพบกระดูกสันหลังคดจากการเอ็กซเรย์หมอไม่ได้ให้ยาแต่แนะนำให้ออกกำลังกายนะฮะแต่ปรากฏว่าคุณป้าบอกว่าคุณป้าเนี่ยจำท่าไม่ได้รบกวนคุณหมอช่วยแนะนำท่าออกกำลังกายให้อีกสักรอบได้ไหมคะคุณหมอนัดติดตามอาการอีกทีโน่นเลยฮะอีก4เดือนฮะก็เลยขออนุญาตมาถามที่รัฐคิวหมอรามาก่อนแล้วกันนะฮะจำท่าออกกำลังกายไม่ได้เรื่องของกระดูกสันหลังคดฮะ
2: ก็คงให้คำตอบได้ไม่ชัดเจนว่าคุณหมอท่านนั้นแนะนำอะไรนะครับผมคงไม่ทราบนะครับแต่ว่าโดยทั่วๆไปถ้าออกกำลังกายให้แข็งแรงก็คือทำให้กล้ามเนื้อที่ประคองกระดูกสันหลังทั้งสองข้างแข็งแรงนะครับส่วนใหญ่เราก็แนะนำให้ออกกำลังกายโดยท่านอนหงายนะครับเกร็งหน้าท้องฮะเขม่าท้องแล้วก็กดหลังให้ชิดพื้นครับเกร็งค้างไว้ประมาณสักสิบวินาทีแล้วก็พักทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นเกร็งการออกกำลังกายที่เราเรียกว่าออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวนะครับทางด้านหน้าก็คือด้านกล้ามเนื้อท้องแล้วก็ด้านหลังก็คือกล้ามเนื้อที่ประคองกระดูกสันหลังไว้นะครับนอนหงายเกร็งนะครับการหายใจแล้วก็ดันหลังไปให้ชิดพื้นนะครับค้างไว้อันนี้ก็เป็นการออกกำลังกายบริเวณกล้ามเนื้อหลังครับ
1: ครับพื้นปกติได้เลยหรือต้องเป็นถ้าเป็นเตียงหรือต้องเป็นพื้นนุ่มๆหรือพื้นแข็งๆจะดีกว่าอะไรอย่างนี้มันมีความแตกต่างไหมอาจารย
2: ์ทำได้หมดแล้วครับ
1: ได้หมดเลยนะฮะ
2: ครับ
1: นะฮะก็จะเป็นการออกกำลังกายแกนกลางลำตัวให้มีความแข็งแรงนะฮะอาจารย
2: ์ครับ
1: ครับถ้าแบบนี้คุณหมอนัดอีกที4เดือนเนี่ยเราจะขอไปปรึกษาคุณหมอก่อนได้ไหมฮะว่าดิฉันจำท่าที่คุณหมอบอกไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยขอคำแนะนำเพิ่มเติมระหว่างก่อนถึงนัดอย่างนี้ได้ไหมฮะอาจารย์ผมไม่แน่ใจว่าปกติจะทำได้หรือเปล่า
2: โอ้ผมว่าท่านค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้เลยครับถ้าออกกำลังกายนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปหาคุณหมอท่านซ้ำนะครับคุ้นท่าไหนก็ท่านั้นเลยครับณปัจจุบันข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีเยอะครับ
1: คุ
2: ณหมอก็มักจะให้ท่านค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้นะครับ
1: นะครับขอบคุณครับอาจารย์
2: ไปโรงพยาบาลทีนึงในบ้านเรานี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเสียเวลา1วันนะครับการไปโรงพยาบาล1ครั้ง
1: ครับ
2: นะครับ
1: นึกถึงตอนตัวเองเป็นเด็กฮะเวลาไปหาโรงพยาบาลในต่างจังหวัดบางทีต้องไปเช้ามืดเลยนะฮะกว่าจะได้พบหมอนี่ก็ใช้เวลานานพอสมควรอยู่นะฮะ
2: ครับแต่ถ้าเป็นอะไรที่ฉุกเฉินมีความจำเป็นต้องไปโรงพยาบาลนี้ไปนะครับอันนี้สำคัญนะครับต่อไป
1: ครับแต่ถ้าเกิดเรื่องของท่าออกกำลังกายเข้าใจว่าน่าจะหาคอนเทนต์เนื้อหาในอินเทอร์เน็ต YouTube
2: เยอะแยะเลยครับ
1: เพจรามา
2: ก็น่าจะมีอะไรนะครับก็ท่านดูแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับนะครับแล้วก็หาข้อมูลได้เลยครับมีทุกที่ฮะบริหารคอบริหารไหล่บริหารข้อมือบริหารสะโพกบริหารหลังเข่ามีหมดฮะคอนเทนต์เลย
1: นะครับคุณวิบูลย์ทักทายมานะฮะสวัสดีคุณแจ็คอาจารย์หมอ2ท่านคุณอรัญญาถามเรื่องของเนื้องอกในต่อมไทรอยด์สวัสดีค่ะคุณหมอมีเนื้องอกในต่อมไทรอยด์ไม่ใหญ่มากเจาะชิ้นเนื้อแล้วคุณหมอดูผลแล้วบอกว่าก้ำกึ่งไม่ชัดเจนแบบนี้ต้องผ่าตัดหรือเปล่าถ้าเจอแบบนี้ต้องผ่าตัดทุกรายหรือเปล่าคะ
2: เนื้องอกตอนนี้ตอบได้ง่ายมากคือถามคุณหมอที่ดูแลเลยครับนะครับคุณหมอที่ดูแลในกรณีที่ก้ำกึ่งนะครับคุณหมอเขาก็จะไปปรึกษาคุณหมอที่ดูทางเขาเรียกพาโทโลจิสต์นะครับว่าความก้ำกึ่งนี้มันสงสัยโรคอะไรบ้างนะครับถ้าความก้ำกึ่งมันสงสัยไปทางโรคที่ไม่ใช่โรคร้ายก็คงสังเกตอาการดู
1: ครับ
2: สักระยะหนึ่งนะครับแล้วดูการเจริญเติบโตของก้อนถ้าก้อนเท่าเดิมคุณหมอก็คงสังเกตอาการไปเรื่อยๆถ้ามันไม่ได้ทำอันตรายต่อร่างกายนะครับ

0: แต่ถ้าก้อนมีขนาดใหญ่ขึ้นคุณหมอก็อาจจะแนะนำตรวจชิ้นเนื้อซ้ำหรือผ่าตัดเอาชิ้นเนื้อมาดูให้ชัดเจนมากขึ้นแต่ถ้าผลชิ้นเนื้อมันก้ำกึ่งไปทางอะไรที่มันไม่ใช่เนื้องอกธรรมดาเป็นเนื้อร้ายนะครับอันนั้นก็คงต้องรักษาอีกวิธีหนึ่งครับ
1: นะฮะแบบนี้น่าจะปรึกษาคุณหมอเจ้าของไข้เลยน่าจะเห็นผลจากการตรวจชิ้นเนื้อตรงนั้นแล้วนะฮะจะได้ให้คำแนะนำพี่ตรงมากกว่านะฮะคุณระเบียบทักทายมาคุณพะเยาด้วยนะทักทายมาเขาตัดไปทางโทรศัพท์บ้างนะฮะคุณชาติโทรเข้ามาฮะคุณชาติแจ้งว่าอายุ62นะฮะหนัก54สูง161ไปตรวจตามาคุณหมอบอกว่าอาจเป็นต้อหินหมอให้น้ำตาเทียมมาหยอดนะฮะอยากทราบว่าอาการของต้อหินมีอะไรบ้างมีวิธีรักษาอย่างไรตอนนี้ตามัวมองไม่ตามัวแต่มองเห็นอยู่ฮะ
2: จริงๆถ้าฟังจากที่ข้อมูลที่ให้มานะคร
1: ับ
2: จริงๆถ้าเป็นต้อหินจริงควรได้ยาลดความดันลูกตามามากกว่านะครับผมไม่แน่ใจว่าลุงอาจจะจำข้อมูลผิดหรือว่าอะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าคอนเซ็ปต์ของการรักษาต้อหินเนี่ยจริงๆมันมีหลายอย่างนะครับเริ่มต้นส่วนใหญ่เราก็จะเริ่มต้นด้วยการหยอดยาก่อนนะครับ
1: ครับ
2: ซึ่งปัจจุบันต้อหินมันก็มียาอยู่หลายกลุ่มมากนะครับมีอยู่4กลุ่มนะครับมีมากกว่าเดิมมากๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ส่วนมากนะครับก็จะควบคุมได้โดยการใช้ยานะครับไม่ถึงจะต้องผ่าตัดนะครับแต่ว่ากรณีคนไข้ที่เป็นมากๆนะครับการรักษามันก็อาจจะมีวิธีอื่นนะครับก็ระหว่างยาแล้วก็ผ่าตัดก็จะมีการยิงเลเซอร์นะครับในต้อหินบางชนิดก็อาจจะมีประโยชน์นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าคุมไม่ได้ก็อาจจะต้องได้รับการผ่าตัดนะครับแต่ว่าส่วนมากเราก็จะเริ่มด้วยการใช้ยาก่อนนะครับ
1: ครับอาการของต้อหินเป็นยังไงฮะกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันไหมฮะ
2: อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ครับต้อหินเนี่ยจริงๆปัญหาคือในระยะเริ่มต้นมันไม่มีอาการคนไข้จะไม่รู้ตัวนะครับถ้าเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าตรวจแล้วมีอาการมันจะต้องตรวจสมมติคุณหมอตรวจแล้วสงสัยนะครับไม่ดีใช้คำว่าสงสัยต้อหินนะครับคุณหมอจะต้องนัดตรวจอะไรเพิ่มเติมเยอะแยะเลยนะครับเช่นการตรวจลายสายตานะครับการวัดเซลล์ขั้วประสาทตาแบบนี้นะครับเพื่อเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาประเมินว่าเอสโซคุณลุงเป็นต้อหินจริงหรือเปล่านะครับเราจะต้องตรวจเพิ่มเติมครับ
1: ครับคำถามของคุณสุจิตเนี่ยผมไม่แน่ใจเข้าใจถูกหรือเปล่าเดี๋ยวจะพยายามอ่านให้ตามคำถามที่ส่งเข้ามาเลยแล้วกันนะฮะคุณสุจิตบอกว่าอายุ72นะฮะตามีอาการแสบเคืองตาตลอดเวลาแล้วเขียนมาว่าแต่เป็นต้อหินตาขวาหนังตาตกเยอะอยากทราบว่าเกิดจากอะไรได้บ้างฮะ
2: จริงๆเป็นต้อหินใช่ไหมครับแต่ปัญหาหลักคือเรื่องแสบตาถูกไหมฮะ
1: ครับแล้วก็หนังตาตก
2: เรื่องของเราก็หนังตาตกครับ
1: ครับ
2: จริงๆเอาเรื่องแสบตาก่อนนะครับอาจจะเป็นคนละปัญหากันนะครับเรื่องแสบตาเนี่ยส่วนมากก็จะถ้าเป็นคนอายุเยอะนั้นเพราะต้อหินด้วยเนี่ยจริงๆยาต้อหินที่หยอดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะทำให้กระจกตาเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะว่ายาต้อหินทุกตัวเนี่ยแสบตาหมดครับหยอดมันจะมีเขาเรียกว่าสารอิสเวทีนะครับหยอดปุ๊บเนี่ยก็จะทำให้เยื่อบุตาแล้วก็เซลล์กระจกตาเนี่ยทำลายไปเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมีอาการแสบเคืองตาได้หลังจากหยอดยาต้อหินนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการมากผมแนะนำว่าให้คุณหมอปรับยาให้คุณหมอต้อหินบอกแกนิดนึงว่าเอ๊ะแสบตาหยอดตัวนี้แล้วมันมีอาการมากนะครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าต้อหินเนี่ยปัจจุบันมียาเยอะขึ้นกว่าแต่ก่อนมากนะครับเราสามารถปรับยาครับมีการใช้ยาหลายตัวผสมอยู่ในขวดเดียวกันนะครับ2ตัวผสมในขวดหนึ่งเพื่อลดจำนวนยาหยอดที่ใช้นะครับก็จะอาจจะทำให้ภาวะเคืองตาหลังหยอดยาต้อหินเนี่ยลดลงนะครับส่วนเรื่องหนังตาตกเนี่ยบอกยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าสาเหตุมันมีเยอะมากครับอาจจะเป็นจากวัยก็ได้นะครับพออายุมากขึ้นกล้ามเนื้อที่ดึงหนังตาเนี่ยมันหย่อนลงนะครับหรือว่าเคยได้รับการผ่าตัดมาก่อนนะครับกล้ามเนื้อที่ดึงหนังตามันหลุดนะครับก็อาจจะไม่มีหนังตาตกนะครับหรือว่าเป็นลักษณะของรอยโรคจากเส้นประสาทตามีปัญหานะครับก็ทำให้เกิดหนังตาตกได้นะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้ามันตกแบบฉับพลันและตกแบบต่างจากเดิมชัดเจนนะครับต้องไปตรวจเพิ่มเติมนะครับต้องบอกคุณหมอตานิดนึงนะครับให้เขา awareness บางทีหมอตาบางทีตรวจคนไข้เยอะๆเนาะไม่ได้ถามใช้การตรวจเป็นหลักนะครับถ้าคนไม่ได้คนไข้ไม่ได้ฟังเทสก็อาจจะมิสไปนะครับคือบางทีหนังตาตกน้อย

0: างทีเราเห็นกระจกทุกวันเรารู้ว่าเอ๊ะอันนี้หนักตาเราตกละนะครับแต่ว่าหมอเราไม่ได้เห็นหน้าคนไข้คนนี้ทุกวันก
1: ็
0: อาจจะไม่รู้ว่าความเปลี่ยนแปลงมันคืออะไรนะครับแล้วยิ่งอายุมากแล้วมีหนังตาตกนิดหน่อยแล้วถ้าคนไข้ไม่ได้คอมเพลนว่าเป็นต่างหากเราก็จะไม่ได้ยุ่งนะครับมันก็เป็นเอจจิ้งแบบนี้นะครับอะไรแบบนี้นะครับโดยเฉพาะคนไข้บอกว่าเอ๊ะหนังตาตกอย่างเดือนที่แล้วไม่ตกเดือนนี้ตกอันนี้ผิดปกตินะครับเราจะต้องบอกคุณหมอรีบไปให้ตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติมนะครับ
1: นะฮะอาจจะแจ้งคุณหมอสักนิดนึงบางทีอาจจะไม่ได้สังเกตกันเพราะว่าไม่ได้มองตาคู่เดิมทุกๆวันคุณหมอมองตาแต่ละวันนี่น่าจะหลายคู่อยู่นะฮะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเนี่ยคุณวิชิตชัยฮะอายุ61ถามเรื่องของการใช้ฝ่ามือนวดตา2ข้างเบาๆวันละ 2-3 ครั้งคุณวิชิตชัยถามว่าการทำแบบนี้เนี่ยช่วยให้ป้องกันต้อหินได้จริงหรือไม่และวิธีและโรคต้อหินมีวิธีป้องกันอย่างไรฮะนวดแบบนี้ป้องกันได้หรือเปล่าแล้ววิธีป้องกันต้องทำยังไงฮะต้อหิน
0: จริงๆมันมีอยู่ช่วงนึงที่มีข่าวเรื่องกดตารักษาต้อหินใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: จริงๆต้องบอกว่าจริงๆอันนี้เป็นไม่ควรทำนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับนอกจากจะไม่มีประโยชน์แล้วถ้าสมมติว่ากดแรงเกินไปเนี่ยมันอาจจะมีโทษด้วยนะครับอาจจะทำให้เส้นเลือดตาแดงเนี่ยเส้นเลือดที่มาเลี้ยงลูกตาเนี่ยเส้นเลือดแดงสำคัญเนี่ยอุดตันทำให้เกิดภาวะตาบอดได้เลยนะครับอันนี้ไม่ควรทำนะครับ ถ้าปกพกเพื่อให้สบายตาขึ้นไม่ควรออกแรงเยอะนะครับ จุดมุ่งหมายคือให้สบายตาแต่ไม่ได้รักษาต้อหินนะครับ ไม่มีประโยชน์นะครับไม่ควรทำ นะครับ
1: แล้ววิธีป้องกันต้อหินมีไหมฮะ
0: ต้องบอกว่าถ้าเป็นต้อหินที่เป็นลักษณะต้อหินที่เป็นตอนจากไทรี่หมายความว่าเกิดด้วยตัวของมันเองเป็นเชื่อว่าเกิดจากพันธุกรรมส่วนหนึ่งอันนี้ป้องกันไม่ได้นะครับแต่ว่าต้อหินที่เกิดจากสาเหตุอื่นเช่นต้อหินที่เกิดจากเป็นต้อกระจกที่สุกแล้วอันนี้ป้องกันได้ทั้งนั้นเพราะถ้าเป็นต้อกระจกเริ่มเป็นต้อกระจกมากขึ้นต้องผ่าก็จะไม่เกิดต้อหินนะครับแต่ว่าต้อหินที่เกิดจากม่านตาเสพเรื้อรังถ้าเรารักษาโรคตาโรคนั้นม่านตาเสพดีๆก็จะไม่เป็นต้อหินนะครับหรือว่าต้อหินที่เกิดจากการใช้สารสเตียรอยด์มากครับอย่างนี้นะครับถ้าเราไม่กินสารสเตียรอยด์ก็ไม่เป็นนะครับแต่ถ้าเป็นต้อหินที่เกิดจากตัวเจเนติกตัวพันธุกรรมเองต้องตัดไม่ได้นะครับต้องตัดไม่ได
1: ้ครับครับมาที่คุณตาจันหน่อยนะฮะแจ้งมาว่าอายุ72หนัก61สูง169คุณตาจันบอกว่าตอนนี้ปวดหลังมากฮะไปพบหมอมาด้วยหมอบอกว่ากล้ามเนื้ออักเสบฮะกินยามา3วันแล้วอาการเนี่ยยังไม่ทุเลาเลยฮะอยากทราบว่าถ้าเกิดกล้ามเนื้ออักเสบกี่วันอาการจะดีขึ้นหรือควรไปหาหมออีกครั้งฮะ3วันแล้วยังไม่ดีแบบนี้ผิดปกติไหมอาจารย์ครับฮะ
2: ก็ได้ครับบางคนเป็นสัปดาห์หนึ่งของสัปดาห์ได้นะครับครับก็พักเยอะๆนะครับทานยาต่อนะครับ
1: ครับ
2: แล้วลองดูว่าคุณหมอนัดอีกทีเมื่อไหร่นะครับถ้าอาการไม่ดีขึ้นไปตามนัดนะครับหรือถ้าอาการเป็นรุนแรงมากขึ้นอันนี้ไปก่อนได้ครับให้คุณหมอเขาเช็คดูอีกทีได้ครับ
1: ครับแต่ว่า3วันที่ยังไม่ทุเลาเนี่ยยังรอดูได้อยู่ใช่ไหมฮะยังไม่จำเป็นต้องไปอีกรอบหนึ่ง
2: ถ้าไม่ได้รุนแรงขึ้นนะครับ
1: ถ้าไม่รุนแรงขึ้นนะครับแต่ว่าโดยปกติก็3วัน7วันนะอาจารย
2: ์ครับครับ
1: นะฮะสำหรับคุณตาจันนะครับคุณวิชิตนะฮะถามเรื่องโควิดมาสวัสดีครับคุณหมอคนงานผมติดโควิดจะให้แยกห้องน้ำต้องการทำความสะอาดห้องน้ำด้วยการพ่นฆ่าเชื้อที่ผนังเพียงพอหรือไม่ฮะอาจารย์ก็พอช่วยไ
2: หมผมว่ามันต้องแยกทุกอย่างนะครับ
1: ครับ
2: ไม่ใช่แยกเฉพาะห้องนอนนะครับห้องนอนห้องน้ำทุกอย่างต้องแยกเพราะว่าจุดที่เป็นสัมผัสเนี่ยครับมันไม่ใช่ผนังสัมผัสอย่างเดียวนะครับประตูทางเข้าอ่างล้างมือนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแนะนำนะครับก็เหมือนแยกห้องไปเลย1ห้องนะครับมีห้องน้ำด้วยนะครับถ้าทำแบบนี้ได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับ
1: ครับและหลังจากผู้ป่วยหายแล้วเนี่ยการเข้าไปคลีนหรือว่าทำความสะอาดห้องนั้นเนี่ยต้องทิ้งไว้ต้องเปิดไว้ต้องมีน้ำยาฆ่าเชื้อพ่นอะไรอย่างที่ว่ามากน้อยแค่ไหนความเข้มข้นในการทำความสะอาดตรงนี้
2: อันนี้ผมไม่มีข้อมูลเนี่ยนะครับแต่โดยทั่วๆไปก็ทำความสะอาดใช้แอลกอฮอล์เช็ดหรือฉีดสเปรย์พ่นก็น่าจะเพียงพอพักไว้โดยทั่วๆไปเดี๋ยวนี้ก็วันเดียวก็โอเคแล้วครับ
1: นะครับ
2: นะครับ
1: ครับคุณ

0: แล้วการเป็นตอนดึกดึกดื่นๆตีสามตีสี่แบบนี้มันเกี่ยวข้องกับอาการอะไรเป็นพิเศษไหมอาจารย์กลางวันไม่เป็น
1: ที่ผมบอกเนี่ยครับและโรคหลายๆโรคเป็นหลังตื่นนอนตอนเช้าครับเวลาเรานอนมันไม่ได้มีการขยับฮะเวลาคนเรานอนเนี่ยครับ
0: ครับอยู่ในสภาพนิ่ง
1: นิ้วมือไม่ได้ขยับกล้ามหนึ่ง
0: ระหว่างนี้ดูแลตัวเองเบื้องต้นหรือบริหารมือยังไงได้บ้างไหมฮะ
1: ก็หลังตื่นนอนตอนเช้าก็กำเหยียดกำเหยียดเบาๆนะครับหรือว่าแช่ในน้ำอุ่นได้นะครับกำเหยียดกำเหยียดในน้ำอุ่นก็จะช่วยคลายกล้ามเนื้อได้นะครับก่อนนอนก็บริหารนะครับบีบลูกบอลนะครับมันก็เป็นการฝึกกำลังกล้ามเนื้อแล้วก็ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อนะครับถ้าทำได้ทุกวันก็เป็นเรื่องดีอันนี้ก็เป็นวิธีการบริหารนิ้วมือข้อมือนะครับ
0: ครับคุณภูมิ CH นะฮะถามเรื่องผมงอกมาไม่แน่ใจว่าอาจารย์ท่านไหนพอจะให้ข้อมูลได้บ้างเป็นวัยรุ่นอยู่ครับแต่ว่ามีเส้นผมงอกสีขาวขึ้นมาแต่ไม่เยอะฮะเส้น2เส้นอะไรประมาณนี้นะฮะหมายความว่ายังไงฮะมีผลต่อสุขภาพมั้ยฮะ
1: ผมงอกเส้น2เส้นไม่เป็นไรครับ
0: เป็นเรื่องปกตินะอาจารย
1: ์ครับครับผมงอกมันก็คือเม็ดสีของต่อมผลิตผมก็ไม่ทำงานฮะเป็นเรื่องปกติครับ
0: นะฮะสำหรับคุณภูมินะฮะไม่ต้องกังวลนะเส้น2เส้นผมน่าจะเยอะกว่าเส้น2เส้นไปหลายเลยแล้วฮะยังวัยรุ่นอยู่นะฮะคุณแม้นมาดนะฮะอายุ63หนัก65สอบถามมาบอกว่าเคยเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบหมอเคยให้ยามาทานแต่จำชื่อยาไม่ได้อยากทราบชื่อยาที่สามารถไปหาซื้อได้ตามร้านขายยาค่ะกระเพาะปัสสาวะอักเสบฮะ
1: ครับก็ไปตรวจก่อนนะครับเราไม่แนะนำให้ท่านไปซื้อยาที่ร้านขายยาโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะนะครับทุกครั้งที่เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบแนะนำให้ไปพบแพทย์ครับเพราะว่าแพทย์จะต้องทำการตรวจปัสสาวะทำการเพาะเชื้อและดูเชื้อโรคนะครับ
0: ไม่ใช่ว่าอาการนี้เคยเป็นแล้วหมอเคยให้ยาตัวนี้มาแล้วไปหาเภสัชบอกว่าเอ้ยฉันเคยได้ยาตัวนี้แล้วไปซื้อกินเองไม่ได้ใช่ไหมอาจารย
1: ์ก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าท่านอาจจะมีโรคอื่นแอบแฝงอยู่ด้วยนะครับถ้าท่านเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นแล้วเป็นอีกก็ต้องมาเช็คดูนะครับการรับประทานเช็คดูนิ่วในกระเพาะปัสสาวะนิ่วในไตนะครับพวกนี้ต้องดูแลภายใต้การแพทย์นะครับยาปฏิชีวนะทุกชนิดไม่แนะนำให้ซื้อกินเองที่ร้านยานะครับ
0: นะครับ
1: ไม่อย่างนั้นท่านอาจจะเจอยากินยาแล้วดื้อยานะครับพอดื้อยาก็อันตรายเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เพื่อความปลอดภัยกับทุกท่าน
0: นะคุณแม่นมาดหรือว่าท่านอื่นๆที่อาจจะอยากจะหาซื้อยาทานเองถ้าเกิดดูว่าเป็นอาการบางอาการหรือว่าเป็นยาปฏิชีวนะแนะนำไปพบหมอดีกว่าให้หมอสั่งจ่ายยานะครับเดี๋ยวจะเป็นเรื่องอื่นซะ
1: ครับยกเว้นเป็นยาลดอักเสบที่ไม่ใช่ยาปฏิชีวนะนะครับหรือว่าสาเหตุของตัวโรคเป็นโรคกับสาเหตุอื่นๆนะครับแล้วคุณหมอบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อต้องทานต่อเนื่องสามารถไปซื้อใกล้บ้านได้อันนี้ก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะครับท่านไปซื้อได้เลยเอาตัวอย่างยาไปให้ทางร้านยาเขาดูนะครับ
0: ครับคุณมนนิธาสอบถามเรื่องต้อหินมาฮะต้อหินนี่สามารถเลเซอร์ได้ใช่ไหมฮะนายสะทัว
2: ในบางชนิดนะครับต้อหินมันก็จะมีแบ่งคร่าวๆว่าจะเป็นมูลเปิดมูลปิดแบบนี้นะครับต้อหินบางชนิดนะครับการรักษาอาจจะต้องใช้เลเซอร์นะครับบางอันก็อาจจะไม่ได้ต้องใช้นะครับว่าขึ้นอยู่กับชนิดครับ
0: ขึ้นอยู่กับชนิดแล้วขึ้นอยู่กับความรุนแรงหรือว่าลักษณะของอาการด้วยไหมฮะ
2: ใช่ครับใช่ครับขึ้นอยู่กับความรุนแรงขึ้นอยู่กับว่าการรักษาหลักนะครับของต้อหินชนิดนั้นเนี่ยมันคือการใช้ยาหรือการใช้เลเซอร์นะครับมันก็ต่างกันนะครับ
0: คุณหมอจะเป็นคนแนะนำเองว่าเคสนี้ควรจะเป็นเลเซอร์เคสนี้ควรเป็นยาหรือเคสนี้ควรจะเป็นการรักษารูปแบบไหนๆใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับจะต่างกันครับ
0: ครับคุณปูฮะอายุ73นะฮะถามว่าทานแคลเซียมกินนมวันละ2กล่องและน้ำเต้าหู้อันไหนจะทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับแคลเซียมมากกว่ากันฮะ
1: ก็ทานทุกอย่างเลยครับที่ท่านบอกมานะครับเพราะว่าแต่ละอย่างนี่แคลเซียมไม่ถึงฮะเขาก็ใช้หลายอย่างร่วมกัน
0: อ๋อไม่ใช่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งกิน2อย่างเลยดีกว่านะอาจารย
1: ์ครับเราแนะนำจากอาหารเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจากอาหารก็นมใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: แต่ว่าพอผู้สูงอายุเนี่ยครับนะครับการดูดซึมแคลเซียมก็ลดลงนะครับแล้วก็ปริมาณต้องการต่อวันนี้มากขึ้นนะครับนะครับอย่างพิธีกรนี้เราต้องการแคลเซียม900มิลลิกรัมต่อวันนะครับคนตั้งครรภ์เราก็ประมาณ 1,200 นะครับผู้สูงอายุก็ 1,200 มิลลิกรัมต่อวันนะครับแคลเซียมเม็ดที่รับประทานเนี่ยครับมันเป็น

0: 1,000 มิลลิกรัมหรือ1,200แต่ท่านดูดซึมได้ 30-40% นะฮะจริงๆท่านได้ประมาณ300-400เองครับนะครับก็ได้จากนมมาเพิ่มขึ้นฮะนมกล่องนึงก็จะมีประมาณ200 มิลลิกรัมใช่ไหมฮะท่านดื่ม2กล่องก็ได้ไป400รวมกันก็ประมาณ800-900รวมถึงอาหารอย่างอื่นด้วยนะครับปลาตัวเล็กๆกุ้งฝอยปลาป่นนะครับพวกนี้ก็จะมีแคลเซียมเยอะเพราะฉะนั้นการทานแคลเซียมต้องหลายๆอย่างประกอบกันครับนะครับแล้วท่านต้องได้วิตามินดีเพียงพอด้วยนะครับเพื่อดูดซึมแคลเซียมนะครับอย่างนั้นที่ท่านทานมาที่ถูกต้องเลยฮะนมวันละ2กล่องมีแคลเซียมเม็ดสำหรับคนอายุ70กว่าก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับ
1: นะฮะอาจจะหาอย่างอื่นทานประกอบหลายๆอย่างกันนะครับเสริมแคลเซียมให้ร่างกายคุณจำเรืองนะฮะถามมาเกี่ยวกับเรื่องของอาการหูอื้อนะไม่แน่ใจว่าอาจารย์ท่านไหนพอจะให้ข้อมูลได้บ้างอายุ66มีอาการหูอื้อเหมือนมีลมออกหูดังฟู่ฟู่เป็นมานานแล้วมีสาเหตุมาจากอะไรฮะพอให้ข้อมูลเบื้องต้นได้ไหมหรือว่าจะเป็นอาจารย์ด้านสดสอนนาสิกอะไรพวกนี้ฮะอาจารย์
2: จะต้องไปตรวจนะครับ
0: ครับก็คือการหูอื้อนี่คงต้องซักประวัตินะครับนะตรวจร่างกายครับก็จะมีที่สองหูนะครับที่สองหูดูหูเนี่ยมีหูชั้นนอกหูชั้นกลางหูชั้นในหลักๆคงต้องส่องดูหูชั้นกลางที่ต่อกับชั้นนอกนะครับตัวแก้วหูมีปัญหาหรือเปล่านะครับถ้าหูชั้นนอกหูชั้นกลางปกติดูแล้วยังมีหูอื้อก็มีการตรวจเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าก็ต้องดูการหน้าที่การทำงานของเส้นประสาทในหูรวมถึงหูชั้นในนะครับเดี๋ยวนี้คุณหมอก็จะมีวิธีการตรวจตามการซักประวัติการตรวจร่างกายเป็นสเต็ปนะครับแนะนำให้ไปตรวจได้เลยครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเคสแบบนี้แนะนำไปตรวจกับคุณหมอดีกว่าคุณหมอจะได้ตรวจโดยตรงจะได้เห็นอาการนะครับวันนี้ก็ยังมีอีกหลายคำถามที่สอบถามกันเข้ามานะฮะเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรถ้าเด็ดติดค้างกันไว้นะครับรายการของเรามีเป็นประจำอยู่แล้วนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ5 โมงเย็นถึง 6 โมงเย็นคำถามไหนที่มาอาจจะท้ายๆนิดนึงก็อาจจะไม่ได้ถามนะถ้าเกิดเป็นไปได้วันพรุ่งนี้มาไวๆหน่อยนะสักประมาณ5 โมง 5 โมงนิดๆนะครับกลับมาเจอกันนะวันนี้หมดเวลาของรายการลัคคิวหมอรามานะครับต้องขอบคุณอาจารย์ก๊อฟและอาจารย์ทูนะครับวันนี้เราสามคนลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: คนทั่วไปไม่มีสิทธิ์เป็นมะเร็งตับนะครับมีความเสี่ยงน้อยมากงั้นคนที่มีความเสี่ยงก็คือที่1เป็นไวรัสตับอักเสบ B เรื้อรังท่านมีพี่น้องท้องเดียวกันพ่อแม่หรือญาติพี่น้องฝ่ายพ่อแม่เป็นไวรัส B หรือเป็นมะเร็งตับท่านควรจะได้รับการตรวจว่าท่านเป็นไวรัส B มั้ยหรือเป็นไวรัสตับอักเสบ C เรื้อรังเช่นมีประวัติได้รับเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดก่อนปี2533เนื่องจากก่อนปี2533เรายังไม่รู้นะครับว่ามีไวรัสตับอักเสบ C อยู่ในเลือดมันเราก็เลยไม่มีการตรวจกรองหรือมีประวัติเคยใช้ยาเสพติดใช้เข็มฉีดยาร่วมกันด้วยวิธีอื่นๆหรือว่าเป็นคนที่ดื่มสุราแล้วไม่สามารถจะเลิกได้ก็ตับก็มีความเสื่อมไปจากโรคพิษสุรานี่นะครับหรือว่ามีโรคประจำตัวชนิดอื่นที่ทำให้มีตับเสื่อมมากขึ้นเช่นมีเบาหวานมีภาวะไขมันพอกตับกลุ่มนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งตับถ้าท่านมีปัจจัยเสี่ยงถึงแม้ท่านไม่มีอาการการเสียเวลาสักเล็กน้อยทุก6เดือนไปพบแพทย์เป็นระยะเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ยังรักษาหายขาดได้ครับ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้น

0: ต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตับแข็งกับมะเร็งตับนี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ว่ามีความสัมพันธ์กันนะครับโดยทั่วไปผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับมักจะต้องมีตับแข็งนำมาก่อนเสมอเริ่มต้นจากตับปกติตับเสื่อมนานเข้าก็จะถูกแทนที่ด้วยเนื้อเยื่อพังผืดเป็นแผลเป็นอันนี้เราเรียกตับแข็งตับแข็งก็จะเป็นตัวแหล่งก่อเชื้อทำให้เกิดมะเร็งตับมันผู้ป่วยที่เป็นตับแข็งโดยทั่วไปประมาณ10ปีเนี่ยก็อาจจะประมาณถึง1ใน3ที่จะเป็นมะเร็งตับครับอาการของตับแข็งกับมะเร็งตับเนี่ยคล้ายกันมากนะครับอาการของมะเร็งตับจะแตกต่างจากตับแข็งอันเดียวก็คือว่าการที่มีก้อนแล้วก้อนเนี่ยอาจจะไปเบียดอวัยวะหรือว่าไปกดเส้นประสาททำให้เกิดมีอาการเจ็บปวดซึ่งอันนี้เนี่ยในกรณีที่เป็นตับแข็งจะไม่มีแต่อาการส่วนที่เหลืออื่นๆเนี่ยจะคล้ายกันก็คือผู้ป่วยก็จะมาด้วยอาการที่ตับสร้างสารที่ตับควรจะสร้างเนี่ยได้น้อยลงเช่นโปรตีนน้อยก็มีเท้าบวมท้องมารมีการแข็งตัวของเลือดไม่ดีหรือสารพิษที่ตับควรจะขับออกทางน้ำดีแต่ออกไม่ได้ก็ทำให้มีอาการตัวตาเหลืองเป็นต้นครับ

ดีค่ะอยู่กับข้อตูนะคะในรายการ Healthy Friday ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าสมัยนี้เนี่ยคนทั่วไปเนี่ยหันมาห่วงใยในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นค่ะผู้ประกอบการหรือว่าผู้ผลิตเนี่ยเขาก็เลยใช้สีเขียวขึ้นมาเป็นตัวแทนของการอนุรักษ์พลังงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดการใช้สารเคมีลดพวกขยะแล้วก็น้ำเสียต่างๆค่ะจึงเป็นที่มาของเรื่องของ Green Product หรือว่าผลิตภัณฑ์สีเขียว

แต่ก็ยังมีข้อสงสัยหรือว่าความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่อนข้างมากเลยค่ะอย่างข้อตัวเองเนี่ยก็เข้าใจว่ากรีนโปรดักต์คงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสิ่งแวดล้อมแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะไปทำความรู้จักกับ Green Product ให้มากยิ่งขึ้นกับอาจารย์ภัทราวุฒิภุสิงห์ค่ะอาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ

0: อาจารย์ค่ะก่อนอื่นเลยค่ะต้องถามว่า Green Product เนี่ยคืออะไรอะคะอาจารย
1: ์ Green Product หรือว่าผลิตภัณฑ์สีเขียวเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าที่ผลิตขึ้นนะครับโดยมีแนวคิดแล้วก็กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรของชีวิตของผลิตภัณฑ์นั้นไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการออกแบบไปจนถึงกระบวนการผลิตการขนส่งการจัดจำหน่ายการไปใช้งานแล้วก็การกำจัดซากของผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการใช้งานดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียวหรือ Green Product เนี่ยจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความพิเศษกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆทั่วไปในท้องตลาดเพราะว่าเขามีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกันเขาก็มีความเป็นมิตรต่อผู้บริโภค
0: งั้นให้อาจารย์อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนต่างๆหน่อยค่ะว่าเริ่มเราต้องมีการเริ่มเกี่ยวกับการทำ Green Product ยังไงบ้าง
1: การออกแบบเนี่ยก็จะพยายามใช้

0: ทรัพยากรนะครับแล้วก็พลังงานในกระบวนการผลิตเนี่ยที่น้อยแล้วก็คุ้มค่าใช้กระบวนการผลิตที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยใช้ระบบการขนส่งที่เป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดกว่าเดิมมีการให้ความสำคัญกับระบบการให้บริการหลังการขายผู้ผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะต้องมีระบบการเรียกคืนหรือรับคืนสินค้าแล้วเมื่อนำทรัพยากรมาใช้แล้วก็ต้องพยายามใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงที่สุดนอกจากนี้ก็จะมีการออกแบบให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเพื่อที่จะได้ไม่กลายเป็นขยะในเวลาอันรวดเร็วนะครับส่วนตัวบรรจุภัณฑ์เองเนี่ยก็พยายามออกแบบให้บรรจุภัณฑ์นั้นไม่ฟุ่มเฟือยจะยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆนะครับปัจจุบันในท้องตลาดเนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์บางอย่างที่เช่นถุงขนมบรรจุขนมบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกเล็กๆหลังจากนั้นก็จะมีถุงพลาสติกเล็กๆหลายๆอันที่รวมอยู่ในถุงพลาสติกใบใหญ่ใช่ไหมครับหลังจากนั้นถุงพลาสติกใบใหญ่จะถูกบรรจุอยู่ในกล่องกระดาษแล้วกล่องกระดาษก็จะถูกห่อด้วยพลาสติกอีกครั้งหนึ่งนะคะผลิตภัณฑ์แบบนี้อาจจะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เรียกว่าฟุ่มเฟือยเพราะว่าพอเราซื้อมาใช้ปุ๊บเนี่ยหรือซื้อมาบริโภคแล้วเนี่ยสุดท้ายเราก็จะได้ขยะจากการบริโภคผลิตภัณฑ์นั้นเยอะมากใช่ไหมคะ
1: บอกเป็นกองพลาสติกกองกระดาษซึ่งจริงๆแล้วเราต้องการแค่ผลิตภัณฑ์ข้างในแต่ว่าเหมือนเราไปใส่หีบห่อให้มันจนมากเกินไป
0: ใช่ครับอีโคดีไซน์โดยสรุปก็คือก็จะมีหลักการสำคัญก็คือ 4R แรกก็คือ reduce ก็คือการลดใช้วัตถุดิบลดใช้พลังงานให้ได้มากที่สุด2ก็คือ reuse ผลิตภัณฑ์บางอย่างพอผลิตไปแล้ววัตถุดิบนั้นอาจจะนำกลับมาใช้ในการผลิตใหม่ R ต่อมาก็คือ R recycle นะครับ recycle ก็คือการเอาของเสียหรือวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิตหรือเป็นซากของผลิตภัณฑ์เนี่ยกลับไปแปรใช้ใหม่อันสุดท้ายก็คือรีแพร์ก็คือการพยายามซ่อมบำรุงนะครับเพื่อที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์นี้มีอายุการใช้งานที่ยืนยาวมากขึ้น
1: อันนี้ก็คืออีโคดีไซน์กับหลัก 4R
0: ค่ะ
1: นี่คือเรื่องของการออกแบบ
0: ค่ะ
1: ขั้นตอนต่อไปล่ะคะอาจารย
0: ์คราวนี้ตอนของกระบวนการผลิตแล้วนะครับกระบวนการผลิตก็จะต้องใช้กระบวนการผลิตที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยโดยปกติแล้วเนี่ยกระบวนการผลิตเนี่ยก็จะก่อให้เกิดของเสียแล้วก็มลพิษต่อสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับคราวนี้ผลิตภัณฑ์สีเขียวก็จะพยายามเอาเทคโนโลยีที่สะอาดกว่าเดิมคือมีระบบในการดักจับมลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตแล้วก็เอารวบรวมมลพิษที่เกิดขึ้นเหล่านั้นไปบำบัดหรือปรับปรุงคุณภาพเพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดการรั่วไหลหรือปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
1: ขั้นตอนต่อไปอะค่ะอาจารย
0: ์ต่อไปก็คือเราก็จะต้องมีกระบวนการขนส่งในการขนส่งเนี่ยก็ต้องพยายามใช้ระบบการขนส่งที่เป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดกว่าเดิมยานพาหนะที่เราใช้อยู่ส่วนใหญ่เราใช้น้ำมันถูกไหมคะซึ่งน้ำมันเนี่ยพอเผาไหม้แล้วเนี่ยก็จะก่อให้เกิดแก๊สมลพิษขึ้นนะครับดังนั้นก็อาจจะเลือกใช้เชื้อเพลิงที่สะอาดขึ้นเช่นใช้แก๊สธรรมชาซึ่งสะอาดกว่าน้ำมันนอกจากนี้การขนส่งเนี่ยก็ควรเป็นไปแค่ระยะทางที่ไม่ไกลมากนักนะคะไม่ใช่เราผลิตจากประเทศซึ่งอยู่ซีกโลกนึงแล้วส่งสินค้านั้นไปขายอีกซีกโลกนึงซึ่งนั้นก็ต้องใช้พลังงานในการขนส่งเป็นจำนวนมากซึ่งการใช้เชื้อเพลิงมากก็หมายความว่าจะต้องมีแก๊สมลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยนะครับแล้วสุดท้ายกระบวนการจัดซื้อเนี่ยก็ควรจะนำเอาระบบของการจัดซื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ให้มากขึ้น
1: การจัดซื้อแบบอิเล็กทรอนิกส
0: ์เราอาจจะสั่งซื้อสินค้าผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต
1: อ๋อเป็นแบบสินค้าออนไลน์มากขึ้น
0: ใช่คร
1: ับ
0: แทนที่เราจะต้องขับรถไปที่ร้านค้าเพื่อไปซื้อเราก็ต้องใช้เชื้อเพลิงในการเดินทางไปถูกไหมครับแล้วบางครั้งการสั่งซื้อก็มีเอกสารมีกระดาษจำนวนมากถ้าเราเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ก็จะช่วยลดทั้งกระดาษ
1: ล
0: ดเชื้อเพลิงลงได้นะครับนี่คือเรื่องของกระบวนการขนส่งแล้วก็จัดจำหน่ายพอขายแล้วปุ๊บก็ไปถึงขั้นตอนของการที่สินค้าไปถึงมือของผู้บริโภคก็คือการใช้งาน
1: การใช้งาน
0: ในการใช้งานเนี่ยผู้ผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะมีการให้ความสำคัญกับระบบการให้บริการหลังการขาย
1: มีเซอร์วิสหลังการขายด้วย
0: รวมถึงการเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น
1: อ๋อเหมือนการซ่อมแซมอย่างนี้ค่ะอาจารย์
0: เพราะว่าถ้ามีระบบอันนี้ดีเนี่ยก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์นั้นไปโดยอัตโนมัติถูกไหมครับเมื่อมีการยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ไปก็ทำให้ไม่เกิดของเสียเร็วขึ้นนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการทิ้งผลิตภัณฑ์เดิมแล้วก็ไปซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะแล้วพอใช้เสร็จสุดท้ายแล้วเป็นวิธีการ
0: สุดท้ายก็จะเหลือซากสมมติเราใช้ไปสักระยะนึงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นหมดอายุการใช้งานแล้วมันก็จะกลายเป็นซากแล้วก็เป็นขยะนะครับดังนั้นผู้ผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะต้องมีระบบการเรียกคืนหรือรับคืนสินค้าเพื่อที่จะเอาซากของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยกลับไปแปรใช้ใหม่เข้าสู่กระบวนการเป็นวัตถุดิบใหม่นะครับหรือว่าเอาไปกำจัดอย่างถูกวิธี
1: แล้วในบ้านเราล่ะคะอาจารย์กระแสเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สีเขียวเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
0: กระแสผลิตภัณฑ์สีเขียวเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่ากำลังมาแรงนะครับปัจจุบันทั่วโลกเนี่ยให้

0: สนใจแล้วก็คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นสนใจสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับเขาคาดการณ์ว่าตลาดของสินค้าแล้วก็การบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะขยายตัวมากขึ้นเกือบ3เท่าแล้วก็มีมูลค่าโดยรวมเนี่ยประมาณ 2.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐภายในปี2563ซึ่งก็คืออีกไม่เกิน5ปีนับจากนี้ดังนั้นผู้ผลิตเองเนี่ยก็ควรจะต้องเริ่มให้ความสนใจกับกระบวนการผลิตสินค้าที่เป็นสินค้าสีเขียวหรือสินค้าที่คำนึงต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องนี้จะทำให้ผู้ผลิตเองมีอำนาจในการแข่งขันทางการตลาดมากขึ้นตามไปด้วยล่าสุดนะครับที่สหภาพยุโรปประกาศเตือนประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องของการทำประมงที่ผิดกฎหมายหรือที่เราได้ยินในข่าวที่เขาเรียกกันสั้นๆว่า IUU fishing ซึ่งแบบนี้ก็จะกลายเป็นข้อที่เขาใช้ในการปฏิเสธหรือตีกลับหร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: ากิจการทางการค้าของเรานะครับก็จะก่อให้เกิดผลกระทบตามมาอีกหลายอย่างเลยดังนั้นถ้าเราให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเสียตั้งแต่ต้นนะครับก็จะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ลงไปได้นะครับ
1: ค่ะแต่วันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาพูดคุยกับอาจารย์อย่างเดียวนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวฟาร์มออร์แกนิกกันค่ะซึ่งเรียกว่าเป็นฟาร์มออร์แกนิกน้องใหม่เลยอยู่ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะที่ไม่ได้มีแต่กรีนโปรดักต์อย่างเดียวนะคะแต่ว่าเราจะพาไปทำกิจกรรมด้วยจะเป็นกิจกรรมอะไรเดี๋ยวเราออกเดินทางไปกันเลยดีกว่าค่ะ

นพึ่งแล้วค่ะโหแบบบรรยากาศดีสุดๆเลยนะคะแล้วตอนนี้ข้าตัวอยู่ที่คอโรฟิลค่ะไลฟ์สไตล์ฟาร์มแห่งใหม่ที่มีบรรยากาศน่ารักสุดๆไปเลยเรียกได้ว่าทุกขั้นตอนการผลิตนะคะใส่ใจทั้งผู้บริโภคแล้วก็สิ่งแวดล้อมได้ละค่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ

0: เรื่องของความอร่อยแล้วนะคะสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของความปลอดภัยแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าผลิตภัณฑ์ที่เรารับประทานกันอยู่เนี่ยมีความปลอดภัยกับตัวเราแล้วก็สิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะข้าตัวจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ Green Product หรือว่าผลิตภัณฑ์สีเขียวให้ดีมากยิ่งขึ้นกับ2พี่น้องผู้ก่อตั้งฟาร์มแห่งนี้ค่ะ Chlorophyll ค่ะอยู่กับ2พี่น้องผู้ก่อตั้งโคโรฟิลค่ะคุณพอร์ตมิตรนัยและคุณพีทพันนัยสถาวรมณีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยเขาตัวอยากรู้ว่าโคโรฟิลนี้มีที่มาจากอะไรคะ
2: สาเหตุหลักๆที่พวกเรา2พี่น้องเนี่ยตัดสินใจมาทําธุรกิจโคโรฟิลเนี่ยเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยเราอยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกหลานเกษตรกรที่ไม่คิดจะทําการเกษตรแล้วอยากทํางานออฟฟิศหรือว่าโรงงานได้ว่าเฮ้ยถ้าคุณเอาไอเดียเจ๋งๆนะครับมาใส่เข้าไปในคําว่าเกษตรมันสามารถเป็นอาชีพที่คุณภาคภูมิใจได้แล้วก็เป็นอาชีพที่สามารถ1ทำเงินได้2เท่อีกนะครับแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของประเทศเกษตรกรรมของประเทศไทยในอนาคตนี่คือ1ในเหตุผลหลักของเราครับ
3: ใช่ผลนึงนะครับ คือต้องบอกว่าเราก็เป็นคนรุ่นใหม่เนาะแล้วเราก็รู้ว่าปัญหาของคนรุ่นใหม่เป็นอะไรกันอยู่ทำงานที่เร่งรีบเหมือนกันที่กรุงเทพเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนเหมือนจะลืมความหมายของชีวิตไป
0: ใช้ชีวิตกันรีบไปหมดเลย
3: ผมเชื่อนะว่าธรรมชาติคือคำตอบที่ดีที่สุดนะครับคำว่าโคโรเนี่ยแปลว่าเวลาในภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วคำว่าฟิลเนี่ยสื่อถึงอิสรภาพคำว่าฟิลเป็นภาษาอังกฤษนะแปลว่าสนามกว้างๆสีเขียวคือโคโรฟิลก็คือสนามกว้างๆที่ทำให้เวลาคุณเดินช้าลง
0: อ๋อเท่อะแบบแนวคิดเจ๋งมาก
3: คือเราก็อยากให้คนรุ่นใหม่ใช้ชีวิตเร่งรีบเนี่ยให้เขาได้ appreciate เวลาของเขามากขึ้นนะครับมองเห็นสิ่งเรียบง่ายที่อยู่รอบตัวเขามากขึ้นก็เป็นที่มาของโคโรฟิลคืออยากให้คน back to nature back to basic อีกครั้งหนึ่ง
0: เรียกว่าที่นี่ไม่เป็นแค่ฟาร์ม
3: ใช่ครับเราเป็นจะเป็นเหมือนไลฟ์สไตล์นิดๆคลิปๆนิดหน่อย
0: โหแค่ฟังแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วนะคะอยากให้พี่2คนพาเขาตูไปเที่ยวข้างล่างได้ไหม
2: ได้ครับยินดีครับ
0: โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปข้างล่างกันเลยดีกว่า
2: โอเคครับ

0: รามาอยู่กันที่ไหนล่ะคะเนี่ยพี่พอส
1: ก็ที่นี่คือโคโรเฮาส์ใช่ครับ
0: โคโรเฮาส์
1: โคโรเฮาส์คือบ้านของต้นไม้ของเรา
0: บ้านของต้นไม้อยากเข้าไปดูข้างในได้ไหมคะพี่พอส
1: เชิญครับ
0: โอเคเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะโอเค
1: เชิญครับโคโรเฮาส์โซนนี้เราจะเรียกว่าเป็นเยลโล่โซนข้างนอกก่อนเราเข้ามาเนี่ยจะชื่อเรดโซนเรดโซนเยลโล่โซนแล้วก็กรีนโซน
0: พี่คะรู้ไหมว่าเขาอธิบายเหมือนจะห้องผ่าตัดเลยนะ
1: โอเค
0: น่ารักจังเลย
1: โอเคครับทีนี้เมื่อทุกคนพร้อมแล้วนะครับนี่ต้อนรับทุกท่านสู่โคโรเฮาส์ครับครับ
0: เ
1: ป็
0: น
1: ครับ
0: ถึงได้เข้ามาแล้วพี่พอที่นี่ปลูกอะไรเหรอคะ
1: เราปลูกต้นโทมิเมลอน
0: โทมิเมลอน
1: เป็นเมลอนสายพันธุ์ฮอกไกโดมาจากญี่ปุ่นครับนะครับลักษณะของลูกเขาเมื่อโตและเก็บเกี่ยวเนี่ยจะเป็นผิวสีทองเนื้อสีเขียวแล้วกลิ่นจะหอมมากครับผมหนึ่งในสิ่งที่เราแตกต่างจากที่อื่นของการเพาะปลูกที่นี่เนี่ยอย่างหนึ่งเชื่อไหมครับว่าฟาร์มโคโรฟิลของเราเนี่ยเราใช้น้ำแร่ในการปลูก
0: น้ำแร
1: ่พืชทุกต้นนะครับที่อยู่ในฟาร์มโคโรฟิลเนี่ยถูกเลี้ยงด้วยน้ำแร่หมด
0: โ
1: อ้ครับผม
0: คือต้องใช้น้ำแร่ในการแบบปลูกทั้งหมดนี้เลย
1: เป็นความโชคดีของทางฟาร์มเราด้วยครับว่าตอนแรกนี่เราเริ่มจากการขุดหาน้ำบาดาลแล้วพอน้ำบาดาลแล้วขุดลงไปเนี่ยน้ำบาดาลนี้เนี่ยพอดูดขึ้นมาใช้ปุ๊บมันกลายเป็นน้ำแร่ข้อที่สองเนี่ยพืชที่นี่ผมจะเปิดเพลงโมซาร์ท
0: ให้ต้นไม้ที่ฟังด้วย
1: ใช่ครับ
0: พี่พอสเหมือนเลี้ยงลูกเลยเน
1: า
0: ะ
1: ง่ายๆเลยนะครับต้นเมลอนเนี่ยเขาจะเปรียบเสมือนคุณแม่นะครับลูกเมลอนเนี่ยเปรียบเสมือนลูกส่วนพวกเราเนี่ยคนสวนที่คอยดูแลเนี่ยเปรียบเสมือนคุณพ่อหน้าที่คุณพ่อคือต้องคอยเล่านิทานอ่านนิทานให้ลูกฟังคอยวิ่งออกไปซื้อนมมาให้คุณแม่ทานหน้าที่ของเราคืออย่างนั้นอย่างที่นี่คนสวนนี่เรามีกฎเหล็กอยู่หนึ่งข้อนะครับว่าห้ามเรียกต้นไม้ทุกชนิดในฟาร์มคือว่ามันเด็ดขาดถ้าเกิดเรียกว่ามันนี่เรื่องใหญ่นะครับต้นไม้ต้นต้องเรียกว่าเขาเท่านั้น
0: มันก็ว่าเขามีชีวิตเราเลี้ยงเขาเหมือนแบบ
1: ต้นไม้ต้นเป็นสิ่งมีชีวิตคร
0: ับ มีสิ่งมีชีวิตจริง
1: หนึ่งในสิ่งที่เราต้องการให้คนที่เข้ามาที่นี่สัมผัสได้ว่าเมื่อคุณมองสิ่งต่างๆเป็นสิ่งมีชีวิตคุณจะเริ่มเห็นคุณค่าของเขาเมื่อคุณเริ่มเห็นคุณค่าของอะไรบางอย่างเนี่ยคุณจะเริ่มทำหรือว่าทรีตสิ่งๆนั้นแตกต่างออกไปจากที่คุณเคยทรีตมา
0: แล้วก็จะเริ่มใส่ใจกับสิ่งต่างๆ
1: รอบตัว
0: รอบตัวเรามากขึ้น
2: เกษตรอินทรีย์ก็คือกระบวนการทำการเกษตรที่คำนึงถึงความสมดุลของระบบนิเวศเกษตรนะคะให้ความใส่ใจต่อความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่การบำรุงรักษาดินอย่างถูกวิธีนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีนะคะไม่ว่าจะเป็นสารกำจัดศัตรูพืชหรือว่าสารปรับแมลงต่างๆนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้พืชหรือว่าสัตว์ที่เกิดจากการตัดแต่งพันธุกรรมนะครับ
0: ก็ต้องสังเกตเห็นมันมีพวกแบบเป็นเรียกอะไรคะลูกโลกมันคือสลิงคืออะไรคะพี่พอร์ตมันคืออะไรคะ
1: จะบอกว่าเนี่ยครับคือหนึ่งในตัวอย่างที่ผมบอกในข้อ3ไปข้างนอกว
0: ่
1: า
0: เทคโนโลยีของการ
1: คือระบบการจัดการครับ
0: ค่ะ
1: เราดึงเมลอนขึ้นรอกอย่างนี้เราดึงเพื่อให้1เซฟพื้นที่ในการทำงานแทนที่เราใช้พื้นที่แค่นี้แล้วเราปลูกได้แค่ไม่กี่ต้นพอดึงขึ้นตรงอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถคอนโทรลได้แล้วประหยัดพื้นที่ในการทำงาน
0: ประหยัดพื้นที่ในการทำงานได้ด้วย
1: ต้นเมลอน1ต้นเนี่ยจะมีอายุประมาณ3เดือนตอนแรกเราจะผสมเกสรไว้ลูกของเราทั้งหมด5ลูกนะครับเราจะเก็บลูกให้ดีที่สุดเพียงลู
0: กเด
1: ีย
0: วแล้วลูกที่เหลือค่ะ
1: ที่เหลือเราก็ต้องตัดทิ้งเลยครับเพื่อให้ลูกเนี้ยเป็นลูกที
0: ่สมบูรณ์ที่สุด
1: สมบูรณ์ที่สุดใช่ครับ
0: โอ้โหคือมีการควบคุมการผลิตที่แบบว่าค่อนข้างเป็นมาตรฐานมากๆแล้วอย่างตอนต้นที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือประมาณกี่เดือนแล้วอะคะ
1: ต้นนี้กำลังจะเข้าสู่2เดือนครับถ้าเกิดสังเกตตามแต่ละต้นเนี่ยจะเริ่มเห็นลูกเมลอนตัวอย่างเช่นเมลอนนี่กำลังจะโตเป็นลูกเมลอน
0: จะจับมั่ง
1: จับได้ครับนี่ครับ
0: มีขนอ่อนๆ
1: ใช่ครับนี่ต้นนี้เขาจะเซนซิทีฟมากที่คือเพิ่งผ่านการงานผสมเกสรมา
0: แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูโซนไหนอีกคะ
1: เดี๋ยวผมจะพาไปดูโซนของต้นเมลอนที่อายุได้2เดือนครึ่งเชิญครับ
0: ป่า

0: ครับทีนี้เราเชิญพาไปดูเมลอนอายุ2เดือนครึ่งเชิญครับ
1: น่ารักยังเป็นสีเหลืองๆอยู่เลย
0: นี่คือโทมิเมลอนเป็นพันธุ์เดียวกันกับ
1: ที่เมื่อกี้ที่เรา
0: เมื่อสักครู่ใช่ครับ
1: แต่ว่านี่เป็นเขายังโกไม่เต็มที
0: ่ยังไม่ได้แต่ใกล้แล้วครับใกล้มากๆ
1: แล้วคือผลเขาจริงๆจะสีนี้ไหมคะพี่พอส
0: ใช่ครับพันธุ์นี้ของเราข้อดีของเขาคือผิวเขาจะเป็นสีทอง
1: ตอนนี้มีกลิ่นไหมคะ
0: ลองดมดูไหมครับ
1: อยากลองดม
0: นี่ลองดมอันนี้ดูครับว่ามีกลิ่นหรือยังกลิ่นยังไม่ค่อยออก
1: ใช่ไหมครับไม่ค่อยออก
0: ต้องรออ
1: ีกเพราะว่าผิวเขาสวย
0: อันนี้อีก13วันแล้วก็จะเก็บเกี่ยวแล้วครับ
1: อ๋อ13วัน
0: ใช่ครับ

0: สวยไหมครับ
1: จังเลย
0: ข้าวตูสงสัยไหมครับว่าที่นี่เรามีการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานยังไงบ้าง
1: ใช่ข้าวตูมาตามหากรีนโปรดักต์อย่างเรื่องประหยัดน้ำอย่างนี้ละค่ะ
0: อันนี้เนี่ยระบบการให้น้ำทั้งหมดของโซนนี้เราใช้ระบบน้ำหยดทั้งหมดนะครับ
1: น้ำหยดแต่ว่าท่อนี้คือจะมี
0: เราจะมีการคอนโทรลไว้หมดเรียบร้อยว่าใช่ครับ
1: ม
0: ีการจะมีรูแล้วจะมีการคอนโทรลไว้เรียบร้อยแล้วว่า
1: ข้างใต
0: ้ใช่ครับว่า1ชั่วโมงน้ำจะออกมาทั้งหมดกี่คิวซึ่งน้ำปริมาณน้ำที่ต้นเมลอนสายพันธุ์แบบโทมิจะได้รับประทานเนี่ยของแต่ละช่วงอายุก็จะไม่เท่ากันอีกที่นี่ใช่ครับอ
1: ันนี้เรื่องของประหยัดน้ำ
0: ครับ
1: แล้วมีเรื่องประหยัดอะไรคะ
0: ประหยัดอีกอย่างนึงก็คือประหยัดพลังงานสังเกตไหมครับว่าโรงเรือนที่เนี่ยเราจะไม่ได้ติดแอร
1: ์ใช่
0: สังเกตไหมครับ
1: ใช่แบบไม่มีพัดลมไม่มีแอร์ไม่มีอะไรข้างในเลย
0: เพราะอะไรรู้ไหมครับ
1: เพราะว่า
0: โครงสร้างอันนี้เราเอาขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์เดียวเท่านั้นคือเพื่อใช้ป้องกันแมลง
1: เราสร้างเพื่อป้องกันแมลง
0: เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเมลอนพืชที่เป็นพืชสายพันธุ์นี้เนี่ยข้อเสียของเขาอย่างนึงคือเขาเหมือนเป็นพันธุ์เป็นผลไม้ที่มีความหอมหวนรันจวนใจกับแมลงมาก
1: จะดึงดูดแมลงให้เขา
0: ดึงดูดแมลงมาก
1: กัดกินเขา
0: แล้วพอแมลงเข้ามาแมลงเป็นพาหะนำโรคมีแมลงที่ไหนเกิดโรคที่นั่นพอเกิดโรคปุ๊บก็ต้องฉีดยามุ้งอันนี้มีไว้เพื่อป้องกันก่อนเหตุจะเกิดทุกๆเช้าเนี่ยคนสวยเนี่ยจะเข้ามาดูต้นเมลอนทีละต้นว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมาจากเมื่อวานไหมถ้าเกิดเจอปุ๊บเราจะจัดการทรีตเขาก่อนที่มันจะสายเกินไปนี่คือหลักการของคนที่ต้องที่ชอบทำแบบเกษตรออร์แกนิก
2: บางคนอาจจะมีคำถามนะคะว่าถ้าไม่ให้ใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชแล้วเนี่ยเกิดมีศัตรูพืชขึ้นมาจะทำยังไงนะคะเกษตรกรก็สามารถเลือกใช้สารสกัดจากพืชที่มีกลิ่นฉุนเช่นอาจจะเป็นดอกดาวเรืองหรือเป็นตะไคร้ในการไล่มแมลงศัตรูพืชก็ได้นะครับคราวนี้เมื่อกระบวนการผลิตเนี่ยทางการเกษตรมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมันหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีแล้วมันก็จะเป็นผลดีต่อทั้งสิ่งแวดล้อมเองแล้วก็เป็นผลดีต่อผู้บริโภคอันนี้ก็เป็นข้อดีที่เกิดขึ้น
1: แล้วมีโซนอื่นอีกไหมคะพี่พอช
0: เข้าตูถ้าเป็นเกี่ยวกับพืชอยากดูมะเขือเทศเชอรี่ฮอลแลนด์ไหมครับ
1: อยากดู
0: เดี๋ยวผมพาไปดูเลย
1: โอเคให้พอชนำไปดูค่ะ
0: เชิญครับ

0: คโซนต่อไปเลยค่ะ
1: โซนถัดไปเชิญครับระวังหัวนะครับ
0: เชิญครับขอบคุณค่ะ
1: เป็นไงบ้างครับ
0: มะเขือเทศลูกจิ๋ว
1: ใช่แล้วครับ
0: เต็มเลย
1: เป็นทางนี้ครับอันนี้จะเป็นพาร์ติชันที่เราใช้ในการปลูกมะเขือเทศเชอร์รี่สายพันธุ์จากประเทศฮอลแลนด์นะครับอันนี้น่าจะมีการปลูกมะเขือเทศอยู่2สายพันธุ์นะครับสายพันธุ์แรกจะเป็นเหลืองๆแบบนี้ชื่อเยลโล่ทอมเมโตตั้งชื่อง่ายๆเลย
0: เยลโล่ทอมเมโต
1: ป่ะจริงๆชื่อหนึ่งของคือฮอลแลนด์เยลโล่เชอร์รี่ทอมเมโตตัวนี้คือเป็นพันธุ์เรดเชอร์รี่ทอมเมโตนะครับเช็ดนิดนึงลองทานดูมั้ยครับ
0: เพราะว่าเราไม่มี
1: อันนี้ของเราปลอดสารเคมีทุกอย่างครับ
0: อร่อย
1: ครับ
0: นี่มันอร่อยกว่ามะเขือเทศปกติจริงด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าเกิดอย่างพี่พอคือแบบคัดเฉพาะแบบลูกดีๆแล้วลูกที่มันไม่ได้รูปทรงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเอาไปทำอะไรอะคะพี่พอ
1: ปกติเราจะเอาไปแปรรูปในห้องครัวนะครับเป็นหนึ่งคือเป็นอาหารที่ใช้ในคาเฟ
0: ่
1: สองคือจะเป็นแปรรูปต่างๆเช่นพวกสลัดเดรสซิ่งกับทานกับน้ำสลัดหรือว่าถ้าเกิดใช้ไม่หมดจริงๆก็จะถูกโยกไปทำเป็นวัตถุดิบของการผลิตปุ๋ยเลย
0: อ๋อขั้นตอนแรกคือต้องผ่านจากห้องครัวก่อนถ้าเกิดว่าทำ
1: ใช่ครับ
0: แปรรูปเป็นอาหารไม่ได้แล้วสุดท้ายจึงเอาไปทำเป็นปุ๋ย
1: ใช่ครับ
0: ก็คือเราก็แทบจะไม่เสียผลผลิตของ
1: เราเลยเราพยายามทำให้สารที่แห่งนี้หมดเป็น zero waste ครับ
0: อืมเป็น zero waste
1: ใช่ครับ
0: เข้ากับ green product ที่สุด
2: เกษตรอินทรีย์เนี่ยยังช่วยสิ่งแวดล้อมได้อีกนะครับโดยบางครั้งเนี่ยผลผลิตทางการเกษตรอาจจะออกมาเยอะมากจนอาจจะขายไม่หมดในครั้งเดียวดังนั้นเพื่อไม่ให้มันกลายไปเป็นขยะหรือของเสียก็อาจจะมีการปรับหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้นะครับหรือผลิตภัณฑ์การเกษตรบางอย่างมีรูปร่างที่ไม่สวยงามหรือว่ามีขนาดที่ไม่เข้าเกณฑ์ที่จะเอาไปขายได้ราคาก็อาจจะปรับเปลี่ยนเช่นไปทำแยมหรือไปทำไวน์นะครับไปทำสินค้าแปรรูปในลักษณะอื่นๆซึ่งก็จะเป็นการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่เราได้มาอย่างคุ้มค่าแล้วก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเป็นอีกตัวด้วยนะคะ
3: สำหรับตอน Green Product มีทั้งหมด2ตอนค่ะโดยในตอนต่อไปเราจะนำผักผลไม้เกษตรอินทรีย์ที่มั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัยมาทำเป็นอาหารกันค่ะแต่จะเป็นอาหารอะไรอร่อยขนาดไหนต้องติดตามชมในสัปดาห์หน้าค่ะ
4: 1 2 3 4

Oh.

0: อ๋อเฮ้ยเป็นไรของบวยเนี่ยเอ้ยมันมีอะไรเปล่าเนี่ยโอเคเฮ้ยไปดูหน่อยดีกว่าเฮ้ยเป็นไรบวยเป็นห่วงเป็นห่วง
1: พี่ต้นรู
0: ้รู
1: ้พี่ต้นรู้ว่าน้องรู้สึก
0: เป็นไรไรเป็นไรที่ห่วงเนี่ยเป็นไรเห็นดูปกติเล่นเวรเนี่ยโอ้โหดูมีชีวิตชีวาวันนี้เป็นไร
1: ทำซึ้งหน่อยก็ไม่ได้จับมือจับมือหน่อยก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ไม่ได้
1: เซ็งเนี่ยเซ็ง
0: เออทำไมอ่ะ
1: ก็
0: ปกติชอบปกติชอบเล่นเวรอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ
1: ก็ชอบอ่ะแต่ว่ามันยังไงมันรู้สึกแบบมันไม่เหมือนเดิมอ่ะมันไม่ใช่อ่ะความต้องการบวยเปลี่ยนไปอ่ะแต่ก่อนต้องการกล้ามเนื้อแข็งแรงอย่างเดียวตอนนี้กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วอ่ะอยากไปต่อมันถึงทางตันมันก็เลยเซ็งอ่ะ
0: โอเคถ้างั้นบวยเจอถูกคนแล้ว
1: ทำไมอ่ะพี่
0: พี่สามารถจัดให้ได้เบื่อเรื่องเวทแล้วใช่ไหมถ้ามีตัวอื่นที่มาเพิ่มเติมกับเวทอ่ะ
1: ผมต้องการคาร์ดิโอด้วยแล้วก็แฟตเบิร์นด้วย
0: ใช่แล้วเคยเห็นที่มันเต้นใช่ไหมพวกเต้น
1: เฮ้ย
0: เออ
1: เฮ้ยสุดยอดเฮ้ยเอาน่าสนใจมากแต่ว่ามีคอมเมนต์นิดนึงได้ไหม
0: ได
1: ้คือรักพี่นะแต่ก็ยังเสียดายน้องอยู่อ่ะอยากให้มีดัมเบลเข้ามาด้วยเพราะผมชอบเวทเทรนนิ่ง
0: จะไปยากอะไรก็เต้นด้วยแล้วถือเวทด้วย
1: ทำได้เหรอพี่
0: ทำได
1: ้เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับ Healthy Friday ของเราจะออกกำลังกายไปด้วยโดยใช้แอโรบิก
0: ใช่
1: แล้วก็ผสมเวทเทรนนิ่งด้วย
0: ใช่เราจะใช้ดัมเบล
1: ดัมเบลด้วยนะครับทำได้นะโอเคดีล
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับกับแขกรับเชิญของเราด้วยเป็นสาวชอบเต้นเอะเต้นตลอดไม่มีเพลงเฉยๆยังเต้น
0: แต่แรง
1: เต้
0: นกา
1: ก็แล้วแต่เขาแต่เขาชอบเต้นมากเดี๋ยวดูซิว่าเธอจะชอบออกกำลังกายแอโรบิกแบบใช้ดัมเบลด้วยหรือไม
0: ่โอเค
1: อ่ะไปพบกับแขกรับเชิญครับแขกรับเชิญของเรามาแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้องฝ้าย
2: ใช่ค่ะ
1: ชื่อจริงๆคือพจมานดูจากดูแลแล้วน่าจะใช่พจมานสว่างวงไม่ใช่ใช่ไหมครับ
2: ไม่ใช่ค่ะพี
1: ่น้องฝ้ายชอบเต้น
2: ใช่
1: จริงป่ะเนี่ย
2: ใช่
1: ชอบเต้นอะไรบ้างครับ
2: ชอบเต้นสไตล์เป็นบอดี้แจมซุมบ้าอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: โชว์สเต็ปเต้นหน่อย1 2 3 4
2: สนุกไหมคะ
1: สนุกค่ะรอเลยค่ะ
2: แล้วก็
1: เป็นไงคะ
2: ท่านี้ท่านี้ค่ะสไตล์สไตล์ซุมบ้าค่ะ
1: เดี๋ยว
2: ยกด้วยค่ะโอ้โหนี่ค่ะนี่ค่ะอาจารย์ชอบไหม
1: ยกนี้เฮ้ยชอบ
2: ยกนี้ค่ะใช่
1: โอ้เออสนุกอ่ะวันนี้เราไม่ต้องออกกำลังกายอย่างอื่นให้ฝ่ายสอนสนุกไหมเอ้ยฝ้ายดูเต้นแล้วดูเหมาะกับฝ้ายมากเลยดูมีชีวิตชีวารู้ไหมครับวันนี้โจทย์ของเราคืออะไร
2: แอโรบิกกับดัมเบลแล้วเป็นยังไงอะ
1: คิดว่ามันเป็นไปได้ไหมเคยเห็นไหม
2: ไม่เคยเลยเพราะว่าในฟิตเนสนี่ก็ส่วนใหญ่ก็แอโรบิกก็แอโรบิก
1: อยู่ในห้องเลย
2: ธรรมดา
1: แล้วดัมเบล
2: ดัมเบลก็ตามพวกคนละหล่อ
1: เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะบริหารร่างกายโดยการแอโรบิกกับดัมเบลมารวมกันมันคืออะไรครับพี่ต้น
0: โอเคจริงๆตัวชื่อคลาสตรงนี้มันเป็นเรื่องของ New Body New Body ก็คือต้องการให้มันก็สร้างร่างกายที่ใหม่ขึ้นมาใช
1: ่
0: ไหมซึ่งมันก็ผสมผสานของตัวแอริกแดนกับเรื่องของตัวใช้ดัมเบลหลักการก็จะคล้ายกับการเต้นทักษะการเคลื่อนไหวก็เหมือนกับการเต้นที่เป็นแอริกนะครับจะไม่ใช่เต้นแบบซุมบ้าหรือว่าบอดี้แจมเมื่อสักครู่นี้เพราะเนื่องจากว่าตัวท่ามันอาจจะต้องให้เป็นท่าที่ไม่ซับซ้อนมากให้ง่ายๆพื้นฐาน
1: ประโยชน์ของ New Body คืออะไรครับ
0: ถ้าปกติเวลาที่เราเต้นเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของตัวระบบหัวใจใช่ไหมคร
1: ับ
0: เรื่องของการเบิร์นเอาท์โดยตรงแต่บางทีเราลืมมองข้ามเรื่องของตัวกล้ามเนื้อบางทีถ้าเราเต้นเงี้ยอย่างฝ้ายเต้นเงี้ยบางทีถ้าโอเคคนที่เป็นปุ๊บมันจะเกร็งกล้ามเนื้อจะออกแรงแต่ถ้าเราเต้นเราปล่อยสเปรย์สปะเราไม่ได้ใช้แรงเลยนะมันเขาเลยหาวิธีทำไงถึงจะทำให้ส่วนของกล้ามเนื้อมีการใช้แรงมากขึ้นก็เลยด้วยการเพิ่มด้วยการใช้เวทเข้ามาใช้ดัมเบลเข้ามา
1: แฟตเบิร์นไหม
0: แฟตเบิร์นแน่นอนอยู่แล้วถ้าเกิน3 นาที
1: 3 นาที
0: มันก็เป็นรูปแบบของการใช้ในเรื่องของออกซิเจนในการเผาผลาญมากขึ้นอยู่แล้ว
1: ฝ้ายสนใจไหม
2: สนใจค่ะ
1: แฟตเบิร์นด้วยแอโรบิกด้วยอย่างที่เราชอบด้วย
0: กล้ามเน
1: ื้อ
0: ด้วย
1: ได้เต้นด้วยแถมได้กล้ามเนื้อเพิ่มด้วย
2: ได
1: ้เริ่มต้นอย่างแรกก็คือเรามีดัมเบลเข้ามาเพราะฉะนั้นเรามีดัมเบลอยู่ข้างหลังนะครับ
0: มาดูนะครับ
1: ดัมเบลนี่คือเป็นชุดดัมเบลสำหรับออกกำลังกายแบบ New Body
0: ใช่ครับ
1: นี่นะครับ สีแตกต่างกันไปแต่ละสี
0: ก็มีน้ำหนัก
1: น่าจะเป็นความหนักที่แตกต่างกันไปวิธีการเลือกที่เหมาะสมเป็นยังไงพี่ต้น
0: ก็ง่ายๆก็คือว่าส่วนใหญ่พวกนี้เขาจะให้เล่นอยู่ที่ 1-2 กิโล
1: การเล่นนิวบอดี้ทำไมถึงเล่นน้อยสมมติผมบ้าพลังอยากใช้ดัมเบล20ปอนด์
0: ไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่านิวบอดี้มันก็เหมือนเต้นในบีท1คาใช่ไหมฮะมันก็คือเต้นต่อเนื่อง45นาทีถึงชั่วโมงหนึ่งบวยคงไม่สามารถที่จะยกและถือดัมเบลไปตลอด1ชั่วโมงได้ใช
2: ่
1: หนักไปยิ้มอะคะโอ้แต่ว่าหนักไปใช่ป่ะ
0: ใช่
1: นะบ้าพลังไม่ได้เสี่ยงต่อการบาดเจ
0: ็
1: บถ้าเราไม่ประมาณตัวเองเสี่ยงต่อการบาดเจ็บโอเคงั้นผมคุณเลือกแบบไหนพี่ต้น
0: โอเคถ้าอย่างของบวยเนี่ยก็คงต้องแบบนี
2: ้อุ้ย
1: ดีเลยชอบ
2: เล็กไม่ไหม
1: ขอสีเขียวแล้วกันกลาง
0: เฮ้ยของบวยประมาณนี้เนี่ยต้องของพี่นี่ล่ะ
2: นี่ของป
0: ้
2: าย
0: นะ
1: แต่ถ้าท่านผู้ชมถ้าเกิดไม่มีดัมเบลแบบนี้ผมแนะนำครับขวดน้ำที่บ้าน
0: เราเคย
1: ขวดน้ำที่บ้าน
0: เราเคยนำเสนอไปแล้ว
1: ใช่ขวดน้ำมาถือได้รับรองว่าได้เหมือนกันเพราะมันอยู่ที่น้ำหนักไม่ได้เกี่ยวกับอุปกรณ์
0: ใช่ครับ
1: โอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มออกกำลังกายกันครับท่าแรกครับ
0: ครับ
1: เริ่มต้นยังไงคร
0: ับ แล้วก็ผสมผสาน2 อย่างใช่ไหมครับพื้นฐานของขาในเรื่องของท่าแอโรบิกแล้วก็พื้นฐานในเรื่องของแขนในเรื่องของการใช้เวทเริ่มจากเท้าขวานะครับเดินด้านหน้า1 2 3แตะ1 2 3แตะใจเย็นๆ1 2 3แตะ1 2เอาแขนขึ้นลงขึ้นลงเดินด้วยใช่ดี1 2 3แตะ1 2
1: มันจะเริ่มเหนื่อยกับต่อเมื่อเราทําต่อเนื่องไปเรื่อย
0: ๆ3แตะตอนนี้ส่วนขาเราก็เน้นแล้วนะครับส่วนแขนส่วนบนเราก็เริ่มใช้ของกล้ามเนื้อหัวไหล่มาก
1: เดี๋ยวพี่อันนี้คือท่าแบบนี้ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่
1: ผมสงสัยคือเหนื่อยด้วยแหละ ก
2: ็
1: เลยสงสัยได
0: ้ว่า
1: เวลาผมเล่นเวทมันต้องแบบตั้งใจอ่ะคอนเซนเทรตอ่ะมันโฟกัสเป็นส่วนๆอ่ะ
0: ใช่
1: จริงๆมันโฟกัสยากดิ
0: ดูเหมือนกับโฟกัสยากแต่จริงๆแล้วง่ายนะครับแล้วมันเป็นการเขาเรียกว่าฝึกแบบเรื่องของการใช้งานจริงๆใช้งานจริงนั่นคือสัมพันธ์กันเวลาที่เราเดินกับเคลื่อนที่ใช่ไหมเรามักจะไม่ทำตรงข้ามกันไม่ใช่ว่าบางทีมันจะเป็นไปตามธรรมชาติเลยการเคลื่อนที่นะเราก้าวแขนก็จะเหยียดไปนะไล่สลับไปโดยธรรมชาติซึ่งตรงนี้มันทำให้เราโฟกัสในเรื่องของแขนและก็ขา
1: แสดงว่าเราลองทำก่อนเดี๋ยวเราจะโฟกัสได้เอง
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็เวลาเรา
0: ประเด็นคือทั้งบนและล่างเพราะอย่างบวยทำฮะถ้าบวยเล่นเวทบวยทำแค่นี้พอทำบวยก็จะเน้นที่เฮ้ยไหล่ต้นแขนแต่ตัวนี้มันจะแขนด้วยขาด้วย
1: อ๋อได้ทั้งบนและล่างเลยผมดีมากเลยผมรู้สึกว่าเราได้ฝึกประสาทสัมผัสเราเพิ่มมากขึ้นอันนี้คือนับเป็นครั้งหรือว่านับเป็นนาทีครับ
0: ถ้าในตัวของเพลงเนี่ยส่วนใหญ่เราจะนับเป็นจำนวนครั้งซึ่งใน1จังหวะของเพลง1 2 3 4 5 6 7 8เนี่ยเราจะนับ4 8แล้วเราค่อยเปลี่ยน
1: 4 8
0: ฮะ
1: พี่นับ
0: 1 2
1: 3 4เข้าใจคุณนิวดิ
0: 5 6
1: พี่4 8 8
0: 8 8 4เรียก4 8 4รอบเดินใหม่ดู1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 3 4 5 6 7 2 1 2 3 4 5 6 7 3 1 2 3 4 5 6 7ค่อยเปลี่ยนท่า
1: โอ้4 8อย่างนี้นับเป็น1
0: ใช่
1: อย่างนี้ทำกี่ครั้ง
0: ถ้าใหม่ๆก็อาจจะวน 1-2 รอบ
1: ท่าที่2ครับ
0: 9ชิ้นหรือว่าเราเรียกว่าสเต็ปทัชใช่ไหม9ชิ้นก็คือง่ายๆก็คือ9แล้วก็แตะนะครับ9แตะทุกครั้งเราย่อขาช่วยนะครับพอได้ใช่ไหมครับอันนี้เราก็แขนด้วยนะครับดึงนะครับไล่สลับดึงย่อขานะครับดึงนะครับย่อดึงย่อดึง
1: นี่84เหมือนกัน
0: ใช่84เหมือนกันผ่านมาแล้ว18นะครับโอเคนะครับได้แล้วนะแล้วก็ผสม1 2รวมกัน
1: โอเคก็ทำแบบนี้2เซตเหมือนกัน
0: 2เซตเหมือนเดิม
1: 8 4 2เซต
0: ใช่
1: นั่นคือท่าที่2
0: ท่าที่2ถ้าเราดูใช่มั้ยครับการก้าวย่อก้าวย่อที่ออกด้านข้างเนี่ยมันก็จะเน้นในส่วนของต้นขาด้านข้างมากขึ้นสะโพกมากขึ้น
1: ใช่ด้านข้างนะครับ
0: ใช่แล้วก็ทุกครั้งที่เราจะเหมือนกับมีการเขย่งหน่อยๆเพราะงั้นมันก็เลยมีส่วนใช้ในเรื่องของตัวน่องด้วย
1: ดีของกันด้านข้างคือมันไม่ค่อยเป็นการเคลื่อนไหวที่เราทำ
0: ใช่เพราะเรา
1: ในชีวิตประจำวัน
0: ไปด้านหน้า
1: เราจะไปด้านหน้าอย่างเดียวการที่เรามาเสริมด้านข้างมันทำให้กล้ามเนื้อข้างแข็งแรงด้วย
0: ใช่ครับแล้วต่อไปก็คือในเรื่องของตัวแขนใช่ไหมทุกครั้งที่เราดึงนะครับในเรื่องของการบริหารส่วนของหลังส่วนของต้นแขนด้านหน้านะครับดึงเข้ามานะครับทุกครั้งดึง
1: ถ้าเราเพิ่มอย่างนี้ได้ไหมครับพี
0: ่ได้สองข้างก็ได้นะครับได้เหมือนกันได้เหมือนกันเราจะมาเพิ่มเราจะเปลี่ยนมุมแนวแรงได้หมดนะคร
1: ับ ข้างหน้าได้หมดได้พอแล้ว
0: อ
1: ท่าที่3ครับ
0: เมื่อสักครู่ฝ้ายบอกว่าต้องการเน้นบริหารต้นแขนด้านหลัง
1: ครับผมไตรเซตไตรเซต
0: จัดต้นแขนด้านหลังให้แต่พอต้นแขนด้านหลังเราก็มาเบสิกของขาก่อน
1: ครับ
0: คือแท็บด้านข้างนะครับใช้แตะด้านข้างแตะด้านข้างนะไปเท้าแตะนะครับด้านข้างไปเท้ายังชี้ตรงไปด้านหน้านะครับถ่ายน้ำหนักแตะกับแตะกับนะครับแตะกับ
1: จริงๆแล้วถ้าเราติดตามรายการของเราที่มีการออกแบบแบบเองเนี่ยเราสามารถออกแบบเองได้เหมือนกันตามความถนัด
0: ใช่เพราะมันจะเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเพราะขาเราไปด้านข้างนะครับโดยธรรมชาติส่วนใหญ่แขนเราก็มักจะต้องไปด้านข้างฮะนะออกด้านข้างไล่นี่ก็คือต้นแขนด้านหลังละ
1: เฮ้ยแต่เวลามีดัมเบลมันหนักขึ้นนะมันต้องแบบ
0: ใช่เราพยายามให้เราต้องบังคับให้เราต้องใช้แรง
1: มือให้มันเร็วเท่าแขนเนี่ย
0: ใช
1: ่มันหนักขึ้นเลยนะเนี่ย
0: ไม่ได้ไล่ไป
2: ใช้แรงเยอะมากขึ้น
0: ไล่
1: คือจริงนี่อ่ะมือไม่ถืออะไรเลยดูแต่มันดูเหมือนหอบเลยอ่ะเหนื่อยใช้ได้เลยอ่ะ
0: นะครับ
1: ท่าที่3ได้กันในส่วนไหนครับ
0: ก็ถ้าส่วนขาก็จะต้นขาด้านนอกด้านในเพราะที่เรากางแยกหุบนะครับกางแยกหุบพวกนี้นั่นเป็นเรื่องของต้นขาด้านนอกด้านในนะครับสะโพกทุกครั้งที่เราถ่ายน้ำหนักไปส่วนใหญ่เรามักต้องย่อนะครับรับน้ำหนักน่องก็ต้องรับน้ำหนักนะฮะโอเคส่วนของแขนที่เราเน้นเลยก็คือต้นแขนด้านหลังใช่ไหมเราเหยียดยืดต้นแขนด้านหลังนะครับ
1: น่าจะมีใบเสร็จด้วยพี่นะ
0: ใบเสร็จได้ใบเสร็จได้
1: เพราะมันด้านตรงข้ามกัน
0: นะครับ
1: ใบเสร็จเพราะว่าที่เราปึ๊บได้ใบเสร็จเข้ามา
0: แล้วเราก็งอกลับ
1: ใบเสร็จใบเสร็จ
0: นะครับงอเหยียดงอเหยียดนะฮะ
1: ไม่หรอกอยากลองทำสักเซตไหม
2: ค่ะ
1: 84สัก84 2เซตว่าน้องนับเอง1 2 3
2: 1 2 3 1 1 2 3 2 1 2ไปเหนื่อยซะ3
0: 1 2 3
2: 4รู้สึกว่า
0: เก
2: ่งแขน
0: 3
2: 7
0: 1
2: 2
0: 3
2: 8
0: เป็นไงครับ
2: พอโอเค
1: 16ครั้งนะได้ใช่ป่ะ16ครั้ง
2: ก็จะบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยแบบเซตสุดท้ายเริ่มตึงๆ
0: ต้องแขน
2: เริ่มแบบตึงค่ะตึงแล้วก
1: ็มันดูเหมือนไม่หนักนะจริง
0: ๆแต่พอไปนาน
1: ๆอย่าดูถูกนะครับ
0: ครับ
1: ต่อไปท่าที่4คร
0: ับท่าที่4นะครับท่าที่4เราทำเหมือนตัว V นะครับตัว V นะครับก้าวขึ้น
1: ทำขาใช่ไหมครับ
0: V ใช่เป็นตัว V นะครับขึ้นนะครับเวลาขึ้นให้เท่ากันขึ้นย่อเข่านะครับถ่ายน้ำหนักกลับนะครับเหยียดขึ้นย่อกลับขึ้นย่อกลับนะขึ้นย่อกลับโอเคคราวนี้เราเพิ่มนะครับส่วนแขนนะครับเรามาสลับลงสลับลงนะครับสลับนะขวาซ้ายขวาสลับลง
1: ไม่ทันนะ
0: สลับ
1: ต้องเร็ว
0: สลับลงขวาซ้ายแขนทำด้วยขวาซ
1: ้
0: ายแขนทำด้วยขวาซ้ายแขนทำด้วยได้แล้วพอเราได้คราวนี้เราลองไปทำข้างซ้ายนะครับซ้ายขวาเหมือนกันซ้ายขวาเหมือนกันซ
1: ้
0: าย
1: ขวา
0: เหมือนกันซ้ายขวาเหมือนกัน
2: ซ้
0: ายบนซ้ายล่างซ้ายบนซ้ายล่างใช่ซ้ายบนซ้ายล่างย่อเข่าตลอดมาดีครับย่อได้แล้วใช่ไหมคราวนี้เราลองขวาสลับซ้ายมา
2: ขวาสลับซ้าย
0: ขวาอ้าวซ้ายครับอ้าวขวาซ้ายบนก่อนขวาบนก่อนซ้ายบนก่อนอีกรอบนึงขวาบนก่อนซ้ายบนก่อนโอเค
1: เก็บแรงไว้เล่น3นาทีไหม
0: ใช่นี่คือต้องการให้เดี๋ยวต้องถามฝ้ายว่าฝ้ายรู้สึกยังไง
1: นี่แอโรบิกแล้วหน้าต่อเนื่องนะเมื่อกี้เป็นไงคะ
2: รู้สึกคือ1ต้องมีสมาธิในการออกกำลังกายค่ะท่านี้มาก
1: เราเพิ่มประสาทสัมผัส

0: แล้วก็เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากขึ้นค่ะอ
1: ย่างนี้ประมาณ60นะผมว่าเนี่ยได้คุยได้ประมาณ60ฮาร์ดเรทประมาณ 60%
0: แล้วก็ได้ส่วนตรงนี้เพราะว่ามี
2: ข้างขามากขึ้น
0: ใช่ย่อย่อแล้วก็ฉีก
2: ขา
0: ใช่ค่ะ
1: กล้ามเนื้อมัดใหญ่คือขา
0: แล้วก็ได้ตรงนี้
3: ส่วนบนคืออกเพราะเราเข้ามาเห็นที่จริงมันเหมือนที่เราเล่นใช่ไหม
1: เราเล่นฟลาย
3: ใช่
1: จังหวะฟลายแต่ว่านี่
3: แต่อาจจะมีไหล่ส่วนหน้าไหล่ส่วนหน้าเข้ามาช่วยเยอะเพราะว่าเราในแนว
1: เฉียงแบบนี้
3: ใช่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเมื่อสักครู่ตอนแรกที่อาจารย์ให้ทำใช่ไหมให้ทำทีละข้างทำทีข้างเราจะสังเกตว่าเราทำข้างที่ถนัดเราจะโอเคกว่าพอข้างที่ไม่ถนัดเริ่มไม่โอเคละยิ่งพอความผสมสลับกันโอ้โหอันนั้น
0: ปวดหัวเลย
1: งงสักตัวเลย
3: ใช่ไหม
1: แต่ก็
3: ใช่เพราะมันได้ฝึก
1: ไม่ต้องแปลกใจนะครับเป็นเรื่องธรรมดา
3: ค
1: ือการเริ่มต้นมันเป็นแบบนี้แหละครับเดี๋ยวลองถามผู้ที่เชี่ยวชาญพี่ต้นเห็นสเต็ปเทพแบบนี
3: ้
1: ทำแบบนี้มากี่ปีแล้วครับ
3: จำความได้นี่ก็คงเกิน20ปีขึ้นมาแล้วที่สอนใช่ไหม
1: 20ปี
3: เพราะมันก็คือทำ
1: ไม่ต้องแปลกใจเราเทียบไม่ได้นะเวลาเราเปรียบเทียบปุ๊บเรามีความทุกข์ทันทีนะให้มั่นใจได้วันแรกเป็นไงพี
3: ่วันแรกก็งงเหมือนกัน
1: เคยโดนอาจารย์ว่าไหม
3: ไม่เคยพอรู้ไม่บางก่อนพอรู้ว่าทำผิดปุ๊บอยู่ทันทีเขาเลยว่าไม่ได
1: ้เทคนิคทำไงเทคนิคสุดยอด
3: โอ้มี
1: เทคนิคยังไงสมมติทำไม่ทันเนี่ยยังไงบอกคุณผู้ชม
3: เราพยายามดึงให้ช้าลงจริงๆแล้วยิ่งถ้าเราเร็วปุ๊บใช่ไหม
1: จะมั่ว
3: ใช่ก็ยิ่งงงใหญ่เลยก็เราก็พยายามดึงให้ช้าลงนะเขาทำอย่างเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับถ้าเราไล่ทำนะครับเราไล่ทำอย่างเงี้ยนะถ้าเราคิดว่าเรายังไม่ได้เราก็ใจเย็นใจเย็นนะครับได้ใจเย็นใจเย
1: ็
3: น
1: ทำช้าก่อน
3: ใจเย็น
1: มาถึงท่านี้ครับท่าสุดท้าย
3: ครับ
1: มันคือท่าอะไรครับพี่ต้น
3: ท่าเอาใจแขกรับเชิญของเราหน่อย
1: ว้าว
0: ยังไงคะ
1: เอาใจน้องฝ้ายคือ
3: ต้องมีบิดสะโพกโยกย้ายเอว
1: จริงป่ะเนี่ย
3: จริง
1: ไอ้เดมคิดว่ายังไงที่ว่าไงเดินสองซ้ำหน่อย
0: มีป่ะยังไงวะ
1: บิดสะโพกโยกย้ายเอวมาพี่พากลับบ้านเลย
0: ใช่ไหม
1: ไม่ใช่
0: ใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียง
1: ก็ทำยัง
0: ไงกันเนาะหนึ่งสอง
1: ใช่ป่ะ
3: ใกล้เคียงใกล้เคียง
1: ใช่ป่ะ
3: ต้องอย่างนี้ด้วย
1: มันคืออะไรครับพี่ต้น
3: มันคือจับเสาก่อน
0: จับเสา
3: เราไล่สลับ
1: ค่อยคีดูอะไร
3: ดูไม่ชัดใช่ไหมดูน้องฟ้าดีกว่า
1: ดูพี่ต้นนี่แหละ
3: ไล่จับนะครับไล่สลับนะแขนด้วยใช่แล้วนั่นละต้นเท้าบี
1: แค่นี้เหรอ
3: ขวาซ้ายแค่นั้นเอง
1: เราต้อง
3: ทำซ้ำนะขึ้นลงนะครับได้ซ้ำขึ้นลงแค่นั้นเอง
1: ก็84เหมือนกัน
3: ใช
0: ่นับยังไงนะคะ
3: 84อันนี้ไปครับ1 2 3 4 7 1 2 3 4 6 7 2ย่อ
0: ยิ่งย่อยิ่งหนัก
3: ย่อขึ้นลงแค่ไหน
0: โอ้
3: ยไม่ทำเลยอ่ะ
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะรวบรวมการออกกำลังกาย5ท่าที่เราเพิ่งแสดงไปเมื่อกี
3: ้
1: มารวมกันออกกำลังกายพร้อมกันภายใน3นาทีถ้าพร้อมแล้วนะครับเตรียมอุปกรณ์ไม้พร้อมนะครับดัมเบลหรือขวดน้ำก็ได้มาถือในมือแบบนี้แล้วเริ่มไปด้วยกันถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
3: มาเราเริ่มเลยครับมาเดิน1 2 3ได้อ้าวก้าวหน่อยก้าวยาวแขนดันขึ้นบวยมาขึ้นลงขึ้นลงใช่มาทำอีก1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 9เดินดันหน่อยขออีกรอบหนึ่งโอเค9ชิดว่าท่าที่2ย่อเข่าแขนดึงไปข้างไหนแขนนั้นดึงใช่ใช่ย่อเข่ามากๆดึง
1: ตัวตรงด้านข้าง
3: ดึง
1: เข่าที่หลุมๆขึ้นเลย
3: มาสองแขนดึงเอ้า
1: เก่งก็ได้หลังนะครับวันนี
3: ้ดึงเน้นสอกผ่านตัวไปย่อเข่าน
1: ี่หนักกว่าเดิมละ
3: ใช่มาดึงหน่อยดึงอีกดึงอีกสาม

0: 2เท้าขวา9แตะแตะแตะศอกเหยียดดีครับก้าวเท้าให้ไกลขึ้นให้ยาวขึ้นศอกเหยียดให้มากขึ้นหายใจด้วยอย่าลืมหายใจมา
1: เฮ้ยเดียวเฮ้ย
0: พึ่งผ่านไปนิดเดียว
1: ผ่านแล้ว
0: เร็ว
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
0: ยังไม่พอ
1: เฮ้ย
0: ยังไม่พอ2อ้าวตัววีขวาขวาซ้ายซ้ายซ้ายซ้ายขวาขวาขวาขวาซ้ายซ้ายซ้ายซ้ายขวาขวาว้าว้าซ้ายขึ้นก่อนขวาขึ้นก่อนบุ้ยอย่าหลอกมาขวาขวาซ้ายซ้ายพี่ขวาขวาว้าซ้ายซ้ายอ่ะขวาขวาย่อนิดนึงย่อมากขึ้นย่อมากขึ้นย่อย่อย่อย่อย่อย่อตัวตรงไว้ใกล้แล้วใกล้แล้วนิดเดียว3
1: yeah
0: 2
1: yeah
0: โอเคมือมามาเร็วหน่อยเร็วหน่อยขวาซ้ายขวาซ้ายเท้ามาปึ๊บดึงแขน
1: เฮ้ยเฮ้ย
0: มาขึ้น
1: เฮ้ย
0: ขึ้น
1: เฮ้ย
0: ขึ้น
1: ขึ้นหนักเลย
0: 4 3ยังไม่จบนะ2ขอ2จังหวะเอ้า2 2กลับกลับ2 2กลับกลับ5 2 2กลับกลับเอ้า2 2รอบนึงจังหวะเดียว7 6ไปหน่อย
1: 5ไปหน่อยเรียก
0: 4 3
2: มันมากค่ะ
0: 2 1โอเค
1: ว้าว
3: โอเคครับ
2: น
4: ี่ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าฮาร์ทเรทเกิน 60%
3: ใช
4: ่พูดเรื่องไม่รู้เรื่องแล้ว
3: ไม่ได้แล้ว
5: ที่เมื่อกี้ประตูโกนผมมันมากมาจากท่าสุดท้ายหรือไง
2: ใช่ค่ะบิดเอวรู้สึกมันได้มากท่าโปรดของหนูเลย
5: ไปท่าช่อใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
5: สมมติเราวันนี้เรามาซ้อมแบบนี้อนาคตฝ้ายจะเป็นยังไงครับ
2: คงกลับไปทำทุกวันเพราะว่ามันจะได้เผาผลาญไขมันนวดแล้วก็ทำให้กล้ามเนื
3: ้อ
2: กระชับขึ้นหุ่นฝ้ายอาจจะเฟิร์มขึ้นก็ได้
5: ไม่ต้องก็ได้เฟิร์มขึ้นแน่นอนพี่มั่นใจ 100%
2: ค่ะ
5: ขอบคุณน้องฝ้ายมากครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
4: คุณผู้ชมครับติดตามสัปดาห์หน้านะครับกับรายการที่ยอดเยี่ยมแบบนี้นะครับออกกำลังกายทุกๆอาทิตย์แล้วคุณจะมีสุขภาพที่ดีสุขภาพที่ดีเพื่อเตรียมรับโชคดีในชีวิตนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: Happy Friday

0: วัสดีครับวัยรุ่น
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับเป็นพื้นที่สำหรับคลายทุกข์โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพเนี่ยมีข้อสงสัยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากจะถามไหมเดี๋ยวไปหาคำตอบจากคุณหมอให้ครับ
2: คือผมมีเรื่องสงสัยคาใจครับผมเคยไปหาหมอพอหมอตรวจเสร็จสับปุ๊บก็ให้ผมกลับไปคอยสังเกตอุจจาระตัวเองด้วยผมนี่งงเลยปกติผมเข้าห้องน้ำเสร็จใช่ไหมครับผมก็กดมันลงไปเลยยังไม่ทันได้เหลียวแลกันเลยแต่นี่ต้องมาคอยดูอยู่ทุกวี่วันนะครับเราทำไปทำไมครับแล้วมันช่วยบอกอะไรครับ
0: แค่นี้ก็ถือว่าปัญหาใหญ่ของใครหลายๆคนแล้วนะครับเดี๋ยวถามคุณหมอให้ครับ

0: ่ายเสร็จอุจจาระออกมาเสร็จปุ๊บมีเลือดหยดตามลงมาเนี่ยนะครับก็เป็นการสังเกตได้บอกว่าเนี่ยอุจจาระตรงนี้เลือดที่ออกครับออกมาจากหลังจากอุจจาระสร้างตัวเสร็จแล้วก็แปลว่าของคนไข้นะครับน่าจะเป็นการที่มีเลือดออกส่วนปลายๆหรือเช่นส่วนใกล้ๆกับรูทวารนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งการดูลักษณะของอุจจาระที่สีซีดมากๆซีดอันนี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยคือเหมือนเป็นสีขาวเลยนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าคนไข้ที่อาจจะสงสัยถึงภาวะที่มีท่อน้ำดีอุดตันหรือว่ามีทางเดินน้ำดีอุดตันซึ่งในกลุ่มลักษณะนี้นอกจากซีดแล้วเนี่ยอาจจะตามมาต่อด้วยเรื่องของการที่มีตัวเหลืองตาเหลืองหรือมีคันตามตัวนะครับก็เป็นการบอกได้อีกอย่างนึงว่ามีความผิดปกติในอุจจาระอุจจาระสีดำก็เป็นลักษณะการอาการหนึ่งของการที่มีถ่ายเป็นเลือดออกนะครับพอเลือดไปสัมผัสกับตัวแบคทีเรียแบคทีเรียมีการหมักหมมเลือดทำให้มีการเปลี่ยนสีออกมาเป็นสีดำบอกได้อย่างอ้อมๆครับว่ามีการเรื่องของเลือดที่ออกแม้จะไม่มากเห็นเป็นสีแดงก็ตามสุดท้ายบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะอุจจาระเนี่ยบางทีเป็นเนื้อเละๆแย่ๆหรือว่าเป็นก้อนเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมอาจจะต้องดูว่าเกิดจากความที่ลำไส้เนี่ยดูดซึมน้ำได้ไม่ค่อยเยอะมากพอหรือเปล่าอย่างเช่นคนไข้ท้องเสียหรือการที่ว่าลำไส้เนี่ยดันอุจจาระออกมาอย่างรวดเร็วเช่นในกลุ่มคนไข้ที่มีท้องผูกแล้วมีแรงดันเยอะๆบางทีก็จะถ่ายออกมาเป็นอุจจาระเป็นเนื้อเละๆเหมือนดินโคลนในปริมาณที่ไม่มากแต่อาจจะบ่อยครั้งเพื่อลดแรงดันที่เกิดขึ้นตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเวลาผมตรวจกับคนไข้ผมมักจะชอบถามคนไข้กลับไปว่าคนไข้ถ่ายเป็นยังไงถ่ายวันละกี่ครั้งหน้าตาอุจจาระเป็นยังไงสีดีหรือเปล่าเป็นต้นพอคนไข้เล่ามาผมก็พยายามจินตนาการนึกภาพให้ออกหรือบางคนเขาก็โชว์รูปให้ผมดูนะครับถ่ายมาเลยแล้วเดี๋ยวหมอวินิจฉัยให้เองว่าโรคตัวนั้นเป็นยังไงส่วนเรื่องของความเชื่ออุจจาระลอยหรือจมเนี่ยมีความแตกต่างไหมจริงๆบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นเท่าไหร่เลยนะครับการที่จะลอยหรือจมเนี่ยขึ้นอยู่กับอุจจาระเนี่ยเขาแพ็คกันแน่นหรือเปล่าเท่านั้นเองซึ่งจริงๆในแง่ของทางการแพทย์แต่ไม่มีประโยชน์เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณโบกระจ่างไหมครับ
1: กระจ่างมากครับถือว่าเคลียร์ไหมครับน้องครับ
2: ครับเคลียร์มากเลยครับ
1: โอเคครับยังไงสังเกตให้ดีๆจริงๆมันเป็นเรื่องของสุขภาพนี่แหละถือว่าเคลียร์ทุกข้อสงสัยกันไปนะครับส่วนท่านไหนไปเจอตู้หมอของเรานะครับมีความสงสัยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่สงสัยแบบนี้เนี่ยถามได้ทุกเรื่องเดี๋ยวผมหาคำตอบมาให้นะครับแต่ว่าวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
0: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับ

สวัสดีครับพบกับผมเจวิตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักอาการทางสมองที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกันแล้วใครที่พิมพ์คอมเมนต์ออกมาว่าพี่เป็นหนึ่งในนั้นจะต้องหยุดยั้งด่วน คือโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นโรคอันนึงที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมของเซลล์ประสาทที่มักจะเกิดขึ้นในสมองช่วงกลางคืออันเนี้ยเป็นโรคอันนึงที่พบได้บ่อยมากรองลงมาจากอัลไซเมอร์และโรคตัวเนี้ยมักจะพบเจอในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า65ปีซึ่งเหตุผลที่เซลล์ประสาทของคนมักจะเสื่อมด้วยโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังไม่แน่ชัดเท่าไหร่โรคพาร์กินสันเนี่ยไม่ว่าจะรักษาแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่รักษาหายนะทุกคนแต่สิ่งที่คุณหมอสามารถทำให้เธอได้ก็คือเขาสามารถทำให้อาการของคุณลดลงหรือว่ารู้สึกเบาลงตั้งเยอะนั่นแปลว่าผู้ป่วยควรรีบพบแพทย์ตั้งแต่ช่วงแรกที่มีอาการแต่ความน่าสนใจคืออะไรรู้ปะอาการของโรคพาร์กินสันเนี่ยจะสามารถแยกออกมาเป็นสองหมวดหมู่ได้เลยนะก็คืออาการทางกายและอาการทางจิตใจเริ่มจากอาการกายก่อนนะทุกคนคืออันแรกซึ่งพี่ว่าหนักที่สุดคืออะไรรู้ป่ะคุณจะต้องเคลื่อนไหวช้ามากนึกออกป่ะแล้วมันจะทำให้การวิ่งตามหัวฝรั่งลำบากขึ้นไปอีกแล้วอาการที่สองเนี่ยก็คือว่าถ้าคุณอยู่นิ่งๆใช่ป่ะบางทีมือของคุณอาจจะสั่นไปเองก็ได้3หน้านิ่ง4พูดเสียงค่อย5ร่างกายแข็งเกร็ง6เดินลำบาก7ทรงตัวลำบากหรือว่า6ล้มง่าย8ปัสสาวะบ่อยหรือว่าควบคุมปัสสาวะไม่ได้9การรับรู้กลิ่นหรือว่ารสไม่ดี10มีอาการมึนศีรษะตอนลุกขึ้น11มีอาการละเมอบ้างอะไรบ้างแล้วในส่วนของอาการจิตใจเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากความซึมเศร้าหรือว่าความกังวลแล้วอาการถัดไปก็คือความจำเสื่อมนั่นแหละซึ่งมันจะยิ่งชัดเจนเมื่อเวลาผ่านไปสักพักแล้วมันยังอาจจะมีอาการท้องผูกด้วยแต่เธออย่าลืมนะว่าอาการพวกนี้ยังสามารถเกิดขึ้นด้วยสาเหตุพวกนี้ได้ซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับโรคพาร์กินสันแต่ยังไงก็ดีเถอะประเด็นของโรคพาร์กินสันเนี่ยก็คือว่าไม่ว่าคุณหมอจะตามหาคำตอบแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายมันคงไม่มีใครรู้หรอกว่าโรคพาร์กินสันนั้นมาจากไหนกันแน่และในโลกปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มีสาโรคพาร์กินสันให้หายขาดคือการรัก

ณปัจจุบันเนี่ยจะมุ่งไปที่การรักษาตามอาการเพื่อทำให้ผู้ป่วยทุกคนเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติให้มากที่สุดคือการรักษาเนี่ยจะมีหลายวิธีใช่ป่ะทั้งการใช้ยากับการไม่ใช้ยาแล้ววิธีการรักษาเนี่ยจะมีอีกเยอะแยะมากมายซึ่งพี่ขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณดูแล้วกันและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์พิเชษจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พี่ครับพี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: นี่คือตู้บ่นหมอนะครับคุณพี่ครับคุณพี่มีข้อสงสัยหรือว่ามีความสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปถามคุณหมอให้ครับ
1: ดีเลยค่ะพอดีว่าเมื่อเดือนที่แล้วค่ะลูกโดนสุนัขกัดแล้วเป็นแผลถลอกนิดเดียวแต่ทำไมคุณหมอต้องทำเหมือนเป็นเรื่องใหญ่ด้วยค่ะ
0: เดี๋ยวคุณพี
1: ่
0: เรื่องนิดเดียวเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ได้นะครับแต่แล้วพี่ไม่ได้ถามคุณหมอหรอครับ
1: ไม่กล้าถามค่ะกลัวหมอดุ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไม่ถามให้เองไปฟังคุณหมอเลยครับ
2: หมากัดเนี่ยมันอาจจะทำให้มีเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าได้นะคะหรือบางทีเราเรียกสมัยก่อนเรียกโรคกลัวน้ำนะคะแต่จริงแล้วเป็นคำพูดที่ผิดนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นในหมากัดเท่านั้นนะคะจริงแมวก็ได้กระรอกก็ได้สัตว์เลี้ยงลูกเล่นนมอื่นนะคะก็สามารถมีเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าได้นะคะความสำคัญที่เราจะต้องกังวลหรือบางทีคุณหมออาจจะดูเวอร์ไปกว่าความเป็นจริงเพราะว่าโรคนี้มันตาย 100% นะคะและไม่มียารักษานะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะดู 2-3 อย่างหลักๆนะคะอันแรกคือดูแผลหรือว่าบริเวณนั้นก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะอันหนึ่งมีแผลไหมนะคะผิวหนังเป็นรอยถลอกไหมมีเลือดออกไหมนะคะเป็นแผลเวอะหวะหรือเปล่าอันนี้คือคุณหมอเขาจะพิจารณาจากแผลแล้วก็ความรุนแรงของแผลแล้วก็มีหรือเปล่านะคะอีกอันหนึ่งที่คนยังไม่รู้นะคะก็คือว่าจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องโดนกัดก็ได้โดนเลียก็มีความสำคัญนะคะการโดนเลียเนี่ยโดยเฉพาะการเลียบริเวณลูกตานะคะหรือว่าเลียริมฝีปากเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นเยื่อบุที่สามารถเชื้อจะเข้าไปได้นะคะแต่ถ้าเลียผิวหนังที่ไม่มีแผลอันนี้โอเคนะคะเพราะนั้นโดนเลียโดยเฉพาะตากับปากรวมถึงกัดโดยเฉพาะข่วนด้วยคือมีแผลน่ะมีแผลทุกอย่างก็คือมีความสำคัญหลังจากนั้นเราก็คือไปโรงพยาบาลเสร็จคุณหมอก็จะประเมินนะคะว่าแผลติดเชื้อไหมแผลหน้าตาเป็นยังไงนะคะก็จะต้องมีการให้ยาฆ่าเชื้อนะคะมีการให้วัคซีนนอกจากวัคซีนพิษสุนัขบ้าแล้วเนี่ยจะมีเรื่องของวัคซีนบาดทะยักด้วยที่ต้องได้รับนะคะอันนี้คือการประเมินเบื้องต้นเสร็จแล้วคุณหมอก็จะนัดรับวัคซีนนะคะเพราะวัคซีนไม่ใช่ฉีดแค่ครั้งเดียวนะต้องฉีดตามกำหนดที่คุณหมอจะนัดแล้วก็มาฉีดให้ครบด้วยนะคะมีคนถามว่าต้องฉีดวัคซีนรอบสะดือจริงหรือเปล่านะจริงๆแล้วเนี่ยตัววัคซีนจริงๆเนี่ยจะฉีดเข้ากล้ามเนื้อนะส่วนใหญ่คุณหมอก็จะฉีดที่แขนนะคะแต่ถ้าอีกอันนึงที่เราอาจจะได้ยินเนี่ยจริงๆไม่ใช่วัคซีนนะมันจะเป็นบางคนก็ได้เป็นเซรุ่มนะคะหรือจะเป็นเรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันแบบสำเร็จรูปให้ไปเลยเพราะว่าโดยหลักการคือวัคซีนเนี่ยมันใช้เวลาในการออกฤทธิ์หรือว่าร่างกายต้องใช้เวลาในการสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยประมาณ2สัปดาห์เพราะนั้นในกรณีที่เป็นแผลแบบเยอะๆหรือแผลแบบรุนแรงเช่นโหยโดนกัดแบบเวอะหวะเนี่ยมันจะต้องมีการให้เซรุ่มอันนี้จะเป็นฉีดรอบแผลนะคะไม่ใช่รอบสะดือนะคะงั้นคุณมีแผลตรงไหนเนี่ยคุณหมอเขาก็จะจัดการคำนวณโดสอ่ะเสร็จแล้วก็จะฉีดรอบแผลนะคะนี่จะเป็นอีกอันนึงที่ไม่ใช่วัคซีนเพื่อจะเพิ่มภูมิแล้วก็ให้วัคซีนมันรอเวลาออกฤทธิ์นะคะเพราะอย่างนี้นะคะคุณโบเนื่องจากว่าวัคซีนพิษสุนัขบ้าเนี่ยมีความสำคัญเพราะว่าโรคนี้เราไม่อยากให้ใครเป็นนะคะเพราะว่าเป็นแล้วตาย 100% ค่ะ
0: ฮู้นี่ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องเนี่ยถึงชีวิตเลยนะครับนี่เรื่องสำคัญมากๆนะครับขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆจำกันไว้ดีๆนะครับเจอสุนัขกัดหรือสัตว์ตัวไหนมากัดแบบนี้ต้องไปหาคุณหมอเลยนะครับนี่เรื่องใหญ่เลยนะครับผมและถ้าเจอนะครับตู้บนหมอที่ไหนหรือมีข้อสงสัยอะไรเข้ามาถามกันเดี๋ยวหาคำตอบให้แต่วันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนเจอกันนะครับคุณพี่ครับสวัสดีครับ
1: คุณแม่ค่ะ
0: และลูกคุณพี่น้ำลายฟูมปากไหมครับ
1: เกิดแล้วค่ะตอนนี้
0: ต้องไปหาคุณหมอนะพี่ไปหาคุณหมอก่อน
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายได้ที่ช่องรามาชาแนลนะคะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คุณผู้ชมครับอุบัติเหตุจากการพลัดตกบ่อบำบัดน้ำเสียเป็นสิ่งที่ไม่อาจคาดเดาได้และไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นครับแต่การเรียนรู้ปัจจัยที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุก็เป็นอีกหนทางหนึ่งนะครับที่เราจะหลีกเลี่ยงได้บ่อบำบัดน้ำเสียเป็นวิธีการกำจัดของเสียออกจากระบบภายในระบบท่อจะเกิดสภาวะที่มีออกซิเจนต่ำและจากการย่อยสลายด้วยแบคทีเรียธรรมชาติทำให้เกิดก๊าซพิษหลายชนิดที่เป็นอันตรายต่อคนได้อีกด้วยเราไปดูกันดีกว่าครับว่าพื้นที่อับอากาศเกิดขึ้นได้อย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยครับ
2: ในส่วนของระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของพื้นที่อับอากาศเนี่ยแน่นอนละมันจะต้องเป็นพื้นที่ในส่วนของระบบปิดคำว่าระบบปิดหมายความว่าเป็นระบบที่มีทางออกเฉพาะทางเข้าทางออกเฉพาะดังนั้นเนี่ยน้ำเสียสดที่เข้ามาในระบบของในส่วนของบ่อบำบัดเนี่ยแน่นอนละมันต้องย่อมเกิดก๊าซที่จะเกิดเนี่ยก็คือก๊าซแอมโมเนียแล้วก็ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ก๊าซ2ตัวเหล่านี้มันก็จะมีผลต่อการทำให้การหมดสติทีนี้มันก็ต้องบวกประกอบกับปริมาณออกซิเจนของที่อยู่ในชั้นบรรยากาศถ้าปริมาณออกซิเจนน้อยปุ๊บเนี่ยไปเจอก๊าซ2ตัวอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เกิดการหมดสติได้

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมพิพัฒน์วิทยาปัญญานนท์ครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการทีวีที่เราจะมารู้เท่าทันสุขภาพดีครับเพราะว่าเราคือ Work with a Healthy Life ครับทำงานอย่างมีสุขภาพดีนั่นเองแหละครับวันนี้อีกหนึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อเรื่องของสุขภาพนั่นก็คือเจ้าหน้าที่ที่ต้องคอยดูแลในเรื่องของระบบบำบัดน้ำเสียนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าระบบนี้ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของน้ำเสียซึ่งเป็นระบบใหญ่ทีเดียวนะครับแต่ว่าเอ๊ะเจ้าหน้าที่ของเขาเนี่ยต้องทำอะไรกันบ้างรวมถึงครับในการทำงานในแต่ละวันและกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับยกตัวอย่างเช่นถ้าตัวเขาเองพลัดตกลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสียหรือมีเหตุการณ์ที่ว่ามีบุคคลพลัดตกลงไปจะทำการช่วยเหลือได้อย่างไรที่จะปลอดภัยที่สุดกับอาชีพของเขานะครับเราพบกันเลยดีกว่าครับกับท่านนี้ฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ยินดีครับ
0: ขอบคุณครับขออนุญาตแนะนำก่อนเลยนะฮะพี่สาธิต
1: สาธิตครับ
0: ที่วันนี้จะมาคุยกับเรานะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยผมเห็นป้ายเขาแปะอยู่ว่าจะเข้าพื้นที่นี้ปั๊บมันต้องมีอุปกรณ์ป้องกัน
1: ใช่แน่นอนครับต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอยู่แล้วครับส่วนบุคคลแต่เดี๋ยวคุณอามรบกวนสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันนิดนึง
0: ไม่งั้นไม่ให้เข้า
1: ไม่งั้นให้เข้าไม่ได้ครับ
0: งั้นขออนุญาตเลยครับมาเลยนะฮะ
1: ขอโทษนะครับผม
0: ไม่เป็นไรเลยครับเราก็ต้องใส่ใช่ไหมฮะ
1: ยินดีจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามาศึกษาดูงานเนี่ยจริงๆแค่หมกนิรภัยเนี่ยก็เพียงพอแล้ว
0: เพียงพอแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ระบบบำบัดน้ำเสียมันทำอะไรพี่เอาไว้ทำอะไรเล่าให้ฟังหน่อยนะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยระบบบำบัดน้ำเสียของเราเนี่ยของเราเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่แน่นอนจะมีหลายกิจกรรมของน้ำหลายกิจกรรมของน้ำที่เข้ามาเนี่ยแน่นอนมาจากโรงพยาบาลตัวโรงพยาบาลเองการโภชนาการ
0: ครับ
1: แล้วก็ระบบสาธารณูปโภคหลัก
0: เจ้าหน้าที่ตรงนี้ที่ต้องรับผิดชอบกี่คนครับพี
1: ่จริงๆเจ้าที่ตรงนี้เนี่ยของเรามีทั้งหมดประมาณ5คน
0: 5คน
1: 5คนที่ปฏิบัติงาน24ชั่วโมง
0: ซึ่งทุกคนต้องเข้าคอร์สในการอบรมมาตรฐานความปลอดภัย
1: แน่นอนครับแน่นอนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
0: สำคัญยังไงพี
1: ่1ต้องมีความรู้2ต้องผ่านการอบรมพื้นที่อับอากาศ3ก็ต้องผ่านการอบรมด้านความปลอดภัย
0: อีกเรื่องที่สงสัยครับพี่ได้ยินมาว่าระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยเขาแบ่งออกเป็นระบบแบบปิดกับระบบแบบเปิด
1: ครับ
0: มันแตกต่างกันยังไงครับพี
1: ่คืออย่างนี้ครับระบบแบบปิดกับระบบแบบเปิดเนี่ยถามว่าระบบแบบเปิดนั่นก็คือมีพื้นที่ถ่ายเทอยู่ที่โล่งแจ้ง
0: ครับ
1: หรือแล้วก็มีพื้นที่ถ่ายเทได้สะดวกแต่เกิดเป็นระบบปิดเนี่ยมีพื้นที่จำกัด อากาศธรรมชาติไม่สามารถที่จะเข้าได้ออกด้วยตามธรรมชาติจำกัดพื้นที่จำกัดการไทเทของอากาศ อันนี้คือระบบปิด
0: ซึ่งแน่นอนว่าทั้ง2ระบบก็ต้องมีวิธีการดูแลที่แตกต่างกันออกไป
1: แน่นอน
0: และอันตรายที่จะตามมาด้วยคาดไม่ถึง
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: ไหนอันตรายกว่ากัน
1: ระบบแบบปิดอันตรายกว่าถ้าถามผมเนี่ยระบบแบบปิดอันตรายกว่าแต่ถ้าเกิดว่าถามด้วยทั่วๆไปแล้วเนี่ยอันตรายทั้ง2อย่าง
0: ทั้ง2แบบ
1: ใช่แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีการป้องกันเรามีการป้องกันยังไงแค่นั้นเอง
0: ก็คือต้องป้องกันอย่างรู้เท่าทันการ
1: ทันการใช่ครับ
0: เอาล่ะตรงนี้คุยเสร็จแล้วอยากจะเข้าไปดูด้านในกันบ้าง
2: รู้หรือไม่ว่าบ่อบำบัดอันตรายอย่างไรคุณผู้ชมครับระบบบำบัดน้ำเสียในทุกๆสถานประกอบการล้วนแล้วแต่มีอันตรายแอบแฝงอยู่ทั้งสิ้นครับแต่เราเองจะมีวิธีการทำงานที่ปลอดภัยได้อย่างไรและยังรวมไปถึงประชาชนทั่วไปด้วยนะครับที่มีโอกาสเสี่ยงจากการพลัดตกลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสียสิ่งเหล่านี้อาจเกิดขึ้นโดยที่เราเองไม่ทันระวังตัวครับดังนั้นเราจะมีวิธีการป้องกันตนเองอย่างไรตามคุณอามไปหาคำตอบกันครับ
0: คุณผู้ชมที่เพิ่งเปิดมาเจอนะครับอย่าเพิ่งคิดว่าเราจะเป็นขบวนการทำไม่ดีไม่ร้ายนะฮะเรามาดูที่ระบบบำบัดน้ำเสียครับซึ่งเป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงอีกหนึ่งอาชีพที่อันตรายจริงๆอ้าวพร้อมแล้วครับพี
1: ่เชิญครับผม
0: นี่นะฮะไปเลยครับนำเลยต้องตามใช่ไหมฮะดูแล้วมีแต่น้ำเสียนะครับแล้วก็มีเครื่องจักรต่างๆกันเพียบเลยแต่ที่เดินอยู่คนเดียวแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่ามีนัดกับพี่อีกหนึ่งท่านนะฮะพี่สานิชครับพี่สานิชสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับนี่เลยอ้าวแนะนำกันหน่อยดีกว่านะฮะพี่สานิชนะครับ
3: สานิชสีหน้าครับผมเป็นเจ้าที่ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
0: ครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นเลยผมเนี่ยใส่แมสอยู่แบบนี
3: ้
0: พี่สานิชไม่ใส่แล้วพี
3: ่ผมมีความเคยกินเหมือนกันเลยไม่เหม็น
0: หมายความว่าตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้อันตรายถึงขั้นที่ว่า
1: ครับ
0: ใส่ขนาดนี้แต่ว่าที่นี่เพื่อความปลอดภัย
1: ใช่ครับ
0: แต่ตอนนี้หายใจไม่ค่อยออกเอาออกได้ไหม
1: ได้ครับผม
0: เฉพาะพื้นที่นี้นะ
1: ได้ครับ
0: ถ้าพื้นที่อื่นที่อันตรายกว่านี้ก็ต้องใส่เหมือนกันทั้งหมด
1: ใช
0: ่โอเค
1: ถ้าเกิดเข้าไปปฏิบัติงานจะต้องติดเพื่อกันน้ำอะไรกันนี้โอเคครับคุณอามเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูครับผม
0: ได้เลยครับดูว่ามีบ่อแบบไหนกันบ้าง
1: ครับผม
0: แล้วก็ต้องมีห้องควบคุมไหมครับพี
1: ่มีครับผมเพราะต้องมีเจ้าที่ควบคุมตลอด24ชั่วโมง
0: โอ้โห
1: เราทำงานทั้งวันเพราะโรงพยาบาลเปิด24ชั่วโมงเราก็ต้อง
0: กลางคืนก็ต้องทำงาน
1: ทำงานครับจะมีการเข้าเวรเข้ากะ
0: แล้วนี่คือห้องอะไรฮะ
1: ห้องควบคุมครับผมเดี๋ยวเช
0: ิ
1: ญ
0: ไปดูกันผมเชิญครับมาเลย
4: สารเคมีก็จะมีตัวเดียวเองคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราใช้ในการฆ่าเชื้อที่จะมีกลิ่นหน่อยนึงแล้วก็เป็นทำให้เกิดการอักเสบระคายเคืองคอถ้าเราสูดดมไปตรง
5: ๆส่วนมากระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยในการออกแบบเนี่ยเขาจะออกแบบระบบเซฟตี้ไว้ทั้งหมดอยู่แล้วการที่จะเกิดอุบัติเหตุได้น่าจะเกิดจากการประมาทเลินเล่อของบุคคล
6: เรื่องทำงานสุขภาพไม่ค่อยมีนะเพราะว่าเราก็จะเซฟตี้เองอยู่แล้วมีความเตรียมความพร้อมอยู่แล้วนะครับเราจะไม่ประมาทกับในงานที่เราทำอยู่เพราะว่างานที่เราทำอยู่เป็นงานที่มีความเสี่ยงจากที่เราอบรมมาแล้วเราก็ต้องรู้ว่าอะไรที่เป็นความเสี่ยงเราก็จะเลี่ยงจุดนั้นไปนะครับ
0: โอ้โหนี่คือห้องควบคุม
5: ห้องควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียครับผม
0: ก็คือห้องคอนโทรล
5: ใช่ครับ
0: ห้องนี้ทำอะไรบ้างพี่สันนิษฐ์ครับ
5: เป็นรูปคอนโทรลระบบไฟฟ้าทั้งหมดที่คอนโทรลเครื่องจักร
0: ครับพี
5: ่ไม่ว่าจะเป็นปั๊มหรือเครื่องเติมอากาศเครื่องกวาดตะกอนเมื่อกี้ที่คุณนามเห็นเมื่อกี
0: ้ที่มันกำลังตีนะ
5: ใช่ครับ
0: พี่สานิษฐ์ครับแนะนำหน่อยกับระบบปิดที่อาจจะเคยได้มีโอกาสได้ยินข่าวที่ว่ามีคนพลัดตกลงไปอันตรายที่เกิดขึ้นความเป็นจุดอับอากาศแล้วก็รวมถึงก๊าซอันตรายระบบนี้มันคืออะไรครับพี
5: ่ระบบปิดในระบบบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่แล้วจะเป็นระบบที่ใช้จุลินทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจนพอไม่ใช้ออกซิเจนเนี่ยจุลินทรีย์เขาจะสร้างกรดขึ้นมาพวกสารพวกก๊าซมีเทนหรือก๊าซไข่เน่าอะไรพวกนี้ผลิตขึ้นมาเพื่อย่อยสลายสารอินทรีย
0: ์มีเทนนี่คือที่จุดไฟติดเหรอพี่
5: ใช่ครับผม
0: โอ้โหไข่เน่าด้วย
5: ครับ
0: แล้วมันออกมาทีเดียวเยอะๆหรือว่าออกมาน้อยๆพี
5: ่มันก็ค่อยๆผลิตขึ้นมาเนื้อถ้าน้ำเสียมันเข้ามาเยอะจุลินทรีย์เขาเยอะเขาก็จะผลิตก๊าซขึ้นมาแต่จริงๆแล้วมันจะมีตัวระบายออกถ้าเราไม่ไปเปิดฝามันออกหรือลงไปโดยที่ก๊าซกระบวนการยังทำงานอยู
0: ่
5: โอกาสเกิดอันตรายก็จะไม่มี
0: แปลว่าการสะสมของก๊าซที่ว่าก็ไม่ใช่ว่าพอเริ่มต้นปั๊บมันจะสะสมเยอะ
5: ใช่ครับ
0: มันต้องเป็นไปตามขั้นตอนของเขา
5: น
0: ้ำเสียเยอะบำบัดมาแล้วกี่อาทิตย์ยังไงนี
5: ้
0: สะสมเอาไว
5: ้ก๊าซก็จะมากขึ้น
0: เขาก็จะมีช่องในการระบายค่อยๆปล่อยออกทีเดียวไม่ได้น่าอันตรายนะ
5: ใช
0: ่
5: คร
0: ับ ก็ค่อยๆปล่อยแต่ถ้าด้านเกิดมีคนไปเปิดฝาโดยที่ไม่รู้
5: อ
0: ันนี้ความปลอดภัยผิดแล้วนะ
5: ผิดแล้วครับ
0: ก็อาจจะอันตรายได้
5: ใช่
0: นั่นหมายความว่าถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นและมันดันเป็นพื้นที่อับอากาศเพราะระบบปิดนี่คือปิดหมด
5: มันก็ไม่ถึงกับปิดหมดก็มีอากาศแต่อากาศมันจะเล็ดรอดเข้าไปได้น้อย
0: ได้รู้วิธีการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียระบบปิดนะครับและก็รวมถึงวิธีการทำงานในพื้นที่อับอากาศกันแล้วแต่ทั้งนี้แล้วครับจริงๆแล้วคนที่ประกอบอาชีพนี้ครับมีความเสี่ยงใดกันบ้างไปลองถามผู้เชี่ยวชาญคุณหมอกันดูครับจากกรณีที่ว่าเราสามารถทำงานอย่างไรให้ปลอดภัยได้ในพื้นที่อับอากาศหรือถ้าว่าเราเข้าไปในพื้นที่แล้วเจอบุคคลนั้นหมดสติอยู่ในพื้นที่อับอากาศเราสามารถช่วยเหลือได้อย่างไรวันนี้เรามาคุยกันนะครับกับแพทย์หญิงชัชยาวงศ์รัตนันครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณหมอฝน
7: ค
0: ่
7: ะ
0: ได้เลยครับวันนี้คุยกับคุณหมอฝนกันนะครับวันนี้ก่อนอื่นเลยจากกรณีที่เราติดตามกันเรื่องของข่าวนักศึกษาเสียชีวิตจากการลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสียหรือข่าวอื่นๆที่ตามมาเช่นพนักงานคนเข้าไปใช้พื้นที่อับอากาศสาเหตุที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรคุณหมอครับ
7: ก็สาเหตุของการเสียชีวิตในที่อับอากาศเหล่านี้นะคะเกิดได้จากหลายอย่างนะคะอันแรกที่เจอบ่อยที่สุดเลยคือการขาดออกซิเจน
0: ครับ
7: เพราะว่าในพื้นที่เหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีการระบายอากาศที่ไม่พอแล้วก็ออกซิเจนก็จะไม่พอนะคะก็เลยทำให้เสียชีวิต หรืออีกอันนึงก็คืออาจจะเป็นจากก๊าซพิษที่อยู่ภายในนั้นนะคะซึ่งอย่างยกตัวอย่างไฮโดรเจนซัลไฟด์อย่างเงี้ยก็จะเป็นก๊าซพิษอย่างนึงที่พอสูดเข้าไปในความเข้มข้นมากๆเนี่ยทำให้เสียชีวิตได้
0: เจ้าก๊าซที่ว่าคุณหมอครับมันมีชื่อเรียกไหมฮะ
7: ก๊าซไข่เน่าค่ะ
0: เรียกง่ายๆอย่างนี้เลยมันเกิดขึ้นได้ยังไงคุณหมอครับ
7: ก็เกิดจากการที่แบคทีเรียที่ชนิดที่ไม่ใช้อากาศนะคะมันเกิดการหมักหมมแล้วก็คายก๊าซตัวนี้ออกมาค
0: ่
7: ะก็จะมีความเข้มข้นอยู่ในบ่อบำบัดค่อนข้างเยอะมาก
0: ซึ่งอันตราย
7: ใช่ค่ะ
0: ไม่ได้เหมาะกับมนุษย์เรา
7: ใช่ค่ะ
0: สูดดมได้ไหมคุณหมอ
7: ก็ไม่ควรสูดดม
0: ไม่ควร
7: นะในความเข้มข้นน้อยๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ว่าถ้าในความเข้มข้นมากเนี่ยอันนี้อันตราย
0: อันตราย
7: ทำให้เกิดการระคายเคือง
0: ครับ
7: ต่อเยื่อบุต่างๆอะค่ะ
0: อ๋อก็คือส่งผลเสียกับร่างกายของเรา
7: ใช่ค่ะ
2: โดยทั่วไปแล้วในบรรยากาศปกติจะมีค่าออกซิเจน 21% โดยปริมาณถ้าน้อยกว่า 19.5 หรือว่ามากกว่า 23.5% จะเป็นอันตรายครับและในระบบบำบัดน้ำเสียจะมีค่าความต้องการออกซิเจนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามปริมาณความต้องการออกซิเจนของจุลินทรีย์ขึ้นอยู่กับอัตราการไหลของน้ำเสียและความเข้มข้นของมวลสารอินทรีย์และออกซิเจนจากอากาศจะแพร่ลงบนเฉพาะที่ผิวหน้าของบ่อผึ่งเท่านั้นถ้าหากอัตราการใช้ออกซิเจนในระบบมีมากกว่าอัตราการแพร่ของออกซิเจนก็จะทำให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าสภาวะไร้ออกซิเจนหรือออกซิเจนมีค่าเท่ากับศูนย์ในสภาวะเช่นนี้ในอากาศจะมีแต่เฉพาะก๊าซไข่เน่าหรือว่าก๊าซอื่นๆเช่นมีเทนซึ่งทำให้คนที่ลงไปเกิดการขาดออกซิเจนและเสียชีวิตได้นั่นเองครับ
3: แต่เราภูมิใจนะเราสามารถเอาน้ำรีไซเคิลมาใช้
0: น
3: ั
0: ่นแหละ
3: ไปรดน้ำต้นไม้ล้างพื้นถนนนี่เราเรียกว่าสิ่งแวดล้อมเรามีความตระหนัก
0: ได้ครับวันนี้ขอบคุณพี่สานิชนะครับ
3: ครับ
0: ขอบคุณครับ
2: เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมวันนี้เราได้ความรู้เกี่ยวกับบ่อบำบัดน้ำเสียและการทำงานในพื้นที่อับอากาศมากยิ่งขึ้นครับต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมและปฏิบัติงานในระบบบำบัดน้ำเสียที่มาให้ความรู้พวกเราด้วยนะครับเมื่อรู้ถึงสาเหตุและปัจจัยต่างๆกันไปแล้วในช่วงหน้าเราไปพูดคุยกับคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าเราจะมีวิธีการเตรียมตัวอย่างไรเมื่อต้องทำงานในพื้นที่อับอากาศสักครู่เดียวครับ

0: แต่ผมจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าในพื้นที่ที่เราจะเข้าไปเนี่ยมันเป็นพื้นที่อับอากาศ
1: ค่ะก็สังเกตได้ง่ายๆว่ามักจะมีทางเข้าออกที่จำกัดนะคะคืออย่างเช่นมีทางเข้าออกเดียวแล้วก็มักจะเล็กๆด้วยแล้วก็จะทางอื่นก็จะค่อนข้างปิดจะไม่ค่อยมีที่ให้ระบายถ่ายเทอากาศเท่าไหร่นะคะแล้วก็ในนั้นเนี่ยก็อาจจะมีแบบเป็นที่ที่ไม่ใช่คนจะไปอยู่เป็นประจำแต่ว่าเราต้องเข้าไปในบางครั้งอย่างเช่นเข้าไปทำความสะอาดหรือว่าเข้าไปซ่อมแซมต่างๆอย่างเช่นพวกบ่อบำบัดบ่อพักน้ำประปาอุโมงหรือว่าหลุมต่างๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะมักจะเป็นที่อับอากาศ
0: มีโอกาส
1: ใช่
0: สังเกตง่ายๆก็คือว่าบริเวณนั้นเนี่ยดูมันอับมันทึบไม่มีอากาศถ่ายเทถูกไหมครับ
1: ใช่
0: แต่ผมเรียนมาคุณหมอเขาบอกว่าในพื้นที่ทั้งหมดเลยมันต้องมีอากาศและอากาศต้องมีออกซิเจน
1: ค่ะ
0: แล้วในพื้นที่นั้นที่คุณหมอบอกเนี่ยออกซิเจนมันหายไปได้ไงคุณหมอครับ
1: อ๋อคืออันนี้มันเพราะว่าการที่มันเริ่มมาจากการที่มันไม่ได้ถ่ายเทเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่ยกตัวอย่างในบ่อบำบัดอย่างเงี้ยค่ะพอก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์มันเกิดขึ้นหรือก๊าซไข่เน่าเนี่ยค่ะเกิดขึ้นจนเต็มเนี่ยอันนี้มันก็ทำให้แทนที่ออกซิเจนออกซิเจนก็เหมือนถูกดันออกไปอะค่ะในนั้นก็จะมีแต่ไฮโดรเจนซัลไฟด
0: ์ครับผมก็คือก๊าซพิษ
1: ใช่
0: ถูกไหมครับ
1: ใช่
0: หรือง่ายๆก็คือว่าเหมือนถังใบหนึ่งเดิมทีมันมีน้ำหลากหลายมีออกซิเจนอยู่ในนั้นด้วยแต่ปรากฏว่าพอมันถูกเติมเข้าไปด้วยตรงนี้มันก็จะค่อยล้นขึ้นมาแหละครับ
1: ใช่
0: ออกซิเจนก็จะหายไป
1: เหมือนถูกดันออกไปใช่ค่ะซึ่งถูกแทนที่ไป
0: ถูกแทนที่เข้าไปซึ่งเรามองด้วยตาเปล่า
1: ไม่เห็น
0: ไม่เห็นนะคุณหมอ
1: ต้องตรวจวัดก่อน
0: เราจะอยู่ๆเดินเข้าไปเลยไม่ได้
1: ไม่ได้ค่ะไม่ได้
0: ถ้าอย่างนั้นถ้าเรามองด้วยตาเปล่าไม่รู
1: ้ค่ะ
0: คือถ้ามองด้วยกันนี่เราไม่รู้เลยนะคุณหมอเราจะตรวจสอบได้ไงก่อนเข้าไปครับ
1: ค่ะมันจะมีเครื่องมือที่ใช้วัดได้นะคะก็คือวัดก๊าซออกซิเจนได้หรือพวกก๊าซไวไฟที่แบบอาจจะติดไฟได้อย่างเงี้ยค่ะพอวัดก่อนแล้วเราก็ดูว่าปลอดภัยหรือเปล่าถ้าปลอดภัยก็สามารถเข้าไปได้แต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันต้องมีการเติมอากาศเข้าไปด้วยค่ะ
0: ครับ
1: ทุกคนที่ทำงานเหล่านี้เขาจะมีการอบรมมาก่อนแล้วก็จะรู้ว่าต้องมีเครื่องเติมอากาศเข้าไปพออากาศเติมเข้าไปก็จะมีการถ่ายเทเกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นสภาวะที่ปลอดภัยมากขึ้น
0: ถ้าหากว่ากรณีสมมุติว่าผมไปเจอคนเขาหมดสติ อยู่ในพื้นที่อับอากาศเราพุ่งเข้าช่วยเราได้ไหมฮะ
1: อ๋อไม่ได้เลยค่ะอันนี้เพราะว่าอันนี้อย่างที่บอกว่าต้องมีการฝึกอบรมใช่ไหมคะแล้วมันก็ต้องมีการเตรียมทีมด้วย
0: ครับ
1: คือหมายถึงว่าทีมที่จะช่วยเหลือฉุกเฉินเวลาที่เกิดเหตุเหล่านี้ค่ะเพราะว่าเวลาที่มีคนหมดสติเนี่ยแสดงว่ามันจะมีภาวะที่ไม่ปลอดภัยแล้วถ้าเราตามลงไปเนี่ยเราก็จะได้รับภาวะนั้นไปด้วยอย่างที่จะเห็นว่ามันจะมีคนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุมากกว่า1คนเพราะว่าตามลงไปช่วยกัน
0: คือเพราะฉะนั้นเราต้องรีบเข้าไปช่วยมากเกินไปจนลืมปฏิบัติตามกฎระเบียบ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่ควรทำ
1: ใช่นี่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ลงไปเนี่ยควรจะมีอุปกรณ์ป้องกันด้วยนะคะก็คือมีหมวกนิรภัยป้องกันไม่ให้ศีรษะกระแทกมีสายรัดแล้วก็เป็นเชือกยายอย่างเงี้ยค่ะเหมือนชักลอกลงไปเพราะฉะนั้นเวลาช่วยเนี่ยถ้าดึงขึ้นมาได้นี้จะง่ายกว่ามากเลย
0: ซึ่งก็หมายความว่าในพื้นที่ปิดในแต่ละพื้นที่ก๊าซแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นจะมีความแตกต่างกันในการควบคุมแต่ละพื้นที่ก็จะไม่เหมือนกันต้องมีความพร้อมในการเตรียมตัวแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราเห็นคนฉุกเฉินปั๊บจะเข้าช่วยเลยทันทีไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำเตือนที่มีการประกาศเอาไว้ด้วยโอ้โหแล้วกรณีที่เกิดสมมติว่าได้รับก๊าซพิษอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้คุณหมอบอกว่าก๊าซไข่เน่าใช่ไหมครับถ้ารับก๊าซตัวนี้เข้าไปเนี่ยเราเริ่มสังเกตตัวเองเบื้องต้นได้อย่างไรครับว่าเราเริ่มเข้ามาอยู่ในพื้นที่อับอากาศและอันตรายแล้วค

0: ก็ถ้าสมมติหลงเข้าไปแล้วอย่างนี
1: ้สมมติว่าเดินเข้าไปปุ๊บรู้สึกละ
0: จะรู้สึกเริ่มรู้สึกมึนงงนะคะแล้วก็แต่ก๊าซเฮนอลนี่แหละจะได้กลิ่นก่อนยกเว้นมันเข้มข้นมากๆจนเราชินไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะกลิ่นไข่เน่าก็จะคล้ายๆแบบกลิ่นหมักอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: กลิ่นฉุนฉุน
0: อันนี้เฉพาะก๊าซไข่เน่าที่จะมีกลิ่นมันจะมีก๊าซอื่นๆอีกที่ไม่มีกลิ่นอันนี้ก็จะอันตรายไปอย่างแต่สังเกตได้ว่าเราจะเริ่มมีอาการมึนงงไม่ปกติแล้วก็รู้สึกกระสับกระส่ายถ้าอย่างนี้ก็ให้รีบออกมาจากที่นั้นก่อนเลยค่ะเพราะว่าถ้ารอนานไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะหมดสติแล้วเราจะทำอะไรไม่ได
1: ้สุดท้ายนี้คุณหมอมีคำแนะนำฝากถึงพนักงานหรือผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อับอากาศยังไงบ้างครับ
0: ค่ะก็อยากจะให้ทุกคนที่จะต้องทำงานในที่อับอากาศนะคะมีการเตรียมตัวที่พร้อมนะคะทั้งอุปกรณ์ต่างๆนะคะระเบียบปฏิบัติต่างๆนะคะทีมช่วยเหลือนะคะแล้วก็ห้ามทำงานคนเดียวเด็ดขาดนะคะงานแบบนี้อีกอย่างอยากจะฝากถึงนายจ้างที่รู้ว่าในสถานที่ทำงานของตัวเองมีที่อับอากาศนะคะก็อยากจะให้เตรียมทุกอย่างให้พร้อมสำหรับคนงานคนที่ทำงานด้วยนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นการอบรมหรือว่าเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆก็อยากจะให้เตรียมให้พร้อมเพื่อความปลอดภัยค่ะ
1: ครับผมก็คือปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
0: ใช
1: ่อย่าปล่อยอย่าไปคิดว่าหยวนหยวนได้ไม่ได้เลยอันตรายถึงชีวิตนะครับจะได้ทำงานมีสุขภาพดีและก็มีความสุขการทำงานด้วยกันพร้อมกับสุขภาพดีด้วยกันกับพวกเรานั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยขอบคุณมากครับ
2: หากมีความจำเป็นต้องลงไปทำงานในพื้นที่อับอากาศควรปฏิบัติตามข้อแนะนำเบื้องต้นนะครับใช้พัดลมเป่าอากาศสะอาดไล่ก๊าซพิษตรวจวัดปริมาณก๊าซออกซิเจนก๊าซไวไฟและก๊าซพิษต่างๆก่อนเข้าทำงานครับเตรียมหน้ากากกันสารเคมีและถังอากาศช่วยหายใจควรมีผู้สังเกตการอยู่ด้านนอกครับเมื่อต้องลงไปทำงานในพื้นที่อับอากาศและควรจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานให้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องเป็นประจำและมีการซ้อมแผนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือคนที่หมดสติในที่อับอากาศอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับ
1: คุณผู้ชมครับการทำงานในพื้นที่อับอากาศนั้นถือว่าเป็นการทำงานที่มีความเสี่ยงที่เราคาดไม่ถึงนะครับและถึงขั้นเสียชีวิตได้เหมือนกันนะครับแน่นอนครับว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนนั้นจะต้องปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดนะครับสิ่งสำคัญก็คือผู้ประกอบการจะต้องให้ความรู้แก่พนักงานนะครับต้องมีชุดอุปกรณ์รวมถึงเครื่องมือในการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงครับต้องมีการซักซ้อมแผนฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอยู่อย่างสม่ำเสมออีกด้วยนะครับแล้ววันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life ก็หมดลงแล้วครับแต่สัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันนะครับว่าผมจะมีความเสี่ยงของอาชีพใดมาให้คุณได้ติดตามและมาเตือนกันอีกบ้างติดตามได้ครับกับ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับหมอขอบ่นครับวันนี้คุณหมอจะมาบ่นคนไข้ที่ชอบเข้าใจผิดทำให้คุณหมอเนี่ยต้องคิดหนักครับคุณหมอเลยอยากจะมาระบายให้คนไข้ได้ฟังกันครับโทรโคมพร้อมแล้วครับคุณหมอเชิญครับ
3: หมอขอบ่นหมอก็รักษาคนไข้กระดูกและข้อมาเกือบ10ปีนะสิ่งที่หมอเจอได้บ่อยๆเลยเนี่ยคือคนที่เป็นโรคกระดูกทับเส้นนะครับหรือกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาทซึ่งโรคนี้อาการก็จะมีได้ตั้งแต่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปวดนะครับชาหรืออ่อนแรงในบางคนเนี่ยอาการเป็นเยอะมากๆคือแปลว่าอะไรเส้นประสาทมันถูกกดทับเยอะๆนะจนกระทั่งขาชาขาอ่อนแรงจนบางคนเนี่ยถึงกับเดินไม่ได้แล้วเนี่ยคนบางคนนะครับหมอบอกว่าตัวโรคที่เป็นเยอะแล้วต้องรักษาโดยการผ่าตัดบางคนก็จะกลัวมากๆโดยเฉพาะการผ่าตัดกระดูกสันหลังเนี่ยบางคนคิดว่ามันร้ายแรงมากๆและบางคนก็คิดว่ามันน่ากลัวเหมือนผ่าตัดสมองผ่าตัดหัวใจแต่ละอย่างเนี่ยคือจริงๆมันมีวิวัฒนาการไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับบางทีหมอแนะนำผ่าตัด2กล้องนะแต่คนไข้กลัวมากๆนะครับจนไม่อยากผ่าตัดเขาก็จะไปตามหาวิธีการรักษาแบบอื่นๆอย่างเช่นมีการไปนวดนะครับไปตอกเส้นบางครั้งนะครับสามารถทำให้อาการแย่ลงได้ในกรณีแบบไหนบ้างนะครับในผู้สูงอายุบางคนเนี่ยคุณภาพกระดูกไม่ค่อยดีนะครับบางคนเป็นกระดูกพรุนร่วมด้วยอยู่แล้วการที่ไปนวดแบบบิดอย่างรุนแรงมีการเหยียบก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงได้กระดูกที่ไม่แข็งแรงอยู่แล้วอาจจะได้รับบาดเจ็บจากที่โรคเดิมเนี่ยเป็นแค่ข้อเสื่อม

0: ็อาจจะมีกระดูกแตกหักตามมาได้หมอขอย้ำอีกทีนะครับการรักษาแผนปัจจุบันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดและสามารถช่วยให้คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้นได้ครับ
1: ใครที่กลัวการรักษาแผนปัจจุบันแล้วไปหาวิธีการรักษามาเองเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยจากที่ป่วยเบาๆจะกลายเป็นป่วยหนักได้นะครับร่างกายอ่อนแออย่ามางองแงกับหมอนะ
2: หมอขอบ่น
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้
5: โห
4: นี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับนี่คือตู้บ่อนหมอนะครับมีเรื่องอะไรสงสัยที่ยังไม่ได้คำตอบหรือว่ามีคำถามอะไรอยากจะถามคุณหมอถามมาเลยเดี๋ยวไปเอาคำตอบมาให้ครับ
1: กี้เป็นคุณหมอจริงๆใช่ไหมคะ
0: พี่เป็นพิธีกรแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้ครับ
1: อ๋อค่ะหนูมีเรื่องนึงค่ะคือหนูอยากรู้ว่าหนูอะเวลาไปโรงพยาบาลนะคะหนูเพิ่งอายุ25ปีแต่ทำไมคุณหมอต้องย้ำให้หนูทานแคลเซียมเยอะๆด้วยคะทั้งที่หนูยังไม่แก่หน้าหนูยังเด็กอยู่เลยอะค่ะแล้วก็ไม่ได้มีโรคเกี่ยวกับกระดูกซะหน่อยอะค่ะ
0: เป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆครับเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะได้คำตอบนี้เหมือนกันไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้และเดี๋ยวรอฟังคำตอบจากคุณหมอได้เลยนะครับ
2: อายุ25นะครับถึง30เนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังสามารถสะสมแคลเซียมได้นะครับยิ่งกินแคลเซียมกินวิตามินดีนะทำให้ร่างกายสามารถกักเก็บแคลเซียมไว้ในกระดูกนะครับทำให้กระดูกเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะครับอายุเพิ่มมากขึ้นถึง40นะเริ่มแก่แล้วตอนต้นนะครับก็กระดูกจะไม่สามารถกักเก็บแคลเซียมให้แข็งแรงมากกว่าเดิมได้นะครับถือว่ามันเป็นภัยเงียบนะคือบางทีถ้าเราไม่ไปตรวจมวลกระดูกเลยบางทีเราก็ไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าเป็นกระดูกพรุนนะครับถ้าเรากินแคลเซียมมากๆนะครับแต่ว่าวิตามินดีเราไม่พอนะเราก็จะไม่สามารถดูดซึมสิ่งที่เราทานไปได้นะครับดังนั้นการออกมาเดินรับแสงแดดยามเช้าก็จะทำให้เราได้รับวิตามินดีธรรมชาตินะครับดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นครับเช้าที่ว่าเนี่ยคือกี่โมงถึงจะดีนะครับหมอก็แนะนำว่าตั้งแต่ประมาณสัก7โมงถึง10โมงนะครับเนื่องจากแสงแดดกำลังไม่แรงจนเกินไปนะครับแล้วก็มันอยู่ในสภาพอากาศที่ทำให้เราสามารถเดินออกมาได้แบบยังสุขสบายอยู่นะยังไงก็หมอฝากคุณโบนะครับรบกวนอธิบายน้องเรื่องความแข็งแรงของกระดูกและความจำเป็นของแคลเซียมนะครับในคนอายุน้อยด้วยนะครับ
0: ขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับตอบได้ชัดเจนและเคลียร์ทุกอย่างไปเลยนะครับสำหรับคุณน้องต้องดูแลสุขภาพให้มากๆนะครับดูแลวันนี้เพื่ออนาคตจะได้สดใสนะครับและนี่คือตู้บนหมอครับคุณผู้ชมไปเจอตู้บนหมอที่ไหนสามารถเข้ามาบ่นได้ทุกเรื่องเลยนะครับแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามคอนเทนต์สุขภาพที่มีคุณภาพเข้าใจง่ายมีสาระแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับ

0: ากติดตามกันด้วยนะครับ
1: ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามาอยู่กับผมแคนอติรุธนะฮะเราเจอกันเย็นวันศุกร์แบบนี้ 5:00 น. ถึง 6:00 น.มาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็โรคต่างๆนะครับวันนี้สำคัญมากๆครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินคำว่า stroke นะฮะมันฟังดูน่ากลัวมากเลยแล้วคนที่เป็นเนี่ยก็รู้สึกว่ามีผลกระทบกับชีวิตมากๆสิ่งสำคัญคือมันมักจะเป็นแบบไม่รู้ตัวแล้วหลังจากนั้นชีวิตก็เปลี่ยนไปเลยนะครับวันนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละครับหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองนะครับเป็นยังไงไปดูกันเลยครับวันนี้แขกก็เลยชวนคุณหมอที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะมาพูดคุยกันในรายการนะครับวันนี้ต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พีรพงษ์เหลืองอาภาพงษ์ครับสาขาวิชาประสาทสัญญาศาสตร์ภาควิชาศัลยศาสตร์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์อั้นนะครับเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการเนี่ยผมถามอาจารย์อั้นว่าอาจารย์ได้มาพบหมอรามาไหมครับอาจารย์มาล่าสุดเมื่อกี่ปีแล้วนะ
1: น่าจะประมาณสัก8ปีที่แล้วครับ
0: 8ปีพวกเธอ8ปีไม่ใช่วันนี้ต้องรีบฟังกันนะฮะวันนี้เมื่อกี้ผมเกริ่นไปแล้วว่าเกี่ยวกับเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองหรือว่า stroke มันเป็นโรคที่ผมกลัวมากที่สุดในชีวิตเลยอาจารย
1: ์ครับ
0: จริงๆโรคนี้มันน่ากลัวขนาดนั้นจริงไหม
1: ก็จะว่าน่ากลัวก็น่าจะถูกต้องนะครับเพราะว่ามันเป็นโรคที่ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีเขาเรียกว่าภาวะที่อาจจะติดเตียงอาจจะหรือเสียชีวิตได้ค่อนข้างง่ายครับ
0: ครับแล้วถามสั้นๆก่อนที่เราจะเริ่มเข้าข่าวนะครับว่าจริงๆโรคนี้เราสามารถตรวจสอบก่อนได้ไหมว่าเราเสี่ยงหรือเปล
1: ่าเราอาจจะใช้คำว่าดูจากปัจจัยเสี่ยงมากกว่านะครับผมว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างให้ยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีโรคความดันสูงนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นเบาหวานอาจจะมีไขมันในเลือดสูงพวกนี้ครับพวกนี้เราก็จะพอรู้ว่ากลุ่มคนเนี้ยก็จะมีปัจจัยเสี่ยงแล้วก็ที่เราอาจจะใช้คำว่าทำตัวเองก็เช่นว่าเราอาจจะสูบบุหรี
0: ่
1: อะไรเงี้ยครับเนาะก็จะทำให้เพิ่มความเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะ
0: ครับ
1: แต่ในแง่ของการที่จะตรวจล่วงหน้าเนี่ยส่วนใหญ่มักจะตรวจไม่ได้หรือว่าอาจจะตรวจแล้วไม่พบเพราะว่าเนื่องจากว่าโรคเนี่ยพวกนี้มันค่อนข้างเฉียบพลันนะคร
0: ับ
1: เพราะฉะนั้นตรวจล่วงหน้าบางทีก็อาจจะไม่ทราบอยู่ดี
0: อ๋อเหรอครับ
1: ครับ
0: มันก็อยู่กับความไม่แน่นอนกับชีวิตตลอดเวลาเงี้ยอาจารย
1: ์ก็
0: ใช่ไหม
1: จะใช้คำว่าเราก็ดูตามปัจจัยเสี่ยงแล้วเราก็พยายามควบคุมปัจจัยเสี่ยง
0: ครับถามอาจารย์หน่อยฮะว่าทำไมอาจารย์ถึงเลือกที่จะศึกษาทางด้านเนี่ยประสาทศัลยศาสตร์เลยจ้ะ
1: ครับ
0: มันไม่ค่อยคุ้นเลยครับอา
1: จารย์ก็หลักๆก็อาจจะเป็นความชอบส่วนตัวของหมอที่เลือกเรียนนะฮะเนาะผมว่าเรื่องของประสาทศัลยศาสตร์ก็คือการผ่าตัดเกี่ยวระบบประสาทสมองนะครับผมคิดว่ามันโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบที่จะทำอะไรให้มันมีเอฟเฟกต
0: ์
1: ค่อนข้างมากหมายว่าในแง่ของการที่ว่าเรารักษาคนไข้ไปแล้วอาจจะเช่นจากที่เขากำลังจะเสียชีวิตและให้เขารอดชีวิตได้อย่างเงี้ยผมคิดว่าก็เป็นความท้าทายที่เราอยากทำนะครับก็เลยเลือกเรียนครับ
0: โอเคครับศัลยศาสตร์คือผ่าตัดเกี่ยวกับระบบประสาท
1: ใช่ครับ
0: นั่นหมายความว่าด้านในมันก็ต้องแบบเชื่อมเส้นประสาทเชื่อมอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ผมคิดถูกไหมผมมองภาพถูกไหม
1: จริงๆแล้วการเชื่อมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้อยมากนะครับเราแทบจะไม่เคยเชื่อมเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าส่วนใหญ่ระบบประสาทเราถ้าเสียแล้วเนี่ยมันมักจะเสียไปเลยแต่ว่าเราอาจจะเป็นลักษณะของการผ่าตัดเพื่อที่จะลดการกดทับนะฮะสมองหรือว่าเส้นประสาทมากกว่ายกตัวอย่างเช่นสโตรกเนี่ยเช่นถ้ามีเลือดออกขนาดใหญ่นะฮะเราก็ผ่าเอาออกเพื่อที่จะทำให้สมองเนี่ยไม่เกิดความเสียหายหรือว่าคนไข้เสียชีวิต
0: โอเคเดี๋ยวเราได้ลงลึกกันแน่นอนนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยสโตรกเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงกันแน่แล้วเป็นยังไงกันแน่นะครับ เดี๋ยวติดตามกันช่วงนี้นะครับกับหยิบข่าวมาเล่าครับในข่าวทั่วโลกครับมากันต่อนะครับวันนี้ทีมข่าวของเราก็เตรียมข่าวมาพอสมควรนะครับเริ่มต้นเรื่องแรกครับนักวิทยาศาสตร์การแพทย์จีนคว้ารางวัลด้านโรคหลอดเลือดสมองนะครับมีนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชาวจีนครับกลายเป็นคนเอเชียคนแรกในรอบ34ปีที่คว้ารางวัลความเป็นเลิศด้านการรักษาโรคหลอดเลือดสมองก็คือหวังหยงจุนนะฮะนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชาวจีนคนนี้คว้ารางวัลนะฮะในสาขาความเป็นเลิศด้านโรคหลอดเลือดสมองในการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองปี68นี้นะครับก็จัดขึ้นที่ลอสแอนเจลิสของสหรัฐโดยถือว่าเป็นชาวเอเชียคนแรกครับที่ได้รับรางวัลนี้ในรอบ34ปีจากคุณูปการในการค้นคว้าวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองครับ แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองที่ทีมนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ของหวังหยงจุนเนี่ยพลิกโฉมการรักษาโรคหลอดเลือดสมองก็คือเขาได้ใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายและก็ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ขยายกรอบเวลาในการสลายลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำอย่างปลอดภัยและก็มีประสิทธิภาพจาก4ชั่วโมงครึ่งนะครับเป็น24ชั่วโมงทำให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน 90% มีโอกาสได้รับการบำบัดด้วยการสลายลิ่มเลือดช่วยลดอัตราความพิการของผู้ป่วยลงร้อยละ 8.8 นะครับโดยไม่เพิ่มความเสี่ยงของการตกเลือดในกะโหลกศีรษะทีมนี้ครับของหวังหยงจุนเนี่ยยังพบว่าการใช้ยาต้านเกล็ดเลือด2ชนิดร่วมกันได้แก่แอสไพรินแล้วก็โคพิโดเกลนะครับช่วยลดอาการกลับมาเป็นซ้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันจากร้อยละ11ให้เหลือร้อยละ6ช่วยลดการเกิดโรคซ้ำครับของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเกือบ1ล้านคนในประเทศจีนก็เลยได้รับรางวัลในปีนี้ไปนะครับนั่นหมายความว่าไอ้โรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์มายาวนานแล้วเหรอครับอาจารย์
1: ใช่ครับก็น่าจะอยู่คู่กับมนุษยชาติมาตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่ามันก็เป็นความเสี่ยงที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันเกิดขึ้นได
0: ้
1: ตลอดนะครับ
0: ครับคราวนี้โรคหลอดเลือดสมองหรือว่า stroke เนี่ยถ้าเกิดให้อธิบายเป็นกระบวนการง่ายๆนะ
1: ครับ
0: มันเกิดจากอะไรกันแน
1: ่กลุ่มเนี้ยก็คือเป็นโรคที่สมองเนี่ยเกิดความเสียหายนะคร
0: ับ
1: เนาะซึ่งเราจะนิยามว่าคือเกิดจากการที่หลอดเลือดแดงนะครับมีการอุดตันหรือว่าแตกนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้ไม่ว่าจะอุดตันหรือแตกเนี่ยมันคือสิ่งที่ทำให้สมองเนี่ยเสียหายอย่างเฉียบพลันแล้วก็อย่างที่เราทราบกันก็คือว่าสมองเนี่ยพอเกิดการขาดเลือดหรือว่าเสียหายนะครับมันก็จะมีอาการอย่างเช่นอัมพาตนะครับอาจจะไม่ได้สติเนี่ยแล้วก็ถ้าเราช่วยไม่ทันเนี่ยสมองก็จะเสียหายอย่างถาวรนะครับแล้วก็จะเป็นกลุ่มที่ alert ว่า1ก็คือเกิดเฉียบพลัน2ก็คือว่า alert ว่า เราต้องรีบให้การรักษาอย่างรวดเร็วที่สุด
0: ครับ
1: ครับ
0: คือผมเข้าใจว่าในสมองเนี่ยมันต้องมีเลือดเพื่อไปเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: แล้วเวลามันอุดตันเนี่ยมันอุดตรงไหนครับ
1: โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะอุดที่หลอดเลือดภายในสมอง
0: อยู่ด้านในเลย
1: ใช่ครับใช่ครับก็ไม่ว่าจะเกิดจากเช่นลิ่มเลือดปลิวจากที่อื่นไปอุดอย่างเช่นจากหัวใจที่คนมีเต้นหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับหรือแม้กระทั่งว่ามีพวกที่เราเรียกว่าไขตามเส้นเลือดเนี่ยพวกนี้อาจจะมีโอกาสแตกแล้วก็ปลิวไปอุดเส้นเลือดในสมองได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับ
0: หมายถึงว่ามันมีอยู่ส่วนอื่นของร่างกายอย่างเงี้ยหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วพอมันไอ้พวกริมเลือดนั้นหลุดมันปลิวไปอย่างเงี้ยหรอ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เฮ้ยแล้วปกติไอ้ตรงสมองเนี่ยตัวหลอดเลือดของมันเนี่ยมันมีการเกิดไขมันเองไหมหรือว่า
1: อันนั้นก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเกิดจากการที่มีเราเรียกว่าพลาคนะฮะก็คือเป็นการที่หลอดเลือดนี่มีก็คือเราเรียกไขมันอุดตันแล้วกันเนาะจะได้เข้าใจง่ายนะฮะก็คือสะส
0: ม
1: แล้วก็ค่อยๆตีบลงเรื่อยๆจนกระทั่งเล็กมากแล้วสุดท้ายก็ตันนะครับกรณีนั้นก็มีแต่ก็อาจจะเขาเรียกว่าไม่ได้เจอเป็นหลักเป็นส่วนใหญ่นะครับ
0: ใครที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นอะไรอย่างนี้ได้บ้างครับอาจารย
1: ์ก็เหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้เนาะก็คือหลักๆก็เป็นโรคประจำตัวนะครับก็เป็นโรคความดันสูงเนี่ยอันนี้จะเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างมีผลเยอะนะครับพวกเบาหวานพวกไขมันในเลือดสูงนะครับเนาะแล้วก็อาจจะมีโรคทางด้านพันธุกรรมบางอย่างนะฮะเช่นว่าอาจจะมีโรคทางเกี่ยวกับเขาเรียกเมตาบอลิกก็คือทำให้เกิดพวกไขมันอุดตันเนี่ยได้ง่ายนะครับหรืออาจจะมีโรคมะเร็งนะครับเนาะส่วนเรื่องปัจจัยภายนอกที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวร่างกายโดยตรงเช่นสูบบุหรี่หรือว่าดื่มแอลกอฮอล์เป็นปริมาณค่อนข้างมากนะครับอาจจะใช้ยาสารเสพติดพวกนี้ครับก็จะทำให้มีปัจจัยเสี่ยงมากขึ้นครับและสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือปัจจัยเสี่ยงที่เราอาจจะใช้คำว่าเราทำอะไรไม่ได้ก็คืออายุ
0: ทำไมอายุมีผลด้วยล่ะครับ
1: ก็หลอดเลือดครับเวลาเราใช้ไปนานๆมันก็มีความเสื่อมสภาพครับบางครั้งก็จะโป่งขึ้นบางครั้งอาจจะมีเปราะบางนะครับพวกนี้ก็ทำให้หลอดเลือดแตกง่าย
0: ครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นตามอายุแล้วก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆครับ
0: นั่นหมายความว่าสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ก็คือสิ่งที่อาจารย์บอกมาขั้นต้นก่อนหน้านี้เอาปัจจัยภายนอกก่อน
1: ครับ
0: ปัจจัยภายนอกคือเหล้าบุหรี่สารเสพติดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ผมไม่เข้าใจเหล้าเราดื่มเข้าไปเป็นแอลกอฮอล์นะอาจารย
1: ์ครับ
0: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการทำให้เกิดไขมันหรือว่ามันไปส่งผลถึงตรงนั้นได้ยังไง
1: พวกนี้อาจจะค่อนข้างซับซ้อนนะฮะแต่ว่าโดยหลักก็คือว่าไม่ว่าจะทำให้เกิดการพอกของพวกพลาคที่อยู่ตามเส้นเลือดแล้วเนี่ยก็ทำให้หลอดเลือดมันเปราะบางขึ้น
0: ค่ะสูบบุหรี่เนี่ยเหรอครับ
1: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับสูบบุหรี่ด้วยครับ
0: ครับโอเคเพราะฉะนั้นเบื้องต้นก่อนเลยถ้าเกิดลดตรงนี้ได้ก็ถือว่าลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกได้ส่วนหนึ่ง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แต่บางคนก็ไม่เป็นใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: สูบบุหรี่ยันตายก็ไม่เป็น
1: เหมือนที่บอกฮะคือพวกนี้มันไม่ใช่ว่า แน่นอนว่าจะเกิดมันเป็นแค่การเพิ่มอัตราเสี่ยงนะครับเช่นว่าถ้าจากคนปกติจากโอกาสเกิดสักประมาณ 4% นะฮะต่อปีนะครับในผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะถ้ามีปัจจัยเสี่ยงพวกนี้มาก็จะเพิ่มเป็น 8% เป็น 10% แต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องเกิดนะครับงั้นบางทีเราอาจจะมีข้ออ้างว่าเห็นคนอื่นสูบก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนะแต่ว่าในรายที่เกิดเรื่องก็เยอะเหมือนกัน
0: ก็เยอะเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้ามันเพิ่มความเสี่ยงก็ปวดจงเข้าใจว่าถ้าเกิดโอเคคนเรามันเสี่ยงอยู่แล้วที่อาจารย์บอกถ้าเกิดมีปัจจัยภายนอกสูตรนี้ไปเสี่ยงอีกเนี่ยก็เหมือนเพิ่มอัตราความเสี่ยงให้กับตัวเอง
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เลือกได้ก็เลือกใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: บุหรี่ทั้งเหล้าด้วยนะครับแล้วก็อันนี้มาถึงปัจจัยที่มันเกิดขึ้นด้านไหนบ้างที่อาจารย์บอกว่าความดันไขมันเบาหวาน
1: ครับ
0: ไอ้ตัวไขมันผมพอเข้าใจได้อย่างที่อาจารย์บอกว่าเวลาเรามีไขมันในเลือดสูงเนี่ยไขมันมันจะอยู่ตามหลอดเลือดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วมันอาจจะปลิวไปด้านบนก็เป็นไปได้แล้วเบาหวานเกี่ยวอะไรครับอาจารย์
1: จริงเบาหวานเนี่ยก็อาจจะเป็นภาวะที่เราเรียกว่ากลุ่มของเมตาบอลิกดีซีสคือหมายความว่ามีระบบของพวกสารต่างๆในเลือดเนี่ยที่อาจจะผิดปกติพวกนี้ก็จะอาจจะมีผลในระยะยาวก็คือทำให้หลอดเลือดเนี่ยมันเปราะบางขึ้นได้ครับแล้วก็จะเกิดเขาเรียกว่าไขมันเกาะอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับพวกนี้เหมือนก็เป็นปัจจัยที่เสริมเฉยๆนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่โดยตรงคร
0: ับโอเคอันนี้เสริมเลยแต่ว่าก็มีความเสี่ยงแล้วความดันนะจ๊ะ
1: ความดันเนี่ยแบ่งเป็น2 อย่างนะฮะ1ก็คือว่าในระยะยาวๆถ้าความดันสูงเนี่ยหลอดเลือดเราเนี่ยจะสร้างความแข็งความแข็งหนาตัวขึ้นเพื่อที่จะรับแรงดันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่หนาตัวขึ้นเนี่ยก็จะทำให้หลอดเลือดตีบลง
0: มันไม่อาจจะไม่ได้ขยายด้านนอกไงมันอาจจะหนาขึ้นแล้วก็บีบไปด้วย
1: ครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลระยะยาวแต่ในระยะสั้นๆเนี่ยก็คือว่าแน่นอนล่ะถ้าเราอายุเยอะขึ้นหรืออาจจะมีเส้นเลือดเปราะบางเนี่ยความดันสูงมันก็แตกง่าย
0: ครับ
1: อย่างคนไข้หลายๆคนเนี่ยที่ผมมีประสบการณ์พบเจอมาเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าปล่อยให้ความดันสูงสักประมาณ5ปีเนี่ยก็มักจะมีปัญหาว่าหลอดเลือดแตกนะครับก็คือหมายว่าอาจจะเกิดสโตรกค่อนข้างง่ายประวัติก็คือเช่นไม่ยอมทานยาความดันอะไรเงี้ยฮะติดต่อกันสักประมาณ5ปีโดยประมาณนะฮะเนาะก็มักจะเกิดเรื่องนะครับหรือบางคนอาจจะไม่ได้ความดันสูงตลอดแต่ว่าอาจจะมีภาวะเช่นเบ่งอุจจาระท้องผูกครับแล้วก็
0: เบ่งอย่างนี้อาจารย์
1: ใช่ครับแล้วก็พวกนี้มันจะสร้างแรงดันสูงขึ้นในเฉียบพลันแล้วก็ถ้าเรามีจุดเปราะบางเนี่ยก็จะแตกได้ง่ายครับพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะให้ความรู้ไว้นะครับเนาะ
0: ครับมันเป็นสิ่งที่เราดูควบคุมยากมากเลยครับอาจารย์ใช่ไหมฮะไอ้เรื่องเหล่านี้แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยโอเคผมเคยได้ยินมา2คำครับก็คือหลอดเลือดตีบกับหลอดเลือดแตก
1: ครับ
0: 2อันเนี้ยมันโอเคพอเห็นภาพแต่มันส่งผลต่างกันยังไง
1: โดยอาการคนไข้เนี่ยจริงๆแล้วแทบจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร
0: ่
1: นะครับเพราะว่ามันก็เกิดความเสียหายของสมองเหมือนกันนะครับแต่ว่าในแง่ของเค้าเรียกว่าอัตราการเสียชีวิตหรือว่าการอักเสบที่เกิดในสมองเนี่ยในกลไกอาจจะต่างกันเช่นถ้าเกิดมีหลอดเลือดแตกเนี่ยก็อาจจะมีสมองที่อักเสบค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อาจจะฟื้นตัวได้ลำบากหน่อยอะไรเงี้ยคร
0: ับ
1: แต่ว่าโดยรวมๆแล้วจริงๆแล้วตามงานวิจัยเนี่ยอาการที่แสดงออกมาให้เราเห็นเนี่ยจริงๆแทบจะไม่ต่างกันเลยครับไม่ต่างกันเลยครับ
0: แล้วอย่างนี้ตีบไม่ดีกว่าแตกเหรออาจารย์เพราะมันแบบแตกมันดูกระจายอะอาจารย
1: ์
0: แต่ตีบมันเหมือนกับว่าเราถ่างมันได้จริงๆมันดีกว่าไหมครับหรือว่าพอๆกัน
1: ก็ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยไหนเหมือนที่เรียนครับคือมันขึ้นอยู่กับระดับความเสียหายมากกว่าสมมติถ้าเกิดตีบเป็นบริเวณกว้างเนี่ยก็มีอัตราการเสียชีวิตที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเลือดออกก็เหมือนกันครับถ้าเกิดใหญ่ตามก็ตามขนาดเลือดเลยคือถ้าใหญ่ไงก็มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตสูง
0: ครับเพราะว่ามันไม่ได้บอกเนี่ยว่ามันเกิดกับหลอดไหนใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: บางทีหลอดใหญ่หลอดเล็กแล้วแต่ความเสียหายมันพอจะมีอาการเตือนเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองมีบ้างไหมครับเราจะสังเกตตัวเองหรือว่าคนรอบข้างเราได้ยังไงบ้าง
1: ครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเกิดเฉียบพลันเกือบทั้งหมดนะฮะเนาะแต่ว่าก็จะมีบางรายที่อาจจะมีสัญญาณเตือนเช่นอาจจะเริ่มมีอาการทางสมองเป็นหาย
0: ๆ
1: นะครับอาจจะมีตาพร่าหรือว่าตามืดไปนะครับเนาะแล้วก็อาจจะกลับมาดีขึ้นนะฮะหรือว่าบางทีอาจจะมีอ่อนแรงหรือชาเนี่ยครึ่งซีกนะครับแล้วก็พอพักผ่อนก็ดีขึ้นนะครับในกรณีแบบนี้คนไข้หลายๆคนเนี่ยมักจะพลาดก็คือว่าพักผ่อนแล้วดีขึ้นก็เลยไม่ได้มาตรวจนะครับแต่อันนี้เป็นสัญญาณว่าอาจจะมีเลือดไปเลี้ยงสมองที่ไม่พอแล้วนะฮะแต่ว่าร่างกายอาจจะยังพอที่จะเขาเรียกว่าปรับตัวขึ้นมาได้นะครับพวกนี้ก็อาจจะเป็นตัวช่วยที่ว่าโอเคถ้ามีแบบนี้ ถือว่าสำคัญมากเลยนะคะคือถ้ามาตรวจรักษาเนี่ยเราเรียกว่าส่วนใหญ่เลยเราก็รักษาได้แล้วก็กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับแต่ว่าในกรณีที่ไม่มีสัญญาณเตือนเลยเนี่ยเช่นเส้นเลือดเปราะบางเราก็ไม่ทราบหรอกครับว่าเส้นเลือดเราเปราะหรือไม่เปราะใช่ไหมฮะแต่ว่าอยู่ดีๆมันแตกเนี่ยพวกนี้ก็อาจจะต้องเรียนตรงๆว่าคงจะไม่สามารถที่จะมีสัญญาณเตือนหรือว่าตรวจก่อนได้คร
0: ับ ฟังแล้วก็ดูน่ากลัวอาจารย์มันดูแบบหมดความหวังจังเลยนะ เพราะว่าสัญญาณเตือนผมเคยได้ยินมาว่าบางทีพอจับสัญญาณได้จากการที่คนคนนั้นพูดไม่รู้เรื่อง
1: ครับ
0: เกี่ยวด้วยไหมอาจารย
1: ์ก็นี่ก็เป็นคล้ายๆกับที่เรียนครับก็คล้ายๆเหมือนเราอ่อนแรงอัมพาตนะครับถ้ามีสัญญาณเตือนแบบเนี้ยเรื่องการพูดจาที่ไม่รู้เรื่องอาจจะนึกคำไม่ออกพ
0: ู
1: ดอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าเลือดอาจจะเริ่มไปเลี้ยงไม่พอแล้วนะครับแล้วก็ควรจะต้องรีบตรวจอย่างเร่งด่วนเลยครับ
0: อันนี้เป็นสัญญาณมาแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ในกรณีที่เราพบเห็นคนที่ยังไม่ได้เฉียบพลันขนาดนั้นก็คือเห็นว่ามีสัญญาณมาอย่างที่อาจารย์บอกคนที่อยู่รอบข้างควรจะต้องทำยังไงครับหรือแม้แต่ตัวเขาเอง
1: ครับก็หลักๆ ก็คงต้องรีบพาไปโรงพยาบาลเลยนะฮะพวกนี้อาจจะไม่ใช่แบบว่ารอเดี๋ยวรอดูสักวัน2วันอะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าการทางสมองที่ชัดเจนเนาะใช้คำว่าที่ชัดเจนเนี่ยแสดงว่าต้องมีปัญหาแน่นอนนะครับผมเนาะแล้วก็อาจจะถ้าระมัดระวังก็อาจจะต้องเค้าเรียกฮะก็พาไปโดยที่อาจจะต้องมีคนดูแลด้วยหรือก็ให้เขาทำกิจกรรมมากเช่นเดินสมมติว่าจะไปโรงพยาบาลก็ไม่ใช่ให้เดินจนเหนื่อยแล้วก็ไปถึงโรงพยาบาลอะไรเงี้ยเพราะว่าอาจจะทำให้ขาดเลือดไปก่อนได้
0: ครับเรื่องของการนอนน้อยมีผลความเสี่ยงไหมครับอาจารย
1: ์
0: ผมนอนค่อนข้างนอนน้อยผมก็หลอนกลัวมากเลยนะ
1: ครับก็อันนี้งานวิจัยก็ค่อนข้างเยอะนะฮะในกรณีที่เรานอนไม่พอหรือว่าแม้กระทั่งบางคนเป็นโรคนอนกรนที่เคยได้ยินว่าอาจจะทำให้ออกซิเจนไม่พอนะครับพวกนี้ก็จะมีเราจะเรียกว่าเป็นพวกสารอนุมูลอิสระแล้วกันเนาะก็คือพวกนี้มันจะทำให้เกิดของเสียที่สะสมอยู่ตามเซลล์ของสมองแล้วก็หลอดเลือดนะฮะพวกนี้โดยตรงเลยครับคือทำให้หลอดเลือดเนี่ยเปราะบาง
0: ถูกแล้ว
1: ครับเปราะบางอันนี้เป็นเหมือนเขาเรียกว่าก็คล้ายๆว่าเราอาจจะเป็นเรื่องที่เราภายนอกเนาะคือมันไม่ใช่เกิดจากโรคอะไรบางอย่างแต่เราไปอบนอนเองหรืออะไรเองเนี่ยก็จะมีผลในระยะยาวแน่นอนคือมีแน่นอนแต่ว่าในคนอายุน้อยเนี่ยเนื่องจากว่าเราก็ยังแข็งแรงอยู่เนาะแล้วก็หลอดเลือดเราก็ยังแข็งแรงอยู่ก็มักจะไม่ค่อยเกิดปัญหาครับแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบแล้วคนที่นอนน้อยกับคนที่นอนได้เยอะปกติเนี่ยคนนอนน้อยเนี่ยก็จะมีโอกาสเกิดสโตรกเนี่ยมากกว่าคนปกติมากเลยครับหลายเท่าตัว
0: หลายเท่าตัวด้วย
1: ใช่ครับ
0: โอ้ตายแล้วอันนี้กลัวมากคือตั้งแต่ทำรายการเกี่ยวกับการสัมภาษณ์คุณหมอเนี่ยผมรู้สึกว่าหลอนหลายเรื่องเหมือนกันเพราะว่าเหมือนเขาบอกว่าช่วงเวลาของการนอนเนี่ยคุณผู้ชมเป็นช่วงเวลาที่เราจะกำจัดสารพิษใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ยิ่งถ้าเกิดนอนถูกช

0: ่วงเวลาเนี่ยแล้วพอเรานอนน้อยเนี่ยไอ้การกำจัดมันก็ยังไม่เกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นเหมือนที่อาจารย์บอกใช่ไหมครับว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะทำให้มันสะสมแล้วทำให้หลอดเลือดมันเปราะ
1: ใช่ครับ
0: เรามียาเคลือบหลอดเลือดไหมครับอาจารย์แบบที่แบบช่วยให้อันเนี้ยมันทำให้หลอดเลือดเราแข็งแรง
1: อ๋อครับคงจะไม่ได้มีขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าในแง่ของยาเหมือนที่

0: ขึ้นได้ครับผมก็จะพอช่วยได้แต่ว่าอาจจะไม่ถึงขั้นแบบว่าทำให้ป้องกันแบบไปเลยขนาดนั้นครับ
1: คือผมทุกวันนี้พอเริ่มหลอกนะครับอาจารย์แล้วผมก็ตรวจสุขภาพแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมเนี่ยน่าจะเป็นจากพันธุกรรมก็คือไขมันตัว LDL อะครับมันพุ่งไปประมาณ200ครับอาจารย
0: ์โอ้ครับ
1: ซึ่งสูงมากๆหมอเขาก็เลยแนะนำว่าให้กินยา
0: ครับ
1: เพราะเหมือนกับว่าเขาก็มีกราฟเปรียบเทียบมาให้ดูว่าถ้าเกิดเนี่ยไอตัว LDL ขนาดเนี้ยมีความเสี่ยงในการที่จะเป็นสโตรกมากขนาดไหนแต่ถ้าเกิดกินยาเนี่ยความเสี่ยงมันจะน้อยลงอันนี้จริงใช่ไหมครับเพราะผมกินต้องกินตลอดชีวิตใช่ไหมอาจารย์
0: จริงไขมันเนี่ยถ้ากินแล้วไขมันลดลงนะครับก็อาจจะมีคำแนะนำว่าอาจจะหยุดยาได้นะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็พบว่าผู้ป่วยก็อาจจะไม่ได้ไปปรับพฤติกรรมจริงจังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยไขมันเนี่ยอยู่เป็นเรื่อยๆอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ผมก็อาจจะใช้คำว่าเราก็ทานยาพวกนี้ไปเถอะครับทานไปจนกว่ามันอาจจะมียาที่ดีกว่านี้
1: อ๋อใช่ใช่ใช่เดี๋ยวอาจจะมีดีกว่านี
0: ้
1: กินเดือนละครั้ง
0: อะไรเงี้ยครับ
1: โอ้ไข่มันไม่สูงไม่เข้าใจหรอกมันต้องกินทุกวันจริงๆเพราะว่ามันสูงแล้วมันเป็นตัวเลวร้ายเนี่ยมันน่ากลัวมากๆนะครับเอาละครับรู้จักมาหนึ่งเดี๋ยวไปกันต่อเพราะว่าข่าวต่อไปจะนำไปสู่ว่าการรักษาต้องทำยังไงบ้างนะครับเรื่องต่อมาเป็นเหตุการณ์สุดซึ้งของหนุ่มป่วยเส้นเลือดสมองแตก9เดือนแต่ว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะกลับมาวิ่งได้ครั้งแรกด้วยกำลังใจจากครอบครัวนะครับเหตุการณ์นี้เป็นหนุ่มคนนี้ครับป่วยด้วยเส้นเลือดสมองแตก9เดือนละกลับมาวิ่งได้ครั้งแรกด้วยกำลังใจจากครอบครัวแล้วก็ภรรยาที่คอยดูแลนะครับผู้ใช้ TikTok ท่านหนึ่งนะครับได้โพสต์คลิปของผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังฝึกวิ่งอีกครั้งหลังจากที่ป่วยมานานกว่า9เดือนโดยมีภรรยาคอยจูงพยุงอยู่ข้างๆพร้อมกับมีคำอธิบายบรรยายคลิปนะครับว่าวันนี้วิ่งครั้งแรกหลังจากป่วยเส้นเลือดสมองแตก9เดือนกายภาพทุกวันแล้วก็กำลังใจล้วนๆจนมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ส่งกำลังใจกันเป็นจำนวนมากนะครับทางคุณตาลเจ้าของโพสต์เนี่ยบอกว่านะฮะคุณฮาร์ทซึ่งเป็นสามีเขานั่นแหละกำลังฝึกวิ่งก็เปิดใจกับทีมข่าวบอกว่าคุณฮาร์ทเนี่ยเริ่มเป็นผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองแตกจากนั้นก็ต้องกายภาพทุกวันเรื่อยมานะครับแต่เขายังไม่เคยวิ่งได้เลยอยู่มาวันนึงเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะวิ่งตนก็เลยจับท้ายรถแล้วก็ให้ฝึกลุกนั่งยกขานะฮะก็อัดคลิปตอนฝึกกายภาพมาด้วยทำเก็บไว้เพื่อดูพัฒนาการก่อนหน้านี้คุณฮาร์ทชอบปั่นจักรยานแต่มีอาการป่วยเนื่องจากความดันสูงแล้วก็ไม่กินยาจนเกิดเส้นเลือดในสมองแตกร่างกายครึ่งหนึ่งเนี่ยถือว่าป่วยติดเตียงไปเลยมีอาการปากเบี้ยวมือขาใช้งานไม่ได้ครับต้องนอนเนี่ยโอ้โหเช็ดอุจจาระปัสสาวะเป็นเดือนเลยนะฮะกว่าจะเริ่มลุกนั่งแล้วก็ทำกายภาพจนเริ่มกระดิกมือกระดิกขาได้เริ่มทรงตัวก็พัฒนาการค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากป่วยช่วงแรกๆเขาก็มีอาการซึมเศร้าแพนิคเครียดวิตกกังวลกลัวว่าจะไม่หายนะครับก็ต้องส่งกำลังใจกันต่อเนื่องก็ฝากถึงผู้ป่วยทุกคนว่าอย่าท้อให้ทำกายภาพทุกวันทำให้ได้มากที่สุดแล้วก็คิดในแง่บวกเสมอเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะเข้ามาและคนรอบข้างเนี่ยสำคัญมากๆก็คือต้องส่งกำลังใจแล้วก็อย่าไปใส่พวกความคิดแง่ลบหรือว่าอย่าไปใส่ใจของความคิดแง่ลบของคนอื่นเข้ามาก็จะช่วยส่งกำลังใจกันได้นะครับนี่แหละฮะสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวมากๆสำหรับคนป่วยเนี่ยผมว่าก็เป็นเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าพอร่างกายที่เคยขยับได้ปกติกลายเป็นภาระของครอบครัวประมาณนั้นขึ้นมาเนี่ยก็จะรู้สึกแย่อันนี้เราคุยเรื่องของปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองกันไปบ้างละก็คือเท่าที่ฟังมาเสี่ยงทุกอย่างเลยถามว่าใครเป็นกลุ่มเสี่ยงก็แทบจะทุกคนเลยใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่
1: มันเกี่ยวกับพันธุกรรมไหม
0: พันธุกรรมก็มีส่วนครับมีส่วนครับ
1: ครับ
0: ใช่ครับก็เรื่องของความแข็งแรงของหลอดเลือดเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของพันธุกรรมเหมือนกันนะครับบางคนอาจจะมีโรคเช่นอาจจะมีหลอดเลือดผิดปกติมาตั้งแต่กำเนิดก็ได้หรือแม้กระทั่งเขาเรียกว่าการสร้างของผนังการสร้างของเส้นเลือดเนี่ยถ้าสร้างได้ไม่ดีเนี่ยมันก็จะโป่งง่ายอาจจะบางง่ายซึ่งก็เราอาจจะพบในผู้ป่วยอายุน้อยนะฮะที่เอ๊ะทำไมเส้นเลือดเขาโป่งขึ้นทำไมเขาดูแตกมีการแตกได้ง่ายนะครับก
1: ็
0: พวกนี้ก็เป็นปัจจัยที่เป็นตั้งแต่กำเนิดได้
1: ครับครับคราวนี้คนที่ป่วยเป็นสโตรกครับอาจารย์พอจะแบ่งได้ไหมครับว่าในการเข้ามาเจอเนี่ยมันมีระดับไหนบ้าง
0: อันนี้แล้วแต่เลยว่าความเสียหายอย่างที่บอกครับว่าสโตรกเนี่ยหมายถึงว่าสมองมีเกิดความเสียหายนะครับก็แล้วแต่ว่าเกิดความเสียหายอยู่ในระดับไหนนะครับแต่ว่าถ้าเอาเป็นว่าโดยส่วนใหญ่แล้วกันเนาะส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะมีเรื่องของแขนขาเนี่ยที่อ่อนแรงพึ่งซี
1: ่
0: นะครับถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะค่อนข้างเยอะแล้วกันเนาะที่อาจจะมีอ่อนแรงครึ่งซี่ที่อยู่ในระดับ ค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับผมเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ฟื้นได้นะครับเหมือนที่เห็นในข่าว

0: ก็คือว่าเขาก็สามารถที่จะกายภาพได้แล้วก็กลับมาเดินได้นะครับพวกนี้ก็ถือว่าเป็นเคสที่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างบ่อยนะครับ
1: มีคนที่เป็นสโตรกแล้วรู้ตัวทันแล้วรักษาทันแล้วกลายเป็นปกติเลยไหมครับอาจารย
0: ์เราจะพูดถึงอาจจะกรณีที่เกิดไม่ได้เสียหายโดยตรงมากๆนะครับเช่นสมมุติอาจจะมีเลือดออกแต่ว่าอาจจะไปแค่ไปกดเบียด
2: สมอง
0: นะครับแต่ไม่ได้ถึงการทำให้สมองแบบเสียไปเลยแบบเสียหายกลับไม่ได้หรืออีกกรณีนึงที่เราอาจจะเคยได้ยินก็คือการลากลิ่มเลือดในกรณีที่เส้นเลือดอุดตันนะครับหรือว่าการให้ยาที่งานวิจัยเนี่ยสามารถให้ยาละลายเลือดเนี่ยและหลอดเลือดกลับมาเปิดได
1: ้
0: พวกนี้ถ้ามาทันนะฮะก็อาจจะกลับมาเป็นปกติ 100% เลยก็ได้ครับ
1: แต่ฟังเท่าที่ฟังอาจารย์ดูเหมือนไม่เยอะ
0: อาจจะเป็นส่วนน้อยแล้วกันนะฮะที่อาจจะ 100% แต่ว่าจากประสบการณ์ที่เรารักษากันมาเนี่ยถ้าคนไข้มาเร็วนะฮะถึงแม้กลับมาไม่ได้ 100% ก็ได้สัก 80-90% ครับก็ถือว่าค่อนข้างดีครับ
1: เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยผมว่าคนที่ไม่ใช่เฉพาะคนที่มีความเสี่ยงผมว่าคนรอบข้างตัวผู้ป่วยเองหรือว่าแม้แต่เราทุกคนเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวเราคนไหนตอนไหนคือถ้าเกิดจับสังเกตอาการได้แล้วก็รีบพาไปหาคุณหมอได้เร็วที่สุดเท่าไหร่เนี่ยการที่จะสามารถกลับมาปกติได้มากเท่านั้นก็จะเกิดขึ้นใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วถ้าเกิดเสียหายเยอะจริงๆก็คือไม่กลับมาก็มี
0: ใช่ครับก็โดยเฉพาะตำแหน่งที่อาจจะอันตรายมากๆเนาะเช่นก้านสมอง
1: ครับ
0: สมมุตินะครับก้านสมองเนี่ยอาจารย์ผมก็จะสอนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับไม่ว่าเราจะผ่าตัดเขาก็เสียชีวิตอยู่ดีหรือเราไม่ทำอะไรเขาก็เสียชีวิตอยู่ดี
1: ก้านสมองมันทำหน้าที่อะไรครับ
0: ก้านสมองก็อันที่สำคัญที่สุดก็เกี่ยวกับการตื่นของมนุษย์เรา
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ครับถ้าสมมุติเสียหายปุ๊บเนี่ยก็แปลว่าเขา
1: ไม่ตื่น
0: ใช่ครับแล้วก็นอกนั้นเขาก็จะควบคุมร่างกายแทบจะทั้งหมดเลยยกตัวอย่างเช่นหัวใจนะฮะการหายใจพวกนี้ครับก็จะควบคุมทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเสียหายปุ๊บก็แปลว่าเดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยหัวใจก็จะล้มเหลวนะครับมันก็อาจจะเรียกว่าช่วยเขาไม่ได้อยู่ดีต่อให้เรามาเร็วแค่ไหนก็ตาม
1: ก็คือถ้าเกิดมันไปเสียหายที่ก้านสมองนี่คือแทบจะไม่มีความหวังเลย
0: ใช่
1: ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่ก็บอกไม่ได้อีกว่าไอ้ที่เสียหายมันจะเป็นส่วนไหนของสมองใช่ไหมครับคราวนี้ถ้าเกิดเป็นโรคหลอดเลือดสมองแล้วเนี่ยการรักษาทุกวันนี้ครับอาจารย์มีวิธีการรักษายังไงบ้าง
0: ครับก็คงต้องแบ่งเป็นว่ามีเลือดเป็นเลือดออกในสมองกับเป็นอุดตันนะฮะในกรณีที่เจอบ่อยที่สุดจริงๆก็เป็นเรื่องของเส้นเลือดอุดตัน
1: อุดตันก็คือเลือดมันไม่ไปเลี้ยงสมองละ
0: ใช่ครับโดยหลักแล้วเนี่ยเบื้องต้นก็คือเป็นเรื่องของการให้ยาละลายลิ่มเลือดนะฮะก็คือฉีดยานี่แหละเข้าไปทางเส้นเลือดดำแล้วก็ยาก็กระจายไปที่สมองแล้วก็ไปละลายทำให้หลอดเลือดเนี่ยเปิดขึ้นนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นยาที่เราใช้กันมาค่อนข้างนานแล้วนะครับเนาะส่วนอันที่อาจจะใหม่หน่อยนะในรอบสัก10ปีเนี้ยนะฮะก็เป็นเรื่องของการใส่สายสวนเข้าไปนะครับทางขาหนีบนะฮะ
1: สวนในหลอดเลือดเนี่ยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับก็จะเป็นท่อเล็กๆที่สวนเข้าไปนะฮะก็เราก็จะไปตามท่อหลอดเลือดขึ้นไปตามช่องอก
1: ครับ
0: ตามในหลอดเลือดนะฮะแล้วก็ขึ้นไปถึงสมองแล้วก็อาจจะไปดูดเอาลิ่มเลือดออกมาหรืออาจจะไปตัวใช้สเตนเค้าเรียกสเตนก็คือเหมือนเป็นตะแกรงเนี่ยไปลากลิ่มเลือดมันออกมาไปถาง
1: อ้าวถางใช่มั้ยฮะ
0: แล้วก็ลากออกมาก็ทำให้ริมเลือดนี่หลุดออกมาได้
1: เหมือนผมเคยเห็นสเตนต์อยู่มันเข้าไปแล้วมันก็แบบห่างออกมาอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ครับ
1: นั่นแปลว่าหลอดเลือดมันใหญ่อาจารย์สามารถแบบตั้งแต่ขาหนีบไปถึงสมองได
0: ้หลอดเลือดในสมองก็ขนาดก็ประมาณสัก2 มิลลิเมตรใช่ครับ
1: แล้วสิ่งที่เราสอดเข้าไปก็ต้องเล็กกว่านั้นดิ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ส่องกล้องดูอย่างเงี้ยเหรอครับ
0: ไม่ใช่ฮะเราก็ใช้ภาพเอ็กซเรย์หมายความว่าเราระหว่างเราทำแล้วก็ฉายเอ็กซเรย์ดู
1: เห็นเลยว่าไปถึงไหนแล้ว
0: ไปทางไหนใช่ครับอันนี้ก็เป็นการรักษาที่ถือว่าค่อนข้างใหม่หน่อยในวงการแพทย์แต่ก็ไม่ได้ถึงกับใหม่มากนะครับแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยเราก็มีการผลิตแพทย์ทางด้านนี
1: ้
0: นะครับมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ในปัจจุบันเนี้ยจากที่ผมอยู่ในวงการเนี้ยก็จะเห็นว่าโรงพยาบาลเรียกว่าใหญ่ๆแทบจะทุกที่เลยเดี๋ยวนี้ทำได้แล้วทั้งที่สมัยก่อนเนี่ยตอนที่อาจจะสักเปรียบเทียบสักประมาณ5ปีหรือ10ปีที่แล้วเนี่ยโอ้จำนวนที่ทำได้ลงมาที่ทำได้ค่อนข้างน้อยมากนะถ้าเทียบกับในกรุงเทพอาจจะแค่ไม่ถึงสัก5โรงพยาบาลหรือ10โรงพยาบาลนะครับแต่ปัจจุบันนี้ทำได้เกือบเยอะแล้วนะในโรงพยาบาลค่อนข้างใหญ
1: ่ครับก็คือ2วิธีหลักๆตอนนี้
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดมาอุดตันอยู่ตรงนี้ครับมีเวลามากขนาดไหนที่สมองจะยังไม่เสียหายหรือว่าเสียหายน้อยที่สุด
0: ครับถ้าถามว่าแม็กซิมัมเลยที่เขาหมายความมากที่สุดที่เขาทำกันในโลกนี้นะก็คือประมาณ24ชั่วโมงครับก็คือภายใน24ชั่วโมงเนี่ยเรายังพอมีลุ้นนะครับที่จะรักษาได้แล้วก็อาจจะกลับมาเป็นปกติได
1: ้
0: นะครับแต่ว่าอันเนี้ยขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าขึ้นอยู่กับบุญ

0: แต่ละคนเลยสมมติว่าถ้าเกิดเขามีเส้นเลือดอุดตันแต่เขามีหลอดเลือดอื่นเนี่ยที่เป็นเขาเรียกว่าชาแนลเสริมเป็นมาช่วยเลี้ยงประคับประคองไปก่อน
1: ยังเลี้ยงจุดนั้นได้อยู
0: ่ยังพอประคับประคองไปก่อนได้เนี่ยก็จะทำให้การที่การรักษาเนี่ยเราสามารถที่จะดีเลย์ได้หรือเขามาช้าหน่อยแล้วก็ยังรักษาได้แต่ถ้าเกิดเขาไม่มีหลอดเลือดมาเสริมเลยเนี่ยพวกนี้สมองเขาจะตายค่อนข้างเร็วบางทีก็อาจจะช่วยไปก็อาจจะไม่ได้ฟื้นกลับมา
1: หลอดเลือดที่มันไปเลี้ยงสมองอาจารย์มันมีเยอะไหมครับ
0: หลักก็มี4เส้นนะฮะ
1: มีแค่4เส้นหนึ่งเหรอครับอาจารย์มันโอกาสมันน้อยจังอาจารย์4เส้นผมฟังตอนแรกผมดูว่าจะมีสักแบบเยอะแยะหน่อยเผื่อเป็นตัวช่วยกันได้มี4เส้นหลัก
0: ๆก็คือ4เส้นเหมือนเสาบ้านนะฮะก็มี4เสาขึ้นไปก็คือขึ้นไปทางด้านหน้าตรงบริเวณคอเนี่ย2เส้นนะฮะแล้วก็ด้านหลังที่บริเวณกระดูกสันหลังเราเนี่ยขึ้นอีก2เส้นแต่ว่าก็เล็กกว่า
1: ส่วนใหญ่จะตันตรงไหนเยอะ
0: ส่วนใหญ่จะตันบริเวณสมองส่วนหน้าครับ
1: ด้านหน้า
0: ใช่ครับที่เจอเยอะ
1: โอเคครับโอเคมี2วิธีแล้วมีเวลา24ชั่วโมงนี่คือที่สุดละ
0: ใช่
1: ถ้าเกินกว่านี้เสียหายเยอะแน่นอน
0: ใช่ครับ
1: ไอ้ยาละลายลิ่มเลือดนะครับเวลาฉีดเข้าไปในร่างกายมันมีผลกระทบอะไรกับร่างกายไหมครับ
0: มันทำให้ตัวลิ่มเลือดเนี่ยมันละลาย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงที่จะไปเลือดออกที่อื่นนะฮะซึ่งอันนี้เป็นอันที่เรากลัวกันพอสมควรยกตัวอย่างเช่นถ้าคนไข้อาจจะมีการผ่าตัดสมมติมีการผ่าตัดมาใหม่ๆเนี่ยเราก็ให้ยาไม่ได
1: ้
0: เพราะว่าไม่งั้นเลือดก็จะออกที่อื่นนะครับหรือว่าแม้กระทั่งตัวสมองเองครับถ้าสมองเริ่มมีความเสียหายเช่นขาดเลือดมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล
1: ้
0: วแล้วมีเนื้อตายแล้วทีนี้ถ้าเราให้ยาไปปุ๊บเนี่ยไอ้ส่วนที่เนื้อตายเนี่ยครับก็จะกลายเป็นเลือดออกแทนนะครับมันก็จะเป็นความเสี่ยงในการให้ยาครับ
1: คือผมกำลังคิดที่โกงไงว่าในเมื่อเรามียาละลายริ่มเลือดทำไมเราไม่ฉีดทีละครั้งเลยยาละลายริ่มเลือด
0: ได้
1: มั้ยให้มันแบบถ้าเกิดมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วละลายไปก่อนอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดมันมีแผลก็อันนั้นอีกนี่อาจารย์
0: ใช่ครับ
1: มีคนคิดทำอะไรอย่างงี้มั้ยครับอาจารย
0: ์คิดว่าไม่น่าจะมีเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่ยาป้องกันการอุดตันนะฮะหมายความว่ามันเป็นการที่จะไปเปิดเส้นเลือดที่มันตันไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันความแรงมันแรงมากมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าที่คุณแคนพูดเนี่ยหมายถึงว่าอาจจะเป็นยาอย่างเช่นแอสไพรินที่ในข่าวนะฮะหรือว่าเป็นยาตัวอื่นเนี่ยเขาเรียกว่ายาต้านเกล็ดเลือดพวกนี้ก็จะทำให้การอุดตันยากก็น่าจะเข้ากับที่ต้องการก็คือว่าป้องกันไม่ให้มันอุดตันได้ง่าย
1: เราสามารถเดินไปหาหมอขอฉีดได้ไหมครับอาจารย
0: ์ก็ปกติแล้วเราก็จะเป็นตามเขาเรียกข้อบ่งชี้นะฮะคือถ้าเราไม่มีความเสี่ยงเนี่ยเราก็ไม่ควรใช้นะครับก็เช่นถ้ามีเส้นเลือดอุดตันแล้วหรืออาจจะมีเส้นเลือดตีบเนี่ยครับก็มีข้อบ่งชี้ครับในกรณีที่ไม่มีข้อบ่งชี้แล้วเราไปใช้เนี่ยแปลว่าเราอาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงเช่นสมมุติว่าเราอาจจะหกล้มศีรษะฟาดพื้นแทนที่จะมีเลือดออกเล็กน้อยก็จะกลายเป็นออกมาก
1: เพราะมันไปช่วยทำให้เลือดมันแบบออกง่ายขึ้นอย่างเงี้ยครับอาจารย์
0: ทำให้เลือดแข็งตัวยากขึ้น
1: แข็งตัวยากขึ้นโอเคแข็งตัวยากขึ้นแผลก็จะหายยากขึ้น
0: ใช่ครับแล้วถ้าออกก็จะออกมากกว่าคนปกติ
1: โอเคครับมีคนที่เคยเป็นสโตรกไปแล้วรักษาไปแล้วแล้วกลับมาเป็นซ้ำอีกไหมครับ
0: ก็แน่นอนครับคนที่มีเกิดภาวะสโตรกไปแล้วเนี่ยก็แปลว่าเขามีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นการที่จะเกิดจุดอื่นได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราเข้าใจกันอยู่ว่าโอเคมันก็ความเสี่ยงก็จะมากกว่าคนปกตินะครับแต่ว่าถ้าจากประสบการณ์ที่เห็นมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพอเราเป็นแล้วเนี่ยเราก็จะเขาเรียกว่าดูแลตัวเองค่อนข้างดีกินยาค่อนข้างครบแล้วทีนี้นะฮะแล้วก็ครอบครัวก็จะดูแลลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆเนี่ยก็กลับพบว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ค่อยเจอว่าเกิดซ้ำนะครับใช่ครับ
1: โอเคครับอาจารย์พอจะสรุปวิธีที่เราจะสามารถป้องกันได้มากที่สุดไหมครับและทุกวันนี้สำหรับใครที่ดูอยู่แล้วกลัวเหมือนแคนมาก
0: ๆครับก็ผมคิดว่ามีอยู่2ประเด็นแล้วกันนะฮะเนาะประเด็นที่1ก็คือเราต้องลดความเสี่ยงของเรานะครับอย่างที่เรากล่าวมาแล้วอย่างง่ายๆแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าผมอาจจะเน้นเรื่องของบุหรี
1: ่
0: นะครับเนื่องจากว่าเราพบว่ามีปัจจัยตัวนี้มีผลมากนะครับมากๆเลยในการที่จะเกิดสโตรกนะครับหรือว่าอีกอันนึงที่มีผลมากสุดๆก็คือเรื่องความดันเพราะว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยคนมักจะไม่ค่อยมีอาการบางคนก็บอกว่าไม่กินยาก็ไม่เห็นเป็นอะไรนะ
1: ฮะน่ากลัวมาก
0: ใช่ครับแต่ว่าในแง่ของอย่างที่พูดไปก็คือว่าในระยะยาวเนี่ยยังไงก็จะมีผลค่อนข้างแน่น
1: อน
0: นะครับผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราอาจจะแก้ได้ไม่ยากนะครับเนาะแล้วก็ดูแลแล้วก็ลดความเสี่ยงได้เยอะนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของการที่มาโรงพยาบาลหลายๆคนเหมือนที่กล่าวเนี่ยบางทีเป็นแป๊บเดียวแล้วก็หายก็ไม่อยากไปเพราะว่าผมก็เข้าใจว่าทุกคนคงไม่อยากไปโรงพยาบาลนะครับแต่

0: จะต้องเรียนว่าทางสมองเองเนี่ยครับโดยเฉพาะอาการที่ชัดเจนนะชัดเจนคือเช่นตามืดไปเลยนะครับอาจจะมีแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกมีปากเปรี้ยวพวกนี้ครับเป็นอาการที่เกิดจากภายในสมองค่อนข้างแน่นอนเลยคือมันไม่ใช่ว่าเกิดจากเส้นประสาทรอบนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ถ้าเรามาได้เร็วเนี่ยก็มีโอกาสสูงมากๆเลยที่เราจะรักษาได้แล้วก็จะไม่ได้เกิดสโตรกหรือไม่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได
1: ้ครับสิ่งสำคัญอย่างนึงที่เราดูจากข่าวเคสเมื่อกี้ก็คือถ้าเกิดเรามีโรคประจำตัวอะไรอยู่ไม่ควรขาดยาใช่ไหมอาจารย์บางทีเกิดความเคยชินว่าไม่กินก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่อยากคิดอย่างนั้นเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าทุกอย่างมันมีความเสี่ยงหมดเลยจริงๆเกี่ยวกับโรคนี้แล้วก็เป็นโรคที่น่ากลัวจริงน่ากลัวมากเนาะไม่อยากเป็นนี่หลอนมากเลยทุกวันนี้อาจารย์แต่หลอนเกินไปก็ไม่ดีนะต้องดูดีๆดูแลสุขภาพครับคุณผู้ชมครับมาเรื่องต่อมาเปลี่ยนกันหน่อยดีกว่าคราวนี้เกี่ยวกับเนื้องอกนะฮะในสมองกันหน่อยมีเคสหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของโลกนะครับก็เป็นทีมแพทย์นะฮะจาก Leeds Teaching Hospital NHS Trust นะครับกับการผ่าตัดเนื้องอกสมองผ่านทางเบ้าตาโดยอาศัยอุปกรณ์ที่เรียกว่ากล้องเอนโดสโคปนะครับร่วมกับอุปกรณ์ท่อที่มีความยืดหยุ่นลอดช่องว่างขนาดเล็กบริเวณเบ้าตาและเปลือกตาเพื่อนำเนื้องอกในสมองออกมาได้สำเร็จครับผู้ป่วยในครั้งนี้ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเนื้องอกในสมองตอนปี2023ผลการตรวจเนี่ยพบว่ามีเนื้องอกสมองนะครับซึ่งเป็นเนื้องอกในเยื่อหุ้มสมองด้านหลังบริเวณใกล้ตาซ้ายนำไปสู่การกดทับเส้นประสาทรอบดวงตานำไปสู่อาการปวดหัวเรื้อรังอย่างรุนแรงเป็นปีครับตามปกติแล้วเนื้องอกในบริเวณนี้จะรักษาได้ยากเพราะว่ามันอยู่ลึกเป็นตำแหน่งที่เข้าถึงได้ยากผ่านวิธีการปกติและอาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงจากอาการแทรกซ้อนเหตุนี้พวกเขาจึงเปลี่ยนแนวทางการผ่าตัดมาเป็นผ่าตัดผ่านเบ้าตาโดยอาศัยช่องว่างตำแหน่งเปลือกตาประมาณ 1.5 ซมในการส่งเครื่องมือเข้าไปขั้นตอนการผ่าตัดเริ่มจากการสแกนใบหน้าผู้ป่วยเป็นรูปแบบ3มิติเพื่อกำหนดตำแหน่งเนื้องอกที่ทำการผ่าตัดช่วยให้สามารถเตรียมตัวล่วงหน้าแล้วก็ดำเนินการได้อย่างแม่นยำเมื่อถึงเวลาครับศัลยแพทย์ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดนำเนื้องอกออกมาแล้วก็ช่วยผู้ป่วยได้สำเร็จนะครับอันเนี้ยเป็นเทคโนโลยีใหม่กับนวัตกรรมใหม่ๆที่เขาสามารถทำได้แต่ที่จะชวนคุยกันวันนี้เนี่ยเราจะชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของเนื้องอกในสมองผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเคยได้ยินมาอยู่แล้วแล้วก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่กลัวเหมือนกันเพราะเวลาเนื้องอกในสมองทีไรมันชอบแบบชอบไม่ปกติอ่ะอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นมะเร็งหรือว่าเป็นเกี่ยวกับอื่นๆที่ทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับอาการเนื้องอกในสมองมีอะไรบ้างครับแล้วแพทย์จะรู้ได้ยังไงว่ามีเนื้องอกในสมอง
0: ครับอันดับแรกเลยเนี่ยก็ถ้าที่เราทราบกันดีก็คือมีอาการปวดศีรษะนะครับเนาะคือปวดศีรษะเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณเตือนอยู่แล้วว่าถ้ามีอะไรที่มีก้อนอยู่ในสมองเนี่ยแล้วไปเบียดสมองค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเราก็อาจจะปวดขึ้นมาได้นะครับเนาะแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะทุกคนก็คงจะทราบว่าการปวดศีรษะส่วนใหญ่ของมนุษย์เราเนี่ยก็มักจะไม่ได้เกิดปัญหาในสมองทุกครั้งไป
1: ค
0: ือหมายความว่าอาจจะไม่ได้มีก้อนจริงๆไม่ได้อาจจะมีโรคจริงๆนะครับเนาะก็อาจจะต้องแยกว่าปวดศีรษะแบบไหนที่มันสงสัย
1: อันนี้ผมว่าเป็นปัญหาโรคแตกมากเหมือนกันผมพยายามหาคำตอบครับอาจารย์เพราะว่ามันจะมีสองอย่างคุณผู้ชมเป็นเหมือนกันไหมปวดหัวกับปวดท้องเราจะไม่รู้ว่าตกลงเราเป็นอะไรกันแน่โดยเฉพาะการปวดหัวเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่กินได้อย่างเดียวคือพารามันพอจะแยกได้ไหมครับว่าปวดหัวแบบไหนเป็นอะไรกันแน่มีความเสี่ยงไงบ้างอาจารย
0: ์ผมคิดว่าเรื่องนี้ถ้าสมมติว่าตอบแบบให้ค่อนข้าง
1: ชัดเจนมันยาก
0: ชัดเจนเลยเนี่ยน่าจะยากเพราะว่าอาการปวดหัวมีได้หลายอย่างหรือแม้กระทั่งอาการทางสมองเองเนี่ยก็อาจจะแสดงออกมาว่าการปวดเนี่ยอาจจะไม่ได้มากหลายนะแต่ทีเนี้ยอาจจะมีจุดสังเกตแล้วกันนะฮะใช้คำว่าจุดสังเกตเช่นปวดที่มันผิดปกติมากๆเลยเช่นสมมติว่าอยู่ดีๆเรานั่งกินข้าวอยู่แล้วปวดขึ้นมาแบบเฉียบพลันปวดแบบรุนแรงสุด
1: ๆ
0: นะครับเนาะอันนี้ก็มันก็ไม่ใช่การปวดหัวที่เกิดจากความเครียดหรือว่าเกิดจากการพักผ่อนน้อยอะไรโดยที่แบบนั้นนะครับเนาะหรืออาจจะปวดที่เวลากลางคืน
1: ครับ
0: เช่นสมมติเรานอนหลับไปแล้วเราปวดจนต้องตื่นขึ้นมา
1: อ
0: ันนี้มันก็เป็นสัญญาณแล้วว่าโอ้มันต้องมีปัญหาแน่นอน
1: เพราะปกติปวดหัวนอนมันต้องหาย
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับหรืออาจจะปวดในลักษณะของการปวดเรื้อรังที่เขาเรียกว่า progressive ก็คือปวดมากขึ้นเรื่อยๆเป็นขั้นบันได
1: ครับ
0: หมายว่าเมื่อ 2-3 วันที่แล้วปวดเท่านี้วันถัดไปก็ปวดมากขึ้นเรื่อยๆเป็นขั้นบันไดพวกนี้แสดงว่าน่าจะมีสิ่งที่ขยายตัวอยู่ในสมองนะ

0: ครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งที่อาจจะเป็นจุดสังเกตคือในคนที่อายุเยอะหน่อยนะครับอยู่ดีๆกลายเป็นว่ามาปวดหัวเรื้อรังทั้งที่ตอนเด็กๆเนี่ยไม่เคยเป็นโรคปวดหัวเลยนะครับพวกนี้ก็มักจะตรวจพบความผิดปกติค่อนข้างแน่นอนครับ
1: คือถ้าเกิดปวดหัวนานผิดปกติใช่ไหมครับหมายถึงว่าปวดแบบไม่หายเลย
0: ใช่ครับ
1: ปวดตอนอันนี้ผิดปกติแน่นอน
0: ใช่ครับ
1: หรือบางทีถ้าเกิดอยู่ดีๆจี๊ดขึ้นมาอันนี้ก็แปลก
0: ใช่ครับ
1: ลองสังเกตดูเพราะถ้าเกิดปวดหัวแบบบางทีปวดหัวทั่วไปปวดหัวจากการเมาบางสิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความปวดเรื่อยๆอย่างของผมเนี่ยไม่น่าเชื่อว่ามีความปวดหัวแบบต่อเนื่องมากๆสุดท้ายแล้วมันเกิดจากกล้ามเนื้อบริเวณหลัง
0: อ
1: ันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันเพราะกดถูกจุดก้อนหายไปหายปวดหัว
0: ครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นลองสังเกตจากการปวดหัวก่อนนอกจากการปวดหัวมันมีวิธีสังเกตอื่นๆอีกไหมครับอาจารย
0: ์จริงๆก็คล้ายๆกับโรคสโตรกนะครับก็คือขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งที่เนื้องอกเนี่ยไปกดทับนะครับโดยหลักแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าชัดเจนมากๆเลยก็เช่นอาจจะกดทับแล้วก็เกิดแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกอันนี้ถ้าครึ่งซีกเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นจากในสมองนะครับเนาะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของพวกเส้นประสาทที่โดนกดทับนะครับเช่นอาจจะมีหน้าเบี้ยวหน้าชานะฮะอาจจะมีเห็นภาพซ้อนหรือว่าตาเนี่ยมัวลงเรื่อยๆนะครับพวกนี้ก็เป็นอาการที่แสดงออกมาแล้วแต่ตำแหน่งครับ
1: เพราะฉะนั้นเวลาเนื้องอกในสมองเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวเฉพาะการที่จะเป็นมะเร็งอย่างเดียวแต่ว่าบางทีตัวเนื้องอกไปกดทับประสาทบางส่วนก็น่ากลัวเหมือนกัน
0: ใช่ครับก็จะทำให้เกิดความเสียหายในถาวรได้นะครับ
1: แต่มันอยู่ตรงสมองครับอาจารย์คราวนี้เราจะตรวจมันได้ยังไงฮะ
0: ในปัจจุบันนี้ถ้าเราสงสัยในกรณีเป็นเนื้องอกเนาะเราก็จะทำเป็น MRI นะฮะหรือว่าเขาเรียกว่าเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กพวกนี้ก็ให้ความละเอียดค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เทคโนโลยีปัจจุบันนี้ก็มีภาพที่ค่อนข้างเรียกว่าชัดแบบระดับแบบว่าเล็กมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องมือใหม่ๆเนี่ยก็จะตรวจพบได้ค่อนข้างดีมากแล้วก็แทบจะเรียกว่าไม่หลุดนะฮะไม่ได้พลาดในการตรวจค่อนข้างน้อยครับ
1: พอเราตรวจเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเจอจริงๆเป็นก้อนเนื้องอกอยู่ในสมองคราวนี้การรักษาทำยังไงได้บ้างครับ
0: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเนื้องอกโดยส่วนใหญ่ก็มักจะต้องผ่าตัดออกนะฮะโดยส่วนใหญ่นะครับแต่ก็จะมีบางกรณีที่ภาพชัดเจนว่าโอเคการวินิจฉัยค่อนข้างชัดเจนจากภาพเอ็กซเรย์แล้วว่าเป็นเนื้องอกชนิดไหน
1: ครับ
0: บางครั้งเราก็อาจจะใช้วิธีการติดตามไปก่อนได้เพราะว่าเราทราบดีว่าเนื้องอกบางชนิดเนี่ยโตช้ามาก
1: ครับ
0: นะฮะมากขนาดไหนคือขนาดว่ากว่าจะมีปัญหากระทบเราเนี่ยอาจจะเป็น10ปี20ปีก็ได้นะครับเนาะหรือกรณีที่มันมีขนาดพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่จำเป็นต้องผ่าตัดเช่นเราอาจจะใช้วิธีการฉายรังสีนะครับก็ได้เหมือนกันครับ
1: ซึ่งหมายถึงว่าการตรวจโดยที่ยังไม่ต้องผ่าตอนแรกเนี่ยมันมีทุกวันนี้มันมีเทคโนโลยีที่พอจะรู้แล้วว่ามันเป็นแบบไหนเลยแหละครับ
0: ก็ให้ความแม่นยำสูงขึ้นเรื่อยๆจนบางครั้งเนี่ยเราอาจจะแทบไม่ต้องผ่าเข้าไปตรวจเลยว่าเป็นชนิดไหนเราก็พอชีวิตที่ใช้ได้แล้วครับ
1: คราวนี้การผ่าตัดนะครับอาจารย์มันสมัยเนี้ยมันยังเหมือนภาพที่ผมคิดไว้ไหมว่ามันจะต้องแบบโอเคโกนหัวผ่าเป็นวงกลมอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตัวนั้นอ่ะมันการผ่าตัดมันมีสองกล้องไหมครับอาจารย
0: ์ครับก็เรียนว่าคงยังมีการเปิดผ่าตัดแบบใหญ่อยู
1: ่
0: พอสมควรนะครับแต่ว่าอาจจะให้เห็นภาพว่าปัจจุบันนี้ทางการแพทย์เราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะพัฒนาไปเยอะเนาะแล้วก็ทางทีมแพทย์เราทั้งประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าเราก็มีการไปดูงานทั่วโลกมาเยอะการผ่าตัดเราจะค่อนข้างเล็กลงเรื่อยๆนะฮะใช้คำว่าเราเปิดผ่าตัดเท่าที่จำเป็นเหมือนในข่าวที่เห็นเนี่ยเปิดเข้าทางเบ้าตานะฮะโดยที่แผลแค่ประมาณเซนกว่าๆเอง
1: แล้วอยู่ตรงนี้ด้วย
0: ใช่ครับอันนี้ที่รามาก็ทำได้นะครับก็มีการทำได้นะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องเลือกเคสที่เหมาะส
1: ม
0: นะครับท่านจะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราอาจจะใช้คำว่าเราก็เปิดใหญ่หมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเคสไหนก็ตามแต่เดี๋ยวนี้เราก็จะเลือกวิธีที่เรียกว่าเกิดความบาดเจ็บคนไข้ให้น้อยที่สุดนะครับผมแล้วก็ตรงประเด็นคือตรงเข้าไปหาเนื้องอกให้ได้ระยะทางที่สั้นที่สุดนะครับก็เรียนว่าอาจจะไม่ได้ถึงกับว่าไม่มีการผ่าตัดใหญ่แล้วแต่ว่าในขนาดแผลผ่าตัดหรือว่าความเสียหายเนี่ยก็น้อยลงเรื่อยๆครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ในการที่การรักษาเนี่ยเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับ
1: คราวนี้หลังจากที่ผ่าตัดแล้วครับส่วนใหญ่ผู้ป่วยอย่างเช่นที่อาจารย์บอกว่าเนื้องอกไปกดทับเส้นประสาทเนี่ยมันกดทับนั่นหมายความว่ามันยังไม่ได้ทำลายใช่ไหมครับมันถ้าเกิดเอาออกมาแล้วเนี่ยมันจะกลับมาเป็นปกติไหมครับ
0: ใช่ครับก็คือเราอาจจะแยกก่อนเนาะหนึ่งก็คือว่าเนื้องอกมีทั้งชนิดที่แค่ไปกดทับเฉย
1: ๆ
0: หรือว่าอาจจะมีการทำให้เส้นประสาทเนี่ยเสียไปเลยคือเนื้องอกมันเขาเรียกว่ามันกัดกินเข้าไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วกันนะโดยส่วนใหญ่

0: เนี่ยถ้าเป็นเส้นประสาทเนี่ยมักจะเป็นแค่การกดทับ
1: ครับ
0: ดังนั้นการที่เราเอาเนื้องอกออกเนี่ยเส้นประสาทก็มักจะกลับมาทำงานได้ค่อนข้างดีแต่ยกเว้นเส้นประสาทบางชนิดที่เปราะบางเช่นเส้นประสาทการได้ยินนะฮะการได้ยินเนี่ยจะใช้คำว่าสำออยก็ได้คืออาจจะโดนกดทับนิดหน่อยหรือว่าเราอาจจะนิดหน่อยเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยฟื้นกลับมาอะไรเงี้ยครับ
1: ทุกวันนี้เราได้รู้จากเส้นประสาทสำออยไว้แล้วเนาะคือมันเบาบางเนี่ยเหรอจ๊ะ
0: ใช้คำว่ามันฟื้นตัวยากแล้วก็เสียหายง่ายแล้วกันครับ
1: โอเคครับคราวนี้ผมค่อนข้างสนใจเรื่องของเส้นประสาทมากๆครับอาจารย์มาดูเป็นนามธรรมมากๆสำหรับคนทั่วไปจริงๆแล้วเส้นประสาทในร่างกายของมนุษย์เอาแค่เฉพาะหัวก็ได้มันเยอะขนาดไหนครับ
0: เราอาจจะแบ่งเป็น12เส้นแล้วกันนะฮะเนาะ12เส้นก็จะมีตามตำราที่เราเรียนจริงๆก็อาจจะมีเรียนในตำราของม.ปลายก็เรียนก็คือมี12เส้นที่ควบคุมส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่เกี่ยวกับบริเวณศีรษะเรานะฮะใบหน้าเราเป็นหลักเลยนะครับไม่ว่าการกรอกตาการมองเห็นการดมกลิ่นปากเบี้ยวที่การขยับปากการกลืนพวกนี้ครับก็จะเรียกว่าเส้นประสาทสมองก็มีทั้งหมด12คู่ก็คือมี2ข้างนะครับแต่จริงๆแล้วในแต่ละเส้นเนี่ยมันก็จะแตกแขนงไปอีกนะฮะก็จะแยกย่อยไปอีกนะครับเช่นเส้นประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณใบหน้าการขยับหน้าก็มีขยับปากขยับตาหรือแม้กระทั่งขยับข้างในรูหูเราก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะอาจจะมียิบย่อยขึ้นลงไปอีก
1: ครับ
0: ครับ
1: ทุกวันนี้เรามีเส้นประสาทเทียมไหมครับอาจารย์
0: เส้นประสาทเทียมเนี่ยเท่าที่ผมทราบยังไม่มีนะครับแต่ว่าเราใช้เส้นประสาทของเราเองเนี่ยมาต่อได
1: ้โอเค
0: ครับ
1: ครับผมเคยไปฉีดแบบฉีดสลายแฟตอาจารย
0: ์อ๋อครับ
1: ฉีดเข้าหน้าหมอก็จิ้มเร็วมากเลย
0: ครับ
1: จิ้มจิ้มจิ้มจิ้มเสร็จปุ๊บจิ้มเสร็จปากเบี้ยวอาจารย
0: ์ครับ
1: แต่เขาบอกว่ามันแป๊บเดียวแล้วก็หายแล้วมันก็หายจริงๆนะมันเกิดจากอะไรเขาไปจิ้มโดนเส้นประสาทผมหรือว่าไง
0: คาดว่าน่าจะโดนนะครับแล้วก็ในกรณีที่เป็นการบาดเจ็บเล็กน้อยอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นแค่เข็มเนี่ยเส้นประสาทก็อาจจะแค่ช้ำนะฮะแล้วก็ฟื้นตัวได้นะครับ
1: โอเคครับระวังนะบางทีหมอก็จะบอกว่ามันเป็นปกติมันไม่ปกติคือเขาจิ้มพลาดใช่ไหมครับ
0: โอ้จะใช้คำว่าพลาดคงไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเส้นประสาทเรามันฝังอยู่ใน
1: มันเยอะมากไง
0: ทีนี้เรามองไม่เห็นคร
1: ับ
0: แล้วก็อาจจะใช้คำว่าเป็นความเสี่ยงที่เราอาจจะต้องรับทราบเวลาไปทำครับ
1: ได้ครับน่าจะได้อีกสักหนึ่งข่าวนะครับเรื่องนี้เป็นผู้ป่วยรายที่3ที่ฝังชิปสมอง Neuralink สำเร็จนะครับคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันหน่อยมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์นะครับเปิดเผยว่าขณะนี้เนี่ยผู้ป่วยรายที่3ที่ได้รับการปลูกถ่ายชิปฝังสมองจาก Neuralink บริษัทเทคโนโลยีระบบประสาทของเขาเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับมัสก์ได้บอกว่าตอนนี้เรามีมนุษย์3คนที่ใช้ Neuralink และทุกชิ้นทำงานได้ดีเขาไม่ได้ให้รายละเอียดนะครับเกี่ยวกับผู้ป่วยรายล่าสุดแต่ว่ามีการอัปเดตเกี่ยวกับอาการผู้ป่วย2รายก่อนหน้านี้ผู้ป่วยรายที่2ซึ่งได้รับการบาดเจ็บที่ไขสันหลังแล้วก็ได้รับการฝังอุปกรณ์เมื่อฤดูร้อนปีที่แล้วก็เป็นภาพตอนกำลังเล่นวิดีโอเกมด้วยความช่วยเหลือของอุปกรณ์ดังกล่าวและเรียนรู้วิธีใช้ซอฟต์แวร์การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างวัตถุ3มิติส่วนผู้ป่วยรายแรกซึ่งเป็นอัมพาตจากการบาดเจ็บที่ไขสันหลังเช่นกันก็ได้สาธิตการใช้อุปกรณ์นี้ด้วยการเล่นวิดีโอเกมแล้วก็หมากรุกชิปฝังสมองของ Neuralink นั้นมีขนาดประมาณเหรียญ นะครับสามารถช่วยให้ผู้ป่วยอัมพาตสามารถใช้เครื่องมือดิจิตอลได้ด้วยความคิดทั้งสามารถเล่นเกมท่องอินเทอร์เน็ตแล้วก็โพสต์บนโซเชียลมีเดียและเลื่อนเคอร์เซอร์บนแล็ปท็อปได้นับตั้งแต่การปลูกถ่ายสมองให้กับผู้ป่วยรายแรกเมื่อ1ปีก่อนมัสบอกว่าตอนนี้บริษัทอัปเกรดอุปกรณ์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์นะครับมากยิ่งขึ้นด้วยอิเล็กโทรดนะครับแล้วก็แบนด์วิดท์ที่สูงขึ้นและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ที่ยาวนานแล้วก็บอกว่า Neuralink หวังว่าจะปลูกถ่ายอุปกรณ์นี้ให้กับผู้คนอีก 20-30 คนในปีนี้ซึ่งนอกจาก Neuralink ของมัสก์แล้วก็ยังมีบริษัทและกลุ่มวิจัยอื่นๆที่กำลังดำเนินโครงการที่คล้ายคลึงกันไอ้ตัวนี้เหมือนผมจะได้อ่านข่าวเมื่อปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดนะฮะมันก็คือสิ่งที่ฝังเข้าไปแล้วทำให้คนที่เป็นอัมพาตสามารถสั่งการจากสมองได้เลยใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: อย่างเคสนี้ผู้ป่วยได้รับการฝัง Neuralink เป็นผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากไขสันหลังนะครับผมได้ยินบ่อยมากไอ้เกี่ยวกับไขสันหลังหรือแม้แต่การอะไรเกี่ยวกับไขสันหลังมากมายนะฮะไขสันหลังมันมีบทบาทสำคัญกับระบบประสาทของร่างกายยังไงบ้าง
0: ครับไขสันหลังเนี่ยถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนอาจจะเป็นสายไฟเมนใหญ่ที่ออกจากสมองนะครับในกรณีที่สมองเราสั่งงานเนี่ยเราก็ต้องผ่านไขสันหลังเป็นส่วนใหญ
1: ่ไขสันหลังเป็นอะไรเป็นของเหลวคร
0: ับ ไขสันหลังนี่เป็นเส้นประสาทเป็นจะใช้คำว่าเป็นเส้นประสาทใหญ่แล้วกันนะครับแล้วก็คืออาจจะเห็นภาพง่ายคือเหมือนเป็นสายไฟขนาดใหญ
1: ่
0: ที่
1: ร
0: วม
1: สายเมนอยู่นี่เลย
0: แล้วก็ออกมาแล้วก็กระจายมาเลี้ยงตามส่วนของร่างกายนะครับเป็น

0: แต่ละระดับไปนะฮะเช่นง่ายๆก็คือแขนนะครับก็จะเป็นไขสันหลังส่วนคอเนี่ยที่จะมีสายไฟสายเส้นประสาทออกมาเลี้ยงบริเวณแขนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นลำตัวเป็นขาเป็นอวัยวะภายในของเราครับ
1: อ๋อลองคิดภาพตามผมเข้าใจถูกไหมว่าโอเคสมองอยู่ตรงนี้แล้วมีเส้นหลักไหลไปตามหลังเนี่ยแล้วหลักเส้นหลักเนี่ยเป็นสายที่กระจายไปอวัยวะต่างๆ
0: ใช่ครับถูกครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเกิดผลกระทบกับตรงนี้มันก็เสียหายหมดเลยใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ก็ระดับตั้งแต่ระดับนั้นลงไปเช่นถ้าเกิดเราไขสันหลังส่วนกลางหลัง
1: ครับ
0: ก็จะอัมพาตตั้งแต่ครึ่งตัวลงไปเพราะว่าเส้นประสาทมันก็วิ่งจากด้านบนลงมาข้างล่างครับ ถ้าเกิดเสียหายตรงไหนก็จะเสียตั้งแต่ตรงนั้นลงไป
1: ความเสียหายไขสันหลังเกิดจากอะไรได้บ้างครับอาจารย
0: ์จริงๆที่เจอบ่อยๆเลยเนี่ยบ่อยสุดๆเลยก็อาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ถ้ากรณีที่เป็นพวกกระดูกสันหลังเสื่อมเนี่ยก็อาจจะกดทับไปถึงไขสันหลังได้แต่ก็มักจะเป็นส่วนน้อยนะฮะส่วนใหญ่มักจะกดแค่เส้นประสาทก่อนนะครับเพราะว่าเส้นประสาทอาจจะไปอยู่ที่บริเวณรูของพวกกระดูกสันหลังที่อาจจะมีการเคลื่อนหรือว่ามีการตีบได
1: ้
0: นะครับ
1: อย่างนี้คนที่โดนฟาดหลังมีผลไหมครับบางทีแบบโดนโจมตีทั้งหลังอย่างเดียวอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: หลังหัก
0: ถ้าเป็นการทำลายร่างกายเนี่ยพบค่อนข้างน้อยครับที่จะมีปัญหานะครับส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นอุบัติเหตุที่แรงเช่นอุบัติเหตุทางรถยนต์เนี่ย ก็จะเจอบ่อยนะครับเช่นกระดูกมันเคลื่อนแล้วกดทับไขสันหลังจนทำให้เกิดอัมพาต
1: โอเคผมนึกออกละอาจารย์รู้จัก X-Men ไหมฮะ
0: ครับใช่
1: ชาวเซอร์เวีย
0: ครับครับ
1: ชาวเซอร์เวียเนี่ยโดนกระสุนเข้าที่ไขสันหลัง
0: ครับ
1: เขาก็เลยนั่งรถเข็น
0: ใช่ครับ
1: ผมก็จะถูกป่ะครับ
0: ใช่ครับถูกครับ
1: นี่มันเกิดขึ้นอย่างนี้ดูท่าจะมีฉันตื่นเต้นคนเดียวที่นึกออกนะฮะอันนี้แล้วถ้าเกิดสมมติเราบาดเจ็บที่ไขสันหลังนะครับอาจารย์
0: ครับ
1: มันมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้าง
0: ครับก็โดยหลักการก็คือทางแพทย์เนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการที่จะเอาสิ่งที่กดทับออกเท่านั้นเองนะครับก็คือไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุกระดูกกดทับหรือว่าแม้กระทั่งเป็นการเสื่อมของตัวไขสันหลังเองนะครับแล้วก็มีการกดทับเนี่ยแล้วก็ออกแต่ทีนี้เนี่ยไขสันหลังก็อาจจะไม่ได้ถึงการฟื้นตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้ลำบากมากเหมือนสมองอาจจะพอที่ฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีกว่าคือหมายความว่าถ้าเราเอากดสิ่งที่กดทับออกแล้วเนี่ยการฟื้นตัวก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีครับ
1: ค่
0: อนข้างดีครับ
1: ก็คือหมายความว่าสมมติถ้าเกิดเราเป็นอัมพาตอัมพาตจากไขสันหลังเนี่ยมันพอจะมีความเป็นไปได้ในการกลับมาปกติง่ายกว่าสมอง
0: ก็จะว่าอย่างนั้นก็ใช่
1: เพราะว่าสมองยังไม่เสียแค่สายเมนมันพัง
0: ในแง่ของเส้นประสาทนะครับมันไม่ใช่เซลล์ที่เป็นเซลล์สมองโดยตรงเพราะฉะนั้นเน
1: ี่
0: ยการฟื้นตัวเนี่ยอาจจะถือว่าดีกว่าสมองแต่ว่าถ้ากรณีที่เกิดการเขาเรียกว่าฉีกขาดหรือว่าตัดไปเลยอ่ะนะฮะพวกนี้ยังไงมันก็อาจจะคล้ายๆกันก็คือว่ามันก็ไม่สามารถที่จะฟื้นตัวได้ครับแต่กรณีนั้นก็เจอค่อนข้างน้อยมากนะฮะที่จะถึงขั้นนั้นครับ
1: โอเคนั่นหมายความว่าผมว่าจะถูกไหมว่าถ้าเกิดไอ้ตัวไขสันหลังเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะเป็นจากอุบัติเหตุจากภายนอกแต่ว่าไม่ได้เกิดจากการพวกความดันพวกอะไรนี่มันกับสมองคนละแบบกัน
0: ใช่ครับคนละแบบครับ
1: แต่การรักษาคือต้องผ่าตัดเหมือนกันในการที่จะเอาจุดที่กดทับออกอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์
0: ครับก็ถ้ามีการกดทับที่ชัดเจนนะแล้วก็มีอาการที่ชัดเจนว่าเช่นเริ่มมีอ่อนแรงแล้วเริ่มเดินลำบากแล้วเนี่ยก็อาจจะหลีกเลี่ยงการผ่าตัดค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าก็เรียนให้ทราบว่าจริงๆแล้วโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันไม่ได้ถึงกับกดทับรุนแรงทุกรายไปเพราะบางเคสเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องผ่าแล้วก็แค่อาจจะมีการดูแลทำกายภาพเสริมกล้ามเนื้อเนี่ยการทำงานของไขสันหลังก็กลับมาปกติได้เหมือนกัน
1: ผมขอแอบถามเรื่องเกี่ยวกับกายภาพสักนิดนึงครับอาจารย
0: ์ครับ
1: กายภาพเนี่ยมันในเมื่อมันเสียไปแล้วครับในเมื่ออย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นสมองก็ตามหรือว่าตรงจุดไขสันหลังก็ตาม
0: ครับ
1: แล้วถ้ามันเสียไปแล้วการทำกายภาพมันมีผลทำให้หายได้ยังไงครับ
0: กายภาพเนี่ยอาจจะเป็นตัวเสริมเช่นสมมติว่าถ้าเกิดระบบประสาทมันเริ่มกลับมาสั่งงานได้ในกรณีที่เราอาจจะรักษาแล้วก็เริ่มกลับมาสั่งงานเนี่ยถ้าเราไม่มีการกายภาพเลยเนี่ยกล้ามเนื้อบริเวณนั้นเนี่ยมันก็ไม่เกิดการกระตุ้นนะฮะแล้วก็ไม่เกิดการเขาเรียกว่าเมนเทนกล้ามเนื้อคือทำให้กล้ามเนื้อยังสามารถที่จะทำงานอยู่ได้นะครับงั้นกายภาพเนี่ยจะเป็นส่วนที่อาจจะใช้คำว่าไม่ได้เป็นตัวตั้งต้นในการฟื้นตัวก็จริงแต่ว่าก็เป็นส่วนสำคัญนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราพบอย่างเช่นในคลิปวิดีโอที่โชว์ไปว่ามีคนไข้ที่เป็นสโตรกแล้วกลับมาวิ่งได
1: ้
0: อันเนี้ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมีปัจจัยหนึ่งก็คือว่ากล้ามเนื้อของเราในเวลาที่เสียหายจากระบบประสาทนะครับ
1: ครับ
0: มักจะไม่ได้เสีย 100% สมมุติว่าเราเสียไปสัก 50%
1: ครับ

0: แต่ถ้าเราไปฝึกอีก 50% ที่เหลือเนี่ยให้แข็งแรงขึ้นเพราะมันก็จะมาชดเชยส่วนที่เสียไปได้ก็ทำให้เขากลับมาวิ่งได
1: ้
0: นะครับทั้งๆที่จริงๆแล้วสมองอาจจะฟื้นตัวได้แค่ 50% เท่านั้นเองครับ
1: เพราะฉะนั้นกายภาพก็ยังคงเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆที่ต้องทำต่อเนื่องอยู่นะคร
0: ับ
1: โอเควันนี้น่าจะได้ประมาณนี้ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดสมองหรือว่าไขสันหลังมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้ว่าเราควรจะคิดเรื่องนี้อยู่ในหัวตลอดว่าทุกวันในการใช้ชีวิตเนี่ยความเสี่ยงเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันส่งผลกระทบในอนาคตได้หมดเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองได้ดีขนาดไหนมันก็จะลดความเสี่ยงได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับเปิดโลกมากๆของเราขอบคุณมากครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: หมดเวลาแล้วนะครับครั้งหน้าจะเชิญคุณหมอท่านไหนมาพูดคุยรอติดตามกับรายการพบหมอรามาวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีนะครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการกินกับหมอนะครับกับซีรีส์กินเสียงตายกันต่อนะครับกับผมหมอเก่งนะครับวันนี้เราจะจับเมนูอาหารอีสานสุดฮิตอย่างลาบมาจับคู่กับสปาเกตตี้ครับอาจจะฟังดูไม่ค่อยคุ้นหูแต่ว่ารสชาติแซ่บจี๊ดสะใจแน่นอนครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปชมกันเลยครับ

าพูดถึงเรื่องอาหารอีสานบ้านเราเนี่ยคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะครับแต่มีสิ่งที่ต้องกังวลครับก็คือเรื่องพยาธินะครับเพราะว่าเมนูอย่างลาบก้อยซกเล็กเหล่านี้นะครับก็มักที่จะปรุงแบบไม่สุกนะครับก็จะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิได้จะทำให้เกิดอาการรุนแรงได้มากทีเดียวนะครับถ้าพยาธินั้นขึ้นสมองนะครับเกิดการติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมองนะครับหรือว่าแม้แต่การติดเชื้อที่หัวใจนะครับก็จะทำให้หัวใจนั้นล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตได้ครับมีความเชื่อบางความเชื่อครับที่เชื่อว่าเราสามารถใช้มะนาวนะครับบีบลงไปในเนื้อที่ไม่สุกแล้วทำให้มันสุกได้นะครับความเชื่อดังกล่าวนี้ไม่เป็นความจริงนะครับถึงแม้ว่าเนื้อนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนรูปลักษณ์ไปนะครับแต่ก็เป็นเพราะว่ากรดในมะนาวนั้นทำให้โปรตีนในเนื้อเนี่ยแปรสภาพไปนั่นเองครับซึ่งการที่เนื้อนั้นเปลี่ยนสภาพไปเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันสุกนะครับแล้วก็เชื้อพยาธิเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อก่อโรคอื่นๆน่ะก็ไม่ได้ตายไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการบีบมะนาวลงไปเนี่ยไม่ได้ทำให้เนื้อนั้นปลอดภัยขึ้นแต่อย่างใดครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยอาจจะมีความกังวลนะครับว่าตัวเองเนี่ยมีพฤติกรรมการกินแบบสุ่มเสี่ยงแบบนี้อยู่นะครับแล้วอาจจะอยากไปหาซื้อยากินเองนะครับการซื้อยาถ่ายพยาธิรับประทานเองเนี่ยอาจจะไม่ตรงเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าพยาธิเองเนี่ยก็มีหลายชนิดนะครับยาถ่ายพยาธิเองก็มีหลากหลายรูปแบบการไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลจะได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องและได้รับยาที่เหมาะสมครับกล่าวโดยสรุปนะครับครั้งหน้าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยจะรับประทานอาหารก็อยากให้ตรวจสอบให้ดีนะครับว่าอาหารเหล่านั้นเนี่ยปรุงสุกแล้วหรือยังนะครับเพื่อสุขภาพอนามัยของตัวท่านเองนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับใครที่ชอบนะครับกดไลค์นะครับถ้าคิดว่าใช่ก็กดแชร์นะครับกด Subscribe ไม่ให้โดน Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

้ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: โบว์ลิ่งอาจจะเป็นกีฬาที่ตอนนี้ซบเซาลงเยอะซึ่งถ้าจะยึดเป็นอาชีพก็คงจะยากนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่เด็กรุ่นใหม่ๆที่พวกผมอยากที่จะทำอยากให้โบว์ลิ่งกลับมามีชีวิตชีวาก่อนที่พวกผมจะเกิดผมได้ยินพวกพี่ๆเขาเล่ากันทุกวันที่มีเงินรางวัลเงินแสนให้แข่งอยากจะให้โบว์ลิ่งกลับมาเป็นอย่างนั้นอีกครั้ง
2: ขอแสดงว่าเด็กครับ
3: สวัสดีครับ
2: เด็กครับ
3: เป็นยังไงครับ
2: จริงๆคือก่อนเนี้ยคือผมเคยเล่นโบว์ลิ่ง
3: ครับผม
2: ตั้งแต่เด็กเคยเรียนอะไรแต่ว่าก็ห่างหายไปนานพอโตขึ้นก็คือแบบหยุดเล่นไปอะไรเงี้ยพอขึ้นมาโบว์ลิ่งเป็นเหมือนแบบเป็นกิจกรรม
3: บันเทิง
2: แบบฆ่าเวลาเล่นแบบแฮงเอาท์สนุกสนานกับเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆผมไม่เคยรู้ว่าจริงๆพอเป็นนักกีฬาจริงๆครับ
3: ครับผม
2: วิธีการฝึกหรือว่า mindset หรืออะไรพวกนี้มันแตกต่างกันมากขนาดไหนหรือมันมีแบบรูปแบบการฝึกยังไงอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้ผมเลยแบบอยากมารู้ก็เลยวันนี้เดี๋ยวจะมาขอแบบฝึกด้วยอยากรู้ว่าแบบจริงๆแล้วแบบโปรแกรมการฝึกหรือวิธีการ
3: เป็นยังไง
2: เป็นยังไงใช่ครับ
3: ก็งั้นก็ลองดูก่อนก็ได้ครับอันนี้เดี๋ยวผมแนะนำให้จ่ายอันนี้คือน้องชาญเป็นนักกีฬาเยาวชนรุ่น21ปีอันดับแรกเลยเราต้องเล่นลูกโบว์ลิ่งก่อนลูกโบว์ลิ่งก็จะมีเคยโยนนี่เราโยนประมาณกี่ปอนด์
2: ตอนนั้นโหตอนนั้นเด็กประมาณ8
3: โอ้8ตอนนี้ไม่ได้ถ้าอย่างนี้ก็ต้องประมาณน่าจะประมาณ10ยิ่งหนักมันจะยิ่งปะทะพินดีขึ้นเพราะตอนนั้นตามอายุเรายังเด็กอยู่เราโยนแล้วว่ามันจะมีการคอนโทรลยากแต่พอเรามีกล้ามเนื้ออะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปอาจจะต้อง10-11เลยก็ได้ครับเพราะว่าด้วยกล้ามเนื้อเราค่อนข้างแข็งแรงแล้วเดี๋ยวลองหาดู
2: อาจจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่ได้ไหม
1: นิ้วโป้งไม่เจ็บ
2: ไม่เจ็บคร
3: ับอันดับแรกผมขอดูเบสิกก่อน
2: เบสิก
3: ใช่ว่าต้องแก้อะไรยังไง
2: ได้ครับลอง
3: ผมไม่ต้องสอนอะไรก็มั้งไงจริงๆเบื้องต้นนี้คือดูก็เหมือนมีเบสิกมาแล้ว
1: เดินโอเคพี
3: ่เดินโอเคหลักการปล่อยบอลโอเคเบสิกว่าโอเคคือโดยทั่วไปคนเขาจะยืนบางคนเราถนัดขวาบางคนก็จะเอาขาขวานำแล้วโยนไปอย่างเงี้ยมันจะไม่แต่อย่างเงี้ยโอเคแล้วมีเบสิกมาเบื้องต้น
2: สมมติว่าถ้าแบบจริงๆอ่ะหมอว่าผมเป็นคนธรรมดาเลยที่แบบเอ้ยเราเริ่มเล่นจากความชอบแบบจากการแบบมาแฮงเอาท์กับเพื่อนจนเรารู้สึกว่าวันหนึ่งเหมือนเราอยากพัฒนาตัวเองไปสู่จุดที่เป็นนักกีฬา
3: เป็นนักกีฬาขึ้นมาใช่ไหมครับ
2: จุดที่ก่อนเราจะไปถึงจุดนั้นได้มันต้องทำยังไง
3: หลักๆแล้วเนี่ยการที่เราจะพัฒนาขึ้นไปเนี่ยเราอันดับแรกเราต้องชอบ
2: ครับ
3: ชอบแล้วมันต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วโบว์ลิ่งอ่ะมันจะมองว่าเป็นกีฬาเพื่อความบันเทิง
2: ครับ
3: แต่จริงๆแล้วมันมีการแข่งขันทั้งซีเกมเอเชียนเกมแต่โอลิมปิกยังไม่มีก็พยายามผัดแมนกันอยู่แต่ตอนนี้ถ้าเราอยากศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโยนโบว์ลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงก็คืออันดับแรกเลยเราต้องมีการโยนหลายรูปแบบซึ่งมันจะมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาอย่างเมื่อก่อนมันจะมีการโยนบอลให้เคยเห็นที่เขาโยนกันแล้วลูกมันจะเลี้ยวใช่ไหมครับ
2: สปิน
3: นะมันจะเลี้ยวเขาเรียกเป็นลูกเคิร์ฟแต่เมื่อก่อนจะมีสปินเนอร
2: ์ครับ
3: สปินเนอร์คือบอลจะหมุนเป็นเฮลิคอปเตอร์ลูกค้าแต่ตอนเนี้ยมันเริ่มไม่ค่อยได้รับความนิยมแล้วเดี๋ยวลองดูก็ได้ครับหลักๆแค่ดันบอลออกไปแล้วก็เดินขึ้นมาแล้วเด่งน้ำมา
2: โอเค
3: มันโดนยากหน่อยหลักๆเลยเบสิกเลยมันต้องเดินให้ช้าลง
2: มันจะได้ช้า
3: อย่างที่นี้เราเดินเร็วไปเราก็พยายามเดินให้ช้าลงเพื่อที่เราจะได้โฟกัสกับสัมผัสแต่ละครั้งที่เราเดินโยนลงไปเวลาเราเร็วไปอย่างเงี้ยเราไม่ได้โฟกัสเลยมันโฟกัสไม่ทันความไม่ช้าลงช้าลงเรื่อย
2: ๆแต่อย่างแบบสมมติถ้าแบบการเป็นนักกีฬาเงี้ยมันก็คือการฝึกแบบพัฒนาดีเทลหรือเทคนิค
3: ใช่ครับ
2: ไปเรื่อย
3: อันดับแรกเลยทุกคนจะโยนเพื่อยังไงก็ได้เพื่อไม่ให้ตกรางข้างแล้วตอนนี้เราจะเป็นสเต็ปทำยังไงก็ได้ให้มันสไตล์
2: หรือถ้าไม่สไตล์ก็คือเก็บยังไง
3: ใช่เราก็ต้องมีเก็บสแปร์อีกเราก็ต้องมีเทคนิคอย่างในเลนเนี่ยมันจะมีไฮโร
2: ่ครับ
3: หรือไฮโร่ตรงกลางใช่ไหมครับมันก็จะเป็นเป้าหมายเป็นมาร์คที่เราให้เราได้โยนออกไปให้มันผ่านตรงนั้นมันจะสามารถคอนโทรลให้ไปโดนพื้นได้ เบสิกแรกๆทุกคนจะมองที่เราจะปะทะเลยพินที่เราจะปะทะแต่นักกีฬาที่ฝึกซ้อมแล้วเขาจะไม่ได้มองพินเขาจะมองลงมา
2: ใช่
3: จุดแอร์โร่ที่เราจะปล่อยผ่านประมาณนี้
2: อุปกรณ์ถ้ามีผล
3: อุปกรณ์มีผลมากเลยครับตรงนี้เพราะว่าเทคโนโลยีมันพัฒนาแล้วทีนี้อุปกรณ์มันก็พัฒนาเพื่อซัพพอร์ตมนุษย์มากขึ้น
2: อย่างยกตัวอย่างถ้าพูดถึงลูกนะครับอุปกรณ์ที่มันมีผลคือบางทีลูกที่มันสำเร็จลูกมันก็จะมีลูกที่พิมพ์มาแล้วแต่ของเราบางทีอาจจะแบบ
3: สั้นกว่าเดียวจะดีขึ้นใช่ครับอย่างเนี้ยครับถ้าเป็นง่ายก็มันจะก็จะยาวกว่า
2: ครับ
3: รายละเอียดคือเขาจะใส่แค่ข้อมือเดียวข้อนิ้วเดียวแล้วก็ดึงลงมาใช่ลองใส่ดูเลยลงไปข้อหนึ่งแล้วก็ดึงลงมาครับเนี่ยครับมันก็จะรู้สึกเต็งๆอย่างใบเนี้ยมันจะประมาณ15ปอนด์อันนี้10ปอนด์แต่พอเราถ้าเป็นนิ้วของเราแล้วความมันจะรู้สึกว่าพอมันกระชับนึงอ่ะมันก็จะรู้สึกเบาขึ้น
2: แล้วอย่างนักกีฬานี่ซ้อมกันทุกวันเลยครับ
3: อย่างนักกีฬาตอนนี้ก็จะมีรายการแข่งที่จะไปแข่งที่สวีเดนก็คือทุกวันนี้ก็ซ้อมทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสวันศุกร์จะเป็นฟิตเนสแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็อาจจะมีถ้ามุดถ้าต้องการเพิ่มเติมอะไรก็อาจจะมีบางเก็บรายละเอียดนิดๆหน่อยๆก่อนแข่งผมก็จะต้องยอมรับว่าค่าใช้จ่ายในการโยนทีมันสูงใช่แต่อย่างนี้ก็ยังดีเพราะเรายังได้รับการสนับสนุนจากทางเมเจอร์ลูกเบลิ่งลูกนึงเนี่ยครับมันสามารถโยนได้ประมาณ 30-40 เกมก็หมดแล้วหมดสภาพ
2: เราต้องเปลี่ยน
3: ไม่ใช่ว่าโยนไม่ได้ครับโยนได้แต่มันประสิทธิภาพมันก็น้อยลงก็จะต้องเปลี่ยน
2: งั้นเดี๋ยวเราขอลอง
3: ได้ครับลองโยนไปเรื่อยๆครับผมไกด์อีกทีนึงคือพยายามเล็งที่อาร์โร่ก่อนตรงกลางซ้ายขวาได้นิดหน่อยใช่ครับแสดงว่าซ้อมบ่อยอยู่แล้วถ้าคนที่ไม่ได้โยมานานเลยกลับมาโยอาจจะมีแกว่งบ้างแต่นี่คือผมดูแล้วค่อนข้างตรงแล้วก็อาจจะปรับต้องเพิ่มความรู้ความเข้าใจแล้วก็ความช้าลงนิดนึงอันนี้ลองเก็บสแปร์ดูก็ได้ครับอันนี้เขาเรียกสแปร์ครับถ้าเก็บหมดมันก็จะมีแต้มจะทำให้แต้มเราขยับขึ้นอีกสแปร์นี่สำคัญพอๆกับสไปซ์เลย
2: เพราะว่ามันก็มีสิทธิ์ช่วย
3: ใช่ครับมันมีสิทธิ์ช่วยทำให้คะแนนเราสูงขึ้นครับอันนี้มีความสนใจจะเล่นทีมชาติใช่ไหม
2: แต่มันก็พอบังคับให้เร็วได้นิดหน่อย
3: ได้ครับบางจังหวะเราถ้าเราค่อนข้างชำนาญแล้วมันสามารถทำได้เนี่ยเริ่มตึงเราพยายามยกบอลไปแค่ข้างหน้าข้างหลังเพราะโบลิ่งมันไม่มีออกซ้ายออกขวาอยู่แล้วครับมีแค่ไปหน้ากับหลังถ้าอยากให้แล้วแค่เราหมุนข้อมือ
2: ใช่
3: โดนดีเลยนะเนี่ยคือว่าเป็นตัวได
2: ้หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เริ่มลองโยนนะครับซึ่งผมก็พยายามงัดกระบวนท่าทุกอย่างที่เคยเรียนมานะครับในการแบบปล่อยลูกออกไปอะไรเงี้ยแรกๆมันก็แบบมันเหมือนมันยังท่ามันยังอยู่ในตัวเราอยู่เรายังจำแบบสเต็ปที่แบบเราเคยเรียนตอนเด็กๆหรือตอนที่เราโยนได้อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างไปได้ด้วยดีโค้ชแบงก์ก็บอกดูแบบมีโซนแต่อย่างวันหนึ่งถ้าแบบอย่างนักกีฬาซ้อมเขาต้องแบบกี่เกมครับหรือว่าแล้วแต่เลย
3: หลักๆนักกีฬาถ้าระดับแข่งขันจริงๆเราจะแข่งขันประมาณ6เกมมันจะมีเป็นรายการครับสมมติมันจะมีซิงแข่งเดี่ยวบ้างแข่งคู่อะไรเงี้ยครับแต่ละอีเวนต์มันจะประมาณ6เกม
2: ครับ
3: แต่เวลาเราซ้อมเนี่ยเราก็จะพยายามซ้อมเกินไว้ก่อนเพื่อที่ว่าร่างกายเราจะได้
2: แบบพอไปเล่นจริง
3: ไม่พอไปแข่งจริงมันจะได้ไม่หมดก่อนถ้าแล้วเขาคนไหนที่ใช้เทคนิคอะไรเพิ่มเติมแล้วเขาจะรอให้เขาทำค่อยๆเติมไปหลักๆมันก็จะประมาณนี้ครับถ้าการฝึกซ้อมแต่ด้วยระยะเวลาซ้อมเราก็ไม่อยากจะให้ซ้อมนานจนเกินไปก็จะอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงแล้วก็อาจจะมีชั่วโมงครึ่งเบรกแล้วก็ซ้อมอีกชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเราซ้อมแล้วเราหลุดสมาธิเราหลุดไปหลุดโฟกัสไปเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนเราโยนเปล่าๆไม่ได้แบบโฟกัสอะไรว่าเราจะแก้ไขตรงไหนอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีประสิทธิภาพสู้เราซ้อมน้อยแล้วโฟกัสทุกลูกดีกว่า
2: แต่ผมว่าจริงนะมันเหมือนแบบบางทีเคยโยนแบบบุฟเฟ่ต์อ่ะ
3: ใช่ใช่แล้วก็โยนเอามันโยนให้มันเยอะเกมไว
2: ้สองแรกแล้วเกมสองเกมแรกที่เหลือก็คือแบบเอาให้คุ้มแต่ว่าไม่ได
3: ้ถ้าเราอยากพัฒนามาแล้วแบบแข่งขันยังไงมันก็ต้องรู้ว่าเราต้อง
2: พัฒนา
3: ตรงไหนจุดไหนพัฒนาเพื่ออะไรอะไรประมาณเนี้ย
2: แล้วอย่างเงี้ยมันเหมือนแต่ละคนก็ต้องหาแบบเรียกว่าเป็นไม้ปลายของตัวเองหรือจุดเด่นอย่างไรคร
3: ับ มันจะมีสไตล์แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะโยนทางขวาได้ดีบางคนอาจจะโยนทางซ้ายได้ดีกว่าแต่ถ้าเราระดับแข่งขันแล้วมันควรจะ
2: ได้ทั้งหมดเลย
3: แต่ถ้าเราถนัดอันไหนพอไปถึงจุดนั้นเราก็สามารถทำสกอร์ได้เยอะกว่ามาตรฐานแต้มเราจะได้สูงกว่า คนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ย
2: เมื่อกี้จริงๆได้ซ้อมไปสักระยะหนึ่งแล้วก็เหมือนรื้อฟื้นก็ยังรู้สึกว่าเป็นกีฬาที่แบบเรายังเล่นกี่ทีเราก็ยังชอบอยู่ดีมันมีความแบบสนุกมีความตื่นเต้นมีความแบบต้องใช้สมาธิอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่ามันทำให้เราแบบเหมือนพักจากความวุ่นวายเวลาแบบมีเรื่องเครียดอะไรเงี้ยดีก็ตะกี้ซ้อมไปก็เจ็บนิดนึงเพราะว่าลูกมันแบบมันไม่ได้พอดีกับมือเราขนาดนั้นอะไรเงี้ยกับนิ้วมันก็เลยแบบเกิดอาการบาดแต่เดี๋ยวก็มารอลุ้นกันว่าวันนี้แข่งกับน้องชาจะเป็นยังไงทีมชาตินะครับก็หวังว่าอย่างน้อยสกอร์ก็ขอให้มันไม่น่าเกลียดจนเกินไปแล้วกันไม่ต้องเอาชนะเขาหรอกชนะไม่ได้อยู่แล้ว
1: ดูครับ
3: กติกาหลักๆโบลิ่งคือถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนนี้มันเป็นสถานการณ์ถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าสไตล์หรือว่าสแปร์เราจะตีมือกัน
2: อ๋อแต่
3: ตอนนี้ก็เป็นเราไม่สามารถสแปร์ได้เราเรียกเป็นการแบบชนหมัดก็คือเป็นการแบบว่า
1: หลุดสแปร์
3: อะไรเงี้ยมันแต่ถ้าเราประสบความสำเร็จในการทำสไตล์หรือสแปร์เราก็ตีมือเป็นธรรมเนียมใช่เป็นธรรมเนียมของโบลิ่ง
2: โอเคครับ
1: ส่วนใหญ่ตามท่า
3: จะมีชนศอกบ้าง
1: นิดหน่อย
3: ลุยครับ
2: ครับ

ลูกเมื่อกี้ยังไม่นับนะอันนี้คือลูกแรกของจริงรอก่อนอันนี้มันคือการแข่งเวลาแข่งเราจะตื่นเต้นลูกแรกมันจะไม่ดีเดี๋ยวรอดู

0: โอ้โหสนามจริงถึงสนามซ้อมเนี่ยอยู่นี
1: ่ตอนนี้นะครับโยนไป2ลูกนะครับชาญแต่ไป2ลูก
2: 17แต้ม
1: ของผมได
2: ้10แต้ม
1: เต้าเลย

ตอนนี้5ลูกนะครับห่างกันค่อนข้างเยอะเรียกได้ว่าทานเขาสแปร์ทุกลูกนะของผมก็ได้บ้างไม่ได้บ้างสไตล์ขอสไตล์สักลูกนะ

0: แย่แล้วจริงไม่มีทริคในการแบบเก็บกระดาน
1: ต้องโดนพินฝั่งขวาครับให้มันเด้งไปผมจะลองดูเก็บไม่ได้ครับยากเกิน

การคะแนนผมเลเทมากกว่านี้แล้วแรงเริ่มหมดแล้ว

ซึ่งวันนี้น้องชาก็คือแบบตอนที่เราดูเขาเล่นคือฟอร์มเขาแบบโหดีมากนี่ขนาดตอนที่เขามาแข่งกับผมคือเขาซ้อมมาตั้งแต่บ่ายโมงครับจนแบบตอนนี้ประมาณแบบเกือบทุ่มนึง

0: ที่เขาตั้งใจแล้วก็พยายามแล้วก็มีเป้าหมายว่าเขาอยากจะเป็นนักกีฬาโบว์ลิ่งอาชีพจริงๆถึงจะทำแบบนี้ได้นั่นแหละครับสุดท้ายผลลัพธ์ก็คืออย่างที่เห็นว่าระหว่างที่เล่นไปก็ผมก็ทำคะแนนได้ไม่ค่อยได้ช่วงแรกๆนี่คือเลเทะเลยเพราะว่าลูกสองลูกแรกคือเหมือนเราพอเป็นการแข่งปุ๊บเหมือนเราจะกดดันละเราจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันไม่เหมือนที่เราซ้อมเมื่อกี้มันไม่มีความกดดันช่วงแรกก็เป็นแบบนั้นจนแบบโอเคเราเสียเริ่มเยอะแล้วเรารู้สึกว่าอย่างน้อยเราก็ต้องทำให้ตัวเองไม่อับอายก็พอก็เลยเหมือนแบบค่อยๆดึงสติตัวเองกลับมานะครับแล้วก็ค่อยๆกลับมาโยนได้ทำแต้มได้มากขึ้นแล้วก็เริ่มนิ่งขึ้นเก็บสแปร์ได้มีสไตล์บ้างนะครับจบเกมก็ได้คะแนนแบบถือว่าไม่แย่ได้คะแนน1-1-1นะครับพอได้มาแข่งกับชาญก็รู้สึกว่านี่แหละมันคือความต่างของคนที่เขาตั้งใจแล้วก็พัฒนาตัวเองจนเป็นนักกีฬาเป็นไงครับชาญ1-1-1พอได้ไหมแซม
1: เลขสวยเลยครับ
0: แต่วันนี้ดีนะรู้สึกว่าแบบเหมือนพอได้กลับมาแบบเล่นโบว์ลิ่งแล้วมันเหมือนมันความรู้สึกมันเหมือนตอนที่เล่นตอนเป็นเด็กเลยที่แบบว่าเล่นยังไงมันก็แบบสนุกอ่ะ
1: จะค่อนข้างบันเทิงนิดนึงครับสถานที
0: ่
1: ด้านกีฬาก็จะมีความกดดันแล้วก็สนุกแบบ
2: เป็นอันนี้เป็นปกติของการโยนเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้อุปกรณ์ของเราส่วนตัวเองมันจะมีเกิดการบาดเจ็บได
0: ้
2: เพราะว่ามันไม่พอดีกับร่างกายเรา
0: โค้ชแบงค์ถึงบอกว่าอุปกรณ์สำคัญ
2: ใช่ครับอุปกรณ์สำคัญมากผมว่าเกือบกับทุกกีฬาเลยนะครับเพราะถ้ามีอุปกรณ์ส่วนตัวเองมันจะทำให้การพัฒนาฝีมือมันไปได้เร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพในการแข่งขันมากขึ้น
0: แล้วอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบอยากไปเป็นนักกีฬา
1: โดยส่วนตัวผมชอบลูกกีฬาแบบกีฬาที่ใช้ลูกคมๆเนี่ยปิงปองเทนนิสบาสอะไรเงี้ยผมก็จะถนัดเฉพาะแบบกีฬาเดี่ยวมากกว่าโบว์ลิ่งก็เป็นกีฬาเดี่ยวแล้วก็ยิงอยู่ในแอร์ด้วยครับไม่ค่อยร้อน
2: อย่างระดับแข่งขันกับระดับเล่นเพื่อเอนเตอร์เทนเนี่ยมันจะฝึกซ้อมคนละอย่างแข่งขันเนี่ยมันก็คือจริงจังแล้วเริ่มจริงจังเริ่มมีความมีระเบียบวินัยเข้ามามีกฎกติกาในการแข่งขันเข้ามาเราต้องเรียนรู้เทคนิคต่างๆมากขึ้นทีนี้มันก็จะเริ่มต้องมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น
0: ก่อนเล่นก่อนแข่งกับน้องชาญแล้วที่ยังไม่มีสกอร์ขึ้นแล้วซ้อมเป็นลูกๆผมรู
2: ้
0: สึกว่าผมโฟกัส
2: ง่ายกว่า
0: เยอะเลย
2: ใช่เพราะว่าเมื่อกี้ผมสังเกตดูด้านหลังคือพอมีสกอร์ขึ้นมาเนี่ยเราจะเริ่มโยนไม่ตรงมันจะเริ่มมีความ
0: กังวล
2: เราต้องอย่าตกรางนะเราต้องโยนอะไรให้มันให้แต้มดีผมถึงบอกว่าพอเวลาเราฝึกซ้อมมาเราไม่ค่อยอยากเปิดแต้มเพราะว่านักกีฬาจะไปโฟกัสที่แต้มมากกว่าการฝึกซ้อมที่เราจะต้องแก้ไข
1: ถ้าอย่างที่ผมทุ่มเทจนได้ผลงานก็จะมีแชมป์ตอน18อายุ18ปีรุ่น18ปีเพราะนั้นก็ผมยังเปิดเทอมยังเรียนมัธยมซึ่งหลังเลิกเรียนเนี่ยผมก็ต้องขึ้นรถมาซ้อมหรือว่าขึ้นรถเมล์มาต่อ BTS อะไรมาลงที่ราชโยธิน
0: ก็คือต้องทุ่มเทซ้อมหนักกว่าอย่างถ้าแบบชาญมองแบบว่าซีนอนาคตแบบของนักกีฬาโบว์ลิ่งเนี่ยมันจะไปต่อยังไงได้บ้างไม่ดีว่าบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันการเป็นนักกีฬาโบว์ลิ่งอ่ะมันสามารถที่จะแบบเซอร์ไวอยู่ในฐานะแบบอาชีพนักกีฬาได้จริงไหม
1: โบว์ลิ่งอาจจะเป็นกีฬาที่ตอนนี้ซบเซาลงเยอะครับผมซึ่งถ้าจะยึดเป็นอาชีพก็คงจะยากนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นเป้าหมายนึงที่เด็กรุ่นใหม่ๆที่พวกผมอยากที่จะทำครับอยากให้โบว์ลิ่งกลับมามีชีวิตชีวาเหมือนก่อนที่พวกผมจะเกิดผมได้ยินพวกพี่ๆเขาเล่ากันมาว่าแบบทุกอาทิตย์มีเงินรางวัลเงินแสนให้แข่งอยากจะให้โบว์ลิ่งกลับมาเป็นอย่างนั้นอีกครั้งซึ่งตอนนี้พวกผมก็พยายามจะศึกษาซ้อมไปแข่งให้มันได้ผลงานมากขึ้นให้คนได้เห็นมากขึ้นว่าในประเทศไทยยังมีโบว์ลิ่งลงเหลืออยู่อะไร
2: ผมก็อยากจะพัฒนานักกีฬาเยาวชนขึ้นมาให้มีการเป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะตอนนี้โบว์ลิ่งมันไม่ค่อยเป็นที่รู้จักแต่รู้จักในสังคมเล็กๆมากกว่าม
0: ันจริงๆมันเป็นเรื่องของแบบเป็นเรื่องของธุรกิจด้วยถ
2: ู
0: กไหม
2: ใช่ครับผมมองว่าตอนนี้ที่อยู่ได้จริงต้องเป็นที่ของเขาเองโบว์ลิ่งที่ปิดไปส่วนมากผมมองว่ามันไปโดนค่าเช่าที่การโฆษณาการเชิญชวนอะไรอย่างเงี้ยมันน้อยทุกคนจะมองโบว์ลิ่งว่าเป็นกีฬาที่เอนเตอร์เทนสนุกสนานมากกว่ามาเล่นกับเพื่อนมากกว่าแต่ก็อยากแบบให้ทุกคนลองมาสนใจโบว์ลิ่งมากขึ้นในเรื่องว่าเราสามารถพัฒนาไปในลักษณะเป็นโบว์ลิ่งอาชีพก็มีส่งแข่งต่างประเทศเราก็มีอะไรเงี้ยครับ
0: อย่างตอนนี้ครับถ้าในประเทศไทยครับเรามีนักกีฬาที่ส่งต่อไปแข่งต่างประเทศเยอะครับ
2: ประเทศเราก็จะมีการแข่งขันในประเทศก็คือไทยแลนด์โอเพ่นนักกีฬาแต่ละประเทศเขาจะส่งมาเรื่อยๆมาแข่งทุกประเทศในโซนบ้านเราหรือว่าแม้แต่ยุโรปหรือว่าโซนอื่นๆเขาก็ส่งมาด้วยชุดใหญ่ก็จะมีไปแข่งที่กาตาร์ก็จะเป็นกาตาร์โอเพ่นจริงๆประเทศไทยนี่คือจะเป็นประตู

0: การมาเป็นนักกีฬาทีมชาติเลยเพราะว่าจริงๆประเทศไทยจะเป็นเกณฑ์ในการวัดว่าคุณเหมาะสมที่จะมาเป็นนักกีฬาในโครงการหรือว่านักกีฬาทีมชาติเพื่อที่จะไปแข่งในระดับชาติคือ4เกมเอเชียนเกม
1: ถ้าใกล้สุดเลยโวลด์แชมเปี้ยนรุ่นอายุ21ปีครับเป็นชิงแชมป์โลกรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีที่ประเทศสวีเดนครับซึ่งสนามจริงก็จะต่างจากสนามนี้เหมือนกันเพราะว่าด้วยตัวเลนด้วยสภาพอากาศจะไม่เหมือนกัน
2: อย่างถ้าคนทั่วไปที่เขามาเล่นแล้วเขาแบบเริ่มสนใจที่อยากจะพัฒนาตัวเองจริงๆวันนี้มันสามารถที่จะไปเรียนหรือว่าไปเริ่มต้น
0: จริงๆจริงๆอ่ะที่แต่ละสถานที่ครับแต่ละสนามมีคนที่สามารถสอนได้เพราะว่าทางสมาคมก็มีการอบรมอยู่เรื่อยๆครับ
2: สุดท้ายอยากรู้ว่าแบบถ้าให้พูดเสน่ห์แบบชัดๆของโบลิ่งสำหรับชาเลยคืออะไร
1: มันทำให้ผมได้อยู่กับตัวเองได้ง่ายกว่าสิ่งอื่นคร
2: ับ โอเควันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณมากมันมากวันนี
1: ้ขอบคุณครับ
2: ยิ่งได้คุยกับโค้ชแบงค์เราก็ยิ่งเห็นว่าจริงๆแล้วเส้นทางอาชีพของการเป็นนักกีฬาโบลิ่งอาชีพอ่ะมันมีหนทางอยู่ถึงแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์โบลิ่งในประเทศไทยมันอาจจะซบเซาลงจากเมื่อก่อนมากๆแต่ว่ามันยังมีหนทางอยู่มันยังมีสิ่งที่คนกลุ่มที่เขารักโบลิ่งเขาเป็นนักกีฬาเนี่ยเขาพยายามที่จะผลักดันต่อไปให้มันเกิดขึ้นให้โบลิ่งมันกลับมาเป็นกีฬาที่คึกคักขึ้นมีคนรู้จักมากขึ้นแล้วก็มีพื้นที่ให้คนสามารถที่จะได้เล่นโบลิ่งมากขึ้นเราเห็นแพชชั่นในตัวพวกเขาทุกคนที่อยากจะพากีฬาเนี้ยกลับมาเป็นที่รู้จักแล้วก็อยากที่จะทำให้มันมีคนมาเล่นมากขึ้นมาจอยมากขึ้นรวมถึงมีนักกีฬาที่เข้ามาเป็นมากขึ้นนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่สนุกแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ต่อให้ผ่านไปยังไงกลับมาเล่นยังไงก็สนุกเหมือนเดิมนั่นแหละครับโบลิ่งสำหรับวันนี้ก็สุดยอด

0: ต้องร้องไหมเนี่ย
1: ร้องครับคุณหม
2: อปลากระพงน้ำคงขื่นๆลงๆคือวันนี้ร้องเพลงไปนั้นเกี่ยวกับปลากระพงวันนี้เรามีเมนูปลากระพงมาฝากจะเป็นอะไรนั้นเชิญไปชมกันเลยครับ

ที่วันนี้ทำเมนูปลากระพงเนื่องจากปลาเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูงคนไข้โรคไตหรือประชากรสุขภาพดีก็ควรจะรับประทานโปรตีนที่มีคุณภาพสูงได้แก่เนื้อสัตว์ปลาแต่คนไข้โรคไตที่ต้องระวังอีกอย่างนึงก็คือโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเยอะๆได้แก่ไข่แดงไข่ปลาเครื่องในสัตว์หรือว่านมสดซึ่งเราควรจะหลีกเลี่ยงโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเหล่านี้ในคนไข้ที่มีโรคไตโดยเฉพาะมีภาวะไตเสื่อมปลาบางชนิดก็มีปริมาณฟอสฟอรัสสูงซึ่งเราอาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยมีการแนะนำอาหารสำหรับคนไข้ที่มีภาวะโรคไตเรื้อรังและที่สำคัญติดตามชมรายการกินกับหมอไปเรื่อยๆเพราะเราจะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกๆวันครับพูดไม่ธรรมชาติเลยอ่ะพี่

0: เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจกันเลยครับเรื่องแรกที่จะพาไปดูเป็นเรื่องที่สร้างความไม่มั่นใจให้กับทุกคนที่เป็นเพราะไม่มีใครอยากมีแผลเป็นอย่างแน่นอนจากนั้นไปดูกันว่าการยกของหนักในท่าที่ผิดเป็นเวลานานๆส่งผลให้เกิดอาการปวดหลังจนบางครั้งอาจปวดร้าวลงขาอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนความผิดปกติอะไรติดตามชมได้ในรายการวันนี้ครับ
1: เป็นมาประมาณ 4-5 เดือนแล้วค่ะแล้วก็ประสบอุบัติเหตุมาค่ะรถมอเตอร์ไซค์ล้มค่ะก็เลยพอล้มแล้วก็เป็นแผลตอนแรกเป็นแผลสดก่อนแล้วก็ไม่มีเป็นนูนๆอย่างเงี้ยค่ะไม่มีเป็นนูนๆแบบนี้แต่พอผ่านไปสัก2เดือนแผลเริ่มแห้งแล้วก็เริ่มจะหายแล้วก็มันก็เลยนูนขึ้นมาค่ะแล้วก็ไม่อยู่แผลเป็นมันคันๆค่ะแล้วก็ตรงแผลเนี่ยที่เป็นนูนๆมันเจ็บคือที่กังวลนะคะก็กลัวมันก็คือแขนมันไม่สวยด้วยค่ะพี่แล้วก็คือกลัวมันแบบอนาคตมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นก้อนเป็นอะไรข้างในหรือเปล่า
2: คุณอนุสรานะ
3: คะ
2: วันนี้อยากจะให้หมอดูแลเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะ
3: เป็นแผลเป็นมาค่ะที่แขน
2: ค่ะแผลอันเนี้ยมันเคยนูนกว่านี้แล้วราบลงไหมคะหรือว่ามาเนี่ยก็เท่านี้แล้วค่อยๆโตขึ้น
3: ตอนแรกก็เป็นราบๆอะค่ะแล้วก็ค่อยๆโตขึ้นจนนูนอย่างเงี้ยค่ะ
2: ได้เคยรักษาวิธีไหนยังไงมาบ้างไหมคะ
3: เคยทาเป็นพวกผลิตภัณฑ์นะคะก็มันก็แค่ช่วยทำให้นูนแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้หายไปค่ะ
4: เหมือนตรงนี้เป็นถลอกด้วยไหมฮะ
3: ค่ะใช่ค่ะยาวถึงตรงน
4: ี้อ๋อยาวถึงนู่นเลยแต่ว่าไม่ได้มีเป็นแผลลึกแผลอะไรที่นูนแบบนี้ใช่ไหม
3: ไม่มีค่ะ
2: ค่ะคือถ้าสังเกตให้ดีๆเนี่ยของคุณอนุสราเนี่ยจะมีแผลเป็น2แบ
4: บ
2: แบบแรกเนี่ยคือเป็นรอยดำๆกระดำกระด่างที่เป็นอยู่ทั่วๆไปอีกอันนึงเนี่ยจะเป็นแผลเป็นนูนซึ่งเราเรียกมันว่าคีลอยด์นะคะในความเห็นส่วนตัวของหมอเนี่ยคือรอยดำพวกนี้มีสิทธิ์ที่จะจางไปได้เวลาที่มันผ่านไปนานๆโดยเฉพาะเวลาที่สมมุติว่าอาจจะเป็นปีๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณไม่ได้กังวลหรือเดือดร้อนกับมันมากหมอคิดว่าพวกนี้รอได้แต่อันที่หมอคิดว่าจะทำให้เกิดปัญหากับคุณมากคือพวกอย่างเงี้ยแผลเป็นนูนๆเพราะพวกนี้บางทีมันจะมีอาการเจ็บคันหรือถ้าสมมุติว่ามันเป็นเยอะหรือใหญ่บางทีแล้วอยู่ตามข้อมันจะทำให้เวลาเราขยับข้อเนี่ยลำบากแล้วก็เจ็บอย่างเงี้ยค่ะ
4: มีอาการแบบนี้บ้างไหมครับคุณส
3: รมีค่ะ
4: เป็นยังไงบ้างฮะ
3: คือผิวหนังมันจะตึงกว่าปกติค่ะก่อนที่จะเกิดแผลนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็บางทีก็คันนะคะคันขึ้นมา
2: เราต้องคุยกันก่อนที่จะเริ่มรักษาก็คือว่าอย่างนี้นะคะคือพวกนี้ยิ่งแผลเป็นที่มันเป็นใหม่ๆอ่ะตอบสนองดีกว่าแผลเป็นที่ทิ้งเอาไว้นาน
4: รักษาหายง่ายกว่าร
2: ักษาหายง่ายกว่าจริงๆอันนี้สัก 4-5 เดือนก็ยังพอโอเค 2-3 เดือนถ้ารีบมาก็จะยิ่งดีขึ้น
4: ควรจะรีบมาเร็วที่สุดเมื่อไหร่
2: ใช่ค่ะก็ส่วนใหญ่เนี่ยพอแผลแห้งหรือบางทีถ้าเป็นแผลที่มีการเย็บเนี่ยหลังตัดใหม่ก็มายิงเลเซอร์ได้แล้วค่ะแต่คราวนี้การยิงเลเซอร์แบบเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอเราอาจจะต้องใช้เป็นร่วมกันกับการฉีดยาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่มาอาจจะมีการทั้งยิงเลเซอร์แล้วก็ฉีดยาเนี่ยร่วมกันไปประสิทธิภาพในการรักษาจะดีขึ้นกว่าการฉีดยาอย่างเดียวหรือยิงเลเซอร์อย่างเดียว
4: ครับรักษาแบบนี้ใช้เลเซอร์ยิง
2: ค่ะใช่ค่ะเราใช้เลเซอร์สำหรับรักษาแผลเป็นได้
4: เหมือนกับเลเซอร์ที่ยิงไฟกระ
2: ไม่เหมือนเลยค่ะเป็นเลเซอร์อีกแบบนึงจริงๆเลเซอร์สำหรับการรักษาแผลเป็นพวกเนี้ยที่เป็นนูนแดงๆอย่างเงี้ยเราใช้เลเซอร์ที่มีผลต่อการทำลายเส้นเลือด
4: ครับ
2: เป็นหลักเพราะฉะนั้นจะเป็นเลเซอร์ชิ้นเดียวกันกับที่เราเอาไว้รักษาปานแดงค่ะ
4: คือการยิงไปอย่างไรฮะไอ้ที่เป็นคีลอยนูนๆขึ้นมามันจะเรียบ
2: ลงไปได้สีแดงก็จะแดงน้อยลง
4: อ๋อเหรอครับ
2: คืออันที่จะเห็นก่อนเนี่ยคืออย่างสมมติถ้ามันแดงเนี่ยสีมันจะเริ่มกลายเป็นสีผิวปกติก่อนหรืออาจจะขาวๆดำๆแล้วก็รอยความเรียบความนูนเนี่ยก็จะเรียบขึ้น
4: ครับแล้วจะหายออกมาเหมือนกับไม่เคยรถมอเตอร์ไซค์ล้มมาก่อนอะไรอย่างนี้จะเป็นไปได้ไหมฮะ
2: หมอคิดว่าถ้าเป็นเล็กๆเนี่ยอาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นปื้นยาวๆอาจจะได้ประมาณสีที่ใกล้เคียงกับแบ็คกราวด์คือสีอาจจะกระดำกระด่างอย่างนี้แต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยข้อดีคืออาการคันเจ็บพวกนี้จะไม่ค่อยมี
4: อ๋อ อันนี้มีทางเลือกไหมฮะหรือว่านี่เป็นวิธีเดียวที่รักษาได
2: ้หมอคิดว่าอันนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะรักษาเพราะพวกยาทาหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ผลมันจะมีแผ่นแปะบางอันที่อาจจะพอช่วยได้แต่พวกนี้เนี่ยจะต้องปิดเอาไว้นานมากต่อวันแล้วก็จะต้องปิดเกือบตลอดเวลาบางทีก็อาจจะเอามาร่วมกันกับวิธีพวกอย่างนี้ก็ได้เพราะการรักษาแผลเป็นในความเป็นจริงเนี่ยเป็นอะไรที่ยากแล้วก็ต้องทำอย่างต่อเนื่อง
4: แล้วอย่างการฉีดยาที่คุณหมอว่าต้องใช้ฉีดร่วมด้วยฉีดยาไปช่วยยังไงฮะ
2: พวกยาที่ฉีดไปเนี่ยจะเป็นยาที่เราเรียกว่ากลุ่มสเตียรอยด
4: ์
2: ค่ะพวกนี้เขาเชื่อว่ามันจะไปเหมือนกับทำให้เนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่มันเป็นแผลหดดึงรั้งเนี่ยมันอาจจะสลายไปได้บ้างค่ะเพราะฉะนั้นพวกนี้มันก็จะนิ่มขึ้นราบลงแต่ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องทำบ่อยส่วนใหญ่เราอาจจะต้องทำถี่ทุกๆ 2-4 สัปดาห์เนี่ยทำไปเรื่อยๆจนกว่าแผลเป็นจะเรียบการที่อยู่คนคนหนึ่งเนี่ยจะขึ้นมาแล้วเป็นแผลเป็นแบบลักษณะอย่างเงี้ยมันมีหลายปัจจัย
4: เพราะอะไรฮะ
2: ปัจจัยอันแรกคืออยู่ที่ผิวของคนไข้เองด้วย คือคนไข้บางคนเนี่ยการหายของแผลก็จะไม่นูนแต่อาจจะเป็นแผลได
4: ้
2: คนที่มีแนวโน้มจะมีแผลเป็นนูนอย่างสมมติเวลาของคุณอนุชราอาจจะแผลที่อื่นก็นูนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เป็นแผลก็จะโอกาสที่จะเกิดแผลเป็นนูนมากกว่าคนอื่น
4: อ
2: ันที่สองคือเป็นในตำแหน่งที่ขยับมากแผลยิ่งขยับมากยิ่งหายไม่ค่อยดีถ้าสังเกตดูจริงๆเนี่ยคุณอนุชาเป็นแผลถลอกตลอดแนวนี่แหละค่ะแต่ตรงตำแหน่งข้อสองนูนกว่าตรงอื่นเป็นเพราะเราขยับมากแถวนี้จะไม่ค่อยเกิดอย่างเงี้ยค่ะ
4: จริงด้วย
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการเกิดแผลเป็นจะเป็นลักษณะแบบไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยแต่แน่นอนตรงข้อศอกเนี่ยจะบังคับให้คนไข้ไม่ขยับเนี่ยมันก็ทำไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็การรักษาอื่นๆที่มาช่วยร่วมด้วยก็จะช่วยทำให้แผลตรงนี้มันราบลงแล้วก็ดีขึ้นได
4: ้แผลแบบนี้ที่โดนน้ำจะทำให้เป็นแผลเป็นได้มากกว่าหรือว่าจะเสียหายมากกว่าเป็นไปได้
2: คือจริงๆสำหรับแผลถลอกเนี่ยการโดนน้ำหรือไม่โดนน้ำเนี่ยไม่ได้สำคัญมากเท่าการติดเชื้อที่เกิดตามมา
4: oh.
2: ยิ่งมีการติดเชื้อเกิดตามมาการอักเสบที่ลงลึกขึ้นพวกนี้จะทำให้มีโอกาสที่จะเกิดแผลเป็นนูนมากขึ้น ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตอนนั้นเนี่ยตรงนี้มันอาจจะมีหนองหรือมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ทำให้เกิด
4: ใช่ไหม
3: เพราะว่าตอนเป็นแผลจะมีเป็นหนองออกมาค่ะ
2: ตรงตำแหน่งที่นูน
3: ใช
4: ่
3: ค่ะ
4: อ๋อก็เลยเห็นชัดเลยนะคือดูอย่างนี้ยังนูนไม่มากนะครับแต่พองอข้อศอกปุ๊บที่นูนก็
2: ใหญ่ขึ้น
4: การใช้เลเซอร์รักษาแบบนี้ครับได้กับแผลลักษณะไหนบ้างหรือว่ามีกรณีไหนที่มารักษาได้อีก
2: คือเลเซอร์ที่กำจัดเส้นเลือดหรือว่าเอาไว้รักษาแผลเป็นพวกนี้ส่วนใหญ่จะใช้ดีกับแผลเป็นนูนที่มีสีแดงนะคะซึ่งเกิดจากอะไรก็ได้แผลอุบัติเหตุเป็นแบบนึงที่เราเจออีกอันนึงที่เราเจอคือพวกแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกที่ทำเสร็จปุ๊บแล้วขึ้นมาเป็นปื้นแดง
4: ๆบางทีเป็นแบบ
2: ใช่หรือบางทีผิวหนังบางทีมันมีการเขาเรียกว่าอะไรมันแข็งตึงตามตำแหน
4: ่
2: ง
4: ด
2: ึงรั้งไว้ทำให้ขยับลำบากการใช้เลเซอร์จะช่วยพวกนี้ได
4: ้ครับอย่างบางคนครับพอแผลเริ่มตกสะเก็ดก็จะชอบแก
2: ะ
4: ด้วยความแหมมันคันแล้วก็แกะไปบ้างหรือตั้งใจแกะเพราะเขาคิดว่ารีบแกะแล้วยิ่งดีเดี๋ยวเซลล์ผิวหนังสร้างผิวใหม่มาจะได้เนียนสวยนี่จริงไหมอ
2: ันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดเลยยิ่งแกะมันยิ่งไปยุ่งรบกวนการหายแผลยิ่งหายช้าหนักกว่าเดิมปล่อยให้ร่างกายเนี่ยค่อยๆสะเก็ดค่อยๆหลุดด้วยตัวของมันเอง
4: จะดีกว่า
2: จะดีกว่าเพราะแสดงว่าผิวข้างล่างเนี่ยพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งแวดล้อมแล้วสะเก็ดมันถึงได้หลุด
4: คุณยุสราแกะไหมอ๋อ
3: ไม่ได้แกะ
4: ไม่แกะใช่ไหม
3: แต่ว่าเหมือนแบบผู้ใหญ่ชอบบอกว่าช่วงเป็นแผลใหม่ๆอะค่ะอย่าทานไข่มากนะเดี๋ยวมันไม่หายอะค่ะอยากจะถามอาจารย์ว่ามัน
2: ไม่จริงได้ทุกอย่าง
4: เลย
2: กินไปเลย
4: กินได้ทุกอย่างเลยครับ
2: กินได้ทุกอย่างไข่เคยก็กินไปได้
4: นี่แสลงกับแผลสดกับแผลที่เป็นแผลผ่าตัดเขาจะ
2: ไม่มีหรอกค่ะยิ่งงดอาหารบางทีเราขาดโปรตีนในการจะมาซ่อมแซมส่วนสึกหรอของร่างกายซะอีกนะ
4: ไม่ห้ามอะไรเลยเหรอครับ
2: ไม่ห้ามเลย
4: จริงเหรอครับ
2: กินเลย
4: การรักษาเริ่มจากอะไรดีฮะต้องฉีดยาชาต้องอะไร
2: ยิงเลเซอร์เลยเพราะเลเซอร์ชนิดนี้เป็นเลเซอร์ที่ไม่เจ็บแล้วก็ไม่มีแผลนะคะไม่ต้องหลบแดดใช้ชีวิตตามปกติได้เลยค่ะเรายิงเลเซอร์เสร็จปุ๊บหมอจะฉีดยารักษาแผลเป็นตามลงไปแล้วเราก็จะทำอย่างเงี้ยไปทุกๆครั้ง
4: ต้องใส่เสื้อแขนยาวคลุมเวลา
2: ไม่จำเป็นเลยค่ะ
4: ไม่ต้องด้วยเหรอ
2: ค่ะ
4: โอ้เยี่ยมหมอครับเครื่องนี้ทำไมต้องใส่แว่นดำแบบนี้
5: คือเครื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องเลเซอร์ที่มีสร้างเพื่อจุดประสงค์ในการทำลายเซลล์เม็ดเลือดคราวนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่ามันอะในแสงของมันเองสามารถทำลายเซลล์บางอย่างในจอประสาทตาเราได้เราก็จะต้องใส่แว่นที่ป้องกันเครื่องนี้จริงๆเนี่ยเอาไว้รักษาปานแดงก็ได้แต่ก็ต้องตั้งพลังงานเป็นแบบอื่นถ้าจะรักษาแผลเป็นก็จะเป็นอีกแบบนึง
4: จะเจ็บจะร้อนอะไรอย่าง
5: เงี้ยไม่เลยค่ะคนไข้จะรู้สึกเป็นเหมือนกับเค้าเรียกมีไอเย็นเป่าหมอจะเริ่มแล้วนะคะ1 2 3อย่างเงี้ยค่ะเจ็บไหมคะ จะเห็นว่าเห็นไหมคะว่ามันมีสเปรย์พ่นออกมาแล้วก็ตรงตำแหน่งที่เรานูนเราก็จะยิงพวกนี้เนี่ยบางครั้งคนไข้บางคนอาจจะเห็นว่ารอยนูนเนี่ยมันดูสีเข้มขึ้นนิดนึงเพราะว่ามันเหมือนกับไปทำให้เส้นเลือดมันแตกออกนะคะแต่ว่าสักพักหนึ่งผ่านไปใกล้ๆ1เดือนก็จะค่อยๆราบลงเดี๋ยวหมอถอดแว่นให้คุณก่อนนะคะเจ็บไหมคะค่ะต่อไปเราจะฉีดยากันนะคะหลังจากที่เราทำเลเซอร์เสร็จเราก็จะฉีดยาย
4: ังนูนอยู่ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เลย
5: พวกนี้ใช้เวลาเป็นเดือนกว่าจะเริ่มเห็นผลค่ะหมอจะขออนุญาตทายาฆ่าเชื้อนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะฉีดนะคะเทคนิคการฉีดของแผลเป็นพวกนี้คือควรจะต้องฉีดที่ค่อนข้างตื้นเพราะถ้าฉีดลึกผิวหนังจะบุ๋มได้แล้วก็เจ็บนิดนึงนะคะ

0: ดูนิดเดียวอันนี้ค่อนข้างตื้นละเลเซอร์อย่างเดียวน่าจะพอก็ไม่จำเป็นจะต้องยิงจะต้องฉีดนะคะ
1: คร
0: ับค่ะแค่นี้ก็เสร็จละแล้วก็นัดคนไข้กลับมาได้ประมาณเดือนนึงมายิงเลเซอร์แล้วก็มาฉีดซ้ำ

แผลตรงที่นูนทำเลเซอร์ตรงช่วงนี้นะคะก็ยุบลงค่ะที่เป็นรอยขาวๆอะค่ะยุบลงแล้วก็ตรงนี้สีจางลงนะคะสองจุดนี้สีจางลงแล้วก็เริ่มยุบลงแล้วก็ไม่แข็งเหมือนเดิมตอนนี้ไม่คันแล้วค่ะที่ทำไป2สัปดาห์เนี่ยค่ะคันไม่มีแล้วค่ะแล้วก็ตรงนี้ยุบลงเราก็รู้สึกว่าถ้าเราทำการรักษาต่อไปเรื่อยๆนะคะก็อาจจะทำให้ตรงเนี้ยมันยุบลงไปแล้วก็ดีค่ะ

0: ทีแรกมันปวดเอวครับยกของหนักแล้วมันดังตึกตอนยกแล้วมันก็ปวดแบบแข็งเลยอ่ะเป็นได้สักอาทิตย์กว่าๆแล้วไอ้ตรงบั้นเอวนี่มันหายปวดเลยแต่ทีนี้มันมาปวดลงมาถึงน่องเลยเวลายืนนานๆจะปวดน่องลงไปถึงหลังเท้าเลยเวลาเดินแบบไกลๆมันจะปวดมากเลยประมาณ5เดือนเลย5เดือนกลัวจะเดินไม่ได้พอเป็นนานๆผมถึงกลัวมันจะเดินไม่ได้เพราะว่าเคยได้ยินเพื่อนพูดมาเป็นหนักๆก็พิการอย่างเงี้ย
1: สวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: วันนี้คุณพี่มาด้วยอาการ
0: ปวดขาไม่หายครับ
1: เขาปวดขานะครับ
0: ครับเริ่มต้นทีแรกคือผมยกของหนัก
2: ครับ
0: ยกแบบผิดท่ายกขึ้นมามันก็ดังเคาะตรงนี
1: ้โอ้ดังเลย
0: ครับปวดแบบนั่งแบบแข็งอย่างนี้เลยครับ
2: หลังแข็งเลยเน
0: า
2: ะ
0: ประมาณสักอาทิตย์กว่าๆแล้วตรงเอวนี่หายปวด
2: ครับ
0: ทีนี้มันมาลงมาตรงยกย้ายของอย่าง
1: นี้ตอนนั้นยกอะไรฮะตอนนั้นคุณพี่ยกอะไร
0: ยกเป็นลังใส่ของหนัก
1: แล้วท่าแบบไหนฮะยกแบบ
0: คืออย่างเงี้ย
1: อย่างนี้เลยฮะ
0: ยก
1: เอาดึงขึ้นตรงๆนี้เลย
0: ครับ
1: ดังกรอบเลย
0: ครับ
2: แล้วก็ปวดหลังอยู่สัก
0: อาทิตย์กว่า
2: อาทิตย์กว่า
0: เกือบ10วัน
2: แล้วก็หายปวดหลัง
0: ก็หาย
2: พอหายปวดหลังคราวนี้มาย
0: ืนนานๆมาถึงต้นขา
2: แทน
0: ปั๊บ
2: ปวด
0: ขึ้น
2: ปวดแค่ต้นขาแล้วครับ
0: ปวดถ้ายืนนานแล้วก็ลงมาถึงน่อง
2: ถึงน่องตรงไหนตรงไหน
0: เนี่ยครับ
2: ตรงนี้เลยด้านหลังน่อง
0: ปวดเหมือนเป็นหนองแบบ
2: แล้วปวดถึงข้อเท้าไหม
0: ถ้าเดินไกลๆจะปวดครับปวดมาถึงหลังเท้า
2: หลังเท้าเป็นอย่างนี้ทุกครั้งทุกวัน
0: ถ้าแบบนั่งเฉยๆหรือนอนนี่จะไม่ปวด
2: ถ้ายืนได้นานไหม
0: ประมาณ10นาทีจะรู้สึกปวด
1: แสดงว่าวันนี้คุณพี่ยกของหนักก็ไม่ได้แล้วตอนนี้ยกแล้วมีแบบยกแล้ว
0: ยก
1: เจ็บอีกทีไหมฮะ
0: ถ้ายกปุ๊บเนี่ยจะมีอาการตรงเอว
1: ยังอาการที่ปวดที่เอวยังมีอยู
0: ่เคือง
1: ๆมันเกี่ยวข้องกันไหมครับคุณหมอครับจากปวดที่หลังตอนนี้วิ่งลงมาที่ขาแล้ว
2: กรณีลักษณะอย่างนี้น่าจะเป็นเหตุเดียวกันคือเริ่มด้วยปวดหลังแล้วก็พอทุเลาปวดหลังปุ๊บคราวนี้กลายเป็นมาปวดขาแทน
0: ลงมาถึงน่อง
2: นะสิ่งที่เราพบกันได้อยู่เนืองๆก็คือหมอนรองกระดูกปริ้นมาทับเส้นประสาทคือเรื่องเสียงดังนี่ก็อาจจะเป็นอีกเรื่องนึง
1: เขาคนละเรื่องกัน
2: นะเสียงดังนี่อาจจะเป็นเอ็นกล้ามเนื้อหรือข้อต่อมันลั่นเหมือนเราหักนิ้วอย่างเงี้ยแล้วก็มีเสียงดังป๊อกป๊อกป๊อกนะฮะหรือบางทีเราบิดเอวก็ดังกรับกรับกรับกรับกรับนะขยับคอก็ดังกรับกรับกรับกรับอันนั้นก็ อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของหมอนรองกระดูกที่มันแตกหรอกนะแต่ว่าอาการปวดหลังรุนแรงแล้วก็พอทุเลาปวดหลังก็กลายมาเป็นปวดขาแทนเนี่ยอันนี้ก็เป็นอาการที่ช่วยบอกว่าเหตุที่เราต้องนึกถึงอันดับต้นๆก็คือหมอนรองกระดูก
1: หมอนรองกระดูกนี่มันอยู่ในตำแหน่งไหนครับคุณหมอ
2: หมอนรองกระดูกสันหลังก็คือส่วนถ้าตามรูปนี้ก็จะเป็นส่วนสีขาว
1: ครับ
2: นะอันนี้คือตัวกระดูกนะครับนี่หมอนรองกระดูกกระดูกหมอนรองกระดูกส่วนใหญ่ทั่วไปก็มักจะเกิดที่2ข้อข้างล่างเนี่ย
1: ที่เกิดบ่อยๆจะเป็น2ข้อนี้
2: 2ข้อล่างนะแล้วเวลาหมอนรองกระดูกปลิ้นถ้าปลิ้นเข้ามาอยู่ทางด้านหลังเนี่ยเข้ามาข้างในเนี่ยข้างในนี่จะมีพวกเส้นประสาทอยู
1: ่
2: ก็จะไประคายเส้นประสาท
1: สาเหตุที่ลงมาที่ขา
2: อ
1: าจจะปลิ้นมาด้านใน
2: ปลิ้นมาด้านหลังเนี่ยเข้าไประคายเส้นประสาทก็ทำให้ปูวัดลงไปตามแนวของเส้นประสาทเส้นนั้นๆนะฮะแล้วก็จะมีชาบางคนก็ไม่ชานะบางคนก็มีอ่อนแรงกล้ามเนื้อเท้าไม่ค่อยมีกำลัง
1: แล้วแบบนี้นะมันหายเองได้ไหมฮะมันรักษาตัวเองได้ไหมครับแบบนี
2: ้ก็ส่วนใหญ่รักษาตัวเองได้ค่อยๆดีค่อยๆดีค่อยๆหายจากที่เจ็บมากกลายเป็นเจ็บน้อย
1: ครับ
2: นะแล้วก็หายเจ็บโดยธรรมชาติดีขึ้นได้โดยการตอบสนองของร่างกายนะฮะ
1: และอย่างของคุณพี่เนี่ยมาด้วยอาการแบบนี้เราสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นหมอนรองกระดูกปลิ้น
2: ครับ
1: ขั้นตอนการรักษาต่อไปนี่คุณหมอจะเช็คยังไงครับจะดูยังไง
2: ก็คือตอนนี้อาการยังคงรบกวนถ้าต้องไปเดินหรือยืนนาน
1: ครับ
2: เดินเกินครึ่งกิโล
1: ก็อาจจะมีอาการปวด
2: เกิน10นาทีก็ปวด แล้วเวลาปวดทำยังไงจึงทุเราน
0: ั่งลงเลยครับ
2: บีบ
0: ๆแล้วก็บีบ
2: พ่นบีบบีบ
0: แล้วก็หาย
2: ก็หายเดินต่อได้นะ
1: ครับ
2: อายุ35เนี่ยก็ยังอยู่ในวัยซึ่งกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกไม่ใช่จะเป็นลักษณะเหมือนคนสูงวัย50กว่า60 70อย่างนั้นอันนั้นจะเป็นอีกกลุ่มนะกลุ่มนั้นคือกระดูกเสื่อมโดยภาพรวม
1: ครับ
2: นะพวกเมื่อจะเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมข้อต่อกระดูกสันหลังเสื่อมพังผืดอะไรที่อยู่ระหว่างกระดูกเนี่ยมีการหนาตัวขึ้นมีกระดูกงอกมีหินปูนฝ่อเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นลักษณะว่าช่องทางหรือโพรงกระดูกตีบแคบ
1: ซึ่งนั่นตามวัย
2: อันนั้นตามวัย
1: เป็นปกติ
2: ก็จะมีอาการคล้ายๆงี้ได
1: ้
2: คือยืนเดินไม่ได้ไกลแล้วปวด
1: ครับ
2: อย่างนั้นเราจะเรียกเป็นกระดูกทับเส้น
1: อันนี้คือกระดูกทับเส้นมันคือกระดูกงอกออกมา
2: คือมีหินปูนมาเกาะโดยชาวบ้านเรียกกระดูกงอก
1: นั่นคืออายุมากจะเป็น
2: ได
1: ้มีวิธีป้องกันไหมฮะเราไม่อยากจะกระดูกงอกเลย
2: คือเรื่องการเสื่อมการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติเนี่ยเราควบคุมบังคับเขายังไม่ได
1: ้ครับต่อให้แข็งแรงขนาดไหนเป็นแบบนี
2: ้ครับส่วนจะมีอาการไม่มีอาการอีกเรื่องนะครับทีนี้กลับมาที่คุณน่านเดี๋ยวลองก้มตัวลงสิครับก้มลงนี่ก็ก้มได้คล่องแคล่วดีนะเงยขึ้นมาสิครับเงยก็คล่องแคล่วว่องไวไม่เจ็บนะการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังทำได้ดีไม่เจ็บนะแล้วข้างหลังนี่เจ็บไหมครับที่หมอกดเนี่ยไม่เจ็บนะ

0: ครับเดี๋ยวหันหน้ามาทางนี้สิครับเราก็จะดูว่ามีความตึงตัวของเส้นประสาทหรือของกล้ามเนื้อหรือไม่คนไข้ปวดใหม่ๆไม่น่าจะยกขาได้ขนาดนี
1: ้
0: นะในกรณีที่หมอนรองกระดูกเพิ่งไประคายเส้นประสาทจะยกขาขึ้นมาเพื่อแบบทำมุมฉากกับแนวลำตัว
1: ไม่ได้
0: ถ้าหมอยกขามาอย่างนี้คนไข้โอ้ย
1: หมอจะเจ็บละ
0: เอ็นหลบหนีเลยนะอันนี้สบายนะเหยียดขาได้ตรงแถมก้มมายังได้อีก
1: อย่างนี้ได้ถือว่าปกติ
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: คือเส้นประสาทไม่ตึง
1: ครับ
0: เส้นประสาทเนี่ยที่ออกมาจากกระดูกแล้วก็มาตามท้องขาเนี่ยไม่ตึงแล้วการอักเสบรุนแรงได้คลายตัวไปแล้วแต่บางรายยกไม่ขึ้นเลยนะอาจจะยกนอนอยู่ยกขาขึ้นมาได้แค่สัก 30-40 องศาก็ปวดทรมานแล้วอ
1: ันนั้นเรื้อรัง
0: อันนั้นคือเจ็บรุนแรงนะเจ็บรุนแรงก็มักจะเป็นเจ็บช่วงต้นๆนะพอมาตอนนี้ก็คลายแล้วตอนนี้ก็ดีคือเส้นประสาทไม่ตึงนะ
1: แสดงว่าที่หมอรองกระดูกของคุณน่านปลิ้นเนี่ยคืออาจจะยังไม่ไปกดเส้นประสาทที่รุนแรงมากนะ
2: ข้างนี้ไม่เป็นไร
0: คือกดได้แต่การอักเสบ
1: ไม่มาก
0: ลดลงแล้วนะคราวนี้เรามาดูเรื่องกำลังของกล้ามเนื้อถอดรองเท้าออกสิครับคราวนี้หมอให้ยืนเขย่งดูก่อนว่ากล้ามเนื้อน่องแข็งแรงไหมเขย่งขึ้นแล้วเดินด้วยปลายเท้าสิครับเดินได้ส้นไม่ตกนะเดินได้ดีแสดงว่ากล้ามเนื้อน่องนี้ยังแข็งแรงดีคราวนี้ทำงี้กระดกปลายเท้าขึ้นแล้วก็เดินบนส้น
1: ส้น
0: เดินเดินเดินเดินเดินเดินได้ดีกล้ามเนื้อที่กระดกข้อเท้าก็ยังแข็งแรงดีอ่ะเชิญนั่งเลยครับเหยียดขาสิครับเหยียดขาที่ละข้างเตะขึ้นมาเหยียดขึ้นมาเกรงไว้สู้กันสู้หมอสู้เต็มที่นะกล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงดีข้างนี้เกรงเหยียดเต็มที่แข็งแรงดีเอาขาไว้อย่างนี้สิครับกระดกข้อเท้าขึ้นทีละข้างกระดกขึ้นมาสู้กันข้างนี้กระดกสู้กันวางลงกระดกนิ้วของแม่เท้าขึ้นกระดกขึ้นสู้กันต้านหมอไว้ข้างนี้
1: อันนี้คือกำลังทดสอบอะไรครับคุณหมอ
0: กำลังของกล้ามเนื้อนะเพราะมันจะเป็นตัวที่ช่วยบอกถึงการทำงานของเส้นประสาทแต่ละเส้นนะกล้ามเนื้อยังแข็งแรงดีนะถึงถ้าเป็นหมอนรองกระดูกไปกดทับเส้นประสาทก็คือไม่ได้ทับจนกระทั่งเส้นประสาทเสียหายเพราะกำลังยังดีนะส่วนอาการชาความรู้สึกอย่างเงี้ยแหลมไหมแหลมไหมฮะแหลมนะอันนี้คือแหลมปกตินะแหลมปกตินะ
1: อ
0: ัน
1: นี้อุปกรณ์อะไรครับคุณหมอคร
0: ับ อุปกรณ์ตรวจดูความรู้สึกรับความรู้สึกแหลม

0: ก็กำลังกล้ามเนื้ออยู่ในเกณฑ์ดีความรู้สึกอาจจะลดลงไปบ้างนิดหน่อย
1: ซึ่งเป็นผลปกติของการเกิดการหมอนรองกระดูกกลิ้นแบบนี้เป็นปกติใช่ไหมความรู้สึกแบบนี้หรือ
0: เป็นได้เป็นไปได้คือยังมีการไม่ปกติหลงเหลืออยู่แต่ดีขึ้นแล้วคราวนี้เรามาทดสอบเรื่องการตึงๆปกติตอนนี้เวลาปวดเนี่ยปวดปัจจุบันปวดนี
2: ่บั้นเอวเลย
0: ครับปวดในนี้ไหมในแก้มก้นปวดไหม
2: ไม่ครับมันจะมาเริ่มตรงนี
0: ้มานี่แทน
2: ครับ
0: เดี๋ยวหมอทดลองให้ยกขาขึ้นอย่างนี้เลยครับเอามือกอดเข่าแล้วก้มตัวลงไปมีอาการอะไรครับ
2: ปวดตรงนี้ครับ
0: ตรงไหน
2: ตรงที่
0: ตรงที่ที่ปวด
2: ครับผม
0: ตรงที่เราปวดเองใช่ไหม
2: ครับผม
0: ท่านี้เคยทำไหม
2: ไม่
0: เคยทำหมอแนะนำว่าให้กลับไปทำก้มเอาไว้นับ1ถึง10 10วินาทีแล้วก็เงยขึ้นนะให้ไปกายบริหารท่านี้อยู่เรื่อยๆนะเพื่อเป็นการยืดคลายถ้าทำแล้วอาการปวดดีขึ้นเดินได้ทนขึ้นเดินได้นะยืนได้นานขึ้นก็ดีทำไปเรื่อยเลย
1: คุณหมอครับการบริหารท่วงท่าแบบนี้มันบ่งบอกอะไรครับถึงการ ที่เส้นประสาทแต่ละเส้น
0: คืออาการปวดเนี่ยปวดหลังปวดลงขาปวดแก้มก้นปวดขาเนี่ยนะฮะเหตุหลักๆที่เรานึกถึงคือเรื่องของกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกสันหลังอีกเหตุหนึ่งที่เจอกันได้เยอะแต่บางทีเราก็ไม่ได้ไปคิดถึงเขาก็คือกล้ามเนื้อเองมีการตึงมีการเกร็งนะมีการปวดจากกล้ามเนื้อตอนนี้ดูแล้วว่าไม่ได้เป็นเรื่องของเส้นประสาทตึงที่เมื่อกี้เรายกขาแล้วก็ยกได
1: ้
0: ด
1: ี
0: ก้มตัวได้ดีอย่างเงี้ยแล้วก็การอ่อนแรงก็ไม่ได้มีอย่างชัดเจนมีชาบ้างนิดหน่อยแล้วก็เวลาก้มไปปุ๊บตึงตรงตำแหน่งที่เจ็บเลยเนี่ยนะหมอก็จะแนะนำให้ไปยืดกล้ามเนื้อในส่วนนี้ให้คลายตัวเหตุจากกล้ามเนื้อเนี่ยเราสามารถเยียวยาบำบัดได้ด้วยตัวเองที่ไม่ต้องผ่าตัดถ้าเราทำแล้ว
1: ด้วยท่วงท่าที่คุณหมอแนะนำไป
0: ถ้าทำแล้วอาการสบายขึ้นเป็นที่พอใจใช้ชีวิตไปได้ก็ไม่ต้องผ่าตัดแม้ว่าจะมีอะไรไประคายเส้นประสาทก็ตามก็ไม่ต้องผ่าตัดแน่นอน
1: เพราะฉะนั้นคือไปทีละขั้นตอนนี้คือคุณหมอพยายามแนะนำคุณหน้าให้บริหารอย่างที่บอกก่อนถ้าอาการดีขึ้นก็ไม่ต้องผ่าตัด
2: ครับ
1: โดยส่วนตัวคุณหน้าอยากจะผ่าตัดไหมครับ
0: ไม่อยาก
1: ถ้าอย่างนั้นลองบริหารอย่างที่บอกก่อนนะครับเพราะว่าทิศทางของอาการของคุณหน้าเนี่ยก็เริ่มดีขึ้น
0: ดีขึ้นแล้ว
1: 5เดือนที่ผ่านมาดีขึ้นนะครับ
0: เดี๋ยวอีกสัก2เดือนมาพบกันดีไหม
1: ครับผมแต่2เดือนนี้ก็ต้องทำอย่างที่คุณหมอบอก
0: หมอมีวิตามินไว้ให้รับประทานหน่อยนะ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็คุณหน้าด้วยนะครับที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการเจ็บป่วยของคุณหน้านะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณหมอนะครับ
0: ครับสวัสดีครับ

เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจเรื่องแรกหนุ่มสาวออฟฟิศทั้งหลายที่นั่งทำงานในท่าเดิมๆเป็นเวลานานๆต้องระวังอาการปวดที่ไม่อยากให้เกิดเพราะมันกำลังจะเกิดจากนั้นไปดูเรื่องโรคเกี่ยวกับดวงตาถ้าวันหนึ่งการมองเห็นของคุณผิดปกติไปจากเคยมองเห็นภาพทุกอย่างชัดกลายเป็นมองเห็นภาพทุกอย่างมัวคุณจะทำอย่างไรติดตามได้ในรายการวันนี้ครับ

0: นี้ที่มาหาหมอเพราะว่ามีอาการปวดหลังอะค่ะปวดมาประมาณ1เดือนแล้วคือก่อนหน้านี้คือจะเป็นหายๆคือมันจะดีขึ้นแต่ว่าครั้งนี้คือทั้งเดือนเนี่ยค่ะจะปวดแล้วก็ไม่ดีขึ้นนะคะแล้วก็จะปวดเวลาที่เหมือนว่าเราก้มลงไปเพื่อจะหยิบอะไรเงี้ยค่ะแล้วจังหวะที่จะเงยขึ้นมาค่ะก็จะปวดมากมันเหมือนกับมันจะแปลบขึ้นมาเลยแต่ตอนแรกที่คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราชอบนั่งไขว่ห้างหรือเปล่าเพราะติดอะค่ะติดเพราะนั่งปุ๊บต้องไขว่ห้างเลยยังคิดว่าการนั่งไขว่ห้างของเราอาจจะทำให้กระดูกคดหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยอาจจะทำให้ปวดหลังได้คิดไปที่ประเด็นนี้มากกว่าแล้วก็อาจจะเป็นจากการทำงานในชีวิตประจำวันเราที่เหมือนเราอยู่ท่านี้ทั้งวันแล้วมันก็เหมือนกับมันเอี้ยวอยู่ท่านี้ตลอดเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าน่าที่คิดเองก็น่าจะเกิดจากสองประเด็นนี้
1: สวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณพี่ระพีพันธ์ครับวันนี้คุณพี่ระพีพันธ์มาด้วยอาการปวดอะไรครับ
0: ปวดหลังค่ะปวดมาประมาณ1เดือนแล้วค่ะ
1: 1เดือน
0: คือก่อนหน้านี้คือจะปวดแล้ววันนี้ก็หายหรือบางทีปวดแค่ช่วงมีประจำเดือนนะคะแล้วมันก็จะหายแต่ว่าหลังจากตั้งแต่ประมาณปลายเดือนที่แล้วจนถึงวันเนี้ยคือมันปวดแล้วถ้าก้มไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะจังหวะที่จะต้องเหมือนกับจะขึ้นอะค่ะมันจะเหมือนปวดมาก
1: บริเวณไหนครับของหลังเราเนี่ย
0: แถวๆตรงเนี้ยค่ะเกือบจะเอวอะค่ะหมอ
1: คือเป็นไปได้ไหมครับคุณหมอครับที่อาการปวดแบบนี้เกิดจากการที่คุณพี่เขาพฤติกรรมในการทำงานพฤติกรรมในการใช้ชีวิตหรือว่ายังไงครับ
2: ก็เดี๋ยวต้องสอบถามข้อมูลนะฮะปวดที
0: ่ปวดแถวๆตรงเนี้ย
2: ปวดบริเวณนี้
0: ใช่ค่ะ
2: ปวดตรงกลางหรือปวดด้านข้างครับ
0: ด้านข้างของอย่างเงี้ยค่ะ
2: ประมาณนี้ข้างไหนครับ
0: ทั้งสองข้างเลยค่ะ
2: ทั้งสองข้างเลยทั้งซ้ายทั้งขวาเลย
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วเวลาปวดนี่ปวดร้าวไปไหนไหม
0: เหมือนจะปวดลงข้างล่างมากกว่าข้างบน
2: ลงไปถึงไหนครับ
0: ประมาณแถวๆก้นกบแถวๆนี้ค่ะ
2: ก้นกบบริเวณนะ
0: จ้ะ
2: เป็นมานานเท่าไหร
0: ่ที่เป็นมากๆก็คือ1เดือนเนี่ยค่ะ
2: 1เดือนเป็นทุกวันมั้ย
0: เป็นทุกวันค่ะ
2: เป็นเวลาไหนเช้าสายบ่ายค่ํานอนหลับไปแล้วหรือตื่นนอน
0: อย่างเงี้ยก็ปวดแต่นิดหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดมีการก้มหรือว่าลงไปนั่งกับพื้นหรือนั่งยองๆอะไรเงี้ยแล้วจังหวะที่จะขึ้นอย่างเง
1: ี้ยก็จะยิ่ง

0: สร
1: ี
0: ระ
1: บทตรงนั้นด้วย
0: ว่าเราทำอะไรอยู
1: ่ใช่
0: แล้วอย่างของคุณพี่เขาเนี่ยถือว่าปกติไหมฮะกับการปวดอาการแบบนี้ซึ่งคนทั่วไปดูแล้วก็น่าจะปวดแบบนี้ได
2: ้ครับก็เรื่องปวดหลังนี่เราก็เจอได้ในคนทั่วไปนะประชาชนทั่วไปในช่วงชีวิตหนึ่งก็ เกิน 80% ต้องเคยปวดหลัง
0: แต่อย่างของคุณพี่ระพีพันธ์เนี่ยปวดมานานแล้ว
2: ปวดมาเดือนนึง
0: เดือนนึงปกติการปวดหลังเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าอ่ะกินยาแก้ปวดนะครับพักผ่อนบางวันตื่นขึ้นมาก็หายมันหายไปเองนะคุณหมอครับ
2: หายไปเองก็มี
0: แต่อย่างของคุณพี่ระพีพันธ์ไม่หาย
1: ไม่หาย
2: ครับอันนี้ก็เป็นเหตุที่ต้องมา
0: หาคุณหมอ
2: หาหมอ
1: ใช่
2: นะด้วยว่าเอ๊ะชักไม่ธรรมดาม
1: ันนาน
2: หรือชักคิดมากแล้วนะเราเดี๋ยวเราต้องดูว่าทำงานอะไรนะ
1: ปกติก็ทำงานออฟฟิศก็
2: นั่ง
0: หน้าคอม
2: คอมพิวเตอร์
1: ใช่ค่ะแต่ถ้าถามตัวเองก็รู้สึกมันผิดท่านิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าปกติคนอื่นเขาใช้เขาควรจะมีถาดคีย์บอร์ดอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ตัวเองใช้เนี่ยค
2: ือ
1: ต้องเอาตั้งบนนี้เพราะว่า
0: ไ
1: ม
0: ่โต๊ะ
1: มันไม่มีถาดคีย์บอร์ดไม่มีถาดสไลด์ข้างล่างเงี้ยค่ะก็จะทำแบบนี
0: ้แล้วเก้าอี้ของพี่เป็นยังไงครับเก้าอี้ที่นั่ง
1: เก้าอี้ก็จะเป็นลักษณะ
0: ปกติเลย
1: ใช
0: ่มีผลไหมครับ
2: ไม่มีอาการปวดบ่าปวดแขนปวดสะบัก
1: ปวดบ่าก็มีบ้างแต่เหมือนบ่าบางทีเราก็จะแบบยืดเอาบริหารเอามันก็เหมือนกับมันก็จะดีขึ้น
0: แต่หลังนี่มันไม่ดีขึ้นเลย
1: ไม่ดีขึ้นเลย
2: เป็นเวลาที่ลงไปนั่งกับพื้น
1: ใช่เหมือนบางทีเราก้มเพื่อจะหยิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจังหวะที่มันจะต้องขึ้น
0: อ
1: ่ะมันจะเหมือนกับว่ามันจะเจ็บมาก
2: แล้วจะเงยตัว
1: ใช่ใช่
2: เงยขึ้นมา
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วถ้าเดินไปเดินมาเจ็บไหม
1: ไม่เจ็บค่ะแต่หมายถึงว่ามันก็รู้สึกปวดนี่ว่ามันทนได้แต่ว่าถ้าเป็นจังหวะที่เราต้องก้มหรืออะไรเงี้ยมันจะเหมือนกับม
2: ัน
1: เหมือนคนแก
0: ่ปี๊ดขึ้นมาเลย
1: ใช่
2: นั่งนานปวด
1: ค่ะ
2: ก้มหลังลงไปจะยกหยิบคออ
1: ่าอย่างเงี้ยค่ะปวดใช่ค่ะ
2: แล้วก็เข้านอนปวดไหมครับ
1: บางทีก็มีบ้างปวดบ้าง
2: หลับไปแล้วปวดไหมคร
1: ับ ไม่ค่ะไม่ตื่น
2: เพราะไม่เช้าเป็นยังไง
1: ตื่นนอนตอนเช้า
2: ลุกขึ้นคล่องแคล่วหรือโอ้ปวด
0: ตึงยังก้มแล้วยังเจ็บเหมือนเดิม
1: ก็ปกตินะคะเช้าตอนตื่นลุกขึ้นใช่ค่ะ
2: มาปวดแล้วช่วงทำงาน
1: น่าจะอย่างนั้นมาก
2: แล้ววันหยุดอ่ะ
1: วันหยุดเหรอคะ
2: ทำงานบ้าน
1: ก็ทำงานบ้าน
2: ผ้า
1: ก็ยิ่งมีกิจกรรมที่ต้องก้มๆเงยๆเยอะขึ้นกว่าเดิ
2: ม
1: ใช
2: ่ปวด
0: ถ้านั่งในการทำงานเกี่ยวข้องไหมครับคุณหมอครับเห็นคุณพี่ระพีพันธ์บอกว่าเขาต้องวางคีย์บอร์ดบนโต๊ะแบบนี้หัวไหล่ก็เหมือนกับจะยกอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวข้องกับการปวดหลังไหมครับ
2: คืออันนั้นน่าจะเป็นส่วนบนถ้าหมายถึงระดับคีย์บอร์ดนะระดับเก้าอี้ที่สูงต่ำและทำให้เราต้อง
0: ยกหัวไหล
2: ่แขนเกรงอยู่ตลอดเวลานะทำให้กล้ามเนื้อแถวนี้แถวบ่าแถวสะบักแถวต้นแขนเราไม่สบาย
0: ไม่เกี่ยวกับหลัง
2: หลังนี่โดยทั่วไปจะเป็นเรื่องเอเรียบทท่านั่งความสูงของเก้าอี้บางคนนั่งหลังโกงนะ
0: หลังคอมเงี้ย
2: หลังคอมอย่างเงี้ยทำงาน
0: ปวดหลังได้เหรอครับ
2: อ้าวก็กล้ามเนื้อมันโดนดึงยืดกล้ามเนื้อยืดโดนดึงยืดโกง
0: แสดงว่าการนั่งที่ต้องหลังตรง
2: ก็ตรงบ้างหย่อนบ้างเกรงบ้างผ่อนบ้าง
0: โอ้แต่บางคนพอนั่งหลังคอมนานๆมันรู้สึกสบายผ่านไปหลายชั่วโมงอาจจะปวดได้
2: ใช
1: ่บางทีนั่งไขว่ห้าง
2: ไขว่ห้างแล้วเป็นยังไง
0: ยังไงฮะ
1: เหมือนเป็นคนที่ติดนั่งไขว่ห้างอ่ะพอสมมติไปถึงตรงไหนปุ๊บฉันก็จะนั่ง
0: แล้วเวลานั่งทำงาน
1: แต่นั่งไขว่ห้างไม่ค่ะนั่งแต่ว่าม
2: ัน
1: เกี่ยวไหมเพราะว่าเหมือนกับพอเราได้นั่งมุมสบายเมื่อไหร่ฉันก็จะท่าทีทันที
2: ก็ข้อมูลก็บอกมาแล้วว่านั่งท่านี้ก็ดีก็คือนั่งแล้วสบายนะสบายก็คือไม่เจ็บ
0: ก็ฟังดูดีไม่ใช่เหรอครับคุณหมอครับนั่งสบายมันก็น่าจะสบายแต่มันไปปวดหลังได้ยังไงครับเนี่ยงงไปหมดละ
2: ก็คือปัญหาก็คือเวลานั่งนานหลายชั่วโมงกับเวลาที่ไปก้มยกของจะยกจะเงยขึ้นมาแล้วเจ็บนะไม่มีอาการปวดลงไปที่ขา
1: ไม่ค่ะ
2: ไม่มีอาการชาขา
1: ไม่ค่ะ
2: มีแค่ปวดว่าแถว
1: เอว
2: ลงมาแถวก้นกบ
1: ใช่ค่ะ
2: กระเบนเน็บ
1: ใช่ค
2: ่ะเดี๋ยวหันหน้าไปทางนี้สิครับแล้วก็ก้มตัวไปเลยเงยมีอาการอะไรไหมครับ
1: เหมือนกับจะมี
0: เส้น
1: เสียบแป๊บ
2: แล้วเคยไปตรวจที่ไหนบ้างหรือยัง
1: ยังค่ะ
2: ยังแล้วบำบัดตัวเองอย่างไรบ้างบำบัดรักษาตัวเองอย่างไรบ้าง
1: คือถ้ามีเวลาก็จะเหมือนตื่นนอนก็จะยืดเส้นยืดสายเหมือนโยคะแต่แบบมันไม่ได้ถึงกับโยคะเหมือนกับยืดมันมากกว่า
2: ในยืดยังไงลองยืดให้หมอดู
1: สมมติว่าถ้านั่งอยู่ที่พื้นเงี้ยค่ะ
2: นั่งอยู่ที่พื้นนั่งแล้ว
1: หนูก็จะทำอย่างนี้
2: ทำแล้วเป็นยังไง
1: มันก็จะตึง
2: ตึงขา
1: ใช่
2: และ
1: ก็ตึงหลังนิดนึงค่ะครั้งนี
2: ้ตึงเอว
1: ใช่ค่ะ
2: ทำแล้วดีไหม
1: ก็ดีเหมือนกันค่ะ
2: ดีทำแล้วดีให้ทำเรื่อยๆ
0: มันช่วยได้เหรอครับคุณหมอครับ
2: ได้
0: เวลาเราต้องทำงานนานๆเนี่ยในยุคนี้เนี่ยคนนั่งทำงานหน้าออฟฟิศติดคอมหน้าคอมนาน
2: ๆครับ
0: แสดงว่าต้องขึ้นมายืดเส้นยืดสายบ้าง
2: ยืดสายแต่ถ้าทางก็แล้วแต่นะ
0: คร
2: ับ แต่ถ้าก้มไปเฉยๆก็จะเป็นด้านหลังกับต้นขาก็ยืดเส้นยืดสายไปเวลาเราก้มแล้วเราจะเงยขึ้นมาเนี่ยนักบ้างเป็นบางเวลาคือดูแล้วตอนนี้ไม่ได้เป็นเรื่องกระดูกทับเส้นนะแต่ว่ากล้ามเนื้อตึงเส้นตึงเส้นในภาษาชาวบ้านคือกล้ามเนื้อ
0: ครับ
2: แต่ถ้าพูดถึงกระดูกทับเส้นเส้นนั้นหมายถึงเส้นประสาทเพราะนั้นคำเดียวกันแต่มันหมายความต่างกันนะในที่นี้คือไม่ใช่เป็นลักษณะกระดูกทับเส้นประสาท
0: แล้วอย่างของคุณพี่ระพีพันธ์เนี่ยเขาทำงานออฟฟิศเป็นไปได้ไหมอาจจะใส่รองเท้าส้นสูงด้วยในการทำงานยืนเป็นเวลานานๆจากรองเท้าส้นสูงเลยทำให้กล้ามเนื้อหลังปวด
2: ตรงนั้นก็ต้องดูว่าใช่หรือไม
0: ่
2: รองเท้าก็จะมีผลได้รองเท้าส้นสูงใส่สูงๆอย่างเนี้ยเราต้องเกร็งแต่คนใส่จะต้องเกร็งเกร็งไปจนถึงกระทั่งเอวแล้วก็ยังทำให้เท้านิ้วหัวแม่เท้าเนี่ยถูกบีบแล้วก็นิ้วเก
0: ร
2: งก็เป็นจากรองเท้าก็เป็นเหตุหนึ่งได้เช่นเดียวกัน
0: เพราะฉะนั้นการปวดต้องดูก่อนว่าพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของเราเป็นยังไง
2: ครับทีนี้กลับมาที่กรณีที่ว่าเวลาเราก้มลงไปแล้วเราเจ็บหรือนั่งนานๆแล้วเจ็บหมอก็จะแนะนำการดูแลตัวเองเพิ่มเติมหนึ่งอย่าง
0: ยังไงครับ
2: ด้วยการเกรงกล้ามเนื้อเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อเอวและกล้ามเนื้อหลัง
0: เกร็งยังไงครับคุณหมอครับ
2: เกร็งยังไงก็
0: เกร็งท้องอ่ะว่างั้น
2: เถอะ
1: เหมือนข้าวแมวพุง
0: เหมือนข้าวแมวพุง
2: นี่คราวนี้ดูพุงหมอเพราะหมอจะมีพุง
0: ครับ
2: นะอันนี้สะดือนะเราก็ขมิ้วท้องให้หน้าท้องแบนราบเลยนะแล้วยืดซี่โครงยืดท้องขึ้นมาตรงๆไม่ต้องยักไหล่นะยืดเนี่ยยืดท้องขึ้นมาแล้วเราเกรงเอาไว้เกรงไว้ให้ท้องแข็งเลยเนี่ย
0: คือเหมือนขมิ้วพุงเข้าไป
2: อันนี้จะช่วยทำให้อันที่หนึ่งกล้ามเนื้อเราเนี่ยได้เกรงนะเกรงบ่อยๆมันก็จะแข็งแรงนะเกรงทั้งท้องเกรงทั้งเอวและเกรงทั้งกล้ามเนื้อหลังนะประการที่สองได้ปรับเปลี่ยนอิริยาบถจากที่เรานั่งหย่อนๆนะเราก็ยืดขึ้นมานะมีหย่อนมียืดมีเกรงมีผ่อนนะเป็นระยะนะ
0: นานไหมฮะต้องทำกี่นาทีประมาณต่อวัน
2: คือแนะนำให้ทำเรื่อยๆทั้งวัน
0: ถ้านึกได้ก็ทำ
2: ครับแล้วพยายามนึกให้ได้นะอีกประการนึงอันนี้คือจะทำให้เราไม่นั่งอยู่ท่าเดียวนานๆพอได้มีการยืดขึ้นมาบ้างได้มีการผ่อนลงไปบ้างเราจะนั่งทำงานเป็นชั่วโมงเราก็ยืดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆหย่อนไปเรื่อยๆท่าเนี้ยจะเป็นประโยชน์มากเวลาที่เราจะก้มลงไปหยิบอะไร
0: อยู่ท่าเดียวเป็นเวลานาน
2: ๆครับ
0: ก็จะเป็นอาการปวดแบบนี้แต่เท่าที่ดูแล้วคุณพี่ระพีพันธ์อาการปวดแบบนี้ก็ไม่ถือว่ารุนแรงถูกต้องไหมครับคุณหมอ
2: ไม่รุนแรงครับไปบริหารก็ดีไม่ต้องรับประทานยา
0: อ๋อแบบนี้ก็ไม่ต้องทานยาด้วย
2: ใช่
0: บางคนนี่นะครับพอปวดหลังหน่อยนึงก็ทานยาแก้ปวดทานยาแก้ปวดปั๊บหายบ้างไม่หายบ้าง
2: เผลอๆได้โรคใหม
0: ่จากยา
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้คุณพี่ระพีพันธ์ก็ถือว่าสบายแล้วไม่ต้องทานยาด้วยเป็นยังไงบ้างพี่วันนี้สบายใจไหม
1: สบายตอนแรกเหมือนกังวลเหมือนกันว่ามันจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าใช่อ
0: ยู่ที่การบริหารของเรา
1: ใช่
0: นะครับง่ายๆเลยวันนี้นะฮะวันนี้คุณหมอมีวิธีแนะนำในการทำให้เราไม่ปวดหลังด้วยนะครับขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะครับวันนี้ครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะเป็นต้อกระจกอะค่ะมันมีอาการแบบว่าเหมือนกับมองอะไรนานๆก็จะอาเจียนนั่งรถไปไกลๆก็จะอาเจียนก็เลยต้องมาหาหมอให้คุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นอะไรก็เคยไปหาพวกหูตาคอจมูกมาแล้วอะมันก็ไม่หายก็ต้องสงสัยว่าเป็นที่ตาแล้วเพราะว่าเราหาหลายที่แล้วคิดว่าเรายุบมากแล้วอาจจะมีอาการอะไรที่แปลกๆออกไปใช่ไหมเราก็ไม่เลยต้องมาปรึกษาหมอสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณป้าครับ

0: ณป้าพรทิพย์เนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะคุณป้าวันนี้เป็นยังไงมานะคะ
1: ต้อกระจกค่ะ
2: คือคุณป้าทราบได้ยังไงครับว่าเราเป็นต้อกระจกครับ
1: ก็ป้าเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลทางโรงพยาบาลก็ให้ตรวจตาเสร็จแล้วก็บอกว่าป้าเป็นตัวต้อกระจก
2: ก่อนหน้านั้นมีอาการไหมครับว่าตาเราน้ำตาไหล
1: คือไม่เป็นค่ะไม่เป็นแต่พอหลังๆมาเนี่ยคุณหมอมีความรู้สึกว่าพอมองเลยนานๆเราต้องเพ่งนะ
0: ค่ะ
1: แล้วพอเสร็จแล้วมันก็จะมีความรู้สึกอยากจะอาเจียน
2: คุณหมอครับอย่างที่คุณป้าเขาเป็นเนี่ยคืออาการอาเจียนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันด้วยเหรอครับ
0: ค่ะก็เกี่ยวข้องเรื่องของการที่ตรงป้าต้องเพ่งมากขึ้นเพราะว่าการมองมันจะมัวลงจากต้อกระจกนะคะทีนี้จะบอกว่าเป็นมากเป็นน้อยเนี่ยอาจจะดูไม่ได้จากการอาการนะคะต้องดูจากการตรวจแต่ละอย่างโดยที่จะบอกว่าคุณป้าเนี่ยเป็นมากในระดับไหนต้องเลือกการรักษาแบบไหนแต่ว่าต้อกระจกเนี่ยเป็นลักษณะที่แบบเหมือนว่ามัวคุณป้าก็จะแบบมีเวียนหัวขึ้นไส้อย่างเงี้ยมีได้นะคะหรือว่าต้องเปลี่ยนแว่นบ่อยคือคนที่เคยใส่แว่นมาเนี่ยสายตามก็จะเปลี่ยนไปเพราะว่าเริ่มมีต้อกระจกมันก็จะทำใหความโค้งความหนาของเลนเนี่ยเปลี่ยนแปลงโดยส่วนใหญ่แล้วเกิดจากอายุที่มากขึ้นเป็นเหมือนเราผมหงอกอย่างเงี้ยแก่ขึ้นผมหงอกแก่ขึ้นก็มีต้อกระจก
2: แสดงว่าทุกคนก็มีโอกาสเป็นต้อกระจกหมด
0: มีหมดทุกคน
1: แล้วเวลาที่เป็นเนี่ยความรู้สึกว่าเรามองแล้วแวบเนี่ยมันคือการผิดปกติไหมคะ
0: เป็นแสงเห็นวาบๆขึ้นมาเหมือนแสงแฟลชกล้องนี้ใช่ไหมคะคุณป้าเป็นอย่างนี้มานานหรือยังคะ
1: ไม่นาน
0: นะนอกจากแสงวาบๆคุณป้าเห็นเหมือนหยักย่ายอยู่ในตาไหมคะ
1: บางครั้ง
0: ก็เห็นใช่ไหมคะ
2: อยากย้ายนี่ยังไง
0: คะค่ะก็เป็นลักษณะที่เห็นแสงวาบๆก่อนแล้วกันนะคะเห็นแสงวาบๆเนี่ยเป็นลักษณะของวุ้นตาที่มันเสื่อม
2: คร
0: ับค่ะคือในตาเราเนี่ยจะมีวุ้นเป็นคอลลาเจนนะคะใสๆเสร็จแล้วเมื่อระยะเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็จะมีความเสื่อมลงไปนะคะก็จะเห็นเหมือนหยักย่ายค่ะลอยไปลอยมาในตาแล้วก็นอกจากที่มันจะเสื่อมแล้วเห็นเป็นขุ่นๆเป็นหยักย่ายแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะเหี่ยวลงด้วยนะคะแต่เดิมเนี่ยมันเคยยึดแน่นกับจอตาที่เป็นผนังของพวกตาด้านหลังเราเนี่ยค่ะเวลามันเหี่ยวลงมันก็จะดึงเอาจอตาลงมาด้วยพอดึงปุ๊บกระตุ้นที่จอตาก็จะเห็นเป็นแสงวาบๆก็คือเป็นอาการของวุ้นตาที่เสื่อม
2: คร
0: ับ ค่ะ
2: ป้องกันได้ไหมคะก่อนหน้านั้นไม่อยากจะเป็นต้อกระจกเลยอายุมากแล้วสำหรับป้องกันได้ไหมครับ
0: จริงๆค่อนข้างยากนะคะ
2: ยากนะ
0: ค่ะนอกจากที่เป็นแบบต้อกระจกที่มันเป็นจากสาเหตุอื่นๆอย่างเช่นพวกม่านตาอักเสบหรือถ้าเกิดเรารักษาหรือว่าการใช้สเตียรอยเนี่ยแล้วเราไม่ใช้ปัจจัยเหล่านั้นเราตัดปัจจัยเหล่านั้นออกไปเนี่ยก็จะช่วยป้องกันได้แต่ถ้าเกิดต้อกระจกที่เกิดตามวัยมันก็ป้องกันได้ค่อนข้างยากค่ะ
2: แล้วถ้าเกิดสมมติเป็นแล้วไม่มารักษา
0: ค่ะ
2: มันจะเป็นยังไงท้ายที่สุด
0: พวกนี้ก็คือจะตามัวลงเรื่อยๆจนมันถ้าเกิดมีต้อหินแทรกซ้อนขึ้นมาเนี่ยก็จะยิ่งลำบาก
2: ครับ
0: เพราะถ้าเป็นต้อกระจกเดียวเนี่ย ก็แค่เอาเลนตาออกก็จะชัดขึ้นละ
1: แล้วเป็นต้อกระจกมีโอกาสเป็นตาบอดไหมคะ
0: ตาบอดก็คือการที่เรามองไม่เห็นในระดับหนึ่งเราก็จะเรียกว่าคนนี้ตาบอดแต่ว่ามันก็จะมีตาบอดที่มันสามารถแก้ไขให้มันกลับมาเห็นได้กับตาบอดที่มันไม่สามารถแก้ไขได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นต้อกระจกเนี่ยค่ะมันจะเป็นเหมือนกับเลนมันขุ่นขึ้นเรื่อยๆ
2: เปลี่ยนเลนได
0: ้ค่ะเราก็แค่เอาเลนที่ขุ่นออกแล้วก็ใส่เลนส์ใสเข้าไป
1: แล้วอย่างสมมติคนเป็นต้อกระจกเนี่ยโอกาสที่จะป้องกันไม่ให้เป็นต้อหินได้ไหม
0: อันนี้ก็ต้องมาตรวจอีกเหมือนกันคือถ้าเกิดว่าต้อกระจกเนี่ยเป็นเยอะมากเยอะจนสุกแล้วเนี่ยชิ้นเลนส์มันจะอ้วนขึ้นนะทำให้เกิดเป็นต้อหินแบบมุมปิด
1: อ
0: ันนั้นก็คือจะมีอาการปวดตาแดงได้หรือถ้าเกิดเป็นแบบเรื้อรังเงี้ยค่ะก็จะไม่มีอาการเลยจะค่อยๆมัวลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะมาตรวจก่อนที่ต้อกระจกมันจะสุก
2: ถ้างั้นเดี๋ยวให้คุณป้าตรวจเลยไหมฮะ
0: ม
2: ี
0: ไหมคะตรวจเลยแล้วกันนะคะก็จะให้คนไข้นั่งแล้วก็อ่านคุณป้าก็จะอ่านตัวเลขนะคะที่อยู่บนชาร์ตนะคะป้าลองอ่านตั้งแต่แถวบนเลยค่ะ
1: 9 4 6 0 5 2 8 3 9 4 5 3 2 6 9 3 4 5 5 6อันนี้เลือนแล้วค่ะเลือนละ
0: ทั้งบรรทัดนี้เห็นแค
1: ่สามแล้วตัวหน้าก็ไม่มั่นใจ
0: ก็เดี๋ยวลองมองผ่าน
2: ลองปิดนี่นะฮะ
0: ใช่ค่ะอันนี้เรียกว่าลือเข็มเดี๋ยวคุณป้าลองอ่านบรรทัดนี้ก็ได้ค่ะ
1: 6 3 0 2 5 0 4 8 3 6 2 9 4 6หรือ8ไม่รู้ค่ะแล้วก็0นั่นนี่เรือนแล้วค่ะ
2: คุณหมอครับผมสงสัยมากเลยเมื่อกี้เห็นคุณป้า

0: นี่นะครับใส่แว่นอันนี้แล
1: ้
0: วเวลาเราไม่ปิดฟิลเตอร์ตรงนี้นี่ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: คุณป้าก็มองไม่ค่อยเห็นแต่พอปิดปั๊บเนี่ยคุณป้าอ่านได้เกือบอีก3บรรทัดทำไมคุณป้าถึงพอปิดปั๊บอ่านได้เยอะขึ้นฮะ
1: ใช่ค่ะคือตัวนี้มันมีหลักการอยู่ตรงว่าไอ้ตรงรูเข็มเนี่ยนะคะมันจะทำให้แสงที่เข้ามาเนี่ยเป็นแสงดำเล็ก
0: ๆครับ
1: เพราะว่าเวลาแสงที่มันตกอยู่ด้านข้างของเลนออกไปยิ่งห่างไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งหักเหมากยิ่งคนไข้มีลักษณะของสายตาสั้นยาวหรือเอียงเนี่ยมันก็จะมีแสงกวนมาจากแสงด้านข้างเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะทำให้มันกลายเป็นรูเล็กๆเพื่อให้แสงที่มาเนี่ยเป็นลำตรงๆที่ไม่ต้องหักเหแล้วตรงเข้าไปที่จอตาเลย
0: คนที่มีปัญหาด้านสายตาที่เป็นต้อกระจก
1: ที่
0: เกี่ยวกับดวงตาเนี่ยพอปิดฟิลเตอร์นี่ปั๊บมันก็จะเห็นชัดขึ้น
1: ใช่ค่ะอะไรก็ตามที่ทำให้การหักเหของแสงมันผิดปกติไปคือมีสายตาสั้นยาวเอียงไม่ว่าจะเกิดจากสายตาสั้นยาวเอียงอยู่เดิมแล้วหรือว่าเป็นจากต้อกระจกที่มากขึ้นมาทำให้เกิดสายตามันเปลี่ยนแปลงไอพินโฮเนี่ยจะทำใหตัดเอฟเฟกต์เหล่านี้ออกไป
0: ก็จะมองชัดขึ้น
1: ทุกคนค่ะ
0: เมื่อกี้เราตรวจคร่าวๆไปแล้วในเรื่องของมีปัญหาแน่นอนละในด้านของการวัดสายตาพื้นฐานทีนี้เราก็ต้องเข้าเครื่องอีกทีนึงหรือว่ายังไงครับคุณหมอครับ
1: ต้องตรวจกับเครื่อง
0: ให้รู้ละเอียดอีกทีนึง
1: ใช่ค่ะว่าต้อกระจกนั้นเป็นมากน้อยขนาดไหนต้องทำการผ่าตัดแล้วหรือยังนะคะก็จะเห็นว่าของคุณป้าก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นต้อลมเล็กน้อยนะคะต้อลมตรงตาขาวที่เห็นเป็นเนื้อวุ้นๆ นะคะแล้วก็นี่เรามาส่องดูข้างในลักษณะของต้อกระจกเนี่ยมันจะอยู่เป็นเลนตาที่อยู่ข้างหลังม่านตาอยู่ข้างหลังม่านตาม่านตาก็คือตรงที่สีน้ำตาลเนี่ยค่ะ
0: ค
1: แล้วก็มีรูม่านตาปลอยโค้งข้างในค่ะที่เหมือนเป็นเลนนูนๆขึ้นมาเนี่ยค่ะที่เป็น2เส้นเนี่ยนะคะ
0: ค
1: เส้นขาวกับเส้นเหลืองเนี่ยค่ะจะเป็นความหนาของเลนตาที่อยู่ข้างหลังม่านตานะคะจะเห็นว่าระหว่างเส้นขาวกับเส้นเหลืองข้างในเนี่ยจะมีความขุ่นขึ้นมานะคะเหลืองๆขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือลักษณะของต้อกระจกลักษณะของคุณป้าเนี่ยจะยังเป็นไม่ได้เยอะมากนะคะคุณป้ายังไม่ได้แข็งมากนะคะแต่ว่าอาจจะรบกวนการมองเห็นของคุณป้าค่อนข้างเยอะได้นะคะข้างนี้ก็ใกล้เคียงกันค่ะใกล้เคียงกันก็จะเห็นว่าระหว่างเส้นขาวหน้าที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยนะคะก็คือกระจกตาขาวถัดไปก็อยู่บนหน้าของผิวเลนนะคะแล้วก็เหลืองสุดนั่นแหละอยู่ตรงหลังของผิวเลนนะคะนอกจากที่เราจะดูแล้วค่ะว่ามันมีความอ่อนความแข็งยังไงนะคะอาจจะต้องดูโรคร่วมด้วยว่าที่ทำให้คุณป้ามัวนั้นมัวจากต้อกระจกอย่างเดียวหรือไม่นะคะหรือมีโรคอื่นๆอย่างเช่นโรคกับจอตาค่ะจอตาเสื่อมด้วยหรือไม่ถ้าไม่มีเนี่ยสาเหตุอยู่ที่ต้อกระจกอย่างเดียวก็จะต้องคุยกันว่าเราจะรักษามันยังไงเนื่องจากต้อกระจกมันยังไม่เยอะเนี่ยหมอจะยังอยากให้คุณป้าไปลองวัดแว่นดูนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเลนตาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปทำให้สายตาคุณป้าเปลี่ยนแว่นคุณป้าไม่ได้เปลี่ยนมานานแล้วเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยคุณมองเห็นชัดขึ้นได้แล้วไม่มึนศีรษะ
0: คุณหมอครับเดี๋ยวก่อนผมสงสัยเมื่อกี้คุณหมอพูดว่าเลนของตาเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได
1: ้
0: มันไม่ใช่แบบโตมาเลนเป็นยังไงมันก็เป็นแบบนั้นไปตลอดชีวิตไม่ใช่เหรอครับ
1: มันเปลี่ยนแปลงไปได้ค่ะเพราะว่าไฟเบอร์ของเลนเนี่ยค่ะจะต้องนึกถึงภาพหัวหอมมันจะถูกสร้างอยู่ด้านนอกหุ้มมันเรื่อยๆค่ะแล้วข้างในก็จะแพ็กกันแน่นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วตัวเลนก็จะอ้วนขึ้นเรื่อยๆนึกออกไหมคะเพราะมันพอกออกไปเรื่อยๆเป็นชั้นๆเนี่ยค่ะยิ่งมันแพ็กกันแน่นแล้วก็ไฟเบอร์ที่มันเสื่อมลงตามอายุก็จะทำให้เกิดความขุ่นขึ้นของเนื้อเลนค่ะ
0: เพราะฉะนั้นแล้วมันต้องเปลี่ยนแว่นตาตามไปเรื่อยๆ
1: ค่ะยิ่งพออายุมากขึ้นเนี่ยมันจะมีการพ่อของไฟเบอร์ที่หนาขึ้นเลนก็จะอ้วนมากขึ้นเรื่อยๆก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของการหักเหของแสงในลูกตาได้เหมือนเลนมันเมื่อก่อนมันเคยนูนประมาณนึงมันอาจจะนูนมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นนะคะทำให้สายตามันอาจจะสั้นลงหรือมีเอียงเพราะว่ารูปร่างมันเปลี่ยนไปตามความสามารถในการใช้แล้วแต่มันจะสร้างขึ้นมาก
0: ็
1: คือเป็นเหตุผลนึงที่ว่าการรักษาต้อกระจกเนี่ยบางทีหมออาจจะบอกว่าไปตัดแว่นก่อนนะเพราะมันยังไม่เยอะมากนักนะคะเพราะว่าเลนตาของคนเราเนี่ยปกติแล้วมันจะสามารถที่มันจะโป่งขึ้นได้เวลาเรามองใกล้มันจะมีกล้ามเนื้อที่เชื่อมกับเลนแล้วทำให้หดแล้วก็ให้เลนมันโป่งขึ้นได้เวลาเรามองใกล้ๆขึ้นเหมือนเราต้องใช้เลนนูนในการมองใกล้อันนี้คือความสามารถที่เลนเทียมเนี่ยตอนนี้ยังทำได้ไม่ถึงขนาดเลนธรรมดาของเราก็ลักษณะเนี่ยค่ะอันนี้คือเป็นลูกตาที่ตัดด้านข้างออกมันออกใช่ไหมคะส่วนอันนี้ก็คือม่านตาที่เราเห็นเป็นสีน้ำตาลหรือสีดำเนี่ยคนไทยนะคะฝรั่งก็จะเป็นสีฟ้ามองเข้าไปข้างในเนี่ยตรงนี้ค่ะคือเลนตาลักษณะเหมือนเลนนูนใช่ไหมคะเพราะมันจะต้องรวมแสงเพื่อโฟกัสลงไปลงบนจอตาด้านหลังนะคะที่บอกว่าเป็นเหมือนหัวหอมเห็นไหมคะเห็นไฟเบอร์ไหมคะเล็กๆนะคะมันจะสร้างเป็นวงขึ้นมาหุ้มจากด้านนอกนะคะโรคของต้อกระจกก็คือเกิดกับเลนเนี้ยแหละค่ะถึงจะเรียกว่าต้อกระจกนะคะ
2: มองแล้วอย่างเราไม่ได้ใส่แว่นอะเรามองอย่างเงี้ยเราก็

0: ู้สึกปวดแล้วอยากจะอาเจียนมันไม่เบลอนะคะ
1: ค่ะไม่เบลอเลย
0: แต่ว่ามันไม่ใส่แว่นก็เป็นนอกจากว่าบางครั้งความรู้สึกมันเหมือนกับมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอ่ะ
2: เป็นไปได้ไหมว่าเพราะว่าแว่นคุณป้าคือแว่นนี้ใส่มานานแล้วตัดมานานแล้วแล้วอาการของต้อกระจกก็เพิ่งมาเกิดในช่วงหลัง

0: คืออาจจะต้องดูหลายๆสาเหตุด้วยค่ะเรื่องการเวียนหัวอะไรเงี้ยค่ะตาอย่างนึงแล้วก็ต้องดูเรื่องของร่างกายอื่นๆโดยรวมด้วยว่าเป็นยังไง
1: เข้าใจว่าหูตาคอจมูกมันจะอยู่ในส่วนเดียวกันใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ก็เลยเข้าใจว่าที่ว่าเป็นอาการอาเจียนนี่อาจจะเกี่ยวกับตา
0: ค่ะ
1: เพราะอย่างอื่นไม่เป็นอะไรเลย
0: ใช่คืออย่างที่บอกคือสายตาพวกนี้มันจะค่อยๆมัวลงเรื่อยๆคุณป้าจะไม่รู้ตัวจนกระทั่งคุณป้ามาวัดเนี่ยคุณป้าถึงได้รู้ว่าคุณป้าเนี่ยอ่านได้แค่ไม่ถึงบรรทัดล่างแต่พอใส่อันนี้ไปปุ๊บคุณป้ามองได้ถึงบรรทัดล่างมันเกิดจากความเคยชินคุณป้าบอกว่ามันไม่มัวอันนี้คือความใจถึงจริงว่ามันมัวละมันมีปัญหาแล้วล่ะนะคะ
2: คนทั่วไปเนี่ยจะรู้ได้ยังไงครับจะมีสัญญาณอะไรบอกว่าเราเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาแล้ว
0: จริงๆแล้วอาการหลักๆเลยคือมัวแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชัดเจนอย่างที่คุณป้าบอกเนี่ยค่ะก็มีอาการร่วมอย่างเงี้ยอย่างปวดตานะคะหรือว่าคลื่นไส้อาเจียนก็มาพบได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นมากแล้วนะคะคือมองไม่เห็นและใช้แว่นก็ไม่ดีขึ้นแล้วอย่างเงี้ยค่ะเด่นธรรมชาติเราแย่ถึงระดับนึงแล้วเนี่ยเราก็ลอกนะคะ
2: ลอกเลนส์ในตา
0: ก็จะเป็นอะคริลิกนะคะใสๆที่ใส่เข้าไปแทนเลนส์เดิมที่ขุ่น
2: อาการต้อกระจกของคุณป้าที่เห็นตอนนี้เนี่ยต้องรักษายังไงผ่าตัดหรือว่า
0: ก็ถ้าจะให้ไม่ต้องใส่แว่นเลยนะคะคุณป้าก็ต้องผ่าตัดค่ะตอนนี้เป็นสาเหตุแน่ๆละที่ทำให้เกิดอาการเวียนหัวการลอกต้อกระจกก็ทำไม่ยากค่ะเดี๋ยวนี้ก็ใช้เวลาแค่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่งเท่านั้นแล้วก็สามารถกลับบ้านได้เลยในวันรุ่งขึ้น
2: อ๋อเหรอครึ่งชั่วโมงนี่นะ
0: ค่ะครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่ง
2: เหมือนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยนะฮะ
0: แป๊บเดียวเท่านั้นเองค่ะ
2: คือแป๊บเดียวไม่ต้องห่วงนะฮะอันนี้ง่ายดีแล้วที่เรามาหาคุณหมอบางคนถ้าเกิดไม่มาหาคุณหมอเนี่ยมันจะลามไปกันใหญ
0: ่
2: อาจจะไปเป็นต้อหินนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับที่มาช่วยวินิจฉัยคุณป้าแล้วก็ต้องขอขอบคุณป้าด้วยนะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องโรคที่เกี่ยวกับตาของเราในวันนี้นะครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบ
2: พระคุณนะครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: นี่เกี่ยวอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยให้ผมเต้นทำไมวะ
1: ไม่มีอะไร
0: แต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาให้ผมเต้นไปทำไมแต่ไม่ต้องมาสนใจครับวันนี้นะครับเรามาพบกับเมนูคุกกี้ธัญพืชไซลิทอลครับไปชมกันเลยครับ

ก็เสร็จกันไปแล้วนะครับคุกกี้ธัญพืชซาริทอลพามพามพามสำหรับเมนูคุกกี้ธัญพืชไซริทอลเนี่ยนะครับมีส่วนผสมที่สำคัญนะครับก็คือน้ำตาลไซริทอลนั่นเองทุกคนจะเข้าใจว่าน้ำตาลเนี่ยจะเป็นผลเสียกับฟันแต่ไม่ใช่น้ำตาลทุกตัวในท้องตลาดนะครับที่จะมีผลเสียกับฟันน้ำตาลที่จะมีผลเสียก็คือน้ำตาลพวกกลูโคสหรือน้ำตาลพวกซูโครสพวกนี้น้ำตาลทรายอะไรพวกนี้นะครับเชื้อแบคทีเรียในช่องปากของเราเนี่ยสามารถกินน้ำตาลเข้าไปแล้วก็สร้างเป็นกรดซึ่งกรดพวกนี้นะครับก็จะมาย่อยผิวฟันของเราทำให้เกิดทั้งรอยด่างบนผิวฟันฟันผุแต่น้ำตาลไซริทอลเนี่ยนะครับพวกเชื้อแบคทีเรียในช่องปากของเราเนี่ยจะไม่สามารถเอาไปใช้สร้างกรดที่จะมาย่อยฟันได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าเชื้อแบคทีเรียที่เอาน้ำตาลไซริทอลเนี่ยเข้าไปในตัวแบคทีเรียเองเนี่ยแบคทีเรียก็จะตายด้วยนะครับก็จะช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในช่องปากของเราได้สำหรับชื่อน้ำตาลไซริทอลนะครับหลายๆท่านไม่คุ้นชื่อกันแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับเราสามารถหาซื้อไซริทอลนะครับมาทำการปรุงอาหารได้แล้วนะครับก่อนที่เราจะซื้อขนมหรืออาหารนะครับดูฉลากข้างๆนิดนึงนะครับว่ามีส่วนประกอบของน้ำตาลที่เป็นไซริทอลหรือเปล่านะครับก็จะดีกับสุขภาพฟันของเราสำหรับผมหมอนัทนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย

ามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิการรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: สวัสดีครับรัฐคิวหมอรามามาแล้วนะครับกลับมาพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00 นถึง 6:00 นนะครับมาพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพของคุณผู้ชมนะฮะตอบทุกคำถามทุกปัญหาที่คุณผู้ชมสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามานะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะฮะทุกช่องทางการรับชมนะสามารถที่จะติดต่อพูดคุยสื่อสารสอบถามปัญหาสุขภาพกันเข้ามาได้ถ้ารับชมเราผ่านทางหน้าจอทีวีนะฮะก็อาจจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ของเราขึ้นอยู่มุมจอด้านล่างนี้เลยนะครับ02-354-7105ครับ02-354-7105นี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราและอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้ากันมาเยอะๆเลยนะฮะเข้ามากดไลค์กดแชร์คอนเทนต์ต่างๆดีๆมากมายรออยู่เพียบเลยก็คือเพจ Facebook ของ Rama Channel พิมพ์คำว่า Rama Channel เป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับในช่องค้นหาของ Facebook ตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วใครเข้ามาแล้วก็เข้ามาทักทายกันหน่อยนะทักทายกันนะกดไลค์กดแชร์กันแล้วก็สามารถฝากคำถามในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับทุกคำถามที่ฝากเข้ามาขอรายละเอียดสักเล็กน้อยคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนะอายุนามสกุลนะครับชื่อนามสกุลอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะครับตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยนะครับชื่อนามสกุลนะอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะครับเรื่องของประวัติแพ้ยารวมทั้งเรื่องของอาการที่อยากจะสอบถามหรือปรึกษาจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามานะครับรายละเอียดนี้สามารถพิมพ์มาในช่องคอมเมนต์ของ Facebook Live ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะฮะก็จะมีคอนเทนต์ดีๆมากมายผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเช่นเคยครับวันนี้นอกจากอยู่กับผมแล้วนะครับยังอยู่กับอาจารย์หมออีก2ท่านที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับขอต้อนรับนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิวดลวงศักดิ์นะครับจากภาควิชาออร์โธปิดิกส์นะฮะหรือว่าอาจารย์ก๊อฟนะครับและอาจารย์อีกท่านอาจารย์นายแพทย์มานะชัยนนท์ภาสโสพลนะครับจากสาขาวิชากระจกตาภาควิชาจักษุวิทยาหรือว่าอาจารย์ทูนะครับทั้ง2ท่านเนี่ยจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับสวัสดีครับอาจารย์ก๊อฟอาจารย์ทูครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับทักทายเข้ามาได้นะคุณผู้ชมนะวันนี้มีหลากหลายคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายตาต่างๆนะก็มาพูดคุยกันนะครับแต่ว่าระหว่างรอคำถามของผู้ชมนะขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันสักเล็กน้อยโดยเฉพาะสำหรับแฟนๆของนิตยสารอีบุ๊กนะครับแอดรามานะฮะตอนนี้ออกมาเป็นฉบับที่44เรียบร้อยแล้วนะครับนิตยสารแอดรามาฉบับที่44มาแล้วนะฮะมุ่งหวังให้คนไทยได้มีสุขภาพที่ดีนะครับสำหรับเรื่องนี้ฉบับนี้เนี่ยมีคอนเทนต์เด่นๆโดนมากมายเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องยอดฮิตอย่างประเด็นทางสังคมณปัจจุบันก็คือเรื่องของการข้ามถนนตรงทางม้าลายแหมหลายคนบอกว่าแหมทางม้าลายมันก็น่าจะปลอดภัยนะแต่จะข้ามทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนคอนเทนต์ฉบับนี้น่าสนใจมากๆมีเรื่องของการไขคำถามยอดฮิตเนี่ยเด็กอ้วนจำม่ำคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่แหมคอนเทนต์นี้ก็ชวนนึกถึงย้อนวัยหนุ่มๆของผมเหมือนกันนะฮะเรื่องของหน้าร้อนนะฮะหน้าร้อนๆแบบนี้เก็บอาหารอย่างไรให้มีคุณภาพการออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านกันนะฮะรวมถึงเรื่องของการเที่ยวพุทธมณฑลศูนย์กลางพุทธศาสนานะครับคอนเทนต์ต่างๆเหล่านี้อยู่ในแอดรามานะฮะฉบับที่44นะครับสามารถรับชมนิตยสารนี้กันได้นะครับที่ adrama.mahidol.ac.th หรือว่าถ้าเกิดใครมีสมาร์ทโฟนเนี่ยสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้วคลิกนะฮะแอดรามาฉบับที่44แล้วคอนเทนต์ดีๆโดนๆมากมายนะใครสนใจก็เข้ามาแอดแล้วก็เข้าไปอ่านกันได้นะครับสำหรับฉบับของแอดรามาฉบับที่44นะฮะวันนี้ขออนุญาตเริ่มต้นด้วยเรื่องของสายตากันหน่อยเป็นปัญหาสุขภาพดวงตาของคุณตาท่านหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าคุณหมอเนี่ยก็แนะนำแล้วล่ะว่าจริงๆแหมสภาพอาการแบบนี้เนี่ยคุณหมอก็แนะนำให้เข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างเช่นเรื่องของการผ่าตัดแต่หลายท่านนะโดยเฉพาะผู้สูงวัยก็บอกว่าแม้จะผ่าตัดทั้งทีฉันรู้สึกจะไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่เลยจนทำให้อาการเนี่ยเป็นเรื้อรังมาถึง6ปีเคสนี้เป็นยังไงรับชมจาก VTR นี้กันก่อนเลยครับ
3: อายุมากขึ้นจะพบว่าสุขภาพร่างกายได้ทรุดโทรมลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นไม่เว้นแม้แต่ดวงตาโดยปัญหาที่พบมากในผู้สูงอายุคือตาฝ้าฟางการมองเห็นไม่ชัดเหมือนในอดีตคุณตาชูเกียรติสุกาเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดสงขลาในวัย81ปีก็เป็นอีกหนึ่งในผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องการมองเห็นไม่ชัดคุณตาเล่าว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสายตามาตั้งแต่6ปีที่ผ่านมาโดยตาจะพร่ามัวเวลาอ่านหนังสือตัวเล็กๆจะอ่านไม่ได้เลยกลางคืนก็ขับรถไม่ได้ยกเว้นในช่วงกลางวันที่ยังคงขับได้ตามปกติพร้อมกันนั้นยังสังเกตว่าตาข้างซ้ายจะเหมือนมีเยื่อตาขาวยื่นเข้าไปในตาดำ
2: มันเนี่ยมันรู้สึกมันเคืองเคืองตาแล้วก็ไปหาหมอนะครับหมอตาที่มอนะครับแล้วก็แกก็ตรวจว่ามีเนื้ออยู่ที่ด้านซ้ายนะต้อเนื้ออีกด้านขวาเป็นต้อกระจกก็อยู่เหมือนเดิมครับแต่มันบางทีมันก็เคืองเคืองตาบ้างแบบนั้นแหละมันไม่ค่อยชัดอ่านหนังสืออะไรมันไม่ค่อยชัดบางทีนะไปหาหมอโบราณอยู่บ้างนะมันไม่รุนแรงอะไรมันอยู่เหมือนเดิมครับมันไม่อันตรายเลยพออายุขึ้นมา80เนี่ยมันเริ่มไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับตอน75 70กว่านะครับเกือบถึง80ยังชัดอยู่ครับก็เห็นอยู่ครับเห็นชัดอยู่เห็นไม่ชัดมันมัวบ้างนะครับเวลาขับรถอะไรมันมัวบ้างผมก็หมอนัดไปผ่าตัดนะแต่ผมมันไม่กล้าไปก็เลยผิดนัดไปก็ยังอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยครับ
3: คุณตาชูเกียรติพบปัญหากับตาทั้งสองข้างคือตาข้างขวาเป็นต้อกระจกส่วนตาข้างซ้ายเป็นต้อเนื้อแต่ความที่คุณตากลัวไม่กล้าผ่าตัดคุณตาจึงใช้ชีวิตแบบพยายามหลีกเลี่ยงการใช้สายตามาถึง5ปีโดยจะใส่แว่นสายตาช่วยเมื่อต้องอ่านหนังสือตัวเล็กๆและไม่ขับรถในช่วงกลางคืนส่วนกิจวัตรอย่างอื่นยังคงทำได้ตามปกติสามารถทำสวนทำไร่ได้เหมือนที่ผ่านมา
2: ตอนนี้มันยังไม่มีอะไรที่ว่ามันน่าจะหงาอยู่ครับเลยไม่ได้ไปหงายังเห็นอยู่ยังทำงานได้อยู่ครับขับรถอะไรก็ยังได้ถ้าแบบหนังสือพิมพ์ตัวเล็กเนี่ยอ่านไม่ค่อยได้แล้วแต่ถ้าตัวที่ใหญ่หน่อยตัวที่มันไม่เล็กเกินอ่ะก็พออ่านได้ครับกลางคืนแล้วไม่ค่อยไปไหนนะครับแต่กลางวันออกอยู่ขับรถอยู่ประจำเกือบทุกวันตาต้อกระจกมันรู้จักมันถ้าปิดต้อเนื้อแล้วมันรู้สึกมันคว้ากว่านะมันพลาไปกว่าต้อเนื้อนะครับมันไม่ขยายออกเท่าไหร่ครับมันมีเป็นเนื้องอกบังตาอยู่นิดหน่อยครับ
3: ตาชูเกียรติยอมรับว่าตาด้านขวาที่เป็นต้อกระจกอาการจะรุนแรงกว่าต้อเนื้อเพราะจะมองไม่ชัดตั้งแต่อายุย่างเข้า81ปีสังเกตได้จากเมื่อปิดตาต้อเนื้อตาอีกข้างที่เป็นต้อกระจกจะไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนปัญหาของต้อเนื้อมีเพียงแค่รบกวนการมองเห็นแต่ยังคงใช้ชีวิตได้ตามปกติอย่างไรก็ตามอาการทางด้านสายตาหนักกว่าที่เป็นอยู่ก็คงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการผ่าตัดได้เหมือนเช่นเคย
0: โหเราได้เจอเคสผู้มีปัญหาทางสายตาเยอะพอสมควรนะอาจารย์ฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเราเจอบ่อยหรือเปล่าที่เป็นทั้งเรื่องของต้อเนื้อเป็นทั้งต้อกระจกในคนเดียวกันแบบนี้อาจารย์ถูกเจอบ่อยไหมฮะ
1: จริงๆต้องบอกว่าจริงๆก็เจอได้บ่อยนะครับโดยเฉพาะในประเทศแถวที่สายแดดเยอะนะครับแต่เอาจริงๆตาต้อกระจกเนี่ยจริงๆพออายุมากขึ้นทุกคนเนี่ยจะเป็นทุกคนนะครับมากน้อยก็แล้วแต่คนนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจำเป็นทุกคนว่าจะเป็นนะครับปัจจัยเสี่ยงหลักๆก็คือแสงแดดนะครับเพราะฉะนั้นประเทศในแถวเส้นศูนย์สูตรนะครับแถว tropical area เนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงในการเกิดต้อเนื้อได้มากขึ้นนะครับ
0: ครับสองต้อนี้มีความแตกต่างกันยังไงฮะต้อกระจกกับต้อเนื้อเน
1: ี่ยจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นคนละโรคกันนะครับจริงๆต้อกระจกเนี่ยมันลักษณะรอยโรคเนี่ยคือเป็นที่เลนตานะครับแอสซูมง่ายว่าเหมือนกับต้นไม้เนาะต้นไม้ตอนเกิดมาตอนแรกๆก็จะตัวแกนมันก็จะยังไม่แข็งใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยแกนตรงกลางก็จะแข็งขึ้นลักษณะก็เหมือนเลนตาครับเลนตาตอนแรกตอนตรงกลางเป็นส่วนที่เรียกว่านิวเคลียสอย่างเงี้ยมันก็จะยังไม่ได้เนาะแต่เมื่ออายุมากขึ้นมันก็จะมีสภาพสุดขึ้นก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งทุกคนเป็นหมดนะครับแต่ว่าต้อเนื้อเนี่ยมันเป็นรอยโรคอีกตำแหน่งนึงนะครับเป็นรอยโรคตรงตำแหน่งที่เป็นเนื้อเยื่อตรงบริเวณเยื่อบุตาแถวตำแหน่งที่เรียกว่าทีนอนนะครับก็คือบริเวณตาขาเราไม่ก็หลังเข้ามาตรงตาจะเป็นคนละส่วนกันนะครับต้อเนื้อก็จะเป็นบริเวณตาส่วนนอกนะครับแต่ว่าต้อกระจกก็จะเป็นบริเวณเลนตาซึ่งอยู่ด้านในครับ
0: ถ้าเกิดคุณตามาหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะแนะนำให้รักษาอะไรก่อนดีฮะต้อกระจกกับต้อเนื้อเนี่ยอันไหนอันตรายมากกว่ากันฮะ
1: จริงมันทำให้เกิดปัญหาต่างกันนะครับว่าขึ้นอยู่ว่าคนไข้เนี่ยมีปัญหาอะไรมาหาเรานะครับคือถ้าสมมติว่าต้อกระจกเนี่ยแน่นอนว่าปัญหาคือเรื่องการมองเห็น นะครับส่วนต้อนเนื้อเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับขนาดของมันแน่นอนว่าเวลาถ้าสมมติต้อนเนื้อขนาดเล็กๆนะครับก็จะไม่ได้บทบาทการมองเห็นดูง่ายๆครับว่าถ้าต้อนเนื้อขนาดใหญ่นะครับว่ามันเริ่มมาบังตรงกลางตาดำแล้วนะครับก็จะบ่งบอกว่าเฮ้ยมันน่าจะบังแสงที่เข้ามาอยู่ตรงกลางก็อันนี้ก็จะเริ่มส่งผลต่อการมองนะครับแต่ถ้าเป็นต้อนเนื้อขนาดเล็กๆนะครับก็จะอยู่แค่ขอบๆเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เกิดอาการระคายเคืองเป็นหลักก็อย่างที่คุณตาในรายการบอกอย่างเงี้ยนะครับนี้ความเร่งด่วนในการรักษาเอาจริงๆทั้งสองอันก็ไม่ได้เร่งด่วนคู่นะครับจะเป็นว่าต้อกระจกหรือว่าต้อนเนื้อที่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆนะครับเช่นต้อกระจกทำให้เกิดต้อหินขึ้นมานะครับหรือว่าต้อกระจกที่ทำให้เกิดหน้าตาเสียอันนี้เราต้องรีบแก้ไขนะครับแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะเป็นแค่เรื่องการมองเห็นที่มันไม่ค่อยชัดอย่างในรายการที่คุณตาบอกว่าเป็นตั้งแต่อายุ75เนาะแกก็ยังใช้ชีวิตมาได้อยู่ตลอดก็จะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาที่เล่นอยู่ตรงไหนครับแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้รักษามันไม่มียาหยอกที่ทำให้หายได้อะไรมันจะต้องได้รับการผ่าตัดถึงจะอาการถึงจะได้ดีขึ้นนะครับ
0: ทั้งสองต้อนนี่คือต้องผ่าตัดเท่านั้นใช่ไหมฮะในการรักษา
1: ใช่ครับถ้าจะให้โรคหายเนี่ยอาจจะต้องได้รับการผ่าตัดทั้งคู่ครับ
0: เข้าใจว่ารุ่นใหญ่หรือว่าพี่ๆสวหลายท่านอาจจะกังวลเพราะที่จริงก็ผ่าตัดคล้ายๆคุณตาท่านนี้รู้สึกว่าแหมต้องผ่าตัดเนี่ยมันดูเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตเราจะแนะนำยังไงดีฮะเพื่อให้เขามีเหตุและผลในการชั่งน้ำหนักในการตัดสินใจว่าฉันเนี่ยจะเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างเช่นเรื่องของการผ่าตัดดีหรือไม่ดียังไง
1: ครับจริงๆต้องบอกว่าเอาในส่วนของแยกกันแล้วกันนะครับในส่วนของต้อกระจกเนี่ยจริงๆปัจจุบันมีวิวัฒนาการมันดีมากๆแล้วนะครับการรักษาเนี่ยก็ได้ผลค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเจ็บนะครับแผลผ่าตัดก็จะเล็กมากนะครับส่วนใหญ่พักฟื้นแป๊บเดียวก็กลับมามองเห็นได้ดีขึ้นมากแล้วนะครับก็จริงๆส่วนใหญ่ก็จะแนะนำคุณแค่ว่าไม่ได้ต้องกลัวนะครับทำแป๊บเดียวนะครับสักประมาณ 25-30 นาทีก็เสร็จอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ได้ต้องหลบยาสลบอะไรนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ฉีดยาชาทำหรือว่าหยอดยาชาทำกันแบบนี้นะครับนี้สำหรับต้อกระจกก็ขึ้นอยู่กับว่าส่วนใหญ่ก็จะแนะนำคนไข้ว่าความจำเป็นเนาะส่วนใหญ่คนไข้ก็จะบอกว่าเอ๊ะส่วนใหญ่ทุกคนไม่ได้อยากผ่าตัดนะครับแต่ว่าต้องมาจะบอกว่าแล้วแต่ว่าคนไข้มีปัญหาในการมองหรือยังนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยปัญหาไม่เหมือนกันคือคนบางคนอ่ะเลขได้เท่าเลขได้ระดับหนึ่งเขาใช้ชีวิตอยู่ได้แล้วนะครับก็อาจจะไม่ได้ต้องจำเป็นต้องผ่าตัดอะไรนะครับแต่คนเดียวคนอีกคนนึงนะครับเห็นเท่ากันเลยแต่บ่นแล้วว่าเขาใช้ชีวิตไม่ได้เขาเป็นนักธุรกิจเขาไม่มั่นใจในการขับรถนะครับเห็นเท่ากันแต่ว่าอีกคนนึงมีปัญหาเราก็จะนำมาให้ผ่าตัดนะครับอันนี้ก็คือสำหรับตัวคนไข้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นข้อของชีวิตทางของเรานะครับก็คือต้อกระจกที่เริ่มจะแข็งมากมีโอกาสสูงนะครับถ้าไม่เกิดคอมพลิเคชันภาวะแทรกซ้อนอื่นอันนี้เราก็จะแนะนำให้คนไข้ทำเลยนะครับ
0: อ
1: ันนี้ก็คือส่วนของต้อกระจกนะครับแต่สำหรับต้อเนื้อนะครับต้อเนื้อเนี่ยก็จะเป็นการผ่าตัดอีกแบบนึงนะครับซึ่งส่วนใหญ่อย่างที่ทราบอย่างที่เมื่อกี้บอกนะครับคือถ้าต้อเนื้อไม่ได้มาบังตรงกลางนะครับก็อาจจะไม่มีความจำเป็นมากที่จะต้องผ่าตัดนะครับโดยเป็นว่าคนไข้มีอาการเคืองบ่อยนะครับต้อเนื้อมันอักเสบบ่อยนะครับรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันอันนี้เราต้องทำผ่าตัดนะครับหรือว่าต้อเนื้อที่ทำให้เกิดความไม่มั่นใจเนาะคนบางคนอายุน้อยๆเป็นผู้หญิงอายุน้อยนะครับ มีต้อเนื้อก็อาจจะรู้สึกว่าไม่สวยงามนะครับแล้วก็แบบไม่มั่นใจอ่ะก็มีการอักเสบบ่อยอย่างเงี้ยเราก็จะต้องคุยกันละว่าเอ๊ะอยากผ่าหรือเปล่าเนี่ยนะครับทีนี้การรักษาก็เหมือนกันการผ่าตัดก็ใช้เวลาสักประมาณทั้ง40-45นาทีนะครับก็เสร็จไม่ได้ยุ่งยากอะไร
0: ครับดูเหมือนการผ่าตัดจริงก็ไม่น่าจะเป็นปัญหามากเท่าไหร่ไม่น่ากลัวพูดง่ายๆไม่เจ็บมากนักใช้เวลาก็ไม่เยอะแล้วก็การรักษาหลังจากการผ่าตัดก็ไม่น่าจะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นจนแบบว่ากระทบกับการใช้ชีวิตสักเท่าไหร่นะอาจารย์นะ
1: ใช่ครับปัจจุบันต้องบอกว่าจริงๆทั้งต้อกระจกแล้วก็ต้อเนื้อวิวัฒนาการมันดีมากโดยเฉพาะต้อกระจกนี่แผลผ่าตัดนี่เล็กมากนะครับก็ขนาดสักประมาณ 2.75 มิลนะครับต่ำไปได้สุดก็ประมาณสัก2มิล 2.25 มิลได้นะครับแผลผ่าตัด
0: ครับอย่างเคสของคุณตาเขาบอกว่าเป็นมาแล้วตั้ง 5-6 ปีถ้าฉันจะใช้ชีวิตอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆตราบใดที่รู้สึกว่ามันยังขับรถได้ยังมองเห็นไม่ได้กระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันมากนัก คุณหมอแนะนำยังไงฮะก็ควรจะใช้ต่อไปหรือว่าควรจะเข้ามาสู่กระบวนการรักษาดีกว่าหรือว่าคุณขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณตาเองไงฮะ

0: คือก็อย่างที่คุณปาบอกนะครับคือถ้าแกไม่ได้รบกวนการมองเห็นนะครับไม่เดือดร้อนนะครับก็ใช้ต่อไปได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะแนะนำคุณปาก็คืออาจจะต้องมาตรวจบ้างนะครับก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าต้อกระจกมันไม่เกิดคอมพลิเคชันได้ถ้ามันสุกนะครับถ้าเป็นต้อกระจกที่แข็งเกินไปทำเลือดยากขึ้นแทนที่จะเป็นแผลเล็กต้องเป็นแผลใหญ่อย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องเราจะเริ่มแนะนำแล้วว่าให้คนไข้ทำเถอะเพราะว่าถ้าไม่ทำเวลาเราทำแผลใหญ่การพักฟื้นก็จะช้ากว่าเนี่ยนะครับแล้วก็ผลการรักษาก็จะสู้แบบแผลเล็กไม่ได้นะครับถ้าคุณตาไม่อยากทำ follow up ต่อไปได้ครับแต่แนะนำว่าอย่าหายไปนะครับให้มาตรวจการบ้างนะครับอาจจะปีละครั้งไปอย่างเงี้ยนะครับก็คงเป็นพอครับ
1: ถ้าระยะยาวยังไม่เข้ารับการผ่าตัดมันจะรุนแรงหนักกว่านี้ไหมอาการ
0: ต้องจบต้องบอกจริงๆว่ามันเหมือนต้นไม้เนาะที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าต้นไม้ทุกวันถ้าสมมติว่าเวลาผ่านไปต้นไม้มันก็จะโตขึ้นแกนกลางมันก็จะแข็งขึ้นใช่ไหมครับต้อกระจกก็เหมือนกันเมื่ออายุมากขึ้นนะครับแน่นอนต้อกระจกก็จะต้องเป็นมากขึ้นต่ำไปนะครับแต่ว่าคีย์คือมันเป็นช้าๆนะครับเพราะฉะนั้นมันรอได้นะครับถ้าสมมติว่าคนไข้ไม่มีปัญหาเรารอได้6เดือนปีนึงนี่ไม่มีปัญหานะครับต้องรอได้ครับแต่แนะนำว่าก็มาตรวจติดตามบ้างนะครับส่วนใหญ่คุณหมอก็จะนัดไว้บ้างก็จะนัดนะครับแต่คนไข้บางทีก็จะรอ follow up ไป
1: ครับนะของคุณตาเนี่ยถ้าเกิดยังรู้สึกว่ายังไม่อยากเข้ารับการผ่าตัดก็อย่างน้อยๆก็ไปพบหมอตามที่หมอนัดสักหน่อยก็ยังดีนะครับก็จะช่วยให้คุณหมอได้ติดตามอาการถ้าเกิดวันนึงมันเป็นอะไรที่มากขึ้นมานะก็จะได้รักษากันอย่างทันท่วงทีนะครับถ้าเกิดต้องผ่าตัดแผลก็จะได้ไม่ต้องใหญ่มากการฟื้นตัวก็น่าจะเร็วขึ้นนะก็สำหรับเรื่องของสายตามีหลายท่านสอบถามกันเข้ามานะทักทายผู้ชมทางเฟซบุ๊กกันหน่อยนะคุณรังสรรค์คุณไอแอมปอนะคุณนิ่มนวลแสงนะคุณซามูเอลเลิฟยูนะฮะคุณประมวลนะฮะคุณต่อลาบนะฮะคุณเพนซูนี่โอ้วันนี้คึกคักพอสมควรคุณกมลชนกเนี่ยทักทายมาด้วยนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์หมอทั้งสองท่านแล้วก็น้องแจ็คทำไทยสุขภาพผมมาด้วยนะหายดีแล้วนะครับคุณกมลชนกสอบถามมาว่ารบกวนถามอาจารย์หมอก๊อฟหน่อยค่ะว่ากลูโคซามีนรักษาอาการเจ็บเข่านั้นสามารถทานต่อกันได้นานแค่ไหนคะขอบคุณมากค่ะน่าจะเป็นแฟนคลับอาจารย์ก๊อฟฮะ
2: ก็ประมาณ 3-6 เดือนนะครับแล้วก็ลองสังเกตอาการดูครับถ้าอาการดีขึ้นก็อยู่แต่ถ้ายังมีอาการอยู่จะกินต่อเนื่องถึง1ปีก็ได้นะครับ
1: ครับมีข้อแนะนำกลุ่มไหนควรกินกลุ่มไหนไม่ควรกินไหมอาจารย์ฮะสำหรับตัวกลูโคซามิน
2: ก็ส่วนใหญ่ก็รับประทานได้หมดทุกกลุ่มฮะยกเว้นกลุ่มที่มีข้อต้องระวังก็คือคนที่เป็นต้อหิตนะครับอันนี้ระวังนะครับผมเพราะว่าการทานมันอาจจะไปเพิ่มความดันลูกตาได้นะมีรายงานอยู่ในกลุ่มที่เป็นต้อหินก็ระวังการใช้ยากลุ่มนี
1: ้ฮะอ๋ออันนี้ยาแก้อาการเจ็บเข่ามันไปกระทบกับต้อหินด้วยเหรออาจารย
2: ์ครับครับ
1: นะฮะแต่ก็โดยปกติก็สามารถใช้ได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรยาตัวนี้แพทย์ต้องเป็นผู้จ่ายหรือว่าสามารถซื้อหากินเองได้ฮะ
2: ณปัจจุบันซื้อได้ครับตามร้านยาน
1: ะครับสำหรับ
2: แต่ว่าถ้าจะเริ่มทานแนะนำนะครับถ้าจะเริ่มทานแนะนำไปพบแพทย์ก่อนนะครับไปครับไปให้คุณหมอตรวจดูก่อนคือยากลูโคซามีนนะครับเป็นยากลุ่มที่เอาไว้รักษาข้อเข่าเสื่อมระยะ2ระยะ3นะครับ
1: ครับ
2: นะครับไม่ได้ป้องกันการเสื่อมนะฮะแต่เอาไว้รักษาข้อเสื่อมนะครับทั่วไปผมมักจะเห็นคนนู้นบอกให้กินคนนี้บอกให้กินนะครับบางทีท่านเข่าไม่เสื่อมเลยนี่ไม่ได้ช่วยนะฮะ
1: อ๋อต้องมีก็คือต้องมีอาการก่อนต้องเข่าเสื่อมก่อนถึงจะกินแต่ไม่ใช่ว่าฉันยังไม่เป็นอะไรฉันกินเพื่อเสริมให้ดูแลรักษาแข็งแรงอันนี้ไม่ช่วยนะฮะ
2: ใช่กับคนทั่วไปจะรู้ได้ยินว่ามันคือยาบำรุงข้อเนี่ยยาบำรุงข้อนะครับพอเป็นยาบำรุงข้อก็คิดว่ามันบำรุงข้อแล้วมันจะป้องกันการเสื่อมนะครับนะ
1: ครับ
2: ในคนปกติไม่ได้ให้กินนะให้รับประทานคนที่เป็นเข่าเสื่อมระยะ2ระยะ3ก็คือระยะกลางๆซึ่งตรงนี้จะรู้ก็ต้องเอ็กซเรย์ดูนะครับ
1: อ๋อแล้วถ้าเกิดคนไม่มีอาการเขาอยากบำรุงข้อให้แข็งแรงเนี่ยอาจารย์แนะนำเป็นยังไงดีฮะเป็นแคลเซียมเป็นนมเป็นอาหารกลุ่มไหนอะไรเป็นพิเศษไหมฮะ
2: ก็ออกกำลังกายครับออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อต้นขาครับหรือว่าออกกำลังกายประเภทแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับปั่นจักรยานว่ายน้ำเดินต้านในน้ำพวกนี้มีประโยชน์กับข้อครับ
1: นะการออกกำลังกายก็ได้ช่วยได้นะครับ
2: ครับควบคุมน้ำหนักหลีกเลี่ยงการนั่งงอเข่าเยอะๆนั่งกับพื้นพวกนี้ฮะจะได้หลีกเลี่ยงการเป็นเข่าเสื่อม
1: นะครับครับสำหรับเรื่องของกลูโคซามีนนะคุณต่อลาบสอบถามมาฮะอาจารย์ทูฮะต้อกระจก สามารถเกิดกับวัยรุ่นได้ไหมครับ
0: สามารถเกิดได้นะครับคือต้อกระจกที่เมื่อกี้เล่าไปทั้งหมดก็คือเป็นต้อกระจกต่ำไปนะครับแต่ว่าต้อกระจกบางชนิดนะครับก็สามารถทำให้เกิดในคนไข้คนอื่นได้นะครับเช่นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดต้อกระจกเช่นคนไข้ที่ใช้สารสเตียรอยนะครับอันนี้มีผลนะครับเจอคนไข้อยู่บ่อยครั้งที่เป็นภูมิแพ้อย่างเงี้ยครับเป็นภูมิแพ้แล้วก็ใช้ยาพ่นจมูกตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับแล้วก็มาด้วยว่าปัญหาว่าอยู่ๆก็ตามมัวลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้อกระจกชนิดนึงนะครับซึ่งเกิดจากการใช้สารสเตียรอยด์พ่นจมูกเรื้อรังนะครับหรือว่าคนไข้ที่เป็นโรคข้อนะครับหรือว่าเป็นโรครูมาตอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่า SLE อย่างเงี้ยครับเราได้กินยาสเตียรอยด์บ่อยๆอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำให้เกิดต้อกระจกได้เร็วกว่าคนทั่วไปนะครับแต่แน่นอนว่าต้อกระจกชนิดนี้มันก็จะเป็นต้อกระจกคนละชนิดกับต้อกระจกที่เกิดขึ้นตามวัยนะครับลักษณะรอยโรคต้อกระจกก็จะต่างกันนะครับหรือว่าคนบางคนที่เป็นโรคตาอย่างอื่นนะครับก็อาจจะทำให้เกิดเป็นต้อกระจกได้เร็วเช่นเป็นหน้าตาเสพเรื้อรังแบบนี้นะครับก็อาจจะทำให้เป็นต้อกระจกได้เร็วขึ้นนะครับ
1: นะครับแล้วสาเหตุต่างกันตัวโรคต่างกันการรักษาต่างกันไหมฮะ
0: จริงๆสำหรับตัวต้อกระจกเองวิธีการผ่าตัดเหมือนกันนะครับคือเราผ่าตัดด้วยวิธีเดียวกันนะครับคือใช้เครื่องอัลตราซาวด์สลายต้อแล้วก็ใส่เลนส์เทียมเข้าไปนะครับทำกันครับ
1: ครับคุณธีรพงศ์ถามเรื่องของต้อกระจกมาด้วยกันนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตแอดคำถามนี้มาก่อนเลยแล้วกันต้อกระจกอาการอย่างไรถึงเรียกว่าสุกแล้วขอบคุณครับมันมีสุกด้วยใช่ไหมฮะการต้อกระจกเนี่ย
0: ใช่ครับคือต้อกระจกที่สุกเนี่ยหมายความว่าความมันจะขุ่นมากนะครับมันจะมัวมากนะครับก็จะมองเห็นไม่ได้เลยนี่นะครับถามว่าจะรู้ได้ไงว่าสุกนะครับส่วนใหญ่ถ้ามันสุกมากๆมันจะเกิดหน้าตาอักเสบด้วยนะครับคนไข้ก็จะมาด้วยไม่ใช่แค่มัวละมันจะเริ่มมีอาการปวดตานะครับมีอาการตาแดงให้เห็นละนะครับคนไข้ก็จะมาหาเราเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าเวลามาหาในระยะนี้เราก็จะรักษาคนไข้กลุ่มนี้ได้ยากขึ้นนะครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดแค่ขุ่นๆที่ควรจะมาหาก่อนที่จะให้ถึงขั้นม่านตาอักเสบมาถึงแสบเคืองตาอะไรอย่างนี้มันจะยิ่งรักษายากกว่า
0: อันนี้ก็เหตุผลว่าถ้าสมมติอายุมากขึ้นนะครับก็แนะนำว่ามาตรวจตาบ้างนะครับถ้าสมมติว่าต้อกระจกเป็นระยะน้อยๆคุณหมอตาก็อาจจะนัดห่างหน่อยอาจจะนัดไม่ใช่ทุกปีอาจจะ2ปีครั้งอะไรก็มาดูนานๆทีได้นะครับ
1: ถ้าเจอเร็วเนี่ยมีวิธีชะลอหรือพยุงอาการให้เกิดช้าขึ้นไหมฮะอาจารย์
0: คือปัจจุบันมันยังไม่มีหลักฐานอะไรที่พูดชัดเจนนะครับว่ามีอะไรที่ช่วยชะลอต้อกระจกนะครับมันมีความเชื่ออยู่บ้างเช่นการถูกแสงแดดนะครับก็พยายามเลี่ยงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นสตองอยู่ในนั้นเพราะไม่ได้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนนะครับยาหยอดบางตัวก็อาจจะผลิตมาเพื่อชะลอต้อกระจกนะครับแต่ว่าก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนส่วนตัวผมก็ไม่ได้ให้นะครับไม่ได้ให้ยาหยอดเพื่อป้องกันต้อกระจกเพราะว่าคิดว่ามันไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนนะครับการสูบบุหรี่ครับการสูบบุหรี่ก็มีผลนะครับเชื่อว่ามีผลบ้างนะครับในคนที่สูบบุหรี่ก็แนะนำว่าพยายามอย่าสูบบุหรี่นะครับก็จะลดโอกาสการเป็นต้อกระจกได้นะครับ
1: นะฮะสูบบุหรี่ก็มีผลกับต้อกระจกเพิ่งทราบเหมือนกันนะเนี่ย
0: มันอาจจะไม่ใช่เป็นหลักฐาน 100% ว่ามันเป็นปัจจัยกระตุ้นหลักนะครับจะเอาจริงปัจจัยกระตุ้นหลักจริงๆก็คืออายุเป็นหลักนะครับแต่ว่ามันก็มีหลักฐานบางส่วนที่บอกว่าเอ้ยมันพบว่าคนที่สูบบุหรี่มันเกิดต้อกระจกเร็วขึ้นนะครับ
1: ครับนะฮะคุณภูมิเซชทักทายกันมานะฮะสวัสดีครับป้าติ๋มดอนเมืองนะครับสวัสดีค่ะคุณป้าอายุ65ปีสูง167หนัก75นะพึ่งทำบายพาสมาได้2อาทิตย์ตอนนี้กลับมาพักที่บ้านแล้วควรทำตัวและร่างกายอย่างไรต้องออกกำลังกายหรือไม่อย่างไรนะฮะขอบคุณคุณหมอทั้งสองท่านและพิธีกรด้วยนะครับเคสนี้ป้าติ๋มต้องทำยังไงดีฮะอาจารย์ก๊อฟ
2: นี่ถามคุณหมอผู้ผ่าตัดได้เลยครับนะครับเพราะว่ารายละเอียดการทำบายพาสมันมีบายพาสกี่เส้นบายพาสแล้วต้องดูแลตัวเองขนาดไหนจุดเริ่มต้นตอนทำบายพาสโรคเป็นรุนแรงขนาดไหนอันนี้คุณหมอผู้ดูแลท่านจะมีข้อมูลนะครับก็ตอนที่กลับไปพบท่านที่2เดือนไอ้ที่2สัปดาห์หรือเดือนนึงก็ถามท่านได้ว่าท่านจะอนุญาตให้ออกกำลังกายได้เมื่อไหร่และการออกกำลังกายที่ท่านอนุญาตให้เริ่มทำแบบไหนก่อน
1: ครับ
2: นะครับ

0: นะครับทำเบาๆขนาดไหนหรือว่าออกได้ประมาณใดก็ถามแพทย์ผู้ดูแลได้เลยครับ
1: คือบางทีในฐานะคนเคยเป็นคนไข้อาจารย์บางทีเวลาเจอหมอแล้วตื่นเต้นนะนึกคำถามไม่ออกแล้วพอถึงบ้านเอ๊ะฉันอยากถามนี่ฉันอยากรู้อย่างนี้อย่างนี้เวลาเราเจอคุณหมอที่เป็นเจ้าของไข้เนี่ยเราควรจะเซตชุดคำถามแล้วควรจะเตรียมอะไรที่เราควรจะรู้บ้างเกี่ยวกับเรื่องของการหลังจากการผ่าตัดไบพาสอาจารย์เช่นเรื่องของการออกกำลังกายอย่างเงี้ยฮะ
0: ก็หลังการทำไบพาสหลักๆก็การดูแลแผลใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: การรับประทานยาหลังจากการผ่าตัดใช่ไหมครับเพราะว่าในกลุ่มที่ทำไบพาสก็เชื่อว่าคงมีโรคประจำตัวอยู่ค่อนข้างพอสมควรความดันคอเลสเตอรอลไขมันการทานยาละลายริ่มเลือดหลังทำไบพาสอันนี้เป็นกลุ่มที่จะต้องถามคุณหมอให้ชัดเจนซึ่งส่วนใหญ่เรื่องยาเนี่ยฮะคุณหมอท่านจะชำนาญอยู่แล้วให้ประจำอยู่แล้วหมอไม่ลืมหรอกครับเรื่องยานะครับอีกกลุ่มอีกเรื่องนึงที่ต้องถามก็คือการใช้ชีวิตทั่วไปของเราเนี่ยแหละครับ
1: ครับ
0: นะครับช่วงหลังผ่าตัดหรือจากโรคเองอะไรเองเนี่ยครับมันทำให้การใช้ชีวิตเรายังไม่ได้กลับไปเป็นภาวะปกตินะครับเราก็ค่อยๆถามท่านไปว่าอะไรบ้างที่ท่านให้เริ่มทำได้บ้าง
1: ครับ
0: นะครับชีวิตมันการทำการใช้ชีวิตมันก็เริ่มจากชีวิตในบ้านเดินเหินในบ้านทำครัวรดน้ำต้นไม้เดินขึ้นลงบันไดนะครับใช้ชีวิตในบ้านขนาดนี้คุณหมออนุญาตขนาดไหนถ้าในบ้านทำได้แล้วเต็มร้อยนะครับก็เป็นชีวิตนอกบ้านแหละ
1: คร
0: ับ นะครับชีวิตนอกบ้านการเดินทางไกลนะครับการออกกำลังกายนอกบ้านนะครับอันนี้ก็ค่อยๆถามคุณหมอไปเป็นสเต็ปไปนะ
1: อาหารการกินมีผลกับผู้ป่วยที่เพิ่งทำบายพาสไหมฮะ
0: แน่นอนครับมีผลแน่นอนครับอาหารประเภทคอเลสเตอรอลสูงอาหารประเภทเค็มนะครับอาหารมันอาหารหวานอันนี้คุณหมอก็คงให้หลีกเลี่ยงในช่วงแรกหรือหลีกเลี่ยงระยะยาวนะครับเพราะว่าเป็นอาหารที่มีผลต่อตัวโรคอยู่แล้วนะครับ
1: ครับคุณรังสรรค์นะฮะสวัสดีครับผมอายุ44ปีนะฮะใส่แว่นสายตาสั้น200มาแล้ว2ปียังไม่ได้ไปตรวจวัดค่าสายตาใหม่ตอนนี้เนี่ยเวลาดูโทรศัพท์อ่านหนังสือไม่ต้องใส่แว่นแต่เวลามองไกลๆต้องใส่แว่นสัปดาห์ก่อนเนี่ยปวดเบ้าตาน้ำตาไหลด้วยฮะต้องไปตรวจวัดสายตาใหม่หรือไม่หรือว่าต้องไปพบจักษุแพทย์หรือเปล่าครับ
2: ครับก็อันนี้ก็เป็นปัญหาที่เจอบ่อยในคนที่อายุมากกว่า40นะครับเขาก็เรียกว่าสายตายาวตามอายุนะครับก็คือจริงๆคุณลำสันเนาะนะครับก็จริงๆเขามีสายตาสั้นอยู่200ใช่ไหมครับเนี่ยคือการมองไกลเขาอะก็จะมีสายตาสั้นแล้วก็ใส่แว่นก็จะมองไกลชัดถูกไหมครับแต่ว่าคุณลำสันเนี่ยนอกจากมีสายตาสั้นแล้วคุณลำสันอายุ40เนี่ยก็จะเริ่มมีสายตาอายุละนะครับคำว่าสายตายาวตามอายุหมายความว่าแรงในการโฟกัสนะครับกล้ามเนื้อที่ใช้ในการโฟกัสระยะใกล้เนี่ยมันอ่อนแอลงนะครับมันทำให้โฟกัสไม่ได้นะครับก็เลยทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถมองใกล้ได้ขนาดใส่แว่นนะครับวิธีแก้ไขที่คนเราพยายามอัดตัวเองโดยที่ไม่มีความรู้เลยนะครับเขาก็จะมักจะลองถอดแว่นนะครับปรากฏว่าลองถอดแว่นเสร็จเนี่ยก็จะเห็นชัดขึ้นนะครับเพราะว่าสายตาสั้นนะครับที่มีเนี่ยมันทดกับสายตายาวที่เกิดขึ้นนะครับสายตายาวตามอายุที่เกิดขึ้นเนี่ยพอดีนะครับก็เลยทำให้แกเนี่ยสามารถอ่านหนังสือได้นะครับ
1: แบบนี้ต้องเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นไหมครับ
2: ต้องถามว่ามันรบกวนชีวิตเขาไหมนะครับคือคนเราจริงๆแว่นมันเป็น just replacement คือถ้าสมมติว่าคนไข้เขามีปัญหานะครับความหมายคือถ้าเขาไม่วอรี่กับการที่ว่าเขาต้องใส่สายถอดนะครับเขาถอดแล้วถอดแว่นแล้วเขาอ่านหนังสือสบายเขาไม่มีปัญหานะครับก็ใช้เหมือนเดิมไปนะครับแล้วเวลามองไกลขับรถเดินข้ามถนนเขาใส่แว่นอันนี้ไม่มีปัญหานะครับแต่คนบางคนต้องการใส่แว่นติดตาก็จะต้องเปลี่ยนเลนส์ครับเพราะว่าจะต้องเปลี่ยนเป็นลักษณะเลนส์ที่เป็นลักษณะของไบโฟคัลนะครับความหมายคือถ้าจะเห็นคุณพ่อคุณแม่เคยใส่แว่นที่มี2ชั้น
1: ครับ
2: ชั้นบนก็ไว้ส่วนบนก็ไว้มองไกลครับส่วนล่างก็ไว้มองใกล้ครับหรือว่าแว่นที่เป็นโพลาร์ไซด์ของโปรเกรสซีฟนะครับก็คือแว่นที่เป็นในเลนส์อันเดียวกันเนี่ยมันโฟกัสได้หลายระยะนะครับเราเรียกว่าเลนส์โปรเกรสซีฟก็ได้นะครับโดยสรุปคือถ้าคุณลองสั่งจะเปลี่ยนแว่นก็คือเพื่อว่าจะใส่แว่นตลอดเวลาไม่ใส่เข้าใส่นอกนะครับแต่ถ้าไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับก็คือเลือกที่ว่ามองไกลก็ใส่แว่นมองไกลก็ยอมถอดแว่นได้ทั้งคู่นะครับการเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนไม่ได้ทำให้สายตาเสียหรือว่าไม่มีผลนะครับไม่มีผลอะไร

0: ก็ช่วยให้ชาร์จแล้วก็ใช้ชีวิตตามที่ต้องการได้นั่นเอง
1: แล้วในอนาคตค่าสายตามันจะเปลี่ยนไปอีกไหมฮะเช่นอาจจะยาวมากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: แน่นอนครับคือสายตายาวเราสนใช้คำว่าสายตายาวตามอายุนะครับก็คือโดยอายุ40จะเริ่มมีสายตายาวตามอายุแล้วนะครับมันจะมาจะเปลี่ยนแปลงทุก5ปีนะครับ5ปีก็จะเปลี่ยนพินแล้วก็จะไปสิ้นสุดที่60ก็จะสายตายาวตามอายุก็จะเหลือเท่านั้นละนะครับก็จะเปลี่ยนตามอายุไปนะครับ
1: นะครับมาอีกท่านนะฮะสอบถามเกี่ยวกับกลูโคนซามีนต่อนะฮะคุณเล็กนะฮะคุณเล็กบอกว่าตอนนี้กินกลูโคนซามีนต่อเนื่องมาหลายปีแล้วมีบ้างที่ปวดตากังวลเรื่องของความดันลูกตาค่ะอยากทราบว่าความดันลูกตาสูงเนี่ยจะมีอาการอย่างไรบ้างคะไม่แน่ใจอาจารย์ถูกอาจารย์ก๊อฟดี
0: คร
1: ับ
0: ในส่วนของผมนะพี่ก๊อฟ
2: ครับอาจารย์ถูกเลย
0: คืออาการของความดันลูกตาสูงเนี่ยคือถ้ามันสูงมากๆมันไม่มีอาการนะครับคือมันจะต้องสูงระดับหนึ่งถึงจะเริ่มมีอาการนะครับอันนี้ก็คือต้อหินเนี่ยมันถือว่าเป็นไทเนียมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้คนที่มีความเสี่ยงในเรื่องต้อหินนะครับความเสี่ยงคืออะไรความเสี่ยงคือเช่นการใช้ยานะครับก็อย่างยาวิตามินก็คือกลูโคซามีนนะครับก็มีรายงานว่าทำให้เกิดความลูกตาขึ้นได้นะครับหรือว่าการใช้สารสเตียรอยด์แบบนี้นะครับหรือว่าคนที่มีประวัติครอบครัวเป็นต้อหินแบบนี้นะครับก็แนะนำว่าต้องมาตรวจสกรีนนิ่งหน่อยนะครับก็คือมาตรวจความดันลูกตาบ้างนะครับดังนั้นจะเห็นว่าบางทีเอ๊ะทำไมเวลาไปโรงพยาบาลมีแพ็กเกจตรวจตาด้วยอย่างเงี้ยตรวจสุขภาพประจำปีนะครับก็เขาก็ทำมาเพื่อสกรีนนิ่งโรคพวกนี้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นต้อหินแล้วความดันลูกตามันสูงไม่มากมันไม่มีอาการนะครับคือความดันลูกตาที่สูงเนี่ยมันจะทำให้พวกสัตว์ตามันตายไปนะครับแล้วก็จะทำให้โรคเนี่ยมันแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับบางทีคนไข้ถ้าเดินวอล์กอินมาแล้วเป็นต้อหินน้ำบ่อนร่องรูเนี่ยจะว่ามันเต็มมากนะครับซึ่งหมอตาเราไม่ได้ต้องการให้อยู่ในสเต็ปนะครับโดยสรุปก็คือถ้าสมมติว่ามีสงสัยว่ากินกลูโคซามีนแล้วเริ่มปวดตาครับผมแนะนำว่าให้มาตรวจตาซะนะครับมาวัดความดันนะครับมันอาจจะไม่ใช่สาเหตุจากความดันลูกตาที่ขึ้นก็ได้นะครับแต่ว่าควรมาวัดเพราะว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงครับ
1: จะมีอาการอะไรเป็นพิเศษที่สามารถตั้งข้อสังเกตไหมครับว่าตอนนี้ถ้าเกิดอาการแบบนี้ความดันในลูกตาน่าจะผิดปกติฮะอาจารย
0: ์ถ้ามันสูงไม่มากพอไม่มีอาการครับไม่มีอาการเลยครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทานยาตัวนี้แล้วรู้สึกว่ามีความผิดปกติก็รีบมาปรึกษาหรือมาพบหมอมาตรวจซะหน่อยก็จะอุ่นใจกว่านะฮะ
0: คร
1: ับ ครับคุณอัมพรนะฮะสอบถามมาว่าคุณป้าข้างบ้านอายุ63ปีเนี่ยหมอตรวจพบกระดูกสันหลังคดจากการเอ็กซเรย์หมอไม่ได้ให้ยาแต่แนะนำให้ออกกำลังกายนะฮะแต่ปรากฏว่าคุณป้าบอกว่าคุณป้าเนี่ยจำท่าไม่ได้รบกวนคุณหมอช่วยแนะนำท่าออกกำลังกายให้อีกสักรอบได้ไหมคะคุณหมอนัดติดตามอาการอีกทีโน่นเลยฮะอีก4เดือนฮะก็เลยขออนุญาตมาถามที่รักคิวหมอรามาก่อนแล้วกันนะฮะจำท่าออกกำลังกายไม่ได้เรื่องของกระดูกสันหลังคดฮะ
2: ก็คงให้คำตอบได้ไม่ชัดเจนว่าคุณหมอท่านนั้นแนะนำอะไรนะครับผมคงไม่ทราบนะครับแต่ว่าโดยทั่วๆไปถ้าออกกำลังกายให้แข็งแรงก็คือทำให้กล้ามเนื้อที่ประคองกระดูกสันหลังทั้งสองข้างแข็งแรงนะครับส่วนใหญ่เราก็แนะนำให้ออกกำลังกายโดยท่านอนหงายนะครับเกรงหน้าท้องฮะเขม่าท้องแล้วก็กดหลังให้ชิดพื้นครับเกรงคางไว้ประมาณสักสิบวินาทีแล้วก็พักทีหนึ่งนะฮะก็จะเป็นเกรงการออกกำลังกายที่เราเรียกว่าออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวนะครับทางด้านหน้าก็คือด้านกล้ามเนื้อท้องแล้วก็ด้านหลังก็คือกล้ามเนื้อที่ประคองกระดูกสันหลังไว้นะครับนอนหงายเกรงนะครับการหายใจแล้วก็ดันหลังไปให้ชิดพื้นนะครับค้างไว้อันนี้ก็เป็นการออกกำลังกายบริเวณกล้ามเนื้อหลังครับ
1: ครับพื้นปกติได้เลยหรือต้องเป็นถ้าเป็นเตียงหรือต้องเป็นพื้นนุ่มๆหรือพื้นแข็งๆจะดีกว่าอะไรอย่างนี้มันมีความแตกต่างไหมอาจารย
2: ์ทำได้หมดแล้วครับ
1: ได้หมดเลยนะฮะ
2: ครับ
1: นะฮะก็จะเป็นการออกกำลังกายแกนกลางลำตัวให้มีความแข็งแรงนะฮะอาจารย
2: ์ครับ
1: ครับถ้าแบบนี้คุณหมอนัดอีกที4เดือนเนี่ยเราจะขอไปปรึกษาคุณหมอก่อนได้ไหมฮะว่าดิฉันจำท่าที่คุณหมอบอกไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยขอคำแนะนำเพิ่มเติมระหว่างก่อนถึงนัดอย่างนี้ได้ไหมฮะอาจารย์ผมไม่แน่ใจว่าปกติจะทำได้หรือเปล่า
2: โอ้ผมว่าท่านค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้เลยครับถ้าออกกำลังกายนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปหาคุณหมอท่านซ้ำนะครับคุ้นท่าไหนก็ท่านั้นเลยครับ นะปัจจุบันข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีเยอะครับ คุณหมอก็มักจะให้ท่านค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้นะครับ
1: นะครับขอบคุณครับอาจารย์
2: ไปโรงพยาบาลทีนึงในบ้านเรานี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเสียเวลา1วันนะครับการไปโรงพยาบาล1ครั้ง
1: ครับนึกถึงตอนตัวเองเป็นเด็กฮะเวลาไปหาโรงพยาบาลในต่างจังหวัดบางทีต้องไปเช้ามืดเลยนะฮะกว่าจะได้พบหมอก็ใช้เวลานานพอสมควรอยู่นะฮะ
2: ครับแต่ถ้าเป็นอะไรที่ฉุกเฉินมีความจำเป็นต้องไปโรงพยาบาลนี้ไปนะครับอันนี้สำคัญนะครับก็ไป
1: ครับแต่ถ้าเกิดเรื่องของท่าออกกำลังกายเขาจะว่าน่าจะหาคอนเทนต์เนื้อหาในอินเทอร์เน็ต YouTube
2: เยอะแยะเลยครับ
1: เพจดราม่า
2: ก็น่าจะมีอะไรนะครับก็ท่านดูแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับนะครับแล้วก็หาข้อมูลได้เลยครับมีทุกที่ฮะบริหารคอบริหารไหล่บริหารข้อมือบริหารสะโพกบริหารหลังเข่ามีหมดฮะคอนเทนต์เลย
1: นะครับคุณวิบูลย์ทักทายมานะฮะสวัสดีคุณแจ็คอาจารย์หมอ2ท่านคุณอรัญญานะฮะถามเรื่องของเนื้องอกในต่อมไทรอยด์สวัสดีค่ะคุณหมอมีเนื้องอกไทรอยด์ไม่ใหญ่มากเจาะชิ้นเนื้อแล้วคุณหมอดูผลแล้วบอกว่าก้ำกึ่งไม่ชัดเจนแบบนี้ต้องผ่าตัดหรือเปล่าถ้าเจอแบบนี้ต้องผ่าตัดทุกรายหรือเปล่าคะ
2: เนื้องอกตอนนี้ตอบได้ง่ายมากคือถามคุณหมอที่ดูแลเลยครับนะครับคุณหมอที่ดูแลในกรณีที่ก้ำกึ่งนะครับคุณหมอเขาก็จะไปปรึกษาคุณหมอที่ดูทางเขาเรียกพาโทโลจิสต์นะครับว่าความก้ำกึ่งนี้มันสงสัยโรคอะไรบ้างนะครับถ้าความก้ำกึ่งมันสงสัยไปทางโรคที่ไม่ใช่โรคร้ายก็คงสังเกตอาการดู
1: คร
2: ับ สักระยะหนึ่งนะครับแล้วดูการเจริญเติบโตของก้อนถ้าก้อนเท่าเดิมคุณหมอก็คงสังเกตอาการไปเรื่อยๆถ้ามันไม่ได้ทำอันตรายต่อร่างกายนะครับแต่ถ้าก้อนมีขนาดใหญ่ขึ้นคุณหมอก็อาจจะแนะนำตรวจชิ้นเนื้อซ้ำหรือผ่าตัดเอาชิ้นเนื้อมาดูให้ชัดเจนมากขึ้นแต่ถ้าผลชิ้นเนื้อมันก้ำกึ่งไปทางอะไรที่มันไม่ใช่เนื้องอกธรรมดาเป็นเนื้อลายนะครับอันนั้นก็คงต้องรักษาอีกวิธีนึงครับ
1: นะฮะแบบนี้น่าจะปรึกษาคุณหมอเจ้าของไข้เลยน่าจะเห็นผลจากการตรวจชิ้นเนื้อตรงนั้นแล้วนะฮะจะได้ให้คำแนะนำพี่ตงมากกว่านะฮะคุณระเบียบทักทายมาคุณพะเยาด้วยนะทักทายมาเขาตัดไปทางโทรศัพท์บ้างนะฮะคุณชาติโทรเข้ามาฮะคุณชาติแจ้งว่าอายุ62นะฮะหนัก54สูง161ไปตรวจตามาคุณหมอบอกว่าอาจเป็นต้อหินหมอให้น้ำตาเทียมมาหยอดนะฮะอยากทราบว่าอาการของต้อหินมีอะไรบ้างมีวิธีรักษาอย่างไรตอนนี้ตามัวมองไม่ตามัวแต่มองเห็นอยู่ฮะ
0: จริงๆถ้าฟังจากที่ข้อมูลที่ให้มานะคร
1: ับ
0: จริงๆถ้าเป็นต้อหินจริงควรได้ยาลดความดันลูกตามามากกว่านะครับผมไม่แน่ใจว่าลุงอาจจะจำข้อมูลผิดหรือว่าอะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าคอนเซ็ปต์ของการรักษาต้อหินเนี่ยจริงๆมันมีหลายอย่างนะครับเริ่มต้นส่วนใหญ่เราก็จะเริ่มต้นด้วยการหยอดยาก่อนนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งปัจจุบันต้อหินเนี่ยก็มียาอยู่หลายกลุ่มแม่นะครับมีอยู่4กลุ่มนะครับมีมากกว่าเดิมมากๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนได้ส่วนมากนะครับก็จะคอนโทรลได้โดยการใช้ยานะครับไม่ถึงจะต้องผ่าตัดนะครับแต่ว่ากรณีคนไข้ที่เป็นมากๆนะการรักษามันก็อาจจะมีวิธีอื่นนะครับก็ระหว่างยาแล้วก็ผ่าตัดก็จะมีการยิงเลเซอร์นะครับในต้อหินบางชนิดก็อาจจะมีประโยชน์นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าคุมไม่ได้ก็อาจจะต้องได้รับการผ่าตัดนะครับแต่ว่าส่วนมากเราก็จะเริ่มด้วยการใช้ยาก่อนนะครับ
1: ครับอาการของต้อหินเป็นยังไงฮะกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันไหมฮะ
0: อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ครับต้อหินเนี่ยจริงๆปัญหาคือในระยะต้นมันไม่มีอาการคนไข้จะไม่รู้ตัวนะครับถ้าเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าตรวจแล้วมีอาการมันจะต้องตรวจสมมติคุณหมอตรวจแล้วสงสัยนะครับไม่ใช่คำว่าสงสัยต้อหินนะครับคุณหมอจะต้องนัดตรวจอะไรเพิ่มเติมเยอะๆเลยนะครับเช่นการตรวจลาสายตานะครับการวัดเซลล์ขั้วประสาทตาแบบนี้นะครับเพื่อเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาประเมินว่าเอ๊ะสมมติคุณลุงเป็นต้อหินจริงหรือเปล่านะครับเราจะต้องตรวจเพิ่มเติมครับ
1: ครับคำถามของคุณสุจิตเนี่ยผมไม่แน่ใจเข้าใจถูกหรือเปล่าเดี๋ยวจะพยายามอ่านให้ตามคำถามที่ส่งเข้ามาเลยแล้วกันนะฮะคุณสุจิตบอกว่าอายุ72นะฮะตามีอาการแสบเคืองตาตลอดเวลาและเขียนมาว่าแต่เป็นต้อหินตาขวาหนังตาตกเยอะอยากทราบว่าเกิดจากอะไรได้บ้างฮะ
0: จริงๆเป็นต้อหินใช่ไหมครับแต่ปัญหาหลักคือเรื่องแสบตาถูกไหม
1: ครับแล้วก็หนังตาตก
0: เรื่องของเราก็หนังตาตกครับจริงๆ เอาเรื่องแสบตาก่อนนะครับอาจจะเป็นคนละปัญหากันนะครับเรื่องแสบตาเนี่ยจริงๆส่วนมากก็จะถ้าเป็นคนอายุเยอะแล้วมีภาวะต้อหินด้วยเนี่ยจ

0: จริงยาต้อหินที่หยอกเนี่ยส่วนใหญ่มันจะทำให้กระจกตาเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันเพราะว่ายาต้อหินทุกตัวเนี่ยแสบตาหมดครับหยอดมันจะมีเขาเรียกว่าสารอิสเทรทีนนะครับหยอดปุ๊บเนี่ยก็จะทำให้เยื่อบุตาแล้วก็เซลล์กระจกตาเนี่ยทำลายไปบางทีคนไข้ก็จะมีอาการแสบถึงตาได้หลังจากหยอดยาต้อหินนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการหน้าผมแนะนำว่าให้คุณหมอปรับยาให้คุณหมอต้อหินบอกกันนิดนึงว่าแสบตาหยอดตัวนี้แล้วมันมีอาการมากนะครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าต้อหินเนี่ยปัจจุบันมียาเยอะขึ้นกว่าแต่ก่อนมากนะครับเราสามารถปรับยานะครับมีการใช้ยาหลายตัวผสมอยู่ในขวดเดียวกันนะครับสองตัวผสมในขวดหนึ่งเพื่อลดจำนวนยาหยอดที่ใช้นะครับก็จะอาจจะทำให้ภาวะเคลื่อนตาหลังหยอดยาต้อหินเนี่ยลดลงนะครับส่วนเรื่องหนังตาตกเนี่ยบอกยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าสาเหตุมันมีเยอะมากครับ อาจจะเป็นจากวัยก็ได้นะครับพออายุมากขึ้นกล้ามเนื้อที่ดึงหนังตาเนี่ยมันหย่อนลงนะครับหรือว่าเคยได้รับการผ่าตัดมาก่อนนะครับกล้ามเนื้อที่ดึงหนังตามันหลุดนะครับก็อาจจะไม่มีหนังตาตกนะครับหรือว่าเป็นลักษณะของรอยโรคจากเส้นประสาทตามีปัญหานะครับก็ทำให้เกิดหนังตาตกได้นะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้ามันตกแบบฉับพลันและตกแบบต่างจากเดิมชัดเจนนะครับต้องไปตรวจเพิ่มเติมนะครับต้องบอกคุณหมอตานิดนึงนะครับให้เขา awareness บางทีหมอตาบางทีตรวจคนไข้เยอะๆเนาะไม่ได้ถามใช้การตรวจเป็นหลักนะครับถ้าคนไม่ได้คนไข้ไม่ได้ฟังเพจก็อาจจะ miss ไปนะครับคือบางทีหนังตาตกน้อยๆบางทีเราเห็นกระจกทุกวันเรารู้ว่าเอ๊ะอันนี้หนังตาเราตกอะนะครับแต่ว่าหมอเราไม่ได้เห็นหน้าคนไข้คนนี้ทุกวันก
1: ็
0: อาจจะไม่รู้ว่าความเปลี่ยนแปลงมันคืออะไรนะครับแล้วยิ่งอายุมากแล้วมีหนังตาตกนิดหน่อยแล้วถ้าคนใช้ไม่ได้คอมเพลนว่าเป็นปัญหาเราก็จะไม่ได้ยุ่งนะครับมันก็เป็นเอจจิ้งแบบนี้นะครับอะไรแบบนี้นะครับโดยเฉพาะถ้าคนใช้บอกว่าเอ๊ะหนังตาตกอย่างเดือนที่แล้วไม่ตกเดือนนี้ตกอันนี้ผิดปกตินะครับเราจะต้องบอกคุณหมอรีบเดินไปให้ตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติมนะครับ
1: นะฮะอาจจะแจ้งคุณหมอสักนิดนึงบางทีอาจจะไม่ได้สังเกตกันเพราะว่าไม่ได้มองตาคู่เดิมทุกๆวันคุณหมอมองตาแต่ละวันนี่น่าจะหลายคู่อยู่นะฮะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเนี่ยคุณวิชิตชัยฮะอายุ61ถามเรื่องของการใช้ฝ่ามือนวดตา2ข้างเบาๆวันละ 2-3 ครั้งคุณวิชิตชัยถามว่าการทำแบบนี้เนี่ยช่วยให้ป้องกันต้อหินได้จริงหรือไม่และวิธีและโรคต้อหินมีวิธีป้องกันอย่างไรฮะนวดแบบนี้ป้องกันได้หรือเปล่าแล้ววิธีป้องกันต้องทำยังไงฮะต้อหิน
0: จริงๆมันมีอยู่ช่วงนึงที่มีข่าวเรื่องกดตารักษาต้อหินใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: จริงๆต้องบอกว่าจริงๆอันนี้เป็นไม่ควรทำนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับนอกจากจะไม่มีประโยชน์แล้วถ้าสมมติว่ากดแรงเกินไปเนี่ยมันอาจจะมีโทษด้วยนะครับอาจจะทำให้เส้นเลือดตาแดงเนี่ยเส้นเลือดที่มาเลี้ยงลูกตาเนี่ยเส้นเลือดแดงสำคัญเนี่ยอุดตันทำให้เกิดภาวะตาบอดได้เลยนะครับอันนี้ไม่ควรทำนะครับถ้าประคบเพื่อให้สบายตาขึ้นไม่ควรออกแรงเยอะนะครับ จุดมุ่งหมายคือให้สบายตาแต่ไม่ได้รักษาต้อหินนะครับไม่มีประโยชน์ทำไม่ควรทำนะครับ
1: แล้ววิธีป้องกันต้อหินมีไหมฮะ
0: ต้องบอกว่าถ้าเป็นต้อหินที่เป็นลักษณะต้อหินที่เป็นตอนจากไทรี่หมายความว่าเกิดด้วยตัวของมันเองเป็นเชื่อว่าเกิดจากพันธุกรรมส่วนหนึ่งอันนี้ป้องกันไม่ได้นะครับแต่ว่าต้อหินที่เกิดจากสาเหตุอื่นเช่นต้อหินที่เกิดจากเป็นต้อกระจกที่สุกแล้วอันนี้ป้องกันได้ครับเพราะว่าถ้าเป็นต้อกระจกเริ่มเป็นต้อกระจกมากขึ้นก็ผ่าก็จะไม่เกิดต้อหินนะครับแต่ว่าต้อหินที่เกิดจากม่านตาเสพเรื้อรังถ้าเรารักษาโรคตาโรคนั้นม่านตาเสพก็จะไม่เป็นต้อหินนะครับหรือว่าต้อหินที่เกิดจากการใช้สารสเตียรอยด์มากครับอย่างนี้นะครับถ้าเราไม่กินสารสเตียรอยด์ก็ไม่เป็นนะครับแต่ถ้าเป็นต้อหินที่เกิดจากตัวเจเนติกตัวพันธุกรรมเองป้องกันไม่ได้นะครับป้องกันไม่ได
1: ้ครับครับมาที่คุณตาจันหน่อยนะฮะแจ้งมาว่าอายุ72หนัก61สูง169คุณตาจันบอกว่าตอนนี้ปวดหลังมากฮะไปพบหมอมาด้วยหมอบอกว่ากล้ามเนื้ออักเสบฮะกินยามา3วันแล้วอาการเนี่ยยังไม่ทุเลาเลยฮะอยากทราบว่าถ้าเกิดกล้ามเนื้ออักเสบกี่วันอาการจะดีขึ้นหรือควรไปหาหมออีกครั้งฮะ3วันแล้วยังไม่ดีแบบนี้ผิดปกติไหมอาจารย์ครับฮะ
2: ก็ได้ครับบางคนเป็นสัปดาห์หนึ่งของสัปดาห์ได้นะครับ ครับก็พักเยอะๆนะครับทานยาต่อนะครับ
1: ครับ
2: แล้วลองดูว่าคุณหมอนัดอีกทีเมื่อไหร่นะครับถ้าอาการไม่ดีขึ้นไปตามนัดนะครับหรือถ้าอาการเป็นรุนแรงมากขึ้นอันนี้ไปก่อนได้ครับให้คุณหมอเขาเช็คดูอีกทีได้ครับ
1: ครับแต่ว่า3วันที่ยังไม่ทุเลานี่ยังรอดูได้อยู่ใช่ไหมฮะยังไม่จำเป็นต้องไปอีกรอบหนึ่ง
2: ถ้าไม่ได้รุนแรงขึ้นนะครับ
1: ถ้าไม่รุนแรงขึ้นนะครับแต่ว่าโดยปกติก็3วัน7วันนะอาจารย
2: ์ครับครับ
1: นะฮะสำหรับคุณตาอาจารย์นะครับคุณวิชิตนะฮะถามเรื่องโควิดมาสวัสดีครับคุณหมอคนงานผมติดโควิดจะให้แยกห้องน้ำต้องการทำความสะอาดห้องน้ำด้วยการพ่นฆ่าเชื้อที่ผนังเพียงพอหรือไม่ฮะอาจารย์ก็พอช่วยไ
2: หมผมว่ามันต้องแยกทุกอย่างนะครับ
1: ครับ
2: ไม่ใช่แยกเฉพาะห้องนอนนะครับห้องนอนห้องน้ำทุกอย่างต้องแยกเพราะว่าจุดที่เป็นสัมผัสเนี่ยครับมันไม่ใช่ผนังสัมผัสอย่างเดียวนะครับประตูทางเข้าอ่างล้างมือนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแนะนำนะครับก็เหมือนแยกห้องไปเลย1ห้องนะครับมีห้องน้ำด้วยนะครับถ้าทำแบบนี้ได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับ
1: ครับและหลังจากผู้ป่วยหายแล้วเนี่ยการเข้าไปคลีนหรือว่าทำความสะอาดห้องนั้นเนี่ยต้องทิ้งไว้ต้องเปิดไว้ต้องมีน้ำยาฆ่าเชื้อพ่นอะไรอย่างที่ว่ามากน้อยแค่ไหนความเข้มข้นในการทำความสะอาดตรงนี้
2: อันนี้ผมไม่มีข้อมูลเนี่ยนะครับแต่โดยทั่วๆไปก็ทำความสะอาดใช้แอลกอฮอล์เช็ดหรือฉีดสเปรย์พ่นก็น่าจะเพียงพอพักไว้โดยทั่วๆไปเดี๋ยวนี้ก็วันเดียวก็โอเคแล้วครับ
1: นะครับ
2: นะครับ
1: ครับคุณวิจิตนะฮะอายุ78นะฮะบอกว่ามีอาการฝ่ามือตึงหนักนะฮะจะเป็นหนักๆตอนตื่นนอนตี3ตี4พอยืดฝ่ามือและนิ้วมือออกอาการจะดีขึ้นนะฮะเป็นมา2เดือนแล้วครับรักษายังไงดีฮะฝ่ามือตึงหนักๆนะฮะจะเป็น
2: ต้องมาตรวจดูครับว่ามันเป็นที่ฝ่ามือหรือเป็นที่นิ้วมือบางคนเป็นที่นิ้วมือนะครับหลังตื่นนอนตอนเช้านิ้วมือตึงอันนี้อาจจะเป็นข้อเสื่อมข้อนิ้วมือเสื่อมได้แต่ถ้าเป็นเฉพาะฝ่ามือแล้วมีอาการชาบริเวณปลายนิ้วลองสังเกตดูครับอันนี้อาจจะเป็นผังผืดทับเส้นประสาทบริเวณฝ่ามือนะครับก็มาตรวจเช็คดูฮะ
1: ครับแล้วการเป็นตอนดึกๆดื่นๆตีสามตีสี่แบบนี้มันเกี่ยวข้องกับอาการอะไรเป็นพิเศษไหมอาจารย์กลางวันไม่เป็น
2: ที่ผมบอกเนี่ยครับและโรคหลายๆโรคเป็นหลังตื่นนอนตอนเช้าครับเวลาเรานอนมันไม่ได้มีการขยับฮะเวลาคนเรานอนเนี่ยคร
1: ับ
2: อยู่ในสภาพนิ่งนิ้วมือไม่ได้ขยับกล้ามเนื้อไม่ได้ทำงานกล้ามเนื้อมีแต่การอยู่สภาพนิ่งๆบางทีก็หดตัวมันก็ทำให้เกิดการตึงได้ยิ่งผู้สูงอายุนะครับกล้ามเนื้อเขาจะตึงได้ง่ายเพราะว่าความยืดหยุ่นลดลง
1: ระหว่างนี้ดูแลตัวเองเบื้องต้นหรือบริหารมือยังไงได้บ้างไหมฮะ
2: ก็หลังตื่นนอนตอนเช้าก็กำเหยียดเบาๆนะครับหรือว่าแช่ในน้ำอุ่นได้นะครับกำเหยียดในน้ำอุ่นก็จะช่วยคลายกล้ามเนื้อได้นะครับก่อนนอนก็บริหารนะครับบีบลูกบอลนะครับมันก็เป็นการฝึกกำลังกล้ามเนื้อแล้วก็ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อนะครับถ้าทำได้ทุกวันก็เป็นเรื่องดีอันนี้ก็เป็นวิธีการบริหารนิ้วมือข้อมือนะครับ
1: ครับคุณภูมิ CH นะฮะถามเรื่องผมงอกมาไม่แน่ใจว่าอาจารย์ท่านไหนพอจะให้ข้อมูลได้บ้างเป็นวัยรุ่นอยู่ครับแต่ว่ามีเส้นผมงอกสีขาวขึ้นมาแต่ไม่เยอะฮะเส้น2เส้นอะไรประมาณนี้นะฮะหมายความว่ายังไงฮะมีผลต่อสุขภาพมั้ยฮะ
2: ผมงอกเส้น2เส้นไม่เป็นไรครับ
1: เป็นเรื่องปกตินะอาจารย
2: ์ครับครับผมงอกมันก็คือเม็ดสีของต่อมผลิตผมเขาไม่ทำงานฮะเป็นเรื่องปกติครับ
1: นะฮะสำหรับคุณภูมินะฮะไม่ต้องกังวลนะเส้น2เส้นผมน่าจะเยอะกว่าเส้น2เส้นไปหลายเลยแล้วฮะยังวัยรุ่นอยู่นะฮะคุณแม้นมาศนะฮะอายุ63หนัก65สอบถามมาบอกว่าเคยเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบหมอเคยให้ยามาทานแต่จำชื่อยาไม่ได้อยากทราบชื่อยาที่สามารถไปหาซื้อได้ตามร้านขายยาค่ะกระเพาะปัสสาวะอักเสบฮะ
2: ครับก็ไปตรวจก่อนนะครับเราไม่แนะนำให้ท่านไปซื้อยาที่ร้านขายยาโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะนะครับทุกครั้งที่เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบแนะนำให้ไปพบแพทย์ครับเพราะว่าแพทย์จะต้องทำการตรวจปัสสาวะทำการเพาะเชื้อและดูเชื้อโรคนะครับ
1: ไม่ใช่ว่าอาการนี้เคยเป็นแล้วหมอเคยให้ยาตัวนี้มาแล้วไปหาเภสัชบอกว่าเอ้ยฉันเคยได้ยาตัวนี้แล้วไปซื้อกินเองไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์
2: ก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าท่านอาจจะมีโรคอื่นแอบแฝงอยู่ด้วยนะครับถ้าท่านเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นแล้วเป็นอีกก็ต้องมาเช็คดูนะครับการรับประทานเช็คดูนิ่วในกระเพาะปัสสาวะนิ่วในไตนะครับพวกนี้ต้องดูแลภายใต้การแพทย์นะครับยาปฏิชีวนะทุกชนิดไม่แนะนำให้ซื้อกินเองที่ร้านยานะครับ
1: นะครับ
2: ไม่อย่างนั้นท่านอาจจะเจอยา กินยาแล้วดื้อยานะครับพอดื้อยาก็อันตรายเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เพื่อความปลอดภัยกับทุกท่าน
1: นะคุณแม่นมาดหรือว่าท่านอื่นๆที่อาจจะอยากจะหาซื้อยาทานเองถ้าเกิดดูว่าเป็นอาการบางอาการหรือ

0: หินนี่สามารถเลเซอร์ได้ใช่ไหมฮะในสถั่ว
1: ในบางชนิดนะครับต้อหินมันก็จะมีแบ่งคร่าวๆว่าจะเป็นมูลเปิดมูลปิดแบบนี้นะครับต้อหินบางชนิดนะครับการรักษาอาจจะต้องใช้เลเซอร์นะครับบางอันก็อาจจะไม่ได้ต้องใช้นะครับว่าขึ้นอยู่กับชนิดครับ
0: ขึ้นอยู่กับชนิดแล้วขึ้นอยู่กับความรุนแรงหรือว่าลักษณะของอาการด้วยไหมฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับขึ้นอยู่กับความรุนแรงขึ้นอยู่กับว่าการรักษาหลักนะครับของต้อหินชนิดนั้นเนี่ยมันคือการใช้ยาหรือการใช้เลเซอร์นะครับมันก็ต่างกันนะครับ
0: คุณหมอจะเป็นคนแนะนำเองว่าเคสนี้ควรจะเป็นเลเซอร์เคสนี้ควรเป็นยาหรือเคสนี้ควรจะเป็นการรักษารูปแบบไหนๆใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับจะต่างกันครับ
0: ครับคุณปูฮะอายุ73นะฮะถามว่าทานแคลเซียมกับกินนมวันละ2กล่องและน้ำเต้าหู้อันไหนจะทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับแคลเซียมมากกว่ากันฮะ
2: ก็ทานทุกอย่างเลยครับที่ท่านบอกมานะครับเพราะว่าแต่ละอย่างนี่แคลเซียมไม่ถึงฮะเขาก็ใช้หลายอย่างร่วมกัน
0: อ๋อไม่ใช่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งกิน2อย่างเลยดีกว่านะอาจารย์
2: ครับเราแนะนำจากอาหารเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจากอาหารก็นมใช่ไหมฮะ
0: ครับ
2: แต่ว่าพอผู้สูงอายุเนี่ยครับนะครับการดูดซึมแคลเซียมก็ลดลงนะครับแล้วก็ปริมาณแคลเซียมต้องการต่อวันนี้มากขึ้นนะครับนะครับอย่างพิธีกรนี่เราต้องการแคลเซียม900มิลลิกรัมนะครับ
0: ครับ
2: คนตั้งครรภ์เราก็ประมาณ 1,200 นะครับผู้สูงอายุก็ 1,200 มิลลิกรัมต่อวันนะครับแคลเซียมเม็ดที่รับประทานเนี่ยครับมันเป็น 1,000 มิลลิกรัมหรือ 1,200 แต่ท่านดูดซึมได้ 30-40% นะฮะจริงๆท่านได้ประมาณ 300-400 เองครับนะครับก็ได้จากนมมาเพิ่มขึ้นฮะนมกล่องนึงก็จะมีประมาณ200มิลลิกรัมใช่มั้ยฮะท่านดื่ม2กล่องก็ได้ปิด400รวมกันก็ประมาณ 8-900 รวมถึงอาหารอย่างอื่นด้วยนะครับปลาตัวเล็กๆกุ้งฝอยปลาป่นนะครับพวกนี้ก็จะมีแคลเซียมเยอะเพราะฉะนั้นการทานแคลเซียมต้องหลายๆอย่างประกอบกันครับนะครับแล้วท่านต้องได้วิตามินดีเพียงพอด้วยนะครับเพื่อดูดซึมแคลเซียมนะครับอย่างนั้นที่ท่านทานมานี่ถูกต้องเลยฮะนมวันละ2กล่องมีแคลเซียมเม็ดสำหรับคนอายุ70กว่าก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับ
0: นะฮะอาจจะหาอย่างอื่นทานประกอบหลายๆอย่างกันนะครับเสริมแคลเซียมให้ร่างกายคุณจำเรืองนะฮะถามมาเกี่ยวกับเรื่องของ อาการหูอื้อนะไม่แน่ใจว่าอาจารย์ท่านไหนพอจะให้ข้อมูลได้บ้างอายุ66มีอาการหูอื้อเหมือนมีลมออกหูดังฟู่ฟู่เป็นมานานแล้วมีสาเหตุมาจากอะไรฮะพอให้ข้อมูลเบื้องต้นได้ไหมหรือว่าจะเป็นอาจารย์ด้านสดสอนนาซิกอะไรพวกนี้ฮะอาจารย์
1: จะต้องไปตรวจนะคร
2: ับ
1: คร
2: ับก็ไปคือการหูอื้อนี่คงต้องซักประวัตินะครับตรวจร่างกายครับก็จะมีที่2หูนะครับที่2หูดูหูเนี่ยมีหูชั้นนอกหูชั้นกลางหูชั้นในหลักๆคงต้องส่องดูหูชั้นกลางที่ต่อกับชั้นนอกนะครับตัวแก้วหูมีปัญหาหรือเปล่านะครับถ้าหูชั้นนอกหูชั้นกลางปกติดูแล้วยังมีหูอื้อก็มีการตรวจเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าก็ต้องดูกันหน้าที่การทำงานของเส้นประสาทในหูรวมถึงหูชั้นในนะครับเดี๋ยวนี้คุณหมอก็จะมีวิธีการตรวจตามการซักประวัติการตรวจร่างกายเป็นสเต็ปนะครับแนะนำให้ไปตรวจได้เลยครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเคสแบบนี้แนะนำไปตรวจกับคุณหมอดีกว่าคุณหมอจะได้ตรวจโดยตรงจะได้เห็นอาการนะครับวันนี้ก็ยังมีอีกหลายคำถามที่สอบถามกันเข้ามานะเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรถ้าเด็ดติดค้างกันไว้นะครับรายการของเรามีเป็นประจำอยู่แล้วนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ5 โมงเย็นถึง 6 โมงเย็นคำถามอะไรที่มาอาจจะท้ายๆนิดนึงก็อาจจะไม่ได้ถามนะถ้าเกิดไปได้วันพรุ่งนี้มาไวๆหน่อยนะสักประมาณ5 โมงนิดๆนะครับกลับมาเจอกันนะวันนี้หมดเวลาของรายการลัคกี้หมอรามานะครับต้องขอบคุณอาจารย์ก๊อฟและอาจารย์ทูนะครับวันนี้เราสามคนลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ของเรา
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้านี่คือตู้บ่นหมอนะครับน้องมีเรื่องอะไรสงสัยหรือมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับสุขภาพที่อยากจะรู้ไหมบอกพี่ได้เลยนะเดี๋ยวพี่ไปถามคุณหมอให้
2: คือเวลาไปหาคุณหมออะค่ะปวดหัวก็ได้พาราปวดท้องก็ได้พาราปวดฟันก็ยังได้พาราคือเนี่ยพารามันรู้ได้ยังไงว่าเราปวดตรงไหนอะค่ะ
1: ก็นั่นแหละสิครับพูดแบบนี้พี่ก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมเป็นอะไรก็ได้แต่พาราอย่างเดียวช่วยให้คำตอบหน่อยสิครับ
3: ครับผมสำหรับยาพาราเซตามอลนะครับหรือมีอีกชื่อหนึ่งก็คืออะเซตามิโนเฟนนะครับเป็นยาที่มีข้อบ่งใช้ในเรื่องของอาการลดอาการปวดนะครับไม่ว่าจะเป็นปวดปานกลางไปถึงปวดมากนะครับแล้วก็ปวดน้อยนะครับซึ่งสามารถลดอาการปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับรวมถึงยาครับมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับสามารถใช้ได้ทั้งในสตรีมีครรภ์นะครับเด็กแล้วก็ผู้ป่วยสูงอายุแต่อย่างไรก็ตามครับการใช้ที่ปลอดภัยจริงๆก็คือจะต้องคำนวณตามน้ำหนักนะครับรวมถึงใช้ในระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับคือไม่เกิน 5-7 วันนะครับส่วนคำถามที่ถามว่าร่างกายรู้ได้อย่างไรหรือว่ายารู้ได้อย่างไรว่ามีอาการปวดนะครับแล้วยาจะไปออกฤทธิ์ตรงบริเวณไหนนะครับโดยปกติแล้วครับการใช้ยาพาราเซตามอลหรือว่ายาแก้ปวดอื่นๆนะครับร่างกายครับพอเวลาเรามีความปวดเกิดขึ้นนะครับกลไกในความปวดนะครับก็จะหลั่งสารตัวนึงออกมานะครับซึ่งเป็นสารการอักเสบที่เกิดขึ้นนะครับจากแผลหรือว่าการหกล้มหรือว่าอาการปวดจากการปวดต่างๆเช่นปวดประจำเดือนนะครับพอหลั่งสารนั้นออกมาแล้วนะครับก็จะทำให้เราอะครับมีปฏิกิริยาต่อร่างกายก็คือมีการปวดเกิดขึ้นนะครับหรือว่าเกิดการอักเสบขึ้นนะครับส่วนยาที่เรารับประทานเข้าไปอะครับพอยาถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วนะครับยาจะเข้าไปสู่บริเวณที่มีอาการปวดได้ครับก็คือจะเข้าไปจับกับสารสื่อประสาทนะครับที่เป็นสารการอักเสบขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้สารก่อการอักเสบณบริเวณที่อาการปวดตรงนั้นนะครับลดน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นความปวดก็จะดีขึ้นภายหลังเรารับประทานยาครับความปวดบางชนิดก็ไม่สามารถใช้พาราเซตามอลได้เพราะฉะนั้นแนะนำนะครับว่าถ้าเกิดรับประทานตัวพาราเซตามอลแล้วถ้าเกิดไม่ดีขึ้นนะครับยังไงก็แนะนำให้ไปหาคุณหมอหรือว่าคุณเภสัชกรนะครับเพื่อป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์แล้วก็จะได้หายปวดได้อย่างมีคุณภาพนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับ
1: ทีนี้เข้าใจแล้วว่าไม่ว่าจะป่วยเป็นอะไรทำไมถึงได้แต่ยาพารานะครับคุณน้องเคลียร์ไหมครับ
2: เคลียร์ค่ะ
1: เอาเป็นว่าถ้ามีข้อสงสัยอะไรเนี่ยเจอตู้บนหมอที่ไหนสามารถเข้ามาถามได้อีกนะครับคุณผู้ชมก็เช่นเดียวกันนะครับมีข้อสงสัยอะไรกับตู้บนหมอเข้ามาถามได้เลยเดี๋ยวหาคำตอบให้แต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: บ๊ายบายนะน้อง
3: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางRama Channelนะครับ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้คุณผู้ชมครับทุกวัน

0: นี่ครับเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องของโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยผมเชื่อว่าในขณะที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมกำลังรับชมรับฟังรายการนี้อยู่ก็คงจะรับฟังรับชมจากโทรศัพท์มือถือนั่นแหละหลายๆคนอาจจะมีคำถามว่าใช้สักเท่าไหร่มันถึงจะพอดีและใช้นานขนาดไหนมันจะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าText neck syndrome ได้วันนี้ครับเราจะมาคุยกันกับอาจารย์มิวอาจารย์นายแพทย์ตีชิตจิระวิชิตชัยอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเกี่ยวกับ text neck syndrome ครับสวัสดีครับอาจารย์มิว
1: สวัสดีครับอาจารย์เต้ครับ
0: อันดับแรกเลยครับคำว่า text neck syndrome เนี่ยฟังดูมันเหมือนเป็นคำใหม่หรือเปล่าครับ
1: ต้องบอกว่าไม่ใช่คำใหม่ครับเป็นคำที่ใช้กันมานานค่อนข้างจะนานมากหลายๆปีแล้วครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับมันก็มาจากคำว่า text neck เลยก็คือ text neck เนี่ยหมายถึงว่าเหมือนคนเราก้มพิมพ์ text หรือว่าพิมพ์พวกพิมพ์นู่นนี่นั่นในมือถือเนี่ยครับแต่ text neck อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องก้มมือถืออย่างเดียวนะครับบางทีเราก้มอ่านหนังสือแบบไม่ถูกต้องอย่างนี้ครับเอาหนังสือวางราบไว้กับโต๊ะแล้วก็ก้มเยอะๆอย่างเงี้ยอ่านไปนานๆเนี่ยก็เป็นอาการของ text neck syndrome ได้เหมือนกันครับ
0: text neck syndrome ได้
1: ใช่ครับ
0: ซึ่ง text neck syndrome เนี่ยมันไปมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์อะไรกับตัว office syndrome ไหมครับ
1: ที่จริงต้องบอกว่ามันเป็นหนึ่งในกลุ่ม office syndrome ได้เลยครับ
0: ครับ
1: ก็คือกลุ่ม office syndrome เนี่ยอาจจะมีรวมตั้งแต่ทางร่างกายเลยนะครับอาจารย์อาจจะเป็นคอบ่าไหล่หลังตรงบริเวณก้นหรือว่าบริเวณกล้ามเนื้อขาด้านหลังลงไปถึงน่องอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นกลุ่มออฟฟิศซินโดรมได้หมดเลยแต่ว่าเทคนิคที่เราพูดเนี่ยเราจะพูดในแง่ของก้มคอใช่ไหมครับอาการปวดส่วนมากก็จะเป็นเกี่ยวกับตรงบริเวณคออาจจะมีเอียวบ่ามาด้วยนิดหน่อยได้ครับ
0: ลักษณะการจัดการท่าทางของเราแบบไหนครับที่ทำใหเกิดอาการ text neck syndrome นี้ขึ้นมา
1: ง่ายที่สุดเลยก็คือการก้มเล่นมือถือนี่แหละครับอาจารย์ใช่
0: คร
1: ับ ส่วนใหญ่ก็จะก้มลงจริงไหมครับอาจารย
0: ์
1: เอามือถือไว้ใกล้ๆตัวแต่เอาไว้ระดับพวกระดับอกหรือระดับเอวหรือระดับสะดือนะครับแล้วก็ก้มย
0: ิ่
1: งมองเนี้ยยิ่งก้มมากเท่าไหร่นะครับยิ่งเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเขาก็ต้องบอกว่าให้ยกมือถือขึ้นมาใกล้ๆระดับสายตานิดนึงอย่างเงี้ยครับใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่านานจนเกินไปก็ไม่ดีเพราะว่าถ้าเกิดยกขึ้นมาระดับสายตาแต่ยกไว้นานๆเนี่ย
0: ก็มือ
1: แขนเป็นปวดแขน ใช่ครับเมื่อยแขนแทนอีก
0: เวลาที่ใช้โทรศัพท์มือถือเหล่านี
1: ้ครับ
0: 1ก็คือเรื่องของการจัดการท่าทางซึ่งควรจะต้องมีการปรับ
1: ใช่ครับ
0: รวมทั้ง2ก็อาจจะเป็นเรื่องระยะเวลาใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ถ้างั้นเริ่มจากเรื่องของการจัดการท่าทางของเราก่อน
1: ใช่ได้ครับก็คือท่าทางเนี่ยอันนี้เราจะพูดอิงไปกับออฟฟิศซินโดรมเลยนะครับหลายๆคนส่วนใหญ่เนี่ยจะนั่งทำงานหนึ่งนะครับนั่งทำงานเนี่ยลองสังเกตตัวเองเลยนะครับว่าพอนั่งไปสักพักนึงอ่ะเราห่อไหล่หลังเราค่อมลงหรือเปล่าแล้วเราก็แบบคางเราเนี่ยครับยื่นไปด้านหน้าแบบนี้หรือเปล่าซึ่งผิดหลักสรีระศาสตร
0: ์
1: หรือหลักกายศาสตร์พวกเนี่ยครับ
0: ท่านั่งผมเชื่อว่าตอนที่อาจารย์มิวพูดถึงท่านั่งเนี่ยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่รับชมรายการนี้อยู่คงจะพยายามที่จะขยับว่าเอ๊ะท่านี้ถูกหรือเปล่านะครับเวลาที่นั่งยืดตัวขึ้นใช่มั้ยฮะ
1: ยืดตัวขึ้นครับไหล่ตรง
0: ไหล่ตรง
1: ไหล่ตรงก็คือไหล่บางคนแบบถ้าไหล่หอก็คือแอนไหล่ออกหน่อยนะครับแล้วก็คอตั้งตรงครับ
0: ตั้งตรง
1: เวลาคอเราตั้งตรงใช่มั้ยครับที่จริงศีรษะเราเนี่ยก็มีน้ำหนักอยู่แล้วถึงแม้ว่าอยู่ในช่วงตั้งตรงเนี่ยน้ำหนักของศีรษะเราเนี่ยมันก็จะกดลงก็จะมีแรงกระทำต่อตัวกระดูกต้นคอของเราเนี่ยครับอย่างน้อยประมาณ5โลถ้าเกิดคางยื่นหรือว่าก้มหน้าหรือว่าก้มคอลงไปแค่นิดเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นงอไปประมาณ15องศาจากแนวดิ่งเนี่ยครับลงมาแค่15องศาเนี่ยแรงจาก5เนี่ยเพิ่มเป็น12โลเลยนะ
0: โอ้โหนี่มันเกิน1เท่าเลยนะ
1: ใช่ครับเกินเท่านึงไปอีกครับยิ่งบางคนถ้าเกิดสมมติอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเล่นมือถือแล้วแบบว่าเอามือถือไว้ระดับตรง
0: ตัวอย่างนี้เลย
1: ตรงตัวตรงสะดือตรงใกล้ๆแบบตรงช่วงท้องเนี่ยครับก็จะก้มเยอะบางทีก้มมากกว่า60องศา
0: โอ
1: ้โหแรงกระทำเกินแบบเกือบ30โลเลยนะครับประมาณ27โลได้เลย
0: คร
1: ับ
0: แสดงว่าแรงมันจะไปกระทำกับตัวกระดูกสันหลังส่วนคอนี่เยอะขึ้น
1: ใช่ครับแล้วก็หลังนะครับถ้าเป็นไปได้คือนั่งเก้าอี้ให้เต็มก้นนะครับหลังแนบกับพนักเก้าอี้เลยนะครับแล้วก็ตัวถ้าเกิดสมมุติต้องนั่งใช้คอมพิวเตอร์ตรงบริเวณศอกนะครับก็คือจะงอประมาณ90องศาแบบนี้ครับต่อลงมาก็คือตรงช่วงเอว
0: ครับ
1: เป็นอยู่ในช่วง90องศาตั้งฉากหรือถ้าเกิดตามตัวเก้าอี้ครับมันอาจจะแอนเอ็นไปได้ถึงประมาณ110องศาอย่างเงี้ยได้ครับส่วนในส่วนของเข่าเนี่ยเข่าจะต้องงอประมาณ90องศาจะไม่งอมากกว่านั้นนะครับเพราะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นเข่าเสื่อมแล้วบางคนถ้าเกิดเท้าลอยตัวเล็กอาจจะมีเอาพวก กล่องรองเท้าหรืออะไรมาวางเพื่อให้เท้าวางแนบกับพื้นได้
0: เราจะได้มีที่พักเท้า
1: ใช่ครับ
0: และหลายท่านก็ตอนนี้นอกจากใช้มือถือ

0: จะเป็นการใช้แท็บเล็ตหรือว่าโน้ตบุ๊กในการทำงานหรือการเรียนนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งการที่จะยกโน้ตบุ๊กขึ้นมันคงจะไม่ไหวถูกไหมจะปรับยังไงดีครับ
1: อันนี้ดีมากเลยครับอาจารย์เต้คือต้องบอกว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยเป็นสิ่งที่ความจริงเขาก็เหมือนชื่อมันนะครับแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กวางบนตักวางบนอะไรมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรใช้นานอยู่แล้วครับอาจารย์แต่บางคนปัจจุบันไม่ใช่บางคนหลายๆคนเลยครับปัจจุบันเนี่ยเราเปลี่ยนมาใช้โน้ตบุ๊กกันเป็นประจำ ถ้าเราใช้โน้ตบุ๊กแล้วเราใช้แบบระยะเวลานานๆ อันนี้ขอย้ำเลยว่าเราควรต้องซื้อคีย์บอร์ดแยกครับใช่ครับอาจารย์คีย์บอร์ดแยกซึ่งปัจจุบันนี้มันไม่ได้แพงมากถ้าเกิดเราซื้อคีย์บอร์ดแยกมาแล้วคีย์บอร์ดเราเนี่ยวางอยู่ในระดับตรงที่มือเราที่บอกว่าข้อ2 90องศาแต่ตัวโน้ตบุ๊กที่วางอยู่บนโต๊ะเนี่ยเราต้องก้มเยอะใช่ไหมครับเราปรับเป็นเอาอะไรมารองเอาเป็นกล่องหรืออะไรก็ได้มารองให้โน้ตบุ๊กขึ้นมาแล้วตรงจอมอนิเตอร์เนี่ยตรงกับระดับสายตาเราหรือว่าก้มเราก้มหน้าไม่เยอะมากแค่นิดเดียวแค่ประมาณ 15-20 องศาเงี้ยครับก้มแล้วมองแค่เนี้ยถือว่าดีใช่ครับอันนี้คือเป็นเราสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อคอมตั้งโต๊ะครับเราใช้โน้ตบุ๊กก็ได้ใช่ครับ
0: นอกจากจะมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการที่จะยกโน้ตบุ๊กขึ้นหรือว่าเป็นตัวที่จับมือถือหรือแท็บเล็ตแล้วหลายๆคนก็มันเริ่มค่อยๆแบบค่อยๆค่อมลงไปค่อมลงไปอย่างนี้มันก็ไม่ช่วยเช่นกันถูกไหม
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเรื่องของการจัดท่าทางการนั่งก็ยังสำคัญที่สุดอยู่ดี
1: สำคัญมากที่สุดอยู่ดีครับ
0: การก้มศีรษะมันจะเป็นการเพิ่มแรงที่กระทำต่อกระดูกสันหลังส่วนคออวัยวะไหนบ้างที่จะได้รับผลกระทบตัวกระดูกสันหลังเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าใครบ้าง
1: เริ่มแรกเลยก็จะเป็นกล้ามเนื้อครับ
0: กล้ามเนื้อก่อนเลย
1: ก็ต้องบอกว่ากล้ามเนื้อของคนเราบริเวณคอเนี่ยมันก็จะมีทั้งคอบ่านะครับมันก็จะมีทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังส่วนใหญ่แล้วเวลาเราก้มเยอะๆครับกล้ามเนื้อด้านหลังเนี่ยครับมันจะถูกยืด
0: กล้ามเนื้อด้านหลังของบริเวณคอของเราใช่ไหม
1: ใช่บริเวณกล้ามเนื้อคอด้านหลังกล้ามเนื้อบ่าด้านหลังครับมันจะถูกยืดมา
0: ครับ
1: แต่กล้ามเนื้อด้านหน้ากล้ามเนื้อคอด้านหน้าเนี่ยจะถูกหดให้สั้นลงพอเราก้มอยู่ใช่ก็คือเกิดความไม่สมดุลพอเราทำร้ายมันนานๆ อยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสมนานๆเนี่ยครับ มันจะทำให้เกิดการเกร็งซึ่งเราจะบอกไม่ได้หรอกครับว่าเกร็งตรงไหนมากกว่ากันไอ้ที่ถูกยืดหรือที่ถูกหดสั้น บางคนครับอยู่ในท่าที่ผิดนานๆเนี่ยบางคนแบบปวดคอด้านหลังก็คือมีการเกร็งของกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านหลังเพราะถูกยืดนานครับมันก็เกิดการเกร็งขึ้นบางส่วนหรือบางคนนะครับบางคนปวดคอด้านหน้าเพราะก้มนานๆครับก็เป็นได้เหมือนกล้ามเนื้อมันหดสั้นลงมันก็เกร็งบางทีบางจุดแต่ว่าโครงสร้างของคอเราเนี่ยเข้าไปข้างในลึกๆเนี่ยมันไม่ได้มีแค่กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเป็นแค่เหมือนเป็นตัวโปรเทคเป็นโครงสร้างด้านนอกครับแต่ข้างในจริงๆอ่ะก็คือกระดูกสันหลังส่วนคออ่าซึ่งกันส่วนคอของคนเราเนี่ยระหว่างกระดูกสันหลังส่วนคอแต่ละข้อเนี่ยครับก็จะมีเขาเรียกว่าหมอนรองกระดูกคอใช่ครับเพื่อเหมือนเป็นการโปรเทคเวลาเราต้องเอียงคอก้มคอหงายคออะไรเงี้ยครับไม่ให้กระดูกของแต่ละอันเนี่ยมันมาชนมาเสียดสีกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทำหน้าที่สำคัญมากแต่บางทีถ้าเกิดเราอ่ะก้มคอมากไปนานไปอะไรเงี้ยครับและทำให้เกิดกล้ามเนื้อที่มันมาโปรเทคด้านหลังมันล้าหมอนรองกระดูกเคลื่อนตอนหนึ่งภาพนะถ้าเคลื่อนเนี่ยบางทีเคลื่อนนิดหน่อยเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรอาจจะเป็นแค่แบบอ่ะปวดกล้ามเนื้อนิดหน่อยแต่ถ้าทำเป็นประจำนะครับอาจารย์เราเคลื่อนเยอะๆอันเนี้ยรุนแรงได้คือมันอาจจะหลุดไปกดเส้นประสาท
0: โอ้ถ้ามันเป็นอาการที่กล้ามเนื้อเราก็คงจะรู้สึกประมาณไหนครับปวดเกร็งยังไง
1: ถ้าเป็นอาการที่กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเกร็งใช่ไหมครับอาจารย์มันก็จะเป็นรู้สึกแบบปวดล้าๆปวดตึง
0: ๆ
1: ปวดสัมพันธ์กับท่าทางเช่นบางคนปวดกล้ามเนื้อคอแต่ข้างใดข้างหนึ่งมันก็อาจจะสัมพันธ์กับการที่เขาหันคอไปด้านนั้นหรือว่าเอียงคอไปด้านนั้นก็จะรู้สึกโอ๊ยปวดทันทีแต่พอเอียงมาอีกด้านหรือหันมาอีกด้านก็ไม่ได้ปวดเท่ากันอันนี้ก็คือจะบอกได้พอบอกได้ว่าเออเนี่ยน่าจะมีปัญหาที่บริเวณกล้ามเนื้อคอด้านซ้ายประมาณนี้ครับหรือว่าบางคนเนี่ยเวลาอาการปวดแบบพอคำไปแล้วจับแล้วรู้เลยว่าปวดเหมือนเขากดไปนิดนึงเนี่ยครับเจ็บขึ้นมามากเลยอันนี้ก็ต้องก็จะรู้แล้วว่าเนี้ยดูเป็นที่กล้ามเนื้อจริงๆใช่ครับเพราะพวกนี้เนี่ยต้องบอกอาจารย์เต้ว่าหายได้เองอยู่นะครับอาจารย
0: ์
1: ก็คือจะกินเวลาอยู่ในช่วงประมาณ 2-3 วันไปจนถึงอาทิตย์นึงได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดบางคนเป็นนานๆโดยที่เป็นเรื้อรังไปเลยเนี่ยครับแล้วอาการไม่หายเลยอ่ะแต่ว่าเขาไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงอะไรเงี้ยครับอันนี้ต้องรีบไปตรวจแล้วครับ
0: อาจารย์นิวครับผมสนใจเรื่องของอาการทางระบบประสาทเนื่องมาจากอาการ text neck syndrome นะครับอาการมันจะเป็นประมาณไหนถ้าเผื่อกล้ามเนื้อมันก็ชัดเจนว่าอาจจะมีการปวดตรึงเกร็งใช่ไหมฮะ
1: ใช่คร
0: ับแต่ว่าถ้ามันเป็นอาการระบบประสาทเนี่ยเมื่อสักครู่อาจารย์มิวบอกว่าอาจจะมีอาการอ่อนแรงแต่อันนั้นถ้าเผื่อไม่ได้ถูกเช็คโดยผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์เนี่ยก็อาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราอ่อนแรงหรือเปล่าแต่ว่ามันจะมีอาการอะไรบ้างที่เราสามารถจะบอกได้ด้วยตัวเองว่าเฮ้ยมันอาจจะมีอะไรสักอย่างที่ผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาทของเราแล้ว
1: อ่อนแรงเป็นหนึ่งอย่างนะครับบางทีอาจจะไม่จำ

0: ตอนแรกอาจจะไม่จำเป็นต้องตรวจแต่คนไข้เนี่ยจะรู้ตัวเองเลยว่าตัวเองอาจจะอุ้ยมือหยิบจับของอ่ะมันไม่ถนัดเท่าเดิมอันนี้เขาอาจจะมาแบบว่าไม่ถนัดแต่บางคนอาจจะมาถึงขนาดแบบอ่อนแรงไปเลยเหมือนหยิบจองเนี่ยเคยหยิบไปพวกเนี้ยหลุดมือง่ายๆใช่ครับอย่างที่สองเลยอาการทางระบบประสาทนี่มีอีกก็คืออาการปวดแผลครับอาจารย
1: ์ปวดแบบ
0: ปวดแผลเหมือนบางทีไฟช็อตแผลร้าวลงจากที่คอมาที่แขนหรือที่มืออะไรเงี้ยครับ
1: อ
0: ันนี้อาการปวดมันเป็นลักษณะเหมือนบางคนก็จะเหมือนไฟช็อตนะครับอาจารย
1: ์
0: บางคนจะเหมือนแบบจี๊ดแป๊บมาเลยอย่างเงี้ยครับอันนี้จะแปลกๆละภาวะคล้ายๆแบบไฟช็อตชัดเจนหรือว่าอีกอย่างนึงคือมีอาการชาครับอาจารย์บางคนตื่นมาจะรู้เลยว่าเฮ้ยปกติเนี่ยแขนข้างนี้ก็ไม่ได้รู้สึกแบบนี้มันรู้สึกเหมือนรู้สึกแปลก
1: ๆสงสัยเรื่องของการอาการแป๊บนะครับ
0: ครับ
1: ต้องแป๊บสักกี่ครั้งหรือถี่ขนาดไหนถึงจะเอ้ยเราคงจะผิดปกติแล้วล่ะต้องไปหาคุณหมอแล้วล่ะ
0: ถ้าเกิดว่าแป๊บแต่ว่าไม่มีลักษณะการชาร่วมไม่มีอ่อนแรงที่เราสังเกตได้ชัดเจนรอดูก่อนได้ครับถ้าเกิดสมมุติว่าดูแลตัวเองรักษาแล้วหรือว่าอาจจะมีการประคบการยืดเหยียดการอะไรแล้วอาการไม่ดีขึ้นภายในช่วง2สัปดาห์อย่างเงี้ยมาเถอะครับอย่างเงี้ยน่าจะไม่ปกติแล้วครับใช่ครับ
1: อาจารย์มีพูดถึงว่าเป็นโรคนี้มันสามารถที่จะหายเองได้
0: ใช่ไ
1: หม
0: ครับ
1: ถ้าการบรรเทาเหล่านี้มันช่วยทำให้ระยะเวลาที่เป็นเนี่ยมันน้อยลงสั้นลง
0: ครับ
1: หลายๆคนก็อยากจะเลือกวิธีนี้ครับ
0: ใช่
1: จะใช้อะไรเป็นตัวช่วยได้บ้าง
0: ครับต้องบอกว่าตอนแรกเลยนะครับถ้าเกิดมีการปวดเอ็นกล้ามเนื้อเนี่ยให้เราเช็คดูง่ายๆก่อนเลยก็คืออาจจะใช้หลังมือก็ได้นะครับคลำดูว่ามันมีลักษณะของการปวดบวมแดงร้อนหรือการอักเสบหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นนะครับหรือว่าแค่ขยับนิดเดียวก็โหเจ็บมากแล้วอันนี้ครับแปลว่าค่อนข้างอักเสบเยอะเราอาจจะใช้การประคบเย็นเราอาจจะใช้เป็นเจลเย็นก็ได้ครับหรือว่าถ้าที่จริงเป็นน้ำแข็งก็ได้นะครับแต่เอาใส่ผ้านิดนึงใช่ครับแล้วก็เอาผ้าเนี่ยพันสัก 2-3 รอบแล้วก็มาประคบค้างไว้ครั้งนึงประมาณ 1-2 นาทีเราก็ดูเลยว่าลักษณะของการปวดบวมแดงร้อนอ่ะมันคงที่หรือมันลดลงไหมถ้าเกิดมันลดลงเนี่ยเราจะเริ่มมาดูแล้วว่าเราอาจจะดูว่าเราขยับได้มากขึ้นไห
1: ม
0: ถ้าเริ่มดีขึ้นแบบพวกนั้นครับเราจะใช้ประคบอุ่นมาช่วย
1: ประคบอุ่น
0: ใช่
1: ถ้าบอกว่าการประคบเย็นประคบร้อนไม่ใช่เวมียาสำหรับกินไหมครับง่ายดีครับ
0: ได้ครับอาจารย์ต้องบอกว่ายากินเนี่ยเวลาสมมุติว่ามีการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือกล้ามเนื้อหดเกร็งมากๆครับมียากินก็ได้ทั้งยาลดการอักเสบที่เราบอกว่าเรียกว่าหรือว่าเราเรียกเอ็นเซดมันแปลว่าเป็นยาลดการอักเสบแบบไม่มีสเตียรอย
1: อ
0: ันนี้ใช้ได้ครับแต่ต้องดูด้วยว่าเราเนี่ยเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงดีหรือมีโรคประจำตัวเพราะเอ็นเซดเนี่ยมีข้อแม้ในการใช้ถ้าคนที่มีภาวะเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารเช่นเป็นโรคกระเพาะอาหาร หรือว่ากระเพาะอาหารเป็นแผลอะไรเงี้ยครับอันนี้ต้องหลีกเลี่ยงอย่างที่สองคนที่มีโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดที่เป็นหนักๆที่คุมไม่ค่อยดีอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยแนะนำให้ใช้เท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่ได้มีภาวะพวกนี้นะครับก็สามารถใช้ได้แต่เราจะไม่ใช้นานและข้อแม้ก็คือให้ใช้หลังอาหารทันทีนะครับคนอย่างเช่นกินข้าวเกือบหมดเนี่ยครับกินข้าวไปประมาณ 80-90% กินยาแล้วก็กินข้าวตบอย่างเงี้ยได้แต่ไม่ใช่กินขนมแค่2คำแล้วกินถือว่ากินข้าวนะครับอันนั้นไม่ช่วย
1: อันนั้นไม่ช่วย
0: มันก็กัดกระเพาะเหมือนกันครับ
1: เรื่องของการกินยานะครับจะปรึกษาใครได้ถ้าสมมติว่าไม่ได้ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลหรือคลินิกอันนี้สามารถที่จะสอบถามจากใครได้ครับ
0: ปรึกษาเภสัชกรได้เลยครับที่ร้านยาคุณเภสัชกรเขาก็จะถามด้วยว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ควรกินนะคุณเภสัชกรก็สามารถช่วยได้ครับหรือว่าบางคนรู้สึกว่ามันหายไม่สนิทเราอาจจะต้องมีการต้องดูว่าเราได้ออกกำลังกายยืดเหยียดหรือว่าออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงให้มันอยู่ในภาวะปกติหรือยังหรืออีกอย่างนึงที่สำคัญเลยคือท่าทางเราดีหรือยัง
1: ดีเลยที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายหรือว่าการจัดท่านั่งครับอาจารย์มีเคล็ดวิชาหรือว่าวิธีในการที่จะทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันแข็งแรงหรือว่าช่วยบรรเทาอาการได้บ้างไหมครับ
0: มันต้องบอกว่าการออกกำลังกายมีอยู่2อย่างครับอาจารย
1: ์
0: ถ้าช่วงแรกนะครับที่เขาไม่ได้อักเสบมากแล้วเริ่มหันคอได้เริ่มอะไรเงี้ยครับเราจะเริ่มด้วยการยืดเหยียด
1: ยืดเหยียด
0: ยืดเหยียดกล้ามเนื้อครับอาจารย์ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยพูดแล้วอาจจะดูเหมือนเอ๊ะแบบไม่มีความรู้หรือว่ายากแต่ที่จริงเนี่ยทุกคนสามารถทําได้นะครับสมมุติว่าจะยืดเหยียดข้างซ้ายอย่างเงี้ยครับ เราจะใช้มือซ้ายของเราเนี่ยครับจับขอบเก้าอี้ไว้
1: จับขอบเก้าอี้ผมชวนให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ทำตาม
0: ลองทำด้วยนะครับแล้วเอามือขวาเนี่ยครับอ้อมศีรษะขึ้นมาด้านหลังนี่
1: คร
0: ับ บางคนก็ถ้าเกิดปวดคอด้านหลังนะครับก็จะก้มหน้าลงนิดนึงแล้วก็ดึงศีรษะไปอีกด้านนึงก็คือดึงไปด้านขวาอย่างเงี้ยครับ อาจารย์รู้สึกตึงไหมครับ
1: รู้สึกครับ
0: ใช่ครับมันก็จะตึงให้ค้างไว้จนถึงจุดที่รู้สึกตึงแต่ว่าต้องไม่ปวดมากนะครับอาจารย์ข้อแม้ก็คือตึงแต่ไม่ปวดมากนับ1ถึง20ค้างไว้นับ1ถึง20เนี่ยถือเป็น1ครั้งควรทำสักกี่เซตดีครับก็คือเซตหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่จะประมาณ5ครั้งก็ถ้านับ1ถึง20เนี่ย1ครั้งทำไป5ครั้งแล้วก็พักแป๊บนึงอาจจะทำวันนึงเนี่ยเช้าสัก2เซตเย็นสัก2เซตก็ได้ใช่ครับอยากให้นับออกมาเลยบางทีพูดออกมาเลยเพราะว่าจะได้ไม่กลั้นหายใจใช่ครับบางคนเนี่ยเวลาทำอะไรพวกนี้ออกกำลังกายพวกนี้กลั้นหายใจ1 นะครับกล้ามเนื้อไม่ยืดหยุ่นเพราะกล้ามเนื้อต้องใช้ออกซิเจนในการสันดาบและการยืดหยุ่นครับ2 บางคนสูงอายุความดันขึ้นเลยครับ
1: เนื่องจากการกลั้นหายใจใช่ครับวิธีนี้คือเป็นวิธีในการยื
0: ดเหยียดครับ
1: ยืดเหยียดซึ่งแนะนำสำหรับผู้ที่มีอาการน้อย
0: ผู้ที่อาจจะเคยมีอาการเยอะแล้วดีขึ้นแล้วกินยาประคบเย็นดีขึ้นกลายเป็นประคบอุ่นแล้วก็อาการดีขึ้นก็หลังประคบอุ่นก็ยืดอย่างนี้ครับอาจารย
1: ์มันมีวิธีในการป้องกันไหมฮะ
0: มีครับอาจารย์อย่างที่บอกตอนแรกเป็นออกกำลังกายยืดเหยียดอีกอย่างนึงคือออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรง
1: เพิ่มความแข็งแรง
0: แต่ออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงในที่นี้นะครับเราจะทำในกรณีที่อาการปวดเนี่ยค่อนข้างดีขึ้นละเราจะมีท่าง่ายๆเลยนะครับ4ท่าก็คือ4ด้านตามที่คอเลยก็คือเป็นท่าก้มท่าเงยแล้วท่าเอียงแบบหูชิดบ่า2ข้างแต่ข้อแม้ก็คือเราไม่ให้มันขยับเลยนะครับฮ
1: ะ
0: เต้ก็บอกเอ๊ะอาจารย์เต้ก็จะงง
1: ว่าทำยัง
0: ไงใช่อย่างเช่นนะครับถ้าเกิดเราจะทำในท่าก้มเราเอามือ2ข้างของเราเนี่ยครับประสานแล้วขึ้นมาดันต้านหน้าผากเราไว้นะครับ
1: ครับ
0: อาจารย์เต้จะเห็นว่าผมจะไม่ก้มเลยนะครับก็คือต้านจะทำท่าก้มนั่นแหละแต่ว่าก้มต้านกับมือเราไว
1: ้
0: ใช่มันก็จะมีตัวมือต้านไม่ให้เราก้มนะครับนับ1ถึง10ครั้งไว้พูดออกมาก็ได้ครับ
1: 1
0: 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้อาจารย์เต้ก็จะรู้สึกว่าเราต้านไว้แต่เราไม่ได้ก้มเลยนะครับ
1: อัน
0: น
1: ี้
0: จะทำให้กล้ามเนื้อใช่ครับกล้ามเนื้อที่เอาไว้ก้มเนี่ยมันได้ออกแรงโดยที่มันไม่ได้เปลี่ยนความยาวหรือว่าถ้าเกิดเป็นด้านหลังเงยคอใช่ไหมครับเราเอามือประสานที่ด้านหลังนี้นะครับแล้วก็เหมือนเราจะเงยคอไปด้านหลังแต่เราไม่เงยเราต้านมือเราก็จะเป็นการเก่งต้านไว้นับ1ถึง10เหมือนกันครับอันนี้ก็คือ2ท่านะครับอาจารย
1: ์
0: ต่อไปเป็นท่าที่3ก็คือดันไม่ให้หูเราไปชิดบ่าอย่างเงี้ยครับก็คือเอามือนะครับมาดันอาจจะดันเหนือหูนะครับแล้วก็ไม่ให้เก่งลงไปไม่ให้เอียงลงไปนับ1ถึง10เหมือนกันครับด้านซ้ายแล้วก็ทำด้านขวา
1: ครับครับ
0: ใช่ครับก็คือจะอยู่ในท่าที่ไม่เอียงเลยนะครับอยู่ในท่าปกติแต่ว่าเหมือนต้านไปกำลังจะเอียงเงี้ยจะเห็นได้ว่าง่ายมากสี่ท่านี้ก็คือเหมือนกันเลยครับท่าหนึ่งเนี่ยนับ1ถึง10ครั้งไว้นะครับโดยที่ไม่กั้นหายใจนะครับทำท่าหนึ่งพูดง่ายคือเช้า10ครั้งเย็น10ครั้งแต่อันนี้เป็นแบบเป็นเบสไลน์นะครับแต่ว่าบางคนอาจจะไปอะแดปต์ได้เช่นบางคนบอกว่าโหไม่มีเวลาตอนเช้าเลยทำตอนช่วงสายๆสัก5ครั้งกลางวัน5ครั้งเย็น5ครั้งก่อนนอน5ครั้งอันนี้ก็ได้เหมือนกันครับ
1: ครับมีข้อควรระวังสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวอะไรบางอย่างไหมฮะสำหรับในการที่จะทำท่าบริหารเราเนี่ยครับ
0: มีครับก็คือถ้าเกิดว่าบางทีมีโรคประจำตัวเช่นพวกกระดูกทับเส้นอยู่แล้วหรือบางคนไม่รู้แต่ถ้าเกิดทำพวกท่ายืดเหยียดอะไรพวกนี้
1: คร
0: ับ แล้วมันแผลร้าวมากขึ้นอันนี้ควรหยุดทำแล้วก็ควรต้องไปพบแพทย์ครับว่าเราควรยืดท่านั้นได้หรือเปล่า
1: เท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยเราเห็นแล้วล่ะว่าอะไรที่มันเป็นเหตุปัจจัยบ้างของการเกิดอาการ text neck syndrome ถ้าในที่สุดแล้วต้องการที่จะพบแพทย์นะครับ
0: ครับ
1: เราจะไปพบแพทย์ที่เป็นแพทย์ที่อยู่สาขาไหนหรือว่าคลินิกอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับมีคำแนะนำไหมครับ
0: แนะนำได้ครับก็คือพบแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเลยก็ได้ครับหรือว่าถ้าบางคนอาจจะพบแพทย์กระดูกและข้อก็ได้หรือถ้าเกิดบางคนเนี่ยครับมีโรคประจำตัวอยู่แล้วมีเจอคุณหมอที่รักษาโรคประจำตัวเราซึ่งอาจจะเป็นคุณหมอทางอายุรกรรมหรือว่าคุณหมอทางด้านอื่นๆครับแล้วถ้าเกิดมีปัญหาเหล่านี้อาจจะแจ้งคุณหมอได้แล้วคุณหมออาจจะส่งปรึกษามาที่แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือกระดูกและข้อก็ได้ครับ
1: อาจารย์อยู่ที่เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่โรงพยาบาลรามาถูกไหม
0: ใช่ครับอาจารย
1: ์แอบถามได้ไหมครับว่าตอนนี้เทคโนโลยีในการที่จะรักษาเนี่ยเขาไปถึงไหนกันแล้ว
0: ต้องบอกว่าปัจจุบันนะครับนอกเหนือจากการฝังเข็มเราก็จะมีพวกการที่นักกายภาพบำบัดเขาจะใช้ความร้อนระดับลึกที่ลงไปเลยเช่นอัลตราซาวด
1: ์
0: หรือว่าเป็นช็อตเวฟเป็นคลื่นสั้นที่มันลงได้ลึกอย่างเงี้ยครับแต่ปัจจุบันก็จะมีอีกก็คือพวกช็อคเวฟคลื่นกระแทกอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็เอามาช่วยรักษาเกี่ยวกับพวกกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นอักเสบได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงเครื่อง ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าอ
1: ัน
0: นี้ก็จะเอามาช่วยปัจจุบันเนี่ยก็เป็นตัวที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็

0: เอามาใช้มากขึ้นในการกระตุ้นให้เกิดการหดคลายตัวของกล้ามเนื้ออย่างเร็วแล้วก็อาจจะรักษาได้อาจจะตอบโจทย์ในคนไข้บางคนเช่นคนที่ไม่ชอบฝังเข็มพอเจ็บหรืออะไรพวกนี้ครับก็อาจจะช่วยได้แต่ยังไงก็ตามการที่จะใช้เครื่องเหล่านี้ได้ครับต้องผ่านคุณหมอก่อน
1: ได้นะครับวันนี้ได้คุยกับอาจารย์มิวนะฮะเราได้ข้อมูลเยอะแยะเลยไม่ใช่เฉพาะเรื่องของเท็กซ์เน็กซินโดรมเท่านั้นย
0: ัง
1: มีข้อมูลแล้วก็วิธีการออกกำลังกาย
0: ให
1: ้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงและที่สำคัญเรื่องของการจัดแจงท่านั่งของเราให้มันเหมาะสมสำหรับการทำงานและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือการที่เราพักเป็นระยะไม่ใช่การอู้งานแต
0: ่
1: เป็นการที่จะช่วยให้กล้ามเนื้อของเราทำงานได้อย่างเต็มที่ได้อย่างยาวนานขึ้นด้วยซ้ำไป
0: ใช่ครับอาจารย
1: ์วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มิวเป็นอย่างมากเลยนะฮะ
0: ยินดีครับ
1: โอกาสหน้าเราคงจะได้คุยกันเพิ่มต่อนะครับอาจารย์
0: ครับยินดีครับอาจารย
1: ์ตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้จนกว่าจะพบกันใหม่รักษาสุขภาพสวัสดีครับ
2: พบกับ well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: วัสดีครับวัยรุ่น
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับ
0: นี่คือตู้บ่นหมอนะครับนี่คือสถานที่ที่เราสามารถถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพได้ทุกเรื่องเลยเดี๋ยวเราจะมีคำตอบโดยตรงจากคุณหมอเลยนะครับ
1: ผมเคยโดนงูกัดและเพื่อนประถมพยาบาลเบื้องต้นให้อย่างดีเลยเพื่อนอ่ะเอาเชือกรัดเหนือบาดแผลให้แน่นๆกันพิษแล่นเข้าสู่หัวใจแต่พอไปถึงคุณหมอกลับแกออกเฉยเลยแล้วบอกผมว่าอย่าทำอย่างนี้เองนะตกลงมันยังไงกันแน่ครับ
0: นั่นน่ะสิครับพวกผมเองก็เคยได้ยินวิธีนี้เหมือนกันนะครับแล้วจริงๆแล้วถ้าโดนงูกัดเนี่ยเราควรจะต้องทำยังไงล่ะครับคุณหมอครับ
2: การปฐมพยาบาลงูพิษกัดนะคะสิ่งสำคัญคือเราเนี่ยอยากที่จะให้เคลื่อนไหวอวัยวะนั้นๆเนี่ยให้น้อยที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเคลื่อนไหวเนี่ยพิษนั้นเนี่ยมันก็จะแล่นเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็ดูดซึมไปได้เร็วมากกว่าปกติได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเคลื่อนไหวให้ได้น้อยที่สุดเนี่ยเราก็อยากที่จะให้เหมือนมีการปฐมพยาบาลด้วยการดามหรือว่าฟิกอวัยวะนั้นไว้ไม่ให้ขยับแล้วก็พยายามที่จะให้ลงแขนต่ำถ้าโดนกัดตรงแขนเนาะเพื่อให้เหมือนพิษมันแล่นเข้าสู่ในกระแสเลือดได้น้อยลงหรือว่าช้าลงนะคะส่วนการขันชะเนาะเนี่ยจริงๆเราไม่แนะนำเลยนะคะเพราะว่าการขันชะเนาะเนี่ยไม่ได้ทำให้พิษมันดูดซึมได้น้อยลงหรือว่าช้าลงเลยนะคะรวมถึงถ้าเกิดขันไปแล้วเนี่ยอวัยวะส่วนปลายเนี่ยมันอาจจะขาดเลือดจนถึงการติดเชื้อแล้วก็เน่าเสียไปจนต้องตัดส่วนปลายออกไปก็ได้นะคะการใช้ปากหรือว่าบางคนเนี่ยจะใช้สมุนไพรอะไรเนี่ยไปโปะตรงบอดแผลตรงนั้นเนี่ยจริงๆไม่ควรเลยแผลปากตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีการติดเชื้อจากการที่เราใช้ปากไปดูดได้นะคะเพราะว่าในปากเราเนี่ยมันก็มีเชื้อโรคอยู่ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะคะบางคนจะใช้แบบสมุนไพรไปโปะที่บาดแผลนั้นเราไม่แนะนำเลยนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เกิดการติดเชื้อเข้าไปที่ปากแผลบริเวณนั้นได้นะคะพวกงูที่มีพิษอ่ะส่วนมากมันจะเป็นเขี้ยวออกมาแต่ว่าถ้าเกิดงูที่ไม่มีพิษเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นฟันคล้ายๆฟันปลาอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคือถ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนไข้อ่ะเป็นรอยกัดที่เราเห็นเป็นแบบเขี้ยวงูเนี่ยเราจะสมมุติฐานไว้ก่อนว่าน่าจะเป็นงูที่มีพิษแต่ว่าถ้าเกิดแบบเราไม่เห็นเนี่ยบางทีแล้วมันอาจจะเป็นงูที่มีพิษได้เช่นแบบงูที่มันตัวเล็กหรือมันกัดโดยที่ไม่ได้ลึกเพียงพอมันก็อาจจะทำให้เราไม่เห็นบาดแผลที่เป็นแบบนั้นได้สรุปนะคะการปฐมพยาบาลสำหรับงูกัดนะคะก็คือเราต้องพยายามที่จะให้เคลื่อนไหวน้อยที่สุดแล้วก็นำมาส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะคะรวมถึงพยายามที่จะถ่ายรูปหรือว่าบอกลักษณะของงูให้ได้นะคะถ้าเป็นไปได้คุณโบเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการปฐมพยาบาลงูกัดไหมคะ
0: เข้าใจแล้วครับคุณหมอครับนี่คือวิธีที่ถูกต้องนะครับเชื่อว่าหลายๆคนนะครับฟังแบบนี้แล้วถือว่าหักล้างกับสิ่งที่เราเคยได้ยินมาเลยนะครับและนี่คือวิธีการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องเอาไปใช้แล้วก็ไปบอกต่อกันด้วยนะครับและนี่คือตู้บ่นหมอครับมีคำถามอะไรแบบนี้เกี่ยวกับสุขภาพถามได้ทุกเรื่องเจอกันที่ไหนเชิญได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรามาชาแนลด้วยนะคะ
3: เข้า
4: หลายๆคนคงติดการรับประทานขนมขบเคี้ยวระหว่างการเชียร์กีฬาหรือดูทีวีต่างๆซึ่งอาจจะไม่ดีต่อสุขภาพในกรณีที่มีโรคไตเดี๋ยววันนี้เราจะมีเมนูสแน็คเพื่อสุขภาพจะเป็นอะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับ
3: ยิ้มคร
4: ับ

เสร็จไปแล้วนะครับซูกินี่กรุบกรอบทำเองง่ายอร่อยได้ที่บ้านนะครับจริงๆแล้วโซเดียมมีแฝงอยู่ในอาหารต่างๆมากมายเช่นเจ้านี่มีถึง 2,400 มิลลิกรัมทั้งถุงเพราะฉะนั้นปริมาณเกินกว่าที่ร่างกายต้องการแน่ๆเอาไหมโซเดียมแฝงไม่ได้มีเฉพาะอาหารเค็มที่เรารู้จักกันโซเดียมแฝงยังอยู่ในอาหารรูปแบบอื่นๆเรามาดูกันว่า5อันดับที่มีปริมาณโซเดียมแฝงมีอะไรบ้างอันดับ5อาหารที่ปรุงรสแปรรูปทั้งหลายอันดับ4ขนมขบเคี้ยวทั้งหลายอันดับ3ของหมักดองของหมักดองเกลือเป็นส่วนผสมในการทำอันดับ2อาหารแห้งต่างๆก็มีโซเดียมแฝงอยู่ในปริมาณที่เยอะส่วนอันดับ1ซอสปรุงรสต่างๆเพราะฉะนั้นควรที่จะระวังไว้ด้วยนะครับเราต้องระวังอาหารที่มีโซเดียมแฝงเพราะเรื่องไตต้องไว้ใจหมอ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับ

0: อาทิตย์ทะลุมิติมายาตอนที่55เวทนาตอนที่1
1: รีบเลือกมาสักด่านเถอะข้าไม่ไหวแล้ว
2: หกดวงเลยล่ะ
1: ฝีมือเข็มทองกดเล่นอีกแล้วใช่ไหม
3: เปล่าสักหน่อยข้าไม่ได้กดนะ
4: ข้ากดเองแหละ
2: เจ้าปัน
4: มือมันพลาดไปโดนเองข้าขอโทษ
1: ฮะ
5: เฮ้ยเล่นสาย
1: พวกเราถูกส่งมาผิดที่หรือเปล่าเนี่ยเพราะเจ้าปันกดมั่วแท้ๆอ้
4: าวทำไมมาลงที่ข้าล่ะ
2: ไม่น่าผิดหรอกนี่อาจจะเป็นด่านทดสอบสำคัญก็ได้เดินไปทางโน้นดูดีกว่าอาจจะเจอใครบ้าง
3: ไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันเพราะเหตุนี้มีผลนี้ก็จึงต้องมีเพราะเหตุหมดไปผลนี้ก็จึงดับไปชรามรณะชาติภพอุปาทานตัณหาเวทนาภัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาสังขารอวิชชา
2: เข็มทองร้องเพลงอะไรน่ะมีคุ้นเหมือนด่านที่เราผ่านมาแล้วเลย
1: นั่นสิเข็มทองไปเอาเพลงนี้มาจากไหนเนี่ย
3: ข้าไม่รู้หรอกว่าเพลงนี้มาจากไหนแต่ข้าได้ยินมาตั้งแต่เกิดแล้ว
4: โอ้ยไม่ไหวแล้วร้อนเหลือเกินคอแห้งไปหมดแล้วข้าอยากกินน้ำ
1: ยิ่งบ่นจะยิ่งหิวน้ำนะเจ้าปันอดทนแล้วรีบเดินต่อดีกว่านะดูนู่นกันกับเข็มทองนำไปไกลแล้ว
4: เอาเดินก็เดินนั่นมันของกินใช่หรือเปล่านะ
1: ใช่จริงๆด้วยแล้วทำไมของกินถึงมาอยู่ตรงนี้ได
4: ้
1: เอ้าเจ้าปัน
4: เย้ข้าจะได้กินน้ำกินอาหารแล้วเอ้ยเป็นไปได้ไง
1: ของกินหายไปแล้วสงสัยจะเป็นภาพดวงตาน่ะพวกเราคงตาลายเพราะแดดร้อนแน่ๆไปเดินทางกันต่อเถอะ
4: ข้าหิว
6: อิ๋วน้ำอิ๋วน้ำ
3: ย่อยกระโหลกพูดได
4: ้ทำไมมีหัวกระโหลกด้วยอ่ะชักไม่น่าไปต่อแล้วสิหรือ
6: ยินดีต้อนรับสู่ทะเลทรายแห่งเวทนา
2: ทะเลทรายแห่งเวทนางั้นหรอ
6: พวกเจ้าเก่งมากนะที่ผ่านมาถึงด่านทะเลทรายของข้าได้ในรอบร้อยปีก็เห็นมีแต่พวกเจ้านี่แหละที่มาถึงที่นี่ได
1: ้แล้วท่านเป็นใครปริศนาด่านนี้คืออะไรข้าอยากรู้แล้ว
6: ใจร้อนยิ่งกว่าแดดทะเลทรายอีกนะเจ้าเนี่ยข้าคือเวทนาผู้ที่จะทำให้พวกเจ้ารู้จักกับความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขยังไงล่ะ
1: ถ้างั้นก็รีบๆเริ่มภารกิจเถอะพวกข้ามีเวลาไม่มากแล้วต้องรีบไปต่ออีกหลายด่าน
6: ใจเย็นไปพักผ่อนให้คลายร้อนดื่มน้ำเย็นๆให้ชื่นใจก่อนพวกเจ้าหิวน้ำอยู่ไม่ใช่เหรอ
4: หิวมาก
6: ถ้างั้นก็ตามข้ามาเข้ามาข้างในสิ
4: น้ำชื่นใจจัง
6: เป็นยังไงบ้างได้ดื่มน้ำเย็นๆแล้วรู้สึกยังไง
2: รู้สึกหายเหนื่อยสดชื่นมีความสุขมากเลยเจ้าค่ะไม่น่าเชื่อว่าน้ำแก้วเดียวจะทำให้รู้สึกสุขใจได้ขนาดนี
6: ้อยากมีความสุขมากกว่านี้ไหมล่ะแวบ
4: โอ้โหซาลาเปาร้อนๆความสุขของข้า
6: เดี๋ยวก่อนพวกเจ้าจะหยิบซาลาเปาได้ทีละลูกเท่านั้นและหยิบได้เฉพาะตอนที่ข้าอนุญาตให้หยิบเข้าใจไหม
5: เข้าใจแล้ว
6: หยิบซาลาเปาลูกที่หนึ่งได
1: ้ฮึบ
2: เอ๊ะงมงมงมงมงมงมงมงมง
6: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกแรกเป็นยังไงบ้าง
4: อร่อยสุดๆรู้สึกมีความสุขที่สุดในโลก
1: ข้าก็เหมือนกัน
2: ข้าด้วยข้าด้วย
6: นี่แหละคือสุขเวทนา
4: เอ๊
1: สุขเวทนา
6: สุขเวทนาก็คือความรู้สึกสุขกายทางใจเหมือนกับพวกเจ้าตอนนี้ที่ร่างกายหายหิวได้กินของที่อยากกินใจก็เลยมีความสุข
4: ใช่เลยสุขมาก
6: เอาล่ะกินซาลาเปาลูกที่สองได
2: ้ฮึบฮึบเจ้าไม่กินหรอเข็มทอง
3: ไม่เอาอ่ะข้าอิ่มแล้ว
6: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกที่สองเป็นยังไงบ้าง
1: ก็ยังรู้สึกมีความสุขอยู่นะแต่น้อยลงไม่เท่าตอนกินลูกแรก
2: ข้าก็เหมือนกันชักจะอิ่มแล้วด้วยพอแค่สองลูกดีกว่า
4: แต่ข้ายังสุขเหมือนเดิมเลยยังกินได้อีก
6: งั้นกินซาลาเปาลูกที่สามต่อได้
4: อร่อยอร
2: ่
4: อย
1: ไม่ละข้าก็อิ่มแล้วเหมือนกัน
7: หลังจากนั้นเจ้าปันก็กินซาลาเปาอย่างต่อเนื่องหมดลูกที่3ก็ต่อลูกที่4 5 6
4: โอ้ยอิ่มจนท้องจะแตกอยู่แล้วปวดท้องจังเลย
3: ก็กินไปซะเยอะขนาดนั้นนี่สมน้ำหน้าเด้เด้
6: กินซาลาเปาไป6ลูกคราวนี้รู้สึกยังไงบ้างยังมีความสุขอยู่ไหม
4: 3ลูก4ลูกแรกก็มีความสุขดีแต่หลังจากนั้นเริ่มสุขน้อยลงน้อยลงส่วนตอนนี้รู้สึกเหมือนท้องจะระเบิดอึดอัดไม่สบายกลายเป็นทุกข์แทนแล้ว
6: ความรู้สึกนี้แหละคือทุกขเวทนาความรู้สึกทุกทางกายทางใจทุกกายเพราะปวดท้องอึดอัดทุกใจเพราะไม่ชอบอาการปวดท้องอึดอัดนี
4: ้ข้าเข้าใจแล้วว่าแต่เมื่อไหร่จะหายปวดท้องสักที
6: ออกไปเดินย่อยอาหารรอบกระโจมเดี๋ยวก็หายปวดเองละลุกขึ้นปฏิบัติ
4: โอ้ยต้องวิ่งอีกหรอเนี่ยโอ้ยร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อย
2: เป็นไงบ้างหายแน่นท้องหรือยังเจ้าปัน
4: เอ๊ะหายปวดท้องแล้วนี่เย้เย้เย้เย้ข้ายังชั่วหน่อย
6: ตอนนี้พวกเจ้ารู้สึกยังไงกับอาหารตรงหน้าบ้างเทียบกับตอนแรกที่มาถึงที่นี
1: ่ไม่รู้สึกอะไรเลย
2: ข้ารู้สึกเฉยเฉยเพราะข้าอิ่มแล้ว
4: ข้าก็เหมือนกันไม่รู้สึกสุขเหมือนตอนเห็นซาลาเปาครั้งแรกเลย
6: นั่นแปลว่าเจ้ามีอทุกขมะสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจเพราะไม่ได้รู้สึกอยากกินอีกต่อไปแล้ว
4: แปลกจังความรู้สึกสุขทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นแป๊บเดียวมันก็หายไปได้กลายเป็นเฉยๆซะอย่างนั้นนะ
6: ความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆต่างก็เกิดขึ้นแค่ชั่วคราวทั้งนั้นเหมือนพยับแดดกลางทะเลทรายนั่นแหละมีให้เห็นแค่แวบเดียวแล้วก็เลือนหายไปเจ้าสองคนเคยเห็นภาพลวงตานั้นมาแล้วไม่ใช่เหรอ
1: ฮะภาพอาหารที่เราเห็นในทะเลทรายเป็นภาพลวงตาจริงๆด้วย
4: ความรู้สึกต่างๆผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนกันตอนนี้มีความสุขที่ได้กินของอร่อยแป๊บเดียวความสุขก็หายไปแล้วความทุกข์ก็เหมือนกัน
6: นี่แหละคือเวทนา3ไหนใครจำได้บ้างว่ามีอะไรบ้าง
2: ข้าจำได้เจ้าค่ะเวทนา3มีสุขเวทนาคือความรู้สึกสุขทางกายทางใจทุกขเวทนาคือความรู้สึกทุกทางกายทางใจอทุกขมสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกทั้งทางกายทางใจ
4: กัน

0: สุดยอด
1: เก่งมากและถ้าพวกเจ้าสังเกตความรู้สึกทั้ง3นี้ให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: มันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
3: เวทนา3เกี่ยวข้องกับราคะโทสะโมหะอย่างไรแล้วศิลากับเพื่อนๆจะต้องผจญภัยอะไรกันต่ออีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

สำหรับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าก็จะลดความเสี่ยงเรื่องการมะเร็งปอดจากสารก่อมะเร็งที่พบในบุหรี่ปกติก็จะลดลงในบุหรี่ไฟฟ้าก็จะมีส่วนประกอบที่แตกต่างจากสารที่พบในบุหรี่ทั่วไปอยู่ค่อนข้างมากครับแต่เรายังบอกไม่ได้ว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาหรือเปล่าคงต้องรอดูข้อมูลระยะยาวอีกสักระยะหนึ่งสำหรับคนที่จะเลิกบุหรี่แต่ไม่สามารถจะเลิกได้ทันทีจะใช้บุหรี่ไฟฟ้าแทนได้ไหมสามารถทำได้ครับแต่ว่าแนะนำว่าต้องสัญญาตัวเองเลยนะครับว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะใช้เพื่อชั่วคราวเพื่อจะปรับตัวเองให้สามารถเลิกบุหรี่ได้นะครับต้องมีกำหนดระยะเวลาแน่นอนแล้วก็จะเลิกนะครับงั้นไม่แนะนำให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อแทนบุหรี่ธรรมดาเป็นระยะเวลายาวนานเพราะเรายังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะไม่มีอันตรายครับ

ัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: ฏิบัติทางธรรมชาติตอนปีแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้ง

0: ักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงนึงก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
1: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหรออ
1: ืมทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
1: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
2: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
0: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
1: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
2: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
0: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
1: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆเลย
0: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
2: เย้ สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
0: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
2: อ๋อจ้ามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
0: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
2: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
0: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
2: เอาแบบด่วนเลยนะ เพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: อย่าลืมสัญญานะครับแม่
0: ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย

0: สำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
1: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
2: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่และเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
1: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
2: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
1: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
2: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
3: ๆรับทราบครับแม
0: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
2: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
4: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
1: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะและก็สวัสดีเด็กๆในห้องเรียนของครูปิงค่ะเช้าวันนี้ค่ะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกของเรากิจกรรมอะไรนะสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะกับคุณครูปาริชาติชัยงามหรือว่าครูปิงค่ะและวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนบอกว่ามีเรื่องราวข่าวสารนะคะที่จดจำมาอยากจะออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังใช่ไหมคะใช่ไหมคะลูกอุ๊ยเสียงเบาสงสัยที่ยังไม่ตื่นแน่ๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายเพื่อนๆปลายทางนะคะพร้อมๆกันดีกว่าดีไหมคะพร้อมแล้วยกมือขึ้นมาค่ะสวัสดีวันนี้มาพบเธอสวัสดีวันนี้มาพบเธอฉันดีใจจริงนะ

0: าพบเธอสุขใจเธอนั้นอยู่สบายดีหรือไรฉันนั้นอยู่สบายกายและใจมาร้องรำเพลินหรือไทยให้หัวใจสุขสำราญปรบมือกันให้พร้อมเพียงปรบมือกันให้พร้อมเพียงยกมือขึ้นหัวใส่เอียงให้พร้อมเพียงตามกันแล้วตบตักไทยยักหน้ายิ้มให้กันแล้วตบตักไทยยักหน้ายิ้มให้กันมือสองข้างมาชิดกันก้มหน้าพันสวัสดีสวัสดีค่ะเอ๋ตื่นหรือยังนะตื่นหรือยังคะใครตื่นแล้วนั่งยืดตัวด้วยนั่งให้สวยๆเลยสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆคนไหนพร้อมที่จะออกมาเล่าข่าวแล้วบ้างคะเอามือวางที่ตักก่อนค่ะยกมือค่ะขอเชิญน้องดินครับน้องดินคะวันนี้น้องดินมีอะไรจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับวันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้เพื่อนฟังดีคะ
1: หนู
0: อะไรคะ
1: หนูไป
0: ไหนมา
1: หนูไปเที่ยว
0: หนูไปเที่ยวที่ไหนครับลูก
1: ที่วัด
0: ที่วัดมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะ
1: มีของเล่นเต็มไปหมดเลย
0: อุ๊ยมีของเล่นที่วัดด้วยแสดงว่าวัดมีงานใช่ไหมคะแล้วหนูได้เล่นของเล่นไหมครับเล่นอะไรไปบ้างคะ
1: มี
0: อะไรเล่นบ้างคะ
1: มีรถแล้วก็มีรถแบ็คโฮ
0: อ๋อมีรถแบ็คโฮแล้วมีอะไรคะมีรถแบ็คโฮแล้วมีอะไรอีกคะลูกหนูเล่นอะไรอีก
1: แล้วก็มีรถตู
0: ้แล้วก็มีรถตู้ด้วยเป็นของเล่นที่ขึ้นไปนั่งแล้วหยอดเหรียญเหรอลูกใช่ไหมคะอ๋อก็คือขึ้นไปนั่งแล้วพอหยอดเหรียญแล้วก็จะมีเสียงเพลงแล้วรถก็จะเคลื่อนอย่างนี้ใช่ไหมคะมีอะไรอีกไหมคะนอกจากรถที่หนูได้เล่นค่ะ
1: แล้วก็มีตุ๊กตาม
0: ีตุ๊กตาด้วยเหรอคะแล้วขอให้ทำอะไรคะ
1: นี่กอด
0: ให้กอดใช่ไหมคะหนูได้มาคุณพ่อซื้อให้เหรอคะอ๋อดีมากๆเลยค่ะเด็กๆคนไหนเคยไปเที่ยวงานวัดบ้างคะโอ้โหหลายคนเคยไปเช่นเดียวกันใช่ไหมคะแต่เราไปที่งานวัดเด็กๆต้องไปกับใครคุณพ่อคุณแม่ตอนมีงานวัดนะคะคนก็จะเป็นยังไงคะ
2: เยอะ
0: เยอะมากเลยค่ะเด็กๆต้องระมัดระวังด้วยนะน้องดินอยู่ใกล้ๆผู้ปกครองหรือเปล่าคะอยู่ใช่ไหมคะลูกดีมากๆเลยค่ะปรบมือให้น้องดินหน่อยค่ะเพราะว่าการที่เด็กๆนะคะไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆค่ะอาจจะเกิดการพัดหลงได้ถ้ามีจำนวนคนเยอะเกินไปเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเมื่อไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆต้องจับมือนะคะหรือคอยสังเกตผู้ปกครองของตนเองด้วยค่ะอย่าห่วงแต่เล่นของเล่นต่างๆจนลืมดูผู้ปกครองได้คะไม่ได้นะลูกถ้าผู้ปกครองหายไปเราจะหาเจอไหมคะไม่เจอเลยค่ะแล้วก็อาจจะเกิดการเจอคนแปลกหน้าได้เด็กๆไปกับคนแปลกหน้าได้ไหมคะทำไมล่ะคะ
2: เราหา
0: คุณพ่อคุณแม่ไม่เจออาจจะโดนลักพาตัวไปนั่นเองค่ะดีมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้มีใครอยากจะออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกไหมนะนั่งตัวตรงๆแล้วยกมือค่ะขอเชิญน้องริต้าค่ะวันนี้น้องริต้าอยากออกมาบอกเล่าเรื่องอะไรให้เพื่อนๆฟังคะ
3: ที่บ้านหนูอากาศมันร้อนๆหนาวๆ
0: ร้อนๆหนาวๆใช่ไหมคะแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกคะลูก
3: ฝนตก
0: แล้วฝนก็ตกลงมาเหรอคะเมื่อวานหรือว่าวันนี้คะ
3: เมื่อวาน
0: เมื่อวานตอนเย็นๆเหรอคะ
3: ใช่ค่ะ
0: พอฝนตกลงมาหนูทำอะไรอยู่คะตอนนั้น
3: อยู่ในบ้าน
0: อ๋ออยู่ในบ้านใช่ไหมคะเลยไม่เปียกฝนใช่ไหมคะ
3: ใช่
0: แล้วเกิดอะไรขึ้นอีกไหมคะลูก
3: ฝนตกแล้วน้ำก็ท่วม
0: โอ้แสดงว่าฝนตกหนักไหมคะเด็กๆ
2: หนัก
0: ฝนตกหนักแน่ๆเลยเพราะว่ามีเหตุการณ์น้ำท่วมด้วยแสดงว่าระบายน้ำไม่ทันน้ำเลยท่วมใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วน้ำลดหรือยังคะตอนนี
3: ้ลดแล้ว
0: ลดแล้วใช่ไหมคะบางทีเวลาฝนตกหนักๆนะคะท่อระบายน้ำก็อาจจะระบายน้ำไม่ทันค่ะและบางที่นะคะก็อาจจะมีขยะไปอุดตันอยู่หนูเคยเห็นไหมคะ
3: เคย
0: แล้วหนูจะแก้ปัญหาอย่างไรดีคะ
3: เก็บขยะ
0: ใช่แล้วค่ะบริเวณบ้านของเด็กๆนะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าอาจจะมีขยะนะคะร่วงหล่นอยู่เยอะแยะหรือเศษใบไม้ต่างๆต้องช่วยเหลือกันกับคุณพ่อคุณแม่นะคะในการรักษาความสะอาดนั่นเองใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ลิต้าหน่อยค่ะบ้านลิต้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคะ
2: ฝนตก
0: ฝนตกแล้วมีอะไรอีกคะลูก
2: ขยะ
0: มีอะไรเกิดขึ้นอีกนะคะ
2: น
0: ้ำท่วมใช่ไหมคะแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่
2: เมื่อวาน
0: เมื่อวานนี้ใช่ไหมคะตกเมื่อวานแล้วก็น้ำท่วมเมื่อวานค่ะและที่น้ำท่วมอาจจะเป็นเพราะว่าขยะใช่ไหมคะที่อาจจะติดอยู่ตามท่อระบายน้ำแล้วก็ทำให้ระบายน้ำไม่ทันเด็กๆต้องช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยเพราะว่าถ้าเด็กๆช่วยกันเก็บขยะใช่ไหมคะขยะจะติดอยู่ที่ท่อระบายน้ำไหมคะ
2: ไม่
0: ติดใช่ไหมคะอาจจะทำให้การระบายน้ำนั้นดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะวันนี้ออกมาบอกเล่าเรื่องราวข่าวสารอะไรกันบ้างคะเก่งกันทุกคนเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถจดจำเรื่องราวต่างๆค่ะออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางได้ฟังได้นะคะเดี๋ยวเราไปสนทนาข่าวกันต่อค่ะเพื่อนๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเมื่อสักครู่เพื่อนออกมาบอกเล่าข่าวสารกันเยอะแยะเลยเด็กๆคนไหนพร้อมจะออกมาเล่าอีกนะขอเชิญน้องซินค่ะน้องซินมีอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังคะ
1: พ่อหนูไปค้าง
0: พ่อหนูไปค้างที่ไหนคะลูก
1: ที่ไร
0: ่ที่ไร่แล้วพ่อไปค้างที่ไร่ทำไมคะไปทำอะไรคะ
1: ไปปลูกหญ้า
0: ไปถอนหญ้าใช่ไหมคะไปถอนหญ้าที่ไร่ของคุณพ่อปลูกอะไรคะ
1: สับปะรด
0: อ๋อปลูกสับปะรดนั่นเองอุ๊ยแล้วน้องซินเคยไปค้างที่ไร่เหมือนคุณพ่อไหมไม่เคยไปใช่ไหมคะคุณพ่อไปคนเดียวเหรอลูกโอ้โหแล้วน้องซินวันหลังต้องบอกคุณพ่อนะว่าหนูอยากไปดูคุณพ่อบ้างได้ไหมคะปรบมือให้น้องซินหน่อยค่ะเอ๋น้องซินไปที่ไหนมาคะเด็กๆน้องซินไปหรือเปล่า
2: ไม
0: ่ใครไปคะคุณพ่อของน้องซินค่ะเด็กๆต้องฟังดีๆนะว่าเพื่อนออกมาเล่าเรื่องของตนเองหรือว่าออกมาเล่าเรื่องของบุคคลในครอบครัวของตนเองค่ะวันนี้คุณพ่อของน้องซินไปนอนค้างที่ไหนนะคะ
2: ที
0: ่ไร่แล้วไร่ของคุณพ่อปลูกอะไรบ้างปลูกสับปะรดคุณพ่อไปทำอะไรที่ไร่คะ
2: ไปนอนค้าง
0: ไปนอนค้างทำอะไรอะคะต้องไปทำอะไรที่ไร
2: ่
0: ไปถอนหญ้านั่นเองค่ะเห็นไหมคะเด็กๆตั้งใจฟังก็จะทราบนะคะว่าเพื่อนออกมาบอกเล่าเรื่องราวอะไรนั่นเองค่ะเด็กๆปลายทางคะวันนี้เด็กๆออกมาเล่าเรื่องราวอะไรกันบ้างคะและฟังเพื่อนๆเล่าหรือเปล่าเยี่ยมมากๆเลยค่ะสำหรับการออกมาบอกเล่านะคะเหตุการณ์ต่างๆในการสนทนาข่าวยามเช้าแบบนี้ค่ะเด็กๆนะคะก็จะฝึกการพูดนะคะด้วยภาษาของตนเองและยังพูดนะคะได้ดียิ่งขึ้นเป็นการพูดที่ต่อเนื่องและมีประโยคที่ยาวยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปพักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

และช่วงนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมใช่แล้วค่ะเด็กๆคนไหนอยากออกกำลังกายแล้วบ้างคะโอ้โหทำไมเราต้องออกกำลังกายล่ะคะเด็กๆใช่แล้วค่ะร่างกายของเราก็จะได้แข็งแรงแล้วก็การออกกำลังกายยามเช้าแบบนี้นะคะจะทำให้เด็กๆนะคะตื่นตัวแล้วก็ได้ออกกำลังกายในทุกๆวันนั่นเองเด็กๆก็จะรู้สึกว่าโอ้โหสดชื่นใช่ไหมคะและวันนี้คุณครูปิงค่ะก็มีเครื่องให้เสียงสัญญาณจังหวะเป็นอะไรคะกลับมือค่ะกลับมือของครูปิงนะคะก็จะให้เสียงสัญญาณแบบนี้ค่ะ

เด็กๆจำได้หรือเปล่าคะว่าเสียงสัญญาณจังหวะแบบนี้เสียงอะไรบ้างคะสัญญาณจังหวะช้าเด็กๆต้องทำอย่างไรนะเคลื่อนไหวช้าๆแล้วถ้าเร็วล่ะคะเคลื่อนไหวเร็วๆและถ้าหยุด

0: ก็ต้องหยุดตัวแข็งๆไว้เลยเด็กๆจำได้แล้วหรือยังคะ
1: ยัง
0: ไม่โอ้โหเพื่อนๆปลายทางบอกว่าบอกทุกวันแบบนี้จำได้กันทุกคนแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองกันค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวอยู่กับที่ก่อนนะคะพร้อมแล้วเคลื่อนไหวกันเลยค่ะเธอแต้มทำท่าอะไรอยู่จ๊ะปลาเหรอคะโอ้โหน่ารักมากเลยค่ะอุ๊ยอุ๊ยมีหลายคนนะคะตัวแข็งมากๆเลยเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนของเรากันต่อนะคะมากี้ทำท่าทางอะไรอยู่จ๊ะ
1: ถือปลา
0: ถือปลาทำท่าทางอะไรอยู่คะพี่ชายซักผ้าอุ๊ยมีท่าแปลกใหม่ด้วยนะแล้วโอโซนกับข้าวเม้าทำท่าอะไรคะเนี่ย
1: จระเข
0: ้โอ้โหมีจระเข้สองตัวแน่ๆเลยเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวเปลี่ยนท่าด้วยนะเพราะว่าเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวไปทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านข้างนะคะอาจจะทำตัวสูงๆก็ได้หรือว่าตัวเตี้ยๆนอนไปกับพื้นก็ได้ทำได้ไหมคะเด็กๆปลายทางทำท่าอะไรอยู่นะลูกโอ้โหวันนี้บอกว่าทำท่ากระโดดสูงเหรอคะเยี่ยมมากเลยค่ะน้องซินทำท่าทางอะไรอยู่จ๊ะ
1: ส
0: โ
1: นไว้ทำข้าว
0: ทำอะไรนะคะ
1: สโนไว
0: ้
1: ทำข
0: ้
1: าว
0: สโนไว้ทำข้าวโอ้โหสโนไว้ทานข้าวต้องยืนขาเดียวด้วยเหรอคะโอ้โหมีท่าแปลกใหม่จริงๆค่ะเยี่ยมมากเลยน้องเอ๋ยทำท่าอะไรอยู่จ๊ะ
1: ทำท
0: ่
1: าห
0: ั
1: วใจ
0: หัวใจอุ๊ยมีใครอีกนะน้องก้าวล่ะคะยกขาเดียวเหมือนกันกับน้องซินเลยทำท่าอะไรอยู่จ๊ะโซนิกโอ้โหมีท่าแปลกใหม่ตลอดเลยเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆจับกลุ่มให้เด็กๆนะคะจับกลุ่ม4คนค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะอ๋อไม่เป็นไรค่ะวันนี้ห้องเรามาจำนวนเกินคนนึงเดี๋ยวเข้ากลุ่มด้วยนะคะได้ค่ะกลุ่มนี้จะมี5ไม่เป็นไรนะคะแล้วขยายวงหน่อยจะได้มีพื้นที่แถวตรงตอนนี้ได้แต่ละกลุ่มเป็นกลุ่มย่อยแล้วค่ะเด็กๆปลายทางจับกลุ่มย่อยได้แล้วหรือยังคะถ้าได้แล้วค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูปิงจะให้เด็กๆมาเคลื่อนไหวเป็นผู้นำผู้ตามเด็กๆคนที่เป็นผู้นำจะอยู่ตรงไหนคะเด็กๆตรงกลาง

0: มและเด็กๆที่เป็นผู้ตามต้องทำตามใคร yeah. ทำตามผู้นำที่อยู่ตรงกลางวงนั่นเองค่ะพร้อมแล้วเชิญผู้นำอยู่ตรงกลางเลยค่ะใครจะเป็นผู้นำคนแรกดูตกลงกันเองในกลุ่มเลยนะคะใครจะเป็นคนแรกคนที่อยู่ตรงกลางก็จะเป็นคนนำเพื่อนทำท่าอะไรก็ได้พร้อมแล้วยังคะพร้อมแล้วนะคะหันหน้าไปหาเพื่อนตรงกลางวงของตนเองนะจะได้สังเกตว่าเพื่อนทำท่าอะไรพร้อมแล้วทำท่าเลยค่ะเปลี่ยนผู้นำค่ะแปะมือแล้วก็เข้าไปแทนที่เลยแปะมือเรียงคะแปะมือแล้วเข้าไปแทนที่เลยค่ะแปะมือเรียงคะก็ออกมาอยู่แทนที่เพื่อนนะคะพร้อมแล้วหรือยังจ๊ะแล้วหนูล่ะคะทำท่าอะไรดีคะ
1: กระโดดขาเด
0: ียวนะคะเพื่อนๆพร้อมไหมคะพร้อมแล้วทำตามผู้นำของกลุ่มตนเองเลยค่ะเปลี่ยนผู้นำค่ะเปลี่ยนผู้นำสลับจากคนเดิมนะห้ามซ้ำคนเดิมเปลี่ยนผู้นำเป็นคนใหม่นะคะเข้าไปยืนแทนที่เพื่อนค่ะพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วผู้นำทำท่าอะไรลองทำให้เพื่อนๆดูหน่อยสิคะทำท่าอะไรดีผู้นำพร้อมแล้วน้องมากี้จะทำท่าอะไรคะ
2: ทำท่ากระต
0: ังโอเคค่ะแล้วน้องขะตังล่ะลูกทำท่าเครื่องบินกลุ่มนั้นใครเป็นผู้นำคะ
3: ริ
0: ต้าทำท่าอะไรดีลูก
3: นกบ
0: ิน
3: ขาเด
0: ีย
3: ว
0: นกบินขาเดียวกลุ่มนี้กุ้ยชายทำท่าอะไรดีคะหัวใจค่ะเพื่อนๆพร้อมแล้วผู้นำพร้อมแล้วคนทำตามพร้อมหรือยังนะพร้อมแล้วไปกันต่อเลยค่ะเปลี่ยนผู้นำค่ะเปลี่ยนผู้นำค่ะใครยังไม่ได้ออกคะใครออกแล้วออกซ้ำได้นะคะพอวนรอบสองแล้วออกซ้ำได้นะคะเพราะว่ากลุ่มนี้มี5คนพร้อมแล้วทำท่าอะไรคิดเลยพร้อมแล้วไปกันต่อเลยค่ะทำท่าอะไรทำเลยค่ะทำให้เพื่อนดูเลยเปลี่ยนผู้นำค่ะซ้ำได้ค่ะลูกซ้ำได้พร้อมแล้วไปกันต่อค่ะเปลี่ยนท่าด้วยนะห้ามทำท่าซ้ำเดิมห้ามทำท่าซ้ำเดิมนะคะได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะพร้อมแล้วดูผู้นำของตนเองค่ะดูผู้นำของตัวเองค่ะผู้นำทำท่าอะไรทำเลยค่ะมักกี้คะผู้นำใครคะทำท่าตามผู้นำนะคะเดี๋ยวให้10จังหวะกลับเข้าที่เดิมค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10วันนี้คุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆนะคะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะโดยการโดยการฟังดีๆนะยืดแขนออกมาข้างหน้าแล้วก็ทำเป็นคลื่นหน่อยทำเร็วขึ้นค่ะเอามือ ประสานกันแล้วผลักออกไปด้านหน้านั่งตัวตรงๆนะคะแล้วเอาผลักขึ้นไปด้านบนบ้างเอียงไปทางซ้ายเอียงไปทางขวาก้มไปข้างหน้าแล้วเอามือวางลงที่ตักค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะบีบแขนบ้างนวดขาบ้างได้ไหมคะ
3: ได
0: ้ทุบเลยค่ะนวดแขนนวดขาทำได้หมดเลยเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะให้เด็กๆค่ะผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะยืดเหยียดร่างกายค่ะผ่อนคลายกันได้ทุกส่วนเลยนะคะ

ค่อยๆลืมตาขึ้นค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสดชื่นไหมคะสดชื่นใช่ไหมคะเช้าวันนี้ค่ะเราก็ได้ออกกำลังกายกันนะคะกับกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะจะช่วยให้เด็กๆนะคะสดชื่นร่างกายแรงขึ้นด้วยค่ะจากการที่เด็กๆนะคะได้ฟังเสียงสัญญาณต่างๆค่ะเคลื่อนไหวทั้งการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่เคลื่อนไหวอยู่กับที่นะคะและยังได้ใช้จินตนาการของตนเองค่ะในการคิดท่าทางต่างๆนะคะวันนี้เด็กๆยังได้เป็นผู้นำและผู้ตามค่ะฝึกความกล้าแสดงออกแล้วก็การเป็นผู้นำได้ด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสิร์ฟประสบการณ์กันแล้วค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เรายังเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะหน่วยฤดูฝนหน่วยฤดูฝนใช่แล้วค่ะเด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้ในเรื่องการปฏิบัติตนเมื่อฝนตกและอุปกรณ์กันฝนวันนี้นะคะคุณครูปิงก็มีกล่องปริศนามาให้เด็กๆได้สังเกตสัมผัสแล้วก็ทายกันด้วยค่ะ

0: เด็กๆอยากทายไหมคะอยากทายใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นนางเอาเท้าวางให้สวยๆมือวางไว้ที่ตักปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งปรบมือห้าครั้งปรบให้ดังกว่านี้พยักหน้า5ที
1: หนึ่งสองสามสี่ห้า
0: แล้วนั่งตัวตรงๆน่ารักมากเลยค่ะตอนนี้นะคะคุณครูปิ๊งนะคะก็มีกล่องปริศนามาให้เด็กๆได้ล้วงเข้าไปแล้วก็จับสัมผัสว่าเอ๊วันนี้ในกล่องปริศนาของครูปิ๊งมีอะไรซ่อนอยู่นะเด็กๆคนไหนพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูปิ๊งขอเชิญคนไหนเอามือแตะหูแล้วยกมือค่ะเชิญแตมค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะเชิญแตมเชิญแตมเอามือล้วงเข้าไปก่อนค่ะสัมผัสดูซิว่าเอ๊รู้สึกอย่างไรบ้าง
2: น
0: ิ่มๆเป็นยังไงคะ
2: นิ่มๆ
0: นิ่มๆเป็นยังไงอีกคะ
2: แหลมๆ
0: มีแหลมๆด้วยเหรอคะอุ๊ยมีอะไรอีกไหมมีกี่ชิ้นมีเยอะหรือมีน้อยมีกี่ชิ้นคะ
2: สอง
0: หรอคะแล้วหนูคิดว่าในกล่องของครูปิ๊งเป็นอะไรคะ
2: เสื้อกันฝน
0: อุ๊ยใช้เสื้อกันฝนหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาขอตัวแทนอีกสักหนึ่งคนขอบคุณค่ะขอเชิญผู้ชายบ้างนะขอเชิญน้องข้าตังค่ะข้าวตังลองเอามือล้วงเข้าไปเลยค่ะ
3: รู้สึกนิ่ม
0: แล้วลื่นๆด้วยใช่ไหมคะแล้วเป็นยังไงอีกคะ
3: แข็ง
0: ๆมีแข็งๆบางที่หรอคะแล้วมีจำนวนกี่ชิ้นลองนะลองสัมผัสแล้วนับสิคะมีกี่ชิ้นคะ
3: สองชิ้น
0: มีสองชิ้นเหมือนกันหรอคะจับดีหรือยังคะ
3: ดีแล้ว
0: ดีแล้วนะคะ
3: ก็มีอะไรแข็งแข็งเม็กๆด้วย
0: อุ้ยมีเป็นเม็ดๆด้วยเหรอคะโอ้โหแล้วหนูคิดว่าเป็นอะไรบ้างคะคิดว่าเป็นอะไรบ้างคะ
3: เสื้อกางฝน
0: มีอย่างเดียวเหรอคะ
3: ใช่ครับ
0: แต่มีสองชิ้นนะคะคิดว่าเป็นเสื้อกันฝนอย่างเดียวเหรอคะ
3: ค่ะ
0: มีสองชิ้นน่าจะเป็นอะไรอีกอย่างนึงคะ
3: เส
0: ื้
3: อกันฝนใช่ครับ
0: อาจจะเป็นเสื้อกันฝน2อันหรือเปล่าใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะลองซักอีกหนึ่งคนดีกว่าอีกหนึ่งคนดีกว่าว่ารู้สึกอย่างไรเชิญน้องสกายค่ะน้องสกายลองเอามือล้วงเข้าไปเลยครับน้องสกายลองจับดูสิคะว่ามีอะไรอยู่ในกล่องกี่ชิ้นรู้สึกอย่างไรเป็นยังไงบ้างคะ
3: แข็งแข็ง
0: แข็งแข็งเป็นยังไงอีกคะ
3: นิ่มนิ่ม
0: นิ่มนิ่มกับแข็งแข็งอยู่ข้างในทั้งสองอย่างเลยเหรอคะแล้วมีอะไรกี่ชิ้นคะมีของกี่ชิ้นคะ
3: สอง
0: ชิ้นคิดว่าเป็นอะไรบ้างคะ
3: เสื้อกันฝนสองอัน
0: อาจจะเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าคะลองจับดีๆค่ะใช้เสื้อกันฝนหรือเปล่าลองจับดีๆค่ะคิดว่าเป็นอะไรดีคะคิดว่าเป็นอะไรดีคะตรงที่เป็นแข็งๆคิดว่าเป็นอะไรคะ
3: อันใหญ่
0: ๆนั่นแหละค่ะอันใหญ่ๆคิดว่าเป็นอะไรคะลูกลองทายสิหนูว่าเป็นอะไรนะเป็นอะไรคะเป็นยังไงเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงคะรูปร่างเป็นยังไงลองสัมผัสยังลองสัมผัสยังลักษณะเป็นยังไงอันเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยลักษณะเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงมั่งหนูคิดว่าเป็นอะไรจับดี
3: ๆลื่นๆแข็ง
0: ๆแต่มันเป็นลื่นๆแข็งๆแล้วหนูคิดว่ามันเป็นอะไรอ่ะ
3: รองเท้าบูท
0: ไม่ได้มีแค่อย่างเดียวใช่ไหมคะหนูคิดว่ามีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาคะ
3: รองเท้าบูท
0: รองเท้าบูทหรือเปล่าปรบมือให้สกายหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะขอเฉลยแล้วนะว่ามีเหมือนที่เด็กๆบอกหรือเปล่าแตนแตนแตน รอก่อนนะคะอย่างแรกที่เพื่อนๆทายกันว่ามีอะไรคะเสื้อกันฝนนั่นเองค่ะเสื้อกันฝนก็จะมีหมวกนะคะแล้วก็มีเสื้อที่เป็นชุดแขนยาวแบบนี้ค่ะและเสื้อกันฝนรู้สึกอย่างไรคะเมื่อสัมผัสนิ่มๆลื่นๆใช่ไหมคะแต่ว่าแข็งๆคืออันนี้ค่ะที่เด็กๆจับเจออะไรคะรองเท้าบูทนั่นเองค่ะที่รู้สึกว่าแข็งๆใช่ไหมคะวิจับไปอุ๊ยมีแข็งๆอยู่เป็นรองเท้าบูทนั่นเองแต่เด็กๆคะคุณครูปิ๊งนำรองเท้าบูทเสื้อกันฝนมาทำอะไรล่ะมาทำอะไรคะมาใส่ตอนไหนใส่ตอนไหนคะลูกใส่ตอนที่ฝนตกตอนนี้ฝนตกไหมในห้องไม่ได้ตกค่ะและเด็กๆคิดว่าฝนตกเราจะต้องระมัดระวังตนเองอย่างไร
4: ใส่เสื้อกันฝนแล้วก็ใส่ตอนที่ฝนมันตกนะคะแล้วเราจะได้ไม่ตก
0: เชิญน้องน็อตค่ะต้องยกมือก่อนใช่ไหมคะเวลาน้องน็อตอยากจะออกมาพูดน้องน็อตต้องทำอย่างไรคะ
5: ยกมือ
0: น้องน็อตต้องยกมือก่อนทุกครั้งทำได้ไหมคะทำได้นะเดี๋ยวเด็กๆนะคะต้องตั้งใจฟังถ้าอยากตอบต้องยกมือตามข้อตกลงของเราค่ะน้องน็อตคะเมื่อสักครู่น้องน็อตบอกว่าต้องทำอย่างไรคะถ้าฝนตก
6: ใส่รองเท้าเพราะว่าตอนที่มีขี้โคลนอยู่บนพื้นเราจะเหยียบ
0: รองเท้าบูทสำหรับใส่ตอนที่มีโคลนอยู่ใช่ไหมครับลูกปรบมือให้น้องน็อตหน่อยค่ะถ้าเด็กๆนะคะจำเป็นจะต้องออกไปข้างนอกแต่ว่าเกิดเหตุการณ์ฝนตกขึ้นเด็กๆจะต้องทำอย่างไรดีใครยกมือแล้วน่ารักมากค่ะน้องมารีเชิญค่ะน้องมารีคะถ้าน้องมารีจำเป็นต้องออกไปข้างนอกจริงๆเลยแต่ว่าฝนตกหนักมากเลยทำอย่างไรดีลูก
7: กางร่ม
0: กางร่มได้ใช่ไหมคะหนูกางร่มเป็นไหมคะไหนลองไปหยิบมากางให้คุณครูปิ๊งดูหน่อยสิคะร่มตรงนี้ก็ได้ลูกมารีลองทำท่าให้ดูหน่อยสิคะเวลาน้องกางร่มน้องทำอย่างไรถึงไหมคะมาทางนี้ค่ะลูกหนูทำอย่างไรคะหุบร่มออกมาก่อนตอนแรกร่มจะหุบอยู่แบบนี้ใช่ไหมคะแล้วหนูทำอย่างไรตอนที่จะกางคะดันออกแล้วก็ดันขึ้นไปใช่ไหมคะแล้วเวลากางร่มเด็กๆนำร่มกางที่บนอะไรคะบนศีรษะใช่ไหมลูกกางแบบนี้ได้ไหมทำไมล่ะคะฝนก็จะเปียกศีรษะเรานะคะเราก็ต้องกางไว้บนศีรษะของเราเอียงนิดหน่อยเพื่อจะให้ร่มนะคะคุมตัวของเราฝนจะเปียกไหมคะปรบมือให้มารีหน่อยค่ะเสร็จแล้วเราก็ต้องปิดอะไรปิดร่มวิธีการปิดร่มทำอย่างไร
8: ด
0: ึงตรงนี้นะคะดึงลงมาเบาๆตึ๊ดเห็นไหมคะดึงลงมาและเด็กๆก็จะค่อยๆหุบแต่เด็กๆขากางร่มเด็กๆเวลาผลักออกไปแบบนี้ใกล้ๆเพื่อนได้ไหมตุ๊กทำไมล่ะคะใช่แล้วค่ะตรงปลายร่มที่เป็นแหลมๆตรงนี้นะคะเมื่อเด็กๆกางร่มจะต้องกางไกลจากคนอื่นเพราะว่าถ้าอย่างนั้นเอาปลายร่มไปโดนคนอื่นปุ๊บทิ่มอะไรเลยอาจจะทิ่มตาเพื่อนได้นะคะต้องกางยื่นออกไปกางยื่นออกไปแล้วก็ดันออกไปแบบนี้ค่ะทำได้ไหมคะเยี่ยมมากค่ะและมีอุปกรณ์อีกเยอะแยะเลยเด็กๆจะใช้รองเท้าบูทตอนไหนคะลูก
9: ตอนฝนตก
0: ตอนที่ฝนตกอย่างเดียวหรือเปล่า
9: ไม่ใช่ตอนที
0: ่
9: ท
0: ำอย่างไรคะถ้าใครอยากออกมา

0: ตอบคุณครูปิ๊งยกมือด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะเรียกออกมาค่ะขอเชิญน้องมากกี้ค่ะน้องมากกี้คะทำไมเราถึงต้องใส่รองเท้าบูทใส่ตอนไหนคะ
1: ใส่ตอนที่ฝนตกว่าถ้าฝนตกหยุดแล้วมันก็ลื่น
0: ฝนตกมีน้ำขังอยู่เราอาจจะลื่นได้ใช่ไหมคะเราจึงต้องใส่รองเท้าบูทใช่ไหมคะปรบมือให้มากกี้หน่อยค่ะรองเท้าบูทนะคะจะช่วยให้เท้าของเด็กๆเปียกน้ำไหมไม่เปียกน้ำถ้าเกิดว่าฝนตกแล้วน้ำท่วมขังใช่ไหมคะเด็กๆจำเป็นจะต้องเดินผ่านนะคะเด็กๆสามารถใส่รองเท้าบูทได้ไหมคะได้เพราะว่าจะทำให้เท้าของเด็กๆไม่เปียกนั่นเองค่ะและอย่างสุดท้ายอะไรคะชุดกันฝนกันได้ทั้งตรงไหนตรงหัวก็คือมีหมวกอยู่ใช่ไหมคะตรงไหนอีกตรงตัวของเด็กๆค่ะเพราะว่าเสื้อก็จะเป็นเสื้อแขนยาวแล้วก็คลุมตัวจนถึงขาเลยใช่ไหมคะวันนี้คุณครูปิงก็ยังมีภาพมาให้เด็กๆดูกันด้วยอุปกรณ์ป้องกันฝนเมื่อฝนตกนะคะเด็กๆจำเป็นจะต้องออกไปข้างนอกบ้านเด็กๆต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้ค่ะอย่างแรกเลยร่มนะคะร่มช่วยให้เด็กๆนะคะไม่เปียกฝนถ้าเด็กๆชูร่มแล้วก็กางอยู่แต่ถ้าเกิดลมพายุพัดแรง
2: แล้วร่มปลิว
0: ใช้ได้ไหมคะร่มอาจจะใช้ไม่ได้อาจจะทำให้เด็กๆนะคะถูกลมพัดไปกับร่มใช่ไหมคะแต่ว่าเด็กๆก็ใช้ร่มในการกันฝนได้ค่ะต่อมาเสื้อกันฝนเวลาฝนตกนะคะแล้วเด็กๆจำเป็นจะต้องออกไปข้างนอกเด็กๆสามารถใส่เสื้อกันฝนหรือชุดกันฝนได้นะคะตัวของเด็กๆก็จะเปียกไหม
2: ไม
0: ่เปียกนะคะแต่ว่าป้องกันได้แค่เราคนเดียวเท่านั้นไม่เหมือนร่มถ้าร่มเด็กๆ เดิน2คนได้ไหมถ้าฝนตกเล็กน้อยอ่ะลองเดิน2คนซิขอเชิญก้าวค่ะกับน้องดินค่ะก้าวกับดินลองถือร่มคนนึงแล้วเดินด้วยกัน2คนเวลาฝนตกเดินได้ไหมคะเด็กๆได้ไหมคะได้ไหมลูกเปียกฝนไหมมีใครเปียกฝนไหมไม่เปียกทั้งคู่เลยเพราะว่าร่มใช้กี่คนได้อาจจะใช้สองคนได้ถ้าร่มของเด็กๆใหญ่พอนะคะหรือว่าคลุมตัวของเด็กๆได้แต่ว่าถ้าเสื้อกันฝนใส่สองคนได้ไหมได้ไหมลูกเชิญค่ะขอบคุณค่ะเห็นไหมคะว่าแตกต่างกันนะเพราะว่าอุปกรณ์ที่เด็กๆเลือกใช้จะต้องเหมาะกับสถานการณ์ด้วยต่อมาค่ะหมวกชุดกันฝนบางชุดอาจจะไม่มีหมวกนะคะอาจจะคลุมแค่ตัวแต่บางชุดนะคะก็มีหมวกค่ะหรือถ้าฝนตกปล่อยๆเบาๆเด็กๆไม่มีชุดกันฝนไม่มีร่มด้วยแต่เด็กๆมีหมวกอยู่ใส่ได้ไหมคะป้องกันอะไรได
2: ้ฝนที่จะตกใส
0: ่หัวป้องกันฝนที่จะตกใส่ศีรษะหรือใส่หัวเด็กๆได้นะคะแต่ป้องกันตัวได้ไหมไม่ได้แต่ว่าก็คุมหัวได้เล็กน้อยหรือคุมศีรษะไว้เล็กน้อยนั่นเองต่อมานะคะรองเท้าบูทเหมือนที่เด็กๆบอกเลยว่าใช้นะคะป้องกันอะไรน้ำใช่ไหมลูกถ้าเกิดน้ำท่วมขังเด็กๆสามารถใส่รองเท้าบูทได้เพื่อมาให้เท้าของเราเปียกน้ำนั่นเองวันนี้คุณครูปิ๊งมีกิจกรรมให้เด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางได้ทำด้วยอยากทำมะวันนี้คุณครูปิ๊งนะคะจะแบ่งกลุ่มให้เด็กๆนะคะช่วยกันแต่งตัวให้เพื่อนโดยใช้อุปกรณ์กันฝนต่างๆในกลุ่มดีไหมคะในทุกกลุ่มค่ะคุณครูนะคะก็จะแจกอุปกรณ์ให้เด็กไม่ว่าจะเป็นชุดกันฝนรองเท้าบูทหรือร่มค่ะและให้เด็กๆนะคะสนทนากันค่ะถึงอุปกรณ์กันฝนต่างๆเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะให้คุณครูปลายทางค่ะแจกอุปกรณ์กันฝนในแต่ละกลุ่มนะคะให้เด็กๆค่ะพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับอุปกรณ์กัน

ฝนการปฏิบัติตนเมื่อฝนตกนะคะและลองใส่ชุดกันฝนต่างๆดูค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะแต่ละกลุ่มนะคะก็จะได้อุปกรณ์ค่ะที่เหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันค่ะให้เด็กๆแต่ละกลุ่มนะคะสนทนากันค่ะแล้วก็ลองใช้อุปกรณ์นั้นๆดูลองได้เลยค่ะ

0: อนนี้เด็กๆแต่ละกลุ่มใส่อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วประเมินตัวเองหน่อยค่ะโอ้โหขอให้คนกลางร่มหุบร่มหน่อยค่ะนั่งลงค่ะลูกหุบร่มหน่อยค่ะแล้วก็ขอเชิญกลุ่มร่มเดินมาหาคุณครูปิ๊งค่ะหุบได้ไหมคะดึงลงมาไงดึงลงมาปุ๊บแล้วก็ติดไว้ก่อนถือไว้ก่อนค่ะดึงได้ไหมคะลูกถือไว้ก่อนนะคะเชิญค่ะเชิญเด็กๆกลางร่มกลุ่มร่มมาด้านหน้าค่ะกลุ่มของหนูได้อุปกรณ์อะไรคะ
1: ร่ม
0: ร่มร่มใช้อะไรทำอะไรคะอันตา
1: เอาไว้กันหัว
0: เอาไว้กันศีรษะใช่ไหมคะโดยการกางร่มใช่ไหมคะไหนน้องอิงฟ้าลองกางร่มให้ดูหน่อยค่ะกดไปตุ้งโอ้โหกางร่มทีนึงกันได้กี่คนเลยเนี่ยกันได้กี่คนเลยคะ
1: สองคน
0: สองคนเลยใช่ไหมคะปรบมือให้กลุ่มนี้หน่อยค่ะเดี๋ยวเชิญเข้าที่ก่อนนะคะมีร่มกันทั้ง5คนเลย6คนเลยโอ้โหเยี่ยมมากค่ะได้ไหมคะน้องเข้าไปนั่งก่อนนะคะถือเข้าไปก่อนค่ะไม่เป็นไรค่ะลูกกลุ่มต่อมาขอเชิญกลุ่มแรกตรงนี้ค่ะลุกขึ้นยืนกลุ่มนี้ได้อุปกรณ์เป็นอะไรครับ
2: เสื้อกันฝน
0: เสื้อกันฝนเวลาใส่ต้องใส่ตรงไหนบ้าง
2: ที่ตัวแล้วก็ที่หัว
0: แล้วก็มีหมวกคลุมด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: โอ้โหกันตรงไหนได้บ้างคะลูก
2: ที่ศีรษะแล้วก็ที่ตัว
0: ที่ศีรษะแล้วก็ที่ตัวใช่ไหมคะของโอโซนมีหมวกไหมคะมีไหมคะมีเหมือนกันใช่ไหมคะลองคลุมสิคะโอ้โหกันทั้งตัวของเด็กๆแล้วก็ศีรษะของเด็กๆด้วยถูกต้องไหมคะปรบมือให้กลุ่มนี้หน่อยค่ะเชิญค่ะและกลุ่มต่อมาขอเชิญกลุ่มรองเท้าบูทค่ะกลุ่มรองเท้าบูทนะคะเอาไว้ทำอะไรคะ
2: ใส่ตอนที่คอนขึ้น
0: ใส่ตอนไหนคะ
2: ตอนที่ฝนตก
0: ฝนตกถ้าฝนไม่ตกใส่ได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
0: ทำไมล่ะลูก
2: เพราะเดี๋ยวตอนที่รอยหยาบมัน
0: ตอนฝนหยุดแล้วแต่น้ำท่วมใส่ได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
0: ได้ไหมคะตอนฝนหยุดแล้วแต่ว่าน้ำท่วมขังใส่ได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ใส่ได้ใช่ไหมคะเพราะจะป้องกันอะไรของเรา

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะวันนี้นะคะคุณครูปิงก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้เลือกทำกันถึง3กิจกรรมกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมนิ้วมือของเรากันก่อนยกมือขึ้นมาเลยค่ะกำแบกำแบค่ะกำค่ะกันไกลไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกลทำให้ถูกนะคุณครูปิงจะร้องเร็วๆแล้วนะคะกันไกลไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบ52บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกลปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะแสดงว่าเด็กๆนะคะมีสมาธิที่ดีมากเลยค่ะตอนนี้ค่ะเรามาดูกันนะคะว่ามีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กิจกรรมอะไรบ้างค่ะกิจกรรมที่1ค่ะกิจกรรมอะไรคะปั้นค่ะวัสดุอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2ของเราเป็นกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะวัสดุอุปกรณ์ค่ะก็จะมีกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะและกิจกรรมที่3วันนี้นะคะเป็นกิจกรรมใหม่ของเราค่ะเป็นกิจกรรมการฉีกกระดาษสร้างภาพค่ะวัสดุอุปกรณ์ก็มีดังนี้ค่ะอย่างแรกนะคะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะกาวและไม้ทากาวค่ะกระดาษสีต่างๆนะคะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะวิธีการทำก็ไม่ยากเลยค่ะเด็กๆวันนี้เราจะใช้นะคะกระดาษสีต่างๆมาสร้างสรรค์ผลงานแต่ก่อนอื่นนะคะเด็กๆต้องวางแผนในการทำกิจกรรมนี้ก่อนเด็กๆต้องใช้อะไรคะใช้ความคิดจินตนาการว่าเอวันนี้เด็กๆอยากสร้างสรรค์ผลงานนะคะเป็นภาพอะไรและเด็กๆค่ะก็ถึงจะนำกระดาษสีที่เด็กๆต้องการนะคะมาฉีกค่ะวันนี้คุณครูปิงนะคะอยากสร้างสรรค์ผลงานนะคะโดยการฉีกกระดาษคุณครูปิงก็ต้องคิดแล้วว่าคุณครูปิงจะฉีกเรื่องอะไรคุณครูปิงก็ค่อยๆใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้จับที่กระดาษทั้งสองข้างค่อยๆฉีกกระดาษค่ะใช้นิ้วนะคะช่วยบังคับแบบนี้ค่ะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเห็นไหมคะดันกระดาษค่ะใช้นิ้วเป็นตัวดันกระดาษขึ้นมานะคะคุณครูปิงนะคะก็ลองฉีกดูก่อนค่ะว่าอยากได้แบบไหนเด็กๆนะคะสามารถคิดก่อนว่าเด็กๆอยากจะฉีกเป็นรูปร่างแบบไหนจะทำเป็นอะไรนะคะต้องคิดในใจก่อนนะถ้าเด็กๆไม่คิดเด็กๆจะทำได้ไหมคะเด็กๆก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะฉีกอะไรดีจะเป็นอะไรดีนะคุณครูปิงคิดแล้วว่าคุณครูปิงจะฉีกเป็นก้อนเมฆตอนนี้คลายก้อนเมฆหรือยังคะคลายก้อนเมฆแล้วคุณครูปิงอยากฉีกเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมนะคะคุณครูปิงก็ฉีกกระดาษเป็นสี่เหลี่ยมตรงๆด้วยเส้นตรงเห็นไหมคะจับกระดาษไว้ข้างหนึ่งข้างหนึ่งเป็น

ทำหน้าที่เป็นตัวดันกระดาษแบบนี้ดันขึ้นมาข้างนึงจับเฉยๆข้างนึงก็ดันฉีกขึ้นมาเมื่อติดวางไว้ก่อนเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้เด็กๆต้องคิดฉีกแล้วก็วางไว้ก่อนฉีกเป็นภาพอะไรอีกนะเด็กๆก็ต้องค่อยๆ คิดนะคะจะฉีกเป็นเส้นตรงแบบไหนเอามาต่อกันหรือเปล่าหรือว่าจะฉีกเส้นอะไรเส้นโค้งหรือเปล่าเด็กๆลองคิดก่อนที่เด็กๆจะทำเส้นโค้งก็ได้เส้นตรงก็ได้วิธีการทำนะคะเด็กๆสามารถคิดจินตนาการได้หมดเลยเด็กๆต้องฉีกเหมือนคุณครูปิ๊งไหมไม่ต้องเด็กๆมีความคิดจินตนาการของตนเองเด็กๆอาจจะทำรถทำเรือทำอย่างอื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องทำเหมือนคุณครูปิ๊งฉีกเป็นเส้นตรงเฉยๆก็ได้

0: เมื่อฉีกเสร็จแล้ว
1: เด็กๆถึงจะทำอะไรคะ
0: ทากาววางดูก่อนว่าจะวางชิ้นส่วนตรงไหนดีทำแบบไหนดีนะ
1: เด็กๆวางเสร็จแล้วอุ๊ยพอใจแล้วเด็กๆถึงจะใช้ไม้ทากาววิธีการใช้อย่างไรปาดกาวเสียก่อนด้วยและทาลงไปในจุดที่เราจะติดผลงานลงไปครูปิงก็ค่อยๆติดลงไปตึ๊กเมื่อเด็กๆมือเลอะกาวทำอย่างไรคะเช็ดมือใช้อะไรเช็ดลูกผ้าชุบหมาดสำหรับเช็ดมือได้นะคะเด็กๆนะคะค่อยๆเอาออกทีละชิ้นส่วนนะเด็กๆจะแปะอะไรก่อนเด็กๆก็จับแล้วก็ค่อยทากาวทากาวลงไปแล้วก็ติดชิ้นส่วนลงไปตามที่เราคิดไว้จินตนาการไว้ทำได้ไหมคะอยากทำไหมคะแล้วเด็กๆคะการที่เราฉีกกระดาษไว้เยอะแยะเลยกระดาษที่ใช้แล้วฉีกไว้แล้วเหลือใช้เยอะแยะเด็กๆจะทำอย่างไรคะเนี่ยเอาไว้ไหนดีอะที่ฉีกไปแล้วอะที่ฉีกไปแล้วถ้าชิ้นใหญ่ๆเก็บใส่ตะกร้าได้ใช้ยังใช้ได้อยู่ชิ้นเล็กๆเศษเล็กเศษน้อยเอาไปทำยังไงคะทิ้งที่ไหนคะทิ้งที่ถังขยะนั่นเองค่ะเด็กๆต้องรู้จักเก็บเศษวัสดุของตนเองด้วยนะเด็กๆจะปล่อยทิ้งไว้เลอะเทอะได้ไหมไม่ได้นะคะเมื่อเสร็จแล้วเด็กๆนำผลงานไปไหนคะนำผลงานไปตากให้แห้งเสียก่อนจะนำมาบอกเล่าเป็นเรื่องราวต่างๆที่เด็กๆต้องการค่ะเด็กๆอยากทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะถ้าอยากทำแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนข้อตกลงกันก่อนค่ะเด็กๆจะต้องสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กี่กิจกรรมลูก2กิจกรรมใน3กิจกรรมแล้วถึงจะเล่นตามมุมค่ะวันนี้คุณครูปิงนะคะก็ขอเปิดมุมบทบาทสมมุติค่ะมุมหนังสือค่ะและมุมบล็อกค่ะ